ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเราจะมาดูกันในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันก่อนค่ะในส่วนของภูมิศาสตร์นะคะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรมาลายูนะคะทางช่องแคบมาลากานะคะซึ่งเป็นทางช่องทางในการเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างจีนกับอินเดียนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หมายปองนะคะของหลายๆประเทศนะคะในการที่จะเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการค้าขายมีความดึงดูดมากนะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์บริเวณลักษณะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะนะคะซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆจำนวนทั้งหมด60กว่าเกาะด้วยกันนะคะโดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเกาะสิงคโปร์นะคะส่วนกลางของประเทศเนี่ยจะมีภูเขาหินแกรนิตลูกใหญ่นะคะที่ชื่อว่าบูกิตติมานะคะซึ่งมีความสูงประมาณ165เมตรด้วยกันนะคะโดยแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจริงๆมีแม่น้ำสายสั้นๆเล็กๆอยู่หลายสายด้วยกันนะคะในสิงคโปร์แต่ว่ามีแม่น้ำสำคัญเนี่ยอยู่2สายนะคะก็คือแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็แม่น้ำเกลังนะคะแม่น้ำสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ของชาวประมงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่อาศัยของแรงงานแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยนะคะส่วนของแม่น้ำเกลังเองเนี่ยนะคะดั้งเดิมเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองนะคะที่อาศัยอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ถูกพัฒนาต่อมาจนเป็นแหล่งการค้านะคะในบริเวณนี้มีการประกอบกิจกรรมการค้ากันมากมายนะคะในส่วนของสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็รับลมจากทะเลนะคะก็จะมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะโดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะถึงจะเป็นหมู่เกาะแต่ว่าก็รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะต่างจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่อาจจะประสบภัยพิบัติมากกว่านะคะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดกันถึงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความต้องการบริโภคน้ำจืดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแม้ว่าในประเทศเองเนี่ยจะมีฝนตกชุกแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะคะทำให้ต้องมีการนำเข้าน้ำจืดเพื่อการอุปโภคนะคะโดยนำเข้าจากมาเลเซียนะคะมีการเซ็นสัญญาการทำสัญญาเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดนะคะโดยตอนหลังนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ตระหนักถึงประเด็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำนะคะก็มีนโยบายต่างๆที่พยายามจะลดการพึ่งพาภายนอกนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดก็ทำให้ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำจืดการทำอ่างเก็บน้ำของประเทศตัวเองนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะคะเช่นการทำน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดนะคะหรือการทำน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีที่สามารถเอากลับมาบริโภคใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจคือมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในการอนุรักษ์น้ำนะคะในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะให้ความสนใจมากนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่เกาะแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่มีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นจำนวนมากกว่า300สวนสาธารณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะเอาไว้4เขตด้วยกันนะคะได้แก่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบูกิตติมานะคะเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำซันไกบูโรนะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ธรรมชาติลาบาดอร์นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ็นทรัลนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความตระหนักของรัฐบาลนะคะในการจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแบบทรัพยากรป่าไม้หรือว่าธรรมชาตินะคะในประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์กันนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์สิงคโปร์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคนะคะเช่นในสมัย
ก่อนการเข้ามาของตะวันตกนะคะสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะแล้วก็สมัยอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็สมัยหลังจากที่เป็นเอกราชแล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะโดยเราจะสรุปคร่าวๆในภาพรวมนะคะเริ่มต้นก็คือสมัยก่อนการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายนะคะหรือว่าบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะคะการมีอยู่ของสิงคโปร์เนี่ยมีบันทึกนะคะจากหลายๆบันทึกที่ได้รวบรวมไว้นะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับประเทศนี้ไว้นะคะเช่นนะคะบันทึกการเดินทางในช่วงศตวรรษที่3ของมาโคโปโลนะคะที่เป็นพ่อค้าแล้วก็นักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะก็ได้เรียกพื้นที่นี้นะคะในบันทึกเนี่ยว่าเทมาเซนะคะรวมถึงมีข้อมูลของชาวจีนนะคะที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทำแผนที่นะคะในแผนที่ของหวังต้าหยวนของชาวจีนเนี่ยนะคะก็ได้วาดแผนที่แล้วก็มีสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในแผนที่ด้วยโดยในช่วงเนี้ยนะคะในแผนที่เขาเรียกบริเวณนี้ว่าตันมาซีนะคะซึ่งจากการที่ไปปรากฏอยู่ในแผนที่หรือว่าบันทึกต่างๆรวมถึงจากหลักฐานในประเทศสิงคโปร์เองด้วยคือหลักฐานจากหินสิงคโปร์นะคะที่มีจารึกมีตัวอักษรเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่ามีผู้คนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของตะวันตกเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะมีความใส่ในการที่จะเข้ามาครอบครองสิงคโปร์นะคะด้วยเหตุผลสืบเนื่องมาจากภูมิศาสตร์อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะมากนะคะที่จะเป็นเส้นทางการเดินเรือการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะคะเนื่องจากจีนกับอินเดียเนี่ยมีการเดินเรืออยู่แล้วนะคะค้าขายอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะคะพ่อค้าชาวจีนเนี่ยจะบรรทุกพวกผ้าไหมเครื่องถ้วยชามหรือเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดินไปเดินเรือไปค้าขายยังคาบสมุทรมาเลชวาหมู่เกาะสุมาตรานะคะซึ่งก็จะผ่านบริเวณนี้นะคะแล้วก็พ่อค้าชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็มีการบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายเครื่องแก้วน้ำหอมเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาไปขายเหมือนกันนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นที่ดึงดูดนะคะที่จะเป็นแหล่งการค้านะคะในการเดินเรือต่อมานะคะในสมัยต่อมาก็คือเป็นสมัยที่เข้าสู่อาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะในสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีการเดินทางมาถึงสิงคโปร์นะคะโดยเรือชาวอังกฤษนะคะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือโทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลนะคะเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลเนี่ยนะคะเข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศสิงคโปร์นะคะนโยบายไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำสัญญากับสุลต่านฮุนเซนซานะคะที่อังกฤษสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนแก่สุลต่านนะคะเพื่อที่ให้ขออนุญาตอังกฤษเข้ามาทำการค้านะคะในสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะโดยอังกฤษเนี่ยนะคะจากการเข้ามาการเข้ามาของอังกฤษเนี่ยทำให้สิงคโปร์มีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นการเกิดย่านต่างๆนะคะของกลุ่มคนต่างๆนะคะอย่างเช่นย่านคนจีนนะคะย่านคนอินเดียหรือย่านคนมาเลย์นะคะก็จะเกิดเป็นย่านต่างๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็นำความเจริญเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนสะพานหรือว่าเริ่มมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแรงงานส่วนใหญ่นะคะความเปลี่ยนแปลงของแรงงานส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ช่วงการเข้ามาของประเทศอังกฤษนะคะหรือในช่วงของยุคที่เป็นอาณานิคมเนี่ยนะคะก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากที่จะเอามาพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะก็มีการอพยพของคนจีนนะคะมาเยอะมากๆเลยจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จากจีนในมาเลจากที่อื่นๆนะคะก็ดึงดูดเข้ามานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการก่อสร้างต่างๆที่ต้องการแรงงานนะคะส่วนหนึ่งคนอังกฤษนะคะก็นำนักโทษนะคะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาใช้แรงงานด้วยนะคะทำให้มีคนอินเดียเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ได้อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ตั้งรกรากต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยอาชีพนะคะการ
ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากการที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพใหม่ๆนะคะเช่นอาชีพแพทย์อาชีพทนายความอาชีพนักกฎหมายอาชีพนักธุรกิจนะคะโดยมีแนวคิดที่เป็นแบบตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะเป็นอีกสมัยหนึ่งนะคะก็คือสมัยประกาศเอกราชนะคะจากอังกฤษจนถึงช่วงแยกตัวจากมาเลเซียนะคะในตอนหลังเองเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะประกาศเอกราชนะคะในช่วงที่ประกาศเอกราชเองหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะคะก็จะมีการมีความพยายามนะคะที่จะเรียกร้องเอกราชโดยประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะมีความพยายามตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะคะหลายๆพรรคแต่ว่าพรรคที่ได้เสียงส่วนมากส่วนใหญ่นะคะก็คือพรรคกิจประชานะคะของผู้นำที่ชื่อว่าลีกวนยูนะคะโดยในลีกวนยูเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการลงนามร่วมกับนะคะตวนกูอับดุลรามะที่ของมาเลเซียนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์มาลายาสลาวักนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐแต่ว่าต่อมานะคะก็แยกตัวนะคะมาเลเซียก็ให้แยกตัวออกมานะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้นะคะก็เลยประกาศให้แยกตัวทำให้สิงคโปร์เนี่ยนะคะในวันที่9สิงหาคมที่ประกาศแยกตัวจากมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ได้เอกราชแล้วก็กลายเป็นวันชาติของสิงคโปร์นั่นเองค่ะในตอนที่2นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยเราจะมาพูดกันในประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมของสิงคโปร์ก่อนนะคะในเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะสิงคโปร์เองเนี่ยมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีของรัฐบาลนะคะสามารถหล่อหลอมให้คนสิงคโปร์เนี่ยรักประเทศของสิงคโปร์มากกว่าที่จะพยายามสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินะคะทำให้ในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนในประเทศอื่นๆนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคนกลุ่มแรกนะคะที่เราจะกล่าวถึงนะคะในสังคมสิงคโปร์ก็คือกลุ่มคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะมีจำนวนประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดเลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยอบพยพมาจากเมืองจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนจากในมาเลเซียจากในประเทศอื่นๆนะคะโดยแรกเริ่มก็มาใช้แรงงานนะคะแล้วก็หลังๆก็ตั้งรกรากอยู่ที่สิงคโปร์เลยนะคะโดยชาวจีนเนี่ยที่อพยพมาก็มีหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะคะที่อพยพมาจากซัวเถาโดยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มักจะประกอบอาชีพในแถบท่าเรือหรือว่ากลุ่มจีนกวางตุ้งนะคะที่มาจากเขตกวางสีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นช่างฝีมือที่ดีนะคะมีฝีมือที่ดีหรือกลุ่มจีนชาวไหหลำที่อพยพมาจากเกาะไหหลำนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะและจากการที่มีกลุ่มคนจีนมาจากหลากหลายที่นะคะก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันทำให้รัฐบาลจีนนะคะก็มีการรณรงค์ให้คนจีนเนี่ยพูดเป็นสำเนียงเดียวกันนะคะก็คือพูดจีนกลางหรือว่าจีนแมนดารินนะคะเพราะฉะนั้นในระบบโรงเรียนการศึกษาของที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบจีนแมนดารินภาษาแมนดารินเป็นหลักนะคะกลุ่มคนชาวจีนเองเนี่ยนะคะก็ภายหลังนะคะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกลูกหลานชาวจีนที่เป็นรุ่นหลังๆนะคะก็จะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะมีความทันสมัยทำให้บางทีนะคะก็เกิดความขัดแย้งในการ อยู่กับกลุ่มคนจีนที่เป็นกลุ่มคนจีนรุ่นเก่านะคะเพราะว่ากลุ่มคนจีนรุ่นเก่าก็จะ เน้นระบบขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบจีนดั้งเดิมนะคะกลุ่มคนต่อมานะคะก็คือกลุ่มคนเชื้อสายมาลายูนะคะหรือที่เรียกว่าชาวมาเลนั่นเองนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญต่อประเทศสิงคโปร์มากพอๆกับกลุ่มคนชาวจีนนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาวคนดั้งเดิมนะคะที่ในบริเวณนี้
นะคะเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนมาเลเนี่ยนะคะมีบทบาทอิทธิพลนะคะต่อประเทศสิงคโปร์โดยสังเกตได้จากเพลงชาตินะคะที่ก็เป็นภาษามาเลนะคะหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกก็เป็นชาวมาเลเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะชาวมาเลเนี่ยจะเน้นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ศาสนานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบอาชีพที่เป็นตำรวจสื่อสารขนส่งหรือว่ามีบางส่วนด้วยนะคะที่ไปเป็นนักการเมืองอยู่ตามพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็มีกลุ่มคนมาเลที่ยังให้ความสนใจนะคะหรือให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาแล้วก็เรียนภาษาอาหรับแบบดั้งเดิมอยู่นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงยุคหลังๆของกลุ่มชนมาเลย์นะคะเนื่องจากดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีแนวความเชื่อหรือแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยการรักษาโลกแบบนึงนะคะแต่พอตอนหลังนะคะที่มีวิถีชีวิตแบบความทันสมัยแบบตะวันตกเข้าไปนะคะทำให้การจัดสรรที่อยู่อาศัยรูปแบบการอยู่อาศัยหรือการรักษาโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะต่อมานะคะคือกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียค่ะกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์แม้ว่าจะไม่มากเท่ากลุ่มคนชาวมาเลแล้วก็ชาวจีนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนอินเดียเนี่ยนะคะที่มาอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียนะคะมีย่านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆนะคะของกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวสิงคโปร์มากกว่าชาวอินเดียนะคะเพราะว่าได้เกิดแล้วก็โตอยู่ในสิงคโปร์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มคนนี้นะคะก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองไว้ทั้งในเรื่องของการนับถือศาสนาอาหารการกินนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นกลุ่มชนลูกครึ่งนะคะกลุ่มชาวลูกครึ่งนะคะที่อาจจะเป็นชาวตะวันตกที่เดินทางมาค้าขายหรือว่ามาลงทุนนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนเอเชียทำให้เกิดลูกครึ่งนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งดัตช์หรือลูกครึ่งชาวโปรตุเกสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มเชื้อสายชาวศรีลังกาด้วยนะคะเดิมทีพวกนี้เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่าชาวซีลอนนะคะหรือจะเป็นกลุ่มชนเชื้อสายอาร์เมเนียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นเหมือนพหุวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะที่รวมคนหลากหลายศาสนาหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของสิงคโปร์พยายามสร้างความเป็นสิงคโปร์ให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของภาษาของเชื้อชาติของศาสนาของวัฒนธรรมนะคะหล่อหลอมกลุ่มคนเหล่านี้ให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติที่มีหลากหลายค่ะในประเด็นต่อมานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการก่อตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคแรงงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีพรรคการเมืองนึงเนี่ยที่ได้รับเสียงส่วนมากสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดนะคะก็คือพรรคกิจประชาชนนะคะของนายลีกวนยูนะคะโดยดำเนินนโยบายสำคัญก็คือเขาเน้นกลุ่มชนชั้นกลางนะคะซึ่งลีกวนยูเนี่ยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมที่จะมีแรงนะคะมาพัฒนาประเทศต่อทำให้ประเทศเนี่ยเจริญได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนากลุ่มชนชั้นกลางในประเทศนะคะและแนวการปกครองที่สำคัญเลยนะคะของรัฐบาล

การของนายลีกวนยูเนี่ยก็คือความโปร่งใสนะคะเน้นความโปร่งใสนะคะทำให้นะคะสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพัฒนานะคะทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือในระดับเวทีโลกได้มากกว่านะคะอาจจะด้วยความที่เน้นนโยบายความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะคะในสิงคโปร์เนี่ยมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการนะคะอำนาจในฝ่ายบริหารนะคะของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยวนะคะที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสต์มินสเตอร์นะคะของอังกฤษนะคะซึ่งการปกครองของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะทำหน้าที่บริหารผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะในส่วนของรัฐสภาของสิงคโปร์มีสภาเดียวนะคะคือสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยมีสมาชิกรัฐสภาของสิงคโปร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งไหนนะคะในฝ่ายตุลาการนะคะถือว่ามีอิสระค่อนข้างมากไม่โดนควบคุมแล้วก็ไม่โดนแทรกแซงจากฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะโดยสิงคโปร์แบ่งศาลออกเป็น2ระดับนะคะก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลฎีกานั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีความพยายามอย่างมากของรัฐบาลนะคะที่จะพยายามพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยมีการเริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ตั้งแต่คริสตศักราช1960นะคะโดยแผนนี้กินระยะเวลาประมาณ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพอถึงในปีคริสตศักราช1965ที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยก็เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะทำให้ในลีกวนยูเนี่ยตัดสินใจยกเลิกการใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่2นะคะไม่ใช้ต่อนะคะแต่ว่าพยายามคิดค้นดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะดำเนินนโยบายแบบใหม่นะคะเช่นไม่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะควบคุมดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดนะคะโดยรัฐเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการไปดูแลนะคะโดยเน้นนโยบายความโปร่งใสอย่างที่ได้เรียนไปนะคะรูปแบบแนวทางนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมแล้วก็เสรีนิยมนะคะผสมผสานกันโดยในลีกวนยูได้กล่าวอย่างน่าสนใจเอาไว้นะคะในคริสตศักราช1965บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นสังคมนิยมครึ่งหนึ่งเป็นทุนนิยมปล่อยให้คนรุ่นหลังตัดสินใจอนาคตก็แล้วกันนะคะอันนี้เองเป็นนโยบายที่สิงคโปร์ดำเนินการนะคะที่เป็นทั้งสังคมนิยมเป็นทั้งทุนนิยมด้วยนะคะในช่วงยุคนั้นนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ประชาชนเนี่ยมีงานทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญหน้ากับประเทศคู่แข่งที่มีหลายประเทศนะคะมีมาตรการกีดกันทางการค้าของสิงคโปร์นะคะรวมถึงจำนวนแรงงานที่มีไม่พอนะคะของสิงคโปร์เองเนี่ยทำให้สิงคโปร์เขาพยายามต้องปรับรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรือว่าต้องจ้างแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามานะคะด้วยนโยบายอื่นๆนะคะนโยบายดังที่กล่าวไปและอื่นๆเนี่ยนะคะทำให้สิงคโปร์เนี่ยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้ต่อมาสิงคโปร์ได้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียนะคะในภาคต่างๆของเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะมีภาคผลิตภาคการผลิตนะคะที่สิงคโปร์ก็ได้เน้นเหมือนกันนะคะเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะคะในภาคการเกษตรเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมีจำกัดนะคะมีการทำเกษตรได้ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่สินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าที่นำเข้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนในสิงคโปร์เองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นกับสิน

ินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศเองนะคะเชื่อว่าปลอดสารพิษแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าสินค้าเกษตรที่นำเข้านะคะภาคบริการเองนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยในระยะหลังนะคะประเทศสิงคโปร์ก็เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในประเทศนะคะจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาคการบริการนะคะในหมวดศิลปะและความบันเทิงเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งศิลปะในระดับชาติระดับนานาชาติมีการจัดคอนเสิร์ตจัดละครเวทีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้าไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของกีฬาเองเนี่ยนะคะก็ทำเงินนะคะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยกีฬาที่สำคัญเนี่ยก็คือการแข่งฟอร์มูล่า1ค่ะสิงคโปร์จัดขึ้นนะคะเป็นกีฬาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่ดึงดูดเม็ดเงินเป็นจำนวนมากนะคะในแถบเอเชียนี้เองนะคะมีอยู่ไม่กี่ประเทศเองนะคะที่ได้รับการจัดแข่งฟอร์มูล่า1ซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดี
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ค่ะในหน่วยที่11นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้จะประกอบด้วย4ตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาลักษณะของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะแล้วก็สภาพความคิดและความเชื่อศาสนาในปัจจุบันเราลองมาค่อยๆดูกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยแน่นอนที่สุดความเชื่อและศาสนานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับที่จะต้องเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรเท่านั้นนะคะพึ่งสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อด้วยกันเราก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดแต่หลักๆแล้วแน่นอนนะคะว่าศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมไทยนะคะก็จะเป็นพุทธศาสนานะคะในปัจจุบันเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อพินิจเบื้องต้นนะคะความเชื่อและศาสนาในแง่ของวัฒนธรรมนะคะถ้าเราดูในตำราในหนังสือของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันก็คือศาสนาจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ความหมายให้คุณค่านะคะจากที่ดูภาพเนี่ยถ้าเป็นก้อนหินภาพด้านซ้ายเนาะอาจารย์มันก็จะเป็นก้อนหินธรรมดาเนาะเหมือนเราไปเที่ยวธรรมชาติไปหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเป็นก้อนหินทางด้านขวาก็จะเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์เลย
1: ครับ
0: มันก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อไปเลยอาจารย์มันก้อนหินเหมือนกันนะแต่แบบว่ามันกลายเป็นมันมีการให้ความหมายก็เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเช่นในพม่านะอาจารย์ใช่ไหมคะหรืออะไรนะเขาคิชกูลนะคะก็อันนี้จะเป็นในแง่ของวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสัญลักษณ์หรือว่าให้คุณค่าให้ความหมาย
2: อาจารย์แพทย์ครับเวลาวันที่16กับวันผมจะเห็นในลักษณะอย่างเนี้ย
0: ก้อนหิน
2: ก้อนหินบ้าง
0: เต่า
2: เต่าหรืองู2หัวต้นกล้วยวิเศษอันเนี้ยลักษณะเนี้ยเป็นความเชื่อกับวัฒนธรรมมั้ย
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนก้อนหินอย่างเงี้ยแต่อาจารย์อาจจะเป็นเต่าใช่มั้ยคะหรือเป็นงูมันก็คือธรรมชาติสิ่งที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติอาจจะพิกลพิการผิดปกติปลาเผือกอะไรก็แล้วแต่พอเราไปให้คุณค่าความหมายนะคะไปให้ว่าความแปลกมันคืออย่างนี้มันต้องมีอะไรเด็ดแน่เอาแป้งไปโรยมันนะคะแล้วก็ขอหวยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อละนะคะเชื่ออาจจะดลบันดาลให้เราเจอเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออย่างที่อาจารย์พูดมีประเด็นเลยนะว่าความเชื่อจริงมันเป็นอะไรมันมีถูกมีผิดไหมมันมีเหมาะสมไม่เหมาะสมไหมนะคะในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะในทางสังคมเนี่ยนะคะศาสนาเป็นเรื่องของสังคมโดยตรงเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันช่วยนะคะให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการเป็นสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมหลายๆอย่างมากเลยอันที่ยกตัวอย่างมาให้คือเราไม่อยากให้เห็นแต่ว่าในประเทศหรือในศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะศิลปะวัฒนธรรมในศาสนาสถานเนี่ยมีหมดเลยทุกศาสนาเลยนะคะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูอะไรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้เองนะคะเรื่องเกี่ยวกับนิยามหลายๆคนเนี่ยจะได้ยินคำเหล่านี้หมดเลยศาสนาความเชื่อลัทธิปรัชญางงเลยนะว่ามันต่างกันยังไงหรือคืออะไรนะคะความเชื่ออย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์สมเกียรติได้ยกมาเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆความเชื่อเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนอาจารย์เชื่อเรื่องลูกเทพหรืออาจารย์เชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์มีความเชื่อส่วนตัวอะไรไหม
1: ความเชื่อส่วนตัวคือการแต่งกายสีประจำวัน
0: เรื่องอย่างนี้เขาเชื่อเรื่องสีแบบว่าวันนี้มงคลสีก็ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ครับ
0: อาจารย์สมเกียรติจะไม่เชื่ออยากใส่อะไรก็ใส่
2: ใช่อาจจะอยากจะใส่อะไรด้วยความสะดวกแต่ผมอาจจะเชื่ออย่างนึงเช่นเรามีความเชื่ออันนี้จะถือเป็นความเชื่อไหมเชื่อว่านักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือของเราอย่างคำนั้นนี่ถือเป็นความเชื่อไหมถามเป็นความรู้
0: อันนี้เป็นเหมือนความคาดหวังหรืออะไรอย่าง
2: น
0: ี้ไหมคะ
2: ยังนั่นแปลว่าความเชื่อกับความคาดหวังมันต้องมีเกณฑ์ละ
0: ใช่ความเชื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรายึดโยงเพื่อ
2: ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: เชื่อเรื่องสีประจำวัน
2: เราก็จะเลือกปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ไม่ปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ใช่ไหม
1: เราก็จะเกิดความอุ่นใจแล้วเราทำตามความเชื่อที่เราคิดไว
0: ้นะแล้วก็พอเชื่อแบบเยอะหลายๆคนเข้าก็เป็นระบบความเชื่อ อย่างของอาจารย์เจตเชื่อคนเดียวก็เป็นความเชื่อส่วน

0: แต่ถ้ามีคนในกลุ่มที่เชื่อแบบอาจารย์เยอะๆมันก็เป็นระบบความเชื่อขึ้นมาในสังคมเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เชื่อเรื่องสีโชคลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าถ้าเชื่อในถ้าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะก็จะเป็นระบบความเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อในทางศาสนาก็จะเป็นความศรัทธานะคะเป็นความศรัทธาศาสนาก็คล้ายๆกันนะคะเป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมันจะมีระบบระเบียบมีองค์ประกอบมีลักษณะของมันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนลัทธิก็คล้ายๆศาสนาแต่มีองค์ประกอบไม่ครบนะคะเช่นลัทธิเต่าลัทธิของจื้อแต่บางตำราก็บอกเป็นศาสนานะคะแต่ว่าจริงๆบางตำราบอกองค์ประกอบมันไม่ครบอะนะคะมันก็อาจจะเป็นได้แค่ลัทธิส่วนปรัชญาเนี่ยจะเน้นใช้เหตุผลเพื่อเข้าถึงความจริงของโลกนะคะเลยในการใช้เหตุผลเป็นระบบเหตุผลแต่ว่าศาสนาบางทีอาจจะใช้ศรัทธานะคะทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนาก็มีหลายกลุ่มมองต่างกันบางคนก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ต้องมีศาสนาบางคนมองว่าศาสนาเกิดจากความกลัวกลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรที่เราไม่เข้าใจในอดีตเราก็ไหว้ภูเขาไฟไหว้พระอาทิตย
1: ์
0: มีเทพเจ้าเนาะคะหลายๆอย่างที่เรากลัวนะคะบางกลุ่มหลังๆเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงมีพระเจ้ามากระซิบหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่สนใจว่าบทบาทของมันเนี่ยบทบาทของศาสนาสำคัญต่อสังคมยังไงมีประโยชน์อะไรทำไมต้องมีศาสนาถ้าไม่มีชีวิตพวกเราจะดีขึ้นกว่านี้ไหม หรือว่ามีก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มหลังนะคะต่อมานะคะอันนี้เองนะคะที่จะเป็นระบบสำคัญต่างๆของศาสนาที่เมื่อกี้บอกว่าลัทธิอาจจะมีไม่ครบนะคะหลักๆก็จะมีศาสดานะคะมีคัมภีร์คำสอนนะคะอย่างคัมภีร์ของศาสนาพุทธคืออะไรคะอาจารย
1: ์พระไตรปิฎก
0: ถ้าเป็นอิสลาม
2: อัลกุรอาน
0: เนาะเนี่ยแต่ละศาสนาเขาก็จะมีคัมภีร์มีสาวกนะคะมีศาสนสถานอาจจะเรียกว่าโบสถ์ว่าวัดหรือมัสยิดอะไรก็แล้วแต่มีพิธีกรรมแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์เราอาจจะเป็นอะไรนะกวางหมอบเป็นธรรมจ
1: ัก
0: รอิสลามก็เป็นมีอะไรนะพระจันทร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ
1: อาจจะเป็นไม้กางเขน
0: ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วนะคะในตำราเราจะมีมากกว่านี้นะคะเขาจะอธิบายว่าทุกศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องปรัมปราคตินะคะเกิดโลกเกิดจักรวาลยังไงพระเจ้ามีความเวอร์อะไรนะเป็นปรัมปราหน่อยทุกศาสนาก็จะมีแล้วก็มีระบบศีลธรรมนะคะก็คือคัมภีร์คำสอนเนี่ยแหละทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนดีในแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะพุทธเราก็เน้นอะไรนะก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีศีลธรรมนะพุทธเราอาจจะเน้นอย่างหนึ่งคริสต์อาจจะเน้นอีกอย่างหนึ่งอิสลามเน้นความสมถะเรียบง่ายใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเน้นต่างกัน
1: แต่เป้าหมายคือไปความดีเหมือนกัน
0: ให้คนเป็นคนดี
1: ให้เป็นคนดี
0: บางศาสนาบอกว่าทำแท้งไม่ดีนะคะก็จะมีระบบออกมาว่าห้ามไปทำแท้งการฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้มีประเด็นมากเลยนะอาจารย
1: ์
0: มันมีแบบคนเขาฟ้องร้องโรงพยาบาลอยู่ล่าสุดหนูอ่านนะคะล่าสุดได้อ่านเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเคร่งศาสนามากแล้วมีเขาเรียกว่าคนไข้เนี่ยไปทำแท้งต้องเอาออกไม่งั้นจะตายเป็นคันเป็นพิษอะไรเงี้ยจะตายทั้งแม่ทั้งลูกพยาบาลกับหมอปฏิเสธนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเขาเคร่งมาก
1: เพราะกลัวบาป
0: ใช่แล้วคนนั้นก็ตายเขาก็เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่โตนี่คือแบบมันก็มีนะคะเรื่องที่แบบลึกซึ้งซับซ้อนในเรื่องระบบศีลธรรมนะคะในรายละเอียดต่อมานะคะศาสนากับสังคมเนี่ยศาสนาก็มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากเลยเช่นควบคุมสังคมนะคะมีกฎศาสนาเนี่ยข้อบังคับทางเพศศาสนาพุทธเราก็มีเหมือนกันอาจารย
1: ์
0: ห้ามอะไรนะผิดลูกผิดเมียห้ามนู่นห้ามนี่นะคะก็มีการกำหนดชนชั้นเช่นศาสนาพุทธก็จะมีสิทธิพิเศษนิดนึงถ้าเป็นพระสงฆ์นะคะหรือถ้าเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะมีการเรื่องของชนชั้นวรรณะกำหนดวรรณะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยศาสนาก็เป็นแหล่งรวมเงินที่ดีมากเลยนะคะวัดเนี่ยคนบริจาคเยอะมากแล้วเดี๋ยววัดก็เอาไปกระจายทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะเรื่องของการเมืองศาสนาจักรกับอาณาจักรแน่น

0: ามันแยกจากกันไม่ขาดแบบทุกเกือบทุกประเทศเลยนะคะในอดีตเนี่ยศาสนาคริสต์สันตะปาปาต้องอะไรนะคะมีการยินยอมให้คนนี้เป็นกษัตริย์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรทุกอย่างเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาณาจักรหมดเลยนะคะนอกจากนี้มีเรื่องศิลปะเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็เกี่ยวหมดเลยนะคะศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยค่ะความเชื่อลักษณะของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยดั้งเดิมอาจารย์คิดว่าเป็นศาสนาอะไรคะหรือเป็นความเชื่อแบบไหน
1: ผีแน่เลยครับเพราะว่าตัวเองโตมาก็จะโดนปลูกฝังไม่ใช้คำว่าปลูกฝังโตขึ้นมากับคำที่อยู่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผีหลอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะผีจะมาขู่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยน่าจะเป็นเรื่องผีแหละ
0: อาจารย์เจษฎา
2: เหมือนบางครั้งเนี่ยย้อนอดีตไปนานมากนะครับตอนวัยเด็กก็คือแม่บอกว่าห้ามออกจากนอกบ้านนะตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะจับไปอย่างเงี้ยครับเราก็กลัวมาก
0: เล่นซ่อนแอบอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เดี๋ยวผี
0: ใช่ไหมคะก็ถูกเลยนะคะความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกก็เป็นความเชื่อเรื่องผีนะคะมีผีหลายแบบมากเลยนะอาจารย์ในบ้านเรา
2: ครับ
0: ผีบ้านผีเรือนผีหลักเมืองผีดีผีร้ายมีเรื่องการผิดผีนะคะก็จะเป็นความเชื่อจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะลาวเลวด้วยนะจ๊ะก็เป็นผีนะคะแล้วก็มีเรื่องของบรรพบุรุษนะคะเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโลกจักรวาลและกําเนิดสัตว์พวกปู่กระสัง
1: สังกษา
0: ญาติสังกษีมีแถนมีผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ไปยโสธรก็เป็นอะไรนะพญาคันคากใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์อันนี้จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมเลยนะของคนไทยต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อกับประเทศอื่นบ้างไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยรับศาสนารับความเชื่อต่างๆจากที่อื่นๆเข้ามาคนไทยนี่ดีนะคะเปิดรับหมดเลยนะคะเราไม่แบบว่าปิดกั้นพราหมณ์เข้ามาเราก็พราหมณ์พุทธเข้ามาเราก็พุทธอิสลามเข้ามาเราก็อิสลามคริสต์เข้ามาก็อุ้ยมีแห่ดงแห่ดาวอะไรกันไปหมดเลยนะคริสต์มาสอะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอื่นๆที่เข้ามาก็เลยมีอิทธิพลในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาเพราะติดต่อค้าขายชนชั้นสูงรับไว้ก่อนนะคะส่งผลต่อการปกครองไทยเป็นอย่างมากเพราะเกิดพระราชพิธีต่างๆที่เป็นพราหมณ์มากมายนะคะจริงๆแล้วพราหมณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยเยอะนะอาจารย์พิธีอะไร
1: เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แพทย์พูดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสนากับศาสนจักรกับศาสนากับอาณาจักรเนี่ยเป็นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในอดีตที่อย่างในสมัยอยุธยาเนี่ยการขึ้นครองราชของกษัตริย์ต้องใช้พราหมณ
2: ์ครับ
1: ถ้าคิดดูถ้าพราหมณ์เกิดไม่ชอบใจก็คงจะ
0: ไม่ทำพิธีให้
1: นะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้พูดหมายถึงกรณียกตัวอย่างให้ดูนะคราวนี้กรณีพราหมณ์เนี่ยเรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่าง
0: สารพระภูมิอย่างน
1: ี้ใช่ใช่นะครับจริงๆแล้วพราหมณ์กับพุทธของเราเนี่ยอยู่กันในสังคมอย่าง
0: กลมกลืน
1: สมานฉันท์มากนะครับจนบางครั้งเราแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนพุทธหรือพราหมณ์แล้วจริงๆแล้วก็พิธีพุทธของเราหลายอย่างทำตามพราหมณ
0: ์
1: โดยที่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นพิธีของศาสนาพุทธนะคร
0: ับ แต่จริงๆแล้วก็เป็นพราหมณ์นะคะแต่อย่างพระแม่คงคาลอยกระทงอะไรอย่างนี้ก็
1: เป็นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะก็ผสมผสานกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแน่นอนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะคะก็คือเข้ามาจากการค้าขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมในทุกๆด้านศาสนาอิสลามนะคะก็มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทยค่อนข้างสูงศาสนาคริสต์นะคะเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งโปรเตสแตนต์แล้วก็โรมันคาทอลิกนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาพร้อมความเจริญในหลายๆด้านการแพทย์การศึกษาโรงเรียนคริสต์แบบหลายอย่างจริงๆนะคะโรงพยาบาลคริสต์ต่างๆนะคะอันเนี้ยก็เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยลักษณะการนับถือศาสนาของสังคมไทยเนี่ยก็มีลักษณะเด่นอยู่นะคะคือเราเป็นพุทธหรือเปล่าคะสังคมเราอาจารย์เจษฎามอง

0: ก็คนส่วนใหญ่นะถ้าคิดนะก็คือแบบเขาคิดว่าก็เป็นพุทธนั่นแหละเพราะว่านับถือศาสนาพุทธเพราะในแบบประจำตัวประชาชนมีคำว่าศาสนาพุทธอยู่ก็คิดว่าเป็นพุทธแต่ทีนี้คือถามว่าเป็นพุทธอย่างจริงจังไหม
1: ค่ะพุทธแบบไหน
0: พุทธแบบไหนหมายความว่าทุกคนเนี่ยท่องศีล5ได้หมดทุกข้อนะแต่ว่าบางทีปฏิบัติไม่ได้อย่างเนี้ยครับ
1: ยากอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกัน
2: วันก่อนผมสงสัยเริ่มตัวเองจะเริ่มเข้าสู่วัยชราก็ฟังธรรมเขาบอกว่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าศีล5เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเราก็ลองตั้งใจทำสัก1วันหรือครึ่งวันถ้าไม่ได้จริงลองลดเหลือสัก3ข้อครับถ้าไม่ได้อีกลองลดเหลือสัก1ข้อนะครับเพราะว่าอันนี้เราในเมื่อเราเกิดมาอยู่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเราก็ลองดูนะฮะผมก็ลองดูวันนี้เราลองจะไม่พูดโกหกน่าจะง่ายสุดถูกไหมฮะเพราะจริงๆการไม่พูดโกหกนี่ทำได้ง่ายมาก
0: ครับ
2: นะฮะก็ลองทำดูอันเนี้ยส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมสนใจในคำถามที่ว่าเอ๊ะเราเป็นพุทธแบบไหน
1: เป็นพุทธแบบไหน
2: นั่นน่ะสิเราถามว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเราคงจะมีคำตอบมา108คำตอบนะหรือถามว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาจริงๆคืออะไร
1: คืออะไร
2: นะฮะ
1: หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นพุทธเราเป็นผีเราก็เลยแบบเอ๊ะพุทธไม่รู้พุทธยังไง
2: คือจริงๆแล้วอาจจะตอบก็เลยคิดมาว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายว่าด้วยความที่เราเปิดรับเรารับหลายอย่างมาผสมผสานเราจึงอาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกอาจจะลืมเลือนความเป็นแก่นแท้ของพุทธไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เติมได้ไม่ยากครับ
1: ค่ะนะคะก็ลักษณะการนับถือนะคะก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ชี้แจงไปนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะพุทธศาสนาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะมันมาจากที่เรารับมาจากอินเดียอีกทีดั้งเดิมของเราที่เราล่างเง่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นผีเรามีเรื่องข้าวเรามีตำนานปรัมปราอะไรเพราะฉะนั้นพอพุทธเข้ามาเราก็เลยผสมด้วยนะคะกลายเป็นว่าก็จะเป็นพุทธแบบไทยๆ
0: ครับ
1: นะคะคือมักจะถูกมองว่าผิวเผินไม่ลงไปที่แก่นนะคะแล้วก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเฉพาะอันที่เป็นประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็ลักษณะของคนไทยก็คือมีความยืดหยุ่นอย่างที่อาจารย์บอกเปิดรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับหมดแล้วเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับเรามันง่ายมันสะดวกเราก็ใช้อันนั้นนะคะถ้ามองจากภาพในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่านับถือหลากหลายมากมีทั้งอันนี้อะไรนะเขาเรียกข้องเหรอใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจเป็นไซใช่ไหมของอีสานก็คือให้เอาอะไรนะเงินเข้าอย่างเดียวออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพระด้วยมีปลัดขิกก็มีนะคะบูชาพระเนตรก็บูชา
2: หลายศาสนาจริงๆนะ
1: แล้วก็ความเชื่อเครื่องรางของขลังก็เยอะนะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บู
0: ม
1: นะคะก็อันเนี้ยก็จะผสมผสานมากก็เป็นลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดมากเลย
0: คือบูชาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง
1: ใช่เรื่องความรักเราก็ต้องไปหาละอะไรเกี่ยวกับความรักเอามา
0: ถ้าประสบความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศแล้ว
1: อะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องเอาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอกหักเรื่องความรักถ้าเป็นศาสนาพุทธอาจจะสอนอีกอย่างนึงเนาะอาจารย์ให้เรา อะไรนะทำใจสงบสันโดษอะไรก็ไม่รู้อ่ะปล่อยว่าไม่เอาฉันจะบูชานะ
2: เขาบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไง
1: พ
2: อเวลาถ้าเกิดแบบอกหักเนี่ยถ้าแก่นของศาสนาเราก็จะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะว่าแต่เรามักจะไม่ใช่ใช้คำสอนในศาสนาเน
1: า
2: ะ
1: ไม่เราจะไม่เช่าเทพลันจวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของศาสนาในสังคมไทยนะคะหรือว่าการแก้บนต่างๆนะคะที่เราจะเห็นขวดน้ำแดงแก้บนอันเนี้ยนะคะที่เห็นอยู่แม้กระทั่งสุวรรณภูมิยังคนก็ยังเอาน้ำแดงไปตั้งนะคะส่วนต่อมานะคะสังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมพุทธศาสนาคนส่วนใหญ่ประมาณ 94% นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็แต่ไม่ใช่เป็นศาสนาประจำชาตินะคะเราอย่าสับสนหลงลืมนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะใครจะเปลี่ยนศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะคะแนวคิดที่สำคัญเลยนะคะที่จะต้องจำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราจะเชื่อนะคะเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมเรื่องบุญบารมีพวกนี้เราจะเชื่อก็คือเป็นเรื่องที่เรารับเชื่อของพุทธศาสนามานะคะ

คือกรรมเนี่ยจะเป็นข้อกำหนดทางจริยธรรมนะคะช่วยเลื่อนชนชั้นทางสังคมช่วยในการให้คนเนี่ยทำบุญนะคะแล้วก็เชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมเนี่ยมีผลหล่อหลอมพฤติกรรมคนไทยเยอะมากๆเลยอาจารย์ความเชื่อเรื่องเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย

0: ไม่ดีเพราะว่ากลัวเวรกรรมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าบางทีอย่างชาติที่สมมติเราชาตินี้เราไม่รวยเราได้แค่นี้ก็เชื่อว่าชาติที่แล้วคงทำบุญทำกรรมมาแบบนี้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ปล่อยปะละเลยชีวิตไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือแทนที่จะหาทางแก้ไขก็เลยมองว่า
0: โอ้เป็นกรรม
1: เป็นอย่างนี้แหละเออจะในภาษาไทยจะมีเยอะนะเนี่ย
0: ม
1: ี
0: ไหมคะ
1: มีในภาษาไทยจะมีสำนวนนะกรรมบุญทำกรรมแต่งเห็นไหมหรือว่าอะไรเนี่ยมีกรรมเยอะมันก็แก้ไขไม่ได้หรอก
0: ใช่อย่าไปสนใจมันเลย
1: ปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำให้คนไม่อยากแก้ไขเหมือนที่อาจารย์บอกนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในความเชื่อเหล่านี้นะคะต่อมานะคะความเชื่อศาสนาและวัดอะไรนะความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะศาสนาก็มีความเชื่อไปเชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองกฎหมายด้วยนะคะเช่นผู้ปกครองในไทยเนี่ยก็ต้องใช้หลักศีลธรรมมาเป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัตินะคะเช่นทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรสังฆวัตถุนะคะกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าธรรมเป็นส่วนประกอบเช่นรัฐธรรมนูญหรือธรรมศาสตร์ต่อมานะคะด้านการศึกษาเนี่ยวัดนะคะหรืออาจจะเป็นมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนวิชาให้อ่านออกเขียนได้นะคะพัฒนาวัดเป็นโรงเรียนก็เยอะนะคะหลายๆวัดในประเทศไทยจนตะวันตกเข้ามาแล้วก็เอาระบบโรงเรียนจริงจังเข้ามาเนี่ยนะคะวัดก็เลยเริ่มถอยห่างบทบาทจากการศึกษาไปพอสมควรนะคะในเรื่องภาษาวรรณคดีและศิลปะเนี่ยศาสนาก็เข้ามามีบทบาทนะคะเช่นนะวรรณคดีก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธพราหมณ์มาเยอะนะคะพวกรามเกียรติ์เวสสันดรชาดกลิลิตพระลอก็ปรากฏความเชื่อพุทธศาสนานะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะใดๆในโลกล้วนอนิจจังเนี่ยนะคะคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้อาจารย์ว่า
2: คือบางทีเนี่ยในวรรณคดีต่างๆทั่วไปเนี่ยจะสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ด้วย
0: เ
2: พรา
0: ะ
2: ว
0: ่
2: าใช่เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดวรรณคดีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตพระร่วงหรืออะไรต่างๆก็จะสอดแทรกตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดคำสอนได้นะครับเป็นความเชื่อได้เช่นกันอย่างนี้ครับอันนี้เชื่อเรื่องว่าไม่จีรังยั่งยืน
0: อันนี้จางมีแต่บาปบุญอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาแล้วก็วรรณคดีนะคะค่ะต่อมาศาสนากับการเมืองการปกครองนะคะอย่างที่จริงๆเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่กษัตริย์ของเราเนี่ยนะคะรับอิทธิพลมาศาสนาพุทธกับพราหมณ์ก็มีอิทธิพลมากนะคะแล้วก็ต้องตระหนักได้ว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างเปิดรับความหลากหลายทำให้มีการกีดกันทางศาสนาน้อยนะคะทุกศาสนาก็ได้รับมีโอกาสรับราชการแล้วก็รับเงินเดือนเท่ากันต่างจากในบางประเทศนะคะที่เขาจะมีโควต้านะคะหรือว่าอาจจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันด้วยซ้ำแต่ประเทศไทยค่อนข้างแบบโอเคนะอาจารย์อยากจะนับถือผีอาจารย์มาสมัครงานที่นี่อาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่านี
1: ้
0: นะคะก็ค่อนข้างเท่าเทียมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ศาสนาช่วยสังคมมากๆเลยในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกที่เราจะเน้นมากอาจารย์จิตสาธารณะมนุษยธรรม
1: คุณธรรมจริยธรรม
0: ใช่ค่ะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามีผลต่อการรณรงค์นะคะอย่างเช่นในองค์กรทางศาสนาคิดในอดีตเนี่ยรณรงค์เรื่องให้งดซื้อสินค้าจากไทยหรือว่าประเทศที่แบบใช้แรงงานเด็กโหดร้ายเขาก็จะแอนตี้กันนะคะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไม่ใช้แรงงานเด็กนะคะแต่ว่าเด็กๆจริงๆอาจจะอยากมีรายได้นะคะต่อมานะคะเป็นพวกเรื่องอาสาสมัครนะคะเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเลยก็คือเรื่องผัวเดียวเมียเดียวไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะอาจารย์ผู้ชายจะบอกไม่ดีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมความเท่าเทียมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเช่นบวชนะคะบวชป่าอันนี
1: ้บวชต้นไม้
0: บวชต้นไม้ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปผูกหรือบางทีแค่เอาผ้าสามสีไปผูกคนไทยก็
1: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
0: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถูกค่ะกลัวแล้วนะคะ พุทธศาสนาในปัจจุบันนะคะก็จะลักษณะก็จะผสมผสานความเชื่อศาสนาเช่นที่12หรือสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆในสังคมเช่นมองว่าคนที่

0: ประสบความสำเร็จคือมีบุญแล้วก็เชื่อเรื่องชาติหน้านะคะก็ศาสนากับชุมชนเนี่ยศาสนาก็ช่วยเหลือชุมชนเยอะนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเลิกยาเสพติดช่วยด้านการศึกษาดูแลผู้ป่วยต่างๆนะคะศาสนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ศาสนาพยายามจะสอนให้คนสมดุลไม่สุดโต่งเกินไปไม่สะสมวัตถุมากในโลกที่เป็นวัตถุนิยมนะคะให้แบบรู้จักพอเพียงพอดีให้มันมีความสุขอยู่ตรงกลางๆนะคะศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่นะคะศาสนาใหม่ๆก็เยอะนะคะเช่นเกิดแนวคิดอะไรโอเลพลังจักรวาลคิดจากบางสำนักหรือว่าความเชื่อที่แบบอะไรนะแปลกๆเข้าทรงเข้าเซิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหม่ๆก็เยอะเหมือนกัน
1: เข้าทรงมนุษย์ต่างดาวก็ยังมีเลย
0: มีใช่ใช่เข้าทรงสุนทรภู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมไทยนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาต่อไป

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: I returned here for just one reason. I fell in love.
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: จะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนอยากนิดคิดแนบนอนเห็นรุ่มรุ่มสวงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุ่มรุ่มกลุ้มกลางสวง A famous poem about food composed by King Rama II mentions two foods with unusual names, rum and la tiang. Many people may not be familiar with these names, but because they are in the early 19th century poem, we know they have been around for a long time.
1: ลักษณะเด่นของรุ่มก็คือจะมีการห่อตัวไข่มีลักษณะค่อนข้างทึบนะครับส่วนล่าเตียงก็จะแตกต่างกันออกไปจะมีลักษณะของการห่อไข่เนี่ยโดยมีลักษณะเป็นเหมือนกับผ้าไหมผ้าแพรที่เอาไว้คลุมเตียงซึ่งที่มาของทั้งสองตัวเนี้ยตีความขึ้นต่างกันตามเนื้อหาที่อยู่ในบทพระราชนิพนธ์ในเนื้อหาของรุ่มนั้นจะกล่าวถึงความเศร้าความทุกข์ใจจากความรักเพราะฉะนั้นลักษณะของการห่อก็ค่อนข้างจะมิดชิดเหมือนกับคนที่กำลังมีอะไรที่รู้สึกแย่ปิดตัวเองอยู่ส่วนล่าเตียงก็จะแตกต่างกันออกไปล่าเตียงก็จะพูดถึงพื้นที่หรือว่าเตียงซึ่งเป็นที่นอนเป็นลักษณะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งก็จะมีการประดับสวยงามไปด้วยผ้าไหมผ้าแพรต่างๆซึ่งการทำไข่ตัวนี้ก็จะเรียนแบบรูปร่างของผ้าห่มขึ้นมานั่นเองครับ
0: Rum and la tiang are old-fashioned Thai snacks, and nowadays it is getting hard to find them. Kru Pang sees the importance of preserving and passing down this part of Thai culinary heritage so that more people can have the chance to taste these delicacies. He is going to demonstrate how to make them for us.The ingredients for the filling of rum and la tiang consist of Method for making rum and la tiang. Pour in some oil. Turn on the heat to medium high. Add the onions and saute until they start to soften.Add the ground coriander roots, garlic, and pepper. Mix them together and cook until they are fragrant. Keep cooking until they're rather dry

0: Then place in the prepared wok to set the egg. Then move to the little ceramic dish so it will keep a shape. Rum and la tiang are an example of delicately made foods, reflecting an ordinary culinary tradition. We should be proud of our nation's diverse cultural heritage. It is the duty of every Thai person to maintain and preserve it forever.
1: สวัสดีค่ะรุมและลาเตียงเป็นอาหารว่างของไทยโบราณที่นับวันจะหาดูและหาทานได้ยากมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณคุณครูแพงที่เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยอนุรักษ์และก็สืบทอดอาหารว่างของไทยโบราณชนิดนี้ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุมแล้วนะคะรุมจะมีการห่อไข่ซึ่งจะมีลักษณะค่อนข้างทึบรุม is tightly wrapped in egg รุม is tightlywrapped in egg นะคะส่วนลาเตียงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปค่ะจะมีลักษณะของการห่อไข่โรยนะคะลาเตียง is different it is wrapped in a net made of egg ลาเตียง is different it is wrapped in a net made of egg ลาเตียงมีลักษณะเหมือนกับเป็นผ้าไหมหรือผ้าแพรนะคะที่เราเอาไว้คลุมเตียง it looks like silk clothor a satin bedspread. It looks like silk cloth or a satin bedspread. ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่ใช้ในการทำไส้รุมและลาเตียงกันแล้วนะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the ingredients for the filling of rum and ลาเตียงในการกล่าวถึงวิธีการทำไส้รุมและลาเตียงหรือ method for making rum and ลาเตียงก็มีสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นPour in some oil ใส่หรือเทน้ำมันพืชลงไปนะคะขอให้สังเกตการออกเสียงคำว่า pour ที่หมายถึงเทนะคะหากเป็นการออกเสียงแบบอังกฤษนะคะคือ pour แต่หากเป็นการออกเสียงแบบอเมริกันนะคะเราจะออกเสียงว่า pourนะคะและทั้งหมดนั้นก็เป็นคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารนะคะรวมถึงส่วนประกอบของอาหารด้วยก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Well I bet you've never seen that before and they look so delicious but the main reason that we don't see them anymore is because they are not easy to makeSo why don't we go now and meet the person who made these for us, who goes by the name of Kru Pang from the Thai Dessert Preservation Center. So let's go to Tot now and meet him in English Club.
3: Swadee Kap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Sabun. Today's special guest with us is a lecturer and he's also the managing director of Thai Dessert Preservation Center, which sounds absolutely amazing. It's obviously about Thai dessert and preserving it as well, keeping our culture and our dessert strong. So let's get into the story today. Please welcome Kru Pang. Swadee Kap.
4: Sawadee krap.
3: Sawadee krap. So Kru Pang, before we talk about your business and of course the center, which is Thai Dessert Preservation Center, could you please introduce yourself to our viewers?
4: Okay. My name is Virun Nawathipanit, or you can call me Kru Pang. In my past, I went to London to study about animation and digital film.I studied the master's degree at London Metropolitan University. And then when I came back to Thailand, I teach at the

เส้นทางนี้ทำไมถึงเป็นปอดของคนกรุงเทพนักรบผู้สง่างามและพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ Hello English ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษานะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับรหัสชุดวิชา33307นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเกือบจะท้ายๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่11หน่วยที่11เนี่ยเป็นกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนักศึกษาเองก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่า

คำว่าสัตว์พาหนะเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยช้างม้าวัวควายโคกระบืออะไรเนี่ยนะครับล่อหรือลาอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือความหมายของสัตว์พาหนะประเด็นคือมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางมหาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะลดทอนความสำคัญไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของนักศึกษาและบทบัญญัติหลักๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของสัตว์พาหนะนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรความหมายเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะในที่นี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482โหเป็นกฎหมายที่เก่าทีเดียวนะครับ2482นะครับก่อน2500นะครับใช้บังคับมากี่ปีแล้วครับ70กว่าปีนะครับ80ปีประมาณนี้นะครับนานทีเดียวนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปบ้างพอสมควรนะครับเพื่อให้เท่าทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบันพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับได้กำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ในมาตรา4ว่าสัตว์พาหนะหมายความว่าช้างม้าโควัวนั่นเองนะครับกระบือหรือควายนั่นเองนะครับล่อและลานะครับสัตว์พาหนะภายใต้กฎหมายฉบับนี้ที่นักศึกษาศึกษาอยู่เนี่ยมี6ประเภทนะครับจำง่ายๆนะครับช้างม้าวัวควายล่อและลานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับสัตว์พาหนะเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำหรือได้ทำตัวรูปประพันธ์ตามกฎหมายนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสัตว์พาหนะก็คือจะต้องมีตัวรูปนั่นเองพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว์พาหนะสัตว์พวกนี้เนี่ยที่เพิ่งเกิดที่เพิ่งยังไม่ได้ใช้งานหรือยังไม่มีอายุที่จะทำตัวรูปพรรณได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในความหมายของสัตว์พาหนะหรือสัตว์พาหนะที่พูดง่ายๆคือวัวหรือควายที่มีการซื้อขายกันเป็นเนื้อนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของการใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับซื้อเป็นเนื้อไปนะครับขายนี่นะครับและไม่เคยมีตั๋วรูปพรรณก็ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนะครับทีนี้ครับนักศึกษาครับมาพูดถึงเรื่องของตั๋วรูปพรรณตั๋วรูปพรรณเนี่ยเป็นเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณเนี่ยกฎหมายกําหนดประเภทของสัตว์พาหนะต่างๆเนี่ยนะเอาง่ายๆคือ1 นะครับถ้าเป็นช้างเนี่ยช้างจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่8ครับตัวที่2นะครับสัตว์อื่นๆนอกจากโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6หรือ3นะครับสัตว์ใดที่ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว4ครับสัตว์ที่มีอายุย่างเข้าปีที่4เมื่อจะนำออกราชอาณาจักรนักศึกษาเห็นไหมครับว่ากฎหมายสัตว์พาหนะไม่ได้มีบทบัญญัติในการห้ามนำสัตว์พาหนะของไทยเราเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรแม้แต่ช้างก็ตามนี่อันนี้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับและ5ครับโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6นั่นก็คือสิ่งที่กล่าวมาก็คือสิ่งที่สามารถที่สัตว์พาหนะที่สามารถที่จะจดทะเบียนทำตัวรูปประพันธ์ได้นักศึกษาครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ด้วยนะครับเป็นกฎหมายเก่าๆกว่านี้อีกนะครับเช่นพระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะนะครับร.ศ.119เนี่ยกฎหมายฉบับนี้คำว่าสัตว์พาหนะก็คือโคกระบือนะครับตัวผู้ตัวเมียลูกโคลูกกระบือแพะและแกะด้วยเห็นไหมครับกฎหมายฉบับนี้สัตว์พาหนะรวมถึงแพะและแกะด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายนอกจากนี้ที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะเช่นพระราชบัญญัติรักษาคลองนะครับรักษาคลองนะครับร.ศ.121ที่เทียบเป็นพุทธศักราชก็ประมาณ2445นะครับมีการกำหนดถึงสัตว์พาหนะก็คือการที่จะพาสัตว์พาหนะคำว่าสัตว์พาหนะภายใต้พระราชบัญญัติรักษาคลองเนี่ยก็คือช้างม้าโคกระบือถ้าจะนำข้ามคลองให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่งกำหนดไว้ให้กำหนดไว้เพียงแค่ช้างม้าโคกระบือเท่านั้น

ครับไม่รวมถึงล่อและลาตามพระราชบัญญัติสถานะที่นักศึกษาศึกษาเป็นหลักอยู่ต่อมาเรามาดูว่าสถานะนี้มันมีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับนักศึกษาครับลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสถานะ24เนี่ยนะครับ8เนี่ยนะครับโหค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ7 80ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสถานะสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสถานะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทำชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายเนี่ยเขาต้อนไปนะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ข้ามจากตำบลหนึ่งไปตำบลไปอีกจังอำเภอไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นของเขานอกจากเอาสัตว์พันธุ์ไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสัตว์พันธุ์เพื่อนนำมาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างกันกำลังกินสัตว์พันธุ์กันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับแล้วเจ้าทุกไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาจับในขณะที่กำลังกินสัตว์พนะนั้นนะครับกำลังแทะกำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายที่กำลังกินสัตว์พนะอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อนเขาเห็นถึงความสำคัญของสัตว์พนะถึงขนาดที่เรียกว่ากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พันธุ์ที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินนะบ้านติดที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึงเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาหนะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเห็นความสำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพรรณก็คือตัวตำหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆ นะครับ เอาละครับต่อมานะครับเมื่อครูบอกว่าลดทอนความสำคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ย เราดูแลสัตว์พาหนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่พูดได้ว่ามีการกำหนด เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ยเขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตสเนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของไซเตสนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะซื้อหรือจะขายโดยเฉพาะ

ปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาไซเตสเนี่ยเรามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการพูดง่ายๆคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสเพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ยไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ไม่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสำคัญก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะค้างาช้างจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับถึงจะพูดง่ายๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนั่นเองคำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ยเขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับการค้าคำว่างาช้างเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นงาอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไรหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้แต่เครื่องรางของขลังก็ตามเลยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้างถ้าใครจะค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลาก็ผ่านแล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยครอบครองได้ไม่เกิน4ชิ้นนะครับต่อคนนะครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะครับโดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมพูดง่ายก็คือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าเรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค1กฎหมายกำหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พาหนะเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอนสัตว์พาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยจดทะเบียนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรค1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือทำถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับหนึ่งไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะหรือทำในหนังสืออย่างเดียวนะครับทำเป็นหนังสือซื้อขายม้ากันนะครับซื้อขายม้ากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพรรณนะครับผลก็คือเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะนอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตั๋วรูปพรรณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะในมาตรา14นักศึกษาครับมาตรา14กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสัตว์พาหนะและตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้ถ้าเป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยว่า

เหนือจากการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทำอย่างไรบ้างเพื่อที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของการจำนองสัตว์พาหนะนะครับเราไม่ใช้คำว่าจำนำนักศึกษาครับการจำนองก็คือหลักประกันแห่งนี้หลักประกันแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักประกัน2ประเภทครับนักศึกษา1คือการประกันด้วยตัวบุคคลนะครับกับ2การประกันด้วยทรัพย์สินการประกันด้วยบุคคลเนี่ยเราได้ยินกันรู้จักกันในนามของเรื่องของการค้ำประกันก็คือเอาบุคคลภายนอกนะครับใครก็ได้ที่เจ้าหนี้เชื่อมั่นเนี่ยมาทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับรองว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระนะครับนี่เนี่ยผู้ค้ำประกันจะเข้ามาเป็นลูกหนี้ร่วมหรือร่วมชำระหนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยประเภทที่2คือการเซ็นหลักประกันแห่งนี้ด้วยทรัพย์สินเราก็จะแยกทรัพย์สินออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราเรียกหลักประกันแบบนี้ว่าจำนำนะครับเหมือนเราเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปลงรับจำนำเนี่ยนะครับก็จะได้กล่าวไปในโน้ตอื่นนะครับเอาการจำนำก็คือการนำสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นี่เองสองคือการนำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้เมื่อจะกู้ธนาคารบอกว่าเอาเงินนอกจากทำสัญญาเงินกู้แล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและสัตว์พาหนะเมื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนำไปจำนองนะครับดังนั้นถ้านำสัตว์พาหนะไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำนองในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนองไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนองได้นะครับในวงเล็บที่3สัตว์พาหนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของการนำสัตว์พาหนะมาจำนองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าการจำนองสัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้จำนองและผู้รับจำนองทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนนะครับนำตั๋วรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนำตั๋วไปที่นายทะเบียนแล้วมีการทำการจดทะเบียนและมีการตรวจสอบชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์พาหนะเมื่อจะทำการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่ในทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกันนั่นคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยนั่นเองนะครับนักศึกษาครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการย้ายและจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะมาตรา17นะครับการย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอนอกจากกรณีการเช่าซื้อยืมฝากจำนำรับจ้างเลี้ยงหรือพาไปชั่วคราวเจ้าของหรือตัวแทนต้องนำตั๋วรูปพรรณไปแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ที่ย้ายไปทางนี้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าให้นายทะเบียนท้องที่ใหม่เนี่ยเรียกค่าธรรมเนียมหรือแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการ

้ายสัตว์พาหนะต่อมาครับการจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะในที่นี้เป็นไปตามมาตรา18นะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะคำว่าจำหน่ายทะเบียนนักศึกษาจำง่ายๆก็คือสัตว์พาหนะนั้นตายนะครับกฎหมายก็บอกว่าบัญญัติว่าถ้าสัตว์พาหนะตายเนี่ย

ท้องที่นะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์พาหนะนั้นตายต่อมานะครับในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชั่วคราวเนี่ยก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อในที่เป็นท้องที่หรือกำนันก็ได้ภายใน15วันนะครับ15วันนับแต่ทราบว่าวันที่สัตว์พาหนะนั้นตายเว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนเนี่ยได้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองต่อมาครับนักศึกษาเป็นบทหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสัตว์พาหนะการตรวจสัตว์พาหนะเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่มีเหตุอันสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ครอบครองสัตว์พาหนะนั้นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยในมาตรา20ก็บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเนี่ยที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะทำการตรวจสัตว์พาหนะและผู้ให้ผู้นั้นเนี่ยนำตัวรูปพรรณหรือหลักฐานใดๆเนี่ยมาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะนั้นๆได้ตัวรูปพรรณเนี่ยมันแสดงถึงตำหนิของสัตว์นะครับว่าสัตว์ตัวนี้นะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีตำหนิมีแผลเป็นตรงไหนนะครับถ้ามีเหตุสงสัยนะครับว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าจำนวนงานเรียกได้เลยนะครับว่าขอดูตัวหน่อยว่ามันเป็นไปตามรูปพรรณนี้หรือเปล่านะครับคนที่เป็นชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยตรงกับที่ครอบครองอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการยึดสัตว์พาหนะนะครับการยึดสัตว์พาหนะเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรา21นะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตัวรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ได้และสามารถที่จะนำส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ด้วยนะครับและให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริตนักศึกษาเห็นได้ว่ามาตรา21เนี่ยนะครับเป็นบทที่พูดง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานมีอำนาจในการที่จะยึดนะครับยึดมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนดูว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และมาตรา21เนี่ยจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่คนที่ต้องสงสัยว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนผู้ที่ถือยึดเป็นครอบครองสัตว์พาหนะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือได้สัตว์นั้นมาโดยสุจริตถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะถูกยึดสัตว์พาหนะนั้นไปนะครับต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการส่งสัตว์พาหนะต่อเจ้าพนักงานในเรื่องนี้นะครับเป็นบททั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยมาตรา22เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จับสัตว์พาหนะได้สัตว์พาหนะที่เป็นพัดเพิดนะครับพัดเพิดคือพวกหลงฝูงไปเที่ยวเล่นหญ้าจนหลงไปนะครับหรือถูกลัดทิ้งไว้หรือเจ้าของเนี่ยโอ้คุมฝูงสัตว์นาไว้แล้วปรากฏวัวเยอะนะครับมันมีตัวนึงเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้2ตัวถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยและไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะนำสัตว์นานั้นเนี่ยไปส่งที่เจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเจ้าพนักงานเมื่อได้รับมอบสัตว์พาหนะที่พัดเพิดหรือถูกลัดทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับจากนั้นก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของหรือดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เจอเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแจ้งความสัตว์พาหนะหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา24พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใดก็ตามให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนะครับภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาเนี่ยก็ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ได้คืนถ้าไม่ได้สัตว์คืนมานะครับก็ให้ส่งตัวรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่ก็ได้นะครับหรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งนายทะเบียนท้องที่ภายใน90วันนั่นเอง
ักศึกษาครับกรณีของ

สาธารณะที่มีการไปส่งมอบนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเอาอาจจะทํายังไงกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรือค่าขายยาค่าอาหารนะครับกฎหมายก็มีทางออกในการกําหนดในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงค่ารักษาสัตว์พาหนะโดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา26ว่าบรรดาสัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องจากการกระทําผิดใดๆเมื่อจะคืนแก่เจ้าของถ้าหากว่ามีค่าเลี้ยงค่ารักษาเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ตามสมควรนะครับเรียกได้ตามสมควรไม่ใช่เลี้ยงฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเรียกได้นะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสัตว์พาหนะเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าคนในสังคมเนี่ยอาจจะมองว่าไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ในสังคมที่ยังคงมีการใช้สัตว์พาหนะอยู่นะครับหรือบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ในที่มีการเลี้ยงช้างอยู่เนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญนะครับความสำคัญของช้างซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับม้าเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นว่าที่ยังคงมีการทำตัวรูปพรรณเนี่ยก็คือช้างต้องค่อนข้างต้องทำแน่นอนม้าเนี่ยก็อาจจะต้องทำถ้าหากว่าใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับส่วนวัวหรือควายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าความสำคัญในการทำตัวรูปพรรณเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเว้นแต่เป็นวัวพันธุ์ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นสัตว์พาหนะจริงๆแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล่อนะครับเป็นสัตว์พาหนะที่ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับล่อเป็นสัตว์พาหนะที่เป็นรูปผสมระหว่างม้ากับลานั่นเองนะครับม้ากับลาผสมก็จะเป็นล่อนะครับและสุดท้ายก็คือลาใช้ในส่วนเรื่องของการเป็นสัตว์พาหนะเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญจะน้อยลงปัจจุบันอาจารย์คิดว่าน่าจะเหลืออยู่แค่ช้างกับม้าแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก4อย่างที่เหลือจะไม่สำคัญนะครับยังคงมีกฎหมายรองรับเพื่อเรื่องใช้ในเรื่องของการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะหรือแม้แต่การจำนองก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันอย่างนี้ในส่วนของจำนองได้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าหากว่ามีการซื้อขายวัวควายกันเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีตัวรูปพรรณนั่นก็คือไม่ได้ผ่านการจดทะเบียนมาก่อนการซื้อขายก็เป็นเสมือนการซื้อขายสังหาหรือมาทรัพย์ทั่วไปก็เหมือนเป็นการซื้อขายสิ่งที่ไม่มีทะเบียนเพราะว่าสัตว์นั้นไม่เคยมีการทำตัวรูปพรรณมาก่อนซื้อขายไปใช้เพื่อเข้าโรงค่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องทะเบียนก็ได้นะครับต้นนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่านักศึกษาจะได้อ่านเอกสารการสอนประกอบเพื่อลงลึกในรายละเอียดนะครับ

ครับสำหรับตอนที่1 นะครับเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มกันนะครับซึ่งเราจะพูดถึงความหมายของตัวแปรสุ่มนะครับแล้วก็พูดถึงความฟังก์ชันของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งมันก็จะเลยเถิดไปถึงการแจกแจงแบบทวินามการแจกแจงบัวทรงแล้วก็การแจกแจงแบบปกตินะครับก่อนที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันหรือลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มเนี่ยเราต้องมาเข้าใจเรื่องของตัวแปรสุ่มซะก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจากแผนภาพนี้นะเราสมมุติว่าทุกคนเคยทอยเหรียญนะครับโยนเหรียญหัวก้อย1เหรียญนะครับวงกลมวงแรกครับไม้ครับเราบอกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการทอยเหรียญ1เหรียญนะครับซึ่งมันจะไปผลิตเราเรียกว่าเป็นปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับเป็นเซตของสิ่งที่เราสนใจครับเราจะพบว่าการทอยเหรียญ1เหรียญเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เหตุการณ์ที่เราสนใจขึ้น2อย่างก็คือไม่ออกหัวก็ออกก้อยนะครับ H คือหัวนะครับ T คือก้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตหนึ่งซึ่งมีสมาชิก2ตัวนะครับเราก็จะกำหนดว่า NS คือ number of sample space เท่ากับ2นะครับอันนี้เราก็จะบอกว่านี่คือปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับส่วนทางด้านขวาสุดตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราสนใจที่เราสนใจจะนับเป็นผลของการทดลองของเราจริงๆอ่ะที่เราเรียกว่าเป็น sample variable หรือตัวแปรสุ่มนะครับตัวอย่างเช่นในแถวแรกตรงนี้ครับเราสนใจจำนวนครั้งของการได้หัวซึ่งเซตของตัวแปรสุ่มจะแตกต่างจากเซตของ sample space และเซตของตัวแปรสุ่มก็คือ0กับ1ก็คือ0คือไม่ได้หัวเลยกับ1คือได้หัว1ครั้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันจะมี3คอลัมน์นะครับเหตุการณ์ผลิต sample space หรือปริภูมิตัวอย่างออกมานะครับแล้วปริภูมิตัวอย่างเนี่ยเราสามารถมานับเป็นตัวแปรสุ่มของเราได้ว่าตัวแปรสุ่มของเราที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างที่สำคัญเลยจริงๆก็คือตัวแปรสุ่มสมาชิกของตัวแปรสุ่มที่เป็นตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับสมาชิกของเซตตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งแดงๆนะครับจะเห็นว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยเหรียญ1เหรียญแล้วไม่ได้หัวเลยเนี่ยคือ 0.5 หรือ 1/2 นะครับส่วนความน่าจะเป็นของการที่ได้หัว1ครั้งเนี่ยก็คือ 0.5 และหรือ 1/2 เช่นกันนะครับอันนั้นคือเหรียญเดียวนะครับทีนี้มาดูบรรทัดที่2บ้างนะครับบรรทัดที่2เนี่ยเราบอกว่าเป็นการทอยเหรียญ2เหรียญนะครับมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้4ตัว4สมาชิก4ตัวนะครับก็คือหัวก้อยก้อยหัวและก้อยถูกมั้ยครับ NS คือ number of sample space คือ4ถูกมั้ยครับตรงกลางนะฮะแล้วในที่สุดทางขวาสุดครับมันก็จะไปผลิตตัวแปรสุ่มคือจำนวนครั้งของการได้หัวครับตอนนี้เนี่ยจำนวนครั้งของการได้หัวของเราเนี่ยมี0ครั้ง1ครั้งและ2ครั้งถูกมั้ยฮะเพราะมันเป็นเหรียญ2เหรียญถูกมั้ยครับเวลาเราจะหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวเนี่ยครับเราก็จะไปนับในปริภูมิตัวอย่างถูกมั้ยครับอะไรเอ่ยที่มันผลิตหัว0ครั้งก็คือก้อยนั่นเองนะครับมันเป็น1ใน4ถูกมั้ยครับ1อย่างใน4อย่างใน sample space ถูกมั้ยครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจำนวนครั้งของการได้หัวคือ1ครั้งอะไรหว่าใน sample space ในบรรทัดที่2นะครับที่มันเป็นหัว1ครั้งนะครับมันก็คือหัวก้อยกับก้อยหัวนั่นเองนะครับมันคือ2ใน4ถูกไหมครับและสุดท้ายครับอะไรหว่าที่มันไปผลิตการจำนวนครั้งของการได้หัวเป็น2ครั้งมันก็คือหัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นจำนวน1ความน่าจะเป็นก็คือ1ใน4นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มก็คือผลลัพธ์ที่ได้จาก sample space ที่เราสนใจนั่นเองนะครับโอเคอันนั้นมันง่ายไปทีนี้เรามาดูลักษณะแบบนี้บ้างทุกคนเคยทอยลูกเต๋านะครับมีลูกเต๋า1ลูกแล้วเราบอกว่าเราจะทอยลูกเต๋า1ลูกตรงนี้นะครับมันจะไปผลิตปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ก็คือเลข1ถึงเลข6 NS หรือ number of sample space ล่ะก็คือ6ถูกไหมครับทีนี้sample variable หรือตัวแปรสุ่มก็คือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือสมมติว่าสนใจคือแต้มบนลูกเต๋าเป็นเท่าไหร่นะครับแต้มบนลูกเต๋ามันก็จะออกมาได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข6นั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเศษ1ส่วน6ก็คือ1อย่างใน6อย่างถ้าเราไปดูในปริภูมิตัวอย่างนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นลูกเต๋า2ลูกบ้างล่ะนะครับบรรทัดที่2นะครับการทอยลูกเต๋า2ลูกมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้มา36ตัวดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านเคยเล่นเกมเศรษฐีใช่ไหมครับเด็กๆมันจะมีลูกเต๋า2ลูกให้โยนถูกไหมครับลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก2ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทั้ง2ลูกออกด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจตัวแปรสุ่มที่เราสนใจคือแต้มรวมบนลูกเต๋าลูกเต๋า2ลูกเนี่ยนะครับมันมีแต้มรวมเป็นอะไรได้บ้างนะครับน้อยที่สุดที่มันเป็นไปได้ก็คือเลข2นะครับก็คือออก1ทั้งคู่กับมากที่สุดเนี่ยมันก็คือเลข12ก็คือออก6ทั้งคู่นั่นเองถูกไหมครับ
พราะฉะนั้น sample space โทษครับตัวแปรสุ่มของเราก็คือเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นั่นเองถูกไหมครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครับเหมือนเดิมครับพอเราสร้าง sample variable ออกมาได้เนี่ยครับเราจะต้องตอบให้ได้ว่า sample variable แต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เลยได้เป็นตารางนี้ขึ้นมานะครับโอเค x ตารางนี้ให้ดูแถวแรกก่อนนะครับแถวแรกก็คือ x ใช่ไหมครับก็คือตัวแปรสุ่มที่เราสนใจพูดง่ายๆในกรณีนี้ก็คือแต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกนั่นเองนะครับมีได้ตั้งแต่2ถึง12นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2ตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นหรือ f(x) นะครับอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดแต้มต่างๆเหล่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2คือ1ส่วน36 1อย่างใน36อย่างเท่านั้นย้อนหลังกลับไปนะครับ1อย่างใน36อย่างก็คือ1 1ถูกไหมครับ1 1ดูวงกลมกลางนะครับ1 1จาก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1นะครับจากทั้งหมด36อันนะครับโอเคแจกแจงไปเรื่อยๆครับความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลขผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3ก็คือ2ส่วน36ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็น12ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นซึ่งพอเราแจกแจงแบบนี้ได้นะครับเราก็จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ข้างล่างเลยครับความน่าจะเป็นของแต้มรวมลูกเต๋าเป็นเลข2จะเท่ากับ4อ่ะความน่าจะเป็นของแต้มรวมบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข4เป็นเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับมันคือ3ส่วน36นั่นเองถูกไหมครับอะไรหว่าที่มันแต้มไหนหว่าที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเราก็บอกว่าเลข7ถูกไหมครับแต้มรวมบนลูกเต๋าเป็น7เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยความน่าจะเป็น6ส่วน36นะครับอะไรหว่าที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือเลข2กับเลข12นะครับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น2กับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น12นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน36นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นช่วงบ้างนะครับความน่าจะเป็นของแต้มบนรวมลูกเต๋าจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นจะความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าแต้มบนลูกเต๋ากำหนดว่าแต้มบนลูกเต๋าจะเป็น6ถึง10 6ถึง8เป็นต้นนะครับเราก็ต้องบวกกันครับ6ถึง8ก็คือ6 7 8ถูกไหมครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมจะเป็น6คือ5ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น7คือ6ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น8คือ5ส่วน36นะครับเอามาบวกกันเป็นต้นนะครับหรือมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราไปสร้างเป็นฟังก์ชันการแจกแจงขึ้นมานะครับฟังก์ชันการแจกแจงก็คือการที่เราซัมรวมเหมือนกับเป็นความถี่สะสมแต่ตอนนี้เป็นความน่าจะเป็นสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้ความน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นช่วงๆเนี่ยเราก็จะเอาจุดปลายลบจุดต้นเราก็จะได้คำตอบเช่นกันนะครับลักษณะเช่นนี้ครับก็คือลักษณะของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับลักษณะดังกล่าวนะครับก็คือลักษณะของการที่เราสร้างฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าในแต่ละช่วงของข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องต่างๆต่อไปครับครับในตอนที่2นี้นะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อไปนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยคือการแจกแจงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคือการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับแล้ว x หรือตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยคือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12นะครับส่วนบรรทัดแรกตรงนี้ก็คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะครับหรือ f เล็ก x นะครับ f เล็ก x นะครับซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่กำกับอยู่กับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับเช่นความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3นะครับของการโยนลูกเต๋า2ลูกคือ2ส่วน36นั่นเองนะครับอันนั้นคือความหมายของบรรทัดแรกนะครับมันมีคุณลักษณะแบบนึงที่จะต้องจำไว้เลยนะครับก็คือในที่สุดแล้วถ้าเรารวมความน่าจะเป็นทุกตัวของตัวแปรสุ่มนะครับ
รวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องได้1พอดี1พอดีนะครับไม่เกิน1แล้วก็ไม่ต่ำกว่า1นะครับก็คือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราดึงมาเป็นตัวแปรสุ่มของเราหมดแล้วไม่มีโอกาสออกเลขอื่นถูกไหมครับถ้าเราโยนลูกเต๋า2ลูกไม่มีโอกาสที่จะออกเลข13ไม่มีโอกาสที่จะออกเลข1ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นจะต้องบวกกันแล้วได้1สมบูรณ์แบบหมดแล้วนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นหมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนั่นคือบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะครับลักษณะก็คือเป็นแทนเราเขียนแทนด้วย f ใหญ่ x นะครับหรือว่า p x ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เล็กนั่นเองนะครับลักษณะของฟังก์ชันการแจกแจงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบวกสะสมนะครับบวกสะสมความน่าจะเป็นของแต่ละช่องไปเรื่อยๆจะเห็นว่าช่องแรกเนี่ยครับมันเป็น1ส่วน36ถูกมั้ยครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น36ส่วน36ก็คือบวกกันหมดแล้วก็คือ1นั่นเองนะครับฟังก์ชันการแจกแจงหรือ f ใหญ่ x ตรงบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยครับสามารถหาความน่าจะเป็นในลักษณะของการที่เป็นช่วงๆได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยลูกเต๋า2ลูกแล้วจะออกเลขจะออกผลรวมเป็นเลข6ถึงเลข9เป็นเท่าไหร่6ถึง9เอาหมดเลย6ถึง9เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้บรรทัดบนเราก็ต้องเอา5ส่วน36มาบวก6ส่วน366ส่วน36นะครับบวก5ส่วน36แล้วก็บวก4ส่วน36มาบวกกันถูกมั้ยครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขในบรรทัดล่างเราจะเอาจุดปลายลบจุดต้นก็คือเอา30ส่วน36ลบด้วย15ส่วน36อ่ะครับแล้วตอบเลยจุดปลายลบจุดต้นนะครับเพราะนั้นแถวล่างใช้ลบกันเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในการเป็นช่วงๆส่วนแถวบนก็คือหาค่าความน่าจะเป็นของจุดณจุดนั้นว่าจุดนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับครับนี่เป็นตัวอย่างของโจทย์ที่เป็นลักษณะของโจทย์ทางด้านฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับแต่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าถ้า x เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น f(x) เท่ากับ x ส่วน6โดยที่ x เป็น1 2 3นะครับอันเนี้ยอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายว่ามันมีการทดลองอย่างนึงทดลองอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วได้ผลลัพธ์แค่3อย่างเท่านั้นก็คือไม่ x เท่ากับ1ก็ x เป็น2ไม่ x เป็น2ก็ x เป็น3นะครับไม่ได้ผลลัพธ์อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยคือสิ่งที่ได้จากผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนะครับซึ่งพอเราก็กล่าวว่า x ตรงนี้มันเป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับพอ x เป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวตรงนี้ครับมันมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับในโจทย์กำหนดมาว่า f(x) เท่ากับ x ส่วน6x ส่วน6ตรงนี้ครับคือความน่าจะเป็นที่กำกับตัวแปรสุ่ม x เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับการทดลองนี้มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่3อย่างนะครับคือ x ไม่ x เป็น1ก็เป็น2หรือเป็น3นะครับเพราะนั้น f(x) เท่ากับ x ส่วน6ก็แปลว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะเป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่ x จะเป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นที่ x เป็น3ก็คือเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับเพราะนั้นในโจทย์ครับโจทย์ถามว่าpx น้อยกว่าหรือเท่ากับ1คือความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่นะครับจะตอบคำถามได้ต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนครับตารางแจกแจงความน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ x คือตัวแปรสุ่มนะครับเป็นไปได้อยู่แค่3ค่า1 2หรือ3นะครับความน่าจะเป็นของ x เป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น3คือ3ส่วน6นั่นเองนะครับโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่ก็คือตอบเลยครับว่ามัน1ส่วน6นั่นเองเพราะน้อยกว่า1ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเท่ากับ1คือ1ส่วน6ถูกนะครับข้อ2ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นเท่าไหร่3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือ x เป็น3ก็เอา x เป็น2ก็เอาและ x เป็น1ก็เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวกกันให้หมดเลยครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือเลข1นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อ2นะครับส่วนข้อ3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน2คือเท่าไหร่เศษ3ส่วน2เนี่ยครับมันก็คือ 1.5 ถูกไหมครับ 1.5 นะครับ 1.5 ย้อนหลังกลับไปที่ตารางของเราครับ 1.5 ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x มากกว่า1แต่ยังไม่ถึง2ไม่มีนะครับถูกไหมครับและความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่า1ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อที่3เนาะ x น้อยกว่า3ส่วน2เนี่ยครับมันติดแค่เลขตัวเดียวก็คือเลข1ส่วน6นั่นเอง
ถูกไหมครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7/3เป็นเท่าไหร่นะครับ7/3เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆมันก็คือ2กว่าๆถูกมั้ยครับย้อนหลังกลับไปดูที่ตารางครับ2กว่าๆนะครับไอ้ที่มากกว่า2ไม่มีความน่าจะเป็นมันมีความน่าจะเป็นแค่เลข2กับเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลข2กับเลข1มาบวกกันนะครับก็คือ1/6 + 2/6นั่นเองนะครับได้3/6นั่นเองนะครับหรือเซน 1/2นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของโจทย์ของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับย้อนหลังกลับไปข้อสุดท้ายนิดนึงข้อสุดท้ายบอกว่าให้หาฟังก์ชันการแจกแจงของ x ด้วยหรือ f ใหญ่ x นั่นเองนะครับทีนี้ f ใหญ่ x หายังไงนะครับก็ดูบรรทัดนี้ครับบรรทัดที่2ตรงนี้ครับมันคือการบวกสะสมความน่าจะเป็นเหมือนการบวกความถี่สะสมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น f ใหญ่ xบรรทัด สุดท้ายนะครับของการที่ x เป็น1คือเศษ 1/6นะครับส่วน f ใหญ่ x ของการที่ x เป็น2ก็คือเศษ 3/6ครับเกิดจากการเอา2/6 + 1/6นั่นเองและความน่าจะเป็นสุดท้ายครับความน่าจะเป็นของการf ใหญ่ x นะครับของการที่ x จะเป็น3นะครับก็คือบวกกันทั้ง3ตัวก็คือเศษ 6/6นั่นเองนะครับเราจะตอบแบบนี้ก็ได้ตอบแบบบรรทัดแบบตารางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือในข้อสอบนิยมนะครับว่าเราจะตอบแบบเขียนฟังก์ชันนะครับแบบข้างล่างนะครับ f ใหญ่ x เท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า1เท่ากับ1/6เมื่อ x อยู่ระหว่าง1ถึง2นะครับเท่ากับ3/6เมื่อ x อยู่ระหว่าง2ถึง3และเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า3นะครับนี่คือลักษณะของโจทย์ของการฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นและฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อนะครับสำหรับในตอนที่3เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยโจทย์เดิมก็แล้วกันนะครับฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นที่เราแจกแจงตามตัวแปรสุ่มต่างๆนะครับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวที่เราเป็นผลลัพธ์จากการทดลองของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับในกรณีนี้ก็คือโจทย์เดิมนะครับมันคือโจทย์ของการที่เราโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับตัวแปรสุ่มที่เราสนใจก็คือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋านะครับเราเรียกตัวแปรสุ่มว่า x นะครับแต้มรวมบนลูกเต๋าของ2ลูกเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12แล้วเราแจกแจงตัวแปรสุ่มด้วยความน่าจะเป็นต่างๆเป็นตารางดังต่อไปนี้นะครับทีนี้ลักษณะของการทดลองตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีลักษณะของการทดลองที่ซ้ำๆเดิมเป็นลักษณะเดิมๆนะครับอยู่เสมอพอเป็นการทดลองแบบลักษณะเดิมๆไอ้ตารางการแจกแจงตัวแปรสุ่มอันนั้นน่ะมันจะมีค่าเดิมๆค่าเดิมๆนึกออกไหมฮะอย่างการโยนลูกเต๋าอ่ะมันก็จะเป็นค่านั้นน่ะนะครับอยู่เสมอๆนะครับทีนี้ผมก็เลยจะโยงถึงว่ามันมีการทดลองลักษณะแบบหนึ่งที่เป็นการทดลองที่มันมีผลออกมาแค่2ด้านก็คือไม่สำเร็จก็เป็นสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับการทดลองอาจจะบอกว่าฉีดยาแล้วผู้ป่วยหายจากโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการทดลองที่มีการซ้ำๆกันนะครับหลายๆทีนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่2อย่างคือสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการแจกแจงแบบเป็นการทดลองที่เป็นที่มีลักษณะของตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบทวินาม binomial distribution นะครับก็จะนำมาสู่ว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมติว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลแล้วเราพบว่าความน่าจะเป็นของการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะหายจากรับยาชนิดหนึ่งไปแล้วหายจากโรคโลหิตจางก็คือ 0.4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะหายจากโรคโลหิตจาง 0.4 ก็แปลว่าสำเร็จคือ 0.4 นะครับถ้าไม่สำเร็จเท่าไหร่ไม่สำเร็จก็คือ 0.6 เพราะมันต้องรวมกันได้1ถูกไหมครับมันเป็นไปได้แค่2อย่างการทดลองมันเป็นไปได้แค่ผลลัพธ์เป็นไปได้แค่2อย่างคือหายกับไม่หายหายคือ 0.4 โอกาส 40% ไม่หายก็จะต้องเป็น 60% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเอาไปดึงข้อมูลผู้ป่วยมาทั้งหมด15 คนก็แปลว่ามันมีการทดลองแบบนี้15ครั้งนะครับก็จะเข้าลักษณะของการทดลองที่ตัวแปรสุ่มของเรามันแจกแจงแบบทวินามมีการทดลองอยู่ทั้งหมด n ครั้ง
แต่ละครั้งมีความเป็นไปได้คือสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้เนี่ยจะหายป่วยทั้งหมด5คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหาความน่าจะเป็นก็หมายความว่าเขาอยากให้เราหาฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับหา f เล็ก x นั่นเองว่าหาได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับข้อที่1ถ้าเราจะหา f เล็ก x หรือ f 5ก็คือความน่าจะเป็นของการที่มีผู้ป่วย5คนหายป่วยจากการได้รับยานะครับจากการดึงข้อมูลมาทั้งหมด15คนนะครับวิธีการคิดแบบตรงๆเลยนะครับที่เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นมานะครับก็คือหายป่วย5คนไม่หายป่วย10คนเพราะมันมี15คนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยดูสูตรตรงกลางดีๆนะครับเราจะเอา 0.4 คือโอกาสที่จะหายป่วยนะครับมายกกำลัง5ก็คือหายป่วย5คนแล้วก็ 0.6ยกกำลัง15ลบ5ก็คือยกกำลัง10นั่นเองก็คือไม่หายป่วย10คนถูกไหมครับ 0.4 ยกกำลัง5คือหายป่วย5คน 0.6 ยกกำลัง10คือไม่หายป่วย10คนนะครับมาคูณกันนี่คือโอกาสถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้ข้างหน้าครับ 15C5 ตรงนี้มันคือการสลับกันสลับที่กันนะครับคน15คนตรงนี้มันอาจจะสลับที่กันได้นะครับคนที่1 4 5 8หายป่วยคนที่8 7 9 10หายป่วยนี่เป็นต้นนะครับวิธีการสลับทั้งหมดได้15 15 45นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.18597 0.18597 นั่นคือลักษณะของโอกาสที่จะมีผู้ป่วยหายป่วย5คนจากทั้งหมด15คนก็คือ 18% นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดตรงๆแต่ว่าในความเป็นจริงอะครับเรามีตารางสถิติเอาไว้ให้เปิดแล้วในข้อสอบก็มีตารางแนบเอามาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราเปิดตารางตอบนะครับแทนที่จะคิดแบบนี้เปิดตารางตอบง่ายกว่าเยอะนะครับวิธีการเปิดตารางตอบก็คืออย่างนี้ฮะเราทดลองทั้งหมด15ครั้งผมวงกลมสีแดงเอาไว้แล้วนะครับเราทดลองทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วเราต้องการความสำเร็จ5ครั้งถูกไหมครับ n เป็น15แล้ว r ก็เป็น5ถูกไหมครับส่วน p ก็คือโอกาสสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าโอกาสที่จะหายป่วยคือ 0.4 หรือ 40% ถูกไหมครับจะได้ค่าความน่าจะเป็นมาเป็น 0.186 แล้วตอบได้เลยนะครับในข้อสอบตอบได้เลยนะครับ 0.186 ก็ของเราคิดสดๆได้ 0.1859 ถูกไหมครับแต่เปิดตารางตอบก็คือ 0.186 นะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อาจจะต้องหาตารางสถิติดีๆซ้อมทำตารางสถิติดีๆนะครับทีนี้นิดเดียวครับตารางสถิติเนี่ยครับมันมีเอาไว้ใช้ในกรณีที่แต่ก่อนเนี่ยนักสถิติไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ถูกไหมครับในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีโปรแกรมคำนวณซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บ statech.com นะครับเขาสามารถเข้าไปในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วลองกรอกดูได้เลยนะครับมันมีช่องให้กรอกแค่3ช่องนะครับช่องที่เป็นสีขาวส่วนช่องที่เป็นสีเทาๆตรงนี้มันกรอกไม่ได้มันคือผลลัพธ์นะครับช่องแรกให้กรอกก็คือ probability of success on a trial ก็คือในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือ 0.4 นั่นเองนะครับเมื่อกี้จากโจทย์เมื่อสักครู่ 0.4 นะครับ number of trial ก็คือเราทดลองกี่คนกี่ครั้งนั่นเองก็คือ15คนนั่นเองนะครับเราอยากรู้ว่าความสำเร็จ5คนเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น x เป็น5นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมายาวยืดแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้ตัวเลขแค่ตัวเลขเดียวนะครับก็คือตัวเลข px เท่ากับ5ตรงนี้นะครับ 0.18594 0.18594 ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับทีนี้อันนั้นก็คือตอบข้อ1ถูกไหมครับทีนี้พอมาข้อ2นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย10คนอย่างน้อย10คนนะครับเราก็จะไปเปิดตารางเหมือนเดิมเลยครับเปิดตารางbinomial เหมือนเดิมนะครับเราจะคิดสดก็ได้หรือเราจะเปิดตาราง binomial ก็ได้นะครับเปิดตาราง binomial แล้วเราก็ซัมว่าแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับ15แล้วก็ r เป็น0เป็นเท่าไหร่15 r เป็น1เป็นเท่าไหร่15 r เป็น2เป็นเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้ statech.com เว็บก็ได้นะครับโอเค0.4 นะครับเป็นโอกาสที่จะเกิด success 1ครั้งนะครับ number of trial ก็คือ15ถูกไหมครับ number of success คือ10ถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยครับให้นักศึกษาดูโจทย์นะครับนิดเดียวโจทย์บอกว่าอย่างน้อย10คนก็แปลว่าต้องมากกว่า10คนถูกไหมครับ10คนขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะตอบนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ10มากกว่าหรือเท่ากับ10ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับ
มากกว่าหรือเท่ากับ 10.0338 ถูกไหมครับก็อย่างน้อย10คนนะครับก็คือตอบได้นะครับว่า10คนเป็นเท่าไหร่ 0.0338 นะครับส่วนข้อ3ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย3คนแต่ไม่เกิน8คนนะครับก็ให้ไปหานะครับว่าเปิดตารางก็ได้ครับ3ถึง8บวกรวมกันเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้เว็บนะครับเราก็ไปหา8คนมาก่อนแล้วเราก็ไปหา3คนว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่ทีนึงแล้วจับมันมาลบกันนะครับมันก็คือตั้งแต่3ถึง8นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแจกแจงแบบทวินามนะครับสำหรับในหน่วยที่11ตรงนี้นะครับมันจะมีการแจกแจงมากมายให้เรียนนะครับมีการแจกแจงแบบทวินามมีการแจกแจงแบบปัวซองมีการแจกแจงแบบปกตินะครับลักษณะของ

ของการแจกแจงก็คือลักษณะเดียวกันก็คือการใช้ตัวแปรสุ่มแล้วการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาด้วยวิธีการคิดสดหรือการเปิดตารางหรือการใช้โปรแกรมช่วยนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลานะครับเราก็จะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปลองทำโจทย์ดูได้ทุกโจทย์ล้วนแล้วแต่ลักษณะเดียวกันทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วในหน่วยการศึกษาที่11ตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มของการทดลองหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไบโนเมียลนะครับแบบปกตินะครับแบบปัวซงนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันการแจกแจงก็จะมี2อย่างนะครับจากฟังก์ชันแบบต่อเนื่องกับจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปศึกษาอยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าทุกๆการแจกแจงเนี่ยครับก็จะมีพื้นฐานเดียวกันก็คือการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในแต่ละตัวเพื่อใช้เป็นคำตอบให้ได้นั่นเองนะครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในหน่วยที่11ก็คือเรื่องของคำว่าการพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ความเป็นวิชาชีพนะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเกริ่นนำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับจริงแล้วคำว่าวิชาชีพนะครับ เราได้ยินกันมานานก่อนหน้านี้คำว่าวิชาชีพเขาพูดกันว่าข้าราชการนะครับจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับแต่ว่าเมื่อนานเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าถูกกล่อนไปนะครับเวลาใครจะพูดว่าเอ้ยฉันเป็นวิชาชีพก็มีคนเขามองหน้าอยากได้เงินประจำตำแหน่งละสิเพราะว่าเมื่อปี2535กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีคำว่าวิชาชีพเฉพาะแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้นน่ะเขาจะได้เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกา

กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพูดถึงวิชาชีพเราคิดถึงใครเราคิดถึงครูเราคิดถึงนะครับวิศวกรเราคิดถึงแพทย์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าคำว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับเขาบอกว่าภารกิจสำคัญเลยคือว่าภารกิจนั้นนะครับมันมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบนะครับต่อส่วนรวมนะครับภารกิจนั้นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์ด้านนั้นนะครับเป็นอย่างดีและประการที่3คือภารกิจนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาวิชาชีพหรือกรอบของคุณธรรมจริยธรรมหรือมีกฎหมายระเบียบกำหนดเอาไว้นะครับนี่คือภาพใหญ่เลยครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับครับผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงหยิบเอาเรื่องวิชาชีพมากลายเป็น1หน่วยในชุวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนนักปกครองที่ท่านต้องรู้เลยครับว่าเวลาที่ออกไปนะครับป้องกันตรวจโควิดไปถึงข้างรถก็ขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับหลายท่านหรือหลายพื้นที่ผมดูในข่าวก็เจอนะครับก็คือเขาก็หันมามองหน้าเอ๊ะใครแพทย์ก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่อสมก็ยังไม่ใช่เลยนะครับเอ๊ะทำไมเธอถึงมาตรวจนะครับซึ่งพวกเราบางคนก็อึดอัดใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรท่านผู้ช่วยท่านต้องออกไปช่วยทั้งนี้เพราะว่าเรานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายอำเภอนะครับเมื่ออำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันนะครับโควิดนั้นเราก็ได้รับมอบหมายว่าต้องออกไปช่วยด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำผมก็ยิ่งเห็นความสำคัญว่าดังนั้นทำยังไงครับนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องทำให้ท่านเนี่ยตระหนักรู้ทำให้สังคมได้ตระหนักรู้นะครับว่าภารกิจของเรานั้นเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวิชาชีพเรามาดูกันครับว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับในเอกสารนะครับก็มีคำว่าอาชีพก่อนเลยครับอาชีพคือภารกิจอย่างที่เราทำนี่แหละนะครับทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับขายปลาต้องโกทำนาทำสวนนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอาชีพครับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันก็คือเราทำยังไงครับที่เราจะมีคาดหวังมีความคาดหวังไอ้ฉันเริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของคอฟฟี่ช็อปครับเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ทีเรียใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคำว่าอาชีพแต่พอมาถึงนะครับนะฮะพอมาถึงคำว่าวิชาชีพนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับจริงแล้วฝรั่งเนี่ยครับเขามีคำว่าวิชาชีพเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณเนี่ยครับโสกราติสถามว่าม้าของท่านท่านต้องการคนเลี้ยงดูนะครับฝึกม้าที่เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็ถามต่อมาแล้วลูกของท่านล่ะใครจะเป็นคนมาดูแลฝึกสอนอบรมลูกของท่านตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่เรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะครับในซีกโลกตะวันตกมาแต่โบราณโบราณแล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะพูดเหมือนกันครับครูนะครับครูเป็นปูชนียบุคคลนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคารพนับถือนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อครูคุณแม่ครูเวลาเขาพูดถึงครูนะครับแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเจริญก้าวหน้านะครับมีอาชีพมีธุรกิจมีอะไรขึ้นมาอีกตั้งเยอะนะครับในขณะที่บางอาชีพยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่พูดถึงครูนะครับครูก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนแบบเดิมนะครับยังได้รับการยอมรับนะครับในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลแต่ว่าเลี้ยงชีพไม่เคยรอดเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพครูอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ในหนังสือเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี1930นะครับก็มีนักวิชาการเขาพูดถึงนะครับว่าจริงแล้วเรื่องของคำว่าการบริหารนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพ
มันต้องมีคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ใช่ไปกระจายตรงนี้ต้องถามหน่วยนั้นตรงนั้นต้องถามหน่วยนี้ไม่ใช่ครับเพราะต้องมีนักบริหารที่เป็นคนที่ดูแลและรับผิดชอบนะครับดังนั้นก็จึงต้องทำให้เรื่องของคำว่าการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารในหน่วยงานภาครัฐนั้นมีผู้รับผิดชอบและยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องของวิชาชีพไม่ใช่ใครเข้ามาก็มาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆต้องไปอ่านนะครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างเราได้ยินแต่วิชาชีพแพทย์เราได้ยินแต่วิชาชีพวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจที่ตนเองทำอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่คือความสำคัญนะครับในหนังสือนั้นมีระบุไว้นะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับในเรื่องการบริหารภาครัฐเนี่ยมันเริ่มมานะครับตั้งแต่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเขามีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือในเรื่องการบริหารภาครัฐนั้นนะครับพอมาถึงยุคหลังมานะครับมาถึงตอนยุคของ NPA หรือ New Public Administration นะครับนักวิชาการคนสำคัญก็คือคริสโตเฟอร์ฮูดนะครับเนี่ยเขาเป็นคนเสนอแนะครับบอกว่าเรื่องของการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ย้ำว่านะครับคนที่ทำหน้าที่ในการบริหารเนี่ยเขาต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนะครับมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะครับนั่นนี่คือที่มานะครับนะครับของคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งแม้กระทั่งในยุคหลังๆมานะครับโดยนักวิชาการกลุ่ม New Public Ad หรือนักบริหารภาครัฐหรือนักบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าวิชาชีพนะครับเราก็เช่นเดียวกันครับนะครับเราก็เป็นนักบริหารนะครับเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ภาครัฐนะครับแม้ว่าโดยภารกิจเรารู้ครับยังไงเราก็เป็นผู้ช่วยเหลือของนายอำเภอแต่ภารกิจที่เราทำอยู่นะเป็นวิชาชีพแน่นอนครับลองดูครับว่าวิชาชีพตรงไหนครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับมีที่มาที่ไปนะครับตรงนี้เริ่มต้นจากนะครับถ้าท่านอ่านหนังสือก็มีแนวคิดมานะครับตั้งแต่ปี2500นะครับ35ตอนนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2535ตอนนั้นนะครับที่ภาครัฐมีความรู้สึกว่ามีหลายตำแหน่งงานนะครับแพทย์พยาบาลโดยฮะโดยยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนะครับหรือนักเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ค่อยอยากอยู่หรอกครับภาครัฐนะครับเข้าไปอยู่บริษัท 50,000 นะครับเข้ามาสตาร์ทในราชการอย่างเก่งก็ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะดึงคนกลุ่มนี้ก็จึงมีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาที่เรียกว่าตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาก็เขียนจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับก็คือบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเรียนด้านนั้นถึงจะทำงานด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็เขียนจากแพทย์นะครับมีองค์กรทางวิชาชีพนะครับควบคุมกำกับดูแลออกใบอนุญาตรวมทั้งลงโทษด้วยถ้าว่าทำผิดวิชาชีพนะครับวิศวกรเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับวิชาชีพในความหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเอาไว้นะครับกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่2ที่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปดูเนี่ยความเข้มข้นของวิชาชีพนั้นยังไม่ค่อยมากมายก็จึงยังไม่มีองค์กรประกอบวิชาชีพเขาก็บอกแต่ว่า1เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขาดแคลนนะครับมีอิทธิพลมีผลกระทบนะครับแต่ไม่มีคำว่าองค์กรภาครัฐหรือองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับแต่ใช้คำว่าขาดแคลนในภาคราชการแล้วก็จึงมาถึงกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจำเป็นหรือต้องใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้นะครับตำแหน่งเดียวก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับเพื่อนต้องไปอ่านเอาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะครับเมื่อปี2535ว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้สังคมไทยเรารู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ชื่อที่ตั้งไว้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผมก็เคยถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับรายการว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเขาบอกอ๋อเฉพาะที่
หลวงพอจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ได้เพราะไม่ว่าแพทย์สถาปนิกวิศวกรนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์พยาบาลนะครับเขาจ่ายเงินให้เฉพาะตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ7ขึ้นไปเนี่ยที่มาของคำว่าเฉพาะแต่มันไม่ได้ไปกินลึกในความหมายของคำว่าวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีข้อดีคือทำให้คนรู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเพราะว่าเวลาเราจะบอกเฮ้ยภารกิจของฉันเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะนั่นแน่เธออยากได้เงินไปจำตำแหน่งอย่างกระสีอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนักวิชาการนะครับในสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็รับมาใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ในความหมายของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนะครับในข้าราชการพลเรือนนะครับมาดูอีกแนวคิดหนึ่งก็คือมาจากการเรียนการสอนระดับสูงนะครับของในระดับอุดมศึกษาเขามองอยู่3ประเด็นครับเขาบอกว่าการเรียนการสอนนะครับที่จะนับว่าเป็นวิชาชีพแล้วก็ต้องเป็นวิชาชีพด้วยครับก็คือประเด็นแรกคือภารกิจที่ทำเนี่ยมันต้องบ่งบอกมันต้องทำในสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นวิชาชีพนะครับไองานอย่างเนี้ยนะครับคนที่ไม่ได้รับนะครับใบอนุญาตวิชาชีพเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้สำคัญเขาไปเน้นไปที่ภารกิจหรือกิจกรรมที่ทำนะครับปัจจัยที่2คือว่าเขาต้องมีความรู้หลักด้านนั้นถูกครับนะครับเป็นคนที่สอนหนังสือนะครับในระดับมหาวิทยาลัยบางทีก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านนะครับเราก็เรียนกันอยู่นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านบริหารรัฐกิจทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางด้านการศึกษาก็จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องดูด้วยว่าผู้ที่ขอประเมินนะครับเป็นคนที่มีความรู้หลักในภารกิจด้านนั้นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วปัจจัยที่3ที่เข้ามาคือว่าต้องนะครับมีค่านิยมทางด้านวิชาชีพด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำครับแต่ต้องรู้คุณค่าหรือค่านิยมนะครับคำว่าค่านิยมแปลว่าอะไรครับผมก็เคยนำเรียนกับเพื่อนๆเมื่อมีโอกาสไปสอนหนังสือเผชิญหน้าครับใครถามว่าค่านิยมแปลว่าอะไรไม่ใช่ค่านิยมแกไม่นิยมไม่ใช่นะครับค่านิยมหรือ value แปลว่าการตัดสินหรือข้อพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดเพราะเรามีค่านิยมครับมีค่านิยมของ1คนมีค่านิยมของชุมชนมีค่านิยมของอำเภอค่านิยมของคนจีนค่านิยมของคนไทยค่านิยมของคนนับถือศาสนาพุทธค่านิยมของคนนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับค่านิยมแปลว่าอะไรอ๋อถ้ามองด้วยค่านิยมนะครับของศาสนาพุทธเราบอกว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีผิดนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ใช้เป็นมาตรวัดครับค่านิยมคือมาตรวัดครับเราก็มีมาตรวัดอย่างนี้ผิดเราหยิบมาวัดทันทีในขณะที่คนในบางศาสนาอาจจะว่าเอ้ยไม่ผิดเพราะค่านิยมคือมาตรวัดดีชั่วถูกผิดฉะนั้นในความหมายนี้ต้องมีค่านิยมในด้านวิชาชีพนะครับในการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการสอนในการศึกษาในระดับสูงนะครับเขาก็บอกต้องมีค่านิยมในวิชาชีพด้านการสอนในระดับสูงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของที่มาทั้งหลายว่าเอ๊ะเขาดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อนต้องอ่านนะครับในรายละเอียดของเอกสารการเรียนการสอนครับผมก็ใช้ตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาดูว่าจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นวิชาชีพเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับทีนี้มาดูบ้างครับว่าแล้วภารกิจอย่างที่เราเรียกกันว่านักปกครองท้องที่หรือเรายิ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่บ้านของท่านกำนันนะครับมันเป็นวิชาชีพตรงไหนท่านจะได้บอกเขาได้นะครับถ้าบอกเอาอาจารย์มานิดเขาบอกมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะวิชาชีพบริหารการปกครองท้องที่หรือวิชาชีพปกครองท้องที่ข้อที่หนึ่งครับให้ดูที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเราเพิ่งพูดกันมาแล้วนะครับจะดูตามกฎหมายเราดูตามบทบาทนะครับภารกิจทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวคนในหมู่บ้านคนในตำบลแล้วมันมีผลกระทบไหมท่านออกคำสั่งห้ามหนึ่งคำสั่งเนี่ยกระเทือนไหมนะครับห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบครับนะครับหรือบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะมันกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำภารกิจที่ท่านทำเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนการที่ท่านออกมาช่วยตรวจ
ช่วยป้องกันโควิดกระทบไหมครับกระทบครับแต่กระทบต่อคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่นี้ก็ใช่แล้วครับวิชาชีพข้อที่หนึ่งคือมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในส่วนรวมนะครับนี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งเลยที่บอกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวิชาชีพปัจจัยประการที่สองครับก็คือคำว่าความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ทักษะหรือแม้นั่งไปถึงคำว่าสมรรถนะอย่างที่ชอบพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใครจะว่าเรานะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่นะครับยิ่งโตมาเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องมีความรู้ท่านต้องมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้มาเรียนกับมททก็จบม .6 นะครับที่เขานินทาเรานะครับว่าจบ M6 ไม่ใช่ครับอย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับหลายท่านนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อเป็นกำนันเห็นมาตั้งแต่ลืมตาเกิดเพราะท่านมีอยู่แล้วครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีทักษะนะครับนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานด้านปกครองท้องที่เนี่ยครับนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่จบม .6 หรือแค่จบปริญญาตรีจากมททจริงแล้วท่านต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะนะครับในการทำหน้าที่นะครับในเรื่องการบทบาททำการทำบทบาทหน้าที่ไม่ว่าโดยตามกฎหมายกี่ฉบับโดยบทบาทหน้าที่ของท่านผู้นำประชาชนหรือผู้นำราษฎรท่านต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานเลยนะครับและประการสุดท้ายภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบนะครับถ้าท่านไม่ทราบเนี่ยต้องทราบนะครับว่าเวลาที่ทางกรมเขาประเมินเราเนี่ยครับจะประเมิน3ปี5ปีครับเขาก็หยิบเอากฎหมายระเบียบครับเรื่องวินัยนะครับเขาใช้มานำมาใช้ประกอบเหมือนกันนะครับนะครับเขาดูเรื่องของคำว่าวินัยเขาดูในเรื่องของการประพฤติตนนะครับวางตัวถูกต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้นว่าไปแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 2-3 ข้อล้วนแล้วแต่สะท้อนเห็นครับว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่ทำนั้นมันบอกว่าเราเป็นวิชาชีพแท้ๆเลยนะครับถ้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับเพียงแต่ทำให้อยู่มันให้ถูกต้องคือข้อ1ทำภารกิจให้เต็มขอบข่ายหน้าที่นะครับให้ครอบคลุมให้ครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของการเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านนายอำเภอทั้งในแง่การทำตัวให้เป็นผู้นำของราษฎรเรื่องที่สองคือในแง่ความรู้นะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับให้เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการบริหารการปกครองท้องที่ท่านต้องมีความรู้ที่เต็มภาคภูมินะครับนะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เกินนะครับเกินมากหรือเกินน้อยก็คือประสบการณ์นะครับการทำงานจริงอยู่ในพื้นที่การสัมผัสกับปัญหาการริเริ่มการสร้างโครงการแผนใหม่ๆนะครับก็อยู่ในประสบการณ์ทักษะในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นตรงนี้ก็เข้าตามปัจจัยข้อที่สองคือความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะหรือแม้ทั้งคำว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่ต้องไปดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะไปเราอย่าไปพูดตามใครครับแล้วไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพนะครับคนละคำกันนะครับนะครับต้องไปดูนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรนะครับและประการสำคัญข้อสุดท้ายคือท่านต้องทำงานซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบความมีคุณธรรมจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอันดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนครับว่าบทบาทหน้าที่ของท่านทั้งหมดนั้นนะครับมันสะท้อนความเป็นวิชาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่ก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพยายามร่วมกันนะครับ1ดูแลตัวเองผลักดันให้ภารกิจที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับงานของเราเป็นวิชาชีพนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีแพทย์อยู่คนนึงมาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมาที่ตำบลของท่านเนี่ยท่านทำไมท่านกล้าพาลูกไปรักษากับเขาอะนะครับเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ตลาดทำไมท่านกล้าเอาลูกไปเขารักษาเพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพแพทย์นะครับเออแล้วทำไงล่ะให้คนเขายอมรับว่าเฮ้ยนี่แหละต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพเขาเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติหรือมีความพร้อม
ในแง่ของความเป็นวิชาชีพก็ต้องเชื่อใจท่านได้เพราะว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่นะครับท่านเป็นคนที่

มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะมีหนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่ทำงานอยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองเป็นอย่างดีต้องสร้างครับตัวเองต้องเป็นคนที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็พัฒนาเพื่อนนักปกครองท้องที่ด้วยกันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันและถ้าเป็นไปได้นะครับ

ครือข่ายพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักปกครองท้องที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวเองได้ครอบคลุมครบถ้วนออกไปทำงานข้างนอกทำให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยงานอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นวิชาชีพนักปกครองท้องที่นะทำงานกับเพื่อนนะครับที่เป็นนักวิชาการเกษตรให้เขารู้ว่าท่านเกษตรผมเนี่ยทำงานเนี่ยครับวันนี้เรารู้นะครับว่างานเราเป็นวิชาชีพนะเพราะว่าเรา1 2 3 4พูดให้ท่านฟังได้นะครับต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลังไม่มีใครตอแยครับท่านจะไปขอโบกรถหยุดเพื่อจะตรวจโควิดเขารู้เลยนี่มาแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มาแล้วนักปกครองท้องที่ซึ่งเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพแล้วเขาได้รับมอบหมายภารกิจนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากท่านนายอำเภอให้ลงมาทำภารกิจนะครับช่วยในการป้องกันนะครับเชื้อหรือว่าไข้โควิดนะครับทำไงให้คนเขารู้ครับให้สังคมค่อยๆยอมรับค่อยๆรู้เหมือนอย่างที่วันนี้เรายอมรับเรารู้ว่าแพทย์ทุกตำแหน่งนะครับที่เขาออกไปทำหากินไปเปิดคลินิกได้เนี่ยครับเขาเป็นแพทย์วิชาชีพนะครับเหมือนกับคุณครูครับคุณครูนั้นนะครับจริงแล้วคุณครูถ้าหากว่าท่านทำตัวพร้อมท่านก็เป็นวิชาชีพมาตั้งแต่โบราณโบราณเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีปัจจัยอื่นก็ทำให้หลายท่านลืมถึงเรื่องนี้เพราะว่าปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาชีพหรือคำว่านักปกครองท้องที่วิชาชีพอาจจะใหม่หรือผู้คนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าเทียบกับคำว่าข้าราชการไม่ใหม่เลยนะครับคำว่าข้าราชการเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆนะครับผู้คนพูดกันนะครับว่าข้าราชการทุกตำแหน่งงานเป็นวิชาชีพไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักวิชาการนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการน้อยๆคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพถามว่าทำไมครับโทรแค่มีรายชื่อเข้าโรงเรียนในอำเภอนะครับบอกไอ้น้องช่วยดึงชื่อคนนั้นออกช่วยเติมชื่อผมแค่นี้ครับเข้าไปถ้าไม่เป็นวิชาชีพแปลว่าไม่ทำงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะครับไปดึงชื่อคนออกแล้วใส่ชื่อคนอีกซึ่งผิดนะครับผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดวินัยแล้วมันเกิดผลกระทบไหมครับเกิดครับมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างใหญ่โตเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องซีสูงต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่น้อยๆที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการจึงเป็นวิชาชีพมานะครับเดิมเพิ่งมาตอนหลังที่ผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับหรือแม้กระทั่งเกิดเลือนไปกับคำว่าวิชาชีพเฉพาะนะครับผมอาจจะพูดถึงในแง่ของภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งระบุถึงความเป็นมาความสำคัญนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มานิดถึงบอกว่านักปกครองท้องที่นะครับหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับท่านเป็นวิชาชีพก็ต้องไปอ่านหนังสือครับเพราะในนั้นจะแยกแยะเห็นว่าอาชีพแปลว่าอะไรวิชาชีพแปลว่าอะไรแล้ววิชาชีพนะครับหรือคำว่านักรัฐประศาสนศาสตร์นักบริหารภารกิจภาครัฐเนี่ยครับมันมาเป็นวิชาชีพตอนไหนนะครับแล้วเขามีเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงในราชการแล้วก็ไปพิงทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ผมก็ได้หยิบยกเอาพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะพุทธศักราช2535มาชี้ท่านดูครับว่าจริงแล้วตรงนั้นไม่ค่อยไปเน้นเรื่องวิชาชีพเท่าไหร่แต่ไปเน้นเรื่องว่าองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับก็มีกรณีของแพทย์วิศวกรสถาปนิกตอนหลังก็มีพยาบาลมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องไปดูแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์นะครับของทางประเทศอังกฤษครับก็คือเกณฑ์ของวิชาชีพนะครับของผู้สอนนะครับหรือนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาเขามีเกณฑ์ของเขาก็คือดูจากกิจกรรมดูจากพื้นความรู้แล้วก็ดูเรื่องของคำว่าคุณค่าค่านิยมก่อนที่จะมาโยงแล้วก็ชี้ให้ท่านนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าภารกิจอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันเข้าหมดเลยนะครับจะ2ปัจจัย3ปัจจัยเนี่ยเข้าหมดเลย

เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราทําตัวได้ครอบคุมครบตามภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใช่ไหมใช่2ความรู้ความสามารถที่ต้องรู้ครับอย่าว่าแต่วิชาแค่เท่าที่เราเรียนนะครับมันมีกฎหมายตั้งเยอะมันมีประสบการณ์มันมีทักษะที่เราเผชิญหน้าเราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมครับใช่นะครับและสุดท้ายบางทีเราก็หลงลืมไปหรือว่าทำแล้วฮะความที่เราเป็นคนดีครับนะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบความถูกต้องดีงามนะครับแต่แน่นอนครับถ้าถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันต่างจากอาชีพตรงไหนต่างครับเพราะว่าภารกิจอย่างที่เราทำนั้นมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อความถูกต้องดีงามชีวิตความเป็นอยู่นะครับและศีลธรรมอันดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะผมก็เล่าในภาพใหญ่ให้ทางท่านฟังแล้วพวกเราต้องไปอ่านจากหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงจำไม่ยากนะครับถ้ามันเป็นข้อๆนะครับก็ต้องสรุปมาได้ก็อยากจะเน้นความสำคัญเพื่อให้ท่านนักปกครองท้องที่สนใจอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในหน่วยที่6นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับหน่วยนี้เราก็มาเรียนเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำงานให้กับบริษัทนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะมีการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรให้กับผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่เราไปทำงานเนี่ยให้เสียภาษีได้ถูกต้องแล้วก็น้อยนะครับครับเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการวางแผนว่าเรานะครับจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดนะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับการไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลายครั้งนะครับการที่ผู้ประกอบการนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการวางแผนในการเข้าระบบนะครับเช่นอย่างบางคนจะเปิดบริษัทเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็สำนักงานบัญชีก็บอกว่าไงให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับโดยที่ปีนั้นน่ะเราอาจจะไม่มีรายได้หรือว่ารายรับเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการวางแผนนะครับถ้าเกิดว่ามีการวางแผนเราต้องมีการวางแผนว่าในปีที่เราทำงานอยู่ในปีที่กิจการนะเริ่มมีรายได้เนี่ยนะครับแล้วรายได้เกิน1.8 ล้านนะเมื่อใดหรือว่ากิจการใดกฎหมายบังคับให้ต้องเข้านะครับประเภทใดที่กฎหมายนะไม่ได้บังคับให้เข้านะครับถ้ารายรับไม่เกิน1.8 ล้านเราอย่าเพิ่งเข้าก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อให้ทราบถึงนะครับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะครับถ้ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วทำไมครับก็อาจจะต้องมีหน้าที่มีภาระที่ต้องมีการยื่นแบบพ.พ.30นะครับถ้าเราไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดูเรื่องของการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราวางแผนเข้าแล้วใช่ไหมครับเราก็วางแผนในการออกจากระบบมูลค่าเพิ่มสมมุติว่านะเราเปิดบริษัทมาแล้วนะครับอาจจะ10 ปี 20 ปีนะครับหรือ30 ปีแล้วเกิดว่าบริษัทของเรานะหรือว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับยอดขายไม่ดีเลยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเราอาจจะขาดทุนประมาณ5 ปีแล้วนะไม่มีรายได้ประมาณ 4-5 ปีทำไมครับเราก็อาจจะขอมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการได้นะครับหรือการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็มี2 กรณีใช่ไหมกรณีแรกคือขอให้อธิบดีสั่งถอนนะสั่งถอนทะเบียนที่2คือมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการนะโอนกิจการแล้วก็ควบกิจการนะครับการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปว่า1มีเป็นไปได้3 กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกฎหมายบังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะอันนี้คือบังคับเลยนะครับ2คือกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบนะครับ3คือกฎหมายไม่บังคับแต่นะครับแต่เราอยากจะเข้าระบบนะครับเรามาดูกันนะครับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องดูอะไรบ้างนะครับว่าประเภทของกิจการนะครับเข้ากรณีใดนะครับโดยดูจาก1ก็คือผู้ประกอบการนะครับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดใช่มั้ยครับผู้ประกอบการได้แก่ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยผู้ประกอบการอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้นะหรือว่าเป็นบริษัทก็ได้เป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้นะครับ2คือผู้นําเข้านะเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่นําเข้าเครื่องสำอางมาจากประเทศเกาหลีเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับ3คือมีการตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรนะของผู้ประกอบการ4มีการรับโอนสินค้านะครับ5ผู้ที่มีความนะผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรนะครับเป็นกรณีแรกเราต้องมีการวางแผนนะครับสำหรับกรณีที่1นะกิจการก็ดูว่านะครับกิจการควรดูว่าข้อยกเว้นที่จะทำให้กิจการนะครับยังคงไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะจะมีเพียงกรณีที่เป็นกิจการขนาดย่อมก็คือรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านนะครับเท่านั้นซึ่งคาดว่าหากกิจการคาดว่าผลประกอบการของกิจการจะมีรายได้ถึง1.8 ล้านนะกิจการต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเปิดบริษัทใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าเรามีรายได้เดือนละ100,000 บาทใช่ไหม1 ปีก็คือ1.2 ล้านแบบนี้นะครับรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านเราทำไมเราก็อย่าเพิ่งเข้าระบบนะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตอนแรกที่ผมบอกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่านักศึกษาเปิดบริษัทแล้วยังไม่มีรายได้เลยสำนักงานบัญชีก็บอกว่าคุณจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแบบนี้เราอย่าเพิ่งจดถ้าเรามีรายได้ประมาณเดือนละ100,000 บาท1 ปีคือ1.2 ล้านใช่ไหมปีนึงเรายังไม่ถึง1.8 ล้านเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งจดเพราะว่าถ้าเราจดเสร็จปุ๊บเราจะมีภาระภาษีมีหน้าที่ตามมาต้องยื่นแบบพ.พ.30นะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนแต่สมมุติว่าถ้าอาจารย์มีรายได้เดือนละประมาณ1 ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับ
ต้องทำไมครับต้องรีบจดทะเบียน VAT เลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วทำไมครับพอรายได้เกิน1.8 ล้านก็จะมีภาระภาษีผมอาจจะลืมยื่นนะแล้วภาษีที่ตั้งแต่มกราที่เกิดขึ้นก็อาจจะใช้ภาษีไม่ได้นะครับตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างนะสาธรเป็นบุคคลธรรมดาประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์นะมีรายได้จากการรับซ่อมรถยนต์ปี X1 นะจำเดือนละ 300,000 บาทนะรวมรายได้แล้วประมาณ1ปีคือ 3.6 ล้านใช่ไหมซึ่งนะซึ่งสาธรเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครับครบ1.8 ล้านตั้งแต่ทำไมครับตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับเป็นตัวเลขสมมุติใช่ไหม300,000นะคูณ6ก็เป็น1.8 ล้านเพราะฉะนั้นทำไมถ้าสาธรนะเรียนรายวิชานี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมสาธรก็อุ๊ยต้องเอะใจใช่ไหมเรามีรายได้ประมาณเดือนละ3.0 ล้านบาทนะเรามีลูกค้าอยู่แล้วเรามีงานอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นสาธรก็ทำไมก็อาจจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับหรือถ้าสาธรจะจดนะสิ้นเดือนมิยอก็ได้นะครับแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินที่ซื้อมานะภาษีใช้ไม่ได้นะครับภาษีจะใช้ได้ก็ตรงที่ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับถึงจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยก็เป็นการวางแผนภาษีถ้านักศึกษาจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเลยรายได้เริ่มมีแล้วใช่ไหมครับก็ต้องทำไมก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อนะครับดังนั้นสาธรก็ต้องมีการจดทะเบียนภาษีนะจดทะเบียน VAT ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะวันที่เริ่มมีรายได้สะสมตั้งแต่ต้นปีนะเป็นเงิน1.8 ล้านบาทเป็นต้นไปโดยใช้แบบฟอร์มพ.พ.01นะไปจดที่พื้นที่ที่ผู้

สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้เกิน1ล้าน8นะมี2ทางเลือกนะครับคือสาธรณ์นะจะจดณวันที่รายได้เกิน1ล้าน8วันที่1กรกฎาคมก็ได้หรือว่าสาธรณ์จะวางแผนคือเริ่มจดเลยก็ได้วันที่1มกราคมนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่านะครับว่าเรารายได้เราจะถึง1ล้าน8แสนบาทนะเราก็เลยรีบต้องรีบจดเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ภาษีนะครับถ้าไม่จดก็ได้นะครับภาษีที่เกิดขึ้นก่อน1กรกฎาคมก็จะใช้ไม่ได้นะครับถัดไปกรณีที่2นะครับกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกิจการก็ได้รับการยกเว้นเลยนะเช่นการสอบบัญชีนะถ้าใครได้สอบได้เป็น TA นะเป็น CPA นะมีรายได้เกินล้าน8นะหรือนะอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของการให้บริการรักษาพยาบาลนะครับแบบนี้กฎหมายยกเว้นนะจะไปขอจดไม่ได้นะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนจบจากมสทแล้วนะครับได้วุฒิบัญชีบัณฑิตไปนะไปสอบเป็น CPA นะแล้วมีรายรับเกินล้าน8นะตรวจสอบงบการเงินนะประมาณ100งบใช่ไหมครับแล้วงบละประมาณ 200,000 บาทนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายได้นะรายรับเกินล้าน8นะอยากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากเลยกรมสรรพากรบอกคุณจดไม่ได้คุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับนะครับห้ามนะห้ามการสอบบัญชีเข้ามาสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคือรับการยกเว้นนะครับนะมาดูตัวอย่างใช่ไหมครับเช่นบริษัทวงเวียนใหญ่นะประกอบกิจการสำนักงานสอบบัญชีนะทนายความนะให้บริการภายในประเทศนะปี X1 มีรายได้นะครับจากการให้บริการ10ล้านบาทนะแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เกินล้าน8แต่ทำไมครับบริษัทไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะเนื่องจากกฎหมายนะกำหนดไว้ว่าห้ามเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยนะครับนะไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยแล้วก็บังคับว่าห้ามเข้าด้วยนะครับถัดไปกรณีที่3นะครับคือไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่นะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก็คือ SME นะครับที่มีรายได้ไม่ถึงล้าน8นะถ้าอยากจะเข้าก็เข้าได้สมมุติอย่างอาจารย์ใช่มั้ยมีรายได้ประมาณเดือนละ 100,000 บาทใช่มั้ย1ปีก็ล้าน2ทำงานมา10ถ้าเปิดบริษัทมา10ปีนะไม่เคยมีรายได้ถึงล้าน8เลยนะอยากจะเข้าเห็นเพื่อนเข้าแล้วมีความสุขใช่ป่ะอยากยื่นแบบพ.พ.30ทำไมครับขอเข้าแบบนี้ก็สามารถเข้าระบบได้นะครับเมื่อกิจการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช่ไหมครับต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือต้องนะครับเมื่อต้องออกไปกำกับนะครับตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะเงื่อนไขก็คือต้องมีข้อความนะใบกำกับแบบเต็มรูปต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 นะครับอย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรกำหนดถ้ามีข้อความไม่ครบนะครับผู้ที่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อไปทำไมครับก็อาจจะเอาไปเคลมภาษีไม่ได้นะครับการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือมีรายได้ต่ำกว่าล้าน8นะติดต่อกันเกิน3รอบบัญชีก็สามารถนะขอออกจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะครับ2ก็คือการแจ้งโอนกิจการนะครับหรือการขายกิจการให้กับผู้อื่นนะเปรียบเสมือนการเลิกกิจการนะครับการควบกิจการนะหลังจากที่นะครับเราขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะกิจการก็มีสิทธิ์มีภาระหน้าที่อย่างต่อไปนี้คือต้องยื่นแบบพ.พ.08หรือ09แล้วแต่กรณีนะเราต้องคืนใบพ.พ.20นะครับใบทะเบียนลายน้ำนะครับคืนให้กับกรมสรรพากรนะให้คืนที่พื้นที่นะครับเราเขาให้มานะพอถึงเวลาที่เราเลิกเราก็คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ยื่นแบบพ.พ.30จนฝ่ากรมสรรพากรจะขีดชื่อออกจากการเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับการขายสินค้าแล้วการให้บริการนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าผู้ประกอบการนะมีสินค้าคงเหลือมีโต๊ะนะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโน้ตบุ๊กต้องทำเรื่องขายนะขายให้หมดนะครับขายให้หมดแล้วก็กิจการไม่มีสิทธิ์ออกไปกำกับภาษีอีกแล้วนะครับนับจากวันที่ยื่นแจ้งเลิกประกอบกิจการนะครับถัดไปนะครับก่อนดำเนินการเลิกประกอบการอันนี้ที่ผมบอกไปก็กิจการต้องตรวจสอบนะตรวจสอบในงบแสดงฐานทางการเงินว่ากิจการมีทรัพย์สินมีอะไรคงเหลือไหมนะมีสินค้าคงเหลือไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้มี PPE มีที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีทำไมครับต้องทำการขายนะแล้วก็ยื่นภาษีขายด้วยนะครับยื่นแบบ
ยื่นแบบพพ30ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์หนูไม่ยื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเวลาที่นักศึกษาไปจดนะไปจดที่กรมสรรพากรนะไปจดแจ้งจดเลิกนะเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินให้นะครับถัดไปมาดูการวางแผนภาษีขายนะครับการวางแผนภาษีขายก็เพื่อให้เรานะครับหลังจากถ้าเกิดว่านักศึกษามีการวางแผนก่อนเข้าระบบแล้วนะปรากฏว่าต้องมีการวางแผนภาษีขายด้วยนะเพื่อให้เรานะมีการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีนะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาภายหลังใช่ไหมครับจุดความรับผิดของการขายสินค้าหรือให้บริการนะมันไม่เหมือนกันนะที่นักศึกษาศึกษาไปแล้วในหน่วยที่6นะว่าแท็กพอยต์ของการขายสินค้าคือเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาส่งมอบไปแล้วยังไม่มีการเปิดใบกำกับภาษีขายเกิดอะไรขึ้นครับก็อาจจะต้องมีการโดนประเมินย้อนหลังนะครับต้องวินิจฉัยความแตกต่างกันนะแตกต่างกันอย่างไรโดยหลักนะแล้วหากผู้ประกอบการสินค้าขายสินค้านะเป็นขายสินค้าเป็นปกติอยู่แล้วก็แต่มีการมีผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบนะของผู้ผลิตสินค้านั่นเองนะการรับจ้างผลิตสินค้าก็ยังคงเป็นถือเป็นการขายสินค้าไม่ใช่เป็นการให้บริการนะต้องมีการวางแผนการขายสินค้าให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นจุดความรับผิดนะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบกำกับใช่ไหมถ้าเป็นการขายสินค้าถ้าให้บริการก็เมื่อมีการออกใบกำกับหรือมีการชำระค่าบริการนะครับ2คือบริการทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องเป็นการรับจ้างทำของนะครับแต่การรับจ้างทำของเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเท่านั้นบริการก็มีหลายอย่างใช่ไหมเช่นเช่าทรัพย์รับขนฝากทรัพย์นะเก็บของในคลังสินค้าตัวแทนนะครับการให้บริการในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการให้บริการที่รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการขายสินค้ารวมค่าบริการไหมนะครับหากแยกได้ว่านะค่าสินค้าเท่าใดค่าบริการเท่าใดก็ให้แยกตามความเป็นจริงนะจุดความรับผิดค่าสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบจุดความรับผิดค่าบริการก็เกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการนะเช่นบางครั้งใช่ไหมครับบริษัทก็อาจจะขายแอร์นะพร้อมติดตั้งนะก็ต้องมีการคิดค่าแอร์คิดค่าขนส่งคิดค่าบริการต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วอาจจะบางบริษัทใช่ไหมคิดค่าแอร์15,000ค่าบริการ1,000ค่าติดตั้ง1,000รวมเป็น17,000เปิดบินเปิดแบบกับแค่1ยอดนะ17,000นะแบบนี้ต้องมีการวางแผนหรือว่าบางบริษัทก็ทำไมครับก็มีการขายแอร์เหมือนกันแต่แจ้งรายการมาเลยนะค่าแอร์ 15,000 บาทค่าบริการ 1,000 บาทค่าขนส่ง 1,000 บาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นการวางแผนทางด้านการขายสินค้ารวมค่าบริการนะครับหรือหากลักษณะสำคัญนะครับธุรกิจเป็นการให้บริการแต่มีการรวมค่าสินค้าอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะแยกหรือรวมค่าสินค้ากับค่าบริการก็ถือเป็นการให้บริการทั้งหมดนะครับจุดความรับผิดก็ใช้หลักของการบริการนะครับอันที่6นะครับสินค้าขาดนะจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบนะแน่นอนนักศึกษาเวลาที่เรามีการทำธุรกิจใช่ไหมบางครั้งสินค้าเราอาจจะมีการหายนะหายจากสินค้านะในสต็อกในรายงานมีอยู่100นะครับแต่ของจริงไปตรวจนับแล้วอยู่99นะครับแสดงว่ามีการหายไป1ชิ้นดังนั้นทำไมก็ต้องมีการวางแผนนะต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับการตรวจนับสินค้าก็จะมันปีละ1ครั้งถ้าสินค้าประเภทไหนที่หายบ่อยใช่มั้ยถ้าเราเป็นนักบริหารถ้าเราเป็นผู้บริหารทําไมเราอาจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้สินค้าของเราทําไมหายหรือเกินนะครับถ้าหายเราก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนนะเพื่อให้สินค้าเรามีความเค้าเรียกว่าไม่ขาดหายมากเกินไปเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับเรื่องของการให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนนะครับการแถมสินค้าการแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัลนะของฝันของชำร่วยการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายการให้บัตรกำนันคูปองนะสินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับก็คืออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับตอนในหน่วยที่6ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรามีการขายตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราแถมสินค้าเราแถมกระบอกน้ำเราแถมกระบอกน้ำกระบอกเติมน้ำนะครับเอาไว้สำหรับทำน้ำเย็นเนี่ยคำถามคืออย่างเงี้ยแถมได้ไหมนะ
เงื่อนไขของกรมสรรพากรนั่นคือคุณจะแถมอะไรเนี่ยแถมได้เขาไม่ว่านะแต่ขอแถมแล้วคือสินค้าที่แถมเนี่ยไม่ควรจะมีมูลค่าที่พอๆกับตู้เย็นใช่ไหมเราขายตู้เย็นราคา 10,000 บาทเราแถมทองนะ1สลึง2สลึงอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะสมไหมก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็อย่างเงี้ยแสดงว่ามีการอาจจะเรียกว่าไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายใช่ไหมอาจจะแถมสินค้าที่มีมูลค่าอาจจะหลักร้อย100 200บาท300บาทแบบนี้กรมสรรพากรอนุโลมให้นะครับหรือการที่เขาทำไมครับการที่มีเจ้าหน้าที่มีเซลล์ใช่ป่ะไปยืนแจกสินค้านะของชำร่วยตามหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นการส่งเสริมการขายใช่ป่ะสินค้าของเราเนี่ยบางครั้งนะครับเรามีการออกสินค้ามาใหม่เราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราอ่ะได้มีการทดสอบได้ชิมก่อนได้รู้จักก่อนเราก็มีทำไมเราก็เอาไปแจกนะเอาไปเป็นของชำร่วยแบบนี้ได้นะอาจจะแบบเป็นมูลค่า5บาท10บาทนะหรือ10 20บาทนะทำให้ลูกค้านะเอาไปชิมก่อนแล้วพอลูกค้าชิมเสร็จปุ๊บติดใจก็กลับมาซื้อของของเรานะครับต้องมีการวางแผนนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะเกิดแถมไปแจกไปแล้วเกิดสรรพากรมาตรวจพบนะครับก็อาจจะมีภาษีมีประเด็นย้อนหลังนะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีการนะสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านราคา10 20ล้านแล้วมีการแจกนะแจกสินค้าอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ดูความเหมาะสมด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์อาจจะราคาประมาณ 2-3 หมื่นนะแต่บ้านราคา10 20ล้านก็ได้นะครับแบบนี้การให้ส่วนลดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับต้องไม่นำมารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับขายพัดลมใช่ไหมครับแล้วก็มีการแถมสินค้านะครับโทษอันนี้ขายพัดลม1,500 นะครับส่วนลด200นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าก็คือ 1,300 นะครับภาษีก็ 7% นะครับการแถมสินค้านะครับก็คือไม่เอามาเป็นฐานภาษีนะครับจะต้องเป็นของแถมมาพร้อมสินค้านะครับจะมารับของแถมภายหลังไม่ได้นะครับเช่นสมมุติอย่างที่ผมบอกไปใช่ป่ะมีการขายตู้เย็นใช่มั้ยครับก็ต้องทําไมครับก็แถมกระป๋องเค้าเรียกว่ากระบอกน้ำนะกระบอกทำน้ำเย็นก็แถมพร้อมกับการขายไปเลยนะครับแล้วก็เปิดบิลไปกำกับระบุไปเลยว่าแถมนะกระบอกน้ำมูลค่า100บาทนะครับจะมารับภายหลังไม่ได้นะครับนะแล้วก็ดูบรรทัดกับข้างล่างเลยใช่ไหมต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าสินค้าที่ขายนะแล้วก็ระบุของแถมไว้ในใบกำกับด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการขายยาสีฟันนะครับแถมแป้งนะครับการแจกหรือการให้สินค้าเป็นรางวัลนะครับต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายนะครับสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าส่งเสริมการขายใช่ไหมซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทภายใน1วันนะสามารถนำบิลนะครับมาแลกแก้วมูลค่า30บาทได้นะครับแก้วมีมูลค่า30บาทก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีขายนะครับของฝันของชำร่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการแจกสินค้านะครับเพื่อส่งเสริมการขายนะเช่นการแจกสินค้ากับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยมีพนักงานยืนแจกนะถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะเวลาที่ถ้าเรานะกลัวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะไม่เชื่อนะหรือว่าเอกสารเราดูต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้กับเอกสารของเราแล้วก็อาจจะมีการถ่ายรูปเอาไปด้วยนะครับมีการถ่ายรูปแล้วก็บอกวันที่ที่เราไปแจกก็จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะว่าเรามีการส่งเสริมการขายจริงๆนะครับโดยมีการแจกสินค้าจริงๆนะครับครับสำหรับอันที่6ก็คือการให้บัตรกำนันหรือคูปองนะครับก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่7สินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนก็มอบสินค้าให้กับลูกค้าทดลองใช้นะครับบางครั้งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจก็เอาสินค้าไปทดลองใช้ก่อนนะครับเมื่อลูกค้าพอใจสินค้าแล้วก็ทำไมผู้ขายก็ส่งมอบสินค้าตัวใหม่ให้นะสินค้าที่มอบไปกับลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าวก็ยังไม่ถือเป็นการขายนะครับการวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานนะครับก็จะมี2เรื่องนะเรื่องของสวัสดิการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ลูกจ้างโดยไม่คิดมูลค่านะแล้วก็การวางแผนสวัสดิการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทนะครับกอไก่นะครับจัดให้มีโรงอาหารเพื่อบริการอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงานของบริษัททุกคนนะครับ
โดยมีข้าวกับข้าว

ครื่องดื่มนะโดยมีการระบุไว้ในระเบียบนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะสังเกตว่ามีการระบุเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะครับอย่างเงี้ยบริษัทก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมูลค่าของอาหารเครื่องดื่มมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าบางบริษัทนะครับเช่นตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตามโรงงานต่างๆนะเขาก็จะมีเวลแฟร์นะครับสวัสดิการให้กับพนักงานนะเพื่อเป็นการให้กับพนักงานไปทำงานบริษัทเขาใช่ไหมเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนะแล้วก็มีเวลแฟร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเวลแฟร์สวัสดิการของพนักงานนะให้ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นฟรีนะครับก็ระบุเอาไว้ในระเบียบของบริษัทนะก็จะได้รับสวัสดิการตัวนี้โดยที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่สองคือตัวยูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบนะที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับแจกเครื่องแบบนะครับปีละ3ชุดนะชุดละ 1,000 บาทนะรวมเป็นมูลค่าชุดเครื่องแบบที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับก็คือ 3,000 บาทนะบริษัทก็ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องนำมูลค่าของเครื่องแบบนะที่ให้แก่พนักงานจำนวน2ชุดเท่ากับ 2,000 บาทนะสำหรับชุดที่3นะบริษัทต้องนำมูลค่านะ 1,000 บาทไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มโดยถือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ส่งมอบเครื่องแบบให้กับพนักงานนะแล้วก็นำส่งภาษีขายนะณวันที่15ของเดือนถัดไปด้วยนะเพราะว่าจุดความรับผิดเกิดขึ้นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่70บาทนะสังเกตว่าบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการวางแผนภาษีเกี่ยวกับยูนิฟอร์มใช่มั้ยครับให้3ชุดต่อปีแต่กฎหมายเนี่ยบังคับให้แค่เท่าไหร่ครับ2ชุดต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่3เนี่ยต้องเอาไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับโดยหลักปฏิบัตินะครับอันนี้หลักปฏิบัติก็คือมีบางบริษัทใช่ไหมครับก็แจกยูนิฟอร์มตอนเดือนธันวาคม2ชุดนะแล้วมกราคมก็อีก1ชุดนะเท่ากับว่าแจก3ชุดเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่ามันคนละปีปฏิทินนะครับนะถัดไปเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับขาดหายจากรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามีการตรวจนับพบแล้วว่าสินค้าคงเหลือขาดหายนะครับจากความเป็นจริงนะครับต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับการวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็จะมีทั้งหมด3กรณีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อการวางแผนเกี่ยวกับรถยนต์นั่งแล้วก็การเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับนะการวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็ควรเรียกนะใบกำกับภาษีซื้อเต็มรูปทุกครั้งนะที่ซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการบางคนก็อาจจะให้บางคนก็อาจจะไม่ให้ก็ต้องมีการขอนะครับสองคือเมื่อได้รับใบกำกับภาษีมาแล้วนะครับจากผู้ขายสินค้านะครับต้องมีหลักฐานในการรับใบกำกับภาษีด้วยนะครับ3นะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อมาจากผู้ขายสินค้ากิจการควรนำไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์นะแบบเต็มรูปนะครับจะเอาอย่างย่อไปขอเคลมภาษีไม่ได้นะต้องไปขอนะไปขอแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการนะถ้าสูญหายนะก็ต้องขอใบแทนนะครับก็ใบแทนนะการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีปลอมนะครับก็คือถ้าเรากลัวว่าใบกำกับภาษีที่เราได้รับมาปลอมนะครับมีธุรกิจบางธุรกิจนะครับเขาก็อาจจะมีรับจ้างนะครับรับจ้างเปิดใบกำกับภาษีซึ่งผิดนะครับถ้าเรากลัวว่าเราจะรับใบกำกับภาษีปลอมมานะครับเราก็ทำไมครับก็ต้องไปสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็คือเรียกขอใบพพ20นะหรือว่าใบทะเบียนลายน้ำนะครับที่กรมสรรพากรออกให้ต้นฉบับนะสำเนาก็ไม่ได้นะต้องขอต้นฉบับนะครับ2คือตรวจสอบรายการตามใบกำกับนะว่ามีข้อความตรงกันไหมนะครับ3คือกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆเงื่อนไขในการตรวจรับใบกำกับภาษีซื้อยังเป็นระบบนะครับถัดไปนะครับวางแผนเกี่ยวกับภาษีรถยนต์นั่งนะครับทราบบ้านะครับรถยนต์นั่งนะครับกฎหมายนะครับไม่สามารถไม่ให้เอาภาษีซื้อนะครับไปรวมโทษไม่ให้เอาภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายนะครับเอาไปรวมเป็นราคาทุนของรถยนต์นั่งนะครับกิจการต้องศึกษาเกี่ยวกับภาษีซื้อที่เกี่ยวรถยนต์นั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหลายๆกิจการก็มีการเช่ารถยนต์นั่งแทนการซื้อนะครับเนื่องจากการเช่านั้นสามารถนำเงินที่จ่ายไปนะถือนำเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายได้นะทั้งก้อนเลยนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับสำหรับกิจการที่มีธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับทั้งขายสินค้านะครับที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ธุรกรรมที่รับการยกเว้นก็คือ

0: หนึ่งบริษัทมีทั้งเสียภาษีแล้วก็ได้รับการยกเว้นนะครับกิจการก็จะต้องกิจการจะไม่สามารถขอภาษีซื้อคืนได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับกิจการที่อยู่ในระบบแวดนะครับส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากธุรกรรมนอนแวดนะครับไม่สามารถขอคืนได้นะดังนั้นกิจการก็ต้องวางแผนในการขอคืนนะภาษีซื้อนะเพียงบางส่วนนะครับเพียงบางส่วนเราไม่สามารถขอคืนได้หมดเลยนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อก็มี3กรณีนะครับกรณีแรกคือการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปนะครับ2กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อเกิดจากการก่อสร้าง3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่หลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปก็คือการนะครับมีธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีแล้วก็นอนแวดใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายธุรกรรมประเภทใดภาษีซื้อดังกล่าวต้องนำมาเฉลี่ยนะตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับตามสัดส่วนของรายได้นะครับสองการเฉลี่ยภาษีจากการก่อสร้างนะครับก็ไม่สามารถนำมาขอคืนได้ทั้งหมดนะครับแต่ให้นำไปเป็นต้นทุนของทรัพย์สินนะครับ3ก็เป็นกรณีที่3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดนะครับเป็นการเฉลี่ยที่ใช่ไหมครับกรณีซึ่งไม่สามารถระบุได้ก็ว่าเป็น1หรือ2นะครับต้องมีการขอข้อหารือทำจดหมายถามกรมสรรพากรไปนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่14เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะครับก่อนอื่นต้องรู้จักเลยครับรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนนะฮะแปลว่าอะไรแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็อากรสแตมป์แปลว่าอะไรนะครับการวางแผนนั้นต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้1ทำไมต้องวางแผนนะครับ1ทำไมต้องวางแผน2แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเขาเสียยังไงอากรสแตมป์เขาเสียยังไงเสียภายในวันไหนยื่นแบบภายในวันไหนนะครับแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์กับพวกเราแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างที่กฎหมายเป็นคนกำหนดนะครับไปเราไปดูกันนะครับตัวแรกครับทำไมเราต้องวางแผนภาษีนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันครับคำว่าการวางแผนนั้นแปลว่าอะไรนะครับการวางแผนก็เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางนะฮะกำหนดทิศทางหรือแนวคิดแนวปฏิบัติที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนนะฮะทำไมเราต้องวางแผนฮะนะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่านะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาครับในอดีตเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้เราเดือดร้อนเช่นถูกสรรพากรเข้าตรวจสอบนะครับต้องเสียภาษีอากรเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยจึงมีการวางแผนการวางแผนนั้นก็เป็นการกำหนดทิศทางที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับมาดูกันครับแนวคิดในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นนะครับหลักการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นมาดูเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับแปลว่าอะไรนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับจากการทำธุรกิจเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแต่ก่อนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเรามีภาษีทางธุรกิจเราเรียกว่าเป็นภาษีการค้าภาษีการค้านั้นก็เก็บนะครับเก็บหลายอัตราครับนะฮะจากการประกอบธุรกิจเอารายรับนะครับก่อนหักรายจ่ายคูณด้วยอัตราภาษีมีรายอัตราซึ่งภาษีการค้านั้นนะครับก็ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ประกอบการและก็ผู้บริหารนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนนะครับจากภาษีการค้านั้นมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บจากมูลค่าของสินค้าทรัพย์มูลค่าของทรัพย์สินสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็เก็บในอัตรา 7% ตลอดเลยนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นก็คือเอาภาษีขายหักภาษีซื้อนะครับแล้วก็เสียส่วนต่างแต่มันมีธุรกิจบางประเภทนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยจะมีภาษีซื้อเท่าไหร่นะครับก็เลยนะครับไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จึงเรียกร้องบอกว่าขอใช้เดิมๆได้ไหมแบบการค้าเดิมแต่เนื่องจากการค้าเดิมเนี่ยนะครับมันยกเลิกไปแล้วเขาก็เลยเซตนะครับตั้งขึ้นมานั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับก็เก็บคล้ายๆกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เก็บจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายแปลว่าไม่มีภาษีซื้อนะครับทีนี้ไอ้ภาษีธุรกิจนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษีทางอ้อมนะฮะก็เก็บจากผู้บริโภคเลยนะครับก็คือไอ้คนขายเนี่ยนะฮะไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะก็โยนภาระภาษีไปให้กับคนจะซื้อนั่นเองนะครับครับในการวางแผนภาษีอากรนั้นเนี่ยนะครับหลักของการวางแผนนั้นเราผู้ศึกษาจึงต้องรู้อะไรบ้าง1ต้องรู้กิจกรรมก่อนเลยนะครับวงกลมวงที่1นะครับนั่นก็คือต้องรู้ activity ครับก็คือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของเรานั่นแหละนะครับเราขายสินค้าหรือเราให้บริการถ้าเป็นให้บริการอะไรล่ะเป็นการเช่าเป็นการขนส่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2เราต้องรู้เลยครับเราต้องรู้ของ business law ก็แปลว่ากฎหมายในทางธุรกิจก็เช่นกฎหมายภาษีอากรนะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวที่3ความต้องการของผู้วางแผนนั่นเองว่าต้องการอะไรนะเรารู้อยู่3อย่างเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบครับองค์ประกอบ3อย่างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยการวางแผนต้องประกอบด้วยอยู่3ประการด้วยกันนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับไปทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับนั่นก็คือใครบ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น เขาก็เซตไว้นะครับมีอยู่ประมาณ9องค์กรด้วยกันนะครับมีอยู่9องค์กรด้วยกันองค์กรแรกนั่นก็คือนะครับกิจการธนาคารองค์กรที่2ก็กินเป็นพวกกิจการบริษัทเงินทุนหรือเรียกเลยเป็น finance firm นะครับตัวที่3นั้นนะครับได้แก่กิจการประกันชีวิตตัวที่4กิจการโรงรับจำนำตัวที่5กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่6กิจการขายอสังหาริมทรัพย์กิจการที่7การขายหลักทรัพย์กิจการตัวที่8เนี่ยนะครับอยู่ในพรด350-358-364อีก2กิจการนะครับกิจการนี้เช่นอะไรครับนะครับกิจการนี้ก็มีอีก2ก็คือ1Factoring ครับนะ Factoring อะไรอีกครับตัวที่9นะครับกิจการนะครับซื้อขายคืนหลักทรัพย์นะครับกิจการซื้อนะครับขายนะครับคืนหลักทรัพย์ก็คือพวกที่เป็นนักเล่นหุ้นนะครับนะเขาเรียกว่าเล่นหุ้นขาลงนะพอเล่นหุ้นขาลงเนี่ยเขาไม่มีหุ้นขายเขาก็เลยไปยืมโบรกเกอร์มานะครับ ไปยืมโบรกเกอร์มาแล้วก็เอามาขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อใช้คืนดังนั้นจึงมีอยู่9กิจการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า9กิจการนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ใช่นะฮะ9กิจการนี้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ให้เอารายได้บางประเภทเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไอ้คำว่ารายได้บางประเภทเนี่ยนะครับนับไปนับมาดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีแค่7ประเภทเท่านั้นเองนะครับไปดูต่อไปฮะว่า7ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมกิจการธนาคารกิจการธนาคารนั้นที่ต้องเอามาเสียนั้นนะครับเอาเงินเอาเฉพาะรายได้2ก้อนเท่านั้นมาเสียนะครับก้อนแรกก็เป็นพวกตระกูลดอกเบี้ยครับนะข้อกอไก่ตระกูลดอกเบี้ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับตัวที่2นะครับเอาตัวไหนครับเอากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือทางธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีการซื้อมีการขายเงินตราต่างประเทศด้วยเอา2ตัวเนี่ยให้จำ2ตัวนี้ไว้นะฮะนะ2ตัวนะฮะกอไก่กับขอไข่นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีการอ้างถึงด้วยนะครับนะต่อไปสำหรับเป็นกิจการเงินทุนนะที่เป็น finance firm เนี่ยนะครับก็ใช้เหมือนธนาคารเลยเอา2ตัวนี้แหละมาเสียนะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปก็มีกิจการบริษัทประกันชีวิตนะครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเอาประกันชีวิตเท่านั้นมาเสียนะฮะต่อไปมีอะไรครับกิจการโรงรับจำนำครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยนะครับเพราะว่ากิจการโรงรับจำนำเนี่ยนะฮะแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือเป็นสถาบันการเงินนั่นแหละนะครับให้กู้ยืมเงินแล้วก็มีของมาประกันไว้นะครับต่อไปนะครับกิจการตัวที่5เป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แล้วก็เอารายได้ตัวนี้เหมือนธนาคารเลยเห็นไหมฮะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปกิจการตัวที่6ครับเป็นกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือเอารายรับก่อนหักรายจ่ายนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันโดยรายละเอียดนะครับต่อไปกิจการตัวที่7ครับเป็นกิจการหลักทรัพย์นะครับก็เอารายรับก่อนหักรายจ่ายตัวที่8ฮะตัวที่8ก็เป็นกิจการการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์นะกิจการตัวที่9 factoring ก็เอาส่วนลดค่าธรรมเนียมดังนั้นนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า9กิจการนี้นะครับก็เอาเฉพาะรายได้ที่ระบุไว้ในฐานภาษีเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะงั้นรายได้ของพวกเขาทั้ง9กลุ่มเนี่ยนะครับเกิดเป็นรายได้อื่นๆซึ่งไม่อยู่ในรายการตัวนี้เนี่ยนะครับจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นอะไรครับเอาธนาคารก่อนนะครับสมมติธนาคารรายได้หลักของธนาคารเนี่ยนะครับนอกจากจะมีดอกเบี้ยกับกำไรจากการแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับธนาคารอาจจะมีการให้เช่าตู้นิรภัยถูกไหมงั้นตู้นิรภัยเนี่ยนะครับรายได้จากการให้บริการตู้นิรภัยของธนาคารก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปธนาคารทำอะไรอีกครับตัวอย่างนะครับเช่นธนาคารให้บริการนะครับบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบัตรเครดิตก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้านักศึกษานั้นไปเป็นคนเซาเขาไปเป็นคนทำบัญชีให้กับ9กิจการนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่า9กิจการนี้มีรายได้อะไรบ้าง นะครับถ้ามีรายได้ตามที่เรากล่าวมาตรงนี้แปลว่าต้องเสียภาษีที่กิจเฉพาะนอกจากนี้อาจจะต้องเอาไปเสียภาษีอื่นๆเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับมาดูนะครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของฐานภาษีแล้วมาดูในเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็7รายการด้วยกันเห็นไหมฮะเนี่ยก็7รายการนี่แหละนะครับเราเรียกว่าฐานภาษีพร้อมกับอัตราภาษีอัตราภาษีนั้นก็มีโดยหลักใหญ่ๆนั้นอยู่ที่ 3% นะครับ 2.5 1% ก็ยกเว้นอยู่นะครับก็อยู่ในระดับนี้นะครับแต่ว่าการเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นี่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคำนวณภาษีธุรกิจท้องถิ่นด้วยนะนะต้องบวกภาษีท้องถิ่นไปอีก 10% เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับว่าเขาทำยังไงนะฮะต่อไปฮะมาดูในเรื่องของอะไรครับก่อนที่เราจะไปวางแผนภาษีต้องรู้จักหน้าที่ก่อนฮะหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับซึ่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่กฎหมายกำหนดนะครับ1นะต้องอะไรครับต้องจดทะเบียนก่อนนะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะแต่บางกรณีมันไม่ต้องจดนะแต่บางกรณีก็ไม่ต้องจดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จด2ต้องยื่นแบบการยื่นแบบมันก็มีแบบเฉพาะของมันเองไว้ให้ยื่นนะการยื่นแบบผิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้การไม่ก็ยังไม่ได้ยื่นแบบนะถ้ายื่นแบบผิดนะครับแล้วก็ตัวที่3นั้นต้องจัดทํารายงานแล้วก็ออกใบรับตัวที่4อื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนธุรกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับนี่คือหน้าที่นี่คือกฎหมายบังคับให้ทำก็แปลว่าต้องทำตามนี้อย่างน้อยมีหน้าที่อยู่4ประการนี้ก็ต้องทำตามนี้ไม่ทำตามนี้นี่ถือว่าผิดนะฮะครับเจอครับผมค่าปรับต่อไปทำความรู้จักนะครับกับอากรสแตมป์สักนิดหนึ่งนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากรสแตมป์ถ้าเป็นอากรสแตมป์เหรอนะครับก็ครับเกิดจากการทำตราสารฮะตราสารคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะวิธีการปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์ก็มีอยู่3วิธีนะครับโดยการปิดทับโดยสแตมป์ดุลโดยชำระเป็นตัวเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะเดี๋ยวค่อยว่าโดยดีเทลนะครับอากรสแตมป์นั้นเนี่ยต้องทำเป็นตราสารนะฮะต้องมีลักษณะเป็นตราสารลักษณะของการเป็นตราสารคืออะไรครับถ้าพูดเรื่องของอากรสแตมป์ตราสารก็เป็นหนังสือสำคัญใดๆใน28อย่าง28ลักษณะเนี่ยนะครับและตราสารฉบับนั้นต้องมีการลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในตราสารนั้นด้วยนะครับเช่นหนังสือสัญญาการเช่าเนี่ยเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่าที่ดินเช่าตึกเช่าอาคารก็ต้องทำเป็นสัญญาถ้าลำพังมีเฉพาะสัญญาอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือเป็นตราสารเมื่อมีหนังสือสัญญาการเช่าอาคารแล้วยังต้องมีการลงลายมือชื่อของฝั่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับฝั่งที่รับผิดด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าของอาคารกับผู้เช่าลงลายมือชื่อเมื่อลงลายมือชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกระดาษ A4 ฉบับนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์ทันทีเลยนะครับหลังจากติดอากรสแตมป์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีคำว่าบัญชีอากรสแตมป์บัญชีอากรสแตมป์หมายถึงบัญชีที่เรียกว่าต้องเป็นตราสารก็มี28อย่างครับเวลานักศึกษาทำธุรกิจเนี่ยนะครับเวลาทำหนังสือสัญญาใดๆข้อตกลงใดๆไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าหนังสือสัญญานั้นข้อตกลงนั้นอยู่ใน28รายการนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ใน28รายการนี้นะครับก็เป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์นะครับต่อไปครับตัวที่5รู้จักคำว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์ก่อนครับปิดสแตมป์บริบูรณ์นั้นทำยังไงครับจึงเรียกว่าเป็นบริบูรณ์ปิดสแตมป์บริบูรณ์ก็แปลว่า1นะครับต้องปิดอากรสแตมป์ครบมูลค่าที่ต้องปิด2ต้องปิดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น3ต้องมีการขีดค่าครับนะครับถ้าเป็นสแตมป์ที่ติดนะฮะขีดค่าเพื่ออะไรครับขีดค่าเพื่อไม่ให้นำไปหมุนเวียนใช้ต่อนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักทั่วไปของอากรสแตมป์ตัวที่6หลักของอากรสแตมป์ต้องรู้อีกนะครับว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นะก็คือผู้ที่ถูกระบุไว้ในตราสารนะครับในตราสารก็จะบอกเองที่เป็นช่องๆอ่ะที่เป็นช่องๆก็จะบอกเองว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตราสารฉบับนี้มันไปทำนอกราชอาณาจักรครับแล้วก็บังเอิญว่าคนไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารฉบับนี้ก็เลยไปเอาตราสารที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้นเข้ามาในประเทศไทยคนที่นำเข้ามาคนนั้นมีหน้าที่ต้องติดอากรสแตมป์นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะก็นอกนั้นก็ไปนั่งดูเองนะครับไปอ่านเองนะครับต่อไปครับ อากรสแตมป์นั้นมันก็ยังมีกรณีอะไรครับกรณีการยกเว้นอากรสแตมป์ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพอทำตราสารขึ้นมาเสร็จแล้วต้องติดอากรสแตมป์ทั้งหมดไม่ใช่ฮะตราสารบางฉบับมันยกเว้นตราสารบางฉบับมันยกเว้นนะครับแล้วก็ยกเว้นตามอะไรครับก็ยกเว้นในตราสารในบัญชีตราสารก็จะเขียนข้างล่างเลยแหละว่ายกเว้นแล้วกับอีกที่หนึ่งยกเว้นตรงไหนครับไปยกเว้นตามประกาศนะครับเช่นในพระราชกิจกาประกาศคณะปฏิวัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่8ไปรู้จักคำว่าการขอคืนการขอคืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราชำระอากรสแตมป์เกินเช่นเขาบอกว่าจะต้องปิดอากรสแตมป์แค่ 10,000 บาทเราคำนวณเลขผิดครับกลับไปชำระเป็น 100,000 บาทแปลว่าเราชำระเกินไป 90,000 บาทไอ้ 90,000 บาทนั่นแหละต้องขอคืนนะฮะหรือเราติดอากรสแตมป์โดยไม่มีหน้าที่นะครับเช่นเราเข้าใจว่าไอ้หนังสือสัญญาที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตราสารเราเลยต้องปิดอากรสแตมป์ต้องเสียอากรสแตมป์แต่ที่ไหนได้ไอ้หนังสือที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตราสารนะครับก็แปลว่าเราก็ไปขอคืนซะแต่การขอคืนนั้นต้องมีคำว่าไทมิ่งระยะเวลานะครับอาจจะบางประเภทนะครับ6เดือนบางประเภท10ปีครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมาถึงเรื่องของการวางแผนเมื่อกี้เราทำความรู้จักแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรอากรสแตมป์คืออะไรนะครับต่อไปก็เป็นถึงเรื่องของการที่เราจะต้องไปวางแผนพวกเขาแล้วล่ะนะครับวางแผนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเสียภาษีในอัตราที่น้อยที่สุดนะครับได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเราจะไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเด็ดขาดนะฮะอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเราไม่ทำนะนี่คือหลักการประมาณนี้ก่อนนะครับในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องการวางแผนนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาอยู่ที่การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนำมาให้เรารู้จักอยู่3เรื่อง1นะครับอันดับแรกเลยการวางแผนธุรกิจเฉพาะกรณีของกิจการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่2บริษัทประกันชีวิตตัวที่3นะครับการประกอบกิจการนะครับการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเอามาแค่3ตัวนะแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับอ่ะเราพาไปดูนะครับการประกอบกิจการเนี่ยนะครับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มันแปลว่าอะไรครับ การวางแผนนะเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แปลว่าอะไรครับมาดูตัวนี้ก่อนครับโดยปกติ2เยี่ยงนะครับธนาคารพาณิชย์มีคำอยู่3คำคำแรกครับปกติคำที่2เยี่ยงคำที่3ธนาคารพาณิชย์ตัวแรกครับการประกอบธุรกิจโดยปกติคำว่าปกติก็แปลว่าทำอย่างสม่ำเสมอนะฮะอย่างสม่ำเสมอนะครับภายใน1ปีนั่นน่ะนะคำว่าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าปกติเนี่ยนะครับก็อย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะเช่นการให้กู้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับเยี่ยงแปลว่าอะไรครับตัวที่2เยี่ยงก็แปลว่าเอาเยี่ยงอย่างเขาเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละนะเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละธนาคารทำอะไรบ้างล่ะก็ต้องไปดูว่าธนาคารทำอะไรบ้างนะครับธนาคารทำอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในพ.ร.บ.ใช่ไหมสถาบันการเงินบอกว่าธนาคารเนี่ยมันก็ทำอะไรธนาคารก็หลักใหญ่ๆใจความก็ระดมทุนหาตังมาแล้วก็เอาไปให้บุคคลเอาไปลงทุนนะเอาไปให้เขากู้ยืมแล้วก็คิดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือหน้าที่ของธนาคารนะครับนี่คือหน้าที่ของธนาคารดังนั้นการที่เราไปทำอะไรเหมือนกับธนาคารก็คือเราไม่ใช่ธนาคารนะบริษัทเราไม่ใช่ธนาคารนะแต่ทำตัวทำตนเหมือนธนาคารเลยนั่นก็คือเอาเงินไปให้บุคคลอื่นเขากู้แล้วก็คิดด้วยคิดดอกเบี้ยนะครับหรือนะฮะเรามีหน้าร้านอยู่นะฮะก็เปิดหน้าร้านหน้าบ้านเรานั่นแหละนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเงี้ยถือว่าเราทำตัวทำตนเหมือนธนาคารนะครับคนที่ทำตัวทำตนเหมือนธนาคารเยี่ยงธนาคาร อาจจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเป็นบริษัทก็ได้นะครับอันนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าคำว่าเป็นปกติเห็นไหมครับมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา749/53นะเป็นบริษัทโรงงานน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับเขาก็ขายน้ำตาลทรายถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเงินเหลืออยู่พอมีเงินเหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอาไปให้บุคคลอื่นเขากู้เอาให้ใครกู้ครับก็คือเอาไปให้กับบริษัท กับประชาชนซึ่งปลูกอ้อยชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นการกู้เสร็จแล้วก็เรียกดอกเบี้ยไปอย่างนี้ถือว่าโรงงานน้ำตาลถึงแม้ว่าตัวเป็นคนพ่อค้าขายน้ำตาลแต่ตัวเองก็ทำตนเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เป็นการให้กู้ยืมเงินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับถือว่าเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์คำว่าปกติแปลว่าให้กู้กับชาวไร่อ้อยนั้นหลายรายด้วยกันนะแปลว่าอย่างนี้นะ ออกจากนะครับการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มาที่บริษัทธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะบริษัทประกันภัยมีหลายอย่างนะฮะมีทั้งประกันชีวิตแล้วก็มีทั้งบริษัทประกันพวกวินาศภัยโดยทั่วไปด้วยแต่การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นให้เอาเฉพาะประกันชีวิตเท่านั้นนะครับประกันชีวิตเท่านั้นทีนี้ก็ถามต่อไปครับว่าแล้วไอ้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาทำมาหารายได้อะไรบริษัทประกันชีวิตเก็บเงินจากเราไปแล้วก็เอาเงินจากเราเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนพอไปลงทุนขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยไงนะครับดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยพวกนี้แหละนะครับต้องเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับดังนั้นบริษัทประกันชีวิตเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น1เอาดอกเบี้ยจากพวกเนี้ยไปเสียกับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเอาเงินที่เราเรียกเก็บจากพวกเราไปนั่นแหละเอาไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับต่อไปนะครับมาที่การวางแผนภาษี

ขายอสังหาริมทรัพย์แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเป็นการค้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์นะแต่ต้องเป็นการค้าเป็นการขายนะครับที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้นนะครับจึงจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับทีนี้ไอ้การคำว่าการค้าการขายนะครับนะครับเป็นทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับมันทำยังไงนะครับก็ถูกประกาศไว้นะครับในพระราชกิจการฉบับที่342/2541นะครับเป็นการกำหนดไว้เลยว่าทำอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์พ.ร.ด.ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับ342ก็คืออยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมอันดับแรกเลยการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ได้รับอนุญาตมีการจัดสรรที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวที่2นะครับเป็นการขายห้องชุดพวกคอนโดทำคอนโดขายประการที่3เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารก็ทำอาคารห้องแถวขายนะครับประการที่4นะครับเป็นการแบ่งแยกเป็นที่ดินเปล่าๆครับกว้างใหญ่ที่ดินแล้วก็แบ่งซอยเป็นเล็กๆแล้วเราก็ขายเฉพาะที่ดินในขณะที่มีการขายนั้นเราก็มีการสร้างอะไรครับก็มีการสร้างถนนแล้วก็สิ่งสาธารณูปโภคไว้1 2 3 4เนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไรอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลทำก็ได้นะครับใน1 2 3 4นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่5เนี่ยนะครับเป็นการขายทรัพย์สินที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการหมายถึงนิติบุคคลเท่านั้นครับบุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวตัวที่6นั้นเนี่ยนะครับเป็นการขายนะครับไม่เข้า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแต่เป็นการขายภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาเนี่ยข้อที่6นั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้นฮะนิติบุคคลไม่เกี่ยวครับนิติบุคคลนั้นนะครับบริษัทนั้นต่อให้ได้ทรัพย์นั้นมานะครับอาคารนั้นมานะครับ5ปี10ปีจะ100ปีก็แล้วแต่มาขายวันนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะมันเข้าไปในข้อที่5ครับเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นการทำยังไงเรียกว่าเป็นการค้าขายหากำไรกำไรนะครับความรู้ต่อไปอีกอันหนึ่งนั่นคือมูลค่าหรือราคาที่เราต้องนำเอามาเสียภาษีนั่นเองนะครับมันมีอยู่2ราคาครับราคาแรกราคาตามทด16ราคาที่2เรียกเป็นราคาประเมินราคาทด16แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อการขายกันจริงๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงซื้อขายกันจริงๆราคาประเมินแปลว่าอะไรครับราคาประเมินในที่นี้หมายถึงราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินนั้นประเมินขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีอากรนะครับเรียกเก็บภาษีอากรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราใช้ราคาไหนล่ะราคาไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นราคาสูงสุดระหว่างทด16กับราคาประเมินนะครับถ้าราคาทด.สูงสุดถ้าใช้ราคาทด.ราคาจริงนะครับแต่ถ้าราคาทด16ต่ำกว่าราคาประเมินก็ใช้ราคาประเมินหลักการง่ายๆคือเลือกเอาราคาที่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งราคาที่สูงสุดที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็จะอยู่ในคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ป .82/2542 นั่นเองนะครับที่นี่มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรนั้นนะครับก็เข้าองค์ประกอบอยู่2ประการต้องเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับต้องเข้าอยู่ในพระราชกิจการฉบับที่342กับอีกกรณีหนึ่งต้องเป็นกรณีการโอนทางทะเบียนสิทธิ์เท่านั้นถ้ายังไม่มีการโอนทะเบียนสิทธิ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหลัก2หลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำบัญชีให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูก่อนว่าเขามีการโอนหรือยังโอนเมื่อไหร่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อนั้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะคำนวณนะครับเนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเสียเป็นรายเดือนจึงต้องเอารายได้เป็นรายเดือนมาคำนวณนะครับยกตัวอย่างครับขายบ้านพร้อมที่ดิน5หลังนะครับราคาหลังละ1ล้านก็ต้องรวมก็เป็น5ล้าน5ล้านในที่นี้ต้องเป็น5ล้านในเดือนนะครับนะต้อง5ล้านในเดือนนั้นนะครับ5ล้านในเดือนนั้นนะครับเอาละ5ล้านก็ต้องเสียภาษีอะไรครับเสีย 3%

0: นะ 3% ของ5ล้านมันก็คือ 105,000 และต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของ 105,000 ก็คือ 15,000 รวมแล้วต้องเสียเท่ากับ 165,000 บาทตัวอย่างนี้เอามาให้ดูเพื่อที่จะบ่งบอกว่าการคำนวณนั้น 1. ต้องคำนวณเป็นรายเดือนเอายอดขายเป็นรายเดือน 2. เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมบวกกับภาษีท้องถิ่นอีก 10% เข้าไปด้วยนะครับนั่นเองนะฮะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3เอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
12: ครับสวัสดีครับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15เรื่องการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งในหน่วยที่15นั้นก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันก็คือตอนแรกก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าตอนที่2จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกและตอนที่3การวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งเสริมการลงทุนเรามาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องแรกตอนแรกเลยนะครับการวางแผนภาษีสำหรับการนำเข้าก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้าการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้านะครับในเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้านั้นการดำเนินธุรกิจมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจะมีประเด็นแตกต่างกันในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาขั้นตอนการนำเข้าที่จะส่งผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในธุรกรรมการนำเข้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องฐานภาษีที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่กิจการจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำมาประกอบการวางแผนภาษีเพื่อให้การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนหลักเกณฑ์สำหรับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้านั้นเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าทุกประเภทก็ได้แก่เรื่องของการนำสินค้าเข้าทั่วไปก็ซึ่งได้แก่ราคา CIF ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าและก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ถูกกำหนดเอาไว้ในพระราชกิจติกา2นั้นก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอันได้แก่ตัวราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19แล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะกำหนดในพระราชกิจติกา 3. ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก็ได้แก่ราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19ถ้ามีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะได้กำหนดเอาไว้ในพระราชกิจติกา 4. ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่ามีพิกัดใดที่ให้การยกเว้นไว้ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้าก็จะต้องศึกษาในเรื่องดังกล่าวส่วนการวางแผนของมูลค่าฐานภาษีสำหรับสินค้านำเข้านั้นในตัวของราคา CIF ก็คือราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยบวกด้วยค่าขนส่งระหว่างประเทศราคาสินค้าที่นำเข้าพิจารณาได้จากตัว Commercial Invoiceหรือลักษณะของตัวบัญชีราคาสินค้าที่ได้ตกลงกับตัวลูกค้าซึ่งเป็นคอมเมอร์เชียลก็เหมือนกับใบตัวกำกับสินค้าหรือใบแจ้งนิติข่าวที่ทางด้านผู้ขายได้ออกมานะครับส่วนค่าประกันภัยสามารถทำกับบริษัทประกันภัยได้ซึ่งก็จะทำให้เป็นการช่วยเรื่องของความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำประกันภัยไว้ก็จะถูกกรมศุลกากรคิดค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ1ของราคาสินค้าและเรียกร้องไม่ได้เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายค่าขนส่งระหว่างประเทศนั้นมาจากตัวไฟท์ตัวอินวอยซ์นะครับตัวเฟรทโทษนะครับมาจากตัวเฟรทอินวอยซ์ซึ่งหากไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับค่าขนส่งทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะประเมินร้อยละ10ของราคาสินค้าเป็นค่าขนส่งระหว่างประเทศการวางแผนภาษีจึงต้องมีการพิจารณาข้อตกลงกับผู้ขายในต่างประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายหากตกลงในราคา CIF ก็จะต้องตรงกับมูลค่าของฐานภาษีหากตกลงไม่ใช่เงื่อนไข CIF เป็นเงื่อนไขอื่นเช่น FOB กิจการก็จะต้องดำเนินการติดต่อบริษัทประกันขนส่งระหว่างประเทศเอาเองแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานต่างพร้อมเอกสารค่าขนส่งและเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เป็นราคา CIF นั่นเองการวางแผนมูลค่าฐานภาษีของการนำเข้าบริการการใช้บริการจากต่างประเทศนั้นจะต้องศึกษาการจ่ายบริการค่าบริการไปต่างประเทศให้ดีเนื่องจากค่าบริการที่จ่ายไปยังต่างประเทศอาจเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกิจการในต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นประเภทนะครับก็มาจำแนกให้ท่านได้เห็นว่าประเภทค่าบริการต่างๆมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 คือนำส่งภาษีโดยใช้แบบพพ36หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมีการนำส่งกับไม่นำส่งเรามาดูกันนะครับถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2เช่นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้ากรณีถ้าเกิดนั้นหาลูกค้าในประเทศไทยอันนี้จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ อันนี้ก็จะต้องได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเงินได้ที่เกิดจากการรับทำงานให้อันนี้มีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่าซ่อมแซมก็เช่นเดียวกันถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มการฝึกอบรมในต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งภาษีถือว่าได้รับการยกเว้นกรณีอื่นๆถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเภทที่2ก็คือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์อันนี้ถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5กไก่ก็จะเป็นกรณีทั่วไปมีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดใช้บริการเช่าใช้ในต่างประเทศก็จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ขอไข่มีการใช้บริการในประเทศไทยก็จะต้องนำส่งด้วยนะครับในวงเล็บที่8หรือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8เช่นค่าโฆษณาถ้าใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งนะครับการวางแผนให้ลูกค้านำสินค้านำเข้าสินค้าแทนในการเริ่มต้นนั้นน่ะผู้ประกอบการขาดความชำนาญในการสั่งซื้ออาจจะใช้วิธีการวางแผนให้ลูกค้าเป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้นำเข้าแทนก่อนก็คือลูกค้าสั่งสินค้ามาสินค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ผู้ประกอบการขาดความชำนาญก็ตกลงให้ลูกค้านำเข้าโดยได้โอนสินค้าให้กับผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากรณด่านศุลกากรเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับดังนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าก็จะต้องมีสำเนาใบเสร็จของกรมศุลที่ออกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ก็จะเป็นไปตามประกาศของภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่40รายการนำเข้าก็จะไม่ถูกนับรวมเป็นฐานภาษีของผู้ขายหรือ2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าในการวางแผนจำแนกค่าใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องหักนะครับว่าได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักรอันนี้ก็จะเป็นการบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่นำการบริการนั้นมาใช้ในราชอาณาจักรด้วยหรือการที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักรได้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรได้แก่กู๊ดวิลนะครับเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็จะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย กรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างในราชอาณาจักรโปรแกรมนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างนะครับบริษัทคมกิจได้ทำสัญญารับจ้างออกแบบคำนวณโครงสร้างทางยกระดับโครงการ1ซึ่งบริษัทคมกิจได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานคำนวณโครงสร้างบางส่วนกับบริษัทในต่างประเทศโดยบริษัทในต่างประเทศจะต้องดำเนินการออกแบบและก็คำนวณโครงสร้างในต่างประเทศแต่ผลงานเอามาใช้ในประเทศในกรณีนี้ก็จะต้องหักหน้าที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายค่าบริการไปยังบริษัทที่ต่างประเทศนะครับส่วนการวางแผนเรื่องภาษีออกให้ก็ในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายถ้าไม่มีข้อตกลงเจรจาจึงจะเป็นประเด็นปัญหาในภายหลังในกรณีดังนี้เนี่ยเมื่อจะต้องหักหน้าที่จ่ายจึงต้องมีการวางแผนในเรื่องของภาษีที่จะออกให้ด้วยว่าทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ถ้าตกลงไว้อย่างชัดเจนภาษีออกให้ก็จะถือเป็นค่าบริการด้วยแต่ถ้าหากไม่ได้ทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนการออกให้ก็อาจจะเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้แต่ไม่สามารถจะเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีได้ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์จึงต้องมีการตกลงในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการนั่นเองการวางแผนการใช้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดนะครับในแต่ละวันกับในลักษณะที่2ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่อัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ซึ่งก็จะคำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นเมื่อมี2อัตราก็อยู่ที่กิจการจะเลือกวิธีการว่าเราจะเลือก ช้อัตราแลกเปลี่ยนในวิธีการที่1หรือ2แต่เมื่อใช้แล้วก็จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและตลอดไปการจะเปลี่ยน

0: เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในวิธี1เป็น2หรือ2เป็น1ก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวได้ส่วนในเรื่องของกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าอันนี้ก็จะเป็นเคสของบริษัทอิ่มเอมเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรอบบัญชีที่ผ่านมาไม่เคยนำเข้าเคมีภัณฑ์การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ผ่านมาสั่งซื้อจากกิจการอื่นในประเทศรอบบัญชีนี้กิจการได้มาเปลี่ยนกลยุทธ์มานำเข้าเคมีภัณฑ์จึงตั้งแผนกจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศทางบริษัทคาดว่าจะมีการนำเข้าเคมีภัณฑ์จากหลากหลายประเทศด้วยซ้ำดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ศึกษาก็จะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรในการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าเคสของบริษัทอิ่มเอมก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือความชำนาญในการนำเข้าเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ชำนาญนะครับก็จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ตัวแทนในการนำเข้าเนื่องจากเราขาดความชำนาญนะครับก็จะต้องคัดเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นผู้นำเข้าแทนหรือเป็นตัวแทนอย่างเช่นพวกชิปปิ้งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการออกแบบในเรื่องของเอกสารในการนำเข้าว่าจะต้องมีรูปแบบใดให้มันเหมาะสมจะต้องจัดทำเอกสารในการนำเข้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางภาษีวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการนำเข้าด้วยการวางแผนภาษีก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นวางแผนในเรื่องของการจ่ายเงินมัดจำไปยังผู้ขายในต่างประเทศว่ามีความเสี่ยงหรือไม่รวมทั้งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนว่าจะเลือกวิธีการใดที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับกิจการโดยจะต้องกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทและก็สุดท้ายก็คือหลังจากที่เราวางแผนในการนำเข้าได้ก็จะรู้ต้นทุนเมื่อรู้ต้นทุนก็สามารถตั้งราคาขายที่เราประสงค์จะต้องมีกำไรเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรของการส่งออกเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็คือราคา FOB บวกด้วยภาษีสัมปทานมิตรตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19 แล้วก็ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นๆการส่งออกในระบบภาษีเราใช้ FOB เท่านั้นนะครับในการคำนวณซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตรา0ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการเสียภาษีแต่ถ้าหากกิจการไม่ทำให้ถูกต้องย่อมส่งผลในการจัดทำรายงานภาษีขายที่ไม่ถูกต้องไปด้วยซึ่งก็จะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจในฐานภาษีในเรื่องนี้การวางแผนฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็จะต้องมีในเรื่องของราคาที่เราตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศและก็มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งออกที่ไม่ต้องรวมมูลค่าของฐานภาษีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าในกรณีที่มีการนำเข้าและส่งออกอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างในชาร์ตนะครับก็จะมีเขตอุตสาหกรรมการส่งออกเขตที่1เขตที่2นะครับถ้าเขตอุตสาหกรรมบริษัทกออยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่1นำเข้ามาอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อกอขายไปยังบริษัทขอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกันอันนี้อัตราก็ถือว่าเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม0เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีผู้บริษัทจอเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากขอกรณีนี้บริษัทจอก็จะเป็นการนำเข้าก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7แต่ถ้าเกิดขอขายสินค้าไปยังคอซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตที่2กรณีนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีก็ถือว่าเป็นการส่งออกก็จะได้รับภาษีในอัตราร้อยละ0เช่นเดียวกัน บริษัทชอส่งสินค้าขายไปยังคอในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอันนี้ก็ถือเป็นการส่งออกก็จะได้รับยกได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เช่นเดียวกันและคอก็ขายให้งอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเขตเดียวกันก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% นะครับอันนี้ก็เป็นอัตรา0แล้วก็เมื่องอนำส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะต้องเสียภาษีในอัตรา0เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นสำหรับการวางแผนภาษีสำหรับการส่งออกนะครับการวางแผนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการส่งออกนั้นมีรายได้จากการส่งออกซึ่งเสียอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตรา0ในแต่ละเดือนจึงมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายกิจการมีสิทธิ์ที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในการซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆจึงต้องวางแผนการขอคืนงั้นการขอคืนเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือขอคืนเงินสดกับขอคืนเป็นเครดิตนะครับซึ่งการขอคืนในลักษณะของบริษัทส่งออกเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราส่งออกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น0จึงนั้นควรจะวางแผนการขอคืนภาษีด้วยการขอคืนเป็นเงินสดจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าการยกยอดเครดิตไปในแบบนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกการขายต่างประเทศก็จะต้องรับรู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศหากตกลงในเงื่อนไข FOB ก็จะเป็นเงื่อนกับการรับรู้มูลค่าฐานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหากตกลงไม่ใช่ไม่เป็นเงื่อนไขของ FOB แต่เป็น CIF การบันทึกภาษีขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีการบันทึกก่อนนะครับส่วนรายได้ทางบัญชีก็จะมีการบันทึกเมื่อมีการส่งมอบที่ท่าเรือในต่างประเทศของลูกค้าจะบันทึกภายหลังซึ่งอยู่ในรอบบัญชีเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB CIF การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าลงเรือดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นทางการค้าระหว่างประเทศแต่ในทางบัญชีจะรับรู้ในตัวลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าลงเรือหรือขึ้นเรือในณท่าเรือไทยประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB และ CIF ปัจจุบันนั้นเราจะบันทึกลูกหนี้ณวันที่เราส่งสินค้าลงเรือนะครับก็คือในประเทศบันทึกลูกหนี้ก็จะทำให้เกิดการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นนะครับลูกหนี้การค้าต่างประเทศก็อยู่ที่ข้อตกลงละอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายขายจะตกลงกับลูกค้าว่าจะให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนไหมถ้าโอนเงินมาก่อนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีความมั่นใจหรือจะใช้ลักษณะให้ลูกค้าชำระค่าสินค้ามาบางส่วนเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เรารู้ว่าลูกค้านั้นซื้อสินค้าเราแน่หรือถ้าเกิดจะทำการให้ลูกค้าทำ letter of credit ก็หมายความว่าไปทำเงื่อนไขกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือหรือสถาบันการเงินนั้นให้ความเชื่อถือกับลูกค้าอันนี้ก็จะทำให้กิจการนั้นลดความเสี่ยงลงไปได้กรณีสินค้าที่เป็นเรื่องของการคืนจากต่างประเทศอันนี้นะครับในกรณีนี้เป็นลักษณะลูกค้าปฏิเสธนะครับก็ขอส่งคืนก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจำเป็นจะต้องทำลายที่ต่างประเทศอาจจะประหยัดกว่าก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะต้องมีการวางแผนนะครับให้รอบคอบว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดนะครับหากเปลี่ยนวิธีการคำนวณก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง2วิธีที่ได้อธิบายไว้ในหน่วยที่8แล้วนะครับก็ลองไปเปิดเนื้อหาตรงนั้นดูว่าเราจะใช้วิธีที่1หรือจะใช้วิธีที่2แต่ถ้าเราใช้วิธีที่1ของธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล่องตัวกว่าอันนั้นก็อยู่ที่กิจการนะครับส่วนในวิธีที่2เป็นอัตราอ้างอิงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ก็ต้องหาข้อมูลในการตั้งหนี้แต่ตอนที่รับชำระมาก็จะเกิดผลกำไรขาดทุนก็จะต้องเป็นไปตามวิธีการบัญชีก็คือต้องบันทึกผลกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนนั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศณวันสิ้นรอบอันนี้ก็จะต้องมีการแต่งค่า ว่าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อหรืออัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารรับซื้อหรือขายนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเราเลือกอัตราไหนและก็ต้องใช้อัตรานั้นอย่างสม่ำเสมอการจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จะต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศสินทรัพย์ถาวรนะครับอันนี้ก็จะต้องวางแผนให้ดีนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาษีก็อย่างเช่นตัวเครื่องจักรที่เรานำเข้าต้องมีการติดต่อและก็ทดสอบเครื่องจักรข้อตกลงในการซื้อเครื่องจักรกรณีที่แยกค่าบริการในการติดตั้งเรื่องทดสอบเครื่องจักรการสอบทานหรือการสอนงานให้กับพนักงานก็อาจจะทำให้กิจการต้องจ่ายค่าซึ่งก็จะมีประเด็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับค่าบริการดังกล่าวก็จะต้องนำส่งภาษีในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายด้วยอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเราได้ตกลงการซื้อรวมถึงค่าบริการดังกล่าวหรือไม่ก็ต้องแยกประเด็นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้นทุนนั้นจะต้องรวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปจนทำให้เครื่องจักรสามารถจะใช้งานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบัญชีละว่ามาตรฐานการบัญชีจะต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์ถาวรมาใช้งานก็จะต้องรวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้นการกระทบรายได้ทางการบัญชีกับรายได้ภาษีอันนี้ก็คือรายการที่จะทำให้รายได้50สูงกว่า30หรือรายได้ที่ทำให้รายการพงศ์50ต่ำกว่า30ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาให้เห็นพิจารณากระทบรายได้ว่ายอดรายได้ที่สูงกว่าพพ30ที่เราไม่นับรวมเป็นฐานภาษีนั้นมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการนำเข้าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่ไม่ได้เป็นการส่งออกหรือยอดรายได้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่ต้องเสียภาษีส่วนรายได้ที่ต่ำกว่าก็อาจจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับล่วงหน้านะครับหรือกรณีที่ขายหรือให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นนำสินค้าไปใช้ในกิจการนอนแวดหรือการนำรถยนต์นั่งนะครับไปใช้ในกิจการของตนเองหรือการนำสินค้าไปใช้ในกิจการเพื่อการรับรองนั่นเองในรายการที่ทำให้รายได้สูงและต่ำยังมีอีกหลากหลายนะครับอันนี้ก็ไปศึกษารายละเอียดได้ในเอกสารชุดวิชา32447นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนนี้กรณีศึกษาวางแผนภาษีการส่งออกอันนี้เป็นกรณีอิมเอิบก็ได้มีการจดทะเบียนการขายและก็ให้เช่ายางเครื่องบินที่เกิดขึ้น6แห่งในต่างประเทศนะครับตรงกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการเคสที่จะให้คุณศึกษาว่ามีการขายและให้เช่าในต่างประเทศมีเรื่องที่เราจะต้องมีประเด็นก็คือคลัง6แห่งต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็คือไม่ต้องจดเพราะมันเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมีสิทธิ์เอามาเป็นค่าใช้จ่ายก่อนในประเทศได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศก็จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของกิจการเสียภาษีนิติบุคคลทั้งสิ้นนะครับหรือการประกอบการตัวกลางจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันนี้การขายหรือให้เช่ายางเครื่องบินในประเทศก็จะต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการในต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนในเรื่องของเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่ถือว่าภาษีซื้อสามารถนำมาใช้หมดไม่ต้องขอเฉลี่ยนะครับอย่างที่ขายในประเทศก็ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลการส่งออกไปเก็บที่คลังก็ถือว่าเป็นการส่งออกในรอบบัญชีที่ส่งออกจึงถือว่าเป็นรายได้ของกิจการเช่นเดียวกันนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพู

0: ูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: อ
2: ้
3: า
2: วเรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่ง2คำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยของรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่2ก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่3คือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษี2รายการนี้นะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับมรดกภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกนะคะที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะสายแท็กตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะสแตมป์ดิวตี้แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูปที่แสดงให้ดูใน PowerPoint นะคะก็คือเป็นดวงตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยสรุปภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่

รัฐเรียกเก็บจากบุคคลนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการจากราคาแล้วก็วัดจากปริมาณนะคะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rate ก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะวิธีที่3ก็คือการหักภาษีณที่จ่ายนะคะและสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับ

นะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับนะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินไปนั่นเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5% นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมีคำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำแปลว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะบันทึกบัญชีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000มีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210 บาทนะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูตรงข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขาย
ตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ 2,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักภาษีณที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external document เอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่2นะคะคือใบส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรองลงมานะคะชนิดที่2คือเอกสารจากภายในส่งออก
ส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่าง

หนึ่งก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทําขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้าประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทําขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use เอกสารประเภทนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบเบิกของแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนํามาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะส่วนที่2ก็คือใบกำกับภาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายในทางภาษีแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือบัญชีตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเช่นกันนะคะก็คือบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็บัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะมาดูในส่วนแรกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีก็จะมี2ประเภทนะคะ1คือสมุดรายวันหรือ journal 2ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ ledger นะคะ journal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่2ก็คือ ledger ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญชีรายวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นๆตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคศิลป์นะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลก่อนนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆนะคะงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงรายการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกัน
นะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัด

ายกำหนดให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อ1ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากรข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: เมื่อเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยไหมครับที่รับประทานอาหารเยอะแยะมากมายแต่กลับรู้สึกหิวเร็วอ่อนเพลียและน้ำหนักขึ้นง่ายสาเหตุอาจจะไม่ได้มาจากปริมาณอาหารทั้งหมดแต่มันซ่อนอยู่ในความไร้กาจของ empty calories หรือว่าแคลอรี่ว่างเปล่านั่นเองครับวันนี้ในช่วงอยู่ดีกินดีอาจารย์ X จะพาไปดูกันว่าแคลอรี่เหล่านี้มาจากไหนและส่งผลเสียต่อสุขภาพเราอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือคำว่า empty calorie หรือแปลเป็นไทยว่าเป็นแคลอรี่ที่ว่างเปล่านั่นเองนะครับแคลอรี่ที่ว่างเปล่าคืออะไรนะครับมันก็คือแคลอรี่หรือพลังงานที่มาพร้อมกับอาหารที่ให้พลังงานก็จริงแต่กลับมีสารอาหารอื่นๆที่สำคัญในปริมาณที่น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับฟังดูก็เหมือนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับแคลอรี่เหล่านี้นะครับเป็นประจำก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้นั่นเองนะครับและอาหารที่เรารับประทานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นในกลุ่มที่เรียกว่าให้ empty calorie ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่า empty calorie นั้นซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับและเราจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไรนั่นเองครับempty calorie หรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าส่วนใหญ่แล้วเป็นพลังงานที่มาจากน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะครับทำให้อาหารที่มีน้ำตาลกับไขมันเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่กลับไม่มีตัววิตามินและก็แร่ธาตุซึ่งถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญนะครับหรือบางครั้งในเรื่องของโปรตีนและใยอาหารก็มีน้อยมากๆหรือแทบที่จะไม่มีเลยซึ่งก็มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับลองมองดูรอบๆตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะพบว่าอย่างเช่นพวกขนมหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้โดนัทนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆอย่างเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังและแม้แต่น้ำผลไม้บางชนิดนะครับก็อาจจะจัดอยู่ในเรื่องของ empty calorie ได้นะครับเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นพวกเบคอนไส้กรอกอาหารจานด่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์เกอร์นะครับตัวพิซซ่ารวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จัดอยู่ใน empty calorie ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับการวิจัยนะครับก็พบว่าคนเรานั้นได้รับตัว empty calorieในปริมาณที่สูงมากในแต่ละวันนะครับโดยผู้ชายเนี่ยได้รับเฉลี่ยถึงประมาณ923แคลอรี่ต่อวันนะครับในขณะที่ผู้หญิงก็ได้รับอยู่ที่ประมาณ

0: 624แคลอรี่ต่อวันซึ่งถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นกลุ่ม empty แคลอรี่เข้าสู่ร่างกายเป็นประจำทุกๆวันในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ในเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องของภาวะขาดสารอาหารอื่นๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ empty calorie ไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของปัญหาสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่สำหรับเด็กๆนะครับสมมติว่าเราดูแลเด็กๆเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องของ empty calorie ด้วยนะครับซึ่งก็มีการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าในกลุ่มเด็กอายุประมาณ 2-18 ปีเนี่ยได้รับ empty calorie สูงถึง 40% ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่พวกเขาได้รับในแต่ละวันนั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากในเรื่องของ empty calorie นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกน้ำอัดลมนะครับน้ำผลไม้ขนมไอศครีมต่างๆรวมไปถึงพวกคุกกี้มัฟฟินพิซซ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เด็กอเมริกันนะครับก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับแล้วเราจะหลีกเลี่ยง empty calorie ได้อย่างไรนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการหันไปรับประทานอาหารที่สดใหม่นะครับไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยงานวิจัยนะครับก็พบว่าของว่างเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญเลยที่เราจะได้รับ empty calorie เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เยอะนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของชนิดอาหารที่เรารับประทานเป็นอาหารว่างนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราควรที่จะรับประทานอย่างเช่นตัวโยเกิร์ตแล้วก็มีการเติมในเรื่องของผลไม้สดลงไปในโยเกิร์ตนะครับก็จะช่วยให้เราได้รับอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายมากกว่าการกินพวกขนมขบเคี้ยวหรือน้ำอัดลมพวกนั้นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอาหารเช้าบางคนก็อาจจะเป็นตัวกลุ่มของ empty calorie ได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของบางคนกินซีเรียลที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆนะครับเป็นอาหารเช้าก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าแทนก็จะทำให้ได้รับในเรื่องของพลังงานและก็สารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันง่ายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าก็ควรที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการรับประทานพวกน้ำอัดลมหรือผลไม้นะครับมาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ได้มีปริมาณน้ำตาลนะครับอย่างเช่นน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานอาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวหรือเป็นเค้กเป็นคุกกี้เป็นอาหารหวานนะครับง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนอาหารกลุ่มนี้นะครับเป็นการรับประทานผลไม้สดเป็นอาหารว่างแทนตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่านั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการอ่านฉลากโภชนาการเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเข้าสู่บ้านของเรานั่นเองนะครับดังนั้นการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อที่จะดูว่าในฉลากโภชนาการเนี่ยนะครับอาหารที่เราเลือกรับประทานเนี่ยให้สารอาหารประเภทใดบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาหารที่เป็น empty calorie คุณผู้ชมอ่านฉลากแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ว่านะครับมีปริมาณพลังงานที่มาจากตัวน้ำตาลกับไขมันเท่านั้นนะครับตัวโปรตีนใยอาหารวิตามินและธาตุต่างๆแทบที่จะไม่มีเลยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะซื้อเข้ามาที่บ้านนั่นเองนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารและโภชนาการพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: กุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีอยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารที่คุ้มค่าต่อร่างกายในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะหยิบอาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามลองถามตัวเองก่อนนะครับว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรกับร่างกายของเราบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับแต่สิ่งดีๆและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงครับในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำว่าค้ำประกันอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมีผลผูกพันทางกฎหมายที่หลายคนมักมองข้ามบางคนค้ำให้เพื่อนหรือบางคนค้ำให้ญาติด้วยความหวังดีแต่สุดท้ายกลับต้องรับผิดชอบหนี้แทนโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการค้ำประกันคืออะไรต้องรู้อะไรก่อนเซ็นและทำอย่างไรถึงจะไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านหลายคนมักกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเนื้อไม่

0: ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแล้วยังเอากระดูกมาแขวนคอเอ๊เรื่องนี้ทำไมมาก็ฟังแล้วเนี่ยน่าหนักอกหนักใจนะครับจริงๆแล้วถ้าเรารู้ไว้ไม่น่าหนักอกหนักใจเลยครับเรื่องที่กำลังจะกล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของการค้ำประกันนะฮะกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันนะฮะการประกันด้วยตัวบุคคลนี่แหละนะครับนะฮะเพื่อนเราเนี่ยนะครับนะเวลาที่เขาเดือดร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเรานี่เองนะครับในเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็มักจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของเงินทองทองใช่ไหมฮะนะฮะซึ่งการพูดคุยถึงเรื่องของเงินทองทองนี่แหละนะครับนะฮะก็ลำดับต่อไปก็จะคุยกันเรื่องของการกู้เฮ้ยมีไหมนะครับนะฮะพอถ้าไม่มีปุ๊บเฮ้ยนะลองดูซิว่าที่ไหนเขาให้กู้บ้างนะฮะก็จะมองไปถึงสถาบันการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนราชการก็อาจจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะครับที่ปล่อยให้มีการกู้ยืมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะฮะในกรณีการกู้ยืมนั้นนะครับบางกรณีเราก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันไว้นะครับเช่นการเอาสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ไปจำนำฮะนะครับไปจำนำไว้นะครับหรือเอาอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้บ้านที่ดินเนี่ยแหละเอาไปจำนองตรีตาไว้ค้ำไว้นะฮะนะฮะประกันไว้นั่นเองนะครับนะฮะประกันไว้อันนี้หรือเรื่องนี้ก็คือในกรณีที่เอาทรัพย์ครับนะฮะไปประกันการชำระหนี้ไว้แต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือเอาตัวบุคคลนี่แหละนะครับเธอนะฮะมาช่วยค้ำหน่อยนะฮะค้ำนะฮะค้ำประกันนะครับนะฮะบางที่ก็อาจจะค้ำคนเดียวโอเคนะครับต่างฝ่ายต่างค้ำบางที่ก็อาจจะใช้บุคคลหลายคนช่วยกันค้ำนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยก็มักจะสลับจับคู่กันนะครับในการที่จะเธอค้ำฉันค้ำเธอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะการค้ำประกันเนี่ยซึ่งเป็นการประกันการชำระหนี้โดยบุคคลเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็จะมีหลักการวางอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะนะก่อนนั้นเนี่ยนะครับการค้ำประกันเนี่ยก็เหมือนการยอมตนเข้าไปผูกพันอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับลูกหนี้ร่วมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือลูกหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถที่จะไปเรียกเอากับลูกหนี้คนใดก็ได้ฮะลูกหนี้ร่วมหลายคนเนี่ยนะฮะอย่างกขคเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะ 300,000 บาทสมมุตินะครับนะฮะเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะใครเป็นเจ้าหนี้งองูครับเป็นเจ้าหนี้นะครับนะฮะงองูก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรครับไปเรียกเอาการชำระหนี้เรียกให้กหรือขอหรือคอเนี่ยชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของลูกหนี้ร่วมนะครับที่พูดให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับนะฮะแต่ทีเนี้ยนะครับนะฮะการค้ำประกันในปัจจุบันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาบ้างนะครับนะฮะซึ่งการค้ำประกันเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันนะครับตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับนะฮะพูดกันแบบสรุปความก็คือเนี่ยผู้ค้ำประกันเป็นคนที่ยืนยันเป็นคนที่ไปประกันนี่แหละครับประกันลูกหนี้กับตัวเจ้าหนี้นะครับว่านะฮะคุณเจ้าหนี้ครับถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผมจะชำระหนี้ให้นะครับโดยการค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันนะครับนะฮะทีนี้สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้ำประกันนะครับนะหน้าที่ของผู้ค้ำประกันก็คือรับผิดแทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้เขาผิดนัดชำระหนี้นะครับนะฮะแต่กฎหมายก็ให้สิทธิ์คุ้มครองผู้ค้ำประกันเช่นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ครับไปตามทวงจากลูกหนี้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับนะเขาเรียกว่าสิทธิเกี่ยงไปก่อนนะเจ้าหนี้ไปก่อนนะไปคุยกับลูกหนี้ก่อนนะครับนะฮะสิทธิได้รับการแจ้งเมื่อผู้กู้ผิดนัดนะครับนะฮะสิทธิฟ้องกลับไปที่ลูกหนี้หากตนต้องชำระหนี้แทนนะครับนะฮะทีนี้ความเสี่ยงล่ะครับนะฮะความเสี่ยงของการเอาตนหรือยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้เนี่ยนะครับนะฮะการค้ำประกันก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณผู้ชมจำได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งและบางครั้งยังเอากระดูกมาแขวนคออีกดังนั้นความเสี่ยงก็อยู่ที่กระดูกที่จะมาแขวนคอในอนาคตนี่แหละนะครับนั่นก็คือนะครับหากลูกหนี้ผิดนัดจริงๆเนี่ยเจ้าหนี้ก็เรียกเอาจากผู้ค้ำได้นะครับเรียกเอาจากผู้ค้ำได้แค่ไหนก็อาจจะได้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะหรือในกรณีก็อาจถูกยึดทรัพย์หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับนะฮะหรือข้อมูลของเครดิตผู้ค้ำนะฮะก็อาจได้รับผลกระทบนะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไป ค้ำประกันไข่หรือเรียกง่ายว่าก่อนจะไปค้ำไข่เนี่ยต้องคิดให้รอบคอบเพราะนะฮะผลในทางกฎหมายบางทีเนี่ยเราไม่ได้ก่อแต่เราต้องได้รับผลกระทบในนิติสัมพันธ์ของลักษณะค้ำประกันนี้ได้นะครับนะฮะแล้วก็หากจำเป็นต้องค้ำจริงๆฮะก็มีข้อควรพิจารณาหน่อยนะคุณว่าที่ผู้ค้ำประกันทุกท่านครับนะครับนั่นก็คือต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดเก็บสำเนาไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะถ้าตนไม่มีตังค์อยู่แล้วเนี่ยไปค้ำคนอื่นก็ต้องคิดในอนาคตว่านะครับคิดไปถึงอนาคตนะฮะว่าเออถ้าเขาผิดนัดเราจะมีเงินชำระแทนเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้จริงๆก็ดูวงเงินนะครับดูวงเงินในสัญญาค้ำประกันนะครับนะฮะดังนั้นการค้ำประกันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนก็จริงครับแต่ก่อนที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนเราต้องคิดให้เยอะๆครับว่าในวันหนึ่งถ้าเพื่อนผิดสัญญาเพื่อนจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพียงใดนะครับ
1: การค้ำประกันคือความรับผิดชอบที่ต้องคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะสิ่งที่เราเซ็นอาจมีผลต่อชีวิตทางการเงินของเราอย่างยาวนานเลยนะครับการรู้เท่าทันกฎหมายคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับใครที่ชอบถ่ายรูปแต่ยังไม่มั่นใจเรื่องการแต่งภาพต้องอย่าพลาดตอนนี้เลยนะครับเพราะรู้ทันไอทีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเครื่องมือสุดล้ำอย่าง Gemini Banana ที่ช่วยเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้ดูโปรได้ในพริบตาทั้งง่ายและรวดเร็วรวมถึงเต็มไปด้วยลูกเล่นที่ทำให้การแต่งภาพสนุกขึ้นกว่าเดิมไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
2: สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างยังอยู่ที่โปรแกรมตกแต่งภาพนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของ Gemini นะครับต้องบอกเลยครับตั้งแต่ Google นะครับมีการประกาศตัวโมเดลที่ชื่อว่าBanana นะครับโมเดลกล้วยนะครับความสามารถในการตกแต่งภาพของโมเดล Gemini Banana เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเราสามารถที่จะอัพโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งภาษาไทยแล้วเนี่ยครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็ให้เขาช่วยตกแต่งภาพให้กับเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปที่ Play Store นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android แล้วก็สำหรับคนที่ใช้ Apple นะครับก็โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Gemini มาติดตั้งในเครื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์พี่ฉ่างจะลองพาไปให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเซิร์ชไปที่โปรแกรม Gemini นะครับก็พิมพ์คำว่า Gemini นะครับ Gemini ตรงนี้นะครับนะครับก็จะปรากฏนะครับไอคอนสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ Google Gemini ซึ่งตอนอาจารย์พี่ฉ่างได้โหลดแอปพลิเคชันนี้ครับติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าใครไปเจอไอคอนแปลกๆที่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่าไปโหลดนะครับปัจจุบันมีบริษัทต่างๆเนี่ยทำแอปพลิเคชันเรียนแบบเยอะมากนะครับอันนั้นไม่สนับสนุนให้ใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดโอเพนขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างประมาณอย่างนี้นะฮะถ้าระบบมีการให้เราเนี่ยนะครับล็อกอินนะครับแอคเคาท์ของ Gmail เราก็ทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยทีนี้เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว Gemini ก็จะทักทายเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีไอคอนต่างๆที่เขียนว่า create image อยู่แล้วเนี่ยหรือแปลว่าสร้างภาพก็สามารถกดได้เลยหรือถ้าใครไม่มีนะครับลองกดไปที่ปุ่มที่อยู่ข้างล่างข้างๆปุ่มบวกนะครับเป็นไอคอนที่มีวงกลมแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดแล้วก็วงกลมนะครับลองกดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคำว่า create image เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครใช้เวอร์ชันภาษาไทยนะครับก็จะแปลตรงๆครับคือสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหาสัญลักษณ์ที่เขียนว่า create image หรือสร้างภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปกล้วยนั่นเองนะครับเพราะเป็นโมเดลบานาน่านะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคำว่า image นะครับทีนี้เราต้องการให้ AI ทำอะไรให้นะครับให้เราจินตนาการครับว่าเราจะต้องสั่ง AI ให้ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่นะครับทีนี้โจทย์แรกที่อาจารย์ไม่ฉ่างจะทำก็คืออาจารย์ไม่ฉ่างมีคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีภาพเก่าๆใช่ไหมภาพเก่าๆนะฮะก็อย่างที่เห็นในแกลเลอรี่นี้นะครับก็มีภาพคุณพ่อคุณแม่นะเราจะลองนะครับให้ AI เนี่ยตกแต่งภาพเดิมที่สมัยโบราณนะครับให้ดูสีสันสดใสขึ้นนะครับนะแล้วเราก็กดดันเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดดันไปแล้วอัพโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วนะครับบางท่านอาจจะถามว่าอาจารย์ไม่เห็นต้องใช้ AI เลยปกติมันมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถโหลดแอปมาแล้วก็แต่งสีได้นะครับ ช่อยู่ครับแอปพวกนั้นเวลาใช้งานไปเนี่ยครับมันจะมีติดโฆษณาบ้างใช้ไปสักพักปุ๊บเฮ้ยอยู่ดีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วเราเผลอไปกดนะครับรับประกันเลยครับเครื่องอาจจะโดนสปายแวร์หรืออาจจะรำคาญใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่ใน Gemini ครับเพราะ Gemini เนี่ยเขาเปิดให้เราใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเมื่อเราอัพโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปเลยครับปรับแต่งโทนสีนะครับของภาพนะฮะให้มีความสดใสนะครับสดใสเหมาะกับนะครับเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Enter เลยนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแรกของเราในวันนี้หรือคำสั่งแรกก็คือช่วยปรับแต่งโทนสีภาพโบราณของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับเป็นไงครับภาพคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ชังหล่อไหมครับนี่สีอย่างนี้เลยครับคุณแม่ก็ปากแดงแป๊ดเลยนะครับสาเหตุที่ใช้ภาพของคุณพ่อคุณแม่ก็เพราะว่าถ้าไปใช้ภาพของคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับงั้นก็ใช้ภาพของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉางเองเลยนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามุมขวาล่างของหน้าจอเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนดวงดาวครับดวงดาวสีแฉกนะครับมองเผินๆอาจจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับข้าวหลามตัดคือรูปของสัญลักษณ์ของไพ่ใช่ไหมครับนะก็นี่แหละครับทำให้เรารู้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่สร้างด้วย AI นะครับทีนี้เนื่องจากภาพนี้ฉากด้านหลังของพ่อแม่ของอาจารย์ฉางเนี่ยครับยืนถ่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่ด้านหลังเป็นฉากกำแพงสีใช่ไหมครับดังนั้นอาจารย์ฉางอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยไปยืนถ่ายรูปอยู่ที่ริมทะเลนะครับก็เลยปรับสั่งให้ปรับแบ็คกราวด์ได้เลยนะครับปรับภาพนี้ให้ผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงสองคนนี้ไปยืนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป อยู่ที่ริมทะเลนะครับในช่วงเช้าแสงแดดสวยงามนะครับแสงแดดสวยงามนะครับเหมือนกับเราทำภาพพรีเวดดิ้งให้พ่อเราแม่เราใหม่เลยนะครับนะอ่ะก็กด Enter ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะปรากฏภาพที่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉางเนี่ยไปยืนถ่ายอยู่ริมทะเลนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่อาจจะยังไม่เห็นเต็มตัวดังนั้นเราจะขอให้ AI ช่วยปรับแต่งให้เห็นเต็มตัวด้วยนะครับขยายภาพนะครับขยายภาพนะครับให้เห็นเต็มตัวนะครับเต็มตัวหัวจดเท้านะครับหัวจดเท้านะครับจดเท้าและขนาดภาพนะครับขนาดภาพทีนี้เราต้องรู้นิดนึงมันต้องเป็นลองช็อตนะครับเป็นลองช็อตนะครับลองช็อตคือภาพระยะไกลนะครับโอเคนะลองดูครับว่า AI จะเข้าใจคำสั่งที่อาจารย์พี่ชังสั่ง AI หรือเปล่านะครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วภาพของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์พี่ชังแบบเต็มตัวนะครับ AI ทำการต่อขาของคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมครับว่าการตกแต่งภาพด้วย Gemini Banana ไม่ได้ยากเลยได้ทั้งภาพที่สวยว้าวและดูมืออาชีพในเวลาไม่นานใครที่อยากลองสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองก็สามารถเริ่มได้ทันทีเลยนะครับวันนี้ในช่วงชีวิตดีมีสุขจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอนงท่านเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาที่ทุ่มเทพัฒนาการเรียนการสอนและนำนวัตกรรมจากต่างประเทศมาปรับใช้และฝึกสอนกับนิสิตทันตแพทย์ของไทยแม้ว่าวันนี้นะครับท่านจะอยู่ในวัยกว่า80ปีแต่ท่านยังคงกระฉับกระเฉงเดินทางไปเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องไปติดตามชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังบวกของคุณหมอนงกันครับ
3: ชีวิตก็คือสิ่งที่ได้ถูกกำหนดแล้วชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปเทคโนโลยีมันไม่ใช่ของยากถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะคนเราทำกรรมดีเนี่ยมันก็จะยืดอายุเราไปเองถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะถ้าเราสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายมันก็จะดีด้วยไม่ทุกข์สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์อดีตเป็นข้าราชการภาควิชารังสีวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ตั้งใจสูงมากเลยค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีความคิดว่าคุณหมอเนี่ยเป็นบุคลากรที่คนเคารพนับถือใช่ไหมคะคณะทันตแพทย์เนี่ยเขารับสายตรงเปิดรับเลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับสายตรงค่ะเขารับโดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยได้เข้ามาทันตแพทย์ตรงๆเลยค่ะแล้วก็ทำงานตามรูทีนที่เขากำหนดให้นะคะคือการเรียนการสอนแล้วก็คุมการปฏิบัติการของนิสิตนะคะก็จะมีเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์ของรังสีแล้วก็การป้องกันอันตรายเทคนิคการถ่ายภาพรังสีทั้งในปากนอกปากแล้วก็การวินิจฉัยโรคเพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติในภาพรังสีเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยได้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นคือความสำคัญค่ะเกษียณอายุราชการทั่วไปก็คือไปอยู่กับบ้านดูหนังดูทีวีอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทำอยู่ก็คือทำคลินิกตอนเย็นนะคะประมาณ40เนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขามาบอกว่าเขาจะชวนไปสอนที่คณะทันตแพทย์ติดตั้งใหม่ที่พิษณุโลกเป็นตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อเป็นอาจารย์นะคะตอนที่อยู่จุฬาเนี่ยหัวหน้าภาคให้เป็นคนเขียนสเปคเครื่องมือเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องหาเครื่องมือเข้ามาให้ที่ภาคเครื่องมือที่ทันสมัยเลยดีที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคนไปซื้อมาคือเป็นคนไม่กลัวแพงนะคะปีที่นู่นก็ต้องลุยหน่อยค่ะเพราะว่าเอกสารการสอนทุกอย่างเราต้องทำหมดบางหัวข้อเราไม่ได้สอนเราก็เตรียมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สิ่งนึงที่ประทับใจมากคือน้องที่อยู่เนี่ยลาออกแล้วเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนที่เชียงใหม่กลับมาเข้ามาบอกผมไปสอนกับคนที่เกษียณเนี่ยความรู้เขาอยู่แค่นั้นอาจารย์นี่ไม่เคยหยุดเลยจริงๆแล้วเป็นคนชอบประเมินตัวเองอยู่แล้วแต่เราจะมาชมตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแล้วพอมีคนมาชมก็ภูมิใจค่ะตรงนั้นอะแต่ว่าหลังจากเกษียณมาเนี่ยนอกจากมาสอนหนังสือแล้วเนี่ยยังทำคลินิกที่จุฬาอยู่จนกระทั่งอายุ80ค่ะถึงได้เลิกส่วนตัวนะคะคิดว่า6เดือนเนี่ยเร็วเกินไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำฟันก็ไม่ถูกและสถานะทางเศรษฐกิจทุกคนก็ไม่เท่ากันคนไข้ทุกคนนะที่มารักษาด้วยจะบอกว่าขอให้มาพบหมอเนี่ยปีละครั้งนะถ้ามีปัญหาก่อนก็ให้มาได้เลยแต่คนไข้นะคะ 90% มาตามนัดจริงๆค่ะเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากๆเลยแต่ว่าเป็นคนกระฉับกระเฉงค่ะคือเดินทั้งวันได้ค่ะลุกทำโน่นทำนี่ได้ทั้งวันอันนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้นิดหน่อยคือไปประชุมเกาหลีน้องคนเนี่ยเขาก็เดินไปวัดซึ่งไกลสุดไปนะประมาณหลายกิโลค่ะก็เดินไปพักไปก็ตามวัยค่ะพอตอนเย็นกลับมาทานข้าวด้วยกันเขาก็ถามอาจารย์ออกกำลังกายเปล่าอุ้ยพี่ไม่ออกพี่ขี้เกียจพี่ก็แค่เป็นคนกระฉับกระเฉงเนี่ยก็เห็นอายุมากแล้วไงฮะคำว่าสูงวัยเนี่ยมันควรจะใช้กับคนที่สมรรถภาพเริ่มลดลงนะคะแต่ตรงไหนก็ตรงนั้นอ่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะที่บอกเกษียณรอบ2แล้วเนี่ยเราก็คิดง่ายๆว่าเราอยากทำอะไรก็ทำแต่เรื่องเที่ยวนั้นในประเทศยังไปอยู่นะคะแต่ต่างประเทศตัดไปมันมีภาวะความดันโลหิตสูงเพราะว่าเคยเส้นโลหิตในสมองมันค่อยๆแตกมันก็สุดลงไปแล้วก็เอ็นไปพิงฝาหนังอย่างเงี้ยตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์แล้วก็มีคนไปช่วยเนี่ยคือวันจันทร์ตอนหลังเที่ยงแล้วอาแปะคนนึงเขาทายบอกว่าคนเราทำกรรมดีเนี่ยมันก็จะยืดอายุเราไปเองอันนี้คงจะจริงเพราะว่านี่มัน86แล้วใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วก็มาทำอาหารเช้าเสร็จถ่ายรูปค่ะลงอินสตาแกรมกับ Facebook ข้าวต้มมั่งอาหารฝรั่งมั่งพยายามเปลี่ยนเพราะว่าถ่ายรูปลงเนี่ยคนจะต้องมาคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยวันไหนไม่ลงก็ต้องมีการบอกว่าอ้าวทำไมหายไปเขามีความรู้สึกว่านึกอะไรไม่ออกจะได้ดูที่เราทานอะไรเงี้ยก็เนี่ยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ถ้าทุกคนไม่เรื่องมากนะคะทุกคนมีความสุขแน่นอนค่ะหาง่ายๆรอบตัวเรานะคะจริงๆแล้วอะไม่ยากเลยจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันไม่ใช่ของยากถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์นี่ตั้งแต่ LINE Instagram Facebook รุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะมีเล่น LINE อยู่2คน ม่จำเป็นว่าจะต้องเราเก่งไปหมดถึงไม่รู้อะไรถามค่ะเด็กก็เป็นครูได้ปัจจุบันเนี่ยอยากรู้ปั๊บเนี่ยเสิร์ชหาเลยค่ะถึงบอกว่าความรู้อาจเรียนทันกันหมดไงฮะเพราะฉะนั้นเรียนได้แต่เขาไม่สนใจเท่านั้นเองนั่นก็คือปล่อยให้ตัวเองแก่ไงฮะแต่นี่ไม่ยอมแก่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกันแต่ในส่วนตัวเนี่ยชีวิตก็คือสิ่งที่เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่ได้ถูกกำหนดแล้วก็มีความเชื่อว่าเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกสิ่งที่ยึดมาประจำก็คือว่าฉันคบคนที่ความดีคนเรามีทั้งดีและชั่วเราก็ไม่เอาความชั่วเข้ามาคิดเราก็จะสบายใจถ้าเราสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายมันก็จะดีด้วยเป็นนิสัยของเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดนี่ก็คือเราก็จะสบายใจมากๆค่ะ
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

นักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโมดูลที่11แล้วนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนดังนี้1การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19 3ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมได้ 2. เชื่อมโยงปัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้ 3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อโลกได้ตอนที่ 1. นะครับการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2เรื่องก็คืออันดับแรกก็คือการล่าอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาอาณานิคมนะครับและก็แสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้นะครับ2อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปนะครับไปยังดินแดนต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยจะลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีไปเจออุทกภัยไปเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเซฟในการเดินทางนะครับส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกำลังทางทหารกำลังทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะครับซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสำรวจการทางทะเลนะครับถามว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำไมถึงเดินทางทางทะเลก็เพราะว่าในช่วงนั้นมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสงครามครูเสดเกิดขึ้นมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นช่วงที่เอาง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่การค้าขายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปถามว่ามีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันก็โดนแทนที่ด้วยพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่ควบคุมบริเวณเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสกับพ่อค้าสเปนเนี่ยจึงมองหาหนทางนะครับที่จะนำเอาสินค้าต่างๆนะครับจากโลกตะวันออกหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะครับเอามาใช้ในยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้โปรตุเกสกับ

สเปนนั้นเดินทางออกจากดินแดนตนเองทางทะเลนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้คนละเส้นทางกันนะครับทางฝั่งสเปนนะครับประเทศใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ก็ได้อิทธิพลในการเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางจากสเปนเดินทางมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับไปเจอทวีปอเมริกานะครับเจอทวีปอเมริกาก็เข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆของพวกแอสเท็กนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปยังข้ามไปอีกฝั่งนึงก็คือบริเวณแถวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาจากคำว่าฟิลิปนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ในช่วงนั้นของสเปนนั่นเองนะครับก็คือพระเจ้าฟิลิปนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับก็ได้รับภาระหน้าที่ก็คือเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันออกการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าล่องลงใต้ไปก่อนไปเจอทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้าที่ไปทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านั้นโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินทางไปยังทวีปอเมริกาก่อนแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับก็ได้เดินทางไปมีอาณานิคมก่อนนั้นแล้วก็คือบราซิลนะครับก็คือบราซิลแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นมีทรัพยากรมากมายป้อนเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับต่อมาก็มีการเดินทางนะครับลงมาอย่างทางใต้เข้าสู่แอฟริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อมแหลมกุดโฮปไปเจออินเดียก่อนนะครับเมื่อไปเจออินเดียเสร็จแล้วก็เข้าไปทำสถานีการค้าต่างๆนะครับก็คือทำโกดังทำท่าเรือนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าต่างๆนะครับมาขายยังโปรตุเกสนะครับจากนั้นปรากฏว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ยุโรปต้องการมากก็คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันดันอยู่ที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินทางไปจำนวนมากนะครับเดินทางไปเรือจำหลายๆลำเลยนะครับก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดการขยายเศรษฐกิจการค้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต้องการสินค้านะครับก็คือการต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับการเดินทางไปนะครับไปซื้อกับการไปปกครองการไปปกครองถูกกว่านะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นของการอะไรฮะก็คือการเริ่มต้นของการยึดครองอาณานิคมนะครับการยึดครองอาณานิคมนั้นทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสเหมือนกันก็คือเดินทางเข้าไปก็ใช้กำลังทหารในการปราบปรามผู้ต่อต้านนั่นเองนะครับต่อมาก็สามารถที่จะยึดครองบริเวณตรงนั้นได้แล้วก็นำเอาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้าไปนะครับการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาค้าขายยังยุโรปแล้วก็ได้กำไรกับเมืองแม่ไปแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ในอาณานิคมนั้นก็มีความถดถอยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศเอ่ยโกโก้เอ่ยกาแฟเอ่ยข้าวมันสำปะหลังยางพารานะครับสินค้าพวกนี้ได้จากอาณานิคมทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสเปนยิ่งกว่านั้นได้รับสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีราคาก็คือทองคำนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแอฟริกาก็จะมีพวกทาสนะก็สามารถนำเอาทาสไปค้าขายได้เพราะว่าทาสนั้นเป็นอะไรเป็นแรงงานกสิกรรมชั้นยอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างของชาวแอฟริกาหรือแอฟริกันเนี่ยจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปนำไปทำเป็นแรงงานของกสิกรรมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้มีการนำเอาบาทหลวงไปด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามองเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีความเจริญดังนั้นจึงเอาบาทหลวงเข้าไปเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยนะครับเป็นภาระของคนขาวนั่นเองตามที่คนยุโรปมักจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปและทำให้ปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยจึงมีการนับถือศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพราะในยุคล่าอาณานิคมช่วงนี้ด้วยดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งส่งผลให้นะครับโปรตุเกสนั้นมีอาณานิคมนะครับก็อยู่3ทวีปก็คืออเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นการได้นะครับด้านอาณานิคมตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่15เลยนะครับก็คือบราซิลนะครับซึ่งมีวัตถุดิบจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้เอ่ยน้ำตาลเอ่ยอ้อยเอ่ยนะครับก็สร้างความร่ำรวยให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการเดินทางสำรวจในแอฟริกานะครับแล้วก็ทำให้

โปรตุเกสนั้นเข้าไปยังประเทศกินีนะครับยังดินแดนกินีแล้วก็มีการนำเอาชนเผ่าต่างๆนะครับในชาวแอฟริกาเนี่ยมาค้าทาสนั่นเองนะครับค้าทาสในที่นี้ก็คือค้าไปเป็นทาสแรงงานให้กับในยุโรปนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆประเทศต่างๆซื้อทาสพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ในอาณานิคมของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากแอฟริกาแล้วนะครับโปรตุเกสก็ยังมุ่งหน้าลงไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะค้าขายกับอินเดียนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการยึดครองในพื้นที่ต่างๆในอินเดียแต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้ทั้งหมดนะครับก็ได้บริเวณเมืองท่านะครับริมทะเลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็การปกครองนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้มีการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณมะละกานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งหมู่เกาะเครื่องเทศนี้เนี่ยนะครับสร้างผลกำไรให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารเอ่ยนะครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่ผูกขาดในการค้าขายก็จะเป็นพ่อค้าอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดตรงนี้ไปได้โปรตุเกสจึงได้รับผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับที่สามารถควบคุมนะครับเส้นทางการเดินเรือนะครับตั้งแต่จีนจนถึงอินเดียได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ควบคุมผลประโยชน์ในระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองบริเวณหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับแล้วก็ช่องแคบมาลากาเราลองมาดูกันนะครับของสเปนด้วยนะครับสเปนเนี่ยก็ยังก็มีการค้นพบในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีดินแดนต่างๆเพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนนั้นเนี่ยได้มีการทำสุริยยางเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นนะครับสเปนได้มีการเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันตกนะครับเข้าไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการปกครองเม็กซิโกนะครับเปรูอาร์เจนตินาชิลีต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าดินแดนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยยังมีแร่เงินแร่ทองคำต่างๆสเปนก็ร่ำรวยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือนะครับไปยังทางตะวันตกต่อไปซึ่งโลกเป็นสันธานกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็จะไปเจอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เมืองที่สำคัญก็คือเมืองมะลิลานะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อให้เป็นถวายเกียรติให้กับพระเจ้าฟิลิปนะครับแห่งสเปนนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อคำว่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการนับถือศาสนาคริสต์มีการโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการค้าขายนะครับนำเอาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานในการเดินทางค้าขายกับจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสเปนกับโปรตุเกสอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในช่วงแรกของการที่จะเดินทางสำรวจเนี่ยนะครับพระสันตะปาปานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแล้วให้มีการลงสนธิสัญญากันเกิดขึ้นก็คือสนธิสัญญาเทอร์เดลซิลัสนะครับที่บอกให้สเปนกับโปรตุเกสนั้นแยกฝั่งกันเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองตอนที่2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับประกอบไปด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19เรื่องที่2มหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องที่3อาณานิคมในทวีปต่างๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18และ19ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายบริบทของยุโรปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้2อธิบายบริบทของชาติในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นมหาอำนาจได้3อธิบายผลที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ก็ส่งผลมาจากการที่ในช่วงคริสตศตวรรษ15ถึง17นั้นนะครับสเปนกับโปรตุเกสนั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามทะเลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาณานิคมอยู่หลากหลายที่นะครับแล้วก็ทำให้2ประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันกันสะสมอำนาจแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับความเจริญต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาที่อังกฤษเป็นที่แรกนะครับดังนั้นเลยจึงทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษจึงก้าวเข้ามา
เป็นผู้นำของการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับกล่าวก็คือนะครับในช่วงแรกนะครับการปกครองหรือการค้าขายต่างๆนะครับของชาวในยุโรปหรือว่าคนในทั้งโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคของการเกษตรกรรมนะครับต่อมาการเกษตรกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็ไปเป็นอุตสาหกรรมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกก็คือความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับวัตถุดิบในชาติยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับอาณานิคมนะครับจึงต้องมีการแสวงหาอาณานิคมนะครับแล้วก็บางครั้งต้องไปซื้อนะครับเมื่อไปซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงเมื่อราคาแพงป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจึงทำให้ก่อให้เกิดวัตถุดิบมันแพงก็คือต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงก่อให้เกิดเริ่มที่จะมีความคิดที่จะออกไปหาอาณานิคมเพื่อที่ต้องการแรงงานด้วยนะครับสินค้าด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณานิคมจะตอบโจทย์ทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับ2ความต้องการตลาดสินค้าในต่างแดนตลาดสินค้าในที่นี้คืออะไรคนรับซื้อนะครับแต่เดิมเกษตรกรรมทำแล้วค้าขายในพื้นที่ต่อมาทำในโรงงานมันได้จำนวนมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนมันได้มากยิ่งขึ้นมันล้นตลาดล้นตลาดต้องหาทางระบายดังนั้นอาณานิคมจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับความต้องการอาหารของชาวยุโรปนะครับยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เดิมทำเกษตรกรรมต่อมาทำอุตสาหกรรมคนละทิ้งไร่นาพืชสวนเดินทางไปยังอะไรเดินทางไปยังโรงงานนะครับเมื่อเดินทางไปยังโรงงานก็ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นเวลานะครับคนทิ้งไร่นาดังนั้นจึงทำให้อาหารนั้นขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนจึงต้องแหละนำเข้าจากดินแดนต่างๆเพราะฉะนั้นการมองหาอาณานิคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปหาอาณานิคมเพื่อที่จะต้องนำเอาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเอ่ยแป้งสาลีเอ่ยต่างๆนะครับป้อนเข้าสู่เมืองแม่นะครับแล้วก็นำมาค้าขายได้นะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรคมนาคมการขนส่งเรือกลไฟต่างๆนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในการค้ายุโรปเนี่ยก็เป็นแปลงการลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยนายทุนก็คือเป็นคนที่มีสตุ้งสตังมีเงินนะครับก็มีการลงทุนนะครับหรือเงินในครอบครัวแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นนายทุนเอ่ยมีนายช่างดูแลโรงงานมีผู้จัดการควบคุมการผลิตนะครับมีผู้แทนจำหน่ายคนระบายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จึงทำให้มันเกิดแรงงานรายได้และรายจ่ายสูงด้วยตามกันไปดังนั้นจึงมีการจะทำรูปแบบใหม่ก็คือการทำเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการใช้เงินลงทุนนะครับจากธนาคารเอ่ยจากที่ไหนก็ตามที่ให้กู้ยืมก็มาสร้างโรงงานกันนะครับแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจในที่นี้แต่เดิมรัฐจะต้องเป็นอะไรเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างในเศรษฐกิจข้ามชาติแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมีนักคิดคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเขาเรียกว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรัฐไม่เข้าไปยุ่งนะครับจึงทำให้เอกชนเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีด้วยนะครับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เกียรติภูมิของชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศยุโรปซึ่งเป็นคนขาวจะมองเห็นว่าคนดำคนผิวเหลืองเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นภาระของคนขาวนะครับเดินทางเข้าไปดูแลเขาบอกว่าคนที่มีความเจริญมากกว่าจะเข้าไปดูแลคนที่มีความเจริญน้อยกว่านะครับนอกจากนี้มีบาทหลวงด้วยนะครับบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างที่มีความห่างไกลซึ่งในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาเอ่ยในเอเชียเอ่ยก็ยังนับถือทรงเจ้าเข้าผีอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นนะครับชาติมหาอำนาจในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียหรือแม้แต่รัสเซียนะครับซึ่งเราจะพูดถึงก่อนอันดับแรกคืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเกณฑ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆดังนั้น

รัฐสภาเป็นผู้ดูแลนะครับจึงทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้อย่างเต็มที่และก็ไม่มีใครมาขัดขวางนะครับดังนั้นเนี่ยการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยส่งผลให้ก่อให้เกิดระบบการค้าเสรีนั้นเจริญรุดหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมสร้างกองทัพเรือให้เข้มแข็งนะครับเมื่ออังกฤษเสริมสร้างกองทัพเรือเข้มแข็งแล้วสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการใช้ยุทธวิธีการใช้เรือกลไฟควบคุมเรือสินค้านะครับจึงทำให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้มากมายนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาภายในในการปฏิวัติฝรั่งเศสต่อมาก็มีการรวบรวมฝรั่งเศสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนที่หนึ่งนั่นเองนะครับเข้ามาปกครองในฝรั่งเศสแล้วก็สามารถยึดดินแดนต่างๆได้เข้าสู่ในระบบจักรพรรดิอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้แล้วก็ได้เล็งเห็นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในแอฟริกานะครับหรือแม้แต่ในอเมริกาที่นโปเลียนก็สามารถเดินทางไปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้นะครับต่อไปเป็นปรัสเซียนะครับปรัสเซียนี่ไม่ใช่รัสเซียนะครับปรัสเซียนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมาพันธรัฐของคนที่เป็นเชื้อชาติเยอรมันนะครับหรือคนอารยชนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมันเช็กหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็คือปกครองกันอยู่ปรัสเซียแต่เดิมเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคว้นเล็กๆนะครับก็ต่อมาก็มีบทบาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าวสู่เป็นผู้นำของการเป็นมหาอำนาจโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับต่อมาเป็นประเทศสุดท้ายนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามียุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกประเทศที่ใหญ่สุดก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียในราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะครับในสมัยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็หรือปีเตอร์มหาราชนะครับพระองค์นั้นได้มองเห็นว่ายุโรปตะวันตกนั้นมีความเจริญมากมายดังนั้นพระองค์จึงได้เดินทางไปยังเมืองยุโรปต่างๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกและนำเอาความเจริญต่างๆมาปรับใช้ในประเทศตัวเองนะครับและทำให้ในขณะนั้นเนี่ยรัสเซียไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการทำสงครามหลากหลายครั้งนะครับและสามารถหาเส้นทางออกทางทะเลตรงบริเวณด้านเหนือได้เป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับต่อมานะครับอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพระนางแคทเธอรีนนะครับมหาราชินีก็เป็นผู้หญิงนะครับที่มีบทบาทอย่างมากนะครับที่ปกครองรัสเซียอยู่ในขณะนั้นแล้วก็มีการส่งเสริมกิจการงานต่างๆนะครับต่อจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็มีการส่งเสริมการศึกษาศิลปะวิทยาการของชาวตะวันตกนะครับให้สิทธิสตรีนะครับมีการสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์โรงเรียนต่างๆให้ความเจริญนะครับแล้วก็มีการใช้การขยายอำนาจนะครับผ่านกองกำลังทหารและสามารถยึดครองทะเลดำได้และก็สามารถทำให้รัสเซียนั้นสามารถเดินทางออกทั้งสองฝั่งก็คือทางเหนือแล้วก็ทางใต้ได้นั่นเองนะครับอาณานิคมในทวีปต่างๆในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นผลมาจากที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือชาติต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดครองอาณานิคมนะครับเรามากล่าวอันดับแรกเลยก็คืออาณานิคมในอเมริกานะครับด้านตอนเหนือเนี่ยก็คือแคนาดานะครับแคนาดานี่จะมีแต่เดิมนี่จะมีอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสปกครองร่วมนะครับก็จะมีเป็นพื้นที่บางพื้นที่เป็นของฝรั่งเศสพื้นที่ของอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า French Canadian แล้วก็ British Canadian นะครับซึ่งเมื่ออังกฤษลบชนะฝรั่งเศสแล้วเนี่ยจึงทำให้ฝรั่งเศสจึงต้องยกดินแดนนะครับของฝรั่งเศสในแคนาดาเนี่ยยกให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็อังกฤษก็เข้าไปปกครองอย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็มีการประกาศว่าแคนาดานี่เป็นอาณานิคมเพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเอ่ยนะครับแต่เดิมก็คือเป็น13รัฐนะครับของอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมาก็ได้มีการประกาศเอกราชนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะไม่ให้ยุโรปเข้ามายุ่งและตัวเองก็จะไม่ยุ่งกับยุโรปดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายนะครับโดยที่ว่าตอนแรกก็ถามว่าอยากจะได้แคนาดาไหมก็อยากจะได้แต่ว่าพออังกฤษประกาศแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าไม่อยากให้อังกฤษเข้ามายุ่งยากนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการขยายดินแดนของตัวเองนะครับจากฝั่งตะวันออกนะครับข้ามเทือกเขาร็อกกี้ข้ามไปยังทะเลฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลากหลายนะครับไม่ว่าหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นพวกอินเดียนแดงนะครับก็ได้มีการทำสงครามรบพุ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ดินแดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นเม็กซ์ทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะครับพวกนี้ก็ซื้อออกมานะครับหรือแม้แต่อลาสก้าของรัสเซียก็ซื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้ซื้อรบได้รบนะครับอเมริกาจะเน้นอย่างนี้นะครับต่อมาใน
อเมริกาใต้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นของ

สเปนนะครับสเปนเป็นคนดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบาเม็กซิโกเปรูอาร์เจนตินานะครับจนถึงข้างล่างสุดเวเนซุเอลาต่างๆชิลีอย่างเงี้ยนะครับแต่มีแค่ประเทศเดียวที่มันเป็นของโปรตุเกสก็คือบราซิลนะครับแล้วก็ปานามาก็เป็นอาราขาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าให้สหรัฐอเมริกานั้นขุดครองเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเรือตรงฮาวายนะครับ

พยายามยึดเข้าไปยึดครองแต่ก็ฝรั่งเศสก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของอังกฤษได้เพราะว่าอังกฤษก็สามารถชนะสงครามกับฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามที่เคยเป็นของฝรั่งเศสก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเจอฝรั่งเศสอยู่ตรงอินโดจีนแทนนะครับอังกฤษก็สามารถยึดครองอินเดียได้ทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็ยึดครองบริเวณศรีลังกาเนปาลต่างๆแล้วก็สามารถยึดครองพม่าได้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยึดครองสิงคโปร์ยึดครองมาเลเซียบรูไนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณดินแดนของพวกดัชหรือพวกฮอลันดาเนี่ยก็จะเป็นเข้าไปยึดครองแทนโปรตุเกสนะครับก็จะกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับส่วนสเปนก็ยึดครองตรงบริเวณแถวๆฟิลิปปินส์อยู่นะครับส่วนจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับจีนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมมีเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเนื้อที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆไม่สามารถที่ยึดครองเขาได้นะครับซึ่งจีนเนี่ยก็ในช่วงนั้นเนี่ยในสมัยปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นช่วงที่ราชสำนักอ่อนแอนะครับรบสงครามฝิ่นแพ้อังกฤษนะครับ1 2 3ครั้งก็เสียผลประโยชน์ต่างๆต้องเปิดเมืองท่าต่างๆนะครับต้องยกเกาะฮ่องกงให้นะโปรตุเกสต้องยกมาเก๊าให้ต่างๆนะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตามญี่ปุ่นก็โดนรุกรานจากอเมริกานะครับอเมริกาก็ใช้นโยบายในการเปิดประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่มีการพัฒนาแล้วก็เริ่มแสวงหาอาณานิคมของตัวเองนะครับแต่ส่วนแอฟริกานั้นนะครับฝั่งยุโรปได้เข้าไปยึดครองนะครับเขาเรียกว่า on the ground and on the paper นะครับคือยุโรปเอาแผนที่ของแอฟริกามาแล้วก็ขีดว่าประเทศไหนได้ประเทศไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วคือแอฟริกาเป็นประเทศที่เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดินแดนที่ด้อยนะครับด้อยกว่ายุโรปนะครับจึงทำให้ยุโรปนั้นข่มเหงได้นะครับผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องนะครับอันดับ1ก็คือเรื่องการเมือง2เศรษฐกิจ3สังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งใน3เรื่องนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์1ก็คือวัดวิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองได้2วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้3วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมได้นะครับซึ่งเรามาเรียนกันก่อนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเจ้าอาณานิคมเขาจะเข้าไปปกครองนะครับดังนั้นเมื่อการปกครองแล้วเนี่ยเขาจึงเข้าไปปกครองคนในอาณานิคมเขาเนี่ยแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันนะครับอังกฤษจะเน้นการแบ่งแยกและปกครองนะครับแต่ฝรั่งเศสเน้นการครอบงำและปกครองนะครับหลักๆ2ประเทศนี้จะเป็น2ประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับอาณานิคมเยอะมากนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับจะเน้นไม่อยากให้เกิดเอกภาพถ้าเกิดเอกภาพจะอันตรายแต่เมืองแม่นะครับแต่ส่วนของฝรั่งเศสนั้นเน้นความให้ทุกคนนั้นเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็จะมีคนบังคับในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็จะเน้นการให้ศึกษาการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อังกฤษก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเดียก็จะมีมหาตมะคานธีจบที่อังกฤษแล้วก็กลับมาพัฒนาที่อินเดียนั่นเองนะครับส่วนเศรษฐกิจนะครับทางด้านเมืองแม่นะครับก็จะเข้าไปปกครองอย่างเช่นที่บอกไปนะครับก็คือเข้าไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษีระบบการค้าขายระบบเสรีนิยมการจัดตั้งโรงงานต่างๆเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรงงานมีสาขาต่างๆก็จะส่งผลให้ค้าขายอย่างอินเดียหรืออย่างค้าขายอย่างอาณานิคมนะครับแล้วก็ส่งเงินเข้าสู่เมืองแม่นะครับฝรั่งเศสก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำเอาผลผลิตหรือนำเอาผลวัตถุดิบต่างๆเข้าสู่ระบบเมืองแม่ด้านสังคมล่ะนะครับด้านสังคมเขาก็มีการมองว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศเมืองขาวจะต้องเข้าไปจัดการประเภทที่มีผิวไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวเหลืองผิวสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปให้การศึกษานะครับให้การแพทย์นะครับให้เผยแผ่ศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลจากการศึกษานะครับทางตะวันตกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองแม่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปปกครองมักจะใช้คนของตัวเองเข้าไปปกครองนะครับจึงทำให้เมื่อไม่เข้าใจสังคมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นคนในพื้นที่จึงมักจะอยาก
ที่จะปกครองกันเองนะครับต่อมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายเพราะว่าเริ่มมีการศึกษากันเกิดขึ้นการศึกษามาก

ขึ้นมีความรู้มากขึ้นเจ้านานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะคลายล็อกคลายออกมาจึงส่งผลให้ก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรียกร้องเอกราชเนี่ยทางฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยนะครับจะได้รับเอกราชตั้งแต่ในสมัยช่วงปีคริสต์ศักราชที่19ประมาณนั้นช่วงนั้นนะครับก็จะได้รับเอกราชเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลเปรูเม็กซิโกต่างๆก็ได้รับเอกราชแต่ว่าพวกที่อยู่บริเวณเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะได้รับเอกราชทีหลังเพราะว่าประเทศพวกนี้ยังถือว่าล้าหลังกว่านะครับแล้วก็การศึกษามีน้อยกว่าแล้วก็คนไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่นักนะครับแต่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยได้รับเอกราชกันทั่วหน้านะครับซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆบ้านเราที่ได้รับเอกราชท้ายสุดนะครับก็จะเป็นประเทศบรูไนนะครับได้รับเมื่อปี2127นะครับแต่ส่วนติมอร์เลสเตนั้นมีการแยกออกมาต่างหากไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ศึกษากันเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมนะครับหรือการล่าอาณานิคมกันไปแล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาทุกคนจะนำเอาความรู้นี้ไปศึกษาต่อยอดหรือแม้จะนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีความสุขนะ

ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเราจะมาดูกันในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันก่อนค่ะในส่วนของภูมิศาสตร์นะคะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรมาลายูนะคะทางช่องแคบมาลากานะคะซึ่งเป็นทางช่องทางในการเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างจีนกับอินเดียนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หมายปองนะคะของหลายๆประเทศนะคะในการที่จะเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการค้าขายมีความดึงดูดมากนะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์บริเวณลักษณะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะนะคะซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆจำนวนทั้งหมด60กว่าเกาะด้วยกันนะคะโดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเกาะสิงคโปร์นะคะส่วนกลางของประเทศเนี่ยจะมีภูเขาหินแกรนิตลูกใหญ่นะคะที่ชื่อว่าบูกิตติมานะคะซึ่งมีความสูงประมาณ165เมตรด้วยกันนะคะโดยแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจริงๆมีแม่น้ำสายสั้นๆเล็กๆอยู่หลายสายด้วยกันนะคะในสิงคโปร์แต่ว่ามีแม่น้ำสำคัญเนี่ยอยู่สองสายนะคะก็คือแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็แม่น้ำเกลังนะคะแม่น้ำสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ของชาวประมงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่อาศัยของแรงงานแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยนะคะส่วนของแม่น้ำเกลังเองเนี่ยนะคะดั้งเดิมเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองนะคะที่อาศัยอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ถูกพัฒนาต่อมาจนเป็นแหล่งการค้านะคะในบริเวณนี้มีการประกอบกิจกรรมการค้ากันมากมายนะคะในส่วนของสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็รับลมจากทะเลนะคะก็จะมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะโดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะถึงจะเป็นหมู่เกาะแต่ว่าก็รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะต่างจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่อาจจะประสบภัยพิบัติมากกว่านะคะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดกันถึงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความต้องการบริโภคน้ำจืดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแม้ว่าในประเทศเองเนี่ยจะมีฝนตกชุกแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะคะทำให้ต้องมีการนำเข้าน้ำจืดเพื่อการอุปโภคนะคะโดยนำเข้าจากมาเลเซียนะคะมีการเซ็นสัญญาการทำสัญญาเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดนะคะโดยตอนหลังนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ตระหนักถึงประเด็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำนะคะก็มีนโยบายต่างๆที่พยายามจะลดการพึ่งพาภายนอกนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดก็ทำให้ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำจืดการทำอ่างเก็บน้ำของประเทศตัวเองนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะคะเช่นการทำน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดนะคะหรือการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีที่สามารถเอากลับมาบริโภคใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจคือมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในการอนุรักษ์น้ำนะคะในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะให้ความสนใจมากนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่เกาะแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่มีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นจำนวนมากกว่า300สวนสาธารณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะเอาไว้4เขตด้วยกันนะคะได้แก่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบูกิตติมานะคะเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำซันไกบูโลนะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ธรรมชาติลาบาดอร์นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ็นทรัลนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความตระหนักของรัฐบาลนะคะในการจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแบบทรัพยากรป่าไม้หรือว่าธรรมชาตินะคะในประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์กันนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์สิงคโปร์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคนะคะเช่นในสมัย
ก่อนการเข้ามาของตะวันตกนะคะสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะแล้วก็สมัยอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็สมัยหลังจากที่เป็นเอกราชแล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะโดยเราจะสรุปคร่าวๆในภาพรวมนะคะเริ่มต้นก็คือสมัยก่อนการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายนะคะหรือว่าบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะคะการมีอยู่ของสิงคโปร์เนี่ยมีบันทึกนะคะจากหลายๆบันทึกที่ได้รวบรวมไว้นะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับประเทศนี้ไว้นะคะเช่นนะคะบันทึกการเดินทางในช่วงศตวรรษที่3ของมาโคโปโลนะคะที่เป็นพ่อค้าแล้วก็นักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะก็ได้เรียกพื้นที่นี้นะคะในบันทึกเนี่ยว่าเทมาเซนะคะรวมถึงมีข้อมูลของชาวจีนนะคะที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทำแผนที่นะคะในแผนที่ของหวังต้าหยวนของชาวจีนเนี่ยนะคะก็ได้วาดแผนที่แล้วก็มีสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในแผนที่ด้วยโดยในช่วงเนี้ยนะคะในแผนที่เขาเรียกบริเวณนี้ว่าตันมาซีนะคะซึ่งจากการที่ไปปรากฏอยู่ในแผนที่หรือว่าบันทึกต่างๆรวมถึงจากหลักฐานในประเทศสิงคโปร์เองด้วยคือหลักฐานจากหินสิงคโปร์นะคะที่มีจารึกมีตัวอักษรเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่ามีผู้คนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของตะวันตกเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะมีความสนใจในการที่จะเข้ามาครอบครองสิงคโปร์นะคะด้วยเหตุผลสืบเนื่องมาจากภูมิศาสตร์อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะมากนะคะที่จะเป็นเส้นทางการเดินเรือการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะคะเนื่องจากจีนกับอินเดียเนี่ยมีการเดินเรืออยู่แล้วนะคะค้าขายอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะคะพ่อค้าชาวจีนเนี่ยจะบรรทุกพวกผ้าไหมเครื่องถ้วยชามหรือเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดินไปเดินเรือไปค้าขายยังคาบสมุทรมาเลชวาหมู่เกาะสุมาตานะคะซึ่งก็จะผ่านบริเวณนี้นะคะแล้วก็พ่อค้าชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็มีการบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายเครื่องแก้วน้ำหอมเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาไปขายเหมือนกันนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นที่ดึงดูดนะคะที่จะเป็นแหล่งการค้านะคะในการเดินเรือต่อมานะคะในสมัยต่อมาเป็นสมัยที่เข้าสู่อาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะในสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีการเดินทางมาถึงสิงคโปร์นะคะโดยเรือชาวอังกฤษนะคะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือโทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลนะคะเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลเนี่ยนะคะเข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศสิงคโปร์นะคะนโยบายไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำสัญญากับสุลต่านฮุนเซนซานะคะที่อังกฤษสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนแก่สุลต่านนะคะเพื่อที่ให้ขออนุญาตอังกฤษเข้ามาทำการค้านะคะในสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะโดยอังกฤษเนี่ยนะคะจากการเข้ามาการเข้ามาของอังกฤษเนี่ยทำให้สิงคโปร์มีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นการเกิดย่านต่างๆนะคะของกลุ่มคนต่างๆนะคะอย่างเช่นย่านคนจีนนะคะย่านคนอินเดียหรือย่านคนมาเลย์นะคะก็จะเกิดเป็นย่านต่างๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็นำความเจริญเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนสะพานหรือว่าเริ่มมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแรงงานส่วนใหญ่นะคะความเปลี่ยนแปลงของแรงงานส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ช่วงการเข้ามาของประเทศอังกฤษนะคะหรือในช่วงของยุคที่เป็นอาณานิคมเนี่ยนะคะก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากที่จะเอามาพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะก็มีการอพยพของคนจีนนะคะมาเยอะมากๆเลยจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จากจีนในมาเลจากที่อื่นๆนะคะก็ดึงดูดเข้ามานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการก่อสร้างต่างๆที่ต้องการแรงงานนะคะส่วนหนึ่งคนอังกฤษนะคะก็นำนักโทษนะคะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาใช้แรงงานด้วยนะคะทำให้มีคนอินเดียเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ได้อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ตั้งรกรากต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยอาชีพนะคะการ
ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากการที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพใหม่ๆนะคะเช่นอาชีพแพทย์อาชีพทนายความอาชีพนักกฎหมายอาชีพนักธุรกิจนะคะโดยมีแนวคิดที่เป็นแบบตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะเป็นอีกสมัยหนึ่งนะคะก็คือสมัยประกาศเอกราชนะคะจากอังกฤษจนถึงช่วงแยกตัวจากมาเลเซียนะคะในตอนหลังเองเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะประกาศเอกราชนะคะในช่วงที่ประกาศเอกราชเองหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะคะก็จะมีการมีความพยายามนะคะที่จะเรียกร้องเอกราชโดยประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะมีความพยายามตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะคะหลายๆพรรคแต่ว่าพรรคที่ได้เสียงส่วนมากส่วนใหญ่นะคะก็คือพรรคกิจประชานะคะของผู้นำที่ชื่อว่าลีกวนยูนะคะโดยในลีกวนยูเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการลงนามร่วมกับนะคะตวนกูอับดุลรามะที่ของมาเลเซียนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์มาลายาสลาวักนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐแต่ว่าต่อมานะคะก็แยกตัวนะคะมาเลเซียก็ให้แยกตัวออกมานะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้นะคะก็เลยประกาศให้แยกตัวทำให้สิงคโปร์เนี่ยนะคะในวันที่9สิงหาคมที่ประกาศแยกตัวมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ได้เอกราชแล้วก็กลายเป็นวันชาติของสิงคโปร์นั่นเองค่ะในตอนที่2นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยเราจะมาพูดกันในประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมของสิงคโปร์ก่อนนะคะในเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะสิงคโปร์เองเนี่ยมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีของรัฐบาลนะคะสามารถหล่อหลอมให้คนสิงคโปร์เนี่ยรักประเทศของสิงคโปร์มากกว่าที่จะพยายามสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินะคะทำให้ในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนในประเทศอื่นๆนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคนกลุ่มแรกนะคะที่เราจะกล่าวถึงนะคะในสังคมสิงคโปร์ก็คือกลุ่มคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะมีจำนวนประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดเลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยอบพยพมาจากเมืองจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนจากในมาเลเซียจากในประเทศอื่นๆนะคะโดยแรกเริ่มก็มาใช้แรงงานนะคะแล้วก็หลังๆก็ตั้งรกรากอยู่ที่สิงคโปร์เลยนะคะโดยชาวจีนเนี่ยที่อพยพมาก็มีหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะคะที่อพยพมาจากซัวเถาโดยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มักจะประกอบอาชีพในแถบท่าเรือหรือว่ากลุ่มจีนกวางตุ้งนะคะที่มาจากเขตกวางสีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นช่างฝีมือที่ดีนะคะมีฝีมือที่ดีหรือกลุ่มจีนชาวไหหลำที่อพยพมาจากเกาะไหหลำนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะและจากการที่มีกลุ่มคนจีนมาจากหลากหลายที่นะคะก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันทำให้รัฐบาลจีนนะคะก็มีการรณรงค์ให้คนจีนเนี่ยพูดเป็นสำเนียงเดียวกันนะคะก็คือพูดจีนกลางหรือว่าจีนแมนดารินนะคะเพราะฉะนั้นในระบบโรงเรียนการศึกษาของที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบจีนแมนดารินภาษาแมนดารินเป็นหลักนะคะกลุ่มคนชาวจีนเองเนี่ยนะคะก็ภายหลังนะคะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกลูกหลานชาวจีนที่เป็นรุ่นหลังๆนะคะก็จะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะมีความทันสมัยทำให้บางทีนะคะก็เกิดความขัดแย้งในการ อยู่กับกลุ่มคนจีนที่เป็นกลุ่มคนจีนรุ่นเก่านะคะเพราะว่ากลุ่มคนจีนรุ่นเก่าก็จะ เน้นระบบขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบจีนดั้งเดิมนะคะกลุ่มคนต่อมานะคะก็คือกลุ่มคนเชื้อสายมาลายูนะคะหรือที่เรียกว่าชาวมาเลย์นั่นเองนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญต่อประเทศสิงคโปร์มากพอๆกับกลุ่มคนชาวจีนนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาวคนดั้งเดิมนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้
นะคะเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนมาเลเนี่ยนะคะมีบทบาทอิทธิพลนะคะต่อประเทศสิงคโปร์โดยสังเกตได้จากเพลงชาตินะคะที่ก็เป็นภาษามาเลนะคะหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกก็เป็นชาวมาเลเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะชาวมาเลเนี่ยจะเน้นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ศาสนานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบอาชีพที่เป็นตำรวจสื่อสารขนส่งหรือว่ามีบางส่วนด้วยนะคะที่ไปเป็นนักการเมืองอยู่ตามพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็มีกลุ่มคนมาเลที่ยังให้ความสนใจนะคะหรือให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาแล้วก็เรียนภาษาอาหรับแบบดั้งเดิมอยู่นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงยุคหลังๆกลุ่มชนมาเลย์นะคะเนื่องจากดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีแนวความเชื่อหรือแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยการรักษาโลกแบบนึงนะคะแต่พอตอนหลังนะคะที่มีวิถีชีวิตแบบความทันสมัยแบบตะวันตกเข้าไปนะคะทำให้การจัดสรรที่อยู่อาศัยรูปแบบการอยู่อาศัยหรือการรักษาโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะต่อมานะคะคือกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียค่ะกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์แม้ว่าจะไม่มากเท่ากลุ่มคนชาวมาเลแล้วก็ชาวจีนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนอินเดียเนี่ยนะคะที่มาอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียนะคะมีย่านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆนะคะของกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวสิงคโปร์มากกว่าชาวอินเดียนะคะเพราะว่าได้เกิดแล้วก็โตอยู่ในสิงคโปร์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มคนนี้นะคะก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองไว้ทั้งในเรื่องของการนับถือศาสนาอาหารการกินนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นกลุ่มชนลูกครึ่งนะคะกลุ่มชาวลูกครึ่งนะคะที่อาจจะเป็นชาวตะวันตกที่เดินทางมาค้าขายหรือว่ามาลงทุนนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนเอเชียทำให้เกิดลูกครึ่งนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งดัตช์หรือลูกครึ่งชาวโปรตุเกสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มเชื้อสายชาวศรีลังกาด้วยนะคะเดิมทีพวกนี้เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่าชาวซีลอนนะคะหรือจะเป็นกลุ่มชนเชื้อสายอาร์เมเนียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นเหมือนพหุวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะที่รวมคนหลากหลายศาสนาหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของสิงคโปร์พยายามสร้างความเป็นสิงคโปร์ให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของภาษาของเชื้อชาติของศาสนาของวัฒนธรรมนะคะหล่อหลอมกลุ่มคนเหล่านี้ให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติที่มีหลากหลายค่ะในประเด็นต่อมานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการก่อตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคแรงงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีพรรคการเมืองนึงเนี่ยที่ได้รับเสียงส่วนมากสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดนะคะก็คือพรรคกิจประชาชนนะคะของนายลีกวนยูนะคะโดยดำเนินนโยบายสำคัญก็คือเขาเน้นกลุ่มชนชั้นกลางนะคะซึ่งลีกวนยูเนี่ยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมที่จะมีแรงนะคะมาพัฒนาประเทศต่อทำให้ประเทศเนี่ยเจริญได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนากลุ่มชนชั้นกลางในประเทศนะคะและแนวการปกครองที่สำคัญเลยนะคะของรัฐบาลของนายลีกวนยูเนี่ยก็คือความโปร่งใสนะคะเน้นความโปร่งใสนะคะทำให้นะคะสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพัฒนานะคะทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือในระดับเวทีโลกได้มากกว่านะคะอาจจะด้วยความที่เน้นนโยบายความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะคะในสิงคโปร์เนี่ยมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการ
นะคะอำนาจบริหารนะคะของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยวนะคะที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสต์มินสเตอร์นะคะของอังกฤษนะคะซึ่งการปกครองของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะทำหน้าที่บริหารผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะในส่วนของรัฐสภาของสิงคโปร์มีสภาเดียวนะคะคือสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยมีสมาชิกรัฐสภาของสิงคโปร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งไหนนะคะในฝ่ายตุลาการนะคะถือว่ามีอิสระค่อนข้างมากไม่โดนควบคุมแล้วก็ไม่โดนแทรกแซงจากฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะโดยสิงคโปร์แบ่งศาลออกเป็น2ระดับนะคะก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลฎีกานั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีความพยายามอย่างมากของรัฐบาลนะคะที่จะพยายามพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยมีการริเริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ตั้งแต่คริสตศักราช1960นะคะโดยแผนนี้กินระยะเวลาประมาณ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพอถึงในปีคริสตศักราช1965ที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยก็เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะทำให้ในลีกวนยูเนี่ยตัดสินใจยกเลิกการใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่2นะคะไม่ใช้ต่อนะคะแต่ว่าพยายามคิดค้นดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะดำเนินนโยบายแบบใหม่นะคะเช่นไม่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะควบคุมดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดนะคะโดยรัฐเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการไปดูแลนะคะโดยเน้นนโยบายความโปร่งใสอย่างที่ได้เรียนไปนะคะรูปแบบแนวทางนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมแล้วก็เสรีนิยมนะคะผสมผสานกันโดยในลีกวนยูได้กล่าวอย่างน่าสนใจเอาไว้นะคะในคริสตศักราช1965บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นสังคมนิยมครึ่งหนึ่งเป็นทุนนิยมปล่อยให้คนรุ่นหลังตัดสินใจอนาคตก็แล้วกันนะคะอันนี้เองเป็นนโยบายที่สิงคโปร์ดำเนินการนะคะที่เป็นทั้งสังคมนิยมเป็นทั้งทุนนิยมด้วยนะคะในช่วงยุคนั้นนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ประชาชนเนี่ยมีงานทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญหน้ากับประเทศคู่แข่งที่มีหลายประเทศนะคะมีมาตรการกีดกันทางการค้าของสิงคโปร์นะคะรวมถึงจำนวนแรงงานที่มีไม่พอนะคะของสิงคโปร์เองเนี่ยทำให้สิงคโปร์เขาพยายามต้องปรับรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรือว่าต้องจ้างแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามานะคะด้วยนโยบายอื่นๆนะคะนโยบายดังที่กล่าวไปและอื่นๆเนี่ยนะคะทำให้สิงคโปร์เนี่ยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้ต่อมาสิงคโปร์ได้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียนะคะในภาคต่างๆของเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะมีภาคผลิตภาคการผลิตนะคะที่สิงคโปร์ก็ได้เน้นเหมือนกันนะคะเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มนะคะในภาคการเกษตรเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมีจำกัดนะคะมีการทำเกษตรได้ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่สินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าที่นำเข้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนในสิงคโปร์เองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นกับสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศเองนะคะเชื่อว่าปลอดสารพิษแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าสินค้าเกษตรที่นำเข้านะคะภาคบริการเองนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยในระยะหลังนะคะประเทศสิงคโปร์ก็เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในประเทศนะคะจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาคการบริการนะคะ
ในหมวดศิลปะและความบันเทิงเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งศิลปะในระดับชาติระดับนานาชาติมีการจัดคอนเสิร์ตจัดละครเวทีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้าไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของกีฬาเองเนี่ยนะคะก็ทำเงินนะคะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยกีฬาที่สำคัญเนี่ยก็คือการแข่งฟอร์มูล่า1ค่ะสิงคโปร์จัดขึ้นนะคะเป็นกีฬาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่ดึงดูดเม็ดเงินเป็นจำนวนมากนะคะในแถบเอเชียนี้เองนะคะมีอยู่ไม่กี่ประเทศเองนะคะที่ได้รับการจัดแข่งฟอร์มูล่า1ซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ปรับโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ค่ะในหน่วยที่11นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้จะประกอบด้วย4ตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาลักษณะของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะแล้วก็สภาพความคิดและความเชื่อศาสนาในปัจจุบันเราลองมาค่อยๆดูกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยแน่นอนที่สุดความเชื่อและศาสนานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับที่จะต้องเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรเท่านั้นนะคะพึ่งสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อด้วยกันเราก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดแต่หลักๆแล้วแน่นอนนะคะว่าศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมไทยนะคะก็จะเป็นพุทธศาสนานะคะในปัจจุบันเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อพินิจเบื้องต้นนะคะความเชื่อและศาสนาในแง่ของวัฒนธรรมนะคะถ้าเราดูในตำราในหนังสือของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันก็คือศาสนาจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ความหมายให้คุณค่านะคะจากที่ดูภาพเนี่ยถ้าเป็นก้อนหินภาพด้านซ้ายเนาะอาจารย์มันก็จะเป็นก้อนหินธรรมดาเนาะเหมือนเราไปเที่ยวธรรมชาติไปหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเป็นก้อนหินทางด้านขวาก็จะเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์เลย
1: ครับ
0: มันก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อไปเลยจ้ามันก้อนหินเหมือนกันนะแต่แบบว่ามันกลายเป็นมันมีการให้ความหมายก็เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเช่นในพม่านะจารย์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรืออะไรนะเขาคิชกูลนะคะก็อันนี้จะเป็นในแง่ของวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสัญลักษณ์หรือว่าให้คุณค่าให้ความหมาย
2: อาจารย์แพทย์
0: ครับ
2: เวลาวันที่16กับวันที่1 ผมจะเห็นในลักษณะอย่างเนี้ย
0: ก้อนหิน
2: ก้อนหินบ้าง
0: เต่า
2: เต่าหรืองู2หัวต้นกล้วยวิเศษ อันนี้ลักษณะเนี้ยเป็นความเชื่อกับวัฒนธรรมไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนก้อนหินอย่างเงี้ยแต่อาจารย์อาจจะเป็นเต่าใช่ไหมคะหรือเป็นงูมันก็คือธรรมชาติสิ่งที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติอาจจะพิกลพิการผิดปกติปลาเผือกอะไรก็แล้วแต่พอเราไปให้คุณค่าความหมายนะคะไปให้ว่าความแปลกมันคืออย่างนี้มันต้องมีอะไรเด็ดแน่เอาแป้งไปโรยมันนะคะแล้วก็ขอหวยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อละนะคะเชื่ออาจจะดลบันดาลให้เราเจอเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออย่างที่อาจารย์พูดมีประเด็นเลยนะว่าความเชื่อจริงมันเป็นอะไรมันมีถูกมีผิดไหมมันมีเหมาะสมไม่เหมาะสมไหมนะคะในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะในทางสังคมเนี่ยศาสนาเป็นเรื่องของสังคมโดยตรงเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันช่วยนะคะให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการเป็นสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมหลายๆอย่างมากเลยอันที่ยกตัวอย่างมาให้คือเราไม่อยากให้เห็นแต่ว่าในประเทศหรือในศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะศิลปะวัฒนธรรมในศาสนสถานเนี่ยมีหมดเลยทุกศาสนาเลยนะคะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูอะไรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้เองนะคะเรื่องเกี่ยวกับนิยามหลายๆคนเนี่ยจะได้ยินคำเหล่านี้หมดเลยศาสนาความเชื่อลัทธิปรัชญางงเลยนะว่ามันต่างกันยังไงหรือคืออะไรนะคะความเชื่ออย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์สมเกียรติได้ยกมาเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆความเชื่อเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนอาจารย์เชื่อเรื่องลูกเทพหรืออาจารย์เชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์มีความเชื่อส่วนตัวอะไรไหม
1: ความเชื่อส่วนตัวคือการแต่งกายสีประจำวัน
0: เรื่องอย่างนี้เขาเชื่อเรื่องสีแบบว่าวันนี้มงคลสีก็ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ครับ
0: อาจารย์สมเกียรติจะไม่เชื่ออยากใส่อะไรก็ใส่
2: ใช่อาจจะอยากจะใส่อะไรด้วยความสะดวกแต่ผมอาจจะเชื่ออย่างนึงเช่นเรามีความเชื่ออันนี้จะถือเป็นความเชื่อไหมเชื่อว่านักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือของเราอย่างคำคำนี้อันนี้ถือเป็นความเชื่อไหมถามเป็นความรู้หน่อย
0: อันนี้มาอันนี้เป็นเหมือนความคาดหวังหรืออะไรอย่าง
2: น
0: ี้ไหมครับ
2: ยังนั่นแปลว่าความเชื่อกับความคาดหวังมันต้องมีเกณฑ์ละ
0: ใช่ความเชื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรายึดโยงเพื่อ
2: ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: เชื่อเรื่องสีประจำวัน
2: เราก็จะเลือกปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ไม่ปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ใช่ไหม
1: เราก็จะเกิดความอุ่นใจแล้วเราทำตามความเชื่อที่เราคิดไว
0: ้นะแล้วก็พอเชื่อแบบเยอะหลายๆคนเข้าก็เป็นระบบความเชื่อ อย่างของอาจารย์เจตเชื่อคนเดียวก็เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้ามีคนในกลุ่มที่เชื่อแบบอาจารย์เยอะๆมันก็เป็นระบบความเชื่อขึ้นมาในสังคมเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เชื่อเรื่องสีโชคลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าถ้าเชื่อในถ้าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะก็จะเป็นระบบความเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อในทางศาสนาก็จะเป็นความศรัทธานะคะเป็นความศรัทธาศาสนาก็คล้ายๆกันนะคะเป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมันจะมีระบบระเบียบมีองค์ประกอบมีลักษณะของมันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนลัทธิก็คล้ายๆศาสนาแต่มีองค์ประกอบไม่ครบนะคะเช่นลัทธิเต่าลัทธิของจื้อแต่บางตำราก็บอกเป็นศาสนานะคะแต่ว่าจริงๆบางตำราบอกองค์ประกอบมันไม่ครบอะนะคะมันก็อาจจะเป็นได้แค่ลัทธิส่วนปรัชญาเนี่ยจะเน้นใช้เหตุผลเพื่อเข้าถึงความจริงของโลกนะคะเน้นเลยในการใช้เหตุผลเป็นระบบเหตุผลแต่ว่าศาสนาบางทีอาจจะใช้ศรัทธานะคะทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนาก็มีหลายกลุ่มมองต่างกันบางคนก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ต้องมีศาสนาบางคนมองว่าศาสนาเกิดจากความกลัวกลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรที่เราไม่เข้าใจในอดีตเราก็ไหว้ภูเขาไฟไหว้พระอาทิตย
1: ์
0: มีเทพเจ้าเนาะคะหลายๆอย่างที่เรากลัวนะคะบางกลุ่มหลังๆเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงมีพระเจ้ามากระซิบหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่สนใจว่าบทบาทของมันเนี่ยบทบาทของศาสนาสำคัญต่อสังคมยังไงมีประโยชน์อะไรทำไมต้องมีศาสนาถ้าไม่มีชีวิตพวกเราจะดีขึ้นกว่านี้ไหม หรือว่ามีก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มหลังนะคะต่อมานะคะอันนี้เองนะคะที่จะเป็นระบบสำคัญต่างๆของหนาที่เมื่อกี้บอกว่าลัทธิอาจจะมีไม่ครบนะคะหลักๆก็จะมีศาสดานะคะมีคัมภีร์คำสอนนะคะอย่างคัมภีร์ของศาสนาพุทธคืออะไรคะอาจารย
1: ์พระไตรปิฎก
0: ถ้าเป็นอิสลาม
2: อัลกุรอาน
0: เนาะนี่แต่ละศาสนาเขาก็จะมีคัมภีร์มีสาวกนะคะมีศาสนสถานอาจจะเรียกว่าโบสถ์ว่าวัดหรือมัสยิดอะไรก็แล้วแต่มีพิธีกรรมแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์เราอาจจะเป็นอะไรนะกวางหมอเป็นธรรมจ
1: ัก
0: รอิสลามก็เป็นมีอะไรนะพระจันทร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ
1: อาจจะเป็นไม้กางเขน
0: ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วนะคะในตำราเราจะมีมากกว่านี้นะคะเขาจะอธิบายว่าทุกศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องปรัมปราคตินะคะเกิดโลกเกิดจักรวาลยังไงพระเจ้ามีความเวอร์อะไรนะเป็นปรัมปราหน่อยทุกศาสนาก็จะมีแล้วก็มีระบบศีลธรรมนะคะก็คือคัมภีร์คำสอนเนี่ยแหละทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนดีในแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะพุทธเราก็เน้นอะไรนะก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีศีลธรรมนะพุทธเราอาจจะเน้นอย่างนึงคริสต์อาจจะเน้นอีกอย่างนึง
1: ครับ
0: อิสลามเน้นความสมถะเรียบง่ายใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเน้นต่างกัน
1: แต่เป้าหมายคือไปความดีเหมือนกัน
0: มีให้คนเป็นคนดี
1: ให้เป็นคนดี
0: บางศาสนาบอกว่าทำแท้งไม่ดีนะคะก็จะมีระบบออกมาว่าห้ามไปทำแท้งการฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้มีประเด็นมากเลยนะอาจารย
1: ์
0: มันมีแบบคนเขาฟ้องร้องโรงพยาบาลอยู่ล่าสุดหนูอ่านนะคะล่าสุดได้อ่านเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเคร่งศาสนามากแล้วมีเขาเรียกว่าคนไข้เนี่ยไปทำแท้งต้องเอาออกไม่งั้นจะตายเป็นคันเป็นพิษอะไรเงี้ยตายทั้งแม่ทั้งลูกพยาบาลกับหมอปฏิเสธนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเขาเคร่งมาก
1: เพราะกลัวบาป
0: ใช่แล้วคนนั้นก็ตายเขาก็เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่โตนี่คือแบบมันก็มีนะคะเรื่องที่แบบลึกซึ้งซับซ้อนในเรื่องระบบศีลธรรมนะคะในรายละเอียดต่อมานะคะศาสนากับสังคมเนี่ยศาสนาก็มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากเลยเช่นควบคุมสังคมนะคะมีกฎศาสนาศาสนาเนี่ยข้อบังคับทางเพศศาสนาพุทธเราก็มีเหมือนกันอาจารย
1: ์
0: ห้ามอะไรนะผิดลูกผิดเมียห้ามนู่นห้ามนี่นะคะก็มีการกำหนดชนชั้นเช่นศาสนาพุทธก็จะมีสิทธิพิเศษนิดนึงถ้าเป็นพระสงฆ์นะคะหรือถ้าเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะมีการเรื่องของชนชั้นวรรณะกำหนดวรรณะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยศาสนาก็เป็นแหล่งรวมเงินที่ดีมากเลยนะคะวัดเนี่ยคนบริจาคเยอะมากแล้วเดี๋ยววัดก็เอาไปกระจายทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะ เรื่องของการเมืองศาสนาจักรกับอาณาจักรแน่นอนมันแยกจากกันไม่ขาด
1: ครับ
0: แบบทุกเกือบทุกประเทศเลยนะคะในอดีตเนี่ยศาสนาคริสต์สันตปาปาต้องอะไรนะคะมีการยินยอมให้คนนี้เป็นกษัตริย์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรทุกอย่างเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาณาจักรหมดเลยนะคะนอกจากนี้มีเรื่องศิลปะเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็เกี่ยวหมดเลยนะคะศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยค่ะความเชื่อลักษณะของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยดั้งเดิมอาจารย์คิดว่าเป็นศาสนาอะไรคะหรือเป็นความเชื่อแบบ
2: ไหนผีแน่เลยครับเพราะว่าตัวเองโตมาก็จะโดนปลูกฝังไม่ใช้คำว่าปลูกฝังโตขึ้นมากับคำที่อยู่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผีหลอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะผีจะมาขู่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยน่าจะเป็นเรื่องผีแหละ
0: อาจารย์เจษฎา
1: เหมือนบางครั้งเนี่ยย้อนอดีตไปนานมากนะครับตอนวัยเด็กก็คือแม่บอกว่าห้ามออกจากนอกบ้านนะตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะจับไปอย่างเนี้ยครับเราก็กลัวมาก
0: เล่นซ่อนแอบอย่างเง
1: ี้
0: ยเด
1: ี๋
0: ยวผ
1: ี
0: ใช่ไหมคะก็ถูกเลยนะคะความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกก็เป็นความเชื่อเรื่องผีนะคะมีผีหลายแบบมากเลยนะอาจารย์ในบ้านเรา
1: ครับ
0: ผีบ้านผีเรือนผีหลักเมืองผีดีผีร้ายมีเรื่องการผิดผีนะคะก็จะเป็นความเชื่อจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะลาวเลวด้วยนะจ๊ะก็เป็นผีนะคะแล้วก็มีเรื่องของบรรพบุรุษนะคะเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์พวกปู่กระสัง
2: สังกษา
0: ญาติสังกษีมีแถนมีผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ไปยโสธรก็เป็นอะไรนะพญาคันคากใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์อันนี้จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมเลยนะของคนไทยต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อกับประเทศอื่นบ้างไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยรับศาสนารับความเชื่อต่างๆจากที่อื่นๆเข้ามาคนไทยนี่ดีนะคะเปิดรับหมดเลยนะเราไม่แบบว่าปิดกั้นพราหมณ์เข้ามาเราก็พราหมณ์พุทธเข้ามาเราก็พุทธอิสลามเข้ามาเราก็อิสลามคริสเข้ามาก็อุ้ยมีแห่ดงแห่ดาวอะไรก็ไม่หมดเลยนะคริสต์มาสอะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอื่นๆที่เข้ามาก็เลยมีอิทธิพลในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาเพราะติดต่อค้าขายชนชั้นสูงรับไว้ก่อนนะคะส่งผลต่อการปกครองไทยเป็นอย่างมากเพราะเกิดพระราชพิธีต่างๆที่เป็นพราหมณ์มากมายนะคะจริงๆแล้วพราหมณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยเยอะนะอาจารย์พิธีอะไร
2: เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะคร
0: ับ
2: เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แพทพูดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสนากับศาสนาจักรกับศาสนากับอาณาจักรเนี่ยเป็นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในอดีตที่นะอย่างในสมัยอยุธยาเนี่ยการขึ้นครองราชของกษัตริย์ต้องใช้พราหมณ
1: ์
2: ถ้าคิดดูถ้าพราหมณ์เกิดไม่ชอบใจก็คงจะ
0: ไม่ทำพิธีให้
2: นะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้พูดหมายถึงกรณียกตัวอย่างให้ดูนะคราวนี้กรณีพราหมณ์เนี่ยเรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่าง
0: สารพระภูมิ
2: ใช่ใช่นะครับจริงๆแล้วพราหมณ์กับพุทธของเราเนี่ยอยู่กันในสังคมอย่าง
0: กลมกลืน
2: สมานฉันท์มากนะครับจนบางครั้งเราแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนพุทธหรือพราหมณ์แล้วจริงๆแล้วก็พิธีพุทธของเราหลายอย่างทำตามพราหมณ์นะโดยที่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นพิธีของศาสนาพุทธนะคร
0: ับ แต่จริงๆแล้วก็เป็นพราหมณ์นะคะแล้วอย่างพระแม่คงคาลอยกระทงอะไรอย่างนี้ก็
2: เป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็ผสมผสานกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแน่นอนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะคะก็คือเข้ามาจากการค้าขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมในทุกๆด้านศาสนาอิสลามนะคะก็มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทยค่อนข้างสูงศาสนาคริสต์นะคะเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งโปรเตสแตนต์แล้วก็โรมันคาทอลิกนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาพร้อมความเจริญในหลายๆด้านการแพทย์การศึกษาโรงเรียนคริสต์แบบหลายอย่างจริงๆนะคะโรงพยาบาลคริสต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยลักษณะการนับถือศาสนาของสังคมไทยเนี่ยก็มีลักษณะเด่นอยู่นะคะคือเราเป็น เป็นพุทธหรือเปล่าคะสังคมเราอาจารย์เจษฎามอง
1: ก็ส่วนใหญ่นะถ้าคิดนั้นคือแบบเขาคิดว่าก็เป็นพุทธนั่นแหละเพราะว่านับถือศาสนาพุทธเพราะในแบบจำตัวประชาชนมีคำว่าศาสนาพุทธอยู่ก็คิดว่าเป็นพุทธแต่ทีนี้คือถามว่าเป็นพุทธอย่างจริงจังไหม
0: ค่ะพุทธแบบไหน
1: พุทธแบบไหนหมายความว่าทุกคนเนี่ยท่องศีล5ได้หมดทุกข้อนะแต่ว่าบางทีปฏิบัติไม่ได้อย่างเนี้ยครับ
0: ยากอ่ะอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกัน
2: วันก่อนผมสงสัยเริ่มตัวเองจะเริ่มเข้าสู่วัยชราก็ฟังธรรมเขาบอกว่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าศีล5เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเราก็ลองตั้งใจทำสัก1วันหรือครึ่งวันถ้าไม่ได้จริงลองลดเหลือสัก3ข้อครับถ้าไม่ได้อีกลองลดเหลือสัก1ข้อนะครับเพราะว่าอันนี้เราในเมื่อเราเกิดมาอยู่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเราก็ลองดูนะฮะผมก็ลองดูวันนี้เราลองจะไม่พูดโกหกน่าจะง่ายสุดถูกไหมฮะเพราะจริงๆการไม่พูดโกหกนี่ทำได้ง่ายมาก
1: ครับ
2: นะฮะก็ลองทำดูอันนี้ส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมสนใจในคำถามที่ว่าเราเป็นพุทธแบบไหน
0: เป็นพุทธแบบไหน
2: นั่นน่ะสิ เราถามว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเราคงจะ มีคำตอบมา108คำตอบนะหรือถามว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาจริงๆคืออะไร
0: คืออะไรนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นพุทธแล้วเราเป็นผี เราก็เลยแบบพุทธไม่รู้พุทธยังไง
2: คือจริงๆแล้วอาจจะตอบก็เลยคิดมาว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายว่าด้วยความที่เราเปิดรับเรารับหลายอย่างมาผสมผสานเราจึงอาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกอาจจะลืมเลือนความเป็นแก่นแท้ของพุทธไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เติมได้ไม่ยากครับ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะก็ลักษณะการนับถือนะคะก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ชี้แจงไปนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะพุทธศาสนาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะมันมาจากที่เรารับมาจากอินเดียอีกทีดั้งเดิมของเราที่เราล่างเงาตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นผีเรามีเรื่องฆ่าเรามีตำนานประลำปลาอะไรเพราะฉะนั้นพอพุทธเข้ามาเราก็เลยผสมด้วยนะคะกลายเป็นว่าก็จะเป็นพุทธแบบไทยๆ
1: ครับ
0: นะคะคือมักจะถูกมองว่าผิวเผินไม่ลงไปที่แก่นนะคะแล้วก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเฉพาะอันที่เป็นประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็ลักษณะของคนไทยก็คือมีความยืดหยุ่นอย่างที่อาจารย์บอกเปิดรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับหมดแล้วเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับเรามันง่ายมันสะดวกเราก็ใช้อันนั้นนะคะถ้ามองจากภาพในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่านับถือหลากหลายมากมีทั้งอันนี้อะไรนะเขาเรียกข้องเหรอใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจเป็นไซใช่ไหมของอีสานก็คือให้เอาอะไรนะเงินเข้าอย่างเดียวออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพระด้วยมีปลัดขิกก็มีนะคะบูชาพระพิฆเนศก็บูชา
2: หลายศาสนาจริงๆนะ
0: แล้วก็ความเชื่อเครื่องรางของขลังก็เยอะนะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บูมนะคะก็อันเนี้ยก็จะผสมผสานมากก็เป็นลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดมากเลย
1: คือบูชาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง
0: ใช่เรื่องความรักเราก็ต้องไปหาละอะไรเกี่ยวกับความรักเอามา
1: ถ้าประสบความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศแล้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องเอาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอกหักเรื่องความรักถ้าเป็นศาสนาพุทธอาจจะสอนอีกอย่างนึงเนาะอาจารย์ให้เราอะไรนะทำใจสงบสันโดษอะไรก็ไม่รู้อ่ะปล่อยว่าไม่เอาฉันจะบูชา
2: เขาบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไงพอเวลาถ้าเกิดแบบอกหักเนี่ยถ้าแก่นของศาสนาเราก็จะอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าแต่เรามักจะไม่ค่อยใช้คำสอนในศาสนาเน
0: า
2: ะ
0: ไม่เราจะไปเช่าเทพลันจวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะศาสนาในสังคมไทยนะคะหรือว่าการแก้บนต่างๆนะคะที่เราจะเห็นขวดน้ำแดงแก้บนอันเนี้ยนะคะที่เห็นอยู่แม้กระทั่งสุวรรณภูมิยังคนก็ยังเอาน้ำแดงไปตั้งนะคะส่วนต่อมานะคะสังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมพุทธศาสนาคนส่วนใหญ่ประมาณ 94% นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็แต่ไม่ใช่เป็นศาสนาประจำชาตินะคะเราอย่าสับสนหลงลืมนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะใครจะเปลี่ยนศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะคะแนวคิดที่สำคัญเลยนะคะที่จะต้องจำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราจะเชื่อนะคะเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องกรรมเรื่องบุญบารมีพวกนี้เราจะเชื่อก็คือเป็นเรื่องที่เรื่องที่เรารับเชื่อของพุทธศาสนามานะคะคือกรรมเนี่ยจะเป็นข้อกำหนดทางจริยธรรมนะคะช่วยเลื่อนชนชั้นทางสังคมช่วยในการให้คนเนี่ยทำบุญนะคะแล้วก็เชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมเนี่ยมีผลหล่อหลอมพฤติกรรมคนไทยเยอะมากๆเลยอาจารย์ความเชื่อเรื่องเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะบางคนเขาก็บอกว่าข้อดีเนี่ยก็คือคนกลัวไง
2: เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือคุมไม่ให้คน
0: ทำสิ่งไม่ดีเพราะว่ากลัวเวรกรรมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าบางทีอย่างชาติที่สมมติเราชาตินี้เราไม่รวยเราได้แค่นี้ก็เชื่อว่าชาติที่แล้วคงทำบุญทำกรรมมาแบบนี้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ปล่อยปะละเลยชีวิตไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือแทนที่จะหาทางแก้ไขก็เลยมองว่า
0: โอ้เป็นกรรม
2: มันเป็นอย่างนี้แหละเออจะในภาษาไทยจะมีเยอะนะเนี่ย
0: ม
2: ี
0: ไหมคะ
2: มีในภาษาไทยจะมีสำนวนนะกรรมบุญทำกรรมแต่งเห็นไหมหรือว่าอะไรเนี่ยมีกรรมเยอะมันก็แก้ไขไม่ได้หรอก
0: ใช่อย่าไปสนใจ
2: อย่าไปสนใจมันเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำให้คนไม่อยากแก้ไขเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในความเชื่อเหล่านี้นะคะต่อมานะคะความเชื่อศาสนาและวัดอะไรนะความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะศาสนาก็มีความเชื่อไปเชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองกฎหมายด้วยนะคะเช่นผู้ปกครองในไทยเนี่ยก็ต้องใช้หลักศีลธรรมมาเป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัตินะคะเช่นทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรสังฆวัตถุนะคะกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าธรรมเป็นส่วนประกอบเช่นรัฐธรรมนูญหรือธรรมศาสตร์ต่อมานะคะด้านการศึกษาเนี่ยวัดนะคะหรืออาจจะเป็นมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนวิชาให้อ่านออกเขียนได้นะคะพัฒนาวัดเป็นโรงเรียนก็เยอะนะคะหลายๆวัดในประเทศไทยจนตะวันตกเข้ามาแล้วก็เอาระบบโรงเรียนจริงจังเข้ามาเนี่ยนะคะวัดก็เลยเริ่มถอยห่างบทบาทจากการศึกษาไปพอสมควรนะคะในเรื่องภาษาวรรณคดีและศิลปะเนี่ยศาสนาก็เข้ามามีบทบาทนะคะเช่นนะวรรณคดีก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธพราหมณ์มาเยอะนะคะพวกรามเกียรติ์เวสสันดรชาดกลิลิตพระลอก็ปรากฏความเชื่อพุทธศาสนานะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะใดๆในโลกล้วนอนิจจังเนี่ยนะคะคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้อาจารย์ว่า
1: คือบางทีเนี่ยในวรรณคดีต่างๆทั่วไปเนี่ยจะสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ด้วย
0: เ
1: พรา
0: ะ
1: ว
0: ่
1: าใช่เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดวรรณคดีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตพระร่วงหรืออะไรต่างๆก็จะสอดแทรกตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดคำสอนได้นะครับเป็นความเชื่อได้เช่นกันอย่างนี้ครับอันนี้เชื่อเรื่องว่าไม่จีรังยั่งยืน
0: อันนี้จางมีแต่บาปบุญอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาแล้วก็วรรณคดีนะคะค่ะต่อมาศาสนากับการเมืองการปกครองนะคะอย่างที่จริงๆเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่กษัตริย์ของเราเนี่ยนะคะรับอิทธิพลมาศาสนาพุทธกับพราหมณ์ก็มีอิทธิพลมากนะคะแล้วก็ต้องตระหนักได้ว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างเปิดรับความหลากหลายทำให้มีการกีดกันทางศาสนาน้อยนะคะทุกศาส

นาก็ได้รับมีโอกาสรับราชการแล้วก็รับเงินเดือนเท่ากันต่างจากในบางประเทศนะคะที่เขาจะมีโควต้านะคะหรือว่าอาจจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันด้วยซ้ำแต่ประเทศไทยค่อนข้างแบบโอเคนะอาจารย์อยากจะนับถือผีอาจารย์มาสมัครงานที่นี่อาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่านี้

0: เช่นในองค์กรทางศาสนาคริสต์ในอดีตเนี่ยรณรงค์เรื่องให้งดซื้อสินค้าจากไทยหรือว่าประเทศที่แบบใช้แรงงานเด็กโหดร้ายเขาก็จะแอนตี้กันนะคะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไม่ใช้แรงงานเด็กนะคะแต่ว่าเด็กๆจริงๆอาจจะอยากมีรายได้ นะคะต่อมานะคะเป็นพวกเรื่องอาสาสมัครนะคะเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเลยก็คือเรื่องผัวเดียวเมียเดียว
1: ครับ
0: ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะอาจารย์ผู้ชายจะบอกไม่ดีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมความเท่าเทียมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเช่นบวชนะคะบวชป่าอันเนี้ย
1: บวชต้นไม้
0: บวชต้นไม้ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปผูกหรือบางทีแค่เอาผ้าสามสีไปผูกคนไทยก็
1: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
0: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถูกค่ะกลัวแล้วนะคะ พุทธศาสนาในปัจจุบันนะคะก็จะลักษณะก็จะผสมผสานความเชื่อศาสนาเช่นฮีต12หรือสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆในสังคมเช่นมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือมีบุญแล้วก็เชื่อเรื่องชาติหน้านะคะก็ศาสนากับชุมชนเนี่ยศาสนาก็ช่วยเหลือชุมชนเยอะนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเลิกยาเสพติดช่วยด้านการศึกษาดูแลผู้ป่วยต่างๆนะคะศาสนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ศาสนาพยายามจะสอนให้คนสมดุลไม่สุดโต่งเกินไปไม่สะสมวัตถุมากในโลกที่เป็นวัตถุนิยมนะคะให้แบบรู้จักพอเพียงพอดีให้มันมีความสุขอยู่ตรงกลางๆอ่ะนะคะศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่นะคะศาสนาใหม่ๆก็เยอะนะคะเช่นเกิดแนวคิดอะไรเนี่ยโยเลพลังจักรวาลคิดจากบางสำนักหรือว่าความเชื่อที่แบบอะไรนะแปลกๆเข้าทรงเข้าเซิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหม่ๆก็เยอะเหมือนกัน
1: เข้าทรงมนุษย์ต่างดาวก็ยังมีเลย
0: มีใช่ๆเข้าทรงสุนทรภู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมไทยนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาต่อไป

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: I returned here for just one reason. I fell in love.
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับมีการสอนด้วยกันทั้งหมด3หน่วยคือหน่วยที่11ตัวแบบตัดสินใจและตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นหน่วยที่12ตัวแบบขนส่งและตัวแบบมอบหมายงานและหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าโครงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์โดยรูปแบบในรายการที่4นี้จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนาระหว่างกันระหว่างวิทยากร2ท่านนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สุวีนาตั้งโพธิสุวรรณและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะขอเชิญพบกับการสอนเสริมหน่วยที่11ตัวแบบตัดสินใจและตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมในการสอนเสริมทางไกลวันนี้นะครับเป็นชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณวันนี้เราจะคุยกันในหน่วยที่11ตัวแบบการตัดสินใจและการตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์รองศาสตราจารย์สุวีนานะครับท่านอาจารย์สุวีนาตั้งโพธิสุวรรณนะจะมาบรรยายให้เราฟังสรุปเกี่ยวกับหน่วยที่11ในตอนที่ 11.1 ตัวแบบการตัดสินใจนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุวีนาเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องของตัวแบบของการตัดสินใจนะคะก็มีทฤษฎีนะคะที่พยายามที่กล่าวถึงว่าเราจะมีวิธีในการเลือกอย่างไรนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้ผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการนะคะเวลาที่เราจะตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นในทางธุรกิจนะคะมีการตัดสินใจทางด้านการสร้างโรงงานเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่หรือขนาดกลางหรือขนาดเล็กดีอันนี้คือยกตัวอย่าง
1: เป็นปัญหาใช่ไหมครับ
2: ปัญหาในการตัดสินใจ
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราไม่รู้ข้างหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับเฉพาะการข้างหน้าเราไม่แน่นอนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจดีเราตั้งโรงงานขนาดใหญ่มันก็คุ้
2: ม
1: แต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันซุบเซาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ก็ขาดทุนแน่นอน
2: ใช่ใช่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีผู้ตัดสินใจก็คือผู้บริหาร
2: ใช่
1: นะครับเราก็ต้องมีตัวแบบหรือมีกระบวนการขั้นตอนยังไงถึงจะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นล่ะจ๊ะ
2: ถูกต้องค่ะก็มีตัวแบบอยู่หลายตัวแบบนะคะตามทฤษฎีที่มีการนำเสนอกันมานะคะในที่นี้นะคะเราก็จะพูดว่าเวลาที่เราจะใช้ตัวแบบแบบใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังตัดสินใจอยู่ภายใต้สภาวะการแบบใด
1: ครับ
2: นะคะเวลาที่เราพูดถึงว่าสภาวะการโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็บอกมีทั้งสภาวะการที่
1: แน
2: ่
1: นอน
2: ไม่
1: แน่นอน
2: แล้วก็หรือว่ามีความเสี่ยง
1: มี3สภาวะการ
2: มี3สภาวะการ
1: ถ้าแน่นอนนี่ก็ชีวิตก็ง่ายสิครับ
2: ง่ายค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไปทางนี้รวยแน่ๆเราก็ไปนะไปทางนี้แบบขาดทุนแน่ๆเราก็ไม่
1: ไป
2: นะคะทีนี้เวลาที่เรา
1: จริงไอ้ความแน่นอนนี้คงไม่ค่อยมี
2: ไม่ค่อยมียกตัวอย่างนะคะอาจจะมีบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีคอนแทคแน่นอนมีสัญญากับลูกค้าแน่นอนว่าเขาจะซื้อสินค้าของเราอีก10ปีข้างหน้านี้ซื้อต่อเนื่องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเรามีลูกค้าแน่นอน
1: ถ้าผิดสัญญาเราก็มีการปรับลงโทษได้อัน
2: นี้แน่นอนอย่างเงี้ยเราก็รู้ละโอ้เขาต้องการเราเท่าไหร่มีอุปสงค์เท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะมีกำลังการผลิตเท่าไหร่อันนี้ก็จะสร้างเช่นสร้างโรงงานหรือทำกิจการขนาด เท่าไหร่ดีใช่ไหมคะแต่ในกรณีโดยทั่วไปเนี่ยก็คือไม่แน่นอนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราก็มีหลายวิธีนะคะในการตัดสินใจหรือในบางกรณีเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพอมีข้อมูลนะคะอาจารย์ที่ในอดีตที่ผ่านๆมาเนี่ยว่าโอกาสที่จะเกิดความน่าจะเป็นนะคะว่า
1: ถ้า
2: ใช่ว่าจะขายสินค้าตัวเนี้ยนะคะโอกาสในการที่ขายได้มากได้น้อยเนี่ยจากอดีตเนี่ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นอะไรบ้างเราก็เอาค่าเหล่านั้นมาหาความน่าจะเป็นแล้วได้ความน่าจะเป็นมาแล้วก็มาเอามาใช้อีกวิธีนึงการตัดสินใจเราเรียกวิธีนี้ว่าการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนะคะอาจารย์
1: ครับครับ
2: นี่อาจารย์นะคะ
1: ลองยกตัวอย่างหน่อยครับอาจารย
2: ์ได้นะคะนี่ก่อนที่จะถึงตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ก็พูดถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเราโดยสรุปนะคะว่าในกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะมีอยู่7ขั้นตอนด้วยกันเริ่มแรกนะเราก็ต้องกำหนดปัญหาก่อนนะคะว่าการที่เราจะตัดสินใจก็คือเราต้องมีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนั่นคือปัญหาที่ต้องตัดสินใจยกตัวอย่างเมื่อกี้เราก
1: ็จะสร้างโรงงานขนาดไหนดี
2: ใช่นั่นคือปัญหานะคะหลังจากนั้นใครจะเป็นคนตัดสินใจล่ะคะใช่ไหมคะ
1: ก็เจ้าของผู้บริหาร
2: เจ้าของผู้บริหารผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะหรือเราอาจจะรับผิดชอบผู้บริหารท่านใดนะคะไปหาข้อมูลหาวิธีการนะคะต่างๆรวบรวมข้อมูลมาอันนี้คือขั้นตอนต่อไปก็คือว่าแล้วเรามีนะคะทางเลือกอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราทางเลือกเราบอกว่าสร้างโรงงานขนาดใหญ่
1: ใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็ก
2: นะคะ
1: มี3ทางเลือกหรือไม่สร้างเลยอยู่เฉยๆก็มีทางเลือกหนึ่ง
2: อย่างนั้นแหละค่ะนั่นก็คือกำหนดว่าเราจะมีทางเลือกอะไรได้บ้างนะคะ
1: ที่เป็นไปได
2: ้ที่เป็นไปได้แล้วเราก็สภาวะการขนาดที่กำลังจะตัดสินใจเนี่ยนะคะหรือภายในภาคหน้าเนี่ยนะคะ
1: จะเก
2: ิดอะไรขึ้นเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนหรือเปล่าหรือไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงเมื่อกี้ที่กล่าวไปถึงนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราไปเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยมีผลตอบแทนแต่ละทางเลือกเท่าไหร่ถ้าเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนเนี่ยจะได้กำไรสักเท่าไหร่ดีถ้าเกิดไม่แน่นอนเกิดขึ้นล่ะเราจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็กำหนดผลระบุผลตอบแทนขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะว่าเป็นตัวเลขจำนวนเงินออกมาหรือตัวเลขอะไรออกมาเลยนะ
2: คะมักจะบอกว่าเป็นตัวเลขออกมานะคะเช่นกำไรหรือขาดทุนออกมานะคะอาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกวิธีการตัดสินใจที่เราจะยกตัวอย่างกล่าวในต่อไปนะคะว่ามันมีวิธีการหลายวิธีด้วยกันนะคะแล้วก็ทำการตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
1: ก็ทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้วิธีการที่เรากำหนดเอาไว
2: ้
1: ภายใต้ข้อมูลที่เรากำหนดเอาไว้
2: ใช่อันนี้ก็คือหลังจากนั้นเราก็ลองมาดูกันนะคะว่าในแต่ละสภาวะการที่เรากำหนดแล้วก็กระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าเราจะเริ่มคือภายใต้สภาวะการที่แน่นอนอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยมากนะถ้ามีจริงๆเราก็ไม่ต้องมีวิธีอะไรเลยก
1: ็
2: แน่นอนอยู่แล้ว
1: ว่าเกิดนี้ขึ้นเราก็ตัดสินใจเพราะเรารู้ผลแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: ถูกต้องค่ะใช่ทีนี้เราก็จะเริ่มพูดถึงการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนก่อนนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะเราสมมติโจทย์ขึ้นมาค่ะมีโจทย์ซึ่งโจทย์ตรงนี้นะคะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะเราก็ดูตัวอย่างแรกเลยนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเราจะต้องมีการกำหนดปัญหานะผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจนะกำหนดทางเลือกแล้วมีสภาพภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีต่างๆในการตัดสินใจเลือกแล้วก็เลือกผลตอบแทนที่ดีที่สุดทีนี้จากข้อมูลเนี่ยไว้ในตารางนี้ค่ะ

0: ตารางนี้อาจารย
1: ์นี่เป็น P-off table ตารางผลตอบแทนนะครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คือสมมุตินะคะว่าเรากำลังจะตัดสินใจสร้างโรงงานเนี่ยนะคะเรามีทางเลือกอยู่3ทางเลือกนะคะขนาดใหญ่ที่จะสร้างขนาดปรางกลางหรือขนาดเล็ก
1: อันนี้เป็นทางเลือก
0: อันนี้เป็นทางเลือกแล้วเราก็บอกว่าก็จะมีสภาวะการเกิดขึ้นซึ่งในข้างหน้าเรายังไม่รู
1: ้ใช่
0: ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดว่าอุปสงค์คือดีมานด
1: ์ความต้องการมีมาก
0: ความต้องการมีมากหรือความต้องการแค่ปานกลางหรือความต้องการน้อยถูกไหมคะ
1: สามระดับ
0: สามใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละสภาวะการเนี่ยนะคะเราจะพบว่านะคะในการเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยผลตอบแทนจะไม่เท่ากันนะคะจากการไปเก็บข้อมูลรวบรวมมาเนี่ยก็คาดการว่านะคะถ้าเราสร้างโรงงานขนาดใหญ
1: ่
0: นะคะแล้วเกิดเรามีสภาวะการที่อุปสงค์มีความต้องการมากเนี่ยนะคะเราจะได้ผลตอบแทนถึง60ล้านบาท
1: ก็สูงสุดเลยนะ
0: 60
1: นะคะเพราะเราสร้างใหญ่กำไรเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าต้องการเยอะเราก็ขายได้
0: แล้วเกิดขายได้จริงๆด้วยเราได้กำไรแน่ๆแต่ปานกลางเราจะได้แค่40แล้วถ้าเกิดสมมติว่าตลาดไม่ต้องการล่ะตลาดต้องการน้อยล่ะ
1: ทำไงคะ
0: อันนี้ทีนี้ก็บอกว่าโอ้ขาดทุนเลย
1: ติดลบ20ล้านเลย
0: ใช่ค่ะนะคะนี่ก็ทำนองเดียวกันค่ะอาจารย์นะคะถ้าทางเลือกอื่นก็แบบเดียวกันแล้วก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมอย่างนี้เราก็เหมือนว่าเอ๊ะถ้าเราแบบนะสร้างโรงงานขนาดใหญ่เราก็ได้เยอะแต่จริงๆเราบอกเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแน่นอน
1: ใช่
0: งั้นเราก็เลยมีวิธีการนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะวิธีการในที่นี้เนี่ยเราก็จะเสนอมานะคะในที่นี้ก็จะเสนอมาอยู่5วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์5วิธีนะในการตัดสินใจแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นค่ะอาจารย
1: ์เราเรียกว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจ
0: เกณฑ์ในการตัดสินใจถูกต้องค่ะอาจารย์
1: เกณฑ์ในการตัดสินใจ
0: นะคะเกณฑ์ในการตัดสินใจเนี่ยค่ะในที่นี้จะเสนอมานะ5เกณฑ์ด้วยกันนะที่เขานิยมใช้กันนะคะอันนี้ก็คือว่าเอ๊ะเราจะบางทีนะคะแต่ละเกณฑ์เนี่ยอาจารย์ผลทางเลือกในการตัดสินใจออกมา
1: คนละไม่ตรงกัน
0: ไม่ตรงกันเขาก็เลยบอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ที่ไปทำการตัดสินใจขึ้นอยู่ลักษณะของผู้บริหารนะคะ
1: ว่าชอบเสียงไม่ชอบเสียงอะไรด้วยนะครับ
0: ต้องนะคะแบบอันแรกนะคะอาจารย์ Maximax
1: ครับ
0: Maximax เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่แบบว่าค่าสูงสุดในบรรดาค่าสูงสุดด้วยกันเนี่ยนะคะจะมองเขาบอกว่าคนที่อย่างนี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะ
1: กล้าเสี่ยง
0: ใช่
1: มองโลกในแง่ดีคือถ้ารวยก็ขอให้รวยเลยถ้าจนก็จนเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นคนกล้าได้กล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยง
0: นะคะก็จะมีคนลักษณะนี้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: คนนี้ถ้าเกิดว่าเลือกถูกแล้วเกิดรวยจริงๆก็มีเลยอาจารย์
1: เหมือนซื้อลอตเตอรี่อะซื้อเป็นชุดเลยเยอะๆเลยจะได้รวยหลายยะถ้าขาดทุนก็เยอะเลย
0: ทั้งชุดเลยใช่ไหมพอรวยนี่ได้รางวัลที่หนึ่งอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะถ้าคนลักษณะแบบนี้จะใช้เกณฑ์ตัดสินใจแบบนี้เลยแม็กซิมแม็กแล้วแม็กซิมแม็กทำไงคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คือโจทย์ใช่ไหมคะตารางโจทย์นะคะแม็กซิมแม็กเนี่ยนะคะก็คือเลือกแม็กซ์มาก่อนเอาแม็กซ์มาก่อนนะคะแม็กซ์ข้างหลังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นดูในแต่ละทางเลือกเนาะทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ
1: ่60 40ลบ20
0: 60 40ลบ20อาจารย์ว่าเอาเลขอะไรดี
1: 60อ่ะเยอะที่สุด
0: ต้องเลือก60เราก็เลือก60นะคะดูช่องนี
1: ้
0: นะคะ
1: ครับ
0: ดูช่องก็ดูจาก60 40 20เราก็เลือก60
1: เราเลือก
0: ขอเลือกขอจดไว้ตรงนี้60
1: 60
0: แล้วแถวที่2 25 50ลบ10
1: 50
0: 50
1: สูงสุด
0: สูงสุดแถวที่3ล่ะคะอาจารย
1: ์ก็
0: 20
1: 20สูงสุด
0: 15
1: 12 20สูงสุด
0: 20เพราะฉะนั้น
1: ในบรรดานี้สูงสุดก็คือ60
0: 60ถูกต้อง
1: แต่ว่าเราสร้างขนาดใหญ
0: ่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเกณฑ์แบบแรกเนี่ยก็จะได้ข้อว่าเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่
1: ทางเลือกที่1
0: เพราะว่าได้ผลตอบแทนสู
1: งส
0: ุ
1: ด
0: เป็นทางเลือกที่1อ่ะต่อไปค่ะอาจารย์แม็กซ
1: ิมทางเลือกที่2
0: มิน
1: แม็กซิมิน
0: แม็กซิมินทำไงคะอาจารย
1: ์ก็แสดงว่าต้องเอามินข้างหลังก่อนก็คือพวกกลัวขี้กลัว
0: พวก
1: ไม่ชอบความเสี่ยงนี้ความเสี่ยงงั้นก็ขอเอาต่ำสุดก่อนม
0: ิน
1: ิมัลส์ก่อนแล้วกลัวเจ๊งงั้นต้องหาค่ามินก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วค่อยมาดูว่าในบรรดามินเนี่ยอะไรดีที่สุดก็เป็นค่าแม็กซ์เขาเรียกว่าแม็กซิมิน
0: แม็กซิมินเพราะฉะนั้นมินในแถวแรก
1: ติดลบ20
0: ติดลบ20เอาลบ20มาก่อนเลยลบ20แล้วไงต่อคะ
1: ที่2ก็ติดลบ10
0: ติดลบ10ก็คือมองน้อยที่สุดก่อนแล้วแถวที่3

0: ขนาดเล็ก
1: ก็คือ12
0: 12เพราะฉะนั้นเราก็เลือก12ถูกไหมคะ
1: เป็นค่าสูงสุด
0: เพราะฉะนั้นคนที่มองโลกในแง่ไม่ดีเนี่ยกลัวเจ๊งเนี่ยก็จะ
1: เอาขนาดเล็ก
0: เอาขนาดเล็กตัดสินใจเลือกขนาดเล็กนะคะเพราะไม่เสี่ยง
1: ไม่เสี่ยง
0: แล้วแบบที่3ล่ะคะลาพลัส
1: อันนี้ไม่รู้ว่า
0: ลาพลัสก็คือแบบมองโลกปานกลางอาจารย
1: ์50 50เอาสูงสุด
0: 50 50นะเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยกันแล้วกันก็เอาแต่ละแถวเนี่ยนะคะ
1: น้อยสุดกับมากสุด
0: หาค่าเฉลี่ยต้องบวกกันเลยค่ะ
1: บวกกันทั้ง3 60
0: ถูกต้องค่ะ
1: 60
0: เอา60บวก40
1: ลบ20
0: ลบ20หารด้วย3ค่ะอาจารย์
1: มันก็80หาร3ก็ 26.67
0: ก็ได้ 26.67 นะแถวที่2ขนาดตรงกลางก็บวกกันนะคะ
1: ทำนองเดียวก
0: ันแล้วแถวที่3ก็บวกกันเพราะว่าบวกเสร็จแล้วนะคะหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย
1: เ
0: ราก็เลือกตัวที่มากที่สุดแล้วก็สร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคะอีกตัวนึงเราเรียกว่า Hervix นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ตัว Hervix เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีการกำหนดค่าตัวหนึ่งเรียกว่าค่าแอลฟาค่าแอลฟาค่ะอาจารย์ค่าแอลฟามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะทีนี้เนี่ยจะกำหนดเท่าไหร่ขึ้นอยู่คนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีด้วยเขาบอกว่าถ้าคนมองโลกในแง่ร้ายสุดอาจจะกำหนด0เลย
1: 0เลย
0: นะคะถ้าคนมองโลกแบบแม็กซิมแม็กซ์นะจะกำหนด1ถ้าคนมองโลกปานกลางก็
1: 0.5
0: ถ้าอยู่ระหว่างกลางก็คือค่อนไปทางไหนถ้าค่อนไปทางเกิน 0.5 มาเราจะมองได้เลยว่าคนจะตัดสินใจไปทาง
1: นอร์มความเสี่ยงมากขึ้น
0: ใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรากำหนดค่าแอลฟา
1: 0.3
0: วิธีการนะคะเอาเข้ามีกำหนดค่าแอลฟาก่อนแอลฟาเท่ากับ
1: 0.3
0: เราหา1ลบแอลฟาเลยค่ะเอา1ลบ 0.3 ได้ 0.7 นะคะวิธีการก็คือเอาแอลฟาคูณกับผลตอบแทนสูงสุด
1: ตัวแบ็กซ
0: ์ของทางเลือกนะคูณกับค่าสูงสุด
1: ค่าสูงสุด
0: ส่วน1ลบแอลฟาไปคูณกับค่าต่ำสุด
1: อ๋อเลือกแค่2ค่า
0: ของแต่ละแค่นั้นเองพอเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอันแรกทางเลือกขนาดใหญ่ก็สูงสุดคือ60ก็เอา 0.3 เนี่ยคูณ60แล้วก็บวกที่น้อยสุดคือ
1: ลบ20
0: ก็บวกด้วย 0.7 คูณด้วย
1: ลบ20
0: ทำแบบนี้ค่ะทุกทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเลขที่มากที่สุดนะคะพบว่าทางเลือกที่3ค่ะน
1: ั้
0: นเราอาจารย์เมื่อกี้เรากำหนดแล้วเราเห็นว่าถ้าต่ำกว่า 0.5 มาเนี่ยค่อนข้างมาใกล้แม็กซิมินนะ
1: ใช่
0: มั้ยก็จริงเนี่ยอันนี้คำตอบตรงกับแม็กซิมินเลยค่ะ
1: คือ
0: เลือกสร้างโรงงานขนาดเล็ก
1: ครับ
0: นะคะให้สังเกตนี่เป็นข้อสังเกต
1: ครับ
0: อีกตัวนึงนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือใช้วิธีที่ว่าคนคิดถึงว่าถ้าเราตัดสินใจผิดนะเราจะเสียโอกาสนะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกวิธีนี้ว่า mini max regret นะคะก็คือว่าหาค่าเสียโอกาสขึ้นมาก่อนว่าค่าเสียโอกาสในการตัดสินใจผิดเนี่ย
1: ผลลัพธ์จะเป็นยังไง
0: ใช่สร้างตารางค่าเสียโอกาสนะคะอาจารย์เวลาที่สร้างตารางค่าเสียโอกาสเราก็คือเอาจากโจทย์เมื่อกี
1: ้ P of table ตารางผลตอบแทนตัวนั้นเป็นตัวตั้ง
0: ตัวนี้นะคะเป็นตัวอันนี้คือโจทย์นะคะ
1: ครับ
0: อันนี้คือโจทย์เดิมเราก็ดูว่าในแต่ละสภาวะการเนี่ยนะคะแต่ละสภาวะการตัวเลขที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคืออะไร
1: อ
0: ันนี้คือสภาวะการแรกเนี่ยความต้องการมากตัวเลขที่มากที่สุดคือผลตอบแทน60ในสภาวะการปานกลางนะคะ
1: 50
0: ในสภาวะการน้อยเนี่ยคือ12ผลตอบแทนที่สูงที่สุดถ้าเราตัดสินใจถูกนะคะสมมติว่าเราเลือกขนาดใหญ่แล้วเกิดเราขายดีจริงๆด้วย
1: ครับ
0: ความต้องการมีมากเราก็ได้60
1: เลย
0: แต่ถ้าเราไปเลือกผิดเราไปสร้างโรงงานขนาดปานกลางแต่ว่าตลาดมีความต้องการมากเราได้กำไร25เพราะฉะนั้นเสียโอกาสเท่าไหร่คะ
1: 60ลบ25
0: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์เก่งอยู่แล้วเพราะอาจารย์เป็นนักบัญชีอาจารย์60ลบ25นี่คือแสดงให้เห็นเลยเห็นไหมคะ
1: ติ
0: ดนะไม่60ลบ25ก็หายไปเท่าไหร่คะ
1: 15
0: อ๋อ15อ่ะ60ลบ25
1: ไอ้35
0: ถูกต้องเฉลย35
1: ลบไม่ผิด
0: นะตอนอันแรกไม่ขัดไม่เสียโอกาสเลย
1: 0
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้อาจารย
1: ์ทุกๆช่อง
0: ทุกๆช่องเลยเพราะฉะนั้นช่อง
1: คอลัมน์ใครคอลัมน์มัน
0: ของใช่เช่นสภาวะปานกลางเนี่ยสูงสุดคือ50เราต้องเอา50ลบ40
1: ลบ40
0: 50ลบ50
1: 50ลบ15
0: ช่องที่3ก็คือ
1: 12
0: ทำนองเดียวกันนะคะเอาไปดูในตารางนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตารางค่าเสียโอกาสมาจากการลบแล้วได้อย่างนี้นะคะอาจารย์พอได้แบบนี้นะคะจากวิธีนี้เขาบอกว่าวิธีการตัดสินใจให้เลือกค่าเสียโอกาสเพราะเราต้องเสียโอกาสที่น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือ32

0: เลือก3-2ที่น้อยที่สุดโอเคนะคะทีนี้ก็คือค่าเสียโอกาสนะจาก5วิธี
1: ครับสรุปแล้วเปรียบเทียบกันได้ไหมอาจารย์
0: เปรียบเทียบเปรียบเทียบได้ค่ะอาจารย
1: ์ในการตัดสินใจก็จะว่าแต่ละเกณฑ์ต่างกันผลการตัดสินใจก็จะต่างกันไปนะครับ
0: นะคะเพราะเราจะพบว่าถ้าผู้ตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจต่างกันผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้เราขึ้นอยู่ลักษณะของผู้ตัดสินใจด้วยนะคะโอเคนะคะเราก็ไม่สามารถโต้แย้งว่าอะไรดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าขึ้นอยู่กับคนที่รับความเสี่ยงหรือคนที่จะมองโลกแบบไหนนะคะนะคะแล้วก็คนที่จะคำนึงถึงค่าเสียโอกาสก็ใช้วิธีสุดท้าย
1: ครับ
0: นะคะส่วนอีกแบบนึงอันนี้คือที่จบไปเนี่ยคือการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์อ๋อไม่แน่นอนมี
0: ค่ะถ้าแน่นอนนะคะอาจารย์ถ้าแน่นอนถ้าไม่ถ้าแน่นอนเราพูดไปแล้วมันบอกไม่ต้องคำนวณ
1: ไม่ต้องคำนวณ
0: เลือกได้เลย
1: เลือกได้เลย
0: แต่ถ้ามีความเสี่ยงล่ะอาจารย์ก็ต้องมีค่า
1: ความน่าจะเป็น
0: ความน่าจะเป็นถูกต้อง
1: probability
0: ถูกต้อง
1: มาถ่วงน้ำหนัก
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่มีความเสี่ยงจะมีค่าความน่าจะเป็นนะคะเราก็เรียกว่าตัวแบบการตัดสินใจแบบใช้ความน่าจะเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: เรามีค่าที่จะคำนวณนะคะมี2ค่าก็คือค่า EV มูลค่าที่คาดหวัง
1: ค่าที่คาดหวังมูลค่าที่คาดหวัง
0: ตัวหนึ่งนะคะกับอีกค่า EOL ตัวหนึ่งนะคะค่าเสียโอกาสที่คาดหวังค่ะอาจารย
1: ์ Expect Opportunity Loss
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะ
1: ตัว
0: น
1: ี้ Loss
0: ตัวนี
1: ้
0: ค่าเสียโอกาสที่คาดหวังอาจารย์ก็ไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเราสมมติตัวอย่างเดิมนะคะเราให้ความน่าจะเป็นมาอันนี้นะคะทำก็น่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่มีอุปสงค์มีความต้องการมาก 0.3 ต้องการปานกลาง 0.5 นะคะน้อย 0.2นะคะแล้วเราก็เอาความน่าจะเป็นเนี่ยค่ะคูณกับในแต่ละทางเลือกใช่ไหมคะเอาความน่าจะเป็นคูณกับผลตอบแทนของมันนะงั้นทางเลือกที่1ค่า EV คือ 0.3 คูณกับ60บวกด้วย 0.5
1: คูณกับ40
0: บวกด้วย 0.2
1: คูณกับ
0: ลบ20
1: ก็จะได้ expected value ออกมา
0: 34
1: ทำนองเดียวกัน
0: ทำนองเดียวกันค่ะแถวที่2เนี่ยนะคะเราก็เอาค่า P เนี่ยค่ะป๊อปเนี่ยคูณเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทำทุกทางเลือกด้วยวิธีการเดียวกันเราก็เลือกทางเลือกที่มีค่า EV เนี่ย
1: สู
0: งสุดเพราะฉะนั้นทางเลือกนี้ก็คือทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพราะจะได้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังคือคาดว่าจะได้รับเนื่องจากมันเป็นความน่าจะเป็นนะคะเลยใช้คำว่า expected ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลย34ล้านบาท
1: ครับ
0: ถ้ามองในมุมกับคิดถึงค่าเสียโอกาสล่ะก็แบบเดียวกันนะคะเราก็เอาตารางค่าเสียโอกาสเมื่อกี้ที่ทำมาได้อาจารย์นะคะเอาตารางค่าเสียโอกาสเท่านี้เป็นตัวอย่างเดียวกันแล้วก็ตารางค่าเสียโอกาสเมื่อกี้ที่เราลบจำได้ใช่ไหมคะใช่ช่องรีเกฟเมื่อกี้ที่เราเอาค่าว่าถ้าเราตัดสินใจผิดเราจะเสียโอกาสเท่าไหร่นะคะเรายกมานะคะตารางนี้ถูกนะคะ
1: พิมพ์มาถูก
0: ค่ะใช่แล้ววิธีการก็เดียวกันค่ะเอาความน่าจะเป็นเนี่ยคูณเข้าไปนะคูณ 0.3 คูณ0บวกด้วย 0.5 คูณ10บวกด้วย 0.2 คูณ32
1: ก็ได้ expected opportunity loss ออกมาแต่ละทางเลือก
0: แต่ละทางเลือก
1: เราก็ต้องเลือกค่าเสียโอกาสน้อยที่สุด
0: ถูกต้องอาจารย์
1: เพราะว่าเกิดเลือกมากเราก็ไม่อยากจะเสียใจมาก
0: ถูกต้อง
1: เราอยากได้ค่าเสียโอกาสน้อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากวิธีนี้เนี่ยเราจะได้ค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุดก็คือ
1: 11.4
0: 11.4 สร้างทางเลือกขนาดใหญ
1: ่เหมือนกัน
0: ใช่เนี่ยคือข้อสังเกตเลยค่ะอาจารย์ว่าการใช้วิธีการตัดสินใจแบบใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะหาค่า EV หรือค่า EOL ก็ตาม
1: คำตอบเดียวกัน
0: คำตอบจะได้คำตอบเดียวกันไม่ได้หมายถึงตัวเลขเท่ากันแต่ว่าเป็นคำตอบที่เป็นทางเลือกเดียวกัน
1: ใน
0: ที่นี้ก็คือทางเลือกขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเรามองว่ากำไรเราก็จะได้ตัวเลขหนึ่งถ้าเรามองว่าขาดทุนเราก็จะได้ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขาดทุนคือเสียโอกาสก็จะได้ตัวเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ในอีกกรณีนึงค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราอันนี้เป็นการที่เราไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนเราเป็นเพียงคาดการนะคะแต่ถ้าเราอยากได้คือข้อมูลบางส่วนยังไม่เพอร์เฟกต์ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เพอร์เฟกต์เราเรียกว่าค่าคาดหวังของสารสนเทศ
1: ก็แปลว่าเราการจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อเราควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อันนั้นให้การตัดใจเราดีขึ้น
0: ใช่เลย
1: ครับ
0: ไม่บางทีเราต้องไปทำวิจัยกันตลาดถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: เวลาวิจัยอาจารย์เสียตังค์
1: ต้องเสียต้นทุนเสียเวลาเสียต้นทุน
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เพอร์เฟกต์จริง

0: เราต้องจ่ายตังไปเพื่อได้ข้อมูลนั้นเราก็จะมีวิธีการคำนวณว่าเราจะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการได้ข้อมูลมาคุ้มไม่คุ้
1: มถ้าจ่ายเกินกว่าที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราเราคิดว่าไม่คุ้มเราก็ไม่ควรจะไปรับข้อแปลข้อมูลนั้น
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้ามันต่ำกว่าเราคุ้มเราก็ควรจะได้ข้อมูลนั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีสูตรไงเราก็เรียกว่าค่า EVPI
1: นะคะ Expected Value Perfect Information
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาค่า EVPI ลบด้วย EVPI เท่ากับ EPPI เยอะนะอาจารย
1: ์
0: ลบด้วย EV Max EV Max คือเมื่อกี้เราคำนวณได้แล้วแหละว่าทางเลือกแรกเนี่ยสมมติเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้นะคะทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยได้ค่าผลตอบแทนสูงสุดเราก็เก็บค่าไว
1: ้
0: และเราหาค่าตัว EPPI มาซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นค่าคาดหวังของผลตอบแทนเมื่อมีสารสนเทศที่สมบูรณ
1: ์สมบูรณ
0: ์ฮะตัวนี้เขาก็มีวิธีการคำนวณเอาความน่าจะเป็นคุณผลตอบแทนสูงสุดของแต่ละสภาวะการเอามาบวกกันนะคะอาจารย์อันนี้ก็ไปดูในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าสมมติจำตัวอย่างเนี่ยเราก็ไปดูบอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าค่าที่ออกมาได้เนี่ยนะคะคุ้มเราก็จะทำนะคะ
1: ความว่าถ้า EVPI 11.4 ล้านบาทถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11.4 ล้านก็คือไม่ควรจะจ่ายเกินกว่านี้เพื่อให้ได้ค่า
0: ถูกต้อง
1: ข้อมูลที่สมบูรณ์ถ้าเกิดกว่านี้12ล้านแล้วได้ข้อมูลสมบูรณ์ก็ไม่มีประโยชน์ไม่เอาดีกว่า
0: ใช่ถ้าจ่ายเงิน12ล้านแต่เราได้คืนมาแค่
1: 11.4 ล้าน
0: เราก็
1: ไม่เอา
0: ใช่นะคะแต่เขาบอกว่าให้ข้อสังเกตด้วยนะค่า EVPI จะมีค่าเท่ากับ EOL ต่ำสุดเสม
1: อ
0: นะคะโอเคค่ะทีนี้มีวิธีนึงก่อนจะจบเรื่องนี้นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คือจากตารางเมื่อกี้ที่เราเขียนเนี่ยเป็นตารางโจทย์เห็นไหมคะ
1: เป็น
0: บางทีเราเขียนใช่เมื่อกี้อาจารย์เขียนอาจารย์พูดว่าเป็นpay off
1: table
0: ถูกไหมคะ
1: ตารางผลตอบแทน
0: ตารางผลตอบแทน
1: หรือ opening loss ก็เป็นตาราง
0: อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นตารางผลตอบแทนใช่ไหมถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราเขียนอยู่ในรูปนี้ค่ะแขนงการตัดสินใจก็ได้นะคะอาจารย์เขียนในรูปแขนงใช่วิธีการเดียวกันเลยค่ะเขียนไปอยู่ในรูปแขนงการตัดสินใจ
1: ก็จะดูได้ง่ายขึ้น
0: ดูได้ง่ายขึ้นเลยแล้วเราก็เอาค่าความน่าจะเป็นไปใส่อยู่ในแต่ละทางเนี่ยนะคะแต่ละแขนงนี้แล้วก็เอาผลตอบแทนไปไว้ที่ปลายเส้นนะคะวิธีการคำนวณก็แบบเดียวกันหาค่า EV ก็อันนี้ก็คูณเลยจุดสามคูณตรงนี้บวกตรงนี้นี่คือทางเลือกสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก
1: อ๋อ3ทางเลือกแต
0: ่
1: ทางเลือกก็ภายใต้สภาวะการ3สภาวะการ
0: ใช่อันนี้คือทางเลือกนะทางเลือกใหญ่กลางเล็กค่ะอาจารย
1: ์ขนาดของโรงการนะครับ
0: โอเคนะนี่คือภาพป๊อปโอเคนะคะอันนี้ก็คือแบบเดียวกันผลตอบคืออันนี้คือมองในรูปของภาพแล้วก็ได้วิธีการคำนวณเหมือนกันค่า EV ค่ะอันนี้ก็เป็นการจบเรื่องของตัวแบบของการตัดสินใจนะคะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับอาจารย์อันนั้นก็ที่จบไปก็เป็นตอนที่ 11.1 นะตัวแบบการตัดสินใจนะสรุปแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ดีนะครับเราก็จะสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมดีกว่าการใช้สามัญสำนึกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงตอนที่ 11.2 นะครับตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนนะครับว่า linear programming model นี่หมายถึงอะไรนะครับตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ LP model เนี่ยครับก็หมายถึงตัวแบบของทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อการวางแผนกิจกรรมต่างๆที่มีข้อมูลและความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับที่อยู่ในรูปของเชิงเส้นก็คือเชิงเส้นตรงนะครับแล้วก็เราใช้ตัวแบบเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งประโยชน์สูงสุดนี้อาจจะรูปของ maximize profit คือกำไรสูงสุดหรือ minimize cost คือต้นทุนต่ำสุดนะครับอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการนะเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่เหมาะสมที่สุดนะครับงั้นจากความหมายข้างต้นเนี่ยก็อยากจะเน้นชัก 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าตัวแบบทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นการนำหลักการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมาใช้ในการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแปลงสถานการณ์จริงเนี่ยที่มีความสัมพันธ์มาซับซ้อนเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของข้อมูลและตัวแปรต่างๆนะครับที่เขียนในรูปของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือเป็นสมการหรืออสมการก็ได้นะครับโดยใช้สัญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็หาคำตอบที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆนะครับในส่วนของ ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้านะครับอินพุตของระบบการผลิตสินค้าหรือการให้บริการอย่างเช่นวัตถุดิบแรงงานหรือว่าเครื่องจักรกำลังการผลิตหรือเงินทุนสถานที่ที่จำกัดเวลาที่จำกัดเทคโนโลยีหรือการบริหารจัดการต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการอันนี้เราเรียกว่าเป็น constraint หรือเป็นข้อจำกัดนะครับส่วนการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด optimal solution ก็หมายถึงจากตัวแบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามจะหาคำตอบของตัวแปรที่จะให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อมันบรรลุวัตถุประสงค์นะที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามี maximize profit คือให้บรรลุกำไรสูงสุดหรือ minimize cost นะก็คือต้นทุนต่ำสุดนะครับหรืออาจจะใช้ในกรณีของใช้เวลาน้อยที่สุด minimize time ก็ได้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้ให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็น optimization นะครับภายใต้สถานการณ์ที่เรากำหนดเอาไว้เราเรียกว่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนั่นเองนะครับโครงสร้างของตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับโครงสร้างตัวแรกก็คือตัวแปรนะเราต้องกำหนดตัวแปรเพื่อการตัดสินใจว่าในตัวแบบของเราเนี่ยต้องมีตัวแปรเพื่อหาคำตอบนะอันที่2ก็เป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ objective function นะครับว่าตัวแบบของเราเนี้ยเราต้องการกำไรสูงสุดหรือว่าต้นทุนต่ำสุดแล้วก็ constraint คือข้อจำกัดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับในการใช้การโปรแกรมเชิงเส้นนะครับตัวอย่างที่ 11.11 นะครับสมมติว่ามีโรงงานทาสีนะครับโรงงานผลิตสีทาบ้านเนี่ยนะครับเขาต้องการมีสี2ประเภทคือสีทาภายนอกกับสีทาภายในนะครับใช้วัตถุดิบต่างกันเป็นวัตถุดิบกอไก่กอขอไข่นะครับโดยปริมาณการใช้ต่อตันเนี่ยถ้าเป็นในการผลิตสีทาภายนอกเนี่ยนะครับก็ใช้วัตถุดิบกอ6ตันวัตถุดิบขอ1ตันนะกำไรต่อตันของสีทาภายนอกเนี่ยเป็น 5,000 บาทต่อตันนะส่วนสีทาภายในก็ใช้วัตถุดิบกอไก่4นะ4ตันขอไข่2ตันกำไรต่อตันของสีทาภายนอกเนี่ยก็คือ 4,000 บาทเห็นว่าต่ำกว่าของภายนอกนะครับภายในจะต่ำกว่าแล้วก็ปริมาณข้อจำกัดของวัตถุดิบกอเนี่ยสูงสุดต่อวันเนี่ยได้24ตันนะของวัตถุดิบขอสูงสุดไม่เกิน6ตันต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบกอกับขอที่จะใช้ในการผลิตสินค้า2ชนิดก็คือสีทาภายนอกกับสีทาภายในโดยที่เราต้องการกำไรสูงสุดเรารู้ว่ากำไรต่อหน่วยของสินค้าสีทาภายนอกคือ 5,000 บาทสินค้าสีทาภายใน 4,000 บาทเราจะเอาข้อมูลพวกเหล่านี้มาสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเราก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวนะตัวแปรตัวแรกก็คือให้ x 1แทนปริมาณสีทาภายนอกที่ต้องการผลิตต่อตันต่อวันนะครับแล้วก็ x 2แทนสีทาภายในนะครับปริมาณของสีทาภายในที่ต้องผลิตต่อตันต่อวันนะฟังก์ชันวัตถุประสงค์ maximization ของ z นะครับจะเท่ากับ 5x 1นะครับ5มาจากไหนก็มาจากกำไรต่อตันของสีทาภายนอกนะครับ5แล้วก็ x 1คือปริมาณของสีทาภายนอกแล้วก็คูณ5คูณ x 1บวกกับ4นะก็คือกำไรต่อตันของสีทาภายในนะครับคูณกับปริมาณสีทาภายในซึ่ง x 1 x 2เนี่ยเป็นตัวแปรที่เราต้องตัดสินใจนะครับเพื่อจะหาคำตอบนะครับภายใต้ข้อจำกัดนะข้อจำกัดก็มีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะก็คือวัตถุดิบกอกับวัตถุดิบขอนะครับวัตถุดิบกอเนี่ยไปใช้ในสินค้า x 1นะครับก็คือ6 x 1บวกกับ 4 x 2นะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ27นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อจำกัดนะครับเงื่อนไขข้อจำกัดนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ24นะครับแล้วก็วัตถุดิบขอนะครับเรามีสูงสุดไม่เกิน 6,000 ตันต่อวันก็1 x 1บวกด้วย2 x 2นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับก็เป็นฟังก์ชันข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดที่2อันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้ง x 1 x 2เนี่ยจะต้องไม่เป็นลบก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นอกจากนี้เนี่ย
2: ยังมีข้อมูลอีกว่าฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาสำรวจพบว่าความต้องการสีต่อวันเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ทาภายในเนี่ยความต้องการเนี่ยจะไม่เกินปริมาณสีทาภายนอกต่างกันอยู่1ตันนะครับสีทาภายในเนี่ยก็ต้องไม่เกิน2ตันแปลว่าตัว X2 เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็คือไม่เกิน2ตันนะครับแล้ว X1 บวกกับ X2 กันแล้วเนี่ยก็ต้องไม่เกินต่างกันอยู่ไม่เกิน1ตันนะครับนะต่างกันไม่เกิน1ตันนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นจากข้อมูลอันนี้เราก็สามารถที่จะเขียนเป็นฟังก์ชันข้อจำกัดได้ตามนี้นะครับที่พูดไปแล้วนะครับนะครับก็จะเป็น 6x1 บวก 4x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ24เป็นฟังก์ชันข้อจำกัดที่สมการที่เป็นสมการที่1นะครับ 1x1 บวก1นี่เราไว้ข้างหน้าเราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับก็เป็น x1 บวก 2x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะอันนี้เป็นเกี่ยวกับวัตถุดิบของไข่แล้วก็บอกว่า2ตัวเนี่ยต่างกันไม่เกิน1นะก็คือ x1 ลบ x2 หรือ x2 ลบ x1 คราวนี้เราต้องการจะปรับเครื่องหมายเราก็ทำให้เป็นทิศตรงกันข้ามนะครับก็เป็นลบ x1 บวก x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับแล้วก็สีทาภายใน x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็ x1 x2 ต้อง non negative ก็คือไม่ติดลบก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับงั้นจากที่กล่าวมาเนี่ยเราก็จะเขียนตัวแบบนะตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นได้นะครับมี2ส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ maximize z นะครับเท่ากับ 5x1 บวก 4x2 แล้วก็ฟังก์ชันข้อจำกัดนะ substance to constraint นะก็คือที่พูดไปนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างตัวแบบเราเรียกว่าเป็นการ formulate ปัญหานะครับงั้นขั้นตอนของการใช้ตัวแบบการขนส่งเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนแรกเราเรียกว่าการสร้างตัวแบบนะเป็นการ formulation LP นะที่พูดไปแล้วนั้นเป็นตัวอย่างของการสร้างตัวแบบซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณหาตัวแบบนะคำตอบของตัวแบบซึ่งการคำนวณหาคำตอบจากตัวแบบเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีแต่ในที่นี้เนี่ยจะใช้วิธีกราฟนะก็คือวิธีกราฟนะเพราะจะใช้แค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรแค่2ตัวแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเราลองดูตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างใหม่นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ 11.2 อันนี้เราลองดูตัวอย่างใหม่นะครับสมมติว่าบริษัทผลิตปุ๋ย2ชนิดนะก็คือชนิดเขียว X1 แล้วก็ชนิดทอง X2 จากวัตถุดิบ3ชนิดนะก็คือ NPK นะครับงั้นปริมาณแร่ปริมาณธาตุอาหารที่ปุ๋ยแต่ละชนิดคือถ้าเป็นปุ๋ย X1 เขียวเนี่ยจะให้ปริมาณไนโตรเจนเนี่ยนะครับ36หน่วยฟอสฟอรัส3หน่วยและไนโปแทสเซียม20หน่วยนะครับสีทองก็ปุ๋ยสีทองก็ตามนี้นะครับปริมาณแร่ธาตุอาหารขั้นต่ำของ NPK ก็ตามนี้นะครับและต้นทุนต่อหน่วยของในการผลิตปุ๋ยนะก็20บาทกับ40บาทของเขียว20ของทองอันนี้เราต้องการจะผลิตปุ๋ยโดยให้มีต้นทุนเนี่ยต่ำที่สุดเป็น minimize z นะครับก็จะเป็น 20x1 บวก 40x2 นะครับแล้วก็ข้อจำกัดก็คืออันนี้เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบไม่เกินของ n นะครับไม่เกิน108ก็คือ36คูณ x1 นะบวกกับ6คูณ x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ108pk ก็ทำนองเดียวกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ36น้อยกว่าหรือเท่ากับ100และ x1 x2 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัวแบบนะลีเนียร์โปรแกรมมิ่งของการผลิตปุ๋ย2ชนิดคือ n สีทองกับสีเขียวได้นะครับเขียวกับทองได้นะครับจากนั้นเวลาเราหาคำตอบเราก็จะเอาฟังก์ชันข้อจำกัดเหล่านี้นะทั้ง4x1 x2 เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็แสดงว่ามันอยู่ในควอดแรนท์ที่1ของกราฟนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสมการนะครับอันนี้เป็น maximize profit เรื่อง4นะครับตัวอย่างที่ 11.1 นะครับเรื่อง4นะครับนะ 6x1 นะบวก 4x2 กับ 1x1 บวก 2x2 นะครับก็มาเขียนกราฟนะเขียนกราฟเส้นวิธีการเขียนแล้วก็สมมุติทีละตัว 6x1 บวก 4x2 ถ้าบนเส้นเนี่ยคือเท่ากับ24 ถ้า x 1เท่ากับ0ถ้า x 1เท่ากับ0 x 2จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา4ไปหาร x 2จะเท่ากับ6แสดงว่า x 1เท่ากับ0 x 2เท่ากับ6ก็หยุดตรงนี้เป็นจุดเลข6นะครับเป็นเลข6เราสมมุติใหม่ถ้า x 2เท่ากับ0 x 1จะเป็นเท่าไหร่ x 1ก็จะเป็น4เอา6มาหารก็จะได้4ก็หยุดจุดตรงนี้พอเราได้จุด2จุดนะเราก็ลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดนี้ก็คือฟังก์ชัน6 x 1บวก3 x 2เท่ากับ24คราวนี้ของเราเนี่ยต้องการน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่ามันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเราก็ลองสมมุติดูถ้าทางซ้ายเอา0 0ไปแทนค่า0 0ตรงนี้ทางซ้ายมือก็จะเป็น0 0จะน้อยกว่า24แสดงว่าพื้นที่จะอยู่ทางซ้ายนะพื้นที่จะอยู่ทางซ้ายซึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดข้อที่1นะครับส่วนข้อจำกัดข้อที่2นะครับนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่1นะครับข้อจำกัดข้อที่2ก็คือ x 1บวก x 2 x 1บวก2 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ก็ทำนองเดียวกันนะครับ x 1บวก x 2เท่ากับ6เท่าไหร่ก็เขียนกราฟแล้วก็น้อยกว่าก็อยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับทั้งหมดมีอยู่4เส้นนะครับส่วน x 1 x 2มากกว่าเท่า0นี่ก็อยู่ในควอดแรนท์ที่1นะก็มี4เส้นงั้นอยู่ทางซ้ายทั้งหมดเลยนะเป็นน้อยกว่าเท่ากับก็จะได้พื้นที่ feasible region คือพื้นที่ที่เป็นไปได้ตามที่แหล่งเงาเอาไว้นะครับก็คือมันทับซ้อนกันนะการหาคำตอบก็จะใช้วิธีจุดยอดนะครับวิธีจุดยอดมุมก็คือจะหาคำตอบว่าที่จุดยอดมุมเนี่ยทั้งจุด0 0นะครับจุด0 1ขึ้นไปข้างบนนะจุดตรงนี้เราอาจจะต้องแก้สมการนะถ้าเป็นกราฟเราอาจจะดูจากกราฟนะเศษ4ส่วน3กับ7 3นะเศษ7ส่วน3จุดนี้จุด2 2นะครับตรงนี้จุด2 0นะครับเราก็ใช้สูตรยอดมุมเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 5เหลี่ยมก็จะมีอยู่5จุดนะครับเราก็เอาจุดยอดทั้ง5จุดเนี่ยไปแทนค่าในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ก็คือขาค่า z นะครับที่จุด0 0นะค่า z จะได้เท่ากับเท่าไหร่ x 1เป็น0 x 2เป็น0ก็แทน5คูณ0บวก4คูณ0ก็จะได้4นะจุดอื่นก็ทำนองเดียวกันนะเราก็จะพบว่าที่จุด2 2เนี่ยค่า z จะสูงสุดคือ18บาทเรียกว่าโรงงานเนี่ยควรจะผลิตสีทาภายนอก2ตันต่อวันและสีทาภายใน2ตันต่อวันจะสอดคล้องกับข้อจำกัดแล้วก็ทำให้เกิดกำไรสูงสุดที่ 18,000 บาทนะครับต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยวิธีลีเนียร์โปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งใช้วิธีกราฟถ้าตัวแปรมีมากกว่า2ตัวนะอันนี้อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์หรือว่าถ้าซึ่งก็จะซับซ้อนนะเราก็ไม่เรียนนะครับเพราะว่าเราเรียนแค่หลักการปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่าลินโดนะครับอาจารย์ที่สามารถที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นเชิงเส้นนะเป็นใช่เส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นอื่นก็มีอีกเป็นนอนลิเนียร์นะครับหรือตัวแปรไม่ใช่2ตัวเป็น3ตัวหรือว่ามันมีคือความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยโดยปกติเราก็คงไม่ได้ทำด้วยมือแล้วล่ะเราคงต้องใช้โปรแกรมนะซึ่งมันก็มีโปรแกรมให้เราเลือกใช้ได้เยอะแยะเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระโดยสังเขปของการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ
3: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่11ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่12เรื่องตัวแบบขนส่งและตัวแบบมอบหมายงาน
2: ต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่12ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงานนะครับโดยรองศาสตราจารย์สุวินาตั่งโพธิสุวรรณนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องตัวแบบการขนส่งเนี่ยครับเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะคือในเรื่องของตัวแบบการขนส่งนะคะ
2: ครับ
0: ก็เป็นกรณีในการตัดสินใจว่าเราจะมีการขนส่งจากแหล่งต้นทางนะคะไปยังแหล่งปลายทางเท่าไหร่นะคะโดยที่ทำให้ต้นทุนรวมเราเนี่ยต่ำที่สุด
2: อ
0: ันนี้เกิดกรณีในเวลาที่เราใช้ตัวแบบการขนส่งนะคะจ้าก
2: ็
0: คือเวลาที่มีต้นทางเนี่ยหลายๆแหล่งนะคะแล้วแหล่งปลายทางเนี่ยมีหลายๆแหล่งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการตัดสินใจว่าเอ๊ะจากต้นทางเนี่ยแหล่งนี้ควรจะไปทางเนี่ย
2: แหล่ง
0: น
2: ี้
0: เน
2: ี่
0: ยแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วก็จะประมาณเท่าไหร
2: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นมีตัวแบบหนึ่งนะคะในที่นี้จะพูดถึงตัวแบบเลยนะคะตัวแบบการขนส่ง นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลนะที่เกี่ยวกับว่าแหล่งต้นทางเนี่ยมีกี่แหล่งแหล่งปลายทางมีกี่แหล่งแล้วแหล่งต้นทางนะคะเราจะเวลาที่เราจะต้องมีข้อมูลก็คือว่าสมมติว่าแหล่งต้นทางเนี่ยเป็นโรงงานโรงงานมีกำลังการผลิตแต่ละแหล่งเท่าไหร
2: ่
0: นะคะแหล่งปลายทางเนี่ยคะคือในที่นี้ก็คือเช่นตลาดหรืออาจจะเป็นคลังสินค้าหรือเป็นอะไรเงี้ยนะคะเราตรงนี้จะมีแต่ละแหล่งปลายทางเนี่ยเขามีความต้องการเท่าไหร
2: ่
0: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาสร้างตารางการขนส่งมาตรฐานนะคะตารางการขนส่งมาตรฐานนะดูในตัวอย่างเอกสารนะคะเราจะพบว่าเราจะทำเอาข้อมูลนะคะเอามาใส่ว่าในแหล่งต้นทางเราจะเรียกว่าแหล่งอุปทานนะคะอาจารย
1: ์ซัพพลาย
0: ซัพพลายเราจะไว้ที่แถว
1: ในตารางมี2แหล่ง S1 S2
0: ใช่นะคะ S1 นะคะ S2 เราจะวางไว้ที่แถวนะคะในตารางจะไว้ที่แถวนะคะในส่วนของแหล่งปลายทางนะคะเราจะไว้ที่สะดมนะคะในที่นี้ตัวอย่างเราสมมติว่าจะมี3แหล่งนะคะ
1: ดีมาน1ดีมาน2ดีมาน3ครับ
0: นะคะและทีนี้แหล่งต้นทางเนี่ยเราพูดว่าเรามีกำลังการผลิตนะคะเราก็จะวางไว้ข้างท้ายแถวนะคะ
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็รวมมานะคะเป็นรวมอุปทานรวมแหล่งอุปสงค์แต่ละแหล่งมีความต้องการเท่าไหร่แล้วก็จับรวมนะคะทีนี้อาจารย์มีอีกอันนึงก็คือเราพูดถึงการขนส่งถูกไหมคะก็ต้องมีต้นทุน
1: การขนส่งต่อหน่วย
0: ใช่ค่ะงั้นต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยยกตัวอย่างเช่นจากโรงงานที่1นะคะไปยังแหล่งปลายทางที่1เนี่ยนะคะเราเสีย10บาทต่อหน่วย
2: ครับ
0: นะคะเราก็เอาไปวางไว้ที่มุมนะคะวางไว้ที่มุม
2: ครับ
0: มุมขวามือข้างบนนะคะเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยนี่คือต้นทุนต่อหน่วยนะคะอาจารย
2: ์ครับ
0: ส่วน xx ในที่นี้ก็คือปริมาณ
1: จำนวนหน่วยที่เราจะขนส่ง
0: จำนวนหน่วยที่เราจะขนส่งนะคะจาก S1 ไป D1 กี่หน่วย S1 ไป D2 กี่หน่วย
2: ครับ
0: นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะตัดสินใจ
1: ว่าแสดงว่าเราต้องหา x 1 1 x 1 2 x 1 3 x 2 1 x 2 2 x 2 3 6ตัวนี้ว่าเราจะส่งยังไงให้ต้นทุนต่ำสุด
0: ใช่รวมแล้วเนี่ยต้นทุนต่ำสุด
2: ครับ
0: นี่คือการแก้ปัญหาของเรา
2: ครับ
0: นะคะทีนี้เวลาที่เราจะแก้ปัญหาก่อนอื่นเลยนะคะเราในการแก้ปัญหาตัวแบบที่เราจะใช้เนี่ยต้องมีข้อแม้ว่าตัวนี้ต้องเท่ากันนะคะอาจารย
2: ์
0: นะตัวเลขของรวมนะคะอุปทานรวมนะคะ
2: กับอุปสงค์รวมจะต้องเท่ากัน
0: ถ้าหากไม่เท่ากันนะคะอาจารย์ก็ต้องทำให้เท่ากันโดยสมมติค่ายกตัวอย่างเช่นว่ามียกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะ
2: ครับ
0: อุปสงค์น้อยกว่าอุปทานยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอุปสงค์เนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยรวมกันได
1: ้100
0: อ่ะอันนี้เปลี่ยนตัวอย่าง50บวก
2: 80
0: บวก30
1: ได้160
0: อ่ะได้160ขณะที่อุปทานรวมกันนะคะได้180
1: มากกว่าน
0: ะคะอุปทานมากกว่าถ้าอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องทำให้อุปสงค์เนี่ยบวกเข้ามาอีก20
1: ก็ต้องสร้าง D4 หรือตัวดัมมี่เข้ามา
0: ตัวดัมมี่เข้ามา1ช่องแค่นั้นเองอาจารย
2: ์
0: มันขึ้นอยู่กับตัวดัมมี่เนี่ยก็สร้างมา20นะคะก็เติมเข้ามาเป็นดัมมี
2: ่
0: พอเป็น20เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามันจริงๆไม่มีการขนส่งเราก็ต้องใส่เลข0ขนส่งต่อหน่วย
1: เป็น0เป็น0
0: กรณีแบบนี้ในทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามกันจำนวนอุปสงค์มากกว่าอุปทานก็คือต้องไปเพิ่มที
1: ่ดัมมี่แถวโร
0: แถวถูกต้องนะคะโอเคค่ะนี่ก็ผ่านไปทีนี้วิธีการหาคำตอบนะคะอาจารย
2: ์ครับ
0: มีวิธีการนะคะในการหาคำตอบเราเรียกว่าวิธีของการหาคำตอบเบื้องต้นนะคะ
1: เบื้องต้นก่อนนะครับ
0: ก็จะมี2วิธีค่ะอาจารย์วิธีเขาเรียกว่า northwest corner
1: รู
0: northwest corner นะคะโดยใช้ northwest corner กับอีกวิธีหนึ่งก็เรียกวิธี vogel หรือแวมนะคะนั่นคือการหาคำตอบเบื้องต้นตอนนี้จะแสดงวิธีการหาคำตอบเบื้องต้นก่อนค่ะอาจารย์นะคะเริ่มต้นเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ northwest corner นะคะโจทย์เดิมเนี่ยนะคะนี่คือโจทย
2: ์
0: ทีนี้นี่คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะจากโจทย์นะคะ x ทั้งหลายอันนี้นะคะจากโจทย์ทำไมเราได้ขึ้นมาล่ะคะอาจารย
1: ์ก็ต้องดูว่าปลายแถวถ้าเรา
0: ตัวนี้มาจากไหนคะ
1: ถ้า x 1 1เราก็ต้องดูว่าช่องข้างล่างสุด
0: สมมติน
1: ะครับ
0: ค่ะ
1: ช่องข้างล่างสุด
0: ช่องคือการที่สมมติตัวนี้50ยังไม่มีอาจารย
2: ์
0: นี่เรามาเติมแล้วนะคะคืน northwest corner เนี่ยคะกฎของเขาบอกว่าให้เติมให้ใส่ตัวเลขปริมาณการขนส่งเลยลงไปในช่องแรกเลยค่ะอาจารย
1: ์และไม่เกินข้อจำก
0: ัดและไม่เกินข้อจำกัดถูกต้องค่ะนี่ข้อจำกัดเราก็ต้องดูที่ว่าข้อจำกัดทางด้านแถวกับคอลัมน
2: ์ครับ แถวบอก60
0: คอลัมน์บอก
2: 60
0: คอล
2: ั
0: มน
2: ์
0: บอก50
2: ก็ได้50
0: ก็ได้แค่50นี่คือที่มาของ50นะคะก็เติม50ลงไปตรงนี้อาจารย์
2: ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้แล้ว
0: ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้แล้ว
2: กากบาทไว้เลย
0: ได้กากบาทเลยค่ะอาจารย์
2: เราจะได้ไม่เติมลงไปอีก
0: ไม่เติม
2: ไม่
0: นะคะอันนี้เดิมยังไม่มีทีนี้นอร์ทเวสต์บอกว่าให้เดินไปตามนะแนวนอนหรือแนวดิ่งเพื่อจะจัดสรรตัวเลขทีนี้แนวดิ่งอาจารย์บอกลงมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มแล้ว50มันก็ต้องไปตามแนวนอนเนี่ยค่ะมา
2: ได้อีกเท่าไหร
0: ่ได้อีกเท่าไหร่อาจารย
2: ์60ลบ50ก็ได้อีก10
0: ใช่เพราะเต็มที่มัน60 60ลบไป50เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้อีก10นี่คือที่มาอาจารย์ได้10
2: ทางขวาก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะก็เต็มแล้ว
0: ใช่อันนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ก็เต็มแล้ว
2: ก็ทางล่าง
0: ก็เลยต้องเดินลงมาลงมาเท่าไหร่อาจารย์
2: รวมกันนะ
0: ลงมาเท่าไหร่ดีคะ
2: 80ลบ10ก็ได้70
0: ตรงนี้80นะคะ80ลบ10ตรงนี้ก็ได้70ถูกต้องค่ะ70นะลงก็แล้วเราต้องเดินไปทางนี้เพราะว่าทางนี้ตรงนี้ต้องการ101ตอนนี้มีอยู่101มีอยู่101เพราะขาย30 100ลบ70ก็ได้30งั้นเราก็เช็คได้ว่าข้างในก็30เนี่ยตรงสะดมนี้ก็30ถ้าเราตรวจสอบเราก็ดูว่า
2: ไม่ขัด
0: กัน
2: ข้อจำกัด
0: ใช่ข้อจำอันนี้คือข้อจำกัดใช่แล้วค่ะอาจารย์ไม่เกิน50อันนี้รวมกันไม่เกิน80อันนี้50บวก10ก็60อันนี้70บวก30ล้อถูกต้องเลยค่ะคำตอบแล้วหาอันนี้ค่าขนส่งล่ะคะรวม
2: จำนวนหน่วยไปคูณกับต้นทุนต่อหน่วย
0: ถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะคะเราพบว่าเรามีอยู่50
2: ครับ
0: ใส่ไป50คูณกับต้นทุนต่อหน่วยในกรอบนี่นะคะ
2: กรอบเล็กๆ
0: นึงกรอบเล็กๆเนี่ยค่ะเอา50คูณ10บวกกับ
2: 500
0: ได้500บวกกับ10
2: คูณ28
0: 28กับ10มาคูณกัน
2: 280
0: ใช่ค่ะบวกกับตัว70ตัวนี้คูณ13
2: 910
0: ค่ะแล้วบวกกับ30
2: คูณกับ18
0: คูณ18
2: ได้540
0: ค่ะทั้งวิธีนี้เนี่ยต้นทุนการขนส่งรวมก็จะได
2: ้ 2.
0: 2,230 คือวิธีของ North West
2: แต่นี่เป็นคำตอบเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
2: อาจจะลดต้นทุนได้ต่ำกว่านี
0: ้ใช่เราต้องไปปรับปรุง
2: ค่
0: อยพูดนะคะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่คำตอบเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะคะ ง่ายที่สุดแล้วก็แล้วแต่นะคะจะเลือกใช้แต่เราต้องไปปรับปรุงต่อ
3: ท่านผู้ชมครับและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
4: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
5: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
7: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับ รามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงาน

ข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริ

0: มักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: ท่านผู้ชมครับและนักศึกษาเรามาสรุปเนื้อหาหน่วยที่12กันต่อนะครับ
3: ส่วนอีกวิธีนึงค่ะอาจารย์เราเรียกว่าวิธีโวเกิล
4: ครับ
3: วิธีนี้นะคะจะดูนะคะยากขึ้นมานิดหนึ่ง
4: ครับ
3: วิธีการนะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ข้อเดียวกันนะคะ
4: ครับ
3: เขาบอกว่าให้เอาตัวเลขที่อยู่ในค่าขนส่งนะคะ
4: ครับ
3: ดูทีละแถวแล้วก็ดูทีละสรุปนี่แถวแรกก่อนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างแถวแรกเอาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะในที่นี้คือเลขที่สอดคือ3กับน้อยรองมา
4: 10
3: เอา10กับ3ไปลบกันเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นดูข้างท้ายละก็เหลือ7
4: ครับ
3: พอแถวที่2นะคะเลขที่น้อยที่สุดคือ13รองมาคือ18
4: 18
3: ลบ13ต่างกันคือ5เสร็จแล้วก็ดูตามค่ะอาจารย์33มีแค่2ตัวเลือกไม่ต้องคิดอะไรมาก33ลบ10
4: 23
3: ได้23 28ลบ13ได้15แล้วก็18ลบ3ได้15แล้วหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลือกตัวเลขที่ลบแล้วเนี่ยมากที่สุดเลขที่มากที่สุดนี่ก็เหมือนค่าเสียโอกาสนะคะอาจารย์ถ้าไม่เลือกตรงนี้จะเสียโอกาส23เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเลขที่มากที่สุดเราก็บอกว่าให้พิจารณาจัดสรรตัวเลขลงในดูซิว่าตัวเลขที่มันลบแล้วมันมากลบแล้วมากที่สุดเราเกิดจากสะดบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสนใจสะดบนี้ละอันอื่นเราไม่สนใจแล้วนะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็ดูตัวเลขที่น้อยที่สุด
4: ก็คือ10
3: ค่าขนส่งที่น้อยที่สุดคือ10นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปในช่องนี้
4: จำนวนหน่วย
3: ที่เป็นไปได้
4: เป็นไปได้
3: อาจารย์คือใส่เท่าไหร่
4: ห้าสิบกับหกสิบก็ได
3: ้
4: กับหกสิบก็ได้
3: 50เหมือนกันอันนี้เหมือนมันเกิดไปเป็นเหมือนนอตเวสซึ่งไม่จำเป็นว่าเอาโดยบังเอิญนะคะอันนี้เราก็จะพบว่าเราก็ใส่50
4: ครับ
3: นะคะแล้วหลังจากนั้นช่องนี้ใส่ไม่ได้แล้วอาจารย์
4: กระบาดทิ้งไปเลย
3: กระบาดทิ้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันอีกแบบเดิม
4: เหลือ4ช่องแล้ว
3: เหลือ4ช่องก็ลบไปค่ะเนี่ยก็ลบไปเลยไม่คิดมาก28ลบ3นะคะลบไปเลยค่ะลบไปเลยแล้วก็เหมือนกัน
4: เลือกตัวที่มากที่สุด
3: เลือกตัวที่มากที่สุดอันนี้เกิดจากการลบแถวนี้
4: ใช
3: ่งั้นแถวนี้ตัวเลขที่มากที่สุดคือเลข
4: 25มากสุดก็คือเลขต้นทุนต่ำสุดก็คือ3
3: ต้นทุนคือเลข3เพราะฉะนั้นใส่ตัวเลขใส่เท่าไหร่คะอาจารย์
4: ก็ได้อีก
3: อีก 60 ลบ 50 ตรงนี้ได้อีก 10
4: 10
3: ถูกต้องอาจารย์ใส่10อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ไม่ยากเห็นมั้ยคะโวเกลก็ไม่ยากใส่10อันนี้ก็ใส่ไม่ได้แล
4: ้
3: วอันนี้เหลือแค่2ช่องมันคิดอะไรล่ะค่ะต้นทุนอันนี้เราก็ตัวนี้ยังไม่มีที่ใส่แล้วใช่มั้ยเราก็ต้องใส่ตัวนี้ลงไปฮะ80
4: ไปเลย13
3: เราก็ใส่ไป80ไปเลยถูกมั้ยคะอันนี้เมื่อกี้ใส่ไปแล้ว10เพราะฉะนั้นเหลืออีกเท่าไหร่คะนี่30ลบ10ได้

0: 20
1: แล้วบวกตามแนวนอนด้วยเช็คนะ
0: ถ้าเช็คตามแนวนอนด้วย80บวก20ได้100
1: ก็ถูกต้องครบหมด
0: ครบครบเสร็จแล้วหาต้นทุนแบบเดียวกันเลยอาจารย์50คูณ10บวกน
2: ี่ค่ะ10คูณ30
0: บวก
1: 10คูณ13
0: ถูกต้อง
1: และ20คูณ18รวมกันก็จะได้
0: 1,930 ถูกกว่าเมื่อกี้นะอาจารย์
1: ใช่เมื่อกี้มัน 2,000 นะ
0: อ๋อเมื่อกี้ 2,000 กว่า
1: 2,000
0: เศษใช่ไหมคะเมื่อกี้ 2,230 ค่ะอาจารย์
1: ใช่ 2,230
0: เมื่อกี้ North West นะคะได้ 2,000 เนี่ยค่ะ 2,230
1: อันนี้ได้ 1,930 อ
0: ันนี้ได้ 1,930 นะคะ
1: แต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรต่อคะอาจารย
1: ์ก็หาคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบที่เหมาะสมปรับปรุงคำตอบปรับปรุงคำตอบ
0: โดยการปรับปรุงนะคะ
1: ครับ
0: โดยการตรวจสอบแล้วก
1: ็ปรับ
0: ปรุงนะปรับปรุงคำตอบของตัวแบบการขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่เราเติมตัวเลขได้เนี่ยเราเรียกว่า basic variable นะคะเราเติมไปแล้วว่าเราจะส่งจาก S 1ไป D 1 50หน่วยอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนที่จะตรวจสอบนะอาจารย์มันมีกฎว่าเราต้องดูว่าได้ M บวก N ลบ1ช่องหรือเปล่า
1: ตัวที่เป็น basic variable นะอันนี้เรามีตัวช่องที่เติมไปทั้งหมด4ช่อง
0: 4ช่อง M คือจำนวนแถวอาจารย์ N คือจำนวน
1: คอลัมน์
0: อันนี้มี2แถว3คอลัมน์2แถว3คอลัมน์2บวก3เป็น5 5
1: ลบ1ได้4
0: ก็4ช่องพอดีเลย1 2 3 4 North West เมื่อกี้ก็ได้4ช่องแปลว่าเราจะใช้วิธีการต่อไปนี้ได้นะคะวิธีที่เราเรียกว่าเราจะมี2วิธีนะคะ stepping stone กับ
1: modify distribution
0: ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ
1: วิธีไหนง่ายกว่าอาจารย
0: ์อาจารย์ว่าวิธี stepping stone นะคะ
1: งั้นเราก็รีวิวแต่วิธีนี้ก็พอแล้วนะครับ
0: นะคะถึงแม้บางคนนะคะเราก็เขียนไปนะคะว่าวิธี modify distribution ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าคนไม่ชอบแก้สมการอาจจะบอกว่ายากกว่า
1: ใช่
0: เพราะถึงว่า modify distribution ที่เขาบอกง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องมานั่งลากวงจรทุกๆช่องที่เป็นช่องว่างนะคะจะลากเฉพาะสุดท้ายแต่ว่า stepping stone ว่าแต่เราก็ว่าลากไม่ยากอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูนะ
1: ครับ
0: นะ stepping stone เนี่ยนะคะอันนี้เอามาจากการหาคำตอบจาก North West
1: ครั้
0: งแรกนะคะนี่เป็นคำตอบที่ได้จาก North West เมื่อกี้
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าเราจะตรวจสอบว่าดีไหมวิธีการก็คือว่าให้ดูช่องเราคือหลักการคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้เราจะพบว่าเราไม่มีการขนส่งจาก S1 ไป D3 เลยนะอาจารย์
1: ใช
0: ่กับ S2, S2 ไป D1
1: ว่างอยู
0: ่ว่าง
1: แสดงว่าถ้าเกิดเรามีการโยกย้ายแล้วมันจะทำให้ต้นทุนมันลดลงเราก็น่าจะโยกย้าย
0: เป็นไปได้
1: แต่ถ้ามันไม่โยกย้ายแล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นเราก็ไม่โยกย้าย
0: ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราย้ายทดลองซิถ้าเราย้ายมาที่นี่1หน่วย
1: ครับ
0: ต้นทุนการขนส่งจะลงไหม
1: ก็แสดงว่าเราเพิ่มตรงนั้น1
0: หน่วย
1: มันก็ต้องไปลดที่อื่นลง
0: เราก็ต้องไปลดที่อื่นลงเพราะเรากำลังดูวิธีการเราเรียกว่าเราจะทำเป็นวงจรนะวงจรนะคะดูนะคะ
1: ครับ
0: ดูอาจารย์เราจะว่าเราจะเริ่มต้นที่ช่องว่างนะคะ
1: ครับ
0: ช่องว่างแรกก็คือช่อง1 3
1: ช่อง1 3
0: แถวที่1คอลัมน์ที่3
1: ใส่บวกเข้าไป
0: สะดุมที่3นะคะเราก็เริ่มจากใส่บวกเข้าไปถูกต้องเริ
1: ่
0: ม
1: บวก
0: แล้วหลังจากนั้นให้ลากเส้นมาตามไปช่องที่มัน
1: มีตัวเลข
0: เป็นเบสิก
1: เน
0: าะเป็นเบสิกเซลล์ตรงนั้นเนาะเอาใส่มาลากมาเพื่อตรงนี้บวกใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็น
1: ลบ
0: เหมือนตรงนี้เพิ่มตรงนี้ต้องหักออกลบ
1: ทางซ้ายมา
0: แล้วก็เดินมาที่นี
1: ่ก็ต้องเป็นบวกสิ
0: บวกเนี่ยใส่เครื่องหมายบวกเอาขึ้นไป
1: ก็ต้องติด
0: ลบแล้วก็ลากมาเจอกัน
1: ขวาก็เป็นบวกก็สลับกันบวกลบบวกลบบวกลบ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็หาต้นทุนอาจารย
1: ์ต่อหน่วย
0: ถ้าเราย้ายที่นี่นี่มา1หน่วยต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
1: 3
0: บาท3นะคะ
1: ลบ15
0: แล้วถ้าเกิดตัวนี้ถูกย้ายไป1หน่วยมันกระทบตัวนี้จริงมั้ย
1: ใช่
0: เพราะว่าเราบอกว่ารวมกันต้องได้30ไงงั้นตัวนี้ถ้าเอาไป1หน่วยตัวนี้นะคะเราต้องหักออกไป1หน่วย
1: ก็18
0: หักออกไป18บาทท
1: างซ้ายก็บวกอีก13
0: ทางซ้ายมาทางนี้อีกก
1: ็
0: บวกอีก13
1: ขึ้นไปข้างบน
0: ขึ้นไปข้างบน
1: ก็ลบ28
0: อันนี้ลบใช่ไหมคะลบ28นะคะ
1: คำตอบ
0: เพราะว่าคำตอบที่ได้ก็คือลบ30
1: โห
0: ด
1: ี
0: จังเลยย้ายมา1หน่วยเองนะอาจารย
1: ์เราก็ต้องย้ายให้มาก
0: ต้นทุนลดลง30
1: ต้องย้ายใหญ่หน่วยจะได้มากขึ้นไปอีก
0: ย้ายให้ ต็มที่เท่าที่ย้ายได้แต่เดี๋ยว

0: ก่อนเราจะมาดูจุดที่เราว่างอีกช่องนึงนะคะเอาแบบรวดเร็วนะคะจุดที่เราว่างอีกช่องนึงเนี่ยนะคะดูแบบเดียวกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าสมมุติว่ามันเพิ่มแล้วก็ลากวงจรแบบเดียวกันเนี่ยลากมาช่องนี้นะคะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คปรากฏเราเช็คแล้วค่ะมันบวก
1: อ๋อมันเพิ่ม
0: มันเพิ่มเราไม่สนใจ
1: เราไม่สนใจเราสนใจตัวที่ติดลบให้มันลดลง
0: เราสนใจเฉพาะตัวที่ติดลบเท่านั้น
1: จะได้ลดต้นทุนลง
0: จะได้ลดต้นทุนลงเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ลดลงลดลงเท่าไหร่อาจารย์พอทราบไหม
1: เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราก็ต้องโยกย้ายจำนวนหน่วย1หน่วยลดลงไป30บาทต้องโยกให้มากที่สุด
0: โยกให้มากที่สุด
1: โดยไม่เกินข้อจำกัดก็ไปดูเบสิกว่าในช่องที่มันมีเบสิกอยู่เนี่ยตัวเลขต่ำสุดได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ถ้ามากกว่านั้นมันก็เกินข้อจำกัด
0: ใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาขยายให้ดูเลย
1: ครับ
0: นะคะว่าในช่องเนี่ยนะคะเราขยายเป็นรูปนี้ให้ดูหน่อยนะคะ
1: ร
0: ูปนี้นะคะอันนี้มันมีตัวเลขแค่28
1: ครับ
0: 3ต้นทุนต่อหน่วย13 18
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะย้ายเท่าไหร่ก็ย้ายให้มากที่สุดถ้าย้ายมา1หน่วยนะเราลดไปต้อง30บาท
1: 30
0: แต่ในวงจรเนี่ยค่ะมันมีเลข10
1: ต่ำสุดก็คือ10
0: ปริมาณเดิมเนี่ยมันมี10
1: นะต่ำสุดเราย้าย10
0: เราย้ายเพราะไปย้ายตัวมากมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันต้องย้ายตัวนี้เพราะมันย้ายตัวนี้มา10
1: 10
0: นะคะงั้นตัวนี้ก็จะหายไปถูกมั้ย
1: ลบ10
0: ถ้าตัวนี้ย้ายมานี้ตัวนี้ก็จะหายไปตัวนี้ก็จะลบลงตัวนี้เป็นลบนะก็ต้องเหลือ
1: ลบไปก็เหลือ20
0: เพราะว่าอะไรอาจารย์มาดูว่าเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะดูรูปนี้ก็ได้นะคะถ้าตัวนี้เราเพิ่มมา10ตัวนี้เดิมมัน30ใช่ไหม30ก็ต้องเหลือ20เพราะว่ามันต้องรวมกันได้30เหมือนเดิมมันต้องรวมกันได้ไม่เกินนี
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้น20เพราะฉะนั้นตรงนี้20เนี่ยช่องที่ติดกันตรงนี้เดิมมัน
1: บวกไปอีก10
0: นะคะเดิมมันเท่าไหร่คะ
1: 70 70บวก10ก็บวกอีก10ก็เป็น80
0: บวก10ก็เป็น80
1: อัน
0: น
1: ี้
0: 10ลบ10
1: ก็กลายเป็น0
0: ก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบข้างล่างนี
1: ้ครับ
0: นะคะก็จะได้50ตรงนี้หายไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็นี้10เพราะเมื่อกี้วงจรมันอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะคะ10อันนี้เพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น80อันนี้หายไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะได้คำตอบ1930นะคะ50คูณ10บวกด้วย10คูณ3
1: ครับ
0: 80คูณ13แล้วก็20คูณ18
1: ครับงั้นต้นทุนรวมได้เท่าไหร่1930
0: อาจารย์
1: แต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนนี้ต่ำสุดหรือเปล่าเราก็ต้องดูทำเหมือนเดิมก็คือช่องที่ยังว่างอยู
0: ่
1: ว่ามันไปสามารถจะลดต้นทุนได้อีกไหมปรากฏว่าลดไม่ได้แล้วก็แสดงว่า1930นี่คือต่ำสุดแล้วนั่นเอง
0: ตามนั้นเลยนะคะอันนี้คือวิธีการที่เราเรียกว่า stepping stone ส่วนโมเดลต้องสมมุติตัวแปรอาจารย์สมมุติตัวแปรเยอะค่ะแล้วก็แก้สมการ
1: ก็เป็นรายละเอียดให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเองในเอกสารการสอนนะครับอีกตอนนึงนะครับ 12.2 เรื่องตัวแบบการมอบหมายงานหรือเรียกว่า assignment เนี่ยครับมันก็อาจจะพัฒนามาจากตัวแบบการขนส่งนะครับซึ่งตัวแบบการขนส่งเนี่ยมันก็จะต้องแบบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีจำนวนหน่วยแล้วก็มีต้นทุนต่อหน่วยแต่การมอบหมายงานเนี่ยมันเป็นแบบ1ต่อ1แปลว่าก็คือไปมอบแค่1หน่วยแค่นั้นเองนะครับงั้นก็คงจะต้องมีวิธีการนะซึ่งวิธีการของการมอบหมายงานเนี่ยฮังการีนเมธอดเนี่ยก็เป็นวิธีที่นิยมใช้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการหาการมอบหมายงานที่จะทำให้ต้นทุนเนี่ยต่ำที่สุดนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เรียนเชิญอาจารย์ครับ
0: ก็คือค่ะที่อาจารย์บอกว่า1ต่อ1นะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราจะถ้ามีเครื่องจักรนะคะอยู่หลายเครื่องด้วยกันนะคะเครื่องจักร1เครื่องก็ทำงานเพียง1งานเท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็คือสมมุติคนเนี่ยคน1คนก็รับผิดชอบ1งานก็กระจายงานให้คนอื่นทำ
1: ครับ
0: นะคะโดยที่เราดูว่าเครื่องจักรสมมุติว่าถ้าเป็นเครื่องจักรทำงานเนี่ยเครื่องจักรเครื่องไหนมองภาพรวมแล้วเมื่อแบ่งงานกันไปทำแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผลรวมของผลตอบแทนเนี่ยต่ำสุดนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเป็นกำไรเราก็สามารถทำได้เหมือนกัน
1: กำไรสูงสุด
0: หรือเป็นประสิทธิภาพก็ได้นะคะวิธีการมอบหมายงานค่ะคนไหนที่ทำงานเก่งนะคะในงานคนละถนัดงานไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นวิธีของคังเกลียมไม่ต่อเนี่ยสามารถใช้ในการตัดสินใจเรื่องแบบนี้ได้นะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆนะคะ
1: เ
0: ราก็ลองดูว่าเป็นการยกตัวอย่างการหาคำตอบการมอบหมายงานกรณีที่มีวัตถุประสงค์ต่ำสุดนะคะต้นทุนต่ำสุด นะคะยกตัวอย่างในที่นี้เนี่ยเราก็บอกว่า1ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะสังเกตอยู่อย่างนึงว่าถ้าเรามาสร้างเป็นตารางแล้วนะคะถ้าเป็นแถวกับคอลัมน์เนี่ยแถวกับสะดงจำนวนแถวกับสะดงจะต้องเท่ากัน
1: ใช่
0: มี3แถว
1: 3แถว
0: ก็ต้องมี3สะดง
1: เพื่อจับคู่1ต่อ1นั่นเอง
0: ใช่เพื่อจับคู่1ต่อ1ถ้า4แถวก็4สะดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีงานอยู่ในออฟฟิศเรา4งานก็ต้องมีพนักงาน4คน
1: 4คน
0: มีเขตการขายอยู่4เขต
1: ครับ
0: ก็มีพนักงาน
1: ขายอยู่4ค
0: นแบบนี้นะคะ
1: คู่กัน1ต่อ1
0: ถึงจะใช้วิธีนี้นะคะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะวิธีนี้เนี่ยอันนี้คือตารางข้อมูลที่เป็นต้นทุนนะคะในกรณีนี้ถ้ามีงานอยู่3งานแล้วมีเครื่องจักรอยู่3เครื่อง A B C
1: ครับ
0: นะคะในกรณีตัวอย่างนี้จะง่ายที่สุดเลยค่ะแต่บอกคอนเซปต์ก่อนก็แล้วกันวิธีการง่ายๆก็คือว่าพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะให้ดูค่าก่อนค่ะว่านำค่ามาลบกันค่าต่ำสุดในแต่ละแถวลบออกจากค่าอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทีละแถวแถวแรกเนี่ยนะคะค่าต่ำสุดคือเลข10
1: 10
0: เพราะฉะนั้นทุกตัวในแถวเนี่ยลบออกจากเลข10ค่ะ
1: 10ลบ10เป็น0
0: 10ลบ10 13ลบ10
1: เป็น3
0: 12ลบ10
1: เป็น2
0: ทำอย่างนี้ไปทุกแถวนะคะก็จะได้วิธีการนี้นะคะทำไปก่อนนะคะเสร็จแล้วพอเราลบแถวเสร็จให้ลบสะดมค่ะอาจารย
1: ์
0: เอาเลขต่ำสุดของในแต่ละถ้าแนวตั้งเนี่ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแนวตั้งที่1เนี่ยเราศูนย์อยู่แล้วอะไรลบศูนย์ค่าเท่าเดิมก็ผ่านไปนะอาจารย์
1: ผ่านเลย
0: นะคะส่วนแถวที่2เนี่ยค่าต่ำสุดคือเลข
2: 0เหมือนกันก็ผ่าน
0: เลข3เอ้ยไม่ใช่แถวพูดผิดค่ะสะดมที่2พูดผิดค่ะสะดมที่2นะคะค
2: ่
0: าต
2: ่
0: ำส
2: ุ
0: ดคือเลข3
2: เลข3ก็เอา3ลบตลอด
0: ใช่3ลบทั้งสะดมนะคะ
2: สะดม
0: ลบสะดม
2: ก็เป็น3ลบ3เป็น0 7ลบ3เป็น4
0: 4
2: ลบ1 3เป็น1
0: ส่วนสะดมที่3เนี่ยค่าต่ำสุดคือ0อันนี้เราจะยกมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบนะคะคำตอบอยู่ในคอลัมน์นี้อยู่ในตารางนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: อ
0: ันนี้พอเราลบแล้วลบทั้งแถวทุกแถวแล้วเสร็จแล้วก็มาลบสะดมทุกสะดม
1: ไม่มีค่าต่ำสุดมากกว่าต่ำกว่าศูนย์แล้ว
0: จบแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ขีดเส้นนะคะ
1: ครับ
0: อาจจะสอนคอนเซปต์ก่อน
1: ครับ
0: ขีดเส้นผ่านศูนย์นะคะโดยใช้เส้นน้อยที่สุดแต่ผ่านศูนย์ให้หมดไอ้สามศูนย์ให้มากที่สุดโดยใช้เส้นน้อยที่สุดผ่านศูนย์นะคะหนูจะเราจะลากตามแนวตั้งก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: หรือแนวนอนก็ได
1: ้ครับ
0: นะคะโดยใช้เส้นตรงน้อยเส้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วในนี้เนี่ยเราลองลากแนวนอนดู
1: หยิบขึ้นมานิดหนึ่ง
0: หยิบขึ้นมานิดหนึ่งนะคะลากแนวนอนหนึ่ง
1: เส้นแรกก็
0: เส้นแรกนี่ศูนย์เยอะๆเอาไปเลยหนึ่งเส้นไปเลยหนึ่งเส้นนะคะ
1: เส้นที่สองศูนย์ตัวเดียว
0: มันยังไงก็ได
1: ้เป็นลาย
0: เส้น
1: เส้นที่สามศูนย์ตัวเดียว
0: หรือถ้าไม่อยากอย่างนี้จะลากเส้นตั้งก็ได้ลองลากดูนะคะยังไงก็ได้สามเส้นค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าได้สามเส้นจำนวนงานเนี่ยมีสามงานหรือเครื่องจักรอยู่สามเครื่องอยู่แล้วยังไงก็คือได้คำตอบแล้วอาจารย
1: ์แล้วแต่ถ้ามันมีศูนย์อยู่2ตัวเราจะเลือกตัวไหนนะครับอาจารย
0: ์ถ้าศูนย์คำตอบอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราบอกคำตอบอยู่ที่ศูนย์เพราะจะไม่เสียโอกาสไง
1: ใช่
0: เพราะงั้นคำตอบอยู่ที่ศูนย์เราก็หยุดดูสิคะแถวนี้ดูแถวดูตารางนี้นะคะ
1: ครับศูนย์สองตัวเราก็ต้องเลือกศูนย์ตัวเดียวก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่มีศูนย์สองตัวเราก็ยังไม่รู้จะตัดสินใจไงเราสคริปต์เราผ่านไปก่อนเราก็ดูแถวที่มีศูนย์ตัวเดียวแถวที่สองก็ได้มีศูนย์ตัวเดียว
1: ก็ต้องติ๊กตัวนี้
0: ก็ติ๊กตัวนี้ไปก่อน
1: น
0: ะ
1: ก็แสดงว่างานที่สองมอบให้กับเครื่องจักรที่สาม
0: ถูกต้องงานสองมอบให้เครื่องสามนะคะอันนี้ก็มีศูนย์ตัวเดียวคิดไปเลยงานสามมอบให้เครื่อง
1: หนึ่ง
0: ที่หนึ่งทำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเขาจริงๆเนี่ยงาน1มอบให้1กับ2ก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราบอกว่าหลักการ1ต่อ1ไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องจากที่1ไปทำงานที่3ไปแล้วเราก็เลยต้องให้เครื่องจากที่2มาทำงานที่1นะคะอาจารย์
1: ที่1แทน
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหาต้นทุนรวมจากการมอบงานงานนี
1: ้
0: ก็กลับไปดูตารางโจทย์นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คืองานที่1มอบให้เครื่องที่2ถูกมั้ยคะ
1: ครับ
0: จากโจทย์เนี่ยงานที่1มอบให้เครื่องที่2เนี่ยนะคะ
2: เครื่อง B
0: เสีย13บาท
2: ครับ
0: เอา13จำไว้นะเลข13
1: 13
0: 13
2: งาน2มอบให้เครื่อง C
0: งาน2มอบให้เครื่อง
2: C
0: 8
2: บาท
0: 8บาท8บาท
2: และงาน3
0: 13บวก8งาน3มอบให้เครื่อง1
2: A
0: นะ
2: 6บาท
0: เสีย6บาท
2: รวมกัน
0: 13บวก8บวก6
2: เป็น27บาทอ
0: าจารย์คิดเลขเร็วมากคอมพิวเตอร์มาเองอ่ะค่ะ ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงซึ่งซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเราจะข้ามหลักตรงไป

0: ไปแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือดูตัวอย่างถัดไปนะคะขอดูตัวอย่างถัดไปตัวนี้เนี่ยค่ะเราบอกว่าจากโจทย์ตัวนี้นะคะ
1: ตัวอย่างที่ 12.9
0: 12.9 อาจารย์เริ่มต้นเราก็ลบตามแถวก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับเอาค่าที่น้อยที่สุด
0: ค่าที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ5ทุกแถวที่1เนี่ยลบออกจาก5
1: ครับ
0: นะคะแถวที่2
2: ล
0: บออก7แถวที่3ลบออกจาก6ก็จะได้อันนี้ค่ะได้ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ดูคอลัมน์บ้าง
0: ทีนี้เราดูตามคอลัมน์นะคะดูตามคอลัมน์
1: แถวแรกมี0แล้ว
0: 0ก็ค่าคงเดิมเพราะฉะนั้นคงเดิม
1: แต่แถว B ไม่
0: แถว B น้อยที่สุดคือ2
1: คือ2เอา2
0: เพราะฉะนั้น8ลบ2เหลือ6 0
1: 0
0: 3
1: 3
0: ตัวนี้เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: 603ดูนะคะหน้าถัดไปนะคะดูตัวอย่างดูตารางถัดไป
1: ครับ
0: อันนี้ค่ะเห็นไหมที่มีเปลี่ยนก็603
1: ครับ
0: หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเขาบอกให้ลากเส้นถูกไหมใช้เส้นตรงน้อยที่สุด
1: ให้ผ่านศูนย
0: ์ใช้เส้นตรงน้อยที่สุดให้ผ่านศูนย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ๆโอ้นี่ก็มีศูนย์ลากเลยลากเลยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเล็งค่ะใช้ศูนย์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเราเห็นเลยเนี่ยศูนย์สองตัวลากไปเลยหนึ่งเส้นนี่ถ้าลากเส้นได้อีก1เส้นก็0 2ตัวเลยเนาะก็หมดละ
1: หมดแล้วไม่มี
0: หมด0หมดละลากหมดละ
2: ก็ได้แค่2เส้นเอง
0: ได้แค่2เส้นซึ่งจริงๆมี3งานหรือ3เครื่องจักรเนี่ยมันต้องได้3กรณีนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะอาจารย
1: ์อ้าวแล้วทำไง
0: เขาบอกว่าให้ปรับปรุงค่ะปรับปรุงวิธีปรับปรุงไม่ยากซับซ้อนอะไรนะคะดูเส้นที่ไม่มีเส้นตรงลากผ่านคือเลขอะไรคะที่น้อยที่สุดไม่มีเส้นตรงลากผ่าน5เลขมีเลข5เลข6เลข2เลข3ไม่มีเส้นตรงลากผ่านเลขที่น้อยที่สุดคือเลข2เอาเลข2ไว้นะ
1: ครับ
0: แล้วให้ทุกตัวที่ไม่ถูกเส้นตรงลากผ่านนี้นะคะลบออกจาก2ค่ะส่วนที่มีเส้นเดียวลากผ่านนี้ค่าคงเดิ
1: ม
0: ค่าคงเดิมแต่ที่เป็นจุดตัดกันเนี่ยนะคะของเส้นตรง2เส้นนี้ให้บวกกับบวกเข้าไปอีก2บวกค่าเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: บวกไป2ค่ะ
1: 3
0: บวก2ก็จะเป็น5ใช่ไหมบวกไปอีก2 3บวก2ก็จะเป็น5นี่เลยค่ะอันนี้เมื่อกี้เส้นเดียวลากผ่านก็ค่าเท่าเดิม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: นะเห็นไหมค่าเท่าเดิม
1: ครับ
0: อันนี้ค่าเท่าเดิมค่าเท่าเดิมอันนี้บวกเป็น5ส่วนที่ไม่ถูกเส้นตรงลากผ่านต้องลบออก
1: ที่เดิมมี5ลบ2
0: 5ลบ2ได้3
1: 3
0: 6ลบ
1: 2
0: 2
1: ได้4
0: ได้4นะคะ
1: 6
0: 2ลบ2ได้0
1: ครับ
0: อันนี้3ลบ2
1: ได้1 3ลบ2ได้1
0: หลังจากนั้นลากเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะลากเลย
1: จ้ะจำนวนศูนย์ให้มากที่สุดใช่ไหมครับ
0: จำนวนลากเส้นตรงผ่านศูนย์ให้หมดเราใช้เส้นตรงน้อยที่สุดลากยังไงก็ได้3เส้นอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ1นะยังไงก็ได้อันนี้ศูนย์เยอะๆหนูจะลากอย่างนี้ก็ได้นะหนูจะลาก
1: แนวดิ่ง
0: ดิ่งหรือนอนก็ได้นะคะนะคะอันนี้ลองลากลากยังไงก็ได้นักศึกษาลองไปลากดู
1: คร
0: ับ แล้วลากไงก็ได้3เส้น
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมอบงานที่ศูนย์ค่ะอาจารย
1: ์แต่ต้องเอาศูนย์ที่มีศูนย์เดียวก่อน
2: ถ้ามันมี2ศูนย์เราก็อ
0: ย
2: ่
0: าเพิ่งคิดอ
2: ย่าเพิ่งไปคิด
0: แถวแรกศูนย์เดียวมอบได้เลย
2: ได้เลย
0: เพราะฉะนั้นงาน1มอบให้4ทำ
1: ครับ
0: นะคะแถวที่2อย่าเพิ่งคิดใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ไปคิดแถวที่3
1: มีศูนย์แถวที่3มีศูนย์2ตัวแต่ว่าง าน 3C เนี่ย
0: มันทำไปแล้ว
1: ก็เหลือศูนย์เดียว
0: ก็เหลือศูนย์เดียวตรงนี้เน
1: า
0: ะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็เลยงาน3มอบให้ A ทำเพราะงานที่2เนี่ย A ก็ทำไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปทำ
1: B
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไปดูตารางโจทย
1: ์ครับ
0: แล้วก็นี่ลือลอกมาจากโจทย์ค่ะ
1: ค
0: งาน1ให้ C ทำจะมีต้นทุน5บาท
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะที่โจทย์ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็งาน3ให้ A ทำ8บาท
1: และงาน2
0: ให้ B ทำ9บาทบวกกัน22บาทในการทำงานนี้มอบหมายงานครั้งนี้นะคะต้นทุนรวมค่ะอันนี้วิธีนี้ก็บอกว่าต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นมีอีกอันนึงถ้าเกิดสูงสุดนะอาจารย์ไม่ได้คิดเลขไม่ได้อะไรมากเลยค่ะวิธีฮังการีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเส้นเขาให้เป็นผลตอบแทนมาน ะเนื่องจากว่าตารางของฮังการีเนี่ยคิดถึงค่าเสียโอกาสถูกไหมคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเป็นตารางต้นทุนนั่นคิดอย่างเงี้ยเราก็คือหลักการง่ายๆเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: วิธีการก็คือว่า
1: ปรับให้มันเป็นตาราง
0: ใช่ให้เป็นเป็นตารางคล้ายๆเหมือนว่าเป็นตารางต้นทุนคิดเป็นแบบนั้นน่ะถ้าเดิมเนี่ยเป็นกำไรยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเนี่ยให้กำไรมา แต่เราจะใช้วิธีเมื่อกี้ในการหาคำตอบทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะเราจะหาค่าเสียโอกาสในพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะคะเขาบอกให้แปลงให้ทำก่อนก็คือในตารางโจทย์ทั้งหมดเนี่ยในตารางผลตอบแทนเนี่ยนะคะนี่ตารางผลตอบแทนนะคะเนี่ยนะคะเราพบว่าตัวเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไรนะคะให้เอาตัวเลขตัวนั้นน่ะไปลบออกจากทุกตัวเลย
2: ตัวเลขที่มากที่สุดในนี้ก็คือ10
0: ใช่เอา10ไปลบทุกตัวเลย
1: 10ลบทุกตัวเลย
0: ใช่
1: ทุกโรทุกคอลัมน์หมดเลย
0: ใช่แล้วมันก็ค่อยพอได้ตารางนี้แล้วค่อยเอาไปทำอาจารย์ค่อยไปทำหาคำตอบแบบเดียวกันวิธีการเดียวกัน
1: ก็เรียกแบบเดิม
0: ใช่อันนี้ก็เสร็จตัวแบบการมอบหมายงานนะคะทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์จะสรุปไอ้นี่ไงกันไอ้ขั้นตอนการขนส่งอะเนาะ
2: ครับ
0: เออลองดูไหม
2: ดีครับ
0: นะคะมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงอาจารย
2: ์ครับ
0: เรามีขบวนการขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับ
0: ขั้นตอนที่บอกว่ามีกี่ขั้นนะที่ว่าถ้าสมมติว่าได้ข้อมูลมา
2: ครับ
0: อาจารย์ทบทวน
2: ครับคือหลังจากที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแหล่งอุปสงค์อุปทานนะครับได้ทราบข้อมูลจำนวนแหล่งอุปสงค์อุปทานมาแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างเป็นตารางน
0: ะ
2: มีจำนวนหน่วยนะว่าแต่ละแหล่งเท่าไหร่นะครับ
0: สรุปให้นักศึกษาดูหน่อยเนาะ
2: ครับครับ
0: ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: ก็เนี่ยค่ะก็สรุป
1: นะครับอันแรกเราก็ต้องสร้างตารางการขนส่งมาตรฐานในการสร้างตารางขนส่งมาตรฐานก็ใช้ข้อมูล3ประเภทคือจำนวนแหล่งต้นทางนะฮะก็คือซัพพลายแล้วก็จำนวนอุปทานนะฮะจำนวนอุปทานว่ามีกี่แหล่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้จำนวนหน่วยนะแหล่งปลายทาง
0: ขนส่ง
1: ต้องมีต้นทุนต่อหน่วยเราก็ใส่เข้าไปในตารางไอ้ตรงต้นทุนขนส่งต่อหน่วยนี่เราใส่ในตรงมุมขวาหัวมุมเล็กๆตรงนั้นนะฮะจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบนะว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเนี่ยเราต้องทำให้เท่ากันโดยใช้ตัวดัมมี
0: ่
1: อาจจะเพิ่มโรแถวหรือไม่อาจจะเพิ่มสะดมก็แล้วแต่นะครับให้มันเท่ากัน
0: ให้เท่ากัน
1: นะครับ
0: ต้อง
1: อันนี้ก็ถือว่าเราก็พร้อมแล้วที่จะตอบเบื้องต้นในการหาคำตอบเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีอยู่2วิธีเมื่อกี้ที่อาจารย์นำเสนอก็เป็นวิธีเรียกว่า North West Corner North West เนี่ยก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจากตำแหน่งที่ X11นะ X11 ก็คือตำแหน่งมุมซ้ายบนสุดเลยใส่เต็มตัวเลขจำนวนให้เต็มแล้วก็ไหลไปทางขวาหรือว่าลงมาทางซ้ายลงมาข้างล่างไปทางขวาก็ลงมาข้างล่างได้เท่านั้นนะแล้วก็จะไปจบที่ขวามือสุดนะซ้ายขวามือทางล่างสุดนะครับส่วนวิธีโวเกลก็นักศึกษาเพิ่มเติมเองได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้ตารางคำตอบเบื้องต้นแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงนะตรวจสอบแล้วก็มีการปรับปรุงคำตอบโดยการตรวจสอบว่าเราจำนวนแถวกับจำนวนสะดมเนี่ยบวกกัน m บวก n ลบ1แล้วเนี่ยเท่ากับจำนวนเบสิกก็คือช่องที่มันมีตัวเลขอ่ะจำนวนช่องที่มีตัวเลขจำนวนอยู่เท่ากันไหมถ้าเท่ากันเราก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับก็คือปรับปรุงคำตอบหาคำตอบสุดท้ายได้นะครับ
0: ซึ่งมี2วิธีนะคะ
1: ครับซึ่งหาวิธีคำตอบสุดท้ายนี้ก็มีวิธีของStepping Stone ที่อาจารย์สาธิตไปนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีโมดายนะครับหรือ Modified Distribution น
0: ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีการแก้สมการนิดหน่อยนะครับรายละเอียดนักศึกษาเพิ่มเติมเองจากนั้นเราก็คำนวณหาต้นทุนการขนส่งวิธี Stepping Stone เนี่ยเมื่อเราสเต็ปไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยมันไม่ทำให้ต้นทุนมันลดลงไปก็แสดงว่าเราได้ตารางที่ดีที่สุดแล้วนั้นณจุดนั้นก็จะเห็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับ
3: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ
1: ์ต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์วิทยากรที่มาให้ความรู้กับเรานะครับโดยรองศาสตราจารย์สุวินาตั่งโพธิสุวรรณนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเรื่องตัวแบบสินค้าคงคลังนี่เป็นยังไงครับ
0: ค่ะตัวแบบสินค้าคงคลังนะคะก็เราใช้ในการตัดสินใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังนะคะสินค้าคงคลังก็คือสินค้าที่เรา ก็บเอาไว้นะคะเช่นเราเก็บไว้จำหน่ายหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นโรงงานในการผลิตสินค้านะคะเราก็ต้องมีตั้งแต่วัตถุดิ
1: บ
0: นะคะวัตถุดิบหรือพวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: เ
0: ราก็มีการเก็บรักษาเอาไว้นะคะ
1: หรือเสร็จเรียบร้อยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก
0: ็
1: เก็บไว้เหมือนกัน
0: โอเคนะคะเพื่อรอจำหน่ายใช่ไหมสินค้าสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งว่าพวกสินค้าที่ยังทำไม่เสร็จระหว่างการทำwork in process ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าคงคลังเหมือนกันเพ
1: รา
0: ะสินค้าคงคลังของเราก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะในที่นี้นะคะที่เราจะกล่าวถึงที่ว่าเราทำไมต้องมีการใช้ตัวแบบนะคะเพราะว่าใช้ในการตัดสินใจนะคะว่าเราควรจะสั่งซื้อเท่าไหร่จะสั่งเมื่อไหร
1: ่
0: มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสั่งแบบนี้นะคะอันนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะมีการคำนวณให้ดูเล็กน้อยนะคะอาจารย
1: ์แล้วก็สินค้าถ้าเกิดเรามีเยอะๆมันก็มีต้นทุนในการเก็บรักษาไว้มากแต่ถ้าเกิดเรามีน้อยลูกค้ามาซื้อเราไม่มีสินค้าขายแล้วก็เสียโอกาสในการขายมันก็ขัดแย้งกันงั้นเราก็ควรจะเก็บสินค้าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
0: ถูกต้อง
1: ให้มันพอดีกับถ้าเกิดเราสั่งเยอะๆสั่งเยอะ
0: ๆ
1: สั่งน้อยครั้ง
0: สั่งน้อยครั้งก็เสียค่าเก็บ
1: สินค้าก็เก็บเยอะแต่ถ้าเราสั่งน้อยๆเก็บน้อยๆแต่เราต้องสั่งบ่อยๆต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะเยอะขึ้น
0: ใช่
1: ที่จะทำยังไงถึงต้นทุน2ตัวมาถึงจะบาลานซ์กัน
0: เราก็มีโมเดลนะคะหรือเรียกว่าตัวแบร์ที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดต้นทุนรวมที่อาจารย์พูดก็คือต้นทุนที่เราคำนึงถึงถ้ามี2ตัวนี้นะคะคือต้นทุนสั่งซื้อกับต้นทุนการเก็บรักษาถูกไหมคะเราก็ต้องหาจุดที่ total cost 2ตัว2ตัวนี้รวมกันแล้วก็เกิดต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดนะคะซึ่งเราเรียกว่าจุดที่เป็นจุดการสั่งหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะคะ
1: EOQ
0: EOQ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึง EOQ นะคะเราก็พูดถึงว่ามีตัวแบบนะคะต
1: ั
0: วแบบที่ใช้ในการตัดสินใจสั่งซื้อที่ประหยัดหรือ EOQ ที่อาจารย์ว่านะคะจะต้องมีตัว assumption ก่อนนะคะในการใช้ตัวแบบนี้นะคะ
1: เป็นข้อตกลงหรือว่า
0: ข้อตกลง
1: สมมติเบื้องต้นกัน
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่จะใช้ตัวแบบเดี๋ยวเราจะมีตัวแบบก็จะเห็นว่าเราก็ได้มีการพิสูจน์สูตรออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณง่ายๆนะคะเราก็ต้องมีว่าอัตราการความต้องการเนี่ยคือสินค้าเนี่ยคงที่นะคะคือว่าคาดคะเนมาละว่าช่วงเวลาเนี่ยนะช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องการสินค้ามานะคะมีปริมาณสินค้าคงที่ของความต้องการอยู่เท่าไหร
1: ่สมมติปีนึงเราต้องการ 100,000 หน่วย
0: ค่ะ
1: งั้นอัตราการใช้ 100,000 หน่วยก็สม่ำเสมอตลอดทั้งปีก็คือเอา365ไปหาร 100,000 หน่วยก็ต่อวันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คืออัตราคงที่
0: ใช่ค่ะใช่
1: ที่จริงความเป็นจริงมันอาจจะไม่คงที่ก็ได้บางช่วงเวลาอาจจะมากบางช่วงเวลาจะน้อยนะครับ
0: แต่ตรงนี้เราตกลงกันก่อนนะคะ
1: คงที
0: ่ว่าคงที่ในตัวแบบนะคะในข้อที่2ก็คือต้นทุนสินค้านะคะในที่นี้เราจะไม่คำนึงถึงนะคะว่ามีส่วนลดไหมถ้าซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนั้นจะเป็นการตัดสินใจอีกแบบหนึ่งก็คือประยุกต์ออกไปได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ในการใช้สูตร EOQ ตัวนี้นะคะเราจะไม่เอาต้นทุนสินค้าตัวนี้เข้ามาดู
1: ก็เป็น EOQ พื้นฐานยังไม่ใส่ตัวปรับเงื่อนไขให้มันซับซ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะนี่อีกตัวนี้ก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะเป็นต้นทุนคงที่นะคะไม่ขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อก็หมายถึงว่าในเวลาที่ออกคำสั่งซื้อออกไปไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อน้อยหรือสั่งซื้อมากเนี่ยเราถือว่าต้นทุนคงที
1: ่ครับ
0: นะคะ
1: ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งปริมาณที่สั่ง
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ต้นทุนในการเก็บรักษาเนี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณก็คือว่าถ้าเราซื้อเยอะต้นทุนการเก็บรักษาก็ต้องเยอะนะคะอาจารย์เสียค่าเก็บค่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เป็นต่อหน่วยของสินค้าเลย
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในที่นี้จะไม่คำนึงถึงต้นทุนการขาดแคลนนะคะเราถือว่าความต้องการทั้งหมดเนี่ยได้รับการตอบสนองนะคะไม่มีการขาดแคลนสินค้าสินค้ามีเพียงพอนะคะแล้วก็อันนี้ lead time นะคะระยะเวลานำก็คือระยะเวลาที่เราสั่งซื้อและสินค้ามาถึงเราเนี่ยนะคะเราทราบแน่นอนว่านะคะมีแน่นอนนะคะว่าม
1: ี
0: ระยะเวลากี่วันที่เราจะได้ของนะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดที่เราสั่งไปเนี่ยจะไม่มีการทยอยส่งนะคะ
1: ส่งครั้งเดียว
0: ส่งครั้งเดียว
1: เต็มจำนวนตามที่เราสั่งเลย
0: ค่ะถ้าเกิดทยอยส่งก็จะเป็นสูตร
1: อี
0: กตัวแบบหนึ่งนะคะ
1: ซับซ้อนยิ่งขึ้น
0: ค่ะก็สูตร ก็จะมีซับซ้อนขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในที่นี้เราจะเสนอตัวแบบพื้นฐานก่อนนะคะที่เรียกว่าล่ะสั้นๆเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะเห็นว่าเวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้ของมาเต็มแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเรารอจนหมดเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ just in time ขนาดว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊
1: บ
0: นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมี lead time อยู่ช่วงเวลาที่เขาส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจุดสั่งซื้อนะคะว่าก่อนที่ของจะหมดเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ในสต็อกของเราเราก็จะทำการออกคำสั่งซื้อออกไปที่เราเรียกว่าจุดสั่งซื้อเพราะเวลาถึงเราจะมีของอยู่บ้างนะฮะที่ให้พอใช้ในช่วง lead time นะคะแล้วหลังจากนั้นพอได้ของมาแล้วก็ได้มาเต็มทีเดียวแล้วค่อยๆใช้ไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะว่าเออเราจะซื้อนะคะก็คือต้นทุนที่ต่ำสุดใช่ไหมคะที่เราเรียกว่า EOQ นี่คือ total cost ต้นทุนการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นตามปริมาณต้นทุนการสั่งซื้อนะคะก็จะตรงกันข้ามกันในทิศทางกับต้นทุนการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นเราจะหาต้นทุนรวมงั้นจุดที่ต่ำที่สุดเราก็เรียกว่าจุด EOQ เราก็จะทำการพิสูจน์สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเลยนะคะอาจารย์เพื่อความรวดเร็วนะคะก็จะมีตัวอย่างนะที่ใช้ในการคำนวณนะคะสมมุติค่ะเป็นตัวอย่างในการใช้ตัวแบบนะคะในกรณีที่บริษัทเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลความต้องการของตลาดมาก่อนนะคะในความต้องการของตลาดนะคะเราคาดคะเนว่าอัตรานะเฉลี่ย 10,000 นะคะ 10,000 ชิ้นนะในแต่ละปีนะคะแล้วเราก็บอกว่าบริษัทจะทำการนะคะเปิดทำการเนี่ยนะคะ250วันเป็นข้อมูลไว้เพื่อเราจะไว้ใช้หาอัตราความต้องการสินค้าต่อวันนะคะแล้วเราก็บอกว่าในการออกคำสั่งซื้อนะแต่ละครั้งเนี่ยมีต้นทุนในการสั่งซื้อ40บาทต่อครั้งนะคะต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเอาไว้เนี่ยนะคะเสีย20บาทต่อหน่วยนะต่อชิ้นต่อปีนะคะสมมุติว่าตัวนี้เป็นสินค้านะคะเราก็มีการเก็บพอเก็บก็พวกมีต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเนี่ย20ชิ้นไอ้20บาทนะคะต่อชิ้นต่อปีถ้ามีการออกคำสั่งซื้อเราก็คาดคะเนว่าอันนี้เราบอกว่าต้องมี lead time นะคะในระยะเวลาที่มาส่งมอบเราใช้เวลา2วัน
1: ครับ
0: ถ้ายกตัวอย่างว่าในที่นี้เนี่ยเรายังไม่มีนโยบาย safety stock ค่ะนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีนโยบาย safety stock คือแน่ใจว่า2วันได้ของเลยนะคะ2วันเนี่ยได้ของแน่บริษัทส่งของทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นกรณีแรกนะถ้าไม่มี safety stock จะทำยังไงก็คือในที่นี้ถ้าเกิดระบบว่าจะสั่งซื้อปริมาณเท่าไหร่จึงจะประหยัดที่สุดนะคะจึงจะประหยัดก็คือการหา EOQ นักศึกษาควรจำสูตรนะเพื่อความรวดเร็ว
1: นะ square root 2 so 4นะฮะ
0: นะคะอาจารย์มีเทคนิคนะคะ square root 2
1: so
0: 4
1: so แล้วก็
0: so ย่อมาจากอะไรคะอาจารย
1: ์ S ก็คือ
0: S คือความต้องการ
1: ความต้องการก็คือเซลล์หรือว่าจำนวนขายที่เราหรือเตียวตัวดีมานทั้งหมดที่เราต้องการ
0: ครับถูกต้องค่ะ
1: ตัว O ก็ ordering ในการสั่งซื้อ
0: ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
1: ต่อครั้งส่วน C carrying ก็คือการเก็บรักษาต่อบาทต่อหน่วยต่อปี
0: นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้จริงๆต้องต่อหน่วยต่อปีนะคะ
1: ในที่นี้หรือต่อชิ้นต่อปี
0: ค่ะในที่นี้นะคะเราก็แทนค่าเลยนะคะก็เราจะได้แทนค่า2ความต้องการปีละ 10,000
1: 10,000
0: นะคูณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ40บาทนะคะต่อครั้งหารด้วยค่าเก็บรักษา
1: 20
0: อ่ะเสร็จแล้วเราก็ที่จริงจะทอนเป็นตัวเลขออกไปเลยก็ได้นะคะทอนง่ายๆนะคะในที่นี้เนี่ยก็ได้ตัวเลขออกมาแล้ว 40,000
1: 40,000
0: ง่ายๆอ่ะ2คูณ2ก็เป็น4
1: ถอดตั้งสแควร์รูท
0: ถอดใช่ถอดสแควร์รูทนะคะออกมาก็ได้200
1: ครับ
0: ตัวเลขเราจะง่ายๆอาจารย
1: ์ครับก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อต่อครั้งเนี่ย200หน่วยเนี่ยหรือ200ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุด
0: ถูกต้อง
1: ในการเก็บรักษาและต้นทุนในการที่สั่งซื้อรวมกันแล้วจะต่ำที่สุด
0: ใช่คือ
1: แล้วต้นทุนที่ต่ำที่สุดนี่มันกี่บาท
0: คือต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะคะ
1: ต้องแทนค่าลง
0: มีแทนค่าแต่ก็มีแทนค่าอย่างสูตรที่ใช้ square root ก็ได้แต่นี่จะให้อยู่อย่างนึงคือจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยนะคะต้นจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะก็คือจุดที่จุดตัดกันของต้นทุน2ตัวพอดี
1: เลยอา
0: จารย์ใช่แล้วเนี่ยคือต้นทุนในการสั่งซื้อกับต้นทุนเก็บรักษาเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่เท่ากันพอดีนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราลองดูจริงๆแล้วจะเท่ากันก็ลองดูจากตัวนี้นะคะเราก็จะพบว่าเนี่ยถ้าเราบอกว่าตัวนี้ตัวคือต้นทุนในการสั่งซื้อก็คือสมมติว่า การความต้องการใช่ไหมคะ
1: 10,000 หน่วย
0: นะคะ
1: เราต้องสั่งหน่วย
0: ละครั้งละ40 บาทใช่ไหมปีหนึ่งสั่งกี่ครั้งก็10,000หาร200
1: เป็นจำนวนครั้ง
0: เพราะว่าเมื่อกี้ EOQ ก็คือ200นี่คือจำนวนครั้งที่สั่งก็คูณ40อันนี้ก็คือง่ายๆก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อเลยนะคะต้นทุนในการสั่งซื้อเราจะพบว่ากลุ่มนี้ก็จะได้2,000ต้นทุนเก็บรักษาเราจะเฉลี่ยปริมาณไปครึ่งคิวส่วน2
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะปริมาณคิวส่วน2ต้นคูณด้วยค่าเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีนะคะก็คือคิวส่วน2ก็คือ200ส่วน2คูณกับ20บาท
1: ครับ
0: ก็จะได้2,000อาจารย์คือข้อสังเกตเราจะเห็นว่าต้นทุนสั่งซื้อเก็บรักษาจะเท่ากันค่ะอันนี้ก็คือได้ต้นทุนรวม 4,000 บาท
1: ต่ำที่สุด
0: ค่ะครับจริงก็มีสูตรอื่นอีกนะคะแต่อันนี้จะยกตัวอย่างนี้ให้เห็นนะคะแล้วก็มีถ้าเขาบอกว่าจุดสั่งซื้อเมื่อกี้เราลืมพูดถึงจุดสั่งซื้อไปในกรณีที่จุดสั่งซื้อเราก็บอกต้องมีลีดไทม
1: ์ใช่
0: นะคะลีดไทม์แล้วต้องมีอะไรอีกคะมีอัตราความต้องการต่อวัน
1: ครับ
0: นะคะมีลีดไทม์เนี่ยค่ะดูแป๊บหนึ่งนะคะที่มาของสูตรเราจะมีจุดสั่งซื้อนะคะก็คือว่าเราจะมีระยะเวลานำว่าสั่งของได้กี่วันนะคะแล้วในระหว่างที่รอเนี่ยนะคะความต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นความต้องการต่อวันเนี่ยวันละเท่าไหร่งั้นความต้องการต่อวันเราสมมติว่าเป็นตัวดีเล็กหรือไม่ดีเล็กก็ได้เป็นตัวความต้องการทั้งปีหารด้วยจำนวนวันทำงาน
1: หารจำนวนวันทำงาน
0: ใช่นะคะ S หารด้วยจำนวนทำงานเมื่อกี้โจทย์ข้อนี้ก็คือ10,000ถูกไหมคะถ้า10,000หารด้วยจำนวนวันทำงาน
1: 250วัน
0: ใช่250วันนะคะงั้นโจทย์บอกว่า lead time 2วัน
1: ครับ
0: 2วันคูณด้วย10,000หารด้วย250นี่คืออัตราความต้องการต่อวันเพราะฉะนั้นจุดที่สั่งซื้อก็คือของเหลือเนี่ย80ชิ้นเราก็สั่งละอย่างเงี้ยสมมติว่ากราฟนี้นะคะใช้ของไปเราสั่งไป200
1: ครับ
0: เต็มที่200พอใช้ไปเหลือ80นะเราออกคำสั่งซื้อแล้วค่ะ2วันของก็จะได้มาพอดี2วันนี้ของเราหมดพอดี
1: เพราะวันนึงเราใช้40
0: ชิ้นใช่วันนึงเราใช้40
1: 2วันก็80
0: นะ
1: ก็ของหมดพอดี
0: ก็จะมาพอดีแล้วก็มาเต็มแล้วเราก็ใช้ใหม่
1: นะที่เราสั่งไป200หน่วย
0: ที่กรณีอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่มีเซฟตี้สต็อกแล้วถ้าเกิดสมมติว่า
1: ส่งราช้า
0: อ๋อราช้าเกิดเขาปิดถนนขึ้นมาอาจารย์น้ำท่วมขึ้นมาอาจารย์เป็นอาจารย์จะมีเซฟตี้สต็อกไว้ไหม
1: ก็ต้องมี
0: จะต้องมีเซฟตี้สต็อกไว้นะ
1: นอกจากการส่งราช้าแล้วบางทีอาจจะเกิดอัตราการใช้ที่ว่าวันเด้ง40มันอาจจะใช้มากกว่านั้น
0: เกิดมีลูกค้าต้องการมากขึ้น
1: อย่างกระทันหันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะควรจะมีส่วนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้สต็อก
0: เซฟตี้สต็อกไว้หรือย่อว่า SS นะเพราะฉะนั้นถ้าจุดสั่งซื้อจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ R บวกด้วย LD
1: แล้วก็บวก SS
0: R บวกด้วย L คูณ D ต้องบวกด้วย
1: SS
0: ด้วย SS
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่
1: เพิ่มเข้ามา
0: ใช่นะยกตัวอย่างนะลองดูอีกตัวอย่างที่มี SS ซะดูซะตัวอย่างนึงนะคะอาจารย์เราสมมุติขึ้นมาเลยว่าในกรณีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เราบอกว่า80ชิ้นถ้าสมมติตัวอย่างบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วให้มีเซฟตี้สต็อกอีก20ชิ้นก็แล้วกัน
1: ก็บวกครับ
0: ก็บวกแค่นั้นเองนะนักศึกษาก็บวกถ้ามี SS safety stock อีก20ชิ้นนะคะก็80บวก20ก็จะได้100นึงงั้นจุดสั่งซื้อก็คือที่100ชิ้น
1: เดี๋ยวได้พอยต์ก็คือ100
0: เดี๋ยวได้พอยต์ก็คือจุดที่100ชิ้นเราก็ออกคำสั่งซื้อ
1: ครับ
0: เราจะเห็นไหมคะว่านี่คือตัวแบบซิมเปิลที่สุดเลยค่ะ EOQ อาจารย์นะคะทีนี้ก็เหลืออีกตัวแบบนึงอาจารย์
1: ในตอนที่ 13.3 นะครับก็จะเป็นตัวแบบจำลองสถานการณ
0: ์
1: เรียกว่า simulation model ฟังชื่อแล้วก็จำลองสถานการณ์ทำไมเราต้องไปจำลองอะไรด้วยอาจารย์แล้วทำไมมันเป็นตัวแบบที่ฟังชื่อดูรู้สึกว่ามันเข้าใจยากอาจารย์ช่วยอธิบายสิครับว่าเป็นยังไงครับ
0: คือในการจำลองสถานการณ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาที่บางครั้งเนี่ยนะเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปทดลองจริงนะคะอาจารย์ อาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหรืออาจจะต้องแบบว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการจำลองนั้น
1: อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพนักงานขับเครื่องบินเนี่ยนะครับถ
0: ้
1: าเกิดว่าจะให้ไปทดลองขับเครื่องบินจริงๆนักบินเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะเป็นเพิ่งหัดขับอย่างเงี้ยแล้วขับไปแล้วซิมูเลชันมันก็ต้องจำลองห้องนักบินนะคงไปบินจริงๆไม่ได้เพราะถ้าบินจริงแล้วอาจจะนักบินอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วตกเครื่องบินอย่างเงี้ยตายกันหมดนะอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับหรือว่าจำลองสถานการณ์อย่างเช่นห้องผ่าตัดศัลยกรรมหมอก่อนจะผ่าตัดเนี่ยมันมีเวลาจำกัดงั้นเกิด หมอศัลยกรรมมีหลายคนแต่ละคนก็รับผิดชอบแต่ละส่วนยังก็จะวุ่นวายโกลาหลในห้องผ่าตัดก็ต้องมีการจำลองสถานการณ์ว่านะอันนี้ก็เป็นการซ้อมนี้การจำลองสถานการณ์แบบนี้อาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยหรือว่าเราอาจจะใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยจำลองนะครับอาจารย์มันก็แสดงว่าไอ้ตัวแบบที่เราเรียนมาเช่นตัวแบบการขนส่งตัวแบบลีเนียร์โปรแกรมมิ่งการโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบการมอบหมายงานตัวแบบที่เรียนไปกี้นี้ตัวแบบการตัดสินใจหรือแม้แต่ที่เพิ่งจบไปก็คือตัวแบบสินค้าของคลังอันนั้นก็เป็นตัวแบบที่มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆและเกิดขึ้นเป็นประจำมันก็มีตัวแบบแล้วก็มีคนคิดวิธีการคำนวณหาเอาไว้แต่จำลองสถานการณ์นี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักหรือเป็นเหตุการณ์เฉพาะอย่างนั้นก็อาจจะต้องมาสร้างตัวแบบเองเป็นลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช่ก็เวลาที่เราจะใช้ตัวแบบการจำลองสถานการณ์นะคะโดยปกติเราก็คือว่าเราก็คงต้องดูว่าเราจะมีกระบวนการนะคะในกระบวนการทั่วไปนะคะอันนี้โดยภาพทั่วไปที่เราจะแสดงให้เห็นว่านะคะก็คือเราต้องการเลือกต้องการอะไรวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะต้องการทราบคำตอบอะไร
1: ต้องการวัตถุประสงค์อะไร
0: วัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วเราทำการเก็บรวบรวมนี่คือกระบวนการนะคะในการสร้างตัวแบบนะคะเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ
1: ที่เกี่ยวข้องที
0: ่จะใช้หลังจากนั้นเราก็ทำการสร้างตัวแบบจำลองขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับตัดสินใจแต่ละแบบเนี่ยตัวแบบก็จะแตกต่างกันไปค่ะอาจารย์นะคะนี่มองให้เห็นภาพกระบวนการกว้างๆนะคะแล้วซึ่งก็มาตรวจสอบว่าไอ้แบบจำลองที่เราสร้างเนี่ยเหมาะสมไหมถูกต้องไหมซึ่ง
1: นี่ไม่เหมาะก็ไปปรับสร้างใหม่ไปปรับปรุงตัวแบบให้ดีขึ้น
0: แล้วหลังจากนั้นก็ลองจำลองสถานการณ์ดูซึ่งตัวนี้ภาพนี้เราจะเห็นได้ในตัวอย่างเรื่องสุดท้ายนะของหน่วยนี้นะคะอาจารย์นะคะซึ่งอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพว่าหลังจากนั้นก็ไปเดินจำลองสถานการณ์ดูแล้วก็วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้นะคะอาจารย์นี่คือเป็นกระบวนการแต่ว่าในวิธีทางคณิตศาสตร์นะคะก็มีวิธีการที่เข้ามาช่วยนะคะจ้ะในการทำการจำลองสถานการณ์ในที่นี้นะคะก็คือการใช้ตัวเลขสุ่ม
1: random number นะคะ
0: มีการใช้ random number ในการจำลองสถานการณ์ในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นเราจะคาดคะเนว่ายอดขายสินค้าของเราเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะขายได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะมีตัวเลขชุดนึงที่เอามาใช้ก็คือการใช้ตัวเลขนะคะตัวเลขสุ่มทีนี้ตัวเลขสุ่มเนี่ยมีวิธีการสร้างวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะมีการสร้างตัวเลขสุ่มจากการใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: มีโปรแกรมนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปของเราก็มียกตัวอย่างในเอกสารการสอนเนี่ยค่ะได้ยกตัวอย่างมาจากการใช้โปรแกรมของ Excel นะคะ
1: ครับ
0: จากโปรแกรม Excel นะคะ
1: คำสั่ง random นะครับ
0: ใช่คำสั่ง random ตัวนี้นะคะก็คือใช้คำสั่งเข้าไปนะคะเราก็จะได้ข้อมูลตัวเลขสุ่มชุดหนึ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการได้กี่ค่าออกมาเลยง่ายๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือการที่จะเอาค่ามาใช้เนี่ยก็จะมีวิธีการที่มีรูปแบบของมันด้วยว่าเราจะไม่มีอคติกับมันว่าเราชอบตัวเลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกตัวเลขนี้ไม่ใช่
1: ก็เจาะจงไปอาจจะใช้ไปปากกาไปดินสอจิ้มไปจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
0: ได้ตัวนี้เนาะสมมตินะคะ
1: เป็นตัวเริ่มต้น
0: ได้ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งออกมานะคะเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องห้ามข้ามแล้วเราอาจจะไปตามสะดมแล้วก็ขึ้นสะดมใหม่หรืออาจจะไปตามแถวไปเรื่อยๆนะคะใช้ตัวเลขทีนี้ตัวเลขของตัวเลขสุ่มมีลักษณะด้วยนะคะว่าตัวเลขสุ่มจะอยู่ระหว่าง0กับ1เห็นมั้ยคะในนี้เป็นทศนิยม 0.00 เพราะค่าของมันอยู่ระหว่าง0กับ1จะไม่รวมค่า0และค่า1
1: ครับ
0: นะคะแต่เวลาที่เอามาใช้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขที่อยู่ในหลังทศนิยมนี้เอามาใช้แล้วอาจจะเอามาใช้กี่หลักก็แล้วแต่นะคะ
1: ทศนิยมตำแหน่งที่1
0: ใช่
1: ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3
0: ถ้าเรา
1: ใช้2หลัก3หลักก็เลื่อนไปตามตำแหน่งทศนิยม
0: ถูกต้องถ้าเราเอาตำแหน่งที่1กับ2มาใช้2ค่านะ1 2ครั้งตัวต่อไปแล้วก็1ที่ตัว1 2ตลอดนะคะเป็นระเบียบอย่างนั้นไปตัวอย่างง่ายๆนะคะสักตัวอย่างนึงให้เห็นภาพก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราดูจากตารางเลขสุ่มเนี่ยนะคะเราเลือกตัวเลขมานะ0นี่ อาจารย์เอามาจากนี้เลยค่ะตัวเลขแรกนะคะ 0.7 แล้วเราเลือกลงมาตามสะดวกเรื่อยๆนะสมมติว่าเราจะจำลองสถานการณ์นะคะ
2: ค
0: แล้วเราก็บอกว่าเราจะเลือกเลขมา2ตัวหลังจุดทุติยมนะ
2: 2
0: หลัก
2: คร
0: ับ 7 6 7 6แล้วก็เลือกเป็นระบบเหมือนกันงั้นตัวถัดมาเราก็เลือก2หลักเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเวลามาเราจะไม่เอาทุติยมมาแล้วเกะกะเรานะคะเอาเลขแค่นี้มายกตัวอย่างนะคะตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสักหนึ่งตัวอย่าง
2: ครับ
0: เอามาใช้นะคะตัวอย่างนี้เราจะจำลองสถานการณ์การซื้อพัดลมของลูกค้านี้จากการเก็บสถิตินะข้อมูลที่ผ่านมานะอาจารย์เราพบว่าถ้าลูกค้าต้องการมีความต้องการซื้อเนี่ยพัดลมอยู่36เครื่องในเดือนเนี่ยยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยอาจจะขายดีนะคะความต้องการความน่าจะเป็นเท่าไหร่นี่เนี่ยเราเก็บข้อมูลมาแล้วค่ะเก็บข้อมูลนี่รวบรวมข้อมูลในอดีตมา
2: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยความน่าจะเป็นรวมกันทั้งชุดแล้วไม่เกิน1นะคะเท่ากับ1ก็ต้องเท่ากับ1
2: ก็แปลว่าความต้องการพัดลมเนี่ยลูกค้าต่อเดือนเนี่ยก็มีแต่36เครื่องจนถึง40เครื่อง
0: ในที่นี้ยกตัวอย่างอ
1: าจจะเป็น36เครื่อง37เครื่อง38เครื่อง39เครื่องและ40เครื่อง
0: ถูก
1: ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน
0: ใช่
2: นะครับ
0: ทีนี้เราจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปร่วมกับตัวเลขสุ่มเพื่อที่จะพยากรณ์ว่านะคะ
2: ใน
0: 10เดือนข้างหน้านะสมมุติอยากรู้10เดือนข้างหน้าเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นะคะโดยการจำลองสถานการณ
2: ์ครับ
0: โดยวิธีการจำลองสถานการณ
2: ์
0: นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเลขสุ่ม
2: ครับ
0: นะคะเพราะงั้นก่อนอื่นเราก็มีกระบวนการกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มขึ้นมาก่อนค่ะอาจารย์นะคะ
2: ครับ
0: นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจากข้อมูลที่เรามี
2: ครับ
0: จากข้อมูลความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะเราจะต้องทำเป็นความน่าจะเป็นสะสมก่อนอาจารย
2: ์ครับ cumulative probability
0: ใช่ครับนะคะ 0.1 พอแถวที่2เราจะเห็นว่า 0.1 มาบวก 0.2 ก็ได้
2: 0.3
0: 0.3 บวก 0.4 ได้ 0.7 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ 0.7 บวก 0.2 ได้ 0.9 0.9 บวก 0.1 ได้ 1หลังจากนั้นเราก็จะกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มนะคะว่าจะตกอยู่ช่องไหน
2: ครับ
0: นะคะถ้าเรากำหนดนะคะเราก็เหมือนว่าอันเนี้ยนะคะมีอยู่10ค่าอาจารย์10ค่าแถวแรกเนี่ยนะคะนะช่วงตัวเลขที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกิน
2: 10ค่า
0: 10ค่า
2: ก็คือ00ถึง09
0: เพราะเนื่องจากเราบอกตัวเลขสุ่มเริ่มจาก00แล้วเรามีแค่2ตำแหน่งมีคนถามว่าทำไมเริ่ม01ล่ะเพราะว่าถ้าเกิด01ตรงนี้จะเป็น100ไม่ได้มีตัวเลขสุ่มเราจะไม่มี100
2: มี100
0: เพราะงั้นเราก็เริ่มแล้วตัวเลขสุ่มเราบอกเริ่ม0
2: ได้
0: เพราะเริ่ม0เนี่ยไป10ค่ามันก็เลยจบที่09เพราะนับไปก็จะได้10ค่านะอาจารย์นะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่าตัวเนี้ยนะคะช่วงเนี้ยจาก 1.1 ไปยัง 0.3
2: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อีก20ค่าถูกมั้ยอาจารย์20ค่านี่ไงคะ10รับเลข10ด้วยไงเลข10เพิ่มไปถึง29ทำแบบเดียวกันนะคะ29
2: ทำแบบนี้ไปเรื่อย
0: ใช่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเทียบกับตรงนี้มันหมดที่70ก็จบที่69คิดอย่างนี้ง่ายๆก็กันหมดที่ 0.7 ใน69นะคะเพราะฉะนั้นจะจบที่99พอดีเพราะฉะนั้นเราหลังจากนั้นเราก็เอาเลขสุ่มมาเทียบไงคะอาจารย์ง่ายเลขสุ่มเมื่อกี้เราเลือกมาแล้วจำได้ไหมคะอาจารย์76 80เมื่อกี้ข้อมูลชุดนี้นะคะอาจารย์ขอโทษนะคะเลื่อนไปเลื่อนมานะคะนะ76 80 20 92นะคะ
2: 20 90
0: เราก็เอามา10ค่าเลยค่ะจากอันเนี้ยเราหยิบมาหมดเลย10ค่าเรามาจากตารางเลขสุ่มเนี่ยค่ะ
2: เร
0: ียงมาตามเนี่ยไล่มา2ตำแหน่งแรกถูกมั้ยคะเราตัดมาเลย10ค่าจนถึง51มั้งเนี่ย10ค่านะคะ
2: ถึง
0: 51เพราะฉะนั้นก็ขอยกมานี่เลยค่ะนี่ค่ะ51นี่นะคะอาจารย์ยกมาละต้องเพราะเราจะจำลอง10ค่าแล้วก็ยกมา10ค่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเทียบกับเลขเนี่ยครูก็มาสร้างตารางอันนี้เลย
2: ก็ต้องแปลงตัวเลขสุ่มให้ออกมาเป็น
0: ใช่ก็คือมาดูถูกต้องเทียบกัน
2: ช่วงไหนของความต้องการ
0: นี่ไงเราสร้างตารางใช่ไหมฮะเอาเลขสุ่มมาเรียงอย่างนี้นี่เราดูค่ะถ้าเราเลขสุ่มเดือนแรกเดือนหนึ่งที่หนึ่งเรามาได้เลข76เราสุ่มได้จะเลข76ใช่ไหมเลข76เมื่อกี้เราสร้างตารางแล้วตกที่ความเลข76
2: ความต้องการ
0: ดูแถวเลข76อยู่แถวไหนคะแถวนี
2: ้
0: แถวที่4
2: แถวที่4
0: 1 2 3 4แถวที่4นะคะแถวที่4ความต้องการคือ39นะเพราะว่าเลข76ตกอยู่ช่วงนี้ค่ะ
2: ครับ
0: 70ถึง89อยู่ช่วงนี
2: ้
0: เราได้76เพราะฉะนั้นเราก็จะขายได้39นี่ไงคะได้39 ลองดูอีกแถวหนึ่งก็ได้แถวที่สองเนี่ยตัวเลขสุ่ม80
1: ครับ
0: ก็ช่วงเดียวกันเลย39นะคะ39เอามาแถวที่3
2: 20
0: ตัวเลขสุ่มได้20
1: น้อยลง
0: 20อยู่ช่วงนี้ค่ะ
1: ต้น
0: อยู่ช่วงนี้แถวที่2
1: 37
0: เพราะฉะนั้นมานี่ได้37นะได้37
1: เรื่อย
0: ๆทำอย่างนี้ไปทุก
1: เราก็จะทราบความต้องการ
0: เนี่ยแต่ละเดือนมีการพิสูจน์จากสถิติด้วยนะอาจารย์พอดีไม่ได้กล่าวไว้ที่นี้เคยเอาไปพิสูจน์แล้วก็ไปหาค่า expectedนะคะของการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนค่ามีนอะไรเงี้ยนะว่าคือไปหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคะว่าสมมติทำมา10งวดเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขายได้เดือนเท่าไหร่แล้วลองไปใช้วิธีการสถิติพิสูจน์นะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยได้เนี่ยใกล้เคียงกันเลยแสดงวิธีการจำลองสถานการณ์แต่ข้อแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลาจำลองสถานการณ์ยาวค่าเฉลี่ยมันจะใกล้เคียงกับจริงค่าเฉลี่ยนะพูดถึงค่าเฉลี่ยจะใกล้เคียงความเป็นจริงนะคะคือไม่มีอะไรที่ 100% นะอาจารย
1: ์
0: เนื่องจากว่ามันได้จากทั้งค่าป๊อปแล้วก็ตัวเลขสุ่มนะคะแรนดอมมานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะคะที่ได้จากการคิดค่าอันนี้ค่ะการใช้กระบวนการจำลองสถานการณ์ง่ายๆถ้านั้นซับซ้อนขึ้นก็ลองไปศึกษาตัวอย่างซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานะในการคำนวณทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เราลืมพูดไปเรื่องสินค้าคงคลังเรื่องการควบคุมอาจารย์
1: ใช่
0: อาจารย์ว่ามีวิธีการควบคุมอะไรบ้าง
1: มันก็มีหลายวิธีนะครับเพราะว่าในการจัดเก็บรักษาดูแลเนี่ยก็อยากให้มันปลอดภัยและจำนวนที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะต้องบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันหมดแล้วหรือมันไม่หมดเราอาจจะใช้วิธีขีดเส้นแดงนะฮะขีดเส้นแดง
0: วิธีการเรียกว่า two bin system
1: สองกล่องก็ได
0: ้ระบบสองกล่องนะคะ two bin system นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสองกล่องจริงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นกล่องสองกล่องสมัยโบราณเรามีกล่องสองกล่องค่ะพวกนี้เหมาะกับสินค้าที่ไม่ค่อยแพงมากปากกายางลบดินสอมานั่งนับทุกวันคงไม่ไหวนะหรือตะปูในโรงงานอย่างเงี
1: ้
0: ยเยอะๆเลยนั้นกล่องพอกล่องนี้ถูกเบิกไปแล้วก็แปลว่าถึงจุดสั่งซื้อแล้วค่ะกล่องนี้ก็ติเอามาใช้ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นการควบคุมอย่างหนึ่งนะคะว่าคู่กับการสั่งซื้อได้ด้วยแต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดก็คือมีการขีดเส้นแดงก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติเป็นกล่องเดียวเนาะเอากระดาษกั้นได้ไหมอาจารย
1: ์ก็ได
0: ้กระดาษกั้นเนาะขีดเส้นแดงถ้าเกินเส้นแดงนี้ใช้หมดไปละก็แปลว่าต้องสั่งซื้อแล้ว
1: ต้องสั่งซื้อแล้วแล้วยังมีอีกเรื่องประเภท ABC ระบบ ABC
0: อันนี้ก็
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจเพราะระบบ ABC นี่เป็นการแบ่งตามมูลค่า
1: ครับ
0: เขาใช้มาจากกฎ20 80 80 20อะไรนี้ล่ะค่ะก
1: ็
0: คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสินค้าคงคลังที่อยู่ในกิจการของเราเนี่ยไม่ได้ทุกตัวนะคะที่
1: มีค่าเท่ากัน
0: ที่จะมีใช่มีค่าเท่ากันหรือมีความสำคัญเท่ากันหรือแพงเท่ากันหรือสร้างยอดขายได้เท่ากัน
1: เท่ากัน
0: เพราะฉะนั้นบอกจริงๆสมมติว่าใน100รายการอาจจะมีเพียง20รายการเองที่สร้างมูลค่าได้ถึง 80% ของยอดขาย
1: ครับแสดงว่า20รายการแรกเนี่ยเป็นหลาย20รายการเป็นมีความสำคัญ
0: มีความสำคัญมาก
1: แล้วก็อย่าให้มันขาดแคลน
0: ต้องดูแลให้ใกล้ชิด
1: หมั่นตรวจนับหมั่นดูปริมาณให้มันอยู่สภาพพอที่จะใช
0: ้เฝ้าตรวจนับต้องเช็คระบบให้ดีทูบินอาจจะใช้ไม่ได้ทูบชิ้นไม่น่าใช้ได้เลยนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกที่ของที
1: ่มีปริมาณเยอะแต่ว่ามีมูลค่าน้อย
0: ใช
1: ้น้อยนี่ก็อาจจะไม่ต้องตรวจนับบ่อยอาจจะปีละหนก็พอนะครับ
0: เพราะว่าเราก็เจอนะพวกในเวลาที่เราดำเนินงานในกิจการต่างๆเนี่ยพวกสัพเพและนะจิปาถะเยอะนะคะ
1: ค
0: แต่พวกนี้ของมูลค่าต่ำ
1: ใช่
0: นะคะพวกนี้อาจจะระบบทูบินได้นานๆตรวจนับทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็คือจัดอยู่ในกลุ่ม C
1: กลุ่ม C
0: กลุ่ม C กลุ่ม B ก็คือพวกที่ปานกลางอาจารย์มูลค่าปานกลางหรือว่ามีความสำคัญปานกลางสร้างยอดขายปานกลางของที่ไม่แพงมากไม่ต้องดูแลใกล้ชิดมากพวกอะไหล่แพงๆเงี้ยต้องเป็น
1: A เลย
0: อันนี้ต้องเฝ้าไม่ให้หายอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหายไปมูลค่าต่อชิ้นต่อหน่วยมันสูงมาก
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ครับนะคะมีความสำคัญต่อ
0: ค่ะได้อันนี้ก็คือฝากไว้นี่คือระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับงั้นที่พูดจบไปก็เป็นหน่วยที่13นะครับตัวแบบสินค้าคงคลังและก็ตัวแบบจำลองสถานการณ์นะครับนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับวันนี้ก็เวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ในโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุวินาตั้งโพธิสุวรรณและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะที่ให้เกียรติเป็นวิทย์ครั้งนี้ครับพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งสุดท้ายครั้งที่5หน่วยที่14ถึง15ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็มีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดเก่าแก่ที่หลอมรวมกำลัง

ศรัทธาและอย่างลากลึกทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานครับและยังได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569อีกด้วยวัดนี้มีความโดดเด่นและเป็นสากลเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: วัดพระมหาธาตุที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุเนี่ยมีชื่อเต็มว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดใหญ่เก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญในฐานะเป็นวัดพระอารามหลวงของจังหวัดนครศรีธรรมราชความเก่าแก่เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14ก็คือประมาณพ.ศ.1318ในพ.ศ.ที่ว่านี้ในขณะนั้นนครศรีธรรมราชยังมีสถานะเป็นชุมชนอิสระแล้วก็เป็นแว่นแคว้นอิสระก่อนจะเกิดราชธานีของไทยในพ.ศ.1800ก็คือกรุงสุโขทัยการเติบโตของวัดเนี่ยมีเป็นลำดับลำดับแรกที่ถือว่าเป็นพระสมมเหตุของวัดพระมหาธาตุก็คือการกำเนิดของพระบรมธาตุเจดีย์หรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่บรรจุหรือประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเจดีย์เนี่ยเป็นแรงดึงดูดใจให้ผู้คนที่อยู่ในคาบสมุทรไทยมาเลหรือคาบสมุทรมลายูเดิมเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วมาสักการะบูชาที่นี่ก็เลยส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นปูชนียสถานสำคัญของภาคใต้ของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นน้ำต้นความศรัทธาของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอยู่ที่ศรีลังกาในช่วงที่ศรีลังกาเติบโตทางศาสนาอย่างนี้นะครับพระสงฆ์จากคาบสมุทรไทยโดยเฉพาะจากนครศรีธรรมราชได้ไปศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมที่ศรีลังกาพระสงฆ์ไทยไปถึงที่นั่นก็ได้เรียนรู้สามอย่างเป็นอย่างน้อยเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเราได้แบบมาจากที่นั่นประการที่สองก็คือได้เรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาประการที่สามก็คือได้เรื่องประเพณีการสักการะพระบรมธาตุเจดีย์จากที่นั่นที่วัดพระมหาธาตุมีประเพณีการบูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้มี3อย่างอย่างที่1ก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีที่2ก็คือประเพณีตักบาตรธูปเทียนแล้วประเพณีที่3ก็คือประเพณีสวดด้าน3อย่างเนี่ยมีกำเนิดขึ้นที่นี่และแผ่กระจายไปยังหลายที่ที่รับพระพุทธศาสนาไปจากนครศรีธรรมราช
1: โดยตำนานเนี่ยก็ไม่ได้ระบุศักราชและตีความได้ชัดเจนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะสรุปว่าน่าจะประมาณพันกว่าปีที่แล้วมานะครับนั่นก็คือปฐมเหตุของการมีพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เรียกว่าเป็นพระทันตธาตุเนี่ยมาประดิษฐานอยู่ที่นี่สุดท้ายเนี่ยนะครับในการที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรมศิลปากรได้ร่วมกันที่จะทำการเสนอพระบรมธาตุเจดีย์สู่มรดกโลกเนี่ยก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์และฐานพระวิหารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยทำให้พบว่าอิฐที่ชั้นใต้สุดเท่าที่เอาไปเป็นตัวอย่างนี่มีอายุพันกว่าปีก็สอดรับกันว่าอายุของพระบรมธาตุเจดีย์นี้ควรที่จะลึกเกินกว่าพันปีขึ้นไป
2: Adapted
3: สำหรับองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงระบุว่านี้คือหนึ่งในจอมเจดีย์ ของประเทศนะครับรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงมีกระแสพระดำรัสตรัสไว้ในตอนหนึ่งนะฮะว่าหากในสยามประเทศเนี่ยให้องค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่สุดแล้วเนี่ยองค์พระปฐมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นรองก็แต่จากองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยเหตุที่เป็นจอมเจดีย์เป็นปูชนียสถานสำคัญอยู่ที่คาบสมุทรไทยแล้วมีอายุลึกไปถึงพันกว่าปีไม่ว่าจะจากตำนานพงศาวดารหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยจากการขุดค้นของกรมศิลปากรก็พบรากฐานที่มีอายุลึกไปถึงพันกว่าปีมาแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อประมาณ2552นะครับชาวนครกลุ่มหนึ่งนะครับนำโดยคณะสื่อมวลชนในนครศรีธรรมราชได้เสนอว่าน่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้สู่กระบวนการนำเสนอสู่องค์การสหประชาชาติคือยูเนสโกเพื่อเป็นพิจารณาบรรจุเป็นมรดกโลกโดยได้นำเสนอต่อท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนามว่าพานุนะครับท่านพานุเนี่ยนะครับได้กรุณาเห็นด้วยและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนด้วยการเชิญนักวิชาการแล้วก็ผู้นำชุมชนในนครศรีธรรมราชมาร่วมการเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนมันการขับเคลื่อนจริงๆขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครสู่มรดกโลกเนี่ยเริ่มเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับโดยการนำเสนอโดยคนนครซึ่งแตกต่างจากการขับเคลื่อนมรดกโลกอื่นๆของประเทศไทยประเทศไทยมีมรดกโลกมาแล้วเนี่ย8แห่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของโบราณสถาน5แห่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติอีก3แห่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขับเคลื่อนโดยราชการก็คือนำเสนอโดยกรมศิลปากรหรือไม่ก็กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติแต่พระองค์ธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอันดับที่6หรือเป็นมรดกโลกของประเทศไทยอันดับที่9เนี่ยนะครับขับเคลื่อนโดยคนนครในการขับเคลื่อนนะครับหลังจากพยายามที่ประมวลมีหลายคณะมาช่วยกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรกับทางคณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้มาช่วยประมวลนะจนออกมาเป็นข้อเสนอจากรัฐบาลไทยที่ทางครม.เห็นชอบและส่งกลับไปที่ยูเนสโกเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ได้รับการพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นะครับว่าพระองค์ท่านเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยมีคุณค่าที่จริงแท้และโดดเด่นนะให้บันทึกเป็นมรดกโลกได้ใน2คุณค่าด้วยกันนะครับคุณค่าที่เขาเรียกว่าคุณค่าหมายเลข2กับคุณค่าหมายเลข6คือเขาให้เลือกว่าจะเอามันมี6ข้อนะครับข้อเสนอของพระท่านนครคือข้อ2กับข้อ6ข้อ2ที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเป็นจอมเจดีย์ที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมรวมทั้งระบบคิดและคุณค่าที่บรรจุอยู่นะครับอย่างโดดเด่นแสดงถึงการผสมผสานของหลักคิดทั้งฮินดูมหายานเถรวาทจาก4พื้นที่ก็คือจากอินเดียจากพม่าจากลังกาแล้วก็จากชวาแล้วก็มารวมกันมาเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การผสมผสานแต่มันมีความเป็นลักษณะเฉพาะก็คือเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือโอคว่ำแล้วก็มีปลียอดเป็นทองคำแล้วก็มีเจดีย์รายบริวารนะฮะเหมือนกับมันดาลานะอันเนี้ยท่านว่าเป็นการผสมผสานแล้วไม่ใช่แค่ผสมผสานแค่นี้นะครับกลับกลายเป็นต้นแบบที่แผ่ไปทั่วประเทศไทยแล้วยังแผ่กระจายไปในอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้นี่คือโดดเด่นที่หนึ่งแต่โดดเด่น

0: ที่สองก็คือว่าด้วยเวลาที่สืบมา 1,000-1,500 ปีเนี่ยพระบรมธาตุเจดีย์และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยังเป็นต้นเขาและเป็นบ่อเกิดของประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่แผ่ออกไปทั่วประเทศและแผ่ออกไปในดินแดนอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเรื่องของตำนานไม่เรื่องของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุไม่ว่าจะเรื่องของการร่ายรำโนราบูชาและประเพณีพิธีกรรมอื่นๆรวมทั้งแบบแผนทางด้านสถาปัตยกรรมด้วยนี่คือ2ข้อนะครับสิ่งที่ทางยูเนสโกบรรจุไว้แล้วก็กำหนดว่ามีคอโซนก็คือทั้งวัดพระมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นเขตพุทธวาสเขตสังฆวาสหรือเขตที่เป็นอรัญญิกนะครับคือให้ทั้งวัดเป็นคอโซนขณะเดียวกันเนี่ยมีบัฟเฟอร์โซนคือพื้นที่กันชนก็ให้ทั้งเมืองเก่านครศรีธรรมราชที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่านครก็เป็นเขตบัฟเฟอร์โซนเนี่ยทั้งหมดนี้คือปมนะฮะคือคุณลักษณะอันโดดเด่นที่ยูเนสโกบรรจุ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับนอกจากจะมีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นจุดไฮไลท์สำคัญแล้วนะครับที่ทางขึ้นจะมีวิหารพระทรงม้าครับซึ่งเก็บรวบรวมงานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงคติธรรมครับที่เป็นมรดกอันล้ำค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

นอกจากประติมากรรมภาพยนตร์ที่สร้างทำไว้ที่บันไดทางขึ้นลานพระทักษิณของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่ท่านถือว่าอยู่ในหนึ่งของกระบวนพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อปกปักรักษาพระธาตุแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดในวิหารพระม้าหรือวิหารออกมหาพิเนศกรมเนี่ยนะครับคือภาพนี้ครับนี่คือภาพปางพระพุทธองค์ทรงออกบวชหรือปางที่สิทธัตถะออกบวชถือว่าเป็นมหาปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญหากไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดพระพุทธศาสนาก็ไม่มีพระพุทธเจ้าลองดูให้ดีนะครับภาพนี้เป็นภาพที่มีประวัติบันทึกไว้ว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็คือปลายกรุงศรีอยุธยาอายุก็ประมาณ300ปีที่แล้วนะครับสร้างโดยเศรษฐีชาวมอญนะครับที่มาร่วมกันบูรณะพระธาตุและขณะที่มาร่วมบูรณะพระธาตุเนี่ยปรากฏว่าลูก2คนของเศรษฐีเนี่ยชนไก่กันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายเศรษฐีทำไงครับเศรษฐีเขาไม่ทะเลาะกันต่อครับเขามาทำบุญเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเผาลูกแล้วก็เอาขี้เถ้าอังคารของลูกมาผสมปูนปั้นเป็นรูปนี้ไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้ลูกเนี่ยนะครับได้รับบุญแม้จะทะเลาะกันแล้วก็ตายไปแล้วก็ตามก็ได้รับส่วนบุญนี่เป็นคติของชาวพุทธงานนี้เนี่ยในประเทศไทยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของงานปูนปั้นนูนสูงไฮรีลีฟนะครับเอาปูนมาปั้นแล้วก็ประดับประดาวิจิตรการแล้วยังคงสภาพอยู่ถ้าเราไปที่เมืองอื่นมาปรักหักพังหมดแล้วลองดูให้ดีนะครับภาพกลางเนี่ยเป็นม้ากันทกะแล้วมีสิทธิ์เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นปางออกบวชในตำนานบอกว่าทรงออกบวชในยามวิกาลนะครับพระพรหมเนี่ยมากางร่มนะฮะขณะที่ออกบวชเนี่ยทรงถือพระขันด้วยพระขันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความตั้งใจแต่เนื่องจากออกไปในยามวิกาลจะเห็นว่ามีเทวดามาประกอบอยู่ในนี้ทั้งหมด6ตนนะ1 2 3 4 4ตนนี้อุ้มเท้าอยู่เพื่อไม่ให้เสียงดังเดี๋ยวคนได้ยินนะครับท่านจะได้ออกไปจากวังได้แต่มีองค์หนึ่งนะครับจับปากไว้เพื่อไม่ให้ร้องเสียงดังเพราะม้าบางทีเดี๋ยวก็ฮิฮิฮิขึ้นมานะครับนี่ก็ปิดไว้เพื่ออย่าให้มีเสียงสุดท้ายเนี่ยนายชนะซึ่งเป็นผู้ติดตามเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีชฎาสวมเป็นคนเหาะไม่ได้งั้นนายชนะต้องกุมหางไม่งั้นไปไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นฉากที่ออกบวชที่ถือว่าเป็นการกุศลกรรมเทวดาทั้งหลายก็มาอุ้มพาให้ไปทำเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคแต่ขณะกันข้างหน้าเนี่ยมีรูปมารอยู่องค์ตนหนึ่งนะครับมารนี้เนี่ยแปลงกายมาเป็นรูปงามนะครับแต่มีสัญลักษณ์ที่ชี้ว่าเป็นมารก็คือมีราหูนะครับยืนอยู่มารนี้อยู่บนราหูมารนี้จะมายืนบอกว่ากลับไปเถิดในวังเนี่ยสบายอย่าไปบวชเลยลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราจะต้องทำอะไรดีๆเนาะก็จะมีคนมาบอกว่าอย่าเลยมันยากมันยุ่งไปอยู่สบายดีกว่าอันนี้ก็เป็นมารที่มาห้ามแต่ปรากฏว่าสิทธัตถะทรงไม่ฟังมารแต่ทรงน้อมไปตามที่เทวดาแนะนำก็คือท่านไปทางกุศลไม่ตกอยู่ในอำนาจของอกุศลแต่ที่สำคัญข้างหลังนี้สิครับมีรูปสิทธัตถะกำลังยืนอยู่แล้วทรงหันพระพักว่าจะไปหรือจะกลับดีอันนี้คือก่อนที่จะมาทรงมาลึกเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นวิมานมีรูปพระนางยโสธราพิมพากับพระราหุลกุมารกับนางกำนันทั้งหลายกำลังร่ายระบำเพื่อปรนเปรอความสุขจะเห็นว่าพระพักของสิทธัตถะเนี่ยนะครับพระอืดพระอมทางนู้นก็ลูกทางนี้ก็เมียทางนี้ก็วังทางนี้ก็สมบัติพระสถานแต่ทางนี้ก็ไปแสวงหาหนทางเพื่อค้นพบทางพ้นทุกข์สุดท้ายทรงยกพระขันขึ้นมาและตัดพระทัยไปอันนี้ก็เป็นคติที่มาพระธาตุแล้วท่านก็ลองคิดดูแล้วกันว่าท่านจะไปทางไหนไปทางกุศลหรืออกุศลแต่ถ้าเป็นอกุศลชีวิตก็ตามคำสอนพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการสร้างประติมากรรมศิลปะทั้งหลายอยู่ในพระบรมธาตุเจดีย์มีความหมายในทางธรรมะด้วยนอกจากความวิจิตรการตาของงานปูนปั้นซึ่งเป็นยอดฝีมือของศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาที่มีอยู่ที่นี่ครับ

0: พื้นที่นี้เป็นอีกพื้นที่สำคัญที่คนที่มาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะพลาดที่จะมาถึงหรือจะทำความเข้าใจนะครับถ้าหากว่าท่านไปที่วัดใดๆก็ตามจะเคยได้ยินชื่อคำว่าวัดช้างคำหรือวัดช้างล้อมส่วนใหญ่ก็สรุปว่ารับอิทธิพลไปจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแห่งนี้ซึ่งมีช้างคำและช้างล้อมอยู่ด้วยคติการสร้างช้างคำช้างล้อมเนี่ยเป็นคติที่กล่าวกันว่ารับมาจากทางลังกานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเสริมความแข็งแรงให้กับองค์พระบรมธาตุเจดีย์หรือจริงๆก็คือหนุนเสริมความแข็งแรงมั่นคงให้กับพระบวรพุทธศาสนาที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีช้างอยู่ล้อมรอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์แล้วก็มีกุฏุคือซุ้มเรือนแก้วของช้างอยู่โดยรอบนะครับแล้วยังอยู่อย่างสมบูรณ์เนื่องจากว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยยังไม่เคยเป็นโบราณสถานที่ร้างนะยังเป็นปูชนียสถานที่ผู้คนยังมากันแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ามีซุ้มเรือนแก้วนะครับมีพระปฏิมาปางต่างๆพร้อมกับซุ้มเรือนแก้วแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่แต่ละคนต่างก็มาร่วมกันสร้างไว้นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมหรือแม้กระทั่งอาจารย์ดร.พิริยะไกรฤกษ์เนี่ยนะครับเคยมาวิเคราะห์กันเราก็พบว่าทั้งหมดนี้ไม่เหมือนกันเลยก็แสดงว่าเป็นศรัทธามหาชนต่างคนต่างมาต่างคนต่างชอบพระพุทธรูปแบบไหนก็สร้างแบบนั้นพุทธลักษณะแบบไหนปางไหนขณะเดียวกันซุ้มเรือนแก้วก็เป็นลักษณะเฉพาะแต่ที่สำคัญกว่านั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยจะพบว่างานซุ้มเรือนแก้วไม่ได้วิจิตรการแต่เป็นแบบท้องถิ่นถ้าว่าท่านไปตามโบราณสถานสมัยอยุธยาสมัยทวารวดีเราจะเจอยักษ์เจออะไรต่ออะไรซึ่งปรักหักพังแต่ที่นี่ยังสมบูรณ์
1: พุทธศิลป์นอกจากจะมีบทบาทในแง่มุมเรื่องความสวยงามเชิงกายภาพแล้วนะครับอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วภารกิจที่สำคัญที่ตามมานั่นก็คือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการอย่างไรให้ยั่งยืนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ยูเนสโกก็มีหมายเหตุมาอีก5ข้อที่ควรคำนึงและขอให้ช่วยดูแลเป็นการพิเศษด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในการพิจารณาของยูเนสโกเนี่ยเขามี

0: 3ประเด็นที่เขาสนใจ1คุณค่าที่โดดเด่นและก็จริงแท้เฉพาะข้อที่2ก็คือว่าการมีส่วนร่วมของผู้คนในนครซึ่งตามที่บอกแล้วว่าพระวัดพระมหาธาตุนครเนี่ยก็เกิดจากการร่วมมือของคนทั้งนครนะครับแต่ข้อที่3เนี่ยเขาให้คุณค่าถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะในอนาคตพอเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเรากำลังเปลี่ยนสถานะจากปูชนียสถานของคนที่นครหรือจอมเจดีย์ของประเทศไทยบอกว่านี่คือมรดกของโลกแล้วทั้งยูเนสโกก็ฝากว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยขอให้ช่วยรักษาให้เข้าข่ายที่จะช่วยกันรักษาไว้ให้สืบต่อไปอีกยาวนานในฐานะปูชนียสถานและในฐานะเป็นมรดกโลกที่ยังมีชีวิตคือการมีชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนยังใช้พระยังอยู่เพราะนั้นจะทำยังไงให้เดินต่อไปได้ซึ่งรัฐบาลไทยก็เสนอไปว่าเรามีกฎระเบียบนะฮะที่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่พระท่านดูแลก็วัดเป็นเจ้าของพระราชบัญญัติทางด้านโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรดูแลก็ช่วยกันกำกับขณะเดียวกันเนี่ยจังหวัดและทางสำนักงานพระพุทธศาสนาและพระธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยราชการที่จะดูภาพรวมในนามตัวแทนของชาวนครก็ทำด้วยนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันต้องมีองค์กรที่จะดูแลเรื่องนี้ซึ่งทางจังหวัดและทางหลายๆฝ่ายก็ได้ตั้งเป็นมูลนิธินะฮะเพื่อดูแลพระธาตุมรดกโลกคือที่เขาเรียกว่าเป็นไซต์แมเนจเมนต์เนี่ยนะครับซึ่งก็มีการตั้งเป็นองคณะไว้แล้วจะแตกต่างจากปัจจุบันอะไรบ้างเนี่ยผมว่าคุณค่าเนี่ยถูกเพิ่มเข้าไปแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เพียงวัดธรรมดาไม่ใช่แค่ปูชนียสถานธรรมดาไม่ใช่เป็นมรดกของใครแล้วเพราะว่ามีการนำเสนอจนองค์การสหประชาชาติคือยูเนสโกเนี่ยรับรองแล้วว่าเป็นมรดกโลกด้วยคุณค่าที่โดดเด่น2อย่างความไม่ธรรมดาความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแน่นอนแหละครับว่าจะเกิดความสนใจของผู้คนมากขึ้นหรือโลกเนี้ยก็จะจับตามองคำว่ามรดกโลกเนี่ยมันก็โลกแต่เราบอกว่าจริงๆที่ลึกกว่านั้นเนี่ยที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์หรือวัดพระมหาธาตุเนี่ยมีมรดกที่สำคัญกว่ามรดกโลกที่คนแต่ก่อนสร้างทำและฝากไว้เราเรียกว่ามรดกธรรมนะครับเพราะจริงๆเนี่ยวัตถุทั้งหลายเนี่ยสร้างไว้ก็เพื่อให้คนนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงข้อธรรมคำสอนนะครับในบรรยากาศที่มีการเฉลิมฉลองกันหลากหลายแบบตามที่แต่ละคนนึกถึงนะครับผมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพวกเราเนี่ยก็บอกว่างั้นเราไปสวดมนต์กันดีกว่าสวดมนต์แล้วก็ขออนุญาตเข้าไปนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนากันอย่างจริงจังซึ่งใช้คำว่าจะมีคนสนใจไปทำกิจกรรมเพื่อสมโภชเพื่อได้ดื่มด่ำนะฮะในคุณค่าของพระธาตุกันหลากหลายแบบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นแน่แต่ทำไงให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีขึ้นยึดอยู่กับคุณค่าที่แท้นะครับแล้วก็ความเป็นมรดกโลก
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นว่าจากมรดกธรรมอันทรงคุณค่าสู่มรดกโลกที่อยู่เหนือกาลเวลาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการลักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการลักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: ชิงจู
0: ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
0: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคน่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: ชิงจู
0: ่ชิงจู
1: ่ชิงจู่เป็นคำกริยาแปลว่าฉลองเฉลิมฉลอง

0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
2: เราไปดูวิธีการใ
3: ช้งานกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดู
1: วิธีการใช้งานกันเลยงั้นเดี๋ยวขออีกรอบนึงครับ
2: 我们一起庆祝新年
3: 祝大家新年快乐
1: ปีใหม่แล้วรออะไรกันเต้นเลย
0: เต้นเลยวันนี้เราได้เรียนคำศัพท์คำว่าชิงจู้เป็นคำกริยาแปลว่าฉลองหากเราจะพูดว่าฉลองวันคริสต์มาสคือชิงจู้เฉิงต้านเจียหากเราจะพูดว่าฉลองปีละครั้งคือเมย์เหนียนชิงจู่อีซื่อนะคะตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราจะพูดว่าเราฉลองปีใหม่ร่วมกันคือ我们一起庆祝新年อีกครั้งนะคะ我们一起庆祝新年
1: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่เหมียวเต้นเร็วฉลองแซยิดพี่เหมียว

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ถ้าเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับรหัสชุดวิชา33307นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเกือบจะท้ายๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่11หน่วยที่11เนี่ยเป็นกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนักศึกษาเองก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าคำว่าสัตว์พาหนะเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยช้างม้าวัวควายโคกระบืออะไรเนี่ยนะครับล่อหรือลาอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือความหมายของสัตว์พาหนะประเด็นคือมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางมหาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะลดทอนความสำคัญไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของนักศึกษาและบทบัญญัติหลักๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของสัตว์พาหนะนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรความหมายเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะในที่นี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482โหเป็นกฎหมายที่เก่าทีเดียวนะครับ2482นะครับก่อน2500นะครับใช้บังคับมาอีกปีแล้วครับ70กว่าปีนะครับ80ปีประมาณนี้นะครับนานทีเดียวนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปบ้างพอสมควรนะครับเพื่อให้เข้าทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบันพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับได้กำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ในมาตรา4ว่าสัตว์พาหนะหมายความว่าช้างม้าโควัวนั่นเองนะครับกระบือหรือควายนั่นเองนะครับล่อและลานะครับสัตว์พาหนะภายใต้กฎหมายฉบับนี้ที่นักศึกษาศึกษาอยู่เนี่ยมี6ประเภทนะครับจำง่ายๆนะครับช้างม้าวัวควายล่อและลานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับสัตว์พาหนะเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำหรือได้ทำตัวรูปประพันธ์ตามกฎหมายนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสัตว์พาหนะก็คือจะต้องมีตัวรูปประพันธ์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว์พาหนะสัตว์พวกนี้เนี่ยที่เพิ่งเกิดที่เพิ่งยังไม่ได้ใช้งานหรือยังไม่มีอายุที่จะทำตัวรูปพันธุ์ได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในความหมายของสัตว์พาหนะหรือสัตว์พาหนะที่พูดง่ายๆคือวัวหรือควายที่มีการซื้อขายกันเป็นเนื้อนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของการใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับซื้อเป็นเนื้อไปนะครับขายเนี่ยนะครับแล้วไม่เคยมีตัวรูปพันธุ์ก็ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนะครับทีนี้ครับนักศึกษาครับมาพูดถึงเรื่องของตัวรูปพันธุ์ตัวรูปพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนตัวรูปพันธุ์เนี่ยกฎหมายกําหนดประเภทของสัตว์พาหนะต่างๆเนี่ยนะเอาง่ายๆคือ1นะครับถ้าเป็นช้างเนี่ยช้างจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่8ครับตัวที่2นะครับสัตว์อื่นๆนอกจากโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6หรือ3นะครับสัตว์ใดที่ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว4ครับสัตว์ที่มีอายุย่างเข้าปีที่4เมื่อจะนำออกราชอาณาจักรนักศึกษาเห็นไหมครับว่ากฎหมายสัตว์พาหนะไม่ได้มีบทบัญญัติในการห้ามนำสัตว์พาหนะของไทยเราเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรแม้แต่ช้างก็ตามนี่อันนี้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับและ5ครับโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6นั่นก็คือสิ่งที่กล่าวมาก็คือสิ่งที่สามารถที่สัตว์พาหนะที่สามารถที่จะจดทะเบียนทำตัวรูปประพันธ์ได้นักศึกษาครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ด้วยนะครับเป็นกฎหมายเก่าๆกว่านี้อีกนะครับเช่นพระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะนะครับรศ.119เนี่ยกฎหมายฉบับนี้คำว่าสัตว์พาหนะก็คือโคกระบือนะครับตัวผู้ตัวเมียลูกโคลูกกระบือแพะและแกะด้วยเห็นไหมครับกฎหมายฉบับนี้สัตว์พาหนะรวมถึงแพะและแกะด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายนอกจาก
นี้ที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะเช่นพระราชบัญญัติรักษาคลองนะครับรักษาคลองนะครับรอสอ121ที่ถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชก็ประมาณ2445นะครับมีการกำหนดถึงสัตว์พาหนะก็คือการที่จะพาสัตว์พาหนะคำว่าสัตว์พาหนะภายใต้พระราชบัญญัติรักษาคลองเนี่ยก็คือช้างม้าโคกระบือถ้าจะนำข้ามของให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่งกำหนดไว้ให้กำหนดไว้เพียงแค่ช้างม้าโคกระบือเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงล่อและลาตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่นักศึกษาเป็นหลักอยู่ต่อมาเรามาดูว่าสัตว์พาหนะนี่มันมีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ24เนี่ยนะครับ8เนี่ยนะครับโหค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ 7-80 ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสัตว์พาหนะสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสัตว์พาหนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทำชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายเนี่ยเขาต้อนไปนะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ข้ามจากตำบลหนึ่งไปตำบลไปอีกจังอำเภอไปอีกจังหวัดหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่เป็นเสบียงของเขานอกจากเอาสัตว์พาหนะไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสัตว์พาหนะเพื่อนนำมาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างการกำลังกินสัตว์พาหนะกันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับรับเจ้าทุกข์ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาจับในขณะที่กำลังกินสัตว์พาหนะนั้นนะครับกำลังแทะกำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายที่กำลังกินสัตว์พาหนะอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อนเขาเห็นถึงความสำคัญของสัตว์พาหนะถึงขนาดที่เรียกว่ากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินนะบ้านติดที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึงเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาหนะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเห็นความสำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพรรณก็คือตัวตำหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆนะครับ เอาละครับต่อมานะครับเมื่อครูบอกว่าลดทอนความสำคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ย เราดูแลสัตว์พาหนะไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่พูดได้ว่ามีการกำหนด เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ยเขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตส
CITES หรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ CITES เนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของ CITES นักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะซื้อหรือจะขายโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาCITESเนี่ยเรามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการพูดง่ายๆคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาCITESเพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ยไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ไม่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสำคัญก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะค้างาช้างจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับถึงจะพูดง่ายๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนั่นเองคำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ยเขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับการค้าคำว่างาช้างเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นงาอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไลหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้แต่เครื่องรางของขลังก็ตามเลยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้างถ้าใครจะค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลาก็ผ่านแล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนนึงเนี่ยครอบครองได้ไม่เกิน4ชิ้นนะครับต่อคนนะครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนนึงนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะครับโดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมพูดง่ายก็คือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค1กฎหมายกำหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พาหนะเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอนสัตว์พาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยจดทะเบียนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรค1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือทำถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับ1ไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะหรือทำในหนังสืออย่างเดียวนะครับทำเป็นหนังสือซื้อขายม้ากันนะครับซื้อขายม้ากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพรรณนะครับผลก็คือเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะนอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตั๋วรูปพรรณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับ
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะในมาตรา14นักศึกษาครับมาตรา14กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสัตว์พาหนะและตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้ถ้าเป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พาหนะพระราชสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยว่านอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทำอย่างไรบ้างเพื่อที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของการจำนองสัตว์พาหนะนะครับเราไม่ใช้คำว่าจำนำนักศึกษาครับการจำนองก็คือหลักประกันแห่งนี้หลักประกันแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักประกัน2ประเภทครับนักศึกษา1คือการประกันด้วยตัวบุคคลนะครับกับ2การประกันด้วยทรัพย์สินการประกันด้วยบุคคลเนี่ยเราได้ยินกันหรือรู้จักกันในนามของเรื่องของการค้ำประกันก็คือเอาบุคคลภายนอกนะครับใครก็ได้ที่เจ้าหนี้เชื่อมั่นเนี่ยมาทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับรองว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระนะครับหนี้เนี่ยผู้ค้ำประกันจะเข้ามาเป็นลูกหนี้ร่วมหรือร่วมชำระหนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยประเภทที่2คือการเซ็นหลักประกันแห่งหนี้ด้วยทรัพย์สินเราก็จะแยกทรัพย์สินออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราเรียกหลักประกันแบบนี้ว่าจำนำนะครับเหมือนเราเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปลงรับจำนำเนี่ยนะครับก็จะได้กล่าวไปในหน่วยอื่นนะครับเอาการจำนำก็คือการนำสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นี่เอง2คือการนำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้เมื่อจะกู้ธนาคารบอกว่าเอาเงินนอกจากทำสัญญาเงินกู้แล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและสัตว์พาหนะเมื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนำไปจำนองนะครับดังนั้นถ้านำสัตว์พาหนะไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำนองในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนองไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนองได้นะครับในวงเล็บที่3สัตว์พาหนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของการนำสัตว์พาหนะมาจำนองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าการจำนองสัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้จำนองและผู้รับจำนองทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนนะครับนำตั๋วรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนำตั๋วไปที่นายทะเบียนแล้วมีการทำการจดทะเบียนและมีการตรวจสอบชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์พาหนะเมื่อจะทำการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่นายทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกันนั่นคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยนั่นเอง
นะครับนักศึกษาครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการย้ายและจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะมาตรา17นะครับการย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอนอกจากกรณีการเช่าซื้อยืมฝากจำนำรับจ้างเลี้ยงหรือพาไปชั่วคราวเจ้าของหรือตัวแทนต้องนำตั๋วรูปพรรณไปแจ้งความต่อในทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ที่ย้ายไปทางนี้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าให้ในทะเบียนท้องที่ใหม่เนี่ยเรียกค่าธรรมเนียมหรือแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการย้ายสัตว์พาหนะต่อมาครับการจำหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะในที่นี้เป็นไปตามมาตรา18นะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะคำว่าจำหน่ายทะเบียนนักศึกษาจำง่ายๆก็คือสัตว์พาหนะนั้นตายนะครับกฎหมายก็บอกว่าบัญญัติว่าถ้าสัตว์พาหนะตายเนี่ยให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตัวรูปพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันกฎหมายกำหนดทางเลือกว่าไม่ได้เฉพาะนายทะเบียนท้องที่นะครับหรือกำนันก็ได้นะครับนั่นก็คือคนใดคนหนึ่งจะเป็นนายทะเบียนท้องที่ก็ได้หรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์พาหนะนั้นตายต่อมานะครับในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชั่วคราวเนี่ยก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อในทะเบียนท้องที่หรือกำนันก็ได้ภายใน15วันนะครับ15วันนับแต่ทราบว่าวันที่สัตว์พาหนะนั้นตายเว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนเนี่ยได้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองต่อมาครับนักศึกษาเป็นบทหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสัตว์พาหนะตรวจสัตว์พาหนะเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่มีเหตุอันสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ครอบครองสัตว์พาหนะนั้นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยในมาตรา20ก็บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเนี่ยที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะทำการตรวจสัตว์พาหนะและผู้ให้ผู้นั้นเนี่ยนำตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใดๆเนี่ยมาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะนั้นๆได้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยมันแสดงถึงตำหนิของสัตว์นะครับว่าสัตว์ตัวนี้นะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีตำหนิมีแผลเป็นตรงไหนนะครับถ้ามีเหตุสงสัยนะครับว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าเจ้าหน้างานเรียกได้เลยนะครับว่าขอดูตั๋วหน่อยว่ามันเป็นไปตามรูปพรรณนี้หรือเปล่านะครับคนที่เป็นชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยตรงกับที่ครอบครองอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการยึดสัตว์พาหนะนะครับการยึดสัตว์พาหนะเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะมาตรา21นะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตั๋วรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ได้และสามารถที่จะนำส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ด้วยนะครับและให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริตนักศึกษาเห็นได้ว่ามาตรา21เนี่ยนะครับเป็นบทที่พูดง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานมีอำนาจในการที่จะยึดนะครับยึดมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนดูว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และมาตรา21เนี่ยจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่คนที่ต้องสงสัยว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนผู้ที่ถือยึดเป็นครอบครองสัตว์พาหนะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือได้สัตว์นั้นมาโดยสุจริตถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะถูกยึดสัตว์พาหนะนั้นไปนะครับต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการส่งสัตว์พาหนะต่อเจ้าพนักงานในเรื่องนี้นะครับเป็นบททั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยมาตรา22เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จับสัตว์พาหนะได้สัตว์พาหนะที่เป็นพัดเพิดนะครับพัดเพิดคือพวกหลงฝูงไปเที่ยวเล่นหญ้าจนหลงไปนะครับหรือถูกลัดทิ้งไว้หรือเจ้าของเนี่ยโอ้คุมฝูงสัตว์พาหนะไว้แล้วปรากฏวัวเยอะนะครับมันมีตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้สองตัวถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยและไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
ใครก็ตามก็สามารถที่จะนำสัตว์พาหนะนั้นเนี่ยไปส่งที่เจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเจ้าพนักงานเมื่อได้รับมอบสัตว์พาหนะที่พัดเพื่อนหรือถูกละทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับจากนั้นก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของหรือดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เจอเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแจ้งความสัตว์พาหนะหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา24พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใดก็ตามให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนะครับภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาเนี่ยก็ให้แจ้งความต่องานภายใน7วันนับแต่วันที่ได้คืนถ้าไม่ได้สัตว์คืนมานะครับก็ให้ส่งตัวรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่ก็ได้นะครับหรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งนายทะเบียนท้องที่ภายใน90วันนั่นเองนักศึกษาครับกรณีของสัตว์พาหนะที่มีการ

นะครับกฎหมายก็มีทางออกในการกำหนดในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงค่ารักษาสัตว์พาหนะโดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา26ว่าบรรดาสัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องจากการกระทำผิดใดๆเมื่อจะคืนแก่เจ้าของถ้าหากว่ามีค่าเลี้ยงค่ารักษาเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ตามสมควรนะครับเรียกได้ตามสมควรไม่ใช่เลี้ยงฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเรียกได้นะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสัตว์พาหนะเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าคนในสังคมเมืองเนี่ยอาจจะมองว่าไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ในสังคมที่ยังคงมีการใช้สัตว์พาหนะอยู่นะครับหรือบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ไหนที่มีการเลี้ยงช้างอยู่เนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญนะครับความสำคัญของช้างซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับม้าเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นว่าที่ยังคงมีการทำตัวรูปพรรณเนี่ยก็คือช้างต้องค่อนข้างต้องทำแน่นอนม้าเนี่ยก็อาจจะต้องทำถ้าหากว่าใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับส่วนวัวหรือควายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าความสำคัญในการทำตัวรูปพรรณเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเว้นแต่เป็นวัวพันธุ์ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นสัตว์พาหนะจริงๆแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล่อนะครับเป็นสัตว์พาหนะที่ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับล่อเป็นสัตว์พาหนะที่เป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานั่นเองนะครับม้ากับลาผสมก็จะเป็นล่อนะครับและสุดท้ายก็คือลาใช้ในส่วนเรื่องของการเป็นสัตว์พาหนะเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญจะน้อยลงปัจจุบันอาจารย์คิดว่าน่าจะเหลืออยู่แค่ช้างกับม้าแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก4อย่างที่เหลือจะไม่สำคัญนะครับยังคงมีกฎหมายรองรับเพื่อเรื่องใช้ในเรื่องของการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะหรือแม้แต่การจำนองก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันอย่างนี้ในส่วนของจำนองได้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าหากว่ามีการซื้อขายวัวควายกันเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีตัวรูปพรรณนั่นก็คือไม่ได้ผ่านการจดทะเบียนมาก่อนการซื้อขายก็เป็นเสมือนการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปก็เหมือนเป็นการซื้อขายสิ่งที่ไม่มีทะเบียนเพราะว่าสัตว์นั้นไม่เคยมีการทำตัวรูปพรรณมาก่อนซื้อขายไปใช้เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องทะเบียนก็ได้นะครับต้นนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่านักศึกษาจะได้อ่านเอกสารการสอนประกอบเพื่อลงลึกในรายละเอียด

ครับสำหรับตอนที่1นะครับเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มกันนะครับซึ่งเราจะพูดถึงความหมายของตัวแปรสุ่มนะครับแล้วก็พูดถึงความฟังก์ชันของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งมันก็จะเลยเถิดไปถึงการแจกแจงแบบทวินามการแจกแจงบัวทรงแล้วก็การแจกแจงแบบปกตินะครับก่อนที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันหรือลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มเนี่ยเราต้องมาเข้าใจเรื่องของตัวแปรสุ่มซะก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจากแผนภาพนี้นะเราสมมุติว่าทุกคนเคยทอยเหรียญนะครับโยนเหรียญหัวก้อย1เหรียญนะครับวงกลมวงแรกครับบนซ้ายครับเราบอกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการทอยเหรียญ1เหรียญนะครับซึ่งมันจะไปผลิตเราเรียกว่าเป็นปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับเป็นเซตของสิ่งที่เราสนใจครับเราจะพบว่าการทอยเหรียญ1เหรียญเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เหตุการณ์ที่เราสนใจขึ้น2อย่างก็คือไม่ออกหัวก็ออกก้อยนะครับ H คือหัวนะครับ T คือก้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตหนึ่งซึ่งมีสมาชิก2ตัวนะครับเราก็จะกำหนดว่า NS คือ number of sample space เท่ากับ2นะครับอันนี้เราก็จะบอกว่านี่คือปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space

สนะครับส่วนทางด้านขวาสุดตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราสนใจที่เราเป็นที่เราสนใจจะนับเป็นผลของการทดลองของเราจริงๆอ่ะที่เราเรียกว่าเป็น sample variable หรือตัวแปรสุ่มนะครับตัวอย่างเช่นในแถวแรกตรงนี้ครับเราสนใจจำนวนครั้งของการได้หัวซึ่งเซตของตัวแปรสุ่มจะแตกต่างจากเซตของ sample space และเซตของตัวแปรสุ่มก็คือ0กับ1ก็คือ0คือไม่ได้หัวเลยกับ1คือได้หัว1ครั้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันจะมี3คอลัมน์นะครับเหตุการณ์ผลิตตัวแปรผลิต sample space หรือปริภูมิตัวอย่างออกมานะครับแล้วปริภูมิตัวอย่างเนี่ยเราสามารถมานับเป็นตัวแปรสุ่มของเราได้ว่าตัวแปรสุ่มของเราที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างที่สำคัญเลยจริงๆก็คือตัวแปรสุ่มสมาชิกของตัวแปรสุ่มที่เป็นตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับสมาชิกของเซตตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งแดงๆนะครับจะเห็นว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยเหรียญ1เหรียญแล้วไม่ได้หัวเลยเนี่ยคือ 0.5 หรือ 1/2 นะครับส่วนความน่าจะเป็นของการที่ได้หัว1ครั้งเนี่ยก็คือ 0.5 และหรือ 1/2 เช่นกันนะครับอันนั้นคือเหรียญเดียวนะครับทีนี้มาดูบรรทัดที่2บ้างนะครับบรรทัดที่2เนี่ยเราบอกว่าเป็นการทอยเหรียญ2เหรียญ นะครับมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้4ตัว4สมาชิกมีสมาชิก4ตัวนะครับก็คือหัวก้อยก้อยหัวและก้อยๆถูกมั้ยครับ NS คือ number of sample space คือ4ถูกมั้ยครับตรงกลางนะฮะแล้วในที่สุดทางขวาสุดครับมันก็จะไปผลิตตัวแปรสุ่มคือจำนวนครั้งของการได้หัวครับตอนนี้เนี่ยจำนวนครั้งของการได้หัวของเราเนี่ยมี0ครั้ง1ครั้งและ2ครั้งถูกมั้ยฮะเพราะมันเป็นเหรียญ2เหรียญถูกมั้ยครับเวลาเราจะหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวเนี่ยครับเราก็จะไปนับในปริภูมิตัวอย่างถูกมั้ยครับอะไรเอ่ยที่มันผลิตหัว0ครั้งก็คือก้อยๆนั่นเองนะครับมันเป็น1ใน4ถูกมั้ยครับ1อย่างใน4อย่างใน sample space ถูกมั้ยครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจำนวนครั้งของการได้หัวคือ1ครั้งอะไรหว่าใน sample space ในบรรทัดที่2นะครับที่มันเป็นหัว1ครั้งนะครับมันก็คือหัวก้อยกับก้อยหัวนั่นเองนะครับมันคือ2ใน4ถูกไหมครับและสุดท้ายครับอะไรหว่าที่มันไปผลิตการจำนวนครั้งของการได้หัวเป็น2ครั้งมันก็คือหัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นจำนวน1ความน่าจะเป็นก็คือ1ใน4นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มก็คือผลลัพธ์ที่ได้จาก sample space ที่เราสนใจนั่นเองนะครับโอเคอันนั้นมันง่ายไปทีนี้เรามาดูลักษณะแบบนี้บ้างแล้วทุกคนเคยทอยลูกเต๋าครับมีลูกเต๋า1ลูกแล้วเราบอกว่าเราจะทอยลูกเต๋า1ลูกตรงนี้นะครับมันจะไปผลิตปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ก็คือเลข1ถึงเลข6 NS หรือ number of sample space ล่ะก็คือ6ถูกไหมครับทีนี้sample variable หรือตัวแปรสุ่มก็คือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือสมมุติว่าสนใจคือแต้มบนลูกเต๋าเป็นเท่าไหร่นะครับแต้มบนลูกเต๋ามันก็จะออกมาได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข6นั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเศษ1ส่วน6ก็คือ1อย่างใน6อย่างถ้าเราไปดูในปริภูมิตัวอย่างนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นลูกเต๋า2ลูกบ้างล่ะนะครับบรรทัดที่2นะครับการทอยลูกเต๋า2ลูกมันจะไปผลิตเป็นปริภูมิตัวอย่างได้มา36ตัวดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านเคยเล่นเกมเศรษฐีใช่ไหมครับเด็กๆมันจะมีลูกเต๋า2ลูกให้โยนถูกไหมครับลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก2ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทั้ง2ลูกออกเลข6ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจตัวแปรสุ่มที่เราสนใจคือแต้มรวมบนลูกเต๋าลูกเต๋า2ลูกเนี่ยนะครับมันมีแต้มรวมเป็นอะไรได้บ้างนะครับน้อยที่สุดที่มันเป็นไปได้ก็คือเลข2นะครับก็คือออก1ทั้งคู่กับมากที่สุดเนี่ยมันก็คือเลข12ก็คือออก6ทั้งคู่นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้น sample space โทษครับตัวแปรสุ่มของเราก็คือเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นั่นเองถูกไหมครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครับเหมือนเดิมครับพอเราสร้าง sample variable ออกมาได้เนี่ยครับเราจะต้องตอบให้ได้ว่า sample variable แต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เลยได้เป็นตารางนี้ขึ้นมานะครับโอเค x ตารางนี้ให้ดูแถวแรกก่อนนะครับแถวแรกก็คือ x ใช่ไหมครับก็คือตัวแปรสุ่มที่เราสนใจพูดง่ายๆในกรณีนี้ก็คือแต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกนั่นเองนะครับมีได้ตั้งแต่2ถึง12นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2ตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นหรือ f(x) นะครับอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดแต้มต่างๆเหล่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2คือ1ส่วน36 1อย่างใน36อย่างเท่านั้นย้อนหลังกลับไปนะครับ1อย่างใน36อย่างก็คือ1 1ถูกไหมครับ1 1ดูวงกลมกลางนะครับ1 1จาก1
ลูกแรกออก1ลูกที่2ออก1นะครับจากทั้งหมด36อันนะครับโอเคแจกแจงไปเรื่อยๆครับความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลขผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3ก็คือ2ส่วน36ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็น12ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นซึ่งพอเราแจกแจงแบบนี้ได้นะครับเราก็จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ข้างล่างเลยครับความน่าจะเป็นของแต้มรวมลูกเต๋าเป็นเลข2จะเท่ากับ4อ่ะความน่าจะเป็นของแต้มรวมบนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข4เป็นเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับมันคือ3ส่วน36นั่นเองถูกไหมครับอะไรหว่าที่มันแต้มไหนหว่าที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเราก็บอกว่าเลข7ถูกไหมครับแต้มรวมบนลูกเต๋าเป็น7เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยความน่าจะเป็น6ส่วน36นะครับอะไรหว่าที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือเลข2กับเลข12นะครับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น2กับผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็น12นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน36นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นช่วงบ้างนะครับความน่าจะเป็นของแต้มบนรวมลูกเต๋าจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นจะความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าแต้มบนลูกเต๋ากำหนดว่าแต้มบนลูกเต๋าจะเป็น6ถึง10 6ถึง8เป็นต้นนะครับเราก็ต้องบวกกันครับ6ถึง8ก็คือ6 7 8ถูกมั้ยครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมจะเป็น6คือ5ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น7คือ6ส่วน36ความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมเป็น8คือ5ส่วน36นะครับเอามาบวกกันนะครับหรือมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราไปสร้างเป็นฟังก์ชันการแจกแจงขึ้นมานะครับฟังก์ชันการแจกแจงก็คือการที่เราสัมรวมเหมือนกับเป็นความถี่สะสมแต่ตอนนี้เป็นความน่าจะเป็นสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้ความน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นช่วงๆเนี่ยเราก็จะเอาจุดปลายลบจุดต้นเราก็จะได้คำตอบเช่นกันนะครับลักษณะเช่นนี้ครับก็คือลักษณะของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับลักษณะดังกล่าวนะครับก็คือลักษณะของการที่เราสร้างฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าในแต่ละช่วงของข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องต่างๆต่อไปครับในตอนที่2นี้นะครับเรากำลังจะมาพูดกันถึงเรื่องของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อไปนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยคือการแจกแจงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคือการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับแล้ว x หรือตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยคือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12นะครับส่วนบรรทัดแรกตรงนี้ก็คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะครับหรือ f เลข x นะครับ f เลข x นะครับซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่กำกับอยู่กับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับเช่นความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าของการโยนลูกเต๋า2ลูกจะเป็นเลข2ก็คือ1ส่วน36นั่นเองนะครับความน่าจะเป็นของการที่แต้มรวมบนลูกเต๋าจะเป็นเลข3นะครับของการโยนลูกเต๋า2ลูกคือ2ส่วน36นั่นเองนะครับอันนั้นคือความหมายของบรรทัดแรกนะครับมันมีคุณลักษณะแบบนึงที่จะต้องจำไว้เลยนะครับก็คือในที่สุดแล้วถ้าเรารวมตัวรวมความน่าจะเป็นทุกตัวของตัวแปรสุ่มนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องได้1พอดี1พอดีนะครับไม่เกิน1แล้วก็ไม่ต่ำกว่า1นะครับก็คือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราดึงมาเป็นตัวแปรสุ่มของเราหมดแล้วไม่มีโอกาสออกเลขอื่นถูกไหมครับถ้าเราโยนลูกเต๋า2ลูกไม่มีโอกาสที่จะออกเลข13ไม่มีโอกาสที่จะออกเลข1ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นจะต้องบวกกันแล้วได้1สมบูรณ์แบบหมดแล้วนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นหมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนั่นคือบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะครับลักษณะก็คือเป็นแทนเราเขียนแทนด้วย f ใหญ่ x นะครับหรือว่า p x ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เล็กนั่นเองนะครับลักษณะของฟังก์ชันการแจกแจงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบวกสะสมนะครับบวกสะสมความน่าจะเป็นของแต่ละช่องไปเรื่อยๆจะเห็นว่าช่องแรกเนี่ยครับมันเป็น1ส่วน36ถูกมั้ยครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น36ส่วน36ก็คือบวกกันหมดแล้วก็คือ1นั่นเองนะครับฟังก์ชันการแจกแจงหรือ f ใหญ่ x ตรงบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับทำขึ้นเพื่อที่จะ
ให้ผู้ใช้เนี่ยครับสามารถหาความน่าจะเป็นในลักษณะของการที่เป็นช่วงๆได้นะครับตัวอย่าง

เช่นถ้าถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ทอยลูกเต๋า2ลูกแล้วจะออกเลขจะออกผลรวมเป็นเลข6ถึงเลข9เป็นเท่าไหร่6ถึง9เอาหมดเลย6ถึง9เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้บรรทัดบนเราก็ต้องเอา5ส่วน36มาบวก6ส่วน36 6ส่วน36นะครับบวก5ส่วน36แล้วก็บวก4ส่วน36มาบวกกันถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขในบรรทัดล่างเราจะเอาจุดปลายลบจุดต้นก็คือเอา30ส่วน36ลบด้วย15ส่วน36อ่ะครับแล้วตอบเลยจุดปลายลบจุดต้นนะครับเพราะนั้นแถวล่างใช้ลบกันเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในการเป็นช่วงๆส่วนแถวบนก็คือหาค่าความน่าจะเป็นของจุดณจุดนั้นว่าจุดนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับครับนี่เป็นตัวอย่างของโจทย์ที่เป็นลักษณะของโจทย์ทางด้านฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับแต่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวอย่างที่นี้ตัวอย่างนี้บอกว่าถ้า x เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและมีฟังก์ชันความน่าจะเป็น f(x) เท่ากับ x ส่วน6โดยที่ x เป็น1 2 3นะครับอันเนี้ยอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายว่ามันมีการทดลองอย่างนึงทดลองอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วได้ผลลัพธ์แค่3อย่างเท่านั้นก็คือไม่ x เท่ากับ1ก็ x เป็น2ไม่ x เป็น2ก็ x เป็น3นะครับไม่ได้ผลลัพธ์อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยคือสิ่งที่ได้จากผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนะครับซึ่งพอเราก็กล่าวว่า x ตรงนี้มันเป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับพอ x เป็นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวตรงนี้ครับมันมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับในโจทย์ตรงนี้โจทย์กำหนดมาว่า f(x) เท่ากับ x ส่วน6x ส่วน6ตรงนี้ครับคือความน่าจะเป็นที่กำกับตัวแปรสุ่ม x เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับการทดลองนี้เป็นมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่3อย่างนะครับคือ x ไม่ x ก็ x ไม่ x เป็น1ก็เป็น2หรือเป็น3นะครับเพราะนั้น f(x) เท่ากับ x ส่วน6ก็แปลว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะเป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่ x จะเป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นที่ x เป็น3ก็คือเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับเพราะนั้นในโจทย์ครับโจทย์ถามว่าpx น้อยกว่าหรือเท่ากับ1คือความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่นะครับจะตอบคำถามได้ต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนครับตารางแจกแจงความน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ x คือตัวแปรสุ่มนะครับเป็นไปได้อยู่แค่3ค่า1 2หรือ3นะครับความน่าจะเป็นของ x เป็น1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น2คือ2ส่วน6และความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น3คือ3ส่วน6นั่นเองนะครับโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เป็นเท่าไหร่ก็คือตอบเลยครับว่ามัน1ส่วน6นั่นเองเพราะน้อยกว่า1ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเท่ากับ1คือ1ส่วน6ถูกนะครับข้อ2ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นเท่าไหร่3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือ x เป็น3ก็เอา x เป็น2ก็เอาและ x เป็น1ก็เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวกกันให้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเลข1นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อ2นะครับส่วนข้อ3ครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน2คือเท่าไหร่เศษ3ส่วน2เนี่ยครับมันก็คือ 1.5 ถูกไหมครับ 1.5 นะครับ 1.5 ย้อนหลังกลับไปที่ตารางของเราครับ 1.5 ความน่าจะเป็นของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6ความน่าจะเป็นของการที่ x มากกว่า1แต่ยังไม่ถึง2ไม่มีนะครับถูกไหมครับและความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่า1ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อที่3เนาะ x น้อยกว่า3ส่วน2เนี่ยครับมันติดแค่เลขตัวเดียวก็คือเลข1ส่วน6นั่นเองถูกไหมครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นของการที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ7ส่วน3เป็นเท่าไหร่นะครับเศษ7ส่วน3เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆมันก็คือ2กว่าๆถูกไหมครับย้อนหลังกลับไปดูที่ตารางครับ2กว่าๆนะครับไอ้ที่มากกว่า2ไม่มีความน่าจะเป็นมันมีความน่าจะเป็นแค่เลข2กับเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาความน่าจะเป็นของการที่จะออกเลข2กับเลข1มาบวกกันนะครับก็คือเศษ1ส่วน6บวก2ส่วน6นั่นเองนะครับได้3ส่วน6นั่นเองนะครับหรือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของโจทย์ของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับย้อนหลังกลับไปข้อสุดท้ายนิดนึงข้อสุดท้ายบอกว่าให้หาฟังก์ชันการแจกแจงของ x ด้วยหรือ f ใหญ่ x นั่นเองนะครับทีนี้ f ใหญ่ x หายังไงนะครับก็ดูบรรทัดนี้ครับบรรทัดที่2ตรงนี้ครับมันคือการบวกสะสมความน่าจะเป็นเหมือนการบวกความถี่สะสมถูกไหมครับฉะนั้น f ใหญ่ x บรรทัด สุดท้ายนะครับของการที่ x เป็น1คือเศษ1ส่วน6นะครับส่วน f ใหญ่ x ของการที่ x เป็น2ก็คือเศษ3ส่วน6ครับเกิดจากการเอา2ส่วน6บวก1ส่วน6นั่นเองและความน่าจะเป็นสุดท้ายครับความน่าจะเป็นของการf ใหญ่ x นะครับ

การที่ x จะเป็น3นะครับก็คือบวกกันทั้ง3ตัวก็คือเศษ1เศษ6ส่วน6นั่นเองนะครับเราจะตอบแบบนี้ก็ได้ตอบแบบบรรทัดแบบตารางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือในข้อสอบนิยมนะครับว่าเราจะตอบแบบเขียนฟังก์ชันนะครับแบบข้างล่างนะครับ f ใหญ่ x เท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า1เท่ากับเศษ1ส่วน6เมื่อ x อยู่ระหว่าง1ถึง2นะครับเท่ากับ3ส่วน6เมื่อ x อยู่ระหว่าง2ถึง3และเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า3นะครับอ้าวนี่คือลักษณะของโจทย์ของการฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นและฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกันต่อนะครับสำหรับในตอนที่3เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยโจทย์เดิมก็แล้วกันนะครับฟังก์ชันความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นที่เราแจกแจงตามตัวแปรสุ่มต่างๆนะครับตัวแปรสุ่มแต่ละตัวที่เราเป็นผลลัพธ์จากการทดลองของเราเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับในกรณีนี้ก็คือโจทย์เดิมนะครับมันคือโจทย์ของการที่เราโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับตัวแปรสุ่มที่เราสนใจก็คือผลรวมของแต้มบนลูกเต๋านะครับเราเรียกตัวแปรสุ่มว่า x นะครับแต้มรวมบนลูกเต๋าของ2ลูกเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข12แล้วเราแจกแจงตัวแปรสุ่มด้วยความน่าจะเป็นต่างๆเป็นตารางดังต่อไปนี้นะครับทีนี้ลักษณะของการทดลองตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีลักษณะของการทดลองที่ซ้ำๆเดิมเป็นลักษณะเดิมๆนะครับอยู่เสมอพอเป็นการทดลองแบบลักษณะเดิมๆไอ้ตารางการแจกแจงตัวแปรสุ่มอันนั้นน่ะมันจะมีค่าเดิมๆค่าเดิมๆนึกออกไหมฮะอย่างการโยนลูกเต๋าอ่ะมันก็จะเป็นค่านั้นน่ะนะครับอยู่เสมอๆนะครับทีนี้ผมก็เลยจะโยงถึงว่ามันมีการทดลองลักษณะแบบหนึ่งที่เป็นการทดลองที่มันมีผลออกมาแค่2ด้านก็คือไม่สำเร็จก็เป็นสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับการทดลองอาจจะบอกว่าฉีดยาแล้วผู้ป่วยหายจากโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการทดลองที่มีการซ้ำๆกันนะครับหลายๆทีนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แค่2อย่างคือสำเร็จกับไม่สำเร็จนะครับเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการแจกแจงแบบเป็นการทดลองที่เป็นที่มีลักษณะของตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบทวินาม binomial distribution นะครับก็จะนำมาสู่ว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมติว่าโจทย์เป็นแบบนี้สมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลแล้วเราพบว่าความน่าจะเป็นของการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะหายจากรับยาชนิดหนึ่งไปแล้วหายจากโรคโลหิตจางอ่ะก็คือ 0.4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะหายจากโรคโลหิตจาง 0.4 ก็แปลว่าสำเร็จคือ 0.4 นะครับถ้าไม่สำเร็จเท่าไหร่ไม่สำเร็จก็คือ 0.6 เพราะมันต้องรวมกันได้1ถูกไหมครับมันเป็นไปได้แค่2อย่างการทดลองมันเป็นไปได้แค่ผลลัพธ์เป็นไปได้แค่2อย่างคือหายกับไม่หายหายคือ 0.4 โอกาส 40% ไม่หายก็จะต้องเป็น 60% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเอาไปดึงข้อมูลผู้ป่วยมาทั้งหมด15 คนก็แปลว่ามันมีการทดลองแบบนี้15ครั้งนะครับก็จะเข้าลักษณะของการทดลองที่ตัวแปรสุ่มของเรามันแจกแจงแบบทวินามมีการทดลองอยู่ทั้งหมด n ครั้งแต่ละครั้งมีความเป็นไปได้คือสำเร็จและไม่สำเร็จนะจงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้เนี่ยจะหายป่วยทั้งหมด5คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหาความน่าจะเป็นก็หมายความว่าเขาอยากให้เราหาฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับหา f เล็ก x นั่นเองว่าหาได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับข้อที่1ถ้าเราจะหา f เล็ก x หรือ f 5ก็คือความน่าจะเป็นของการที่มีผู้ป่วย5คนหายป่วยจากการได้รับยานะครับจากการดึงข้อมูลมาทั้งหมด15คนนะครับวิธีการคิดแบบตรงๆเลยนะครับที่เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นมานะครับก็คือหายป่วย5คนไม่หายป่วย10คนเพราะมันมี15คนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยดูสูตรตรงกลางดีๆนะครับเราจะเอา 0.4 คือโอกาสที่จะหายป่วยนะครับมายกกำลัง5ก็คือหายป่วย5คนแล้วก็ 0.6 ยกกำลัง15ลบ5ก็คือยกกำลัง10นั่นเองก็คือไม่หายป่วย10คนถูกไหมครับ 0.4 ยกกำลัง5คือหายป่วย5คน 0.6 ยกกำลัง10คือไม่หายป่วย10คนนะครับมาคูณกันนี่คือโอกาสถูกไหมครับ
เสร็จแล้ว x ข้างหน้าครับ 15c5 ตรงนี้มันคือการสลับกันสลับที่กันนะครับคน15คนตรงนี้มันอาจจะสลับที่กันได้นะครับคนที่1 4 5 8หายป่วยคนที่8 7 9 10หายป่วยนี่เป็นต้นนะครับวิธีการสลับทั้งหมดได้15 15 4 5นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.18597 0.18597 นั่นคือลักษณะของโอกาสที่จะมีผู้ป่วยหายป่วย5คนจากทั้งหมด15คนก็คือ 18% นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดตรงๆแต่ว่าในความเป็นจริงอะครับเรามีตารางสถิติเอาไว้ให้เปิดและในข้อสอบก็มีตารางแนบเอามาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราเปิดตารางตอบนะครับแทนที่จะคิดแบบนี้เปิดตารางตอบง่ายกว่าเยอะนะครับวิธีการเปิดตารางตอบก็คืออย่างนี้ฮะเราทดลองทั้งหมด15ครั้งผมวงกลมสีแดงเอาไว้แล้วนะครับเราทดลองทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วเราต้องการความสำเร็จ5ครั้งถูกไหมครับ n เป็น15แล้ว r ก็เป็น5ถูกไหมครับส่วน p ก็คือโอกาสสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าโอกาสที่จะหายป่วยคือ 0.4 หรือ 40% ถูกไหมครับจะได้ค่าความน่าจะเป็นมาเป็น 0.186 แล้วตอบได้เลยนะครับในข้อสอบตอบได้เลยนะครับ 0.186 ก็ของเราคิดสดๆได้ 0.1859 ถูกไหมครับแต่เปิดตารางตอบก็คือ 0.186 นะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อาจจะต้องหาตารางสถิติดีๆซ้อมทำตารางสถิติดีๆนะครับทีนี้นิดเดียวครับตารางสถิติเนี่ยครับมันมีเอาไว้ใช้ในกรณีที่แต่ก่อนเนี่ยนักสถิติไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ถูกไหมครับในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีโปรแกรมคำนวณซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บ statech.com นะครับเขาสามารถเข้าไปในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วลองกรอกดูได้เลยนะครับมันมีช่องให้กรอกแค่3ช่องนะครับช่องที่เป็นสีขาวส่วนช่องที่เป็นสีเทาๆตรงนี้มันกรอกไม่ได้มันคือผลลัพธ์นะครับช่องแรกให้กรอกก็คือ probability of success on a trial ก็คือในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือ 0.4 นั่นเองนะครับเมื่อกี้จากโจทย์เมื่อสักครู่ 0.4 นะครับ number of trial ก็คือเราทดลองกี่คนกี่ครั้งนั่นเองก็คือ15คนนั่นเองนะครับเราอยากรู้ว่าความสำเร็จ5คนเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น x เป็น5นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมายาวยืดแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้ตัวเลขแค่ตัวเลขเดียวนะครับก็คือตัวเลข px เท่ากับ5ตรงนี้นะครับ 0.18594 0.18594 ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับทีนี้อันนั้นก็คือตอบข้อ1ถูกไหมครับทีนี้พอมาข้อ2นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย10คนอย่างน้อย10คนนะครับไปเปิดตารางเหมือนเดิมเลยครับเปิดตารางbinomial เหมือนเดิมนะครับเราจะคิดสดก็ได้หรือเราจะเปิดตาราง binomial ก็ได้นะครับเปิดตาราง binomial แล้วเราก็ซัมว่าแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับ15แล้วก็ r เป็น0เป็นเท่าไหร่15 r เป็น1เป็นเท่าไหร่15 r เป็น2เป็นเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้ statech.com เว็บก็ได้นะครับโอเค0.4 นะครับเป็นโอกาสที่จะเกิด success 1ครั้งนะครับ number of trial ก็คือ15ถูกไหมครับ number of success คือ10ถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยครับให้นักศึกษาดูโจทย์นะครับนิดเดียวโจทย์บอกว่าอย่างน้อย10คนก็แปลว่าต้องมากกว่า10คนถูกไหมครับ10คนขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะตอบนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ10มากกว่าหรือเท่ากับ10ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10 0.0338ถูกไหมครับก็คืออย่างน้อย10คนนะครับก็คือตอบได้นะครับว่า10คนเป็นเท่าไหร่ 0.0338 นะครับส่วนข้อ3ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย3คนแต่ไม่เกิน8คนนะครับก็ให้ไปหานะครับว่าเปิดตารางก็ได้ครับ3ถึง8บวกรวมกันเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้เว็บนะครับเราก็ไปหา8คนมาก่อนแล้วเราก็ไปหา3คนว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่อีกทีนึงแล้วจับมันมาลบกันนะครับมันก็คือตั้งแต่3ถึง8นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแจกแจงแบบทวินามนะครับสำหรับในหน่วยที่11ตรงนี้นะครับมันจะมีการแจกแจงมากมายให้เรียนนะครับมีการแจกแจงแบบทวินามมีการแจกแจงแบบปวดฟองมีการแจกแจงแบบปกตินะครับลักษณะของการแจกแจงก็คือลักษณะเดียวกันก็คือการใช้ตัวแปรสุ่มแล้วการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาด้วยวิธีการคิดสดหรือการเปิดตารางหรือการใช้โปรแกรมช่วยนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลานะครับเราก็จะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปลองทำโจทย์ดูได้ทุกโจทย์ล้วนแล้วแต่ลักษณะเดียวกันทั้งสิ้นนะครับ
จริงๆแล้วในหน่วยการศึกษาที่11ตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มของการทดลองหลายๆแบบนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นแบบไบโนเมียลนะครับแบบปกตินะครับแบบปัวซงนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันการแจกแจงก็จะมี2 อย่างนะครับจากฟังก์ชันแบบต่อเนื่องกับจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปศึกษาอยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าทุกการแจกแจงเนี่ยครับก็จะมีพื้นฐานเดียวกันก็คือการหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในแต่ละตัวเพื่อใช้เป็นคำตอบให้ได้นั่นเองนะครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในหน่วยที่11ก็คือเรื่องของคำว่าการพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ความเป็นวิชาชีพนะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเกริ่นนำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับจริงแล้วคำว่าวิชาชีพนะครับ เราได้ยินกันมานานก่อนหน้านี้คำว่าวิชาชีพเขาพูดกันว่าข้าราชการนะครับจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับนะครับแต่ว่าเมื่อนานเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าถูกกล่อนไปนะครับเวลาใครจะพูดว่าเอ้ยฉันเป็นวิชาชีพก็มีคนเขามองหน้าอยากได้เงินประจำตำแหน่งละสิเพราะว่าเมื่อปี2535กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีคำว่าวิชาชีพเฉพาะแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้นน่ะเขาจะได้เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

และเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพูดถึงวิชาชีพเราคิดถึงใครเราคิดถึงครูเราคิดถึงนะครับวิศวกรเราคิดถึงแพทย์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าคำว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับเขาบอกว่าภารกิจสำคัญเลยคือว่าภารกิจนั้นนะครับมันมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบนะครับต่อส่วนรวมนะครับภารกิจนั้นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์ด้านนั้นนะครับเป็นอย่างดีและประการที่3คือภารกิจนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาวิชาชีพหรือกรอบของคุณธรรมจริยธรรมหรือมีกฎหมายระเบียบกำหนดเอาไว้นะครับนี่คือภาพใหญ่เลยครับที่อยากจะเพื่อนๆส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับครับผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงหยิบเอาเรื่องวิชาชีพกลายเป็น1หน่วยในชุวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนนักปกครองที่ท่านต้องรู้เลยครับว่าเวลาที่ออกไปนะครับป้องกันตรวจโควิดไปถึงข้างรถก็ขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับหลายท่านหรือหลายพื้นที่ผมดูในข่าวก็เจอนะครับก็คือเขาก็หันมามองหน้าเอ๊ะใครแพทย์ก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่อสมก็ยังไม่ใช่เลยนะครับเอ๊ะทำไมเธอถึงมาตรวจนะครับซึ่งพวกเราบางคนก็อึดอัดใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรท่านผู้ช่วยท่านต้องออกไปช่วยทั้งนี้เพราะว่าเรานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายอำเภอนะครับเมื่ออำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันนะครับโควิดนั้นเราก็ได้รับมอบหมายว่าต้องออกไปช่วยด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำผมก็ยิ่งเห็นความสำคัญว่าดังนั้นทำยังไงครับนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องทำให้ท่านเนตระหนักรู้ทำให้สังคมได้ตระหนักรู้นะครับว่าภารกิจของเรานั้นเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวิชาชีพเรามาดูกันครับว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับในเอกสารนะครับก็มีคำว่าอาชีพก่อนเลยครับอาชีพคือภารกิจอย่างที่เราทำนี่แหละนะครับทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับขายปลาต้องโกทำนาทำสวนนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอาชีพครับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันก็คือเราทำยังไงครับที่เราจะมีคาดหวังมีความคาดหวังไอ้ฉันเริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของคอฟฟี่ช็อปครับเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ทีเรียใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคำว่าอาชีพแต่พอมาถึงนะครับนะฮะพอมาถึงคำว่าวิชาชีพนะครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับจริงแล้วฝรั่งเนี่ยครับเขามีคำว่าวิชาชีพเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณเนี่ยครับโสกราติสถามว่าม้าของท่านต้องการคนเลี้ยงดูนะครับฝึกม้าที่เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็ถามต่อมาแล้วลูกของท่านล่ะใครจะเป็นคนมาดูแลฝึกสอนอบรมลูกของท่านตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่เรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะครับในซีกโลกตะวันตกมาแต่โบราณแล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะพูดเหมือนกันครับครูนะครับครูเป็นปูชนียบุคคลนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคารพนับถือนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อครูคุณแม่ครูเวลาเขาพูดถึงครูนะครับแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเจริญก้าวหน้านะครับมีอาชีพมีธุรกิจมีอะไรขึ้นมาอีกตั้งเยอะนะครับในขณะที่บางอาชีพยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่พูดถึงครูนะครับครูก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนแบบเดิมนะครับยังได้รับการยอมรับนะครับในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลแต่ว่าเลี้ยงชีพไม่เคยรอดเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพครูอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ในหนังสือเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี1930นะครับก็มีนักวิชาการเขาพูดถึงนะครับว่าจริงแล้วเรื่องของคำว่าการบริหารนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพมันต้องมีคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ใช่ไปตรงนี้ต้องถาม

หน่วยนั้นตรงนั้นต้องถามหน่วยนี้ไม่ใช่ครับเพราะต้องมีนักบริหารที่เป็นคนที่ดูแลและรับผิดชอบนะครับดังนั้นก็จึงต้องทำให้เรื่องของคำว่าการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารในหน่วยงานภาครัฐนั้นมีผู้รับผิดชอบและยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องของวิชาชีพไม่ใช่ใครเข้ามาก็มาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆต้องไปอ่านนะครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างเราได้ยินแต่วิชาชีพแพทย์เราได้ยินแต่วิชาชีพวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจที่ตนเองทำอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่คือความสำคัญนะครับในหนังสือนั้นมีระบุไว้นะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับในเรื่องการบริหารภาครัฐเนี่ยมันเริ่มมานะครับตั้งแต่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเขามีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือในเรื่องการบริหารภาครัฐนั้นนะครับพอมาถึงยุคหลังมาเนี่ยครับมาถึงตอนยุคของ NPA หรือ New Public Administration นะครับนักวิชาการคนสำคัญก็คือคริสโตเฟอร์ฮูดนะครับเนี่ยเขาเป็นคนเสนอแนะครับบอกว่าเรื่องของการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ย้ำว่านะครับคนที่ทำหน้าที่ในการบริหารเนี่ยเขาต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนะครับมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะครับนั่นนี่คือที่มานะครับนะครับของคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งแม้กระทั่งในยุคหลังๆมานะครับโดยนักวิชาการกลุ่ม New Public Ad หรือนักบริหารภาครัฐหรือนักบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าวิชาชีพนะครับเราก็เช่นเดียวกันครับนะครับเราก็เป็นนักบริหารนะครับเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ภาครัฐนะครับแม้ว่าโดยภารกิจเรารู้ครับยังไงเราก็เป็นผู้ช่วยเหลือของนายอำเภอแต่ภารกิจที่เราทำอยู่นะเป็นวิชาชีพแน่นอนครับลองดูครับว่าวิชาชีพตรงไหนครับคำว่าวิชาชีพนั้นนะครับมีที่มาที่ไปนะครับตรงนี้เริ่มต้นจากนะครับถ้าท่านอ่านหนังสือก็มีแนวคิดมานะครับตั้งแต่ปี2500นะครับ35ตอนนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2535ตอนนั้นนะครับที่ภาครัฐมีความรู้สึกว่าเอ๊มีหลายตำแหน่งงานนะครับแพทย์พยาบาลนะฮะโดยยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนะครับหรือนักเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ค่อยอยากอยู่หรอกครับภาครัฐนะครับเข้าไปอยู่บริษัท 50,000 นะครับเข้ามาสตาร์ทในราชการอย่างเก่งก็ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะดึงคนกลุ่มนี้ก็จึงมีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาที่เรียกว่าตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาก็เขียนจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับก็คือบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องเรียนด้านนั้นถึงจะทำงานด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็เขียนจากแพทย์นะครับมีองค์กรทางวิชาชีพนะครับควบคุมกำกับดูแลออกใบอนุญาตรวมทั้งลงโทษด้วยถ้าว่าทำผิดวิชาชีพนะครับวิศวกรเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับวิชาชีพในความหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเอาไว้นะครับกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่2ที่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปดูเนี่ยความเข้มข้นของวิชาชีพนั้นยังไม่ค่อยมากมายก็จึงยังไม่มีองค์กรประกอบวิชาชีพเขาก็บอกแต่ว่า1เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขาดแคลนนะครับมีผลกระทบนะครับแต่ไม่มีคำว่าองค์กรภาครัฐหรือองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับแต่ใช้คำว่าขาดแคลนในภาคราชการแล้วก็จึงมาถึงกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจำเป็นหรือต้องใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้นะครับตำแหน่งเดียวก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับเพื่อนต้องไปอ่านเอาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะครับเมื่อปี2535ว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้สังคมไทยเรารู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ชื่อที่ตั้งไว้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผมก็เคยถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับรายการว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเขาบอกอ๋อเฉพาะที่หลวงพอจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ได้เพราะไม่ว่าแพทย์สถาปนิก
วิศวกรนะครับหรือแม้ทั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์พยาบาลนะครับเขาจ่ายเงินให้เฉพาะตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ7ขึ้นไปเนี่ยที่มาของคำว่าเฉพาะแต่มันไม่ได้ไปกินลึกในความหมายของคำว่าวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีข้อดีคือทำให้คนรู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเพราะว่าเวลาเราจะบอกเฮ้ยภารกิจของฉันเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะนั่นแน่เธออยากได้เงินประจำตำแหน่งอย่างเขาบ้างล่ะสิอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนักวิชาการนะครับในสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็รับมาใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ในความหมายของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนะครับในข้าราชการพลเรือนนะครับมาดูอีกแนวคิดหนึ่งก็คือมาจากการเรียนการสอนระดับสูงนะครับของในระดับอุดมศึกษาเขามองอยู่3ประเด็นครับเขาบอกว่าการเรียนการสอนนะครับที่จะนับว่าเป็นวิชาชีพแล้วก็ต้องเป็นวิชาชีพด้วยครับก็คือประเด็นแรกคือภารกิจที่ทำเนี่ยมันต้องบ่งบอกมันต้องทำในสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นวิชาชีพนะครับไองานอย่างเนี้ยนะครับคนที่ไม่ได้รับนะครับใบอนุญาตวิชาชีพเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้สำคัญเขาไปเน้นไปที่ภารกิจหรือกิจกรรมที่ทำนะครับปัจจัยที่2คือว่าเขาต้องมีความรู้หลักด้านนั้นถูกครับนะครับเป็นคนที่สอนหนังสือนะครับในระดับมหาวิทยาลัยบางทีก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านนะครับเราก็เรียนกันอยู่นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านบริหารรัฐกิจทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางด้านการศึกษาก็จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องดูด้วยว่าผู้ที่ขอประเมินนะครับเป็นคนที่มีความรู้หลักในภารกิจด้านนั้นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วปัจจัยที่3ที่เข้ามาคือว่าต้องนะครับมีค่านิยมทางด้านวิชาชีพด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำครับแต่ต้องรู้คุณค่าหรือค่านิยมนะครับคำว่าค่านิยมแปลว่าอะไรครับผมก็เคยนำเรียนกับเพื่อนๆเมื่อมีโอกาสไปสอนหนังสือเผชิญหน้าครับใครถามว่าค่านิยมแปลว่าอะไรไม่ใช่ค่านิยมแกไม่นิยมไม่ใช่นะครับค่านิยมหรือ value แปลว่าการตัดสินหรือข้อพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดเพราะเรามีค่านิยมครับมีค่านิยมของ1คนมีค่านิยมของชุมชนมีค่านิยมของอำเภอค่านิยมของคนจีนค่านิยมของคนไทยค่านิยมของคนนับถือศาสนาพุทธค่านิยมของคนนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับค่านิยมแปลว่าอะไรอ๋อถ้ามองด้วยค่านิยมนะครับของศาสนาพุทธเราบอกว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีผิดนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ใช้เป็นมาตรวัดครับค่านิยมคือมาตรวัดครับเราก็มีอย่างนี้ผิดเราหยิบมาวัดทันทีในขณะที่คนในบางศาสนาอาจจะว่าเอ้ยไม่ผิดเพราะฉะนั้นค่านิยมคือมาตรวัดดีชั่วถูกผิดฉะนั้นในความหมายนี้ต้องมีค่านิยมในด้านวิชาชีพนะครับในการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการสอนในการศึกษาในระดับสูงนะครับเขาก็บอกต้องมีค่านิยมในวิชาชีพด้านการสอนในระดับสูงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของที่มาทั้งหลายว่าเอ๊ะเขาดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนต้องอ่านนะครับในรายละเอียดของเอกสารการเรียนการสอนครับผมก็ฉายตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาดูว่าจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นวิชาชีพเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับทีนี้มาดูบ้างครับว่าแล้วภารกิจอย่างที่เราเรียกกันว่านักปกครองท้องที่หรือเรายิ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่บ้านของท่านกำนันนะครับมันเป็นวิชาชีพตรงไหนท่านจะได้บอกเขาได้นะครับถ้าบอกเอาอาจารย์มานิดเขาบอกมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะวิชาชีพบริหารการปกครองท้องที่หรือวิชาชีพปกครองท้องที่ข้อที่1ครับให้ดูที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเราเพิ่งพูดกันมาแล้วนะครับจะดูตามกฎหมายเราดูตามบทบาทนะครับภารกิจทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับคนในหมู่บ้านคนในตำบลแล้วมันมีผลกระทบไหมท่านออกคำสั่งห้าม1คำสั่งเนี่ยกระเทือนไหมนะครับห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบครับนะครับหรือบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะมันกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำภารกิจที่ท่านทำเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนการที่ท่านออกมาช่วยตรวจช่วยป้องกันโควิดกระทบไหมครับกระทบครับแต่กระทบต่อคนส่วนใหญ่
นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่นี้ก็ใช่แล้วครับ

วิชาชีพข้อที่1คือมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในส่วนรวมนะครับนี่คือปัจจัยข้อที่1เลยที่บอกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวิชาชีพปัจจัยประการที่2ครับก็คือคำว่าความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ทักษะหรือแม้นั่งไปถึงคำว่าสมรรถนะอย่างที่ชอบพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใครจะว่าเรานะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่นะครับยิ่งโตมาเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องมีความรู้ท่านต้องมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้มาเรียนกับมททก็จบม .6 นะครับที่เขานินทาเรานะครับว่าจบ M6 ไม่ใช่ครับอย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับหลายท่านนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อเป็นกำนันเห็นมาตั้งแต่ลืมตาเกิดเพราะท่านมีอยู่แล้วครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีทักษะนะครับนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานด้านปกครองท้องที่เนี่ยครับนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่จบม .6 หรือแค่จบปริญญาตรีจากมททจริงแล้วท่านต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะนะครับในการทำหน้าที่นะครับในเรื่องการบทบาททำการทำบทบาทหน้าที่ไม่ว่าโดยตามกฎหมายกี่ฉบับโดยบทบาทหน้าที่ของท่านผู้นำประชาชนหรือผู้นำราษฎรท่านต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานเลยนะครับและประการสุดท้ายภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบนะครับถ้าท่านไม่ทราบเนี่ยต้องทราบนะครับว่าเวลาที่ทางกรมเขาประเมินเราเนี่ยครับจะประเมิน3ปี5ปีครับเขาก็หยิบเอากฎหมายระเบียบครับเรื่องวินัยนะครับเขาใช้มานำมาใช้ประกอบเหมือนกันนะครับนะครับเขาดูเรื่องของคำว่าวินัยเขาดูในเรื่องของการประพฤตินะครับวางตัวถูกต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้นว่าไปแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 2-3 ข้อล้วนแล้วแต่สะท้อนเห็นครับว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่ทำนั้นมันบอกว่าเราเป็นวิชาชีพแท้ๆเลยนะครับถ้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับเพียงแต่ทำให้อยู่มันให้ถูกต้องคือข้อ1ทำภารกิจให้เต็มขอบข่ายหน้าที่นะครับให้ครอบคลุมให้ครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของการเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านนายอำเภอทั้งในแง่การทำตัวให้เป็นผู้นำของราษฎรเรื่องที่2คือในแง่ความรู้นะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับให้เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการบริหารการปกครองท้องที่ท่านต้องมีความรู้ที่เต็มภาคภูมินะครับนะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เกินนะครับเกินมากหรือเกินน้อยก็คือประสบการณ์นะครับการทำงานจริงอยู่ในพื้นที่การสัมผัสกับปัญหาการริเริ่มการสร้างโครงการแผนใหม่ๆนะครับก็อยู่ในประสบการณ์ทักษะในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นตรงนี้ก็เข้าตามปัจจัยข้อที่2คือความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะหรือแม้ทั้งคำว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่ต้องไปดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรเราอย่าไปพูดตามใครครับแล้วไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพนะครับคนละคำกันนะครับนะครับต้องไปดูนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรนะครับและประการสำคัญข้อสุดท้ายคือท่านต้องทำงานซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบความมีคุณธรรมจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอันดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนครับว่าบทบาทหน้าที่ของท่านทั้งหมดนั้นนะครับมันสะท้อนความเป็นวิชาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่ก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพยายามร่วมกันนะครับ1ดูแลตัวเองผลักดันให้ภารกิจที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับงานของเราเป็นวิชาชีพนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีแพทย์อยู่คนนึงมาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมาที่ตำบลของท่านเนี่ยท่านทำไมท่านกล้าพาลูกไปรักษากับเขาอะนะครับเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ตลาดทำไมท่านกล้าเอาลูกไปเขารักษาเพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพแพทย์นะครับเออแล้วทำไงล่ะให้คนเขายอมรับว่าเฮ้ยนี่แหละต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพเขาเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติหรือมีความพร้อมในแง่ของความเป็นวิชาชีพก็ต้องเชื่อใจท่านได้เพราะว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่นะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์
มีทักษะมีหนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่ทำงานอยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองเป็นอย่างดีต้องสร้างครับตัวเองต้องเป็นคนที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็พัฒนาเพื่อนนักปกครองท้องที่ด้วยกันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใช้คำว่าเครือข่ายอย่างที่เราเรียนไปแล้วทำยังไงให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดตำบลใดอยู่จังหวัดใดหรือภาคใดนะครับถ้าเรามีการประสานกันเป็นเครือข่ายพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักปกครองท้องที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวเองได้ครอบคลุมครบถ้วนออกไปทำงานข้างนอกทำให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยงานอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นวิชาชีพนักปกครองท้องที่นะทำงานกับเพื่อนนะครับที่เป็นนักวิชาการเกษตรให้เขารู้ว่าท่านเกษตรผมเนี่ยทำงานเนี่ยครับวันนี้เรารู้นะครับว่างานเราเป็นวิชาชีพนะเพราะว่าเรา1 2 3พูดให้ท่านฟังได้นะครับต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลังไม่มีใครตอแยครับท่านจะไปขอโบกรถหยุดเพื่อจะตรวจโควิดเขารู้เลยนี่มาแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มาแล้วนักปกครองท้องที่ซึ่งเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพแล้วเขาได้รับมอบหมายภารกิจนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากท่านนายอำเภอให้ลงมาทำภารกิจนะครับช่วยในการป้องกันนะครับเชื้อหรือว่าไข้โควิดนะครับทำไงให้คนเขารู้ครับให้สังคมค่อยๆยอมรับค่อยๆรู้เหมือนอย่างที่วันนี้เรายอมรับเรารู้ว่าแพทย์ทุกตำแหน่งนะครับที่เขาออกไปทำหากินไปเปิดคลินิกได้เนี่ยครับเขาเป็นแพทย์วิชาชีพนะครับเหมือนกับคุณครูครับคุณครูนั้นนะครับจริงแล้วคุณครูถ้าหากว่าท่านทำตัวพร้อมท่านก็เป็นวิชาชีพมาตั้งแต่โบราณโบราณเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีปัจจัยอื่นก็ทำให้หลายท่านลืมถึงเรื่องนี้เพราะว่าปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาชีพหรือคำว่านักปกครองท้องที่วิชาชีพอาจจะใหม่หรือผู้คนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าเทียบกับคำว่าข้าราชการไม่ใหม่เลยนะครับคำว่าข้าราชการเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆนะครับผู้คนพูดกันนะครับว่าข้าราชการทุกตำแหน่งงานเป็นวิชาชีพไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักวิชาการนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการน้อยๆคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพถามว่าทำไมครับโทแค่มีรายชื่อเข้าโรงเรียนในอำเภอนะครับบอกไอ้น้องช่วยดึงชื่อคนนั้นออกช่วยเติมชื่อผมแค่นี้ครับเข้าไปถ้าไม่เป็นวิชาชีพแปลว่าไม่ทำงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะครับไปดึงชื่อคนออกแล้วใส่ชื่อคนอีกซึ่งผิดนะครับผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดวินัยแล้วมันเกิดผลกระทบไหมครับเกิดครับมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างใหญ่โตเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องซีสูงต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่น้อยๆที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการจึงเป็นวิชาชีพมานะครับเดิมเพิ่งมาตอนหลังที่ผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับหรือแม้กระทั่งเกิดเลือนไปกับคำว่าวิชาชีพเฉพาะนะครับผมอาจจะพูดถึงในแง่ของภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งระบุถึงความเป็นมาความสำคัญนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มานิถึงบอกว่านักปกครองท้องที่นะครับหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับท่านเป็นวิชาชีพก็ต้องไปอ่านหนังสือครับเพราะในนั้นจะแยกแยะเห็นว่าอาชีพแปลว่าอะไรวิชาชีพแปลว่าอะไรแล้ววิชาชีพนะครับหรือคำว่านักรัฐประศาสนศาสตร์นักบริหารภารกิจภาครัฐเนี่ยครับมันมาเป็นวิชาชีพตอนไหนนะครับแล้วเขามีเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงในราชการแล้วก็ไปพิงทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ผมก็ได้หยิบยกเอาพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะพุทธศักราช2535มาชี้ท่านดูครับว่าจริงแล้วตรงนั้นไม่ค่อยไปเน้นเรื่องวิชาชีพเท่าไหร่แต่ไปเน้นเรื่องว่าองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับก็มีกรณีของแพทย์
วิศวกรสถาปนิกตอนหลังก็มีพยาบาลมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องไปดูแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์นะครับของทางประเทศอังกฤษครับก็คือเกณฑ์ของวิชาชีพนะครับของผู้สอนนะครับหรือนักวิชาการในระดับการศึกษาเขามีเกณฑ์ของเขาก็คือดูจากกิจกรรมดูจากพื้นความรู้แล้วก็ดูเรื่องของคำว่าคุณค่านิยมก่อน

ครบตามภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใช่ไหมใช่2ความรู้ความสามารถที่ต้องรู้ครับอย่าว่าแต่วิชาแค่เท่าที่เราเรียนนะครับมันมีกฎหมายตั้งเยอะมันมีประสบการณ์มันมีทักษะที่เราเผชิญหน้าเราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมครับใช่นะครับและสุดท้ายบางทีเราก็หลงลืมไปหรือว่าทำแล้วครับความที่เราเป็นคนดีครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบความถูกต้องดีงามนะครับแต่แน่นอนครับถ้าถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันต่างจากอาชีพตรงไหนต่างครับเพราะว่าภารกิจอย่างที่เราทำนั้นมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อความถูกต้องดีงามชีวิตความเป็นอยู่นะครับและศีลธรรมอันดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะผมก็เล่าในภาพใหญ่ให้ท่านฟังแล้วพวกเราต้องไปอ่านจากหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่จำไม่ยากนะครับถ้ามันเป็นข้อๆนะครับก็ต้องสรุปมาได้ก็อยากจะเน้นความสำคัญเพื่อให้ท่านนักปกครองท้องที่สนใจอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยไหมครับที่รับประทานอาหารเยอะแยะมากมายแต่กลับรู้สึกหิวเร็วอ่อนเพลียและน้ำหนักขึ้นง่ายสาเหตุอาจจะไม่ได้มาจากปริมาณอาหารทั้งหมดแต่มันซ่อนอยู่ในความไร้กาจของ empty calories หรือว่าแคลอรี่ว่างเปล่านั่นเองครับวันนี้ในช่วงอยู่ดีกินดีอาจารย์ X จะพาไปดูกันว่าแคลอรี่เหล่านี้มาจากไหนและส่งผลเสียต่อสุขภาพเราอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนอาจ

0: เคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือคำว่า empty calorie หรือแปลเป็นไทยว่าเป็นแคลอรี่ที่ว่างเปล่านั่นเองนะครับแคลอรี่ที่ว่างเปล่าคืออะไรนะครับมันก็คือแคลอรี่หรือพลังงานที่มาพร้อมกับอาหารที่ให้พลังงานก็จริงแต่กลับมีสารอาหารอื่นๆที่สำคัญในปริมาณที่น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับฟังดูก็เหมือนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับแคลอรี่เหล่านี้นะครับเป็นประจำก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้นั่นเองนะครับและอาหารที่เรารับประทานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นในกลุ่มที่เรียกว่าให้ empty calorie ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่า empty calorie นั้นซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับและเราจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไรนั่นเองครับempty calorie หรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าส่วนใหญ่แล้วเป็นพลังงานที่มาจากน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะครับทำให้อาหารที่มีน้ำตาลกับไขมันเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่กลับไม่มีตัววิตามินและก็แร่ธาตุซึ่งถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญนะครับหรือบางครั้งในเรื่องของโปรตีนและใยอาหารก็มีน้อยมากๆหรือแทบที่จะไม่มีเลยซึ่งก็มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับลองมองดูรอบๆตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะพบว่าอย่างเช่นพวกขนมหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้โดนัทนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆอย่างเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังและแม้แต่น้ำผลไม้บางชนิดนะครับก็อาจจะจัดอยู่ในเรื่องของ empty calorie ได้นะครับเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นพวกเบคอนไส้กรอกอาหารจานด่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์เกอร์นะครับตัวพิซซ่ารวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จัดอยู่ใน empty calorie ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับการวิจัยนะครับก็พบว่าคนเรานั้นได้รับตัว empty calorieในปริมาณที่สูงมากในแต่ละวันนะครับโดยผู้ชายเนี่ยได้รับเฉลี่ยถึงประมาณ923แคลอรี่ต่อวันนะครับในขณะที่ผู้หญิงก็ได้รับอยู่ที่ประมาณ624แคลอรี่ต่อวันซึ่งถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นกลุ่ม empty calorie เข้าสู่ร่างกายเป็นประจำทุกๆวันในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ในเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องของภาวะขาดสารอาหารอื่นๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ empty calorie ไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของปัญหาสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่สำหรับเด็กๆนะครับสมมติว่าเราดูเด็กเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องของ empty calorie ด้วยนะครับซึ่งก็มีการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าในกลุ่มเด็กอายุประมาณ 2-18 ปีเนี่ยได้รับ empty calorie สูงถึง 40% ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่พวกเขาได้รับในแต่ละวันนั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากในเรื่องของ empty calorie นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกน้ำอัดลมนะครับน้ำผลไม้ขนมไอศครีมต่างๆรวมไปถึงพวกคุกกี้มัฟฟินพิซซ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เด็กอเมริกันนะครับก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับแล้วเราจะหลีกเลี่ยง empty calorie ได้อย่างไรนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการหันไปรับประทานอาหารที่สดใหม่นะครับไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยงานวิจัยนะครับก็พบว่าของว่างเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญเลยที่เราจะได้รับ empty calorie เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เยอะนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของชนิดอาหารที่เรารับประทานเป็นอาหารว่างนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราควรที่จะรับประทานอย่างเช่นตัวโยเกิร์ตแล้วก็มีการเติมในเรื่องของผลไม้สดลงไปในโยเกิร์ตนะครับก็จะช่วยให้เราได้รับอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายมากกว่าการกินพวกขนมขบเคี้ยวหรือน้ำอัดลมพวกนั้นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอาหารเช้าบางคนก็อาจจะเป็นตัวกลุ่มของ empty calorie ได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของบางคนกินซีเรียลที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆนะครับเป็นอาหารเช้าก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าแทนก็จะทำให้ได้รับในเรื่องของพลังงานและก็สารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันง่ายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าก็ควรที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการรับประทานพวกน้ำอัดลมหรือผลไม้นะครับมาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ได้มีปริมาณน้ำตาลนะครับอย่างเช่นน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานอาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวหรือเป็นเค้กเป็นคุกกี้เป็นอาหารหวานนะครับง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนอาหารกลุ่มนี้นะครับเป็นการรับประทานผลไม้สดเป็นอาหารว่างแทนตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่านั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการอ่านฉลากโภชนาการเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเข้าสู่บ้านของเราเนี่ยนะครับดังนั้นการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อที่จะดูว่าในฉลากโภชนาการเนี่ยนะครับอาหารที่เราเลือกรับประทานเนี่ยให้สารอาหารประเภทใดบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาหารที่เป็น empty calorie คุณผู้ชมอ่านฉลากแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ว่านะครับมีปริมาณพลังงานที่มาจากตัวน้ำตาลกับไขมันเท่านั้นนะครับตัวโปรตีนใยอาหารวิตามินและธาตุต่างๆแทบที่จะไม่มีเลยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะซื้อเข้ามาที่บ้านนั่นเองนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารและโภชนาการพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: กุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีอยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารที่คุ้มค่าต่อร่างกายในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะหยิบอาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามลองถามตัวเองก่อนนะครับว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรกับร่างกายของเราบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับแต่สิ่งดีๆและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงครับในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำว่าค้ำประกันอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมีผลผูกพันทางกฎหมายที่หลายคนมักมองข้ามบางคนค้ำให้เพื่อนหรือบางคนค้ำให้ญาติด้วยความหวังดีแต่สุดท้ายกลับต้องรับผิดชอบหนี้แทนโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการค้ำประกันคือต้องรู้อะไรก่อนเซ็นและทำอย่างไรถึงจะไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านหลายคนมักกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแล้วยังเอากระดูกมาแขวนคอเรื่องนี้ทำไมมาก็ฟังแล้วเนี่ยน่าหนักอกหนักใจนะครับจริงๆแล้วถ้าเรารู้ไว้ไม่น่าหนักอกหนักใจเลยครับเรื่องที่กำลังจะกล่าวในวันนี้คือเรื่องของการค้ำประกันนะฮะกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันนะฮะการประกันด้วยตัวบุคคลนี่แหละนะครับนะฮะเพื่อนเราเนี่ยนะครับนะเวลาที่เขาเดือดร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเรานี่เองนะครับในเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็มักจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของเงินทองใช่ไหมฮะนะฮะซึ่งการพูดคุยถึงเรื่องของเงินทองนี่แหละนะครับนะฮะก็ลำดับต่อไปก็จะคุยกันเรื่องของการกู้เฮ้ยมีไหมนะครับนะพอถ้าไม่มีปุ๊บเฮ้ยลองดูซิว่าที่ไหนเขาให้กู้บ้างนะฮะก็จะมองไปถึงสถาบันการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนราชการก็อาจจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะครับที่ปล่อยให้มีการกู้ยืมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะฮะในกรณีการกู้ยืมนั้นนะครับบางกรณีเราก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันไว้นะครับเช่นการเอาสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ไปจำนำนะครับไปจำนำไว้นะครับหรือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้บ้านที่ดินเนี่ยแหละเอาไปจำนองตรีตาไว้ค้ำไว้นะฮะประกันไว้นั่นเองนะครับนะฮะประกันไว้อันนี้หรือเรื่องนี้ก็คือในกรณีที่เอาทรัพย์ครับนะฮะไปประกันการชำระหนี้ไว้แต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือเอาตัวบุคคลนี่แหละนะครับเธอนะฮะมาช่วยค้ำหน่อยนะฮะค้ำนะฮะค้ำประกันนะครับนะฮะบางที่ก็อาจจะค้ำคนเดียวโอเคนะครับต่างฝ่ายต่างค้ำบางที่ก็อาจจะใช้บุคคลหลายคนช่วยกันค้ำนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยก็มักจะสลับจับคู่กันนะครับในการที่จะเธอค้ำฉันค้ำเธอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะการค้ำประกันเนี่ยซึ่งเป็นการประกันการชำระหนี้โดยบุคคลเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็จะมีหลักการวางอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะก่อนนั้นเนี่ยนะครับการค้ำประกันเนี่ยก็เหมือนการยอมตนเข้าไปผูกพันอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับลูกหนี้ร่วมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือลูกหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถที่จะไปเรียกเอากับลูกหนี้คนใดก็ได้ฮะลูกหนี้ร่วมหลายคนเนี่ยนะฮะอย่างกอขอคอเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะ 300,000 บาทสมมุตินะครับนะฮะเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะใครเป็นเจ้าหนี้งองูครับเป็นเจ้าหนี้นะครับนะฮะงองูก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรครับไปเรียก เอาการชำระหนี้เรียกให้กหรือขอหรือคอเนี่ยชำ

0: ้หนี้โดยสิ้นเชิงได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของนี้ลูกหนี้ร่วมนะครับที่พูดให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับนะฮะแต่ทีเนี้ยนะครับนะฮะการค้ำประกันในปัจจุบันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาบ้างนะครับนะฮะซึ่งการค้ำประกันเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันนะครับตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับนะฮะพูดกันแบบสรุปความก็คือเนี่ยผู้ค้ำประกันเป็นคนที่ยืนยันเป็นคนที่ไปประกันนี่แหละครับประกันลูกหนี้กับตัวเจ้าหนี้นะครับว่านะฮะคุณเจ้าหนี้ครับถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผมจะชำระหนี้ให้นะครับโดยการค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือและมือชื่อผู้ค้ำประกันนะครับนะฮะทีนี้สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้ำประกันนะครับนะหน้าที่หลักของผู้ค้ำประกันก็คือรับผิดแทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้เขาผิดนัดชำระหนี้นะครับนะฮะแต่กฎหมายก็ให้สิทธิ์คุ้มครองผู้ค้ำประกันเช่นอะเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ครับไปตามทวงจากลูกหนี้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับนะเขาเรียกว่าสิทธิเกี่ยงไปก่อนนะเจ้าหนี้ไปก่อนนะไปคุยกับลูกหนี้ก่อนนะครับนะฮะสิทธิได้รับการแจ้งเมื่อผู้กู้ผิดนัดนะครับนะฮะสิทธิฟ้องกลับไปที่ลูกหนี้หากตนต้องชำระหนี้แทนนะครับนะฮะทีนี้ความเสี่ยงล่ะครับนะฮะความเสี่ยงของการเอาตนหรือยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้เนี่ยนะครับนะฮะการค้ำประกันก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณผู้ชมจำได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งและบางครั้งยังเอากระดูกมาแขวนคออีกดังนั้นความเสี่ยงก็อยู่ที่กระดูกที่จะมาแขวนคอในอนาคตนี่แหละนะครับนั่นก็คือนะครับหากลูกหนี้ผิดนัดจริงๆเนี่ยเจ้าหนี้ก็เรียกเอาจากผู้ค้ำได้นะครับเรียกเอาจากผู้ค้ำได้แค่ไหนก็อาจจะได้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะหรือในกรณีก็อาจถูกยึดทรัพย์หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับนะฮะหรือข้อมูลของเครดิตผู้ค้ำนะฮะก็อาจได้รับผลกระทบนะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปค้ำประกันใครหรือเรียกง่ายว่าก่อนจะไปค้ำใครเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบเพราะนะฮะผลในทางกฎหมายบางทีเนี่ยเราไม่ได้ก่อแต่เราต้องได้รับผลกระทบในนิติสัมพันธ์ของลักษณะค้ำประกันนี้ได้นะครับนะฮะแล้วก็หากจำเป็นต้องค้ำจริงๆฮะก็มีข้อควรพิจารณาหน่อยนะคุณว่าที่ผู้ค้ำประกันทุกท่านครับนะครับนั่นก็คือต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดเก็บสำเนาไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะถ้าตนไม่มีตังค์อยู่แล้วเนี่ยไปค้ำคนอื่นก็ต้องคิดในอนาคตว่านะครับคิดไปถึงอนาคตนะฮะว่าเอ๊ถ้าเขาผิดนัดเราจะมีเงินชำระแทนเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้จริงๆก็ดูวงเงินนะครับดูวงเงินในสัญญาค้ำประกันนะครับนะฮะดังนั้นการค้ำประกันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนก็จริงครับแต่ก่อนที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนเราต้องคิดให้เยอะๆครับว่าในวันหนึ่งถ้าเพื่อนผิดสัญญาเพื่อนจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพียงใดนะครับ
1: การค้ำประกันคือความรับผิดชอบที่ต้องคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะสิ่งที่เราเซ็นอาจมีผลต่อชีวิตทางการเงินของเราอย่างยาวนานเลยนะครับการรู้เท่าทันกฎหมายคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับใครที่ชอบถ่ายรูปแต่ยังไม่มั่นใจเรื่องการแต่งภาพต้องอย่าพลาดตอนนี้เลยนะครับเพราะรู้ทันไอทีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเครื่องมือสุดล้ำอย่าง Gemini Banana ที่ช่วยเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้ดูโปรได้ในพริบตาทั้งง่ายและรวดเร็วรวมถึงเต็มไปด้วยลูกเล่นที่ทำให้การแต่งภาพสนุกขึ้นกว่าเดิมไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
2: สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างยังอยู่ที่โปรแกรมตกแต่งภาพนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของ Gemini นะครับต้องบอกเลยครับตั้งแต่ Google นะครับมีการประกาศตัวโมเดลที่ชื่อว่าBanana นะครับโมเดลกล้วยนะครับความสามารถในการตกแต่งภาพของโมเดล Gemini Banana เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเราสามารถที่จะอัพโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งภาษาไทยแล้วเนี่ยครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็ให้เขาช่วยตกแต่งภาพให้กับเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปที่ Play Store นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android แล้วก็สำหรับคนที่ใช้ Apple นะครับก็โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Gemini มาติดตั้งในเครื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์พี่ฉ่างจะลองพาไปให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเซิร์ชไปที่โปรแกรม Gemini นะครับก็พิมพ์คำว่า Gemini นะครับ Gemini ตรงนี้นะครับนะครับก็จะปรากฏนะครับไอคอนสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ Google Gemini ซึ่ง ตอนนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างได้โหลดแอปพลิเคชันนี้ครับติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าใครไปเจอไอคอนแปลกๆที่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่าไปโหลดนะครับปัจจุบันมีบริษัทต่างๆเนี่ยทำแอปพลิเคชันเรียนแบบเยอะมากนะครับอันนั้นไม่สนับสนุนให้ใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิด Open ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างประมาณอย่างนี้นะฮะถ้าระบบมีการให้เราเนี่ยนะครับล็อกอินนะครับแอคเคาท์ของ Gmail เราก็ทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยทีนี้เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว Gemini ก็จะทักทายเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีไอคอนต่างๆที่เขียนว่า Create Image อยู่แล้วเนี่ยหรือแปลว่าสร้างภาพก็สามารถกดได้เลยหรือถ้าใครไม่มีนะครับลองกดไปที่ปุ่มที่อยู่ข้างล่างข้างๆปุ่มบวกนะครับเป็นไอคอนที่มีวงกลมแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดแล้วก็วงกลมนะครับลองกดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคำว่า create image เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็จะแปลตรงๆครับคือสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหาสัญลักษณ์ที่เขียนว่า create image หรือสร้างภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปกล้วยนั่นเองนะครับเพราะเป็นโมเดลบานาน่านะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคำว่า image นะครับทีนี้เราต้องการให้ AI ทำอะไรให้นะครับให้เราจินตนาการครับว่าเราจะต้องสั่ง AI ให้ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่นะครับทีนี้โจทย์แรกที่อาจารย์ไม่ฉ่างจะทำก็คืออาจารย์ไม่ฉ่างมีคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีภาพเก่าๆใช่ไหมภาพเก่าๆนะฮะก็อย่างที่เห็นในแกลเลอรี่นี้นะครับก็มีภาพคุณพ่อคุณแม่นะเราจะลองนะครับให้ AI เนี่ยตกแต่งภาพเดิมที่สมัยโบราณนะครับให้ดูสีสันสดใสขึ้นนะครับนะแล้วเราก็กดดันเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดดันไปแล้วอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วนะครับบางท่านอาจจะถามว่าอาจารย์ไม่เห็นต้องใช้ AI เลยปกติมันมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถโหลดแอปมาแล้วก็แต่งสีได้นะครับใช่อยู่ครับแอปพวกนั้นเวลาใช้งานไปเนี่ยครับมันจะมีติดโฆษณาบ้างใช้ไปสักพักปุ๊บเฮ้ยอยู่ดีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วเราเผลอไปกดนะครับรับประกันเลยครับเครื่องอาจจะโดนสปายแวร์หรืออาจจะรำคาญใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่ใน Gemini ครับเพราะ Gemini เนี่ยเขาเปิดให้เราใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปเลยครับปรับแต่งโทนสีนะครับของภาพนะฮะให้มีความสดใสนะครับสดใสเหมาะกับนะครับเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแรกของเราในวันนี้หรือคำสั่งแรกก็คือช่วยปรับแต่งโทนสีภาพโบราณของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับเป็นไงครับภาพคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉ่างหล่อไหมครับนี่สีอย่างนี้เลยครับคุณแม่ก็ปากแดงแป๊ดเลยนะครับสาเหตุที่ใช้ภาพของคุณพ่อคุณแม่ก็เพราะว่าถ้าไปใช้ภาพของคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับงั้นก็ใช้ภาพของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉ่างเองเลยนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามุมขวาล่างของหน้าจอเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนดวงดาวครับดวงดาวสีแฉกนะครับมองเผินๆอาจจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับข้าวหลามตัดคือรูปของสัญลักษณ์ของไพ่ใช่ไหมครับนะก็นี่แหละครับทำให้เรารู้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่สร้างด้วย AI นะครับทีนี้เนื่องจากภาพนี้ฉากด้านหลังของพ่อแม่ของอาจารย์ฉ่างเนี่ยครับยืนถ่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่ด้านหลังเป็นฉากกำแพงสีใช่ไหมครับดังนั้นอาจารย์ฉ่างอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยไปยืนถ่ายรูปอยู่ที่ริมทะเลนะครับก็เลยปรับสั่งให้ปรับแบ็คกราวด์ได้เลยนะครับปรับภาพนี้ให้ผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงสองคนนี้ไปยืนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป อยู่ที่ริมทะเลนะครับในช่วงเช้าแสงแดดสวยงามนะครับแสงแดดสวยงามนะครับเหมือนกับเราทำภาพพรีเวดดิ้งให้พ่อเราแม่เราใหม่เลยนะครับนะก็กด enter ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะปรากฏภาพที่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉ่างเนี่ยไปยืนถ่ายอยู่ริมทะเลนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่อาจจะยังไม่เห็นเต็มตัวดังนั้นเราจะขอให้ AI ช่วยปรับแต่งให้เห็นเต็มตัวด้วยนะครับขยายภาพนะครับขยายภาพนะครับให้เห็นเต็มตัวนะครับเต็มตัวหัวจดเท้านะครับหัวจดเท้านะครับจดเท้าและขนาดภาพนะครับขนาดภาพทีนี้เราต้องรู้นิดนึงมันต้องเป็นลองช็อตนะครับเป็นลองช็อตนะครับลองช็อตคือภาพระยะไกลนะครับโอเคนะลองดูครับว่า AI จะเข้าใจคำสั่งที่อาจารย์พี่ฉ่าง สั่ง AI หรือเปล่านะครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วภาพของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์พี่ช่างแบบเต็มตัวนะครับ AI ทำการต่อขาของคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมครับว่าการตกแต่งภาพด้วย Gemini Banana ไม่ได้ยากเลยได้ทั้งภาพที่สวยว้าวและดูมืออาชีพในเวลาไม่นานใครที่อยากลองสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองก็สามารถเริ่มได้ทันทีเลยนะครับวันนี้ในช่วงชีวิตดีมีสุขจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอนงท่านเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาที่ทุ่มเทพัฒนาการเรียนการสอนและนำนวัตกรรมจากต่างประเทศมาปรับใช้และฝึกสอนกับนิสิตทันตแพทย์ของไทยแม้ว่าวันนี้นะครับท่านจะอยู่ในวัยกว่า80ปีแต่ท่านยังคงกระฉับกระเฉงเดินทางไปเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องไปติดตามชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังบวกของคุณหมอนงกันครับ
3: ชีวิตก็คือสิ่งที่ได้ถูกกำหนดแล้วชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปเทคโนโลยีมันไม่ใช่ของยากถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะคนเราทำกรรมดีเนี่ยมันก็จะยืดอายุเราไปเองถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะถ้าเราสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายมันก็จะดีด้วยไม่ทุกข์สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์อดีตเป็นข้าราชการภาควิชารังสีวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตั้งใจสูงมากเลยค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีความคิดว่าคุณหมอเนี่ยเป็นบุคลากรที่คนเคารพนับถือใช่ไหมคะคณะทันตแพทย์เนี่ยเขารับสายตรงเปิดรับเลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับสายตรงค่ะเขารับโดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยได้เข้ามาทันตแพทย์ตรงๆเลยค่ะแล้วก็ทำงานตามรูทีนที่เขากำหนดให้นะคะคือการเรียนการสอนแล้วก็คุมการปฏิบัติการของนิสิตนะคะก็จะมีเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์ของรังสีแล้วก็การป้องกันอันตรายเทคนิคการถ่ายภาพรังสีทั้งในปากนอกปากแล้วก็การวินิจฉัยโรคเพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติในภาพรังสีเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยได้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นคือความสำคัญค่ะเกษียณแล้วเราก็คงเหมือนกับคนเกษียณอายุราชการทั่วไปก็คือไปอยู่กับบ้านดูหนังดูทีวีอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทำอยู่ก็คือทำคลินิกตอนเย็นนะคะประมาณ40เนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขามาบอกว่าเขาจะชวนไปสอนที่คณะทันตแพทย์ที่ตั้งใหม่ที่พิษณุโลกเป็นตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อเป็นอาจารย์นะคะตอนที่อยู่จุฬาเนี่ยหัวหน้าภาคให้เป็นคนเขียนสเปคเครื่องมือเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องหาเครื่องมือเข้ามาให้ที่ภาคเครื่องมือที่ทันสมัยเลยดีที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคนไปซื้อมาคือเป็นคนไม่กลัวแพงอะค่ะปีที่นู่นก็ต้องลุยหน่อยค่ะเพราะว่าเอกสารการสอนทุกอย่างเราต้องทำหมดบางหัวข้อเราไม่ได้สอนเราก็เตรียมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สิ่งนึงที่ประทับใจมากคือน้องที่อยู่เนี่ยลาออกแล้วเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนที่เชียงใหม่กลับมาเขามาบอกผมไปสอนกับคนที่เกษียณเนี่ยความรู้เขาหยุดอยู่แค่นั้นอาจารย์นี่ไม่เคยหยุดเลยจริงๆแล้วเป็นคนชอบประเมินตัวเองอยู่แล้วแต่เราจะมาชมตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแล้วพอมีคนมาชมก็ภูมิใจค่ะตรงนั้นอะแต่ว่าหลังจากเกษียณมาเนี่ยนอกจากมาสอนหนังสือแล้วเนี่ยยังทำคลินิกที่จุฬาอยู่จนกระทั่งอายุ80ค่ะถึงได้เลิกส่วนตัวนะคะคิดว่า6เดือนเนี่ยเร็วเกินไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำฟันก็ไม่ถูกและสถานะทางเศรษฐกิจทุกคนก็ไม่เท่ากันคนไข้ทุกคนนะที่มารักษาด้วยจะบอกว่าขอให้มาพบหมอเนี่ยปีละครั้งนะถ้ามีปัญหาก่อนก็ให้มาได้เลยแต่คนไข้นะคะ 90% มาตามนัดจริงๆค่ะ ป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากๆเลยแต่ว่าเป็นคนกระฉับกระเฉงค่ะคือเดินทั้งวันได้ค่ะลุกทำนู่นทำนี่ได้ทั้งวันอันนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้นิดหน่อยคือไปประชุมเกาหลีน้องคนเนี่ยเขาก็เดินไปวัดซึ่งไกลสุดไปนะประมาณหลายกิโลค่ะก็เดินไปพักไปก็ตามวัยค่ะพอตอนเย็นกลับมาทานข้าวด้วยกันเขาก็ถามอาจารย์ออกกำลังกายเปล่าอุ้ยพี่ไม่ออกพี่ขี้เกียจพี่ก็แค่เป็นคนกระฉับกระเฉงเนี่ยก็เห็นอายุมากแล้วไงฮะคำว่าสูงวัยเนี่ยมันควรจะใช้กับคนที่สมรรถภาพเริ่มลดลงนะคะแต่ตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะที่บอกเกษียณรอบ2แล้วเนี่ยเราก็คิดง่ายๆว่าเราอยากทําอะไรก็ทําแต่เรื่องเที่ยวนั้นในประเทศยังไปอยู่นะคะแต่ต่างประเทศตัดไปมันมีภาวะความดันโลหิตสูงเพราะว่าเคยเส้นโลหิตในสมองมันค่อยๆแตกมันก็สุดลงไปแล้วก็เอ็นไปพิงฝาหนังอย่างเงี้ยตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์แล้วก็มีคนไปช่วยเนี่ยคือวันจันทร์ตอนหลังเที่ยงแล้วอาแปะคนนึงเขาทายบอกว่าคนเราทํากรรมดีเนี่ยมันก็จะยืดอายุเราไปเองอันนี้คงจะจริงเพราะว่านี่มัน86แล้วใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วก็มาทำอาหารเช้าเสร็จถ่ายรูปค่ะลงอินสตาแกรมกับ Facebook ข้าวต้มมั่งอาหารฝรั่งมั่งพยายามเปลี่ยนเพราะว่าถ่ายรูปลงเนี่ยคนจะต้องมาคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยวันไหนไม่ลงก็ต้องมีการบอกว่าอ้าวทำไมหายไปเขามีความรู้สึกว่านึกอะไรไม่ออกจะได้ดูที่เราทานอะไรเงี้ยก็เนี่ยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ถ้าทุกคนไม่เรื่องมากนะคะทุกคนมีความสุขแน่นอนค่ะหาง่ายๆรอบตัวเรานะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันไม่ใช่ของยากถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์นี่ตั้งแต่ LINE Instagram Facebook รุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะมีเล่น LINE อยู่2คนไม่จำเป็นว่าจะต้องเราเก่งไปหมดถึงไม่รู้อะไรถามค่ะเด็กก็เป็นครูได้ปัจจุบันเนี่ยอยากรู้อะไรปั๊บเนี่ยเสิร์ชหาเลยค่ะถึงบอกว่าความรู้อาจเรียนทันกันหมดไงฮะเพราะฉะนั้นเรียนได้แต่เขาไม่สนใจเท่านั้นเองนั่นก็คือปล่อยให้ตัวเองแก่ไงฮะแต่นี่ไม่ยอมแก่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกันแต่ในส่วนตัวเนี่ยชีวิตก็คือสิ่งที่เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่ได้ถูกกำหนดแล้วก็มีความเชื่อว่าเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกสิ่งที่ยึดมาประจำก็คือว่าฉันคบคนที่ความดีคนเรามีทั้งดีและชั่วเราก็ไม่เอาความชั่วเข้ามาคิดเราก็จะสบายใจถ้าเราสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายมันก็จะดีด้วยเป็นนิสัยของเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดนี่ก็คือเราก็จะสบายใจมากๆค่ะ
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

นักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโมดูลที่11แล้วนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนดังนี้1การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19 3ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมได้ 2. เชื่อมโยงปัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้ 3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อโลกได้ตอนที่ 1. นะครับการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2เรื่องก็คืออันดับแรกก็คือการล่าอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาอาณานิคมนะครับและก็แสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้นะครับ2อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปนะครับไปยังดินแดนต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยจะลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีไปเจออุทกภัยไปเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเซฟในการเดินทางนะครับส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกำลังทางทหารกำลังทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะครับซึ่ง2ประเทศเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสำรวจการทางทะเลนะครับถามว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำไมถึงเดินทางทางทะเลก็เพราะว่าในช่วงนั้นมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสงครามครูเสดเกิดขึ้นมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นช่วงที่เอาง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่การค้าขายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปถามว่ามันมีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันก็โดนแทนที่ด้วยพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่ควบคุมบริเวณเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสกับพ่อค้าสเปนเนี่ยจึงมองหาหนทางนะครับที่จะนำเอาสินค้าต่างๆนะครับจากโลกตะวันออกหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะครับเอามาใช้ในยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้โปรตุเกสกับสเปนนั้นเดินทางออกจากดินแดนตนเองทางทะเลนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้คนละเส้นทางกันนะครับทางฝั่งสเปนนะครับประเทศใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ก็ได้อิทธิพลในการเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางจากสเปนเดินทางมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับไปเจอทวีปอเมริกานะครับเจอทวีปอเมริกาก็เข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆของพวกแอสเท็กนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปยังข้ามไปอีกฟากนึงก็คือบริเวณแถวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาจากคำว่าฟิลิปนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ในช่วงนั้นของสเปนนั่นเองนะครับก็คือพระเจ้าฟิลิปนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับก็ได้รับภาระหน้าที่ก็คือเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันออกการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าล่องลงใต้ไปก่อนไปเจอทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้าที่ไปทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านั้นโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินทางไปยังทวีปอเมริกาก่อนแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับก็ได้เดินทางไปมีอาณานิคมก่อนนั้นแล้วก็คือบราซิลนะครับก็คือบราซิลแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นมีทรัพยากรมากมายป้อนเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับต่อมาก็มีการเดินทางนะครับลงมาอย่างทางใต้เข้าสู่แอฟริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อมแหลมกุดโฮปไปเจออินเดียก่อนนะครับเมื่อไปเจออินเดียเสร็จแล้วก็เข้าไปทำสถานีการค้าต่างๆนะครับก็คือทำโกดังทำท่าเรือนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าต่างๆนะครับมาขายยังโปรตุเกสนะครับจากนั้นปรากฏว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ยุโรปต้องการมากก็คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันดันอยู่ที่บริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินทางไปจำนวนมากนะครับเดินทางไปเรือจำหลายๆลำเลยนะครับก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดการขยายเศรษฐกิจการค้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต้องการสินค้านะครับก็คือการต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับการเดินทางไปนะครับไปซื้อกับการไปปกครองการไปปกครองถูกกว่านะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นของการอะไรฮะก็คือการเริ่มต้นของการยึดครองอาณานิคมนะครับการยึดครองอาณานิคมนั้นทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสเหมือนกันก็คือเดินทางเข้าไปก็ใช้กำลังทหารในการปราบปรามผู้ต่อต้านนั่นเองนะครับต่อมาก็สามารถที่จะยึดครองบริเวณตรงนั้นได้แล้วก็นำเอาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้าไปนะครับการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาค้าขายยังยุโรปแล้วก็ได้กำไรกับเมืองแม่ไปแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ในอาณานิคมนั้นก็มีความถดถอยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายมีเครื่องเทศเอ่ยโกโก้เอ่ยกาแฟเอ่ยข้าวมันสำปะหลังยางพารานะครับสินค้าพวกนี้ได้จากอาณานิคมทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสเปนยิ่งกว่านั้นได้รับสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีราคาก็คือทองคำนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแอฟริกาก็จะมีพวกทาสนะก็สามารถนำเอาทาสไปค้าขายได้เพราะว่าทาสนั้นเป็นอะไรเป็นแรงงานกสิกรรมชั้นยอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างของชาวแอฟริกาหรือแอฟริกันเนี่ยจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปนำไปทำเป็นแรงงานของกสิกรรมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้มีการนำเอาบาทหลวงไปด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามองเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีความเจริญดังนั้นจึงเอาบาทหลวงเข้าไปเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยนะครับเป็นภาระของคนขาวนั่นเองตามที่คนยุโรปมักจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปและทำให้ปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยจึงมีการนับถือศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพราะในยุคล่านะในคมช่วงนี้ด้วยดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งส่งผลให้นะครับโปรตุเกสนั้นมีอาณานิคมนะครับก็อยู่3ทวีปก็คืออเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นการได้นะครับด้านอาณานิคมตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่15เลยนะครับก็คือบราซิลนะครับซึ่งมีวัตถุดิบจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้เอ่ยน้ำตาลเอ่ยอ้อยเอ่ยนะครับก็สร้างความร่ำรวยให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการเดินทางสำรวจในแอฟริกานะครับแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นเข้าไปยังประเทศกินีนะครับยังดินแดนกินีแล้วก็มีการนำเอาชนเผ่าต่างๆนะครับในชาวแอฟริกาเนี่ยมาค้าทาสนั่นเองนะครับค้าทาสในที่นี้ก็คือค้าไปเป็นทาสแรงงานให้กับในยุโรปนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆประเทศต่างๆซื้อทาสพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ในอาณานิคมของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากแอฟริกาแล้วนะครับโปรตุเกสก็ยังมุ่งหน้าลงไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะค้าขายกับอินเดียนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการยึดครองในพื้นที่ต่างๆในอินเดียแต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้ทั้งหมดนะครับก็ได้บริเวณเมืองท่านะครับริมทะเลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็การปกครองนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้มีการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณมะละกานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งหมู่เกาะเครื่องเทศนี้เนี่ยนะครับสร้างผลกำไรให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารเอ่ยนะครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่ผูกขาดในการค้าขายก็จะเป็นพ่อค้าอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดตรงนี้ไปได้โปรตุเกสจึงได้รับผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับที่สามารถควบคุมนะครับเส้นทางการเดินเรือนะครับตั้งแต่จีนจนถึงอินเดียได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ควบคุมผลประโยชน์ในระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองบริเวณหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับแล้วก็ช่องแคบมะละกาเอาลองมาดูกันนะครับของสเปนด้วยนะครับสเปนเนี่ยก็ยังก็มีการค้นพบในพื้นที่ต่างๆนะครับก็
มีดินแดนต่างๆเพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนนั้นเนี่ยได้มีการทำสนธิสัญญาเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะครับสเปนได้มีการเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันตกนะครับเข้าไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการปกครองเม็กซิโกนะครับเปรูอาร์เจนตินาชิลีต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปยึดครองดินแดนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำสินค้าต่างๆนอกจากนี้เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยยังมีแร่เงินแร่ทองคำต่างๆสเปนก็ร่ำรวยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือนะครับไปยังทางตะวันตกต่อไปซึ่งโลกเป็นสันธานกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็จะไปเจอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเมืองที่สำคัญก็คือเมืองมะนิลานะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อให้เป็นถวายเกียรติให้กับพระเจ้าฟิลิปนะครับแห่งสเปนนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อคำว่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการนับถือศาสนาคริสต์มีการโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการค้าขายนะครับนำเอาสินค้าต่าง

ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานในการเดินทางค้าขายกับจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสเปนกับโปรตุเกสอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในช่วงแรกของการที่จะเดินทางสำรวจเนี่ยนะครับพระสันตะปาปานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแล้วให้มีการลงสนธิสัญญากันเกิดขึ้นก็คือสนธิสัญญาเทอร์เดลซิลัสนะครับที่บอกให้สเปนกับโปรตุเกสนั้นแยกฝั่งกันเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองตอนที่2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับประกอบไปด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19เรื่องที่2มหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องที่3อาณานิคมในทวีปต่างๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18และ19ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายบริบทของยุโรปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้2อธิบายบริบทของชาติในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นมหาอำนาจได้3อธิบายผลที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ก็ส่งผลมาจากการที่ในช่วงคริสตศตวรรษที่15ถึง17นั้นนะครับสเปนกับโปรตุเกสนั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามทะเลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาณานิคมอยู่หลากหลายที่นะครับแล้วก็ทำให้2ประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันกันสะสมอำนาจแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับความเจริญต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาที่อังกฤษเป็นที่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับกล่าวก็คือนะครับในช่วงแรกนะครับการปกครองหรือการค้าขายต่างๆนะครับของชาวในยุโรปหรือว่าคนในทั้งโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคของการเกษตรกรรมนะครับต่อมาการเกษตรกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็ไปเป็นอุตสาหกรรมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกก็คือความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับวัตถุดิบในชาติยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับอาณานิคมนะครับจึงต้องมีการแสวงหาอาณานิคมนะครับแล้วก็บางครั้งต้องไปซื้อนะครับเมื่อไปซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงเมื่อราคาแพงป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจึงทำให้ก่อให้เกิดวัตถุดิบมันแพงวัตถุดิบมันแพงก็คือต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงก่อให้เกิดเริ่มที่จะมีความคิดที่จะออกไปหาอาณานิคมเพื่อที่ต้องการแรงงานด้วยนะครับสินค้าด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็ตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณานิคมจะตอบโจทย์ทุกระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับ2ความต้องการตลาดสินค้าในต่างแดนตลาดสินค้าในที่นี้คืออะไรคนรับซื้อนะครับแต่เดิมเกษตรกรรมทำแล้วค้าขายในพื้นที่ต่อมาทำในโรงงานมันได้จำนวนมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนมันได้มากยิ่งขึ้นมันล้นตลาดล้นตลาดต้องหาทางระบายดังนั้นอาณานิคมจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับความต้องการอาหารของชาวยุโรปนะครับยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เดิมทำเกษตรกรรมต่อมาทำอุตสาหกรรมคนละทิ้งไร่นาพืชสวนเดินทางไปยังไรเดินทางไปยังโรงงานนะครับเมื่อเดินทางไปยังโรงงานก็ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นเวลานะครับคนทิ้งไร่นาดังนั้นจึงทำให้อาหารนั้นขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนจึงต้องแลนำเข้าจากดินแดนต่างๆเพราะฉะนั้นการมองหาอาณานิคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปหาอาณานิคมเพื่อที่จะต้องนำเอาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเอ่ยแป้งสาลีเอ่ยต่างๆนะครับป้อนเข้าสู่เมืองแม่นะครับแล้วก็นำมาค้าขายได้นะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรคมนาคมการขนส่งเรือกลไฟต่างๆนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในการค้ายุโรปเนี่ยก็เป็นแปลงการลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยนายทุนก็คือเป็นคนที่มีสตุ้งสตังมีเงินนะครับก็มีการลงทุนนะครับหรือเงินในครอบครัวแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นนายทุนเอ่ยมีนายช่างดูแลโรงงานมีผู้จัดการควบคุมการผลิตนะครับมีผู้แทนจำหน่ายคนระบายสินค้า
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นะจึงทำให้มันเกิดแรงงานรายได้และรายจ่ายสูงด้วยตามกันไปดังนั้นจึงมีการจัดทำรูปแบบใหม่ก็คือการทำเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการใช้เงินลงทุนนะครับจากธนาคารเอ่ยจากที่ไหนก็ตามที่ให้กู้ยืมก็มาสร้างโรงงานกันนะครับแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจในที่นี้แต่เดิมรัฐจะต้องเป็นอะไรเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างในเศรษฐกิจข้ามชาติแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมีนักคิดคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเขาเรียกว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรัฐไม่เข้าไปยุ่งนะครับจึงทำให้เอกชนเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีด้วยนะครับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เกียรติภูมิของชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศยุโรปซึ่งเป็นคนขาวจะมองเห็นว่าคนดำคนผิวเหลืองเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นภาระของคนขาวนะครับเดินทางเข้าไปดูแลเขาบอกว่าคนที่มีความเจริญมากกว่าจะเข้าไปดูแลคนที่มีความเจริญน้อยกว่านะครับนอกจากนี้มีบาทหลวงด้วยนะครับบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างที่มีความห่างไกลซึ่งในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาเอ่ยในเอเชียเอ่ยก็ยังนับถือทรงเจ้าเข้าผีอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นนะครับชาติมหาอำนาจในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียหรือแม้แต่รัสเซียนะครับซึ่งเราจะพูดก่อนอันดับแรกคืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆดังนั้นรัฐสภาเป็นผู้ดูแลนะครับจึงทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้อย่างเต็มที่และก็ไม่มีใครมาขัดขวางนะครับดังนั้นเนี่ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยส่งผลให้ก่อให้เกิดระบบการค้าเสรีนั้นเจริญรุ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมสร้างกองทัพเรือให้เข้มแข็งนะครับเมื่ออังกฤษเสริมสร้างกองทัพเรือเข้มแข็งแล้วสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการใช้ยุทธวิธีในการใช้เรือกลไฟควบคุมเรือสินค้านะครับจึงทำให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้มากมายนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาภายในการปฏิวัติฝรั่งเศสต่อมาก็มีการรวบรวมฝรั่งเศสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนที่1นั่นเองนะครับเข้ามาปกครองในฝรั่งเศสแล้วก็สามารถยึดดินแดนต่างๆได้เข้าสู่ในระบบจักรพรรดิอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้แล้วก็ได้เล็งเห็นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในแอฟริกานะครับหรือแม้แต่ในอเมริกาที่นโปเลียนก็สามารถเดินทางไปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้นะครับต่อไปเป็นปรัสเซียนะครับปรัสเซียนี่ไม่ใช่รัสเซียนะครับปรัสเซียนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมาพันธรัฐของคนที่เป็นเชื้อชาติเยอรมันนะครับหรือคนอารยชนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมันเช็กหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็คือปกครองกันอยู่ปรัสเซียแต่เดิมเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคว้นเล็กๆนะครับก็ต่อมาก็มีบทบาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าวสู่เป็นผู้นำของการเป็นมหาอำนาจโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับต่อมาเป็นประเทศสุดท้ายนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามียุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกประเทศที่ใหญ่สุดก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียในราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะครับในสมัยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็หรือปีเตอร์มหาราชนะครับพระองค์นั้นได้มองเห็นว่ายุโรปตะวันตกนั้นมีความเจริญมากมายดังนั้นพระองค์จึงได้เดินทางไปยังเมืองยุโรปต่างๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกและนำเอาความเจริญต่างๆมาปรับใช้ในประเทศตัวเองนะครับและทำให้ในขณะนั้นเนี่ยรัสเซียไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการทำสงครามหลากหลายครั้งนะครับและสามารถหาเส้นทางออกทางทะเลตรงบริเวณด้านเหนือได้เป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับต่อมานะครับอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพระนางแคทเธอรีนนะครับมหาราชินีก็เป็นผู้หญิงนะครับที่มีบทบาทอย่างมากนะครับที่ปกครองรัสเซียอยู่ณขณะนั้นแล้วก็มีการส่งเสริมกิจการงานต่างๆนะครับต่อจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็มีการส่งเสริมการศึกษาศิลปะวิทยาการของชาวตะวันตกนะครับให้สิทธิสตรีนะครับมีการสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์โรงเรียนต่างๆให้ความเจริญนะครับแล้วก็มีการใช้การขยายอำนาจ
นะครับผ่านกองกำลังทหารและสามารถยึดครองทะเลดำได้และก็สามารถทำให้รัสเซียนั้นสามารถเดินทางออกทั้งสองฝั่งก็คือทางเหนือและก็ทางใต้ได้นั่นเองนะครับอาณานิคมในทวีปต่างๆในช่วงทศวรรษที่18และ19นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นผลมาจากที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือชาติต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดครองอาณานิคมนะครับเรามากล่าวอันดับแรกเลยก็คืออาณานิคมในอเมริกานะครับด้านตอนเหนือเนี่ยก็คือแคนาดานะครับแคนาดานี่จะมีแต่เดิมนี่จะมีอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสปกครองร่วมนะครับก็จะมีเป็นพื้นที่บางพื้นที่เป็นของฝรั่งเศสพื้นที่ของอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า French Canadian แล้วก็ British Canadian นะครับซึ่งเมื่ออังกฤษลบชนะฝรั่งเศสแล้วเนี่ยจึงทำให้ฝรั่งเศสจึงต้องยกดินแดนนะครับของฝรั่งเศสในแคนาดาเนี่ยยกให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็อังกฤษก็เข้าไปปกครองอย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็มีการประกาศว่าแคนาดานี่เป็นอาณานิคมเพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเอ่ยนะครับแต่เดิมก็คือเป็น13รัฐนะครับของอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมาก็ได้มีการประกาศเอกราชนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะไม่ให้ยุโรปเข้ามายุ่งและตัวเองก็จะไม่ยุ่งกับยุโรปดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในนะครับโดยที่ว่าตอนแรกก็ถามว่าอยากจะได้ไหมก็อยากจะได้แต่ว่าพออังกฤษประกาศแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าไม่อยากให้อังกฤษเข้ามายุ่งยากนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการขยายดินแดนของตัวเองนะครับจากฝั่งตะวันออกนะครับข้ามเทือกเขาร็อกกี้ข้ามไปยังทะเลฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลากหลายนะครับไม่ว่าหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นพวกอินเดียนแดงนะครับก็ได้มีการทำสงครามรบพุ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ดินแดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นเม็กซ์ทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะครับพวกนี้ก็ซื้อออกมานะครับหรือแม้แต่อลาสก้าของรัสเซียก็ซื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้ซื้อรบได้รบนะครับอเมริกาจะเน้นอย่างนี้นะครับต่อมาในอเมริกาใต้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นของสเปนนะครับสเปนเป็นคนดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบาเม็กซิโกเปรูอาร์เจนตินานะครับจนถึงข้างล่างสุดเวเนซุเอลาต่างๆชิลีอย่างเงี้ยนะครับแต่มีแค่ประเทศเดียวที่มันเป็นของโปรตุเกสก็คือบราซิลนะครับแล้วก็ปานามาก็เป็นอาราขาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าให้สหรัฐอเมริกานั้นขุดครองเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเรือตรงฮาวายนะครับนอกจากนี้อาณานิคมในเอเชียใต้นะครับก็จะเป็นอาณานิคมที่เป็นของอังกฤษนะครับแต่เดิมในช่วงแรกเลยเป็นของโปรตุเกสนะครับตามเมืองท่าต่างๆแล้วก็ฝรั่งเศสก็พยายามยึดเข้าไปยึดครองแต่ก็ฝรั่งเศสก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของอังกฤษได้เพราะว่าอังกฤษก็สามารถชนะสงครามกับฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามที่เคยเป็นของฝรั่งเศสก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเจอฝรั่งเศสอยู่ตรงอินโดจีนแทนนะครับอังกฤษก็สามารถยึดครองอินเดียได้ทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็ยึดครองบริเวณศรีลังกาเนปาลต่างๆแล้วก็สามารถยึดครองพม่าได้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยึดครองสิงคโปร์ยึดครองมาเลเซียบรูไนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณดินแดนของพวกดัชหรือพวกฮอลันดาเนี่ยก็จะเป็นเข้าไปยึดครองแทนโปรตุเกสนะครับก็จะกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับส่วนสเปนก็ยึดครองตรงบริเวณแถวๆฟิลิปปินส์อยู่นะครับส่วนจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับจีนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมมีเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเนื้อที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆไม่สามารถที่ยึดครองเขาได้นะครับซึ่งจีนเนี่ยก็ในช่วงนั้นเนี่ยในสมัยปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นช่วงที่ราชสำนักอ่อนแอนะครับรบสงครามฝิ่นแพ้อังกฤษนะครับ1 2 3ครั้งก็เสียผลประโยชน์ต่างๆต้องเปิดเมืองท่าต่างๆนะครับต้องยกเกาะฮ่องกงให้นะโปรตุเกสต้องยกมาเก๊าให้ต่างๆนะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตามญี่ปุ่นก็โดนรุกรานจากอเมริกานะครับอเมริกาก็ใช้นโยบายในการเปิดประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่มีการพัฒนาแล้วก็เริ่มแสวงหาอาณานิคมของตัวเองนะครับแต่ส่วนแอฟริกานั้นนะครับฝั่งยุโรปได้เข้าไปยึดครองนะครับเขาเรียกว่า on the ground and on the paper นะครับคือยุโรปเอาแผนที่ของแอฟริกามาแล้วก็ขีดว่าประเทศไหนได้ประเทศไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วคือแอฟริกาเป็นประเทศที่เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดินแดนที่ด้อยนะครับด้อยกว่ายุโรปนะครับจึงทำให้ยุโรปนั้นข่มเหงได้นะครับผลกระทบจากการขยาย
จักรวรรดินิยมแบบใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องนะครับอันดับ1ก็คือเรื่องการเมือง2เศรษฐกิจ3สังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งใน3เรื่องนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์1ก็คือวัดวิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองได้2วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้3วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมได้นะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนกันก่อนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองอย่างที่บอกก็คือเจ้านาย

กันนะครับอังกฤษจะเน้นการแบ่งแยกและปกครองนะครับแต่ฝรั่งเศสเน้นการครอบงำและปกครองนะครับหลักๆ2ประเทศนี้จะเป็น2ประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับอาณานิคมเยอะมากนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับจะเน้นไม่อยากให้เกิดเอกภาพถ้าเกิดเอกภาพจะอันตรายแต่เมืองแม่นะครับแต่ส่วนของฝรั่งเศสนั้นเน้นความให้ทุกคนนั้นเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็จะมีคนบังคับในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็จะเน้นการให้ศึกษาการศึกษาการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อังกฤษก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเดียก็จะมีมหาตมะคานธีจบที่อังกฤษแล้วก็กลับมาพัฒนาที่อินเดียนั่นเองนะครับส่วนเศรษฐกิจนะครับทางด้านเมืองแม่นะครับก็จะเข้าไปปกครองอย่างเช่นที่บอกไปนะครับก็คือเข้าไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษีระบบการค้าขายระบบเสรีนิยมการจัดตั้งโรงงานต่างๆเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรงงานมีสาขาต่างๆก็จะส่งผลให้ค้าขายอย่างอินเดียหรืออย่างค้าขายอย่างอาณานิคมนะครับแล้วก็ส่งเงินเข้าสู่เมืองแม่นะครับฝรั่งเศสก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำเอาผลผลิตหรือนำเอาผลวัตถุดิบต่างๆเข้าสู่ระบบเมืองแม่ด้านสังคมล่ะนะครับด้านสังคมเขาก็มีการมองว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศเมืองขาวจะต้องเข้าไปจัดการประเภทที่มีผิวไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวเหลืองผิวสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปให้การศึกษานะครับให้การแพทย์นะครับให้เผยแผ่ศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลจากการศึกษานะครับทางตะวันตกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองแม่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปปกครองมักจะใช้คนของตัวเองเข้าไปปกครองนะครับจึงทำให้เมื่อไม่เข้าใจสังคมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นคนในพื้นที่จึงมักจะอยากที่จะปกครองกันเองนะครับต่อมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายเพราะว่าเริ่มมีการศึกษากันเกิดขึ้นการศึกษามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะคลายล็อกคลายออกมาจึงส่งผลให้ก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรียกร้องเอกราชเนี่ยทางฝั่ง อเมริกาใต้เนี่ยนะครับจะได้รับเอกราชตั้งแต่ในสมัยช่วงปีคริสต์ศักราชที่19ประมาณนั้นช่วงนั้นนะครับก็จะได้รับเอกราชเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลเปรูเม็กซิโกต่างๆก็ได้รับเอกราชแต่ว่าพวกที่อยู่บริเวณเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะได้รับเอกราชที่หลังเพราะว่าประเทศพวกนี้ยังถือว่าล้าหลังกว่านะครับแล้วก็การศึกษามีน้อยกว่าแล้วก็คนไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่นักนะครับแต่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยได้รับเอกราชกันทั่วหน้านะครับซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆบ้านเราที่ได้รับเอกราชท้ายสุดนะครับก็จะเป็นประเทศบรูไนนะครับได้รับเมื่อปี2127นะครับแต่ส่วนติมอร์เลสเตนั้นมีการแยกออกมาต่างหากไม่เกี่ยวกันนะครับ

ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเราจะมาดูกันในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันก่อนค่ะในส่วนของภูมิศาสตร์นะคะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรมาลายูนะคะทางช่องแคบมาลากานะคะซึ่งเป็นทางช่องทางในการเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างจีนกับอินเดียนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หมายปองนะคะของหลายๆประเทศนะคะในการที่จะเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการค้าขายมีความดึงดูดมากนะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์บริเวณลักษณะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะนะคะซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆจำนวนทั้งหมด60กว่าเกาะด้วยกันนะคะโดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเกาะสิงคโปร์นะคะส่วนกลางของประเทศเนี่ยจะมีภูเขาหินแกรนิตลูกใหญ่นะคะที่ชื่อว่าบูกิตติมานะคะซึ่งมีความสูงประมาณ165เมตรด้วยกันนะคะ

โดยแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจริงๆมีแม่น้ำสายสั้นๆเล็กๆอยู่หลายสายด้วยกันนะคะในสิงคโปร์แต่ว่ามีแม่น้ำสำคัญเนี่ยอยู่สองสายนะคะก็คือแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็แม่น้ำเกลังนะคะแม่น้ำสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ของชาวประมงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่อาศัยของแรงงานแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยนะคะส่วนของแม่น้ำเกลังเองเนี่ยนะคะดั้งเดิมเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองนะคะที่อาศัยอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ถูกพัฒนาต่อมาจนเป็นแหล่งการค้านะคะในบริเวณนี้มีการประกอบกิจกรรมการค้ากันมากมายนะคะในส่วนของสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็รับลมจากทะเลนะคะก็จะมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะโดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะถึงจะเป็นหมู่เกาะแต่ว่าก็รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะต่างจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่อาจจะประสบภัยพิบัติมากกว่านะคะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดกันถึงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความต้องการบริโภคน้ำจืดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแม้ว่าในประเทศเองเนี่ยจะมีฝนตกชุกแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะคะทำให้ต้องมีการนำเข้าน้ำจืดเพื่อการอุปโภคนะคะโดยนำเข้าจากมาเลเซียนะคะมีการเซ็นสัญญาการทำสัญญาเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดนะคะโดยตอนหลังนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ตระหนักถึงประเด็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำนะคะก็มีนโยบายต่างๆที่พยายามจะลดการพึ่งพาภายนอกนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำจืดก็ทำให้ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำจืดการทำอ่างเก็บน้ำของประเทศตัวเองนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะคะเช่นการทำน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดนะคะหรือการทำน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีที่สามารถเอากลับมาบริโภคใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจคือมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในการอนุรักษ์น้ำนะคะในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะให้ความสนใจมากนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่เกาะแล้วก็เป็นเล็กๆนะคะแต่มีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นจำนวนมากกว่า300สวนสาธารณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะเอาไว้4เขตด้วยกันนะคะได้แก่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบูกิตติมานะคะเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำซันไกบูโรนะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ธรรมชาติลาบาดอร์นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ็นทรัลนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความตระหนักของรัฐบาลนะคะในการจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแบบทรัพยากรป่าไม้หรือว่าธรรมชาตินะคะในประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์กันนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์สิงคโปร์นะคะจากหลายๆบันทึกที่ได้รวบรวมไว้นะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับประเทศนี้ไว้นะคะเช่นนะคะบันทึกการเดินทางในช่วงศตวรรษที่3ของมาโคโปโลนะคะที่เป็นพ่อค้าแล้วก็นักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะก็ได้เรียกพื้นที่นี้นะคะในบันทึกเนี่ยว่าเทมาเซนะคะรวมถึงมีข้อมูลของชาวจีนนะคะที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทำแผนที่นะคะในแผนที่ของหวังต้าหยวนของชาวจีนเนี่ยนะคะก็ได้วาดแผนที่แล้วก็มีสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในแผนที่ด้วยโดยในช่วงเนี้ยนะคะในแผนที่เขาเรียกบริเวณนี้ว่าตันมาซีนะคะซึ่งจากการที่ไปปรากฏอยู่ในแผนที่หรือว่าบันทึกต่างๆรวมถึงจากหลักฐานในประเทศสิงคโปร์เองด้วยคือหลักฐานจากหินสิงคโปร์นะคะที่มีจารึกมีตัวอักษรเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่ามีผู้คนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของตะวันตกเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูสมัยการเข้ามาของตะวันตกนะคะการเข้ามาของตะวันตกเนี่ยนะคะมีความสนใจในการที่จะเข้ามาครอบครองสิงคโปร์นะคะด้วยเหตุผลสืบเนื่องมาจาก
ภูมิศาส

อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะมากนะคะที่จะเป็นเส้นทางการเดินเรือการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะคะเนื่องจากจีนกับอินเดียเนี่ยมีการเดินเรืออยู่แล้วนะคะค้าขายอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะคะพ่อค้าชาวจีนเนี่ยจะบรรทุกพวกผ้าไหมเครื่องถ้วยชามหรือเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดินเรือไปค้าขายยังคาบสมุทรมาเลชวาหมู่เกาะสุมาตานะคะซึ่งก็จะผ่านบริเวณนี้นะคะแล้วก็พ่อค้าชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็มีการบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายเครื่องแก้วน้ำหอมเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาไปขายเหมือนกันนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นที่ดึงดูดนะคะที่จะเป็นแหล่งการค้านะคะในการเดินเรือต่อมานะคะในสมัยต่อมาก็คือเป็นสมัยที่เข้าสู่อาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะในสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีการเดินทางมาถึงสิงคโปร์นะคะโดยเรือชาวอังกฤษนะคะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือโทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลนะคะเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลเนี่ยนะคะเข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศสิงคโปร์นะคะนโยบายว่าจะเป็นนะคะการทำสัญญากับสุลต่านฮุนเซนซานะคะที่อังกฤษสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนแก่สุลต่านนะคะเพื่อที่ให้ขออนุญาตอังกฤษเข้ามาทำการค้านะคะในสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะโดยอังกฤษเนี่ยนะคะจากการเข้ามาการเข้ามาของอังกฤษเนี่ยทำให้สิงคโปร์มีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นการเกิดย่านต่างๆนะคะของกลุ่มคนต่างๆนะคะอย่างเช่นย่านคนจีนนะคะย่านคนอินเดียหรือย่านคนมาเลย์นะคะก็จะเกิดเป็นย่านต่างๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็นำความเจริญเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนสะพานหรือว่าเริ่มมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแรงงานส่วนใหญ่นะคะความเปลี่ยนแปลงของแรงงานส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ช่วงการเข้ามาของประเทศอังกฤษนะคะหรือในช่วงของยุคที่เป็นอาณานิคมเนี่ยนะคะก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากที่จะเอามาพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะก็มีการอพยพของคนจีนนะคะมาเยอะมากๆเลยจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จากจีนในมาเลย์จากที่อื่นๆนะคะก็ดึงดูดเข้ามานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการก่อสร้างต่างๆที่ต้องการแรงงานนะคะส่วนหนึ่งคนอังกฤษนะคะก็นำนักโทษนะคะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาใช้แรงงานด้วยนะคะทำให้มีคนอินเดียเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ได้อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ตั้งรกรากต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยอาชีพนะคะการส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากการที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพใหม่ๆนะคะเช่นอาชีพแพทย์อาชีพทนายความอาชีพนักกฎหมายอาชีพนักธุรกิจนะคะโดยมีแนวคิดที่เป็นแบบตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะเป็นอีกสมัยนึงนะคะก็คือสมัยประกาศเอกราชนะคะจากอังกฤษจนถึงช่วงแยกตัวจากมาเลเซียนะคะในตอนหลังเองเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะประกาศเอกราชนะคะในช่วงที่ประกาศเอกราชเองหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะคะก็จะมีการมีความพยายามนะคะที่จะเรียกร้องเอกราชโดยประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะมีความพยายามตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะคะหลายๆพรรคแต่ว่าพรรคที่ได้เสียงส่วนมากส่วนใหญ่นะคะก็คือพรรคกิจประชานะคะของผู้นำที่ชื่อว่าลีกวนยูนะคะโดยในลีกวนยูเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการลงนามร่วมกับนะคะตวนกูอับดุลระมะที่ของมาเลเซียนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์มาลายาสลาวักนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐแต่ว่าต่อมานะคะก็แยกตัวนะคะมาเลเซียก็ให้แยกตัวออกมานะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้นะคะก็เลยประกาศให้แยกตัวทำให้สิงคโปร์เนี่ยนะคะในวันที่9สิงหาคมที่ประกาศแยกตัวจากมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ได้เอกราชแล้วก็กลายเป็นวันชาติของสิงคโปร์นั่นเองค่ะ
ในตอนที่2นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยเราจะมาพูดกันในประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมของสิงคโปร์ก่อนนะคะในเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะสิงคโปร์เองเนี่ยมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีของรัฐบาลนะคะสามารถหล่อหลอมให้คนสิงคโปร์เนี่ยรักประเทศของสิงคโปร์มากกว่าที่จะพยายามสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินะคะทำให้ในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนในประเทศอื่นๆนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคนกลุ่มแรกนะคะที่เราจะกล่าวถึงนะคะในสังคมสิงคโปร์ก็คือกลุ่มคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะมีจำนวนประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดเลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยอบพยพมาจากเมืองจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนจากในมาเลเซียจากในประเทศอื่นๆนะคะโดยแรกเริ่มก็มาใช้แรงงานนะคะแล้วก็หลังๆก็ตั้งรกรากอยู่ที่สิงคโปร์เลยนะคะโดยชาวจีนเนี่ยที่อพยพมาก็มีหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะคะที่อพยพมาจากซัวเถาโดยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มักจะประกอบอาชีพในแถบท่าเรือหรือว่ากลุ่มจีนกวางตุ้งนะคะที่มาจากเขตกวางสีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นช่างฝีมือที่ดีนะคะมีฝีมือที่ดีหรือกลุ่มจีนชาวไหหลำที่อพยพมาจากเกาะไหหลำนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะและจากการที่มีกลุ่มคนจีนมาจากหลากหลายที่นะคะก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันทำให้รัฐบาลจีนนะคะก็มีการรณรงค์ให้คนจีนเนี่ยพูดเป็นสำเนียงเดียวกันนะคะก็คือพูดจีนกลางหรือว่าจีนแมนดารินนะคะเพราะฉะนั้นในระบบโรงเรียนการศึกษาของที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบจีนแมนดารินภาษาแมนดารินเป็นหลักนะคะกลุ่มคนชาวจีนเองเนี่ยนะคะก็ภายหลังนะคะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกลูกหลานชาวจีนที่เป็นรุ่นหลังๆนะคะก็จะมีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะมีความทันสมัยทำให้บางทีนะคะก็เกิดความขัดแย้งในการ อยู่กับกลุ่มคนจีนที่เป็นกลุ่มคนจีนรุ่นเก่านะคะเพราะว่ากลุ่มคนจีนรุ่นเก่าก็จะ เน้นระบบขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบจีนดั้งเดิมนะคะกลุ่มคนต่อมานะคะก็คือกลุ่มคนเชื้อสายมาลายูนะคะหรือที่เรียกว่าชาวมาเลย์นั่นเองนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญต่อประเทศสิงคโปร์มากพอๆกับกลุ่มคนชาวจีนนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาวคนดั้งเดิมนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนมาเลย์เนี่ยนะคะมีบทบาทอิทธิพลนะคะต่อประเทศสิงคโปร์โดยสังเกตได้จากเพลงชาตินะคะที่ก็เป็นภาษามาเลย์นะคะหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกก็เป็นชาวมาเลย์เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะชาวมาเลเนี่ยจะเน้นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ศาสนานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบอาชีพที่เป็นตำรวจสื่อสารขนส่งหรือว่ามีบางส่วนด้วยนะคะที่ไปเป็นนักการเมืองอยู่ตามพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็มีกลุ่มคนมาเลที่ยังให้ความสนใจนะคะหรือให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาแล้วก็เรียนภาษาอาหรับแบบดั้งเดิมอยู่นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงยุคหลังๆของกลุ่มชนมาเลย์นะคะเนื่องจากดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีแนวความเชื่อหรือแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยการรักษาโลกแบบนึงนะคะแต่พอตอนหลังนะคะที่มีวิถีชีวิตแบบความทันสมัยแบบตะวันตกเข้าไปนะคะทำให้การจัดสรรที่อยู่อาศัยรูปแบบการอยู่อาศัยหรือการรักษาโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะต่อมานะคะคือกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียค่ะกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์แม้ว่าจะไม่มากเท่ากลุ่มคนชาวมาเลย์แล้วก็ชาวจีนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนอินเดียเนี่ยนะคะที่มาอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียนะคะมีย่านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆนะคะของกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวสิงคโปร์มากกว่าชาวอินเดียนะคะเพราะว่าได้เกิดแล้วก็โตอยู่ในสิงคโปร์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มคนนี้นะคะก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองไว้ทั้งในเรื่องของ

นับถือศาสนาอาหารการกินนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นกลุ่มชนลูกครึ่งนะคะกลุ่มชาวลูกครึ่งนะคะที่อาจจะเป็นชาวตะวันตกที่เดินทางมาค้าขายหรือว่ามาลงทุนนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนเอเชียทำให้เกิดลูกครึ่งนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งดัตช์หรือลูกครึ่งชาวโปรตุเกสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มเชื้อสายชาวศรีลังกาด้วยนะคะเดิมทีพวกนี้เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่าชาวซีลอนนะคะหรือจะเป็นกลุ่มชนเชื้อสายอาร์เมเนียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นเหมือนพหุวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะที่รวมคนหลากหลายศาสนาหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของสิงคโปร์พยายามสร้างความเป็นสิงคโปร์ให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของภาษาของเชื้อชาติของศาสนาของวัฒนธรรมนะคะหล่อหลอมกลุ่มคนเหล่านี้ให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติที่มีหลากหลายค่ะในประเด็นต่อมานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการก่อตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคแรงงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีพรรคการเมืองนึงเนี่ยที่ได้รับเสียงส่วนมากสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดนะคะก็คือพรรคกิจประชาชนนะคะของนายลีกวนยูนะคะโดยดำเนินนโยบายสำคัญก็คือเขาเน้นกลุ่มชนชั้นกลางนะคะซึ่งลีกวนยูเนี่ยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมที่จะมีแรงนะคะมาพัฒนาประเทศต่อทำให้ประเทศเนี่ยเจริญได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนากลุ่มชนชั้นกลางในประเทศนะคะและแนวการปกครองที่สำคัญเลยนะคะของรัฐบาลของนายลีกวนยูเนี่ยก็คือความโปร่งใสนะคะเน้นความโปร่งใสนะคะทำให้นะคะสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพัฒนานะคะทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือในระดับเวทีโลกได้มากกว่านะคะอาจจะด้วยความที่เน้นนโยบายความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะคะในสิงคโปร์เนี่ยมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการนะคะอำนาจในฝ่ายบริหารนะคะของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยวนะคะที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสต์มินสเตอร์นะคะของอังกฤษนะคะซึ่งการปกครองของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะทำหน้าที่บริหารผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะในส่วนของรัฐสภาของสิงคโปร์มีสภาเดียวนะคะคือสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยมีสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งไหนนะคะในฝ่ายตุลาการนะคะถือว่ามีอิสระค่อนข้างมากไม่โดนควบคุมแล้วก็ไม่โดนแทรกแซงจากฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะโดยสิงคโปร์แบ่งศาลออกเป็น2ระดับนะคะก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลฎีกานั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีความพยายามอย่างมากของรัฐบาลนะคะที่จะพยายามพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยมีการเริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ตั้งแต่คริสตศักราช1960นะคะโดยแผนนี้กินระยะเวลาประมาณ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพอถึงในปีคริสตศักราช1965ที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยก็เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะทำให้ในลีกวนยูเนี่ยตัดสินใจยกเลิกการใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่2นะคะไม่ใช้ต่อนะคะแต่ว่าพยายามคิดค้นดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะดำเนินนโยบายแบบใหม่นะคะเช่นไม่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะควบคุมดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดนะคะโดยร

อัดเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการไปดูแลนะคะโดยเน้นนโยบายความโปร่งใสอย่างที่ได้เรียนไปนะคะรูปแบบแนวทางนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมแล้วก็เสรีนิยมนะคะผสมผสานกันโดยในลีกวนยูได้กล่าวอย่างน่าสนใจเอาไว้นะคะในคริสต์ศักราช1965บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นสังคมนิยมครึ่งหนึ่งเป็นทุนนิยมปล่อยให้คนรุ่นหลังตัดสินใจอนาคตก็แล้วกันนะคะอันนี้เองเป็นนโยบายที่สิงคโปร์ดำเนินการนะคะที่เป็นทั้งสังคมนิยมเป็นทั้งทุนนิยมด้วยนะคะในช่วงยุคนั้นนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ประชาชนเนี่ยมีงานทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญหน้ากับประเทศคู่แข่งที่มีหลายประเทศนะคะมีมาตรการกีดกันทางการค้าของสิงคโปร์นะคะรวมถึงจำนวนแรงงานที่มีไม่พอนะคะของสิงคโปร์เองเนี่ยทำให้สิงคโปร์เขาพยายามต้องปรับรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรือว่าต้องจ้างแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามานะคะด้วยนโยบายอื่นๆนะคะนโยบายดังที่กล่าวไปและอื่นๆเนี่ยนะคะทำให้สิงคโปร์เนี่ยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้ต่อมาสิงคโปร์ได้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียนะคะในภาคต่างๆของเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะมีภาคผลิตภาคการผลิตนะคะที่สิงคโปร์ก็ได้เน้นเหมือนกันนะคะเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มนะคะในภาคการเกษตรเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมีจำกัดนะคะมีการทำเกษตรได้ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่สินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าที่นำเข้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนในสิงคโปร์เองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นกับสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศเองนะคะเชื่อว่าปลอดสารพิษแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าสินค้าเกษตรที่นำเข้านะคะภาคบริการเองนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยในระยะหลังนะคะประเทศสิงคโปร์ก็เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในประเทศนะคะจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาคการบริการนะคะในหมวดศิลปะและความบันเทิงเองเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งศิลปะในระดับชาติระดับนานาชาติมีการจัดคอนเสิร์ตจัดละครเวทีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้าไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของกีฬาเองเนี่ยนะคะก็ทำเงินนะคะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยกีฬาที่สำคัญเนี่ยก็คือการแข่งฟอร์มูล่า1ค่ะสิงคโปร์จัดขึ้นนะคะเป็นกีฬาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่ดึงดูดเม็ดเงินเป็นจำนวนมากนะคะในแถบเอเชียนี้เองนะคะมีอยู่ไม่กี่ประเทศเองนะคะที่ได้รับการจัดแข่งฟอร์มูล่า1ซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่

0: เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ค่ะในหน่วยที่11นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้จะประกอบด้วย4ตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาลักษณะของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆนะคะแล้วก็สภาพความคิดและความเชื่อศาสนาในปัจจุบันเราลองมาค่อยๆดูกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยแน่นอนที่สุดความเชื่อและศาสนานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับที่จะต้องเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรเท่านั้นนะคะพึ่งสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อด้วยกันเราก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดแต่หลักๆแล้วแน่นอนนะคะว่าศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมไทยนะคะก็จะเป็นพุทธศาสนานะคะในปัจจุบันเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อพินิจเบื้องต้นนะคะความเชื่อและศาสนาใน
1: หรืองูสองหัวต้นกล้วยวิเศษ อันนี้ลักษณะเนี้ยเป็นความเชื่อกับวัฒนธรรมไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนก้อนหินอะไรเงี้ยแต่อาจารย์อาจจะเป็นเต่าใช่ไหมคะหรือเป็นงูมันก็คือธรรมชาติสิ่งที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติอาจจะพิกลพิการผิดปกติปลาเผือกอะไรก็แล้วแต่พอเราไปให้คุณค่าความหมายนะคะไปให้ว่าความแปลกมันคืออย่างนี้มันต้องมีอะไรเด็ดแน่เอาแป้งไปโรยมันนะคะแล้วก็ขอหวยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อละนะคะเชื่ออาจจะดลบันดาลให้เราเจอเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออย่างที่อาจารย์พูดมีประเด็นเลยนะว่าความเชื่อจริงมันเป็นอะไรมันมีถูกมีผิดไหมมันมีเหมาะสมไม่เหมาะสมไหมนะคะอ่ะในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะในทางสังคมเนี่ยนะคะศาสนาเป็นเรื่องของสังคมโดยตรงเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันช่วยนะคะให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการเป็นสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมหลายๆอย่างมากเลยอันที่ยกตัวอย่างมาให้คือเราไม่อยากให้เห็นแต่ว่าในประเทศหรือในศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะศิลปะวัฒนธรรมในศาสนาสถานเนี่ยมีหมดเลยทุกศาสนาเลยนะคะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูอะไรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้เองนะคะเรื่องเกี่ยวกับนิยามหลายๆคนเนี่ยจะได้ยินคำเหล่านี้หมดเลยศาสนาความเชื่อลัทธิปรัชญางงเลยนะว่ามันต่างกันยังไงหรือคืออะไรนะคะความเชื่ออย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์สมเกียรติได้ยกมาเมื่อกี้นี้นะคะจริงเชื่อเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนอาจารย์เชื่อเรื่องลูกเทพหรืออาจารย์เชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์มีความเชื่อส่วนตัวอะไรไหม
2: ความเชื่อส่วนตัวคือการแต่งกายสีประจำวัน
0: เรื่องนี้เขาเชื่อเรื่องสีแบบว่าวันนี้มงคลสีก็ไม่มีถูกไม่มีผิด
2: ครับ
0: อาจารย์สมเกียรติจะไม่เชื่ออยากใส่อะไรก็ใส่

0: ใช่อาจจะอยากจะใส่อะไรด้วยความสะดวกนะแต่ผมอาจจะเชื่ออย่างนึงเช่นเรามีความเชื่ออันนี้จะถือเป็นความเชื่อไหมเชื่อว่านักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือของเราอย่างคำนี้อันนี้ถือเป็นความเชื่อไหมฮะถามเป็นความรู้หน่อย
1: อันนี้มาอันนี้เป็นเหมือนความคาดหวังหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: ยังนั่นแปลว่าความเชื่อกับความคาดหวังมันต้องมีเกณฑ์ละ
1: ใช่ความเชื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรายึดโยงเพื่อ
0: ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: เชื่อเรื่องสีประจำวัน
0: เราก็จะเลือกปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ไม่ปฏิบัติใส่เสื้อสีนี้วันนี้ใช่ไหม
2: เราก็จะเกิดความอุ่นใจแล้วเราทำตามความเชื่อที่เราคิดไว
1: ้นะแล้วก็พอเชื่อแบบเยอะหลายๆคนเข้าก็เป็นระบบความเชื่ออย่างของอาจารย์เจตเชื่อคนเดียวก็เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้ามีคนในกลุ่มที่เชื่อแบบอาจารย์เยอะๆมันก็เป็นระบบความเชื่อขึ้นมาในสังคมเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เชื่อเรื่องสีโชคลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าถ้าเชื่อในถ้าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะก็จะเป็นระบบความเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อในทางศาสนาก็จะเป็นความศรัทธานะคะเป็นความศรัทธาศาสนาก็คล้ายๆกันนะคะเป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมันจะมีระบบระเบียบมีองค์ประกอบมีลักษณะของมันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนลัทธิก็คล้ายๆศาสนาแต่มีองค์ประกอบไม่ครบนะคะเช่นลัทธิเต่าลัทธิของจื้อแต่บางตำราก็บอกเป็นศาสนานะคะแต่ว่าจริงๆบางตำราบอกองค์ประกอบมันไม่ครบอะนะคะมันก็อาจจะเป็นได้แค่ลัทธิส่วนปรัชญาเนี่ยจะเน้นใช้เหตุผลเพื่อเข้าถึงความจริงของโลกนะคะเน้นเลยในการใช้เหตุผลเป็นระบบเหตุผลแต่ว่าศาสนาบางทีอาจจะใช้ศรัทธานะคะทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนาก็มีหลายกลุ่มมองต่างกันบางคนก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ต้องมีศาสนาบางคนมองว่าศาสนาเกิดจากความกลัวกลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรที่เราไม่เข้าใจในอดีตเราก็ไหว้ภูเขาไฟไหว้พระอาทิตย
0: ์
1: มีเทพเจ้าเนาะคะหลายๆอย่างที่เรากลัวนะคะบางกลุ่มหลังๆเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงมีพระเจ้ามากระซิบหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่สนใจว่าบทบาทของมันเนี่ยบทบาทของศาสนาสำคัญต่อสังคมยังไงมีประโยชน์อะไรทำไมต้องมีศาสนาถ้าไม่มีชีวิตพวกเราจะดีขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่ามีก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มหลังนะคะต่อมานะคะอันนี้เองนะคะที่จะเป็นระบบสำคัญต่างๆของศาสนาที่เมื่อกี้บอกว่าลัทธิอาจจะมีไม่ครบนะคะหลักๆก็จะมีศาสดานะคะมีคัมภีร์คำสอนนะคะอย่างคัมภีร์ของศาสนาพุทธคืออะไรคะอาจารย
2: ์พระไตรปิฎก
1: ถ้าเป็นอิสลาม
0: อันกุรอาน
1: อันกุรอานเนาะแต่ละศาสนาเขาก็จะมีคัมภีร์มีสาวกนะคะมีศาสนสถานอาจจะเรียกว่าโบสถ์ว่าวัดหรือมัสยิดอะไรก็แล้วแต่มีพิธีกรรมแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์เราอาจจะเป็นอะไรนะกวางหมอเป็นธรรมจ
2: ัก
1: รอิสลามก็เป็นมีอะไรนะพระจันทร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ
2: อาจจะเป็นไม้กางเขน
1: ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
2: ์
1: แล้วก็จริงๆแล้วนะคะในตำราเราจะมีมากกว่านี้นะคะเขาจะอธิบายว่าทุกศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องปรัมปราคตินะคะเกิดโลกเกิดจักรวาลยังไงพระเจ้ามีความเวอร์อะไรนะเป็นปรัมปราหน่อยทุกศาสนามีแล้วก็มีระบบศีลธรรมนะคะก็คือคัมภีร์คำสอนเนี่ยแหละทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนดีในแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะพุทธเราก็เน้นอะไรนะก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีศีลธรรมนะพุทธเราอาจจะเน้นอย่างหนึ่งคริสอาจจะเน้นอีกอย่างหนึ่งอิสลามเน้นความสมถะเรียบง่ายใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเน้นต่างกัน
2: แต่เป้าหมายคือไปความดีเหมือนกัน
1: มีให้คนเป็นคนด
2: ีให้เป็นคนดี
1: บางศาสนาบอกว่าทำแท้งไม่ดีนะคะก็จะมีระบบออกมาว่าห้ามไปทำแท้งการฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้มีประเด็นมากเลยนะอาจารย
0: ์
1: มันมีแบบคนเขาฟ้องร้องโรงพยาบาลอยู่ล่าสุดหนูอ่านนะคะล่าสุดได้อ่านเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเคร่งศาสนามากแล้วมีเขาเรียกว่าคนไข้เนี่ยไปทำแท้งต้องเอาออกไม่งั้นจะตายเป็นคันเป็นพิษอะไรเงี้ยจะตายทั้งแม่ทั้งลูกพยาบาลกับหมอปฏิเสธนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเขาเคร่งมาก
2: เพราะกลัวบาป
1: ใช่แล้วคนนั้นก็ตายเขาก็เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่โตนี่คือแบบมันก็มีนะคะเรื่องที่แบบลึกซึ้งซับซ้อนในเรื่องระบบศีลธรรมนะคะ

0: ในรายละเอียดต่อมานะคะศาสนากับสังคมเนี่ยศาสนาก็มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากเลยเช่นควบคุมสังคมนะคะมีกฎศาสนาศาสนาเนี่ยข้อบังคับทางเพศศาสนาพุทธเราก็มีเหมือนกันอาจารย์ห้ามอะไรนะผิดลูกผิดเมียห้ามนู่นห้ามนี่นะคะก็มีการกำหนดชนชั้นเช่นศาสนาพุทธก็จะมีสิทธิพิเศษนิดนึงถ้าเป็นพระสงฆ์นะคะหรือถ้าเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะมีการเรื่องของชนชั้นวรรณะกำหนดวรรณะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยศาสนาก็เป็นแหล่งรวมเงินที่ดีมากเลยนะคะวัดเนี่ยคนบริจาคเยอะมากแล้วเดี๋ยววัดก็เอาไปกระจายทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะเรื่องของการเมืองศาสนาจักรกับอาณาจักรแน่นอนมันแยกจากกันไม่ขาดแบบทุกเกือบทุกประเทศเลยนะคะในอดีตเนี่ยศาสนาคริสต์สันตปาปาต้องอะไรนะคะมีการยินยอมให้คนนี้เป็นกษัตริย์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรทุกอย่างเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาณาจักรหมดเลยนะคะนอกจากนี้มีเรื่องศิลปะเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็เกี่ยวหมดเลยนะคะศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยค่ะความเชื่อลักษณะของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยดั้งเดิมอาจารย์คิดว่าเป็นศาสนาอะไรคะหรือเป็นความเชื่อแบบไหน
1: ผีแน่เลยครับเพราะว่าตัวเองโตมาก็จะโดนปลูกฝังไม่ใช้คำว่าปลูกฝังโตขึ้นมากับคำที่อยู่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผีหลอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะผีจะมาขู่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยน่าจะเป็นเรื่องผีแหละ
0: อาจารย์เจษฎา
2: เหมือนบางครั้งเนี่ยย้อนอดีตไปนานมากนะครับตอนวัยเด็กก็คือแม่บอกว่าห้ามออกจากนอกบ้านนะตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะจับไปอย่างเงี้ยครับเราก็กลัวมาก
0: เล่นซ่อนแอบอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เดี๋ยวผี
0: ใช่ไหมคะก็ถูกเลยนะคะความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกก็เป็นความเชื่อเรื่องผีนะคะมีผีหลายแบบมากเลยนะคะอาจารย์ในบ้านเรา
2: ครับ
0: ผีบ้านผีเรือนผีหลักเมืองผีดีผีร้ายมีเรื่องการผิดผีนะคะก็จะเป็นความเชื่อจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะลาวเลวด้วยนะจ๊ะก็เป็นผีนะคะแล้วก็มีเรื่องของบรรพบุรุษนะคะเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์พวกปู่กระสัง
1: สังกษา
0: ญาติสังกษีมีแถนมีผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ไปยโสธรก็เป็นอะไรนะพญาคันคากใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกจักรวาลและกำเนิดสัตว์อันนี้จะเป็นดั้งเดิมเลยนะของคนไทยต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อกับประเทศอื่นบ้างไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยรับศาสนารับความเชื่อต่างๆจากที่อื่นๆเข้ามาคนไทยนี่ดีนะคะเปิดรับหมดเลยนะเราไม่แบบว่าปิดกั้นพราหมณ์เข้ามาเราก็พราหมณ์พุทธเข้ามาเราก็พุทธอิสลามเข้ามาเราก็อิสลามคริสเข้ามาก็อุ้ยมีแห่ดงแห่ดาวอะไรกันไปหมดเลยนะคริสต์มาสอะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอื่นๆที่เข้ามาก็เลยมีอิทธิพลในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาเพราะติดต่อค้าขายชนชั้นสูงรับไว้ก่อนนะคะส่งผลต่อการปกครองไทยเป็นอย่างมากเพราะเกิดพระราชพิธีต่างๆที่เป็นพราหมณ์มากมายนะคะจริงๆแล้วพราหมณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยเยอะนะอาจารย์พิธีอะไร
1: เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แพทย์พูดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสนากับศาสนาจักรกับศาสนากับอาณาจักรเนี่ยเป็นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในอดีตที่อย่างในสมัยอยุธยาเนี่ยการขึ้นครองราชของกษัตริย์ต้องใช้พราหมณ
2: ์
1: ถ้าคิดดูถ้าพราหมณ์เกิดไม่ชอบใจก็คงจะ
0: ไม่ทำพิธีให้
1: นะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้พูดหมายถึงกรณียกตัวอย่างให้ดูนะคราวนี้กรณีพราหมณ์เนี่ยเรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่าง
0: สารพระภูมิอย่าง
1: นี้ใช่ใช่นะครับจริงๆแล้วพราหมณ์กับพุทธของเราเนี่ยอยู่กันในสังคมอย่าง
0: กลมกลืน
1: สมานฉันท์มากนะครับจนบางครั้งเราแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนพุทธหรือพราหมณ์แล้วจริงๆแล้วก็พิธีพุทธของเราหลายอย่างทำตามพราหมณ
0: ์
1: โดยที่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นพิธีของศาสนาพุทธนะคร
0: ับ แต่จริงๆแล้วก็เป็นพราหมณ์นะคะแล้วอย่างพระแม่คงคาลอยกระทงอะไรอย่างนี้ก็
1: เป็นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะก็ผสมผสานกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแน่นอนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะคะก็คือเข้ามาจากการค้าขายเหมือนกันนะคะแล้วก็

0: ็ตอนหลังๆเนี่ยกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมในทุกๆด้านศาสนาอิสลามนะคะก็มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทยค่อนข้างสูงศาสนาคริสต์นะคะเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งโปรเตสแตนต์แล้วก็โรมันคาทอลิกนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาพร้อมความเจริญในหลายๆด้านการแพทย์การศึกษาโรงเรียนคริสต์แบบหลายอย่างจริงๆนะคะโรงพยาบาลคริสต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยลักษณะการนับถือศาสนาของสังคมไทยเนี่ยก็มีลักษณะเด่นอยู่นะคะคือเราเป็นพุทธหรือเปล่าคะสังคมเราอาจารย์เจษฎามอง
1: ก็คนส่วนใหญ่นะถ้าคิดนั้นคือแบบเขาคิดว่าก็เป็นพุทธนั่นแหละเพราะว่านับถือศาสนาพุทธเพราะในแบบยังตัวประชาชนมีคำว่าศาสนาพุทธอยู่ก็คิดว่าเป็นพุทธแต่ทีนี้คือถามว่าเป็นพุทธอย่างจริงจังไหม
0: พุทธแบบไหน
1: พุทธแบบไหนหมายความว่าทุกคนเนี่ยท่องศีล5ได้หมดทุกข้อนะแต่ว่าบางทีปฏิบัติไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ยากอ่ะอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกัน
2: วันก่อนผมสงสัยเริ่มตัวเองจะเริ่มเข้าสู่วัยชราก็ฟังธรรมเขาบอกว่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าศีล5เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเราก็ลองตั้งใจทำสัก1วันหรือครึ่งวันถ้าไม่ได้จริงลองลดเหลือสัก3ข้อจะไม่พูดโกหกน่าจะง่ายสุดถูกไหมฮะเพราะจริงๆการไม่พูดโกหกนี่ทำได้นะ
1: ครับ
2: นะฮะก็ลองทำดูอันเนี้ยส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมสนใจในคำถามที่ว่าเอ๊ะเราเป็นพุทธแบบไหน
0: เป็นพุทธแบบไหน
2: นั่นน่ะสิเราถามว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเราคงจะมีคำตอบมา108คำตอบนะหรือถามว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาจริงๆคืออะไร
0: คืออะไร
2: นะฮะ
0: หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นพุทธแล้วเราเป็นผี เราก็เลยแบบพุทธไม่รู้พุทธยังไง
2: คือจริงๆแล้วอาจจะตอบก็เลยคิดมาว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายว่าด้วยความที่เราเปิดรับเรารับหลายอย่างมาผสมผสานเราจึงอาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกอาจจะลืมเลือนความเป็นแก่นแท้ของของพุทธไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เติมได้ไม่ยากครับ
0: ค่ะนะคะก็ลักษณะการนับถือนะคะก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ชี้แจงไปนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะพุทธศาสนาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะมันมาจากที่เรารับมาจากอินเดียอีกทีดั้งเดิมของเราที่เราล่างเง่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นผีเรามีเรื่องฆ่าเรามีตำนานประลำปลาอะไรเพราะฉะนั้นพอพุทธเข้ามาเราก็เลยผสมด้วยนะคะกลายเป็นว่าก็จะเป็นพุทธแบบไทยๆนะคะคือมักจะถูกมองว่าผิวเผินไม่ลงไปที่แก่นนะคะแล้วก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเฉพาะอันที่เป็นประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็ลักษณะของคนไทยก็คือมีความยืดหยุ่นอย่างที่อาจารย์บอกเปิดรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับหมดแล้วเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับเรามันง่ายมันสะดวกเราก็ใช้อันนั้นนะคะถ้ามองจากภาพในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่านับถือหลากหลายมากมีทั้งอันนี้อะไรนะเขาเรียกข้องเหรอใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจเป็นไซใช่ไหมของอีสานก็คือให้เอาอะไรนะเงินเข้าอย่างเดียวออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพระด้วยมีปลัดขิกก็มีนะคะ บูชาพระพิฆเนศก็บูชา
2: หลายศาสนาจริงๆนะ
0: แล้วก็ความเชื่อเครื่องรางของขลังก็เยอะนะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บู
2: ม
0: นะคะก็อันเนี้ยก็จะผสมผสานมากก็เป็นลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดมากเลย
1: คือบูชาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง
0: ใช่เรื่องความรักเราก็ต้องไปหาละอะไรเกี่ยวกับความรักเอามา
1: ถ้าประสบความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศแล้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องเอาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอกหักเรื่องความรักถ้าเป็นศาสนาพุทธอาจจะสอนอีกอย่างนึงเนาะจันให้เรา อะไรนะทำใจสงบสันโดษอะไรก็ไม่รู้ว่าปล่อยว่าไม่เอาฉันจะบูชา
2: เขาบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาไงพอเวลาถ้าเกิดแบบอกหักเนี่ยถ้าแก่นของศาสนาเราก็จะอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าแต่เรามักจะไม่ค่อยใช้คำสอนในศาสนาเน
0: า
2: ะ
0: ไม่เราจะไปเช่าเทพลันจวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของศาสนาในสังคมไทยนะคะหรือว่าการแก้บนต่างๆนะคะที่เราจะเห็นขวดน้ำแดงแก้บนอันนี้นะคะที่เห็นอยู่แม้กระทั่งสุวรรณภูมิยังคนก็ยังเอาน้ำแดงไปตั้งนะคะ ส่วนต่อมานะคะสังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมพุทธศาสนา

0: ส่วนใหญ่ประมาณ 94% นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็แต่ไม่ใช่เป็นศาสนาประจำชาตินะคะเราอย่าสับสนหลงลืมนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะใครจะเปลี่ยนศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะคะแนวคิดที่สำคัญเลยนะคะที่จะต้องจำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราจะเชื่อนะคะเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมเรื่องบุญบารมีพวกนี้เราจะเชื่อก็คือเป็นเรื่องที่เรารับเชื่อของพุทธศาสนามานะคะคือกรรมเนี่ยข้อกำหนดทางจริยธรรมนะคะช่วยเลื่อนชนชั้นทางสังคมช่วยในการให้คนเนี่ยทำบุญนะคะแล้วก็เชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมเนี่ยมีผลหล่อหลอมพฤติกรรมคนไทยเยอะมากๆเลยอาจารย์ความเชื่อเรื่องเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะบางคนเขาก็บอกว่าข้อดีเนี่ยก็คือคนกลัวไง
1: เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือคุมไม่ให้คนทำ
0: ไม่ดีเพราะว่ากลัวเวรกรรมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าบางทีอย่างชาติที่สมมติเราชาตินี้เราไม่รวยเราได้แค่นี้ก็เชื่อว่าด้วยชาติที่แล้วคงทำบุญทำกรรมมาแบบนี้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ปล่อยปะละเลยชีวิตไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: ในภาษาไทยจะมีสำนวนนะกรรมบุญทำกรรมแต่งเห็นไหมหรือว่าอะไรเนี่ยมีกรรมเยอะมันก็แก้ไขไม่ได้หรอก
0: ใช่อย่าไปสนใจมันเลย
1: ปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำให้คนไม่อยากแก้ไขเหมือนที่อาจารย์บอกนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในความเชื่อเหล่านี้นะคะต่อมานะคะความเชื่อหรืออาจจะเป็นมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนวิชาให้อ่านออกเขียนได้นะพัฒนาวัดเป็นโรงเรียนก็เยอะนะคะหลายๆวัดในประเทศไทยจนตะวันตกเข้ามาแล้วก็เอาระบบโรงเรียนจริงจังเข้ามาเนี่ยนะคะวัดก็เลยเริ่มถอยห่างบทบาทจากการศึกษาไปพอสมควรนะคะในเรื่องภาษาวรรณคดีและศิลปะเนี่ยศาสนาก็เข้ามามีบทบาทนะคะเช่นนะวรรณคดีก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธภาพมาเยอะนะคะพวกรามเกียรติ์เวสสันดรชาดกลิลิตพระลอก็ปรากฏความเชื่อพุทธศาสนานะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะใดๆในโลกล้วนอนิจจังเนี่ยนะคะคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้อาจารย์ว่า
2: คือบางทีเนี่ยในวรรณคดีต่างๆทั่วๆไปเนี่ยจะสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ด้วย
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าใช่เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดวรรณคดีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตพระร่วงหรืออะไรต่างๆก็จะสอดแทรกตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดคำสอนได้นะครับเป็นความเชื่อได้เช่นกันอย่างนี้ครับอันนี้เชื่อเรื่องว่าไม่จีรังยั่งยืน
0: อันนี้จางมีแต่บาปบุญอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาแล้วก็วรรณคดีนะคะค่ะต่อมาศาสนากับการเมืองการปกครองนะคะอย่างที่แล้วก็ต้องตระหนักได้ว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างเปิดรับความหลากหลายทำให้มีการกีดกันทางศาสนาน้อยนะคะทุกศาสนาก็ได้รับมีโอกาสรับราชการแล้วก็รับเงินเดือนเท่ากันต่างจากในบางประเทศนะคะที่เขาจะมีโควต้านะคะหรือว่าอาจจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันด้วยซ้ำแต่ประเทศไทยค่อนข้างแบบโอเคนะอาจารย์อยากจะนับถือผีอาจารย์มาสมัครงานที่นี่อาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่านี
1: ้
0: นะคะก็ค่อนข้างเท่าเทียมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ศาสนาช่วยสังคมมากๆในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกที่เราจะเน้นมากอาจารย์จิตสาธารณะมนุษยธรรม
1: คุณธรรมจริยธรรม
0: ใช่ค่ะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามีผลต่อการรณรงค์นะคะอย่างเช่นในองค์กรทางศาสนาคิดในอดีตเนี่ยรณรงค์เรื่องให้งดซื้อสินค้าจากไทยหรือว่าประเทศที่แบบใช้แรงงานเด็กโหดร้ายเขาก็จะแอนตี้กันนะคะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไม่ใช้แรงงานเด็กนะคะแต่ว่าเด็กๆจริงๆอาจจะอยากมีรายได้นะคะต่อมานะคะเป็นพวกเรื่องอาสาสมัครนะคะเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเลยก็คือเรื่องผัวเดียวเมียเดียว
1: ครับ
0: ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะอาจารย์ผู้ชายจะบอกไม่ดีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมความเท่าเทียม

0: อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเช่นบวชนะคะบวชป่าอันเนี้ย
1: บวชต้นไม้
0: บวชต้นไม้ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปผูกหรือบางทีแค่เอาผ้าสามสีไปผูกคนไทยก็
1: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
0: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถูกค่ะกลัวแล้วนะคะพุทธศาสนาในปัจจุบันนะคะก็จะลักษณะก็จะผสมผสานความเชื่อศาสนาเช่นฮีต12หรือสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆในสังคมเช่นมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือมีบุญแล้วก็เชื่อเรื่องชาติหน้านะคะก็ศาสนากับชุมชนเนี่ยศาสนาก็ช่วยเหลือชุมชนเยอะนะคะมีให้แบบรู้จักพอเพียงพอดีให้มันมีความสุขอยู่ตรงกลางๆอ่ะนะคะศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่นะคะศาสนาใหม่ๆก็เยอะนะคะเช่นเกิดแนวคิดอะไรเนี่ยโยเลพลังจักรวาล คิดจากบางสำนักหรือว่าความเชื่อที่แบบอะไรนะแปลกๆเข้าทรงเข้าเซิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหม่ๆก็เยอะเหมือนกัน
1: เข้าทรงมนุษย์ต่างดาวก็ยังมีเลย
0: มีใช่ใช่เข้าทรงสุนทรภู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมไทยนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาต่อไป

0: ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปีเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อนพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล

โรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีจังหวัดชลบุรีและคณะนวากาศภิกษุพรรษการ2545วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเจริญศรัทธาวัดปิชยยาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

จากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมดีโลกยารามวัดทศภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัทBusiness Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสีทวัตราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดทางนี้สำนักพระราชวัง

ชันตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจริงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้บูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม

0: ผ่านครับ
1: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
4: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
5: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
6: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
8: ดีค่ะ
9: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
8: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
10: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอ้ปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
11: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
7: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
13: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่

0: ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: พาหนะนะครับกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนักศึกษาเองก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าคำว่าสัตว์พาหนะเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยช้างม้าวายโคกระบืออะไรเนี่ยนะครับล่อหรือลาอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือความหมายของสัตว์พาหนะประเด็นคือมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางมหาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะลดทอนความสำคัญไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของนักศึกษาและบทบัญญัติหลักๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของสัตว์พาหนะนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรความหมายเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะในที่นี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482โอ้เป็นกฎหมายที่ตั๋วรูปประพันธ์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว์พาหนะสัตว์พวกนี้เนี่ยที่เพิ่งเกิดที่เพิ่งยังไม่ได้ใช้งานหรือยังไม่มีอายุที่จะทำตั๋วรูปประพันธ์ได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในความหมายของสัตว์พาหนะหรือสัตว์พาหนะที่พูดง่ายๆคือวัวหรือควายพาหนะของไทยเราเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรไปแต่ช้างก็ตามเนี่ยอันนี้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับและ5ครับโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่6นั่นก็คือสิ่งที่กล่าวมาก็คือสิ่งที่สามารถที่สัตว์พาหนะที่สามารถที่จะจดทะเบียนทําตั๋วรูปประพันธ์ได้นักศึกษาครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีการกําหนดความหมายของสัตว์พาหนะไว้ด้วยนะครับเป็นกฎหมายเก่าๆกว่านี้อีกนะครับเช่นพระราชบัญญัติสําหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะนะครับรศ.119เนี่ยฉบับนี้คําว่าสัตว์พาหนะก็คือโคกระบือนะครับตัวผู้ตัวเมียลูกโคลูกกระบือแพะและแกะด้วยเห็นมั้ยครับกฎหมายฉบับนี้สัตว์พาหนะรวมถึงแพะและแกะด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายนอกจากนี้ที่มีการกำหนดความหมายของสัตว์พาหนะเช่น

พระราชบัญญัติรักษากองนะครับรักษาคลองนะครับรสนักศึกษาครับลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์ปานา24เนี่ยนะครับ8เนี่ยนะครับโหค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับ 7-80 ปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสัตว์ปานาสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสัตว์ปานาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทำชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคำว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายเนี่ยเขาต้อนไปนะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ข้ามจากตำบลหนึ่งไปตำบลไปอีกจังอำเภอไปอีกจังหวัดหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่เป็นเสบียงของเขานอกจากเอาสัตว์พันธุ์ไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสัตว์พันธุ์เพื่อนนำมาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างกันกำลังกินสัตว์พันธุ์กันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับแล้วเจ้าทุกข์ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาจับในขณะที่กำลังกินสัตว์พันธุ์นั้นนะครับกำลังแทะกำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปล้นวัวปล้นควายที่กำลังกินสัตว์พันธุ์อยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อนเขาเห็นถึงความสำคัญของสัตว์พันธุ์ถึงขนาดที่เรียกว่ากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พันธุ์ที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินบ้านติดที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึงเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาหนะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเห็นความสำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพรรณก็คือตัวตำหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆนะครับ เอาละครับต่อมานะครับเมื่อครูบอกว่าลดทอนความสำคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ย เราดูแลสัตว์พาหนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่พูดได้ว่ามีการกำหนด เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ยเขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตสเนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของไซเตสนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะซื้อหรือจะขายโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาไซเตสเนี่ยเรามีการ

บัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการพูดง่ายๆคือหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสเพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ยไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ไม่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสำคัญก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะค้างงาช้างจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับถึงจะพูดง่ายๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนั่นเองคำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ยเขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับการค้าคำว่างาช้างเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นงาอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไรหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้แต่เครื่องรางของขลังก็ตามเลยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้างถ้าใครจะค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลาก็ผ่านแล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยครอบครองเกิน4ชิ้นนะครับต่อคนนะครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะครับโดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมพูดง่ายก็คือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค1กฎหมายกำหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พาหนะเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอนสัตว์พาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยจดทะเบียนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรค1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับ1ไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะหรือทำในหนังสืออย่างเดียวนะครับทำเป็นหนังสือซื้อขายม้ากันนะครับซื้อขายม้ากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพรรณนะครับผลก็คือเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะนอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตั๋วรูปพรรณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะในมาตรา14นักศึกษาครับมาตรา14กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้ง2ฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสัตว์พาหนะและตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให้ถ้าเป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยว่านอกเหนือจากการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทำอย่างไรบ้างเพื่อที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องถามแล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและสัตว์พาหนะเมื่อ

นำมาใช้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนำไปจำนองนะครับดังนั้นถ้านำสัตว์พาหนะไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำนองในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนองไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนองได้นะครับในวงเล็บที่3สัตว์พาหนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของการนำสัตว์พาหนะมาจำลองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำลองสัตว์พาหนะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าการจำนองสัตว์พาหนะเนี่ยให้ผู้จำนองและผู้รับจำนองทั้งสองฝ่ายหรือตัวแทนนะครับนำตั๋วรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนำตั๋วไปที่นายทะเบียนแล้วมีการทำการจดทะเบียนแล้วมีการตรวจสอบชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายพาแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์พาหนะเมื่อจะทำการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่ในทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกันนั่นคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตัวรูปพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนันกฎหมายกำหนดทางเลือกว่าไม่ได้เฉพาะนายทะเบียนนะครับหรือกำนันก็ได้นะครับนั่นก็คือคนใดคนหนึ่งจะเป็นนายทะเบียนท้องที่ก็ได้หรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยในมาตรา20ก็บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเนี่ยที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะทำการตรวจสัตว์พาหนะและผู้นั้นเนี่ยนำตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใดๆเนี่ยมาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะนั้นๆได้ตั๋วรูปพรรณเนี่ยมันแสดงถึงตำหนิของสัตว์นะครับว่าสัตว์ตัวนี้นะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีตำหนิมีแผลเป็นตรงไหนนะครับถ้ามีเหตุสงสัยนะครับว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าจำนวนงานเรียกได้เลยนะครับว่าขอดูตั๋วหน่อยว่ามันเป็นไปตามรูปพรรณนี้หรือเปล่านะครับคนที่เป็นชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยตรงกับที่ครอบครองอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการจัดเอาไว้ว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตั๋วรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ได้และสามารถที่จะนำส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ด้วยนะครับและให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามาตรา21นะครับเป็นบทที่พูดง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานมีอำนาจในการที่จะยึดนะครับยึดมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนดูว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และมาตรา21เนี่ยจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่คนที่ต้องสงสัยว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนผู้ที่ถือยึดเป็นครอบครองสัตว์พาหนะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือได้สัตว์นั้นมาโดยสุจริตถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะไปที่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะเนี่ยมาตรา22เนี่ยกำหนด

ไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่จับสัตว์พาหนะได้สัตว์พาหนะที่เป็นพัดเพิดนะครับพัดเพิดคือพวกหลงฝูงไปเที่ยวเล่นหญ้าจนหลงไปนะครับหรือถูกลัดทิ้งไว้หรือเจ้าของเนี่ยโอ้คุมฝูงสัตว์พาหนะไว้แล้วปรากฏวัวเยอะนะครับมันมีตัวนึงเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้2ตัวถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยและไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะนำสัตว์พาหนะนั้นเนี่ยไปส่งที่เจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเจ้าพนักงานเมื่อได้รับมอบสัตว์พาหนะที่พัดเพิดหรือถูกลัดทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับจากนั้นก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยนำส่งพนักงานสวนเพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของหรือดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เจอเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแจ้งความสัตว์พาหนะหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา24พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใดก็ตามให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนะครับภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาเนี่ยก็ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายใน7วันนับแต่วันที่ได้คืนถ้าไม่ได้สัตว์คืนมานะครับก็ให้ส่งตัวรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่ก็ได้นะครับหรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งนายทะเบียนท้องที่ภายใน90วันนั่นเองนักศึกษาครับกรณีของสัตว์พาหนะที่มีการไปส่งมอบนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเอาอาจจะทำยังไงกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรือค่ายาค่าอาหารนะครับกฎหมายก็มีทางออกในการกำหนดในเรื่องของการเรียกค่าเลี้ยงค่ารักษาสัตว์พาหนะโดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา26ว่าบรรดาสัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องจากการกระทำผิดใดๆเมื่อจะคืนแก่เจ้าของถ้าหากว่ามีค่าเลี้ยงค่ารักษาเนี่ยนะครับสามารถเรียกได้ตามสมควรนะครับเรียกได้ตามสมควรไม่ใช่เลี้ยงฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเรียกได้นะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสัตว์พาหนะเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับผมว่าคนในการทำตัวรูปพรรณเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเว้นแต่เป็นวัวพันธุ์ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นสัตว์พาหนะจริงๆแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล่อนะครับเป็นสัตว์พาหนะที่ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับล่อเป็นสัตว์พาหนะที่เป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานั่นเองนะครับม้ากับลาผสมก็จะเป็นล่อนะครับและสุดท้ายก็คือลาใช้ในส่วนเรื่องของการเป็นสัตว์พาหนะเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญจะน้อยลงปัจจุบันอาจารย์คิดว่าน่าจะเหลืออยู่แค่ช้างกับม้าแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก4อย่างที่เหลือจะไม่สำคัญนะครับยังคงมีกฎหมายรองรับเพื่อเรื่องใช้ในเรื่องของการ

ว่าสัตว์นั้นไม่เคยมีการทำตัวรูปพรรณมาก่อนซื้อขายไปใช้เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องทะเบียนก็ได้นะครับตอนก็สมควรแก่เวลานะครับโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่านักศึกษาจะได้อ่านเอกสารการสอนประกอบเพื่อลงลึกในราย

0: ล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนอยากนิดคิดแนบนอนเห็นรุ่มรุ่มสวงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุ่มรุ่มกลุ้มกลางสวง A famous poem about food composed by King Rama II mentions two foods with unusual names, rum and la tiang. Many people may not be familiar with these names, but because they are in the early 19th century poem, we know they have been around for a long time.
1: ลักษณะเด่นของรุ่มที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งก็จะมีการประดับสวยงามไปด้วยผ้าไหมผ้าแพรต่างๆซึ่งการทำไข่ตัวนี้ก็จะเรียนแบบรูปร่างของผ้าห่มขึ้นมานั่นเองครับ
0: รุ่ม and ลาเตียง are old-fashioned Thai snacks and nowadays it is getting hard to find them. The ingredients for the filling of rum and la tiang consist of Method for making rum and la tiang. Pour in some oil. Turn on the heat to medium high. Add the onions and saute until they start to soften. Add the ground coriander roots, garlic and pepper.Mix them together and cook until they are fragrant. Keep cooking until they're rather dry. Then add palm sugar and cane sugar and add salt. Cook until it's sticky.Add the chopped shrimps and cook until it's done. Then, add the ground peanuts. Cook, being careful not to use too high heat or it might burn. Lastly, add the mashed sweet potatoes and mix it until it's a good consistency for shaping. Once the filling is cooked,We put it in a container to cool down before we shape it. When the filling is cool, we portion it out into portions that are not too big and not too small. Then we shape them. The filling for rum should

0: Then place in the prepared wok to set the egg. Then move to the little ceramic dish so it will keep a shape. Rum and la tiang are an example of delicately made foods, reflecting an ordinary culinary tradition. We should be proud of our nation's diverse cultural heritage. It is the duty of every Thai person to maintain and preserve it forever.
1: สวัสดีค่ะรุมและลาเตียงเป็นอาหารว่างของไทยโบราณที่นับวันจะหาดูและหาทานได้ยากมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณคุณรุมจะมีการห่อไข่ซึ่งจะมีลักษณะค่อนข้างทึบ Room is tightly wrapped in egg นะคะส่วนลาเตียงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปค่ะจะมีลักษณะของการห่อไข่โรยนะคะลาเตียง is different. It is wrapped in a net made of egg. ลาเตียง is different. It is wrapped in a net made of egg. ลาเตียงมีลักษณะเหมือนกับเป็นผ้าไหมหรือผ้าแพรนะคะที่เราเอาไว้คลุมเตียง It looks like silk cloth or a satin bedspread. It looks like silk cloth or a satin bedspread.ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่ใช้ในการทำไส้รุมและลาเตียงกันแล้วนะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the ingredients for the filling of rum and ลาเตียงในการกล่าวถึงวิธีการทำไส้รุมและลาเตียงหรือ method for making rum and ลาเตียงก็มีสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่น pour in some oil

0: Actually, I love all of them.
1: And in your shop, which one is the most popular? Which one do you get people ordering the most?
0: It's called Bulan Meg. It's in the shape of the lion. In pastry or in bakery, do you know lion the egg tart?
1: Yes.
0: But in Thai, we didn't make it crispy. We use the rice flour. And then in the middle, we doing like the egg yolk to do like some pudding. And we call it Bulan Dan Mek because Bulan is mean moon. Is the moon. So it represent the idea of the shape of the moon. And it's very, very difficult to make it. It take about 7 to 8 hours to make it.
1: So much into details and everything as well. But they say, you know, good things take time, and that's probably true. And just before we go, because we're almost out of time, for all the Thai people watching this TV program, can you give them some motivation that it's good to preserve Thai-ness, whether it's Thai dessert like you're preserving, or Thai arts, or anything to do with Thai, why it's good to preserve our culture? Please go ahead.
0: Yes, we Thai people have a lot of things that we should be proud of. For in my field, I preserve the Thai dessert. And as the Thai people, as you that are watching this program, which type of Thai that you're interested in, you can be proud of. You can choose anything. Start from now.
1: Wow, so amazing. It's good to learn new things, but it's also good to look back at what we have and preserve it as well, like you're doing with Thai dessert. So, Ajahn, thank you very much. ขอบคุณมากๆนะครับ.
0: ครับ.
1: We have to thank Kru Pang, who is the Managing Director of Thai Dessert Preservation Center. It's absolutely great. Make sure you do check it out because there's so many Thai dessert there, and also classes which you can learn as well. But we're all out of time, so it's back to people, and we'll see you next time. สวัสดีครับ.
2: For preserving these wonderful traditional Thai dishes for us, because without you guys, our younger generation would never even hear about these types of dishes. So thank you very much. And up next, it's time for English Corner with Ajahn Pui and Ajahn Gift.
3: สวัสดีค่ะ. Hello and welcome to English Corner.
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง English Corner ค่ะ.
3: นี่คือปุ๋ยศิตาค่ะ.
4: กิฟต์จิตตสุภางค์ค่ะ.
3: จ้ะพี่ปุ๋ยคะ.
4: เพื่อนกิฟต์จะไปเที่ยว.
3: หรอสิงคโปร์. สิงคโปร์. ของฝากค่ะคุณผู้ชมคะ.
4: เดี๋ยวก่อนค่ะ. ยังไม่ได้ไปค่ะ.
3: แล้ว
4: เขาอยากจะรู้ว่ามันจะเจอคำศัพท์อะไรบ้าง ตั้งแต่เขาลงแท็กซี่ที่สนามบิน. เขาไม่เคยไปต่างประเทศเลย.
3: คำศัพท์ว่าอะไรบ้างค่ะ. คำแรก Terminal ค่ะ ซึ่งมันก็จะต้องมีอยู่ 2 คำนะคะ ก็คือ Departure Terminal
4: ไปบอกเพื่อนว่าให้ไปที่ Departure Terminal อาคารขาออก ไม่ไป Arrival Terminal อาคารขาเข้านะคะ
3: ใช่ค่ะ เพราะแปลว่าผู้โดยสารขาเข้า
4: ค่ะ
3: จากนั้น
4: ค่ะ
3: สิ่งที่ต้องมี ได้แก่ Airplane Ticket ค่ะ
4: อ๋อค่ะ
3: ก็คือตั๋วเครื่องบิน แล้วก็ Passport นะคะ 2 คำ Passport
4: ก็คือหนังสือเดินทาง
3: ใช่ หนังสือเดินทาง เอาไปที่เช็คอิน Counter เพื่อไป ตรวจเอกสาร แล้วก็จะได้สิ่งที่เขาเรียกว่า boarding pass ค่ะ
4: อ๋อบัตรผ่านผู้โดยสารเพื่อที่จะขึ้นไปบนเครื่อง
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
3: บัตรผ่านขึ้นเครื่องนั่นเอง เมื่อได้ทั้งทุกอย่างครบแล้ว
4: หลังจากนั้นเลย
3: ใช่แล้วก็ไปที่เกต ค่ะ จริงๆก็ต้องไปที่เกต แต่ว่าก่อนจะไปเกตค่ะ นุ้งกิ๊บ
4: ค่ะ
3: มีคำหนึ่งที่เขาต้องรู้ก่อน
4: อ๋อ สำคัญ
3: คำว่า duty free duty free ก็คือปลอดภาษีค่ะ ห้ามเด็ดขาดนะคะอย่าไปหลงอยู่นานค่ะ ดิฉันเคยประสบการณ์ตรงค่ะ แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกค่ะ
4: ตึ้งตึ้งตึ้ง
3: ใช่คุณผู้โดยสารโปรดทราบ
4: Free เด็ดขาดนะคะ เดี๋ยวจะเจอแบบพี่ปุ๋ยนะคะ
3: ถูกต้องค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะ กลับมาพบกันใหม่คราวหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: I hope you enjoyed today's show.

เส้นทางนี้ทำไมถึงเป็นปอดของคนกรุงเทพนักรบผู้สง่างามและพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ Hello English ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: พร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

ัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในหน่วยที่11ก็คือเรื่องของคำว่าการพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ความเป็นวิชาชีพนะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเกริ่นนำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับจริงแล้วคำว่าวิชาชีพนะครับ เราได้ยินกันมานานก่อนหน้านี้คำว่าวิชาชีพเขาพูดกันว่าข้าราชการนะครับจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับแต่ว่าเมื่อนานเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าถูกกล่อนไปนะครับเวลาใครจะพูดว่าเอ้ยฉันเป็นวิชาชีพก็มีคนเขามองหน้าอยากได้เงินประจำตำแหน่งละสิเพราะว่าเมื่อปี2535กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีคำว่าวิชาชีพเฉพาะแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้นน่ะเขาจะได้เงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพูดถึงวิชาชีพเราคิดถึงใครเราคิดถึงหลายพื้นที่ผมดูในข่าวก็เจอนะครับก็คือเขาก็หันมามองหน้าเอ๊ะใครแพทย์ก็ไม่ใช่พยาบาลก็ไม่ใช่อสมก็ยังไม่ใช่เลยนะครับเอ๊ะทำไมเธอถึงมาตรวจนะครับซึ่งพวกเราบางคนก็อึดอัดใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรท่านผู้ช่วยท่านต้องออกไปช่วยทั้งนี้เพราะว่าเรานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายอำเภอนะครับเมื่ออำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันนะครับโควิดนั้นเราก็ได้รับมอบหมายว่าต้องออกไปช่วยด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำผมก็ยิ่งเห็นความสำคัญว่าดังนั้นทำยังไงครับนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องทำให้ท่านได้ตระหนักรู้ทำให้สังคมได้ตระหนักรู้นะครับว่าภารกิจของเรานั้นเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวิชาชีพเรามาดูกันครับว่าวิชาชีพนั้นคืออะไรนะครับในเอกสารนะครับก็มีคำว่าอาชีพก่อนเลยครับอาชีพคือภารกิจอย่างที่เราทำนี่แหละนะครับทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับขายปลาต้องโกทำนาทำสวนนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอาชีพครับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันก็คือเราทำยังไงครับที่เราจะมีคาดหวังมีความคาดหวังไอ้ฉันเริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของคอฟฟี่ช็อปครับเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ทีเลียใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคำว่าอาชีพแต่พอมาถึงนะครับนะฮะพอมาถึงคำว่าวิชาชีพนะครับคำวิชาชีพนั้นนะครับจริงแล้วฝรั่งเนี่ยครับเขามีคำว่าวิชาชีพเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณเนี่ยครับโสกราติสถามว่าม้าของท่านต้องการคนเลี้ยงดูนะครับฝึกม้าที่เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็ถามต่อมาแล้วลูกของท่านล่ะใครจะเป็นคนมาดูแลฝึกสอนอบรมลูกของท่านตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่เรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะครับในซีกโลกตะวันตกมาแต่โบราณแล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะพูดเหมือนกันครับครูนะครับครูเป็นปูชนียบุคคลนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคารพนับถือนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อครูคุณแม่ครูเวลาเขาพูดถึงครูนะครับแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปจะเริ่มรับผิดชอบโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะครับอันนี้คือที่มานะครับของคำว่าวิชาชีพโดยยิ่งแม้กระทั่งในยุคหลังๆมานะครับโดยนักวิชาการกลุ่ม New Public Ad หรือนักบริหารภาครัฐหรือนักบริหารธุรกิจสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าวิชาชีพนะครับเราก็เช่นเดียวกันครับมาที่เรียกว่าตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะนั้นเขาก็เขียนจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับคือบอกว่า

เป็นอาชีพที่ต้องเรียนด้านนั้นถึงจะทำงานด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็เขียนจากแพทย์นะครับมีองค์กรทางวิชาชีพนะครับควบคุมกำกับดูแลออกใบอนุญาตรวมทั้งลงโทษด้วยถ้าว่าทำผิดวิชาชีพนะครับวิศวกรเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับวิชาชีพในความหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเอาไว้นะครับกลุ่มที่สองก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่สองที่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปดูเนี่ยความเข้มข้นของวิชาชีพนั้นยังไม่ค่อยมากมายก็จึงยังไม่มีองค์กรประกอบวิชาชีพเขาก็บอกแต่ว่า1เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขาดแคลนนะครับมีอิทธิพลมีผลกระทบนะครับแต่ไม่มีคำว่าองค์กรภาครัฐหรือองค์กรในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนะครับแต่ใช้คำว่าขาดแคลนในภาคราชการแล้วก็จึงมาถึงกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจำเป็นหรือต้องใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้นะครับตำแหน่งเดียวก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับเพื่อนต้องไปอ่านเอาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มานะครับเมื่อปี2535ว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้สังคมไทยเรารู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ชื่อที่ตั้งไว้ก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะผมก็เคยถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับรายการว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเขาบอกอ๋อเฉพาะที่หลวงพอจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าแพทย์สถาปนิกวิศวกรนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์พยาบาลนะครับเขาจ่ายเงินให้เฉพาะตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ7ขึ้นไปเนี่ยที่มาของคำว่าเฉพาะแต่มันไม่ได้ไปกินลึกในความหมายของคำว่าวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีข้อดีคือทำให้คนรู้จักคำว่าวิชาชีพแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเพราะว่าเวลาเราจะบอกเฮ้ยภารกิจของฉันเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะนั่นแน่เธออยากได้เงินไปจำตำแหน่งอย่างเขาบ้างละสิอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งมุมบวกมุมลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนักวิชาการนะครับในสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็รับมาใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ในความหมายของทั้งหลายว่าเอ๊ะเขาดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อนต้องอ่านนะครับในรายละเอียดของเอกสารการเรียนการสอนครับผมก็ฉายตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาดูว่าจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นวิชาชีพเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับทีนี้มาดูบ้างครับว่าแล้วภารกิจอย่างที่เราเรียกกันว่านักปกครองท้องที่หรือเรายิ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้ใหญ่บ้านของท่านกำนันนะครับมันเป็นวิชาชีพตรงไหนท่านจะได้บอกเขาได้นะครับถ้าบอกเอาอาจารย์มานิดเขาบอกมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะวิชาชีพบริหารการปกครองท้องที่หรือวิชาชีพปกครองท้องที่ข้อที่1ครับให้ดูที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเราเพิ่งพูดกันมาแล้วนะครับจะดูตามกฎหมายเราดูตามบทบาทนะครับภารกิจทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับคนในหมู่บ้านคนในตำบลแล้วมันมีผลกระทบไหมท่านออกคำสั่งห้ามหนึ่งคำสั่งเนี่ยกระเทือนไหมนะครับห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบครับนะครับหรือบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะมันกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำภารกิจที่ท่านทำเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนการที่ท่านออกมาช่วยตรวจช่วยป้องกันโควิดกระทบไหมครับกระทบครับแต่กระทบต่อคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่นี้ก็ใช่แล้วครับวิชาชีพข้อที่1คือมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในส่วนรวมนะครับนี่คือปัจจัยข้อที่1เลยที่บอกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวิชาชีพปัจจัยประการที่2ครับก็คือคำว่าความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ทักษะหรือแม้นั่งไปถึงคำว่าสมรรถนะอย่างที่ชอบพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใครจะว่าเรานะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่นะครับยิ่งโตมาเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องมีความรู้ท่านต้องมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้มาเรียนกับมททก็จบม.6นะครับที่เขานินทาเรานะครับว่าจบ M6 ไม่ใช่ครับอย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับหลายท่านนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คุณปู่
คุณพ่อเป็นกำนันเห็นมาตั้งแต่ลืมตาเกิดเพราะท่านมีอยู่แล้ว

แล้วครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีทักษะนะครับนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานด้านปกครองท้องที่เนี่ยครับนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่จบม.6หรือแค่จบปริญญาตรีจากมทท.จริงแล้วท่านต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะนะครับในการทําหน้าที่นะครับในเรื่องการบทบาททําการทําบทบาทหน้าที่ไม่ว่าโดยตามกฎหมายกี่ฉบับโดยบทบาทหน้าที่ของท่านผู้นําประชาชนหรือผู้นําราษฎรท่านต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานเลยนะครับและประการสุดท้ายภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบนะครับถ้าท่านไม่ทราบเนี่ยต้องทราบนะครับว่าเวลาที่ทางกรมเขาประเมินเราเนี่ยครับจะประเมิน3ปี5ปีครับเขาก็หยิบเอากฎหมายระเบียบครับเรื่องวินัยนะครับเขาใช้นำมาใช้ประกอบเหมือนกันครับนะครับเขาดูเรื่องของการทำตัวให้เป็นผู้นำของราษฎรเรื่องที่2คือในแง่ความรู้นะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับให้เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการบริหารการปกครองท้องที่ท่านต้องมีความรู้ที่เต็มภาคภูมินะครับนะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เกินนะครับเกินมากหรือเกินน้อยก็คือประสบการณ์นะครับการทำงานจริงอยู่ในพื้นที่การสัมผัสกับปัญหาการริเริ่มการสร้างโครงการแผนใหม่ๆนะครับก็อยู่ในประสบการณ์ทักษะในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นตรงนี้ก็เข้าตามปัจจัยข้อที่2คือความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะหรือแม้ทั้งคำว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่ต้องไปดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรเราอย่าไปพูดตามใครครับแล้วไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพนะครับคนละคำกันนะครับนะครับต้องไปดูนะครับว่าสมรรถนะแปลว่าอะไรนะครับและประการสำคัญข้อสุดท้ายคือท่านต้องทำงานคือถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพยายามร่วมกันนะครับ1ดูแลตัวเองผลักดันให้ภารกิจที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับงานของเราเป็นวิชาชีพนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีแพทย์อยู่คนนึงมาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมาที่ตำบลของท่านเนี่ยท่านทำไมท่านกล้าพาลูกไปรักษากับเขาอะนะครับเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ตลาดทำไมท่านกล้าเอาลูกไปเขารักษาเพราะเราเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพแพทย์นะครับแล้วทำไงล่ะให้คนเขายอมรับว่าเฮ้ยนี่แหละต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพเขาเป็นกำนันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติหรือมีความพร้อมในแง่ของความเป็นวิชาชีพก็ต้องเชื่อใจท่านได้เพราะว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่นะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะมีหนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่ทำงานอยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองเป็นอย่างดีต้องสร้างครับตัวเองต้องเป็นคนที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็พัฒนาเพื่อนนักปกครองท้องที่ด้วยกันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใช้คำว่าเครือข่ายอย่างที่เราเรียนไปแล้วยังไงให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดตำบลใดอยู่จังหวัดใดหรือภาคใดนะครับถ้าเรามีการประสานกันเป็นเครือข่ายพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักปกครองท้องที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับทำให้พวกเรานะครับมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวเองได้ครอบคลุมครบถ้วนออกไปทำงานข้างนอกทำให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยงานอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นวิชาชีพนักปกครองท้องที่นะทำงานกับเพื่อนนะครับที่เป็นนักวิทยาการเกษตรให้เขารู้ว่าท่านเกษตรผมเนี่ยทำงานเนี่ยครับวันนี้เรารู้นะครับว่างานเราเป็นวิชาชีพนะเพราะว่าเรา1 2 3 4พูดให้ท่านฟังได้นะครับต้องช่วยได้เนี่ยครับเขาเป็นแพทย์วิชาชีพนะครับเหมือนกับคุณครูครับคุณครูนั้นนะครับจริงแล้วคุณครูถ้าหากว่าท่านทำตัวพร้อมท่านก็เป็นวิชาชีพมาตั้งแต่โบราณเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีปัจจัยอื่นก็ทำให้หลายท่านลืมถึงเรื่องนี้เพราะว่าปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาชีพหรือคำว่านักปกครองท้องที่วิชาชีพอาจจะใหม่หรือผู้คนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าเทียบกับคำว่าข้าราชการไม่ใหม่เลยนะครับคำว่าข้าราชการเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆนะครับผู้คนพูดกันนะครับว่าข้าราชการทุกตำแหน่งงานเป็นวิชาชีพไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักวิชาการนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการน้อยๆคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การ

ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพถามว่าทำไมครับโทรแค่มีรายชื่อเข้าโรงเรียนในอำเภอนะครับบอกไอ้น้องช่วยดึงชื่อคนนั้นออกช่วยเติมชื่อผมแค่นี้ครับเข้าไปถ้าไม่เป็นวิชาชีพแปลว่าไม่ทำงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะครับไปดึงชื่อคนออกแล้วใส่ชื่อคนอีกซึ่งผิดนะครับผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดวินัยแล้วมันเกิดผลกระทบไหมครับเกิดครับมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างใหญ่โตเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องซีสูงต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่น้อยๆที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการจึงเป็นวิชาชีพมานะครับเดิมเพิ่งมาตอนหลังที่ผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยยอมรับหรือแม้กระทั่ง เกิดเลือนไปกับคำว่าวิชาชีพเฉพาะนะครับผมอาจจะพูดถึงในแง่ของภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งระบุถึงความเป็นมาความสำคัญนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละด้านว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มานิถึงบอกว่านักปกครองท้องที่นะครับหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับท่านเป็นวิชาชีพก็ต้องไปอ่านหนังสือครับเพราะในนั้นจะแยกแยะเห็นว่าอาชีพแปลว่าอะไรวิชาชีพแปลว่าอะไรแล้ววิชาชีพนะครับหรือคำว่านักรัฐประศาสนศาสตร์นักบริหารภารกิจภาครัฐนะครับมันมาเป็นวิชาชีพตอนไหนนะครับแล้วเขามีเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงในราชการแล้วก็ไปทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ผมก็ได้หยิบยกเอาพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะพุทธศักราช2535ใหญ่ให้ท่านฟังแล้วพวกเราต้องไปอ่านจากหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่จำไม่ยากนะครับถ้ามันเป็นข้อๆนะครับก็ต้องสรุปมาได้ก็อยากจะเน้นความสำคัญเพื่อให้ท่านนักปกครองท้องที่สนใจอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นนักปกครองท้องที่วิชาชีพครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

0: ทอเรียลเลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับมีการสอนด้วยกันทั้งหมด3หน่วยคือหน่วยที่11ตัวแบบตัดสินใจและตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นหน่วยที่12ตัวแบบขนส่งและตัวแบบมอบหมายงานและหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าโครงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์โดยรูปแบบในรายการที่4นี้จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนาระหว่างกันระหว่างวิทยากร2ท่านนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สุวีนาตั้งโพธิสุวรรณและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะขอเชิญพบกับการสอนเสริมหน่วยที่11ตัวแบบตัดสินใจและตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมในการสอนเสริมทางไกลวันนี้นะครับเป็นชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณวันนี้เราจะคุยกันในหน่วยที่11ตัวแบบการตัดสินใจและการตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์รองศาสตราจารย์สุวีนานะครับท่านอาจารย์สุวีนาตั้งโพธิสุวรรณนะจะมาบรรยายให้เราฟังสรุปเกี่ยวกับหน่วยที่11ในตอนที่ 11.1 ตัวแบบการตัดสินใจนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุวีนาเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องของตัวแบบของการตัดสินใจนะคะก็มีทฤษฎีนะคะที่พยายามที่กล่าวถึงว่าเราจะมีวิธีในการเลือกอย่างไรนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้ผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการนะคะเวลาที่เราจะตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นในทางธุรกิจนะคะมีการตัดสินใจทางด้านการสร้างโรงงานเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่หรือขนาดกลางหรือขนาดเล็กดีอันนี้คือยกตัวอย่าง
1: ปัญหาใช่ไหมครับ
2: ปัญหาในการตัดสินใจนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับเฉพาะการข้างหน้าเราไม่แน่นอน
2: ไม่แน่นอน
1: ว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจดีเราตั้งโรงงานขนาดใหญ่มันก็คุ้
2: ม
1: แต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันซุบเซาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ก็ขาดทุนแน่นอน
2: ใช่ใช่
1: แล้วเราจะทำยังไง
2: แบบอยู่หลายตัวแบบนะคะตามทฤษฎีที่มีการนำเสนอกันมานะคะในที่นี้นะคะเราก็จะพูดว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะใช้ตัวแบบใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังตัดสินใจอยู่ในภายใต้สภาวะการแบบใด
1: ครับ
2: นะคะเวลาที่เราพูดถึงว่าสภาวะการโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็บอกมีทั้งสภาวะการที่
1: แน
2: ่
1: นอน
2: ไม่แน
1: ่
2: นอนแล้วก็หรือว่ามีความเสี่ยง
1: มี3สภาวะการ
2: มี3สภาวะการ
1: ถ้าแน่นอนนี่ก็ชีวิตก็ง่ายสิครับ
2: ง่ายค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไปทางนี้รวยแน่ๆเราก็ไปนะไปทางนี้แบบขาดทุนแน่ๆเราก็
1: ไม่ไป
2: นะคะทีนี้เวลาที่เรา
1: จริงไอ้ความแน่นอนนี้คงไม่ค่อยมี
2: ไม่ค่อยมียกตัวอย่างนะคะอาจจะมีบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีคอนแทคแน่นอนมีสัญญากับลูกค้าแน่นอนว่าเขาจะซื้อสินค้าของเราอีก10ปีข้างหน้านี้ซื้อต่อเนื่องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเรามีลูกค้าแน่นอน
1: ถ้าผิดสัญญาเราก็มีการปรับลงโทษได้อัน
2: นี้แน่นอนอย่างเงี้ยเราก็รู้ละโอ้เขาต้องการเราการติดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนะคะอาจารย์
1: ครับครับ
2: นี่อาจารย์นะคะ
1: ลองยกตัวอย่างหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับนะคะนี่ก่อนที่จะถึงตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ก็พูดถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเราโดยสรุปนะคะว่าในกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะมีอยู่7ขั้นตอนด้วยกันเริ่มแรกนะเราก็ต้องกำหนดปัญหาก่อนนะคะว่า

0: อันที่เราจะตัดสินใจก็คือเราต้องมีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนั่นคือปัญหาที่ต้องตัดสินใจยกตัวอย่างเมื่อกี้เราก
1: ็จะสร้างโรงงานขนาดไหนดี
0: ใช่นั่นคือปัญหานะคะหลังจากนั้นใครจะเป็นคนตัดสินใจล่ะคะใช่ไหมคะ
1: ก็เจ้าของผู้บริหาร
0: เจ้าของผู้บริหารผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะหรือเราอาจจะรับผิดชอบผู้บริหารท่านใดนะคะไปหาข้อมูลหาวิธีการนะคะต่างๆรวบรวมข้อมูลมาอันนี้คือขั้นตอนต่อไปก็คือว่าแล้วเรามีนะคะทางเลือกอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราทางเลือกเราบอกว่าสร้างโรงงานขนาดใหญ่
1: ใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็ก
0: นะคะใช่แล้วเราก็สภาวะการขนาดที่กำลังจะตัดสินใจเนี่ยนะคะหรือภายในภาคหน้าเนี่ยนะคะ
1: จะเก
0: ิดอะไรขึ้นเราอยู่ภายใต้สภาวะการที่แน่นอนหรือเปล่าหรือไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงเมื่อกี้ที่กล่าวไปถึงนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราไปเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยมีผลตอบแทนแต่ละทางเลือกเท่าไหร่ถ้าเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าภายใต้สภาวะการที่แน่นอนเนี่ยจะได้กำไรสักเท่าไหร่ดีถ้าเกิดไม่แน่นอนเกิดขึ้นล่ะเราจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็กำหนดผลระบุผลตอบแทนขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะว่าเป็นตัวเงินออกมาหรือตัวเลขอะไรออกมาเลยนะ
0: คะมักจะบอกว่าเป็นตัวเลขออกมานะคะเช่นกำไรหรือขาดทุนออกมานะคะอาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกวิธีการตัดสินใจที่เราจะยกตัวอย่างกล่าวในต่อไปนะคะว่ามันมีวิธีการหลายวิธีด้วยกันนะคะแล้วก็ทำการตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
1: ก็ทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้วิธีการที่เรากำหนดเอาไว
0: ้
1: ภายใต้ข้อมูลที่เรากำหนดเอาไว้
0: ใช่อันนี้ก็คือหลังจากนั้นเราก็ลองมาดูกันนะคะว่าในแต่ละสภาวะการที่เรากำหนดแล้วก็กระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะ
1: คร
0: เราก็มาดูว่าเราจะเริ่มคือภายใต้สภาวะการที่แน่นอนอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยมากนะถ้ามีจริงๆเราก็ไม่ต้องมีวิธีอะไรเลยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเกิดนี้ขึ้น
1: เราก็ตัดสินใจเพราะเรารู้ผลแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ถูกต้องค่ะใช่ทีนี้เราก็จะเริ่มพูดถึงการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนก่อนนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะเราสมมติโจทย์ขึ้นมาค่ะมีโจทย์ซึ่งโจทย์ตรงนี้นะคะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะเราก็ดูตัวอย่างแรกเลยนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเราจะต้องมีการกำหนดปัญหานะผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจนะกำหนดทางเลือกแล้วมีสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีต่างๆในการตัดสินใจเลือกแล้วก็เลือกผลตอบแทนที่ดีที่สุดทีนี้จากข้อมูลนะคะสรุปไว้ในตารางนี้ค่ะตารางนี้อาจารย
1: ์นี่เป็น pay off table ตารางผลตอบแทนนะครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คือสมมุตินะคะว่าเรากำลังจะตัดสินใจสร้างโรงงานเนี่ยนะคะเรามีทางเลือกอยู่3ทางเลือกนะคะขนาดใหญ่ที่จะสร้างขนาดปานกลางหรือขนาดเล็ก
1: อันนี้เป็นทางเลือก
0: อันนี้เป็นทางเลือก
1: ครับ
0: แล้วเราก็บอกว่าก็จะมีสภาวะการเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งในข้างหน้าเรายังไม่รู
1: ้ใช่
0: ไห
1: มคะ
0: ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดว่าอุปสงค์คือดีมานด
1: ์ความต้องการมีมาก
0: ความต้องการมีมากหรือความต้องการแค่ปานกลางหรือความต้องการน้อยถูกไหมคะ
1: สามระดับ
0: สามใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละสภาวะการเนี่ยนะคะเราจะพบว่านะคะในการเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยผลตอบแทนจะไม่เท่ากันนะคะจากการไปเก็บข้อมูลรวบรวมมาเนี่ยก็คาดการว่านะคะถ้าเราสร้างโรงงานขนาดใหญ
1: ่
0: นะคะแล้วเกิดเรามีสภาวะการที่อุปสงค์มีความต้องการมากเนี่ยนะคะเราจะได้ผลตอบแทนถึง60ล้านบาท
1: ก็สูงสุดเลยนะ
0: 60นะคะ
1: เพราะเราสร้างใหญ่กำไรเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าต้องการเยอะเราก็ขายได้
0: แล้วเกิดขายได้จริงๆด้วยเราได้กำไรแน
1: ่ๆ
0: แต่ปานกลางเราจะได้แค่40แล้วถ้าเกิดสมมติว่าตลาดไม่ต้องการล่ะตลาดก็ต้องการน้อยล่ะ
1: ทำไมค
0: ะอันนี้ทีนี้ก็บอกว่าโอ้ขาดทุนเลย
1: ติดลบ
0: 20
1: ล้านเลย
0: ใช่ค่ะนะคะนี่ก็ทำนองเดียวกันค่ะอาจารย์นะคะถ้าทางเลือกอื่นก็แบบเดียวกันแล้วก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมอย่างนี้เราก็เหมือนว่าเอ๊ะถ้าเราแบบนะสร้างโรงงานขนาดใหญ่เราก็ได้เยอะแต่จริงๆเราบอกเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแน่นอน
1: ใช่
0: นะเราก็เลยมีวิธีการนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะวิธีการในที่นี้เนี่ยเราก็จะเสนอมานะคะในที่นี้ก็จะเสนอมาอยู่5วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์5วิธีนะในการตัดสินใจแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นค่ะอาจารย์
1: ครับเราเรียกว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจ
0: เกณฑ์ในการตัดสินใจถูกต้องค่ะอาจารย์
1: เกณฑ์ในการตัดสินใจ
0: นะคะเกณฑ์ในการตัดสินใจเนี่ยค่ะในที่นี้จะเสนอมานะ5เกณฑ์ด้วยกันนะที่เขานิยมใช้กันนะคะอันนี้ก็คือว่า

0: เอ๊ะเราจะบางทีนะคะแต่ละเกณฑ์เนี่ยอาจารย์ผลทางเลือกในการตัดสินใจออกมา
1: คนละไม่ตรงกัน
0: ไม่ตรงกันข้อของช่องก็ดูจาก60 40 20เราก็เลือก60
1: เราเลือก
0: ขอเลือกขอจดไว้ตรงนี้60
1: 60
0: และแถวที่2 25 50ลบ10
1: 50
0: 50
1: สูงสุด
0: สูงสุดแถวที่3ล่ะคะอาจารย
1: ์ก็
0: 20
1: 20สูงสุด12
0: 12
1: 20สูงสุด
0: สูงสุด20เพราะฉะนั้น
1: ในบรรดานี้สูงสุดก็คือ60
0: 60ถูกต้อง
1: แต่ว่าเราสร้างขนาดใหญ
0: ่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเกณฑ์แบบแรกเนี่ยก็จะได้ข้อว่าเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ
1: ่ทางเลือกที่1
0: เพราะว่าได้ผลตอบแทนสู
1: งส
0: ุ
1: ด
0: เป็นทางเลือกที่1อ่ะต่อไปค่ะอาจารย
1: ์แม็กซี่ที่2
0: มิน
1: แม็กซิมิน
0: แม็กซิมินทำไงคะอาจารย
1: ์ก็แสดงว่าต้องเอามินข้างหลังก่อนก็คือพวกกลัวขี้กลัว
0: พวก
1: ไม่ชอบความเสี่ยงหนีความเสี่ยงงั้นก็ขอเอาต่ำสุดก่อนมินิไมซ์ก่อนแล้วกลัวเจ๊
0: จะมีการกำหนดค่าตัวหนึ่งเรียกว่าค่าแอลฟาค่าแอลฟาค่ะอาจารย์ค่าแอลฟามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะทีนี้เนี่ยจะกำหนดเท่าไหร่ขึ้นอยู่คนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีด้วยเขาบอกว่าถ้าคนมองโลกในแง่ร้ายสุดอาจจะกำหนด0เลย
1: 0เลย
0: นะคะถ้าคนมองโลกแบบแม็กซิแม็กซ์นะจะกำหนด1ถ้าคนมองโลกปานกลางก็
1: 0.5
0: ถ้าอยู่ระหว่างกลางก็คือค่อนไปทางไหนถ้าค่อนไปทางเกิน 0.5 มาเราจะมองได้เลยว่าคนจะตัดสินใจไปทาง
1: นอร์มความเสี่ยงมากขึ้น
0: ใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรากำหนดค่าแอลฟา 0.3
1: 0.3
0: วิธีการนะคะเอาเข้ามีค่าแอลฟาก่อนแอลฟาเท่ากับ
1: 0.3
0: เราหา1ลบแอลฟาเลยค่ะเอา1ลบ 0.3 ได้ 0.7 นะคะวิธีการก็คือเอาแอลฟาคูณกับผลตอบแทนสูงสุด
1: ตัวแบ็กซ
0: ์ของทางเลือกนะคูณกับค่าสูงสุด
1: ค่าสูงสุด
0: ส่วน1ลบแอลฟาไปคูณกับค่าต่ำสุด
1: อ๋อเลือกแค่2ค่า
0: ของแต่ละแค่นั้นเองพอเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอันแรกทางเลือกขนาดใหญ่ก็สูงสุดคือ60ก็เอา 0.3 เนี่ยคูณ60แล้วก็บวกที่น้อยสุดคือ
1: ลบ
0: 20ก็บวกด้วย 0.7 คูณด้วยลบ20ทำแบบนี้ค่ะทุกทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเลขที่มากที่สุดนะคะพบว่าทางเลือกที่3ค่ะงั้นอาจารย์เมื่อกี้เรากำหนดแล้วเราเห็นว่าถ้าต่ำกว่า 0.5 มาเนี่ยค่อนข้างมาใกล้แม็กซิมินนะ
1: ใช่
0: มั้ยก็จริงเนี่ยอันนี้คำตอบตรงกับแม็กซิมินเลยค่ะถึงว่าถ้าเราตัดสินใจผิดนะเราจะเสียโอกาสนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกวิธีนี้ว่ามินิแม็กซ์ริเกรสนะคะก็คือว่าหาค่าเสียโอกาสขึ้นมาก่อนว่าค่าเสียโอกาสในการตัดสินใจผิดเนี่ย
1: ผลลัพธ์จะเป็นยังไง
0: ใช่เราก็มาสร้างตารางค่าเสียโอกาสนะคะอาจารย์เวลาที่สร้างตารางค่าเสียโอกาสเราก็คือเอาจากโจทย์เมื่อกี
1: ้ P of table ตารางผลตอบแทนตัวนั้นเป็นตัวตั้ง
0: ตัวนี้นะคะเป็นตัวอันนี้คือโจทย์นะคะ
1: ครับ
0: อันนี้คือโจทย์เดิมเราก็ดูว่าในแต่ละสภาวะการเนี่ยนะคะแต่ละสภาวะการตัวเลขที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคืออะไร อันนี้คือสภาวะการแรกเนี่ยความต้องการมากตัวเลขที่มากที่สุดคือผลตอบแทน60ในสภาวะการปานกลางนะคะ
1: 50
0: ในสภาวะการน้อยเนี่ยคือ12ผลตอบแทนที่สูงที่สุดถ้าเราตัดสินใจถูกนะคะสมมติว่าเราเลือกขนาดใหญ่แล้วเกิดเราขายดีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเสียโอกาสเท่าไหร่คะ
1: 60ลบ25
0: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์เก่งอยู่แล้วเพราะอาจารย์เป็นนักบัญชี อาจารย์60ลบ25นี่คือแสดงให้เห็นเลยเห็นไหมคะ
1: ติดลบ
0: ติดนะไม่60ลบ25ก็หายไปเท่าไหร่คะ
1: 15
0: เออ15อ่ะ60ลบ25
1: ไอ้35
0: ถูกต้องเฉลย
1: 35ลบไม่ผิด
0: นะตอนอันแรกไม่ขัดไม่เสียโอกาสเลย
1: ศูนย
0: ์เพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้อาจารย
1: ์ทุกๆช่อง
0: ทุกๆช่องเลยเพราะฉะนั้นช่อง
1: คอลัมน์ใครคอลัมน์
0: คอลัมน์มันของใช่เช่นสภาวะปานกลางเนี่ยสูงสุดคือ50เราต้องเอา50ลบ40
1: ลบ40
0: 50ลบ50
1: 50ลบ15
0: ช่องที่3ก็คือ
1: 12
0: ทำนองเดียวกันนะคะเอาไปดูในตารางนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตารางค่าเสียโอกาสมาจากการลบแล้วได้อย่างนี้นะคะอาจารย์พอได้แบบนี้นะคะ

0: อ่ะวิธีนี้เขาบอกว่าวิธีการตัดสินใจให้เลือกค่าเสียโอกาสเพราะเราต้องเสียโอกาสที่น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือ32
1: ครับ
0: เลือก32ที่น้อยที่ส
1: ุ
0: ดโอเคนะคะทีนี้ก็คือค่าเสียโอกาสนะจาก5วิธี
1: ครับสรุปแล้วเปรียบเทียบกันได้มั้ยอาจารย
0: ์เปรียบเทียบเปรียบเทียบได้ค่ะอาจารย
1: ์ในการตัดสินใจต่างกันผลการตัดสินใจก็จะต่างกันไปนะครับ
0: นะคะเพราะเราจะพบว่าถ้าผู้ตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจต่างกันผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้เราขึ้นอยู่ลักษณะของผู้ตัดสินใจด้วยนะคะโอเคนะคะเราก็ไม่สามารถโต้แย้งว่าอะไรดีที่สุดเพราะว่าขึ้นอยู่กับคนที่รับความเสี่ยงหรือคนที่จะมองโลกแบบไหนนะคะนะคะแล้วก็คนที่จะคำนึงโอกาสก็ใช้วิธีสุดท้ายนะคะส่วนอีกแบบนึงอันนี้คือที่จบไปเนี่ยคือการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์อ๋อไม่แน่นอนมี
0: ค่ะถ้าแน่นอนนะคะอาจารย์ถ้าแน่นอนถ้าไม่ถ้าแน่นอนเราพูดไปแล้วมันบอกไม่ต้องคำนวณ
1: ไม่ต้องคำนวณ
0: เลือกได้เลย
1: เลือกได้เลย
0: แต่ถ้ามีความเสี่ยงล่ะอาจารย์ก็ต้องมีค่า
1: ความน่าจะเป็น
0: ความน่าจะเป็นถูกต้อง
1: probability
0: ถูกต้อง
1: มาถ่วงน้ำหนัก
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่มีความเสี่ยงจะมีค่าความน่าจะเป็นนะคะเราก็เรียกว่าตัวแบบการตัดสินใจแบบใช้ความน่าจะเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: เรามีค่าที่จะคำนวณนะคะมี2ค่าก็คือค่า EV มูลค่าที่คาดหวัง
1: ค่าที่คาดหวังมูลค่าที่คาดหวัง
0: ตัวหนึ่งนะคะกับอีกค่า EOL ตัวหนึ่งนะคะค่าเสียโอกาสที่คาดหวังค่ะอาจารย
1: ์ expected opportunity loss
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะ
1: ตัวนี้ loss
0: ตัวนี
1: ้
0: ค่าเสียโอกาสที่คาดหวังอาจารย์ก็ไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเราสมมติตัวอย่างเดิมนะคะเราให้ความน่าจะเป็นมาอันนี้แหละค่ะทำก็น่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่มีอุปสงค์มีความต้องการมาก 0.3 ต้องการปานกลาง 0.5 นะคะน้อย 0.2นะคะแล้วเราก็เอาความน่าจะเป็นนะคะคูณกับในแต่ละทางเลือกใช่ไหมคะเอาความน่าจะเป็นคูณกับผลตอบแทนของมันนะงั้นทางเลือกที่1ค่า EV คือ 0.3 คูณกับ60บวกด้วย 0.5
1: คูณกับ40
0: บวกด้วย 0.2
1: คูณกับ
0: -20
1: ก็จะได้ expected value ออกมา
0: 34
1: ทำนองเดียวกัน
0: ทำนองเดียวกันค่ะแถวที่2เนี่ยนะคะเราก็เอาค่า P เนี่ยค่ะป๊อปเนี่ยคูณเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทำทุกทางเลือกด้วยวิธีการเดียวกันเราก็เลือกทางเลือกที่มีค่า EV เนี่ย
1: ส
0: ูงสุดเพราะฉะนั้นทางเลือกนี้ก็คือทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพราะจะได้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังคือคาดว่าจะได้รับเนื่องจากมันเป็นความน่าจะเป็นนะคะเลยใช้คำว่า expected ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลย34ล้านบาท
1: ครับ
0: ถ้ามองในมุมกลับคิดถึงค่าเสียโอกาสล่ะก็แบบเดียวกันนะคะ
1: เ
0: ราก็เอาตารางค่าเสียโอกาสเมื่อกี้ที่ทำมาได้อาจารย์นะคะเอาตารางค่าเสียโอกาสเท่านี้เป็นตัวอย่างเดียวกันแล้วก็ตารางค่าเสียโอกาสเมื่อกี้ที่เราลบจำได้ใช่ไหมคะใช่ช่องลีเกฟเมื่อกี้ที่เราเอาค่าว่าถ้าเราตัดสินใจผิดเราจะเสียโอกาสเท่าไหร่นะคะเรายกมานะคะตารางนี้ถูกนะคะ
1: พิมพ์มาถูก
0: ค่ะใช่แล้ววิธีการก็เดียวกันค่ะเอาความน่าจะเป็นเนี่ยคูณเข้าไป
1: ร้อยยี่สิบ
0: ถูกต้องอาจารย
1: ์เพราะว่าเกิดเลือกมากเราก็ไม่อยากจะเสียใจมาก
0: ถูกต้อง
1: เราอยากได้ค่าเสียโอกาสน้อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากวิธีนี้เนี่ยเราจะได้ค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุดก็คือ
1: 11.4
0: สร้างทางเลือกขนาดใหญ
1: ่เหมือนกัน
0: ใช่เนี่ยคือข้อสังเกตเลยค่ะอาจารย์ว่าการใช้วิธีการตัดสินใจแบบใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะหาค่า EV หรือค่า EOL ก็ตาม
1: คำตอบเดียวกัน
0: คำตอบจะได้คำตอบเดียวกันไม่ได้หมายถึงตัวเลขเท่ากันแต่ว่าเป็นคำตอบที่เป็นทางเลือกเดียวกัน
1: ใน
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ้ก็คือทางเลือกขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเรามองว่ากำไรเราก็จะได้ตัวเลขหนึ่งถ้าเรามองว่าขาดทุนเราก็จะได้ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขาดทุนคือเสียโอกาส
1: เสียโอกาส
0: ก็จะได้ตัวเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ในอีกกรณีนึงค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราอันนี้เป็นการที่เราไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนเราเป็นเพียงคาดการนะคะแต่ถ้าเราอยากได้คือข้อมูลบางส่วนยังไม่เพอร์เฟกต์ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เพอร์เฟกต์เราเรียกว่าค่าคาดหวังของสารสนเทศ
1: ก็แปลว่าเราการจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อเราควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ให้การตัดใจเราดีขึ้น
0: ใช่เลย
1: ครับ
0: ไหมบางทีเราต้องไปทำวิจัยกันตลาดถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: เวลาวิจัยอาจารย์เสียตังค์
1: ก็ต้องเสียต้นทุนเสียเวลาเสียต้นทุน
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เพอร์เฟกต์จริงเราต้องจ่ายตังค์ไปเพื่อได้ข้อมูลนั้นเราก็จะมีวิธี

0: การคำนวณว่าเราจะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการได้ข้อมูลมาคุ้มไม่คุ้
1: มถ้าจ่ายเกินกว่าที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราเราคิดไม่คุ้มเราก็ไม่ควรจะไปรับข้อแปลข้อมูลนั้น
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้ามันต่ำกว่าเราคุ้มเราก็ควรจะได้ข้อมูลนั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีสูตรไงเราก็เรียกว่าค่า EVPI
1: Expected Value Perfect Information
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาค่า EVPI ลบด้วย EVPI เท่ากับ EPPI เยอะนะอาจารย
1: ์
0: ลบด้วย EV Max EV Max คือเมื่อกี้เราคำนวณได้แล้วแหละว่าทางเลือกแรกเนี่ยสมมติเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้นะคะทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยได้ค่าผลตอบแทนสูงสุดเราก็เก็บค่าไว
1: ้
0: และเราหาค่าตัว EPPI มาซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นค่าคาดหวังของผลตอบแทนเมื่อมีสารสนเทศที่สมบูรณ
1: ์สมบูรณ
0: ์ตัวนี้เขาก็มีวิธีการคำนวณเอาความน่าจะเป็นคุณผลตอบแทนสูงสุดของแต่ละสภาวการเอามาบวกกันนะคะอาจารย์อันนี้ก็ไปดูในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าสมมติจำตัวอย่างเนี่ยเราก็ไปดูแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าค่าที่ออกมาได้เนี่ยนะคะคุ้มเราก็จะทำนะคะ
1: ความว่าถ้า EVPI 11.4 ล้านบาทถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11.4 ล้านก็คือไม่ควรจะจ่ายเกินกว่านี้เพื่อให้ได้ค่า
0: ถูกต้อง
1: ข้อมูลที่สมบูรณ์ถ้าเกินกว่านี้12ล้านแล้วได้ข้อมูลสมบูรณ์ก็ไม่มีประโยชน์ไม่เอาดีกว่า
0: ใช่ถ้าจ่ายเงิน12ล้านแต่เราได้คืนมาแค่ 11.4
1: ล้าน
0: เราก็
1: ไม่
0: เอา
1: คุ้มไม่เอา
0: ใช่นะคะแต่เขาบอกว่าให้ข้อสังเกตด้วยนะค่า EVPI จะมีค่าเท่ากับ EOL ต่ำสุดเสม
1: อ
0: นะคะโอเคค่ะทีนี้มีวิธีหนึ่งก่อนจะจบเรื่องนี้นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คือจากตารางเมื่อกี้ที่เราเขียนเนี่ยเป็นตารางโจทย์เห็นไหมคะบางท
1: ี
0: เราเขียนใช่เมื่อกี้อาจารย์เขียนอาจารย์พูดว่าเป็น pay off table ถูกไหมคะ
1: ตารางผลตอบแทนหรือ
0: opportunity
1: loss ก็เป็นตาราง
0: อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นตารางผลตอบแทนใช่ไหมถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราเขียนอยู่ในรูปนี้ค่ะแขนงการตัดสินใจก็ได้นะคะอาจารย์เขียนในรูปแขนงใช่วิธีการเดียวกันเลยค่ะเขียนไปอยู่ในรูปแขนงการตัดสินใจ
1: ก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะ
0: ดูได้ง่ายขึ้นเลยแล้วเราก็เอาค่าความน่าจะเป็นไปใส่อยู่ในแต่ละทางเนี่ยนะคะแต่ละแขนงนี้แล้วก็เอาผลตอบแทนไปไว้ที่ปลายเส้นนะคะวิธีการคำนวณก็แบบเดียวกันหาค่า EV ก็อันนี้ก็คูณเลยจุดสามคูณตรงนี้บวกตรงนี้นี่คือทางเลือกสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก
1: อ๋อ3ทางเลือก
0: แต่
1: ทางเลือกก็ภายใต้สภาวะการ3สภาวะการ
0: ใช่อันนี้คือทางเลือกนะทางเลือกใหญ่กลางเล็กค่ะอาจารย
1: ์ขนาดของโรงการนะครับ
0: โอเคนะนี่คือภาพป๊อปโอเคนะคะอันนี้ก็คือแบบเดียวกันผลตอบคืออันนี้คือมองในรูปของภาพแล้วก็ได้วิธีการคำนวณเหมือนกันค่า EV ค่ะอันนี้ก็เป็นการจบเรื่องของตัวแบบของการตัดสินใจนะคะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับอาจารย์อันนั้นก็ที่จบไปก็เป็นตอนที่ 11.1 นะตัวแบบการตัดสินใจนะสรุปแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ดีนะครับเราก็จะสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมดีกว่าการใช้สามัญสำนึกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงตอนที่ 11.2 นะครับตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนนะครับว่า linear programming model นี่หมายถึงอะไรนะครับตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ LP model เนี่ยครับก็หมายถึงตัวแบบของทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อการวางแผนกิจกรรมต่างๆที่มีข้อมูลสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับที่อยู่ในรูปของเชิงเส้นก็คือเชิงเส้นตรงนะครับแล้วก็เราใช้ตัวแบบเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งประโยชน์สูงสุดนี่อาจจะรูปของ maximize profit คือกำไรสูงสุดหรือ minimize cost คือต้นทุนต่ำสุดนะครับอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการนะเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่เหมาะสมที่สุดนะครับนั้นจากความหมายข้างการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแปลงสถานการณ์จริงเนี่ยที่มีความสัมพันธ์มาซับซ้อนเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของข้อมูลและตัวแปรต่างๆนะครับที่เขียนในรูปของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือเป็นสมการหรืออสมการก็ได้นะครับโดยใช้สัญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็หาคำตอบที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆนะครับในส่วนของปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยว

ปัจจัยนำเข้านะครับอินพุตของระบบการผลิตสินค้าหรือการให้บริการอย่างเช่นวัตถุดิบแรงงานหรือว่าเครื่องจักรกำลังการผลิตหรือเงินทุนสถานที่ที่จำกัดเวลาที่จำกัดเทคโนโลยีหรือการบริหารจัดการต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการอันนี้เราเรียกว่าเป็น constraint หรือเป็นข้อจำกัดนะครับส่วนการหาคำตอบที่เหมาะที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามี maximize profit คือให้บรรลุกำไรสูงสุดหรือ minimize cost นะก็คือต้นทุนต่ำสุดนะครับหรืออาจจะใช้ในกรณีของใช้เวลาน้อยที่สุด minimize time ก็ได้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้ให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็น optimization นะครับภายใต้สถานการณ์ที่เรากำหนดเอาไว้เราเรียกว่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนั่นเองนะครับโครงสร้างของตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับโครงสร้างตัวแรกก็คือตัวแปรนะเราต้องกำหนดตัวแปรเพื่อการตัดสินใจว่าในตัวแบบของเราเนี่ยต้องมีตัวแปรเพื่อหาคำตอบนะอันที่2ก็เป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ objective function นะครับว่าตัวแบบของเราเนี่ยเราต้องการกำไรสูงสุดหรือว่าต้นทุนต่ำสุดแล้วก็ constraint คือข้อจำกัดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับในการใช้การโปรแกรมเชิงเส้นนะครับตัวอย่างที่ 11.11 นะครับสมมติว่ามีโรงงานทาสีนะครับโรงงานผลิตสีทาบ้านเนี่ยนะครับเขาต้องการมีสี2ประเภทคือสีทาภายนอกกับสีทาภายในนะครับใช้วัตถุดิบต่างกันเป็นวัตถุดิบกอไก่กอไข่นะครับโดยปริมาณการใช้ต่อตันเนี่ยถ้าเป็นในการผลิตสีทาภายนอกเนี่ยนะครับก็ใช้วัตถุดิบกอ6ตันวัตถุดิบขอ1ตันนะกำไรต่อตันของสีทาภายนอกเนี่ยเป็น 5,000 บาทต่อตันนะส่วนสีทาภายในก็ใช้วัตถุดิบกอไก่4นะ4ตันขอไข่2ตันกำไรต่อตันข้อจำกัดของวัตถุดิบกอเนี่ยสูงสุดต่อวันเนี่ยได้24ตันนะของวัตถุดิบขอสูงสุดไม่เกิน6ตันต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบกอกับขอที่จะใช้ในการผลิตสินค้า2ชนิดก็คือสีทาภายนอกกับสีทาภายในโดยที่เราต้องการกำไรสูงสุดเรารู้ว่ากำไรต่อหน่วยของสินค้าสีทาภายนอก 5,000 บาทสินค้าสีทาภายใน 4,000 บาทเราจะเอาข้อมูลพวกเหล่านี้มาสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเราก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวนะตัวแปรตัวแรกก็คือให้ x 1แทนปริมาณสีทาภายนอกที่ต้องการผลิตต่อตันต่อวันนะครับแล้วก็ x 2แทนสีทาภายในนะครับปริมาณของสีทาภายในที่ต้องผลิตต่อตันต่อวันนะฟังก์ชันวัตถุประสงค์ maximization ของ z นะครับจะเท่ากับ 5x 1นะครับ5มาจากไหนก็มาจากกำไรต่อตันของสีทาภายนอกนะครับ5แล้วก็ x 1คือปริมาณของสีทาภายนอกแล้วก็คูณ5คูณ x 1บวกกับ4นะก็คือกำไรต่อตันของสีทาภายในนะครับคูณกับปริมาณสีทาภายในซึ่ง x 1 x 2เนี่ยเป็นตัวแปรที่เราต้องตัดสินใจนะครับเพื่อจะหาคำตอบนะครับภายใต้ข้อจำกัดนะข้อจำกัดก็มีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะก็คือวัตถุดิบกอกับวัตถุดิบขอนะครับวัตถุดิบกอเนี่ยไปใช้ในสินค้าx 1นะครับก็คือ6 x 1บวกกับ4 x 2นะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ27นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อจำกัดนะครับเงื่อนไขข้อจำกัดนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ24นะครับแล้วก็วัตถุดิบขอนะครับเรามีสูงสุดไม่เกิน 6,000ตันต่อวันก็ 1x1 บวกด้วย 2x2 นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับก็เป็นฟังก์ชันข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดที่2อันนี้เป็นสมการสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้ง x1 x2 เนี่ยจะต้องไม่เป็นลบก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลอีกว่าฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาสำรวจพบว่าความต้องการสีต่อวันเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ทาภายในเนี่ยความต้องการเนี่ยจะไม่เกินปริมาณสีทาภายนอกต่างกันอยู่1ตันนะครับสีทาภายในเนี่ยก็ต้องไม่เกิน2ตันแปลว่าตัว x2 เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2

ก็คือไม่เกิน2ตันนะครับแล้ว x 1บวกกับ x 2กันแล้วเนี่ยก็ต้องไม่เกินต่างกันอยู่ไม่เกิน1ตันนะครับนะต่างกันไม่เกิน1ตันนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นจากข้อมูลอันนี้เราก็สามารถที่จะเขียนเป็นฟังก์ชันข้อจำกัดได้ตามนี้นะครับที่พูดไปแล้วนะครับนะครับก็จะเป็น 6x1 บวก 4x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ24เป็น6เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกเราเรียกว่าการสร้างตัวแบบนะเป็นการ formulation LP นะที่พูดไปแล้วนั้นเป็นตัวอย่างของการสร้างตัวแบบซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณหาตัวแบบนะคำตอบของตัวแบบซึ่งการคำนวณหาคำตอบจากตัวแบบเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีแต่ในที่นี้เนี่ยจะใช้วิธีกราฟนะก็คือวิธีกราฟนะเพราะจะใช้แค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรแค่2ตัวแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเราลองดูตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างใหม่นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ 11.2 อันนี้เราลองดูตัวอย่างใหม่นะครับสมมติว่าบริษัทผลิตปุ๋ย2ชนิดนะก็คือชนิดเขียว X1 แล้วก็ชนิดทอง X2 จากวัตถุดิบ3ชนิดนะก็คือ NPK นะครับงั้นปริมาณแร่ปริมาณธาตุอาหารที่ปุ๋ยแต่ละชนิดคือถ้าเป็นปุ๋ย X1 เขียวเนี่ยจะให้ปริมาณไนโตรเจนเนี่ยนะครับ36หน่วยฟอสฟอรัส3หน่วยและไนโพแทสเซียม20หน่วยนะครับสีทองก็ปุ๋ยสีทองก็ตามนี้นะครับปริมาณแร่ธาตุอาหารขั้นต่ำของ NPK ก็ตามนี้นะครับและต้นทุนต่อหน่วยของในการผลิตปุ๋ยนะก็จะเป็น20บาทกับ40บาทของเขียว20ของทองอันนี้เราต้องการจะผลิตปุ๋ยโดยให้มีต้นทุนเนี่ยต่ำที่สุดเป็น minimize z นะครับก็จะเป็น 20x1 บวก 40x2 นะครับแล้วก็ข้อจำกัดก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัวแบบนะลีเนียร์โปรแกรมมิ่งของการผลิตปุ๋ย2ชนิดคือ N สีทองกับสีเขียวได้นะครับเขียวกับทองได้นะครับจากนั้นเวลาเราหาคำตอบเราก็จะเอาฟังก์ชันข้อจำกัดเหล่านี้ทั้ง4 X1 X2 เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็แสดงว่ามันอยู่ในควอดแรนท์ที่1ของกราฟนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสมการนะครับอันนี้เป็น maximize profit เรื่อง4นะครับตัวอย่างที่ 11.1 นะครับเรื่อง4นะครับนะ 6x1 นะบวก 4x2 กับ 1x1 บวก 2x2 นะครับก็มาเขียนกราฟนะเขียนกราฟเส้นวิธีการเขียนแล้วก็สมมุติทีละตัว6เท่ากับ6แสดงว่า x1 เท่ากับ0 x2 เท่ากับ6ก็อยู่ตรงนี้เป็นจุดเลข6นะครับเป็นเลข6เราสมมุติใหม่ถ้า x2 เท่ากับ0 x1 จะเป็นเท่าไหร่x1 ก็จะเป็น4เอา6มาหารก็จะได้4ก็อยู่จุดตรงนี้พอเราได้จุด2จุดนะเราก็ลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดนี้ก็คือฟังก์ชัน 6x1 บวก 3x2 เท่ากับ24คราวนี้ของเราเนี่ยต้องการน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่ามันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเราก็ลองสมมุติดูถ้าทางซ้ายเอา0 0ไปแทนค่า0 0ตรงนี้ทางซ้ายมือก็จะเป็น0 0จะน้อยกว่า24แสดงว่าพื้นที่จะอยู่ทางซ้ายนะพื้นที่จะอยู่ทางซ้ายซึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดข้อที่1นะครับส่วนข้อจำกัดข้อที่2นะครับนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่1 4เส้นนะครับส่วน x1 x2 มากกว่าเท่า0นี่ก็อยู่ในควอดแรนท์ที่1นะก็มี4เส้นงั้นอยู่ทางซ้ายทั้งหมดเลยนะเป็นน้อยกว่าเท่ากับก็จะได้พื้นที่ feasible region คือพื้นที่ที่เป็นไปได้ตามที่แหล่งเงาเอาไว้นะครับก็คือมันทับซ้อนกันนะการหาคำตอบก็จะใช้วิธีจุดยอดนะครับวิธีจุดยอดมุมก็คือจะหาคำตอบว่าที่จุดยอดมุมเนี่ยทั้งจุด00นะครับจุด01ขึ้นไปข้างบนนะจุดตรงนี้เราอาจจะต้องแก้สมการนะถ้าเป็นกราฟเราอาจจะดูจากกราฟนะเศษ4ส่วน3กับ7 3นะเศษ7ส่วน3จุดนี้จุด22นะครับตรงนี้จุด20นะครับเราก็ใช้จุดยอดมุมเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 5เหลี่ยมก็จะมีอยู่5จุดนะครับเราก็เอาจุดยอดทั้ง5จุดเนี่ยไปแทนค่า

0: ในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ก็คือขาค่าแซดนะครับที่จุด00นะค่าแซดจะได้เท่ากับเท่าไหร่ x1 เป็น0 x2 เป็น0ก็แทน5คูณ0บวก4คูณ0ก็จะได้4นะจุดอื่นก็ทำนองเดียวกันนะเราก็จะพบว่าที่จุด22เนี่ยค่าแซดจะสูงสุดคือ18บาทสรุปได้ว่าโรงงานเนี่ยควรจะผลิตสีทาภายนอก2ตันต่อวันและสีทาภายใน2ตันต่อวันจะสอดคล้องกับข้อจำกัดแล้วก็ทำให้เกิดกำไรสูงสุดที่ 18,000 บาทนะครับต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยวิธีลีเนียร์แกปปิ้งนะครับซึ่งใช้วิธีกราฟถ้าตัวแปรมีมากกว่า2ตัวนะอันนี้อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์หรือว่าถ้าซึ่งก็จะซับซ้อนนะเราก็ไม่เรียนนะครับเพราะว่าเราเรียนแค่หลักการปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่าลินดูนะครับอาจารย์ที่สามารถที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นเชิงเส้นนะเป็นใช่เส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นอื่นก็มีอีกเป็นนอนลิเนียนะครับหรือตัวแปรไม่ใช่2ตัวเป็น3ตัวหรือว่ามันมีคือความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยโดยปกติเราก็คงไม่ได้ทำด้วยมือแล้วล่ะเราคงต้องใช้โปรแกรมนะซึ่งมันก็มีโปรแกรมให้เราเลือกใช้ได้เยอะแยะเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระโดยสังเขปของการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่11ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่12เรื่องตัวแบบขนส่งและตัวแบบมอบหมายงาน
0: ต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่12ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงานนะครับโดยรองศาสตราจารย์สุวินาตั่งโพธิสุวรรณนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องตัวแบบการขนส่งเนี่ยครับเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ค่ะคือในเรื่องของตัวแบบการขนส่งนะคะก็เป็นกรณีในการตัดสินใจว่าเราจะมีการขนส่งจากแหล่งต้นทางนะคะไปยังแหล่งปลายทางเท่าไหร่นะคะโดยที่ทำให้ต้นทุนรวมเราเนี่ยต่ำที่สุด
0: อ
2: ันนี้เกิดกรณีในเวลาที่เราใช้ตัวแบบการขนส่งนะคะจ้าก
0: ็
2: คือเวลาที่มีต้นทางเนี่ยหลายๆแหล่งนะคะแล้วแหล่งปลายทางเนี่ยมีหลายๆแหล่งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการตัดสินใจว่าเอ๊ะจากต้นทางเนี่ยแหล่งนี้ควรจะไปทางเนี่ย
0: แหล่ง
2: น
0: ี้
2: เ
0: นี่
2: ยแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วก็จะประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นมีตัวแบบหนึ่งนะคะในที่นี้จะพูดถึงตัวแบบเลยนะคะตัวแบบการขนส่งนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลนะที่เกี่ยวกับว่าแหล่งต้นทางเนี่ยมีกี่แหล่งแหล่งปลายทางมีกี่แหล่งแล้วแหล่งต้นทางนะคะเราจะเวลาที่เราจะต้องมีข้อมูลก็คือว่าสมมติแหล่งกลางเนี่ยเป็นโรงงานโรงงานมีกำลังการผลิตแต่ละแหล่งเท่าไหร่นะคะแหล่งปลายทางเนี่ยคะคือในที่นี้ก็คือเช่นตลาดหรืออาจจะเป็นคลังสินค้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราตรงนี้จะมีแต่ละแหล่งปลายทางเนี่ยเขามีความต้องการเท่าไหร
0: ่
2: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาสร้างตารางการขนส่งมาตรฐานนะคะตารางการขนส่งมาตรฐานนะดูในตัวอย่างเอกสารนะคะเราจะพบว่าเราจะทำเอาข้อมูลนะคะเอามาใส่ว่าในแหล่งต้นทางเราจะเรียกว่าแหล่งอุปทานนะคะอาจารย
0: ์ซัพพลาย
2: ซัพพลายเราจะไว้ที่แถว
0: ในตารางมี2แหล่ง S1 S2
2: ใช่นะคะ S1 นะคะ S2 เราจะวางไว้ที่แถวนะคะในตารางจะไว้ที่แถวนะคะในส่วนของแหล่งปลายทางนะคะเราจะไว้ที่สะดมนะคะในที่นี้ตัวอย่างเราสมมติว่าจะมี3แหล่งนะคะ
0: ดีมาน1ดีมาน2ดีมาน
2: 3
0: ครับ
2: นะคะแล้วทีนี้แหล่งต้นทางเนี่ยเราพูดว่าเรามีกำลังการผลิตนะคะเราก็จะวางไว้ข้างท้ายแถวนะคะ
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็รวมมานะคะเป็นรวมอุปทานรวมแหล่งอุปสงค์แต่ละแหล่งมีความต้องการเท่าไหร่ก็จับรวมนะคะทีนี้อาจารย์มีอีกอันนึงก็คือเราพูดถึงการขนส่งถูกไหมคะก็ต้องมีต้นทุน
0: การขนส่งต่อหน่วย
2: ใช่ค่ะงั้นต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยยกตัวอย่างเช่นจากโรงงานที่1นะคะไปยังแหล่งปลายทางที่1เนี่ยนะคะเราเสีย10บาทต่อหน่วย
0: ครับ
2: นะคะเราก็เอาไปวางไว้ที่มุมนะคะวางไว้ที่มุม
0: ครับ
2: มุมขวามือข้างบนนะคะเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยนี่คือต้นทุนต่อหน่วยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
2: ส่วน xx ในที่นี้ก็คือปริมาณ
0: จํานวนหน่วยที่เราจะขนส่ง
2: จํานวนหน่วยที่เราจะขนส่งนะคะจาก S1 ไป D1 กี่หน่วย S1 ไป D2 กี่หน่วย
0: ครับ
2: นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะตัดสินใจ
0: ก็แสดงว่าเราต้องหา x1 1 x1 2 x1 3 x2 1 x2 2 x2 3 6ตัวนี้ว่าเราจะส่งยังไงให้ต้นทุนต่ำสุด
2: ใช่รวมแล้วเนี่ยต้นทุนต่ำสุด
0: ครับ
2: นี่คือการแก้ปัญหาของเรานะคะทีนี้เวลาที่เรา

0: ปัญหาก่อนอื่นเลยนะคะเราในการแก้ปัญหาตัวแบบที่เราจะใช้เนี่ยต้องมีข้อแม้ว่าตัวนี้ต้องเท่ากันนะคะอาจารย
1: ์
0: นะตัวเลขของรวมนะคะอุปทานรวมนะคะ
1: กับอุปสงค์รวมจะต้องเท่ากัน
0: ถ้าหากไม่เท่ากันนะคะอาจารย์ก็ต้องทำให้เท่ากันโดยสมมติค่ายกตัวอย่างเช่นว่าอามียกตัวอย่างอันนึงนะคะ
2: ครับ
0: อุปสงค์น้อยกว่าอุปทานยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอุปสงค์เนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยรวมกันได
2: ้100
0: อ่ะอันนี้เปลี่ยนตัวอย่าง50บวก80บวก30
2: ได้160
0: ได้160ขณะที่อุปทานรวมกันนะคะได้180
2: มากกว่าน
0: ะคะอุปทานมากกว่าถ้าอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องทำให้อุปสงค์เนี่ยบวกเข้ามาอีก20
2: ก็ต้องสร้าง D4 หรือตัวดัมมี่เข้ามา
0: ตัวดัมมี่เข้ามา1ช่องแค่นั้นเองอาจารย
1: ์
0: มันขึ้นอยู่กับตัวดัมมี่เนี่ยก็สร้างมา20นะคะ
1: ครับ
0: ก็เติมเข้ามาเป็นดัมมี
1: ่ครับ
0: พอเป็น20เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามันจริงๆไม่มีการขนส่งเราก็ต้องใส่เลข0ขนส่งต่อหน่วย
2: เป็น0เป็น0
0: กรณีแบบนี้ในทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามกันจำนวนอุปสงค์มากกว่าอุปทานก็คือต้องไปเพิ่มที
2: ่ดัมมี่แถวโร
0: แถวถูกต้องนะคะโอเคค่ะนี่ก็ผ่านไปทีนี้วิธีการหาคําตอบนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: มีวิธีการนะคะในการหาคําตอบเราเรียกว่าวิธีของการหาคำตอบเบื้องต้นนะคะ
2: เบื้องต้นก่อนนะครับ
0: ก็จะมี2วิธีค่ะอาจารย์วิธีเขาเรียกว่า North West Corner
2: รู
0: ้ North West Corner นะคะโดยใช้ North West Corner กับอีกวิธีหนึ่งก็เรียกวิธี Vogel หรือแวม
2: แวม
0: นะคะนั่นคือการหาคำตอบเบื้องต้นตอนนี้จะแสดงวิธีการหาคำตอบเบื้องต้นก่อนค่ะอาจารย์นะคะเริ่มต้นเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ North West Corner นะคะโจทย์เดิมเนี่ยนะคะนี่คือโจทย
1: ์
0: ทีนี้นี่คือสิ่งที่เรายังไม่รู้จากโจทย์นะคะ x ทั้งหลายอันนี้นะคะจากโจทย์ทำไมเราได้ขึ้นมาล่ะคะอาจารย
2: ์ก็ต้องดูว่าปลายแถวถ้าเรา
0: ตัวนี้มาจากไหนคะ
2: ถ้า x 1 1เราก็ต้องดูว่าช่องข้างล่างสุด
0: สมมติน
2: ะครับ
0: ค่ะ
2: ช่องข้างล่างสุด
0: ช่องคือการที่สมมติว่าตัวนี้50ยังไม่มีอาจารย
1: ์
0: นี่เรามาเติมแล้วนะคะคือ North West Corner เนี่ยคะกฎของเขาบอกว่าให้เติมให้ใส่ตัวเลขปริมาณการขนส่งเลยลงไปในช่องแรกเลยค่ะอาจารย
2: ์และไม่เกินข้อจำกัด
0: และไม่เกินข้อจำกัดถูกต้องค่ะนี่ข้อจำกัดเราก็ต้องดูที่ว่าข้อจำกัดทางด้านแถว
2: แถว
0: กับคอลัมน
1: ์ครับแถวบอก60
0: คอลัมน์บอก60
2: คอลัมน์
0: บอก50คอลัมน์บอก50
2: ก็ได้50
0: ก็ได้แค่50นี่คือที่มาของ50นะคะก็เติม50ลงไปตรงนี้อาจารย์
2: ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้แล้ว
0: ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้แล้ว
2: กากบาทไว้เลย
0: ได้กากบาทเลยค่ะอาจารย์
2: เราจะได้ไม่เติมลงไปอีก
0: ไม่เติม
2: ไม่
0: นะคะอันนี้เดิมยังไม่มีทีนี้ North West บอกว่าให้เดินไปตามนะแนวนอนหรือแนวดิ่งเพื่อจะจัดสรรตัวเลขทีนี้แนวดิ่งอาจารย์บอกลงมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มแล้ว50มันก็ต้องไปตามแนวนอนเนี่ยค่ะมา
2: ได้อีกเท่าไหร
0: ่ได้อีกเท่าไหร่อาจารย
1: ์60ลบ50ก็ได้อีก10
0: ใช่เพราะเต็มที่มัน60 60ลบไป50เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้อีก10นี่คือที่มาอาจารย์ได้10
2: ทางขวาก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะก็เต็มแล้ว
0: ใช่อันนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ก็เต็มแล้ว
2: ก็ต้องลงมาข้างล่าง
0: ก็เลยต้องเดินลงมาลงมาเท่าไหร่อาจารย
1: ์รวมกัน
0: ลงมาเท่าไหร่ดีคะ
2: 80ลบ10ก็ได้70
0: ตรงนี้80นะคะ80ลบ10ตรงนี้ก็ได้70ถูกต้องค่ะ70มาลงก็ลอกแล้วต้องเดินไปทางนี้เพราะว่าทางนี้ตรงนี้ต้องการ101ตอนนี้มีอยู่101มีอยู่101เพราะขาย30 100ลบ70ก็ได้30งั้นเราก็เช็คได้ว่าข้างในก็30เนี่ยตรงสะดมนี้ก็30ถ้าเราตรวจสอบเราก็ดูว่า
2: ไม่ขัด
0: กัน
2: ข้อจำกัด
0: ใช่ข้อจำอันนี้คือข้อจำกัดใช่แล้วค่ะอาจารย์ไม่เกิน50อันนี้รวมกันไม่เกิน80อันนี้50บวก10ก็60อันนี้70บวก30ร้อยถูกต้องเลยค่ะคำตอบแล้วหาอันนี้ค่าขนส่งนะคะรวม
2: จำนวนหน่วยไปคูณกับต้นทุนต่อหน่วย
0: ถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะคะเราพบว่าเรามีอยู่50
2: ครับ
0: ใส่ไป50คูณกับต้นทุนต่อหน่วยในกรอบนี่นะคะ
2: กรอบเล็ก
0: ๆนึงกรอบเล็กๆเนี่ยค่ะเอา50คูณ10บวกกับ
1: 500
0: ได้500บวกกับ10
1: คูณ28
0: 28กับ10มาคูณกัน
2: 280
0: ใช่ค่ะบวกกับตัว70ตัวนี้คูณ13
1: 910
0: ค่ะแล้วบวกกับ30
1: คูณกับ18
0: คูณ18
1: ได้540
0: ค่ะทั้งวิธีนี้เนี่ยต้นทุนการขนส่งรวมก็จะได
1: ้
0: 2,230 คือวิธีของ North West
2: แต่นี่เป็นคำตอบเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
2: อาจจะลดต้นทุนได้ต่ำกว่านี
0: ้ใ

0: เราต้องไปปรับปรุง
1: ค
0: ่อยพูดนะคะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่คำตอบเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะคะง่ายที่สุดแล้วก็แล้วแต่นะคะจะเลือกใช้แต่เราต้องไปปรับปรุงต่อ
1: ท่านผู้ชมครับและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคปัจจุบันสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: ท่านผู้ชมครับและนักศึกษาเรามาสรุปเนื้อหาหน่วยที่12กันต่อนะครับ
3: ส่วนอีกวิธีหนึ่งค่ะอาจารย์เราเรียกว่าวิธีโวเกิล
4: ครับ
3: วิธีนี้นะคะจะดูนะคะยากขึ้นมานิดหนึ่ง
4: ครับ
3: วิธีการนะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ข้อเดียวกันนะคะ
4: ครับ
3: เขาบอกว่าให้เอาตัวเลขที่อยู่ในค่าขนส่งนะคะ
4: ครับ
3: ดูทีละแถวแล้วก็ดูทีละสรุปนี่แถวแรกก่อนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างแถวแรกเอาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะในที่นี้คือเลขที่สอดคือ3กับน้อยรองมา
1: 10
3: เอา10กับ3ไปลบกันเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นดูข้างท้ายละก็เหลือ7
4: ครับ
3: พอแถวที่2นะคะเลขที่น้อยที่สุดคือ13รองมาคือ18
4: 18
3: ลบ13ต่างกันคือ5เสร็จแล้วก็ดูตามสะดงค่ะอาจารย์33มีแค่2ตัวเลือกไม่ต้องคิดอะไรมาก33ลบ10
4: 23
3: ได้23 28ลบ13ได้15แล้วก็18ลบ3ได้15แล้วหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลือกตัวเลขที่ลบแล้วเนี่ยมากที่สุดเลขที่มากที่สุดนี่เขาเหมือนค่าเสียโอกาสนะคะอาจารย์ถ้าไม่เลือกตรงนี้จะเสียโอกาส23เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเลขที่มากที่สุดเราก็บอกว่าให้พิจารณาจัดสรรตัวเลขลงในดูซิว่าตัวเลขที่มันลบแล้วมันมากลบแล้วมากที่สุดเราเกิดจากสะดบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสนใจสะดบนี้ละอันอื่นเราไม่สนใจแล้วนะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็ดูตัวเลขที่น้อยที่สุด
4: ก็คือ10
3: ค่าขนส่งที่น้อยที่สุดคือ10นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปในช่องนี้
4: จำนวนหน่วย
3: ที่เป็นไปได้
4: เป็นไปได้
3: อาจารย์คือใส่เท่าไหร่
4: ห้าสิบกับ60ก็ได
3: ้
4: กับ60ก็ได้50
3: ห้าสิบเหมือนกันอันนี้เหมือนมันเกิดไปเป็นเหมือนนอตเวสซึ่งจำเป็นไม่จำเป็นว่าเราบังเอิญนะคะอันนี้เราก็จะพบว่าเราก็ใส่50
4: ครับ
3: นะคะแล้วหลังจากนั้นช่องนี้ใส่ไม่ได้แล้วอาจารย์
4: กระบาดทิ้งไปเลย
3: กระบาดทิ้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันอีก
4: แบบเดิมเหลือ4ช่องแล้ว
3: เหลือ4ช่องก็ลบไปค่ะเนี่ยก็ลบไปเลยไม่คิดมาก28ลบ3นะคะลบไปเลยค่ะลบไปเลยแล้วก็เหมือนกัน
1: เลือกตัวที่มากที่สุด
3: เลือกตัวที่มากที่สุดอันนี้เกิดจากการลบแถวนี้
1: ใช
3: ่งั้นแถวนี้ตัวเลขที่มากที่สุดคือเลข
4: 25มากสุดก็คือเลขต้นทุนต่ำสุดก็คือ3
3: ต้นทุนคือเลข3เพราะฉะนั้นใส่ตัวเลขใส่เท่าไหร่คะอาจารย
4: ์ก็ได้
3: อีก
1: 10
3: 60ลบ50ตรงนี้ได้อีก10
1: 10
3: ถูกต้องอาจารย์ใส่10อย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่ยากเห็นไหมคะโฮเกลก็ไม่ยากใส่10อันนี้ก็ใส่ไม่ได้แล
4: ้
3: วอันนี้เหลือแค่2ช่องมันคิดอะไรเลยค่ะต้นทุนอันนี้เราก็ตัวนี้ยังไม่มีที่ใส่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องใส่ตัวนี้ลงไป
1: ใช่
3: ไหม80
1: ไปเลย
3: 13เราก็ใส่ไป80ไปเลยถูกไหมคะอันนี้เมื่อกี้ใส่ไปแล้ว10เพราะฉะนั้นเหลืออีกเท่าไ

0: ครบครบเสร็จแล้วหาต้นทุนแบบเดียวกันเลยอาจารย์50คูณ10บวกน
1: ี่ค่ะ10คูณ30บวก10คูณ13
0: ถูกต้อง
1: และ20คูณ18รวมกันก็จะได้
0: 1,930 ถูกกว่าเมื่อกี้นะอาจารย์
1: ใช่เมื่อกี้มัน 2,000 นะ
0: อ
1: ๋
0: อเมื่อกี้ 2,000 กว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้ 2,230 ค่ะอาจารย์
1: ใช่ 2,230
0: เมื่อกี้ Northwest นะคะได้ 2,000 เนี่ย 2,230
1: อันนี้ได้ 1,930 อ
0: ันนี้ได้ 1,930 นะคะ
1: แต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรต่อคะอาจารย
1: ์ก็หาคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบที่เหมาะสมปรับปรุงคำตอบปรับปรุงคำตอบ
0: โดยการปรับปรุงนะคะ
1: ครับ
0: โดยการตรวจสอบแล้วก็
1: ปรับปรุ
0: งนะปรับปรุงคำตอบของตัวแบบการขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่เราเติมตัวเลขได้เนี่ยเราเรียกว่า basic variable นะคะเราเติมไปแล้วว่าเราจะส่งจาก S 1ไป D 1 50หน่วยอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนที่จะตรวจสอบนะอาจารย์มันมีกฎว่าเราต้องดูว่าได้ M บวก N ลบ1ช่องหรือเปล่า
1: ตัวที่เป็น basic variable นะอันนี้เรามีตัวช่องที่เติมไปทั้งหมด4ช่อง
0: 4ช่อง M คือจำนวนแถวอาจารย์ N คือจำนวน
1: คอลัมน์อ
0: ันนี้มี2แถว3คอลัมน์2แถว3คอลัมน์2บวก3เป็น5 5
1: ลบ1ได้4
0: ก็4ช่องพอดีเลย1 2 3 4 Northwest เมื่อกี้ก็ได้4ช่องแปลว่าเราจะใช้วิธีการต่อไปนี้ได้นะคะวิธีที่เราเรียกว่าเราจะมี2วิธีนะคะ stepping stone กับ
1: modify distribution
0: ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ
1: วิธีไหนง่ายกว่าอาจารย
0: ์อาจารย์ว่าวิธี stepping stone นะคะ
1: งั้นเราก็รีวิวแต่วิธีนี้ก็พอแล้วนะครับ
0: นะคะถึงแม้บางคนนะคะหรือตำราเราก็เคยเขียนไปนะคะว่าวิธี modify distribution ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าคนไม่ชอบแก้สมการอาจจะบอกว่ายากกว่า
1: ใช่
0: เพราะถึงว่า modify distribution ที่เขาบอกง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องมานั่งลากวงจรทุกๆช่องที่เป็นช่องว่างนะคะจะลากเฉพาะสุดท้ายแต่ว่า stepping stone ว่าแต่เราก็ว่าลากไม่ยากอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูนะนะ stepping stone เนี่ยนะคะอันนี้เอามาจากการหาคำตอบจาก Northwest
1: อัน
0: แรกนะคะนี่เป็นคำตอบที่ได้จาก Northwest เมื่อกี้เราก็บอกว่าเราจะตรวจสอบว่าดีไหมวิธีการก็คือว่าให้ดูช่องเราคือหลักการคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้เราจะพบว่าเราไม่มีการขนส่งจาก S1 ไป D3 เลยนะอาจารย
1: ์
0: กับ S2, S2 ไป D1
1: ว่างอยู
0: ่ว่าง
1: แสดงว่าถ้าเกิดเรามีการโยกย้ายแล้วมันจะทำให้ต้นทุนมันลดลงเราก็น่าจะโยกย้าย
0: แต
1: ่ถ้ามันไม่ยกย้ายแล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นเราก็ไม่โยกย้าย
0: ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราย้ายทดลองซิถ้าเราย้ายมาที่นี่1หน่วย
1: ครับ
0: ต้นทุนการขนส่งจะลงไหม
1: ก็แสดงว่าเราเพิ่มตรงนั้น1
0: ห
1: น
0: ่
1: วยมันก็ต้องไปลดที่อื่นลง
0: เราก็ต้องไปลดที่อื่นลงเพราะเรากำลังดูวิธีการเราเรียกว่าเราจะทำเป็นวงจรนะวงจรนะคะดูนะคะ
1: ครับ
0: ดูอาจารย์เราจะว่าเราจะเริ่มต้นที่ช่องว่างนะคะ
1: ครับ
0: ช่องว่างแรกก็คือช่อง1 3
1: ช่อง1 3
0: แถวที่1คอลัมน์ที่3
1: ใส่บวกเข้าไป
0: สะดุมที่3นะคะเราก็เริ่มจากใส่บวกเข้าไปถูกต้องเริ
1: ่
0: ม
1: บวก
0: แล้วหลังจากนั้นให้ลากเส้นมาตามไปช่องที่มันมี
1: ตัวเลข
0: เป็นเบสิก
1: เ
0: นาะเป็นเบสิกเซลล์ตรงนั้นเนาะเอาใส่มาลากมาเพื่อตรงนี้บวกใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็น
1: ลบ
0: เหมือนตรงนี้เพิ่มตรงนี้ต้องหักออก
1: ลบทางซ้ายมา
0: แล้วก็เดินมาที่นี
1: ่ก็ต้องเป็นบวกสิ
0: บวกเนี่ยใส่เครื่องหมายบวกเอาขึ้นไป
1: ก็ต้องติด
0: ลบแล้วก็ลากมาเจอก
1: ันก็เป็นบวกก
0: ็
1: สลับกันบวกลบบวกลบบวกลบ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็หาต้นทุนอาจารย
1: ์ต่อหน่วย
0: ถ้าเราย้ายที่นี่นี่มา1หน่วยต้นทุนจะเพิ่มเท่าไหร่คะ
1: 3
0: บาท3นะคะ
1: ลบ15
0: แล้วถ้าเกิดตัวนี้ถูกย้ายไป1หน่วยมันกระทบตัวนี้จริงมั้ย
1: ใช่
0: เพราะว่าเราบอกว่ารวมกันต้องได้30ไงงั้นตัวนี้ถ้าเอาไป1หน่วยต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: นะคะเราถูกเราต้องหักออก
1: ห
0: ักออกไป1หน่วย
1: ก็18
0: หักออกไป18บาทท
1: างซ้ายก็บวกอีก13
0: ทางซ้ายมาทางนี้อีกก
1: ็
0: บวกอีก13
1: ขึ้นไป
0: ขึ้นไปข้างบน
1: ก็ลบ28
0: อันนี้ลบใช่ไหมคะลบ28นะคะ
1: คำตอบ
0: เพราะว่าคำตอบที่ได้ก็คือลบ30
1: โห
0: ด
1: ี
0: จังเลยย้ายมา1หน่วยเองนะอาจารย
1: ์เราก็ต้องย้ายให้มากขึ้น
0: ต้นทุนลดลง30
1: ต้องย้ายใหญ่หน่วยจะได้มากขึ้นไปอีก
0: ย้ายให้เต็มที่เท่าที่ย้ายได้แต่เดี๋ยวก่อนเราจะมาดูจุดที่เราว่างอีกช่องนึงนะคะเอาแบบรวดเร็วนะคะจุดที่เราว่างอีกช่องนึงเนี่ยนะคะดูแบบเดียวกันค่ะอาจารย์ ถ้าสมมุติว่ามัน

0: เริ่มแล้วก็ลากวงจรแบบเดียวกันเนี่ยลากมาช่องอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คปรากฏเราเช็คแล้วค่ะมันบวก
1: อ๋อมันเพิ่มเหรอครับ
0: ม
1: ัน
0: เพิ่มเราไม่สนใจ
1: เราไม่สนใจตัวที่ติดลบให้มันลดลง
0: เราสนใจเฉพาะตัวที่ติดลบเท่านั้น
1: จะได้ลดต้นทุนลง
0: จะได้ลดต้นทุนลงเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ลดลงลดลงเท่าไหร่อาจารย์พอทราบไหม
1: เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราก็ต้องโยกย้ายจำนวนหน่วย1หน่วยลดลงไป30บาทเราต้องโยกให้มากที่สุด
0: โยกให้มากที่สุด
1: โดยไม่เกินข้อจำกัดก็ไปดูเบสิกว่าในช่องที่มันมีเบสิกอยู่เนี่ยตัวเลขต่ำสุดได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ถ้ามากกว่านั้นมันก็เกินข้อจำกัด
0: ใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาขยายให้ดูเลย
1: ครับ
0: นะคะว่าในช่องเนี่ยนะคะเราขยายเป็นรูปนี้ให้ดูหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: รูปนี้นะคะอันนี้มันมีตัวเลขแค่28
1: ครับ
0: 3ต้นทุนต่อหน่วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 13 18
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะย้ายเท่าไหร่ก็ย้ายให้มากที่สุดถ้าย้ายมา1หน่วยนะเราลดไปต้อง30บาท
1: 30
0: แต่ในวงจรเนี่ยค่ะมันมีเลข10
1: ต่ำสุดก็คือ10
0: ปริมาณเดิมเนี่ยมันมี10
1: นะต่ำสุดเราย้าย10
0: เราย้ายเพราะไปย้ายตัวมากมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องย้ายตัวนี้เพราะฉะนั้นย้ายตัวนี้มา10
1: 10
0: นะคะงั้นตัวนี้ก็จะหายไปถูกไหม
1: ลบ10
0: ถ้าตัวนี้ย้ายมานี้ตัวนี้ก็จะหายไปตัวนี้ก็จะลบลงตัวนี้เป็นลบนะก็ต้องเหลือ20
1: ก็เหลือ20
0: เพราะว่าอะไรอาจารย์มาดูว่าเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะดูรูปนี้ก็ได้นะคะถ้าตัวนี้เราเพิ่มมา10ตัวนี้เดิมมัน30ใช่ไหม30ก็ต้องเหลือ20เพราะว่ามันต้องรวมกันได้30เหมือนเดิมมันต้องรวมกันได้ไม่เกินนี
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้น20เพราะฉะนั้นตรงนี้20เนี่ยช่องที่ติดกันตรงนี้เดิมมัน
1: บวกไปอีก10
0: นะคะเดิมมันเท่าไหร่คะ
1: 70บวก10ก็เป็น80
0: บวก10ก็เป็น80
1: อัน
0: น
1: ี้10
0: ลบ10
1: ก็กลายเป็น0
0: ก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบข้างล่างนี
1: ้ครับ
0: นะคะก็จะได้50ตรงนี้ตรงนี้หายไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็นี้10เพราะเมื่อกี้วงจรมันอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะคะ10อันนี้เพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น80อันนี้หายไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะได้คำตอบ1930นะคะ50คูณ10บวกด้วย10คูณ3 80คูณ13แล้วก็20คูณ18
1: ครับงั้นต้นทุนรวมได้เท่าไหร่1930
0: อาจารย์
1: แต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนนี้ต่ำสุดหรือเปล่าเราก็ต้องดูทำเหมือนเดิมก็คือช่องที่ยังว่างอยู
0: ่
1: ว่ามันไปสามารถจะลดต้นทุนได้อีกไหมปรากฏว่าลดไม่ได้แล้วก็แสดงว่า1930นี่คือต่ำสุดแล้วนั่นเอง
0: ตามนั้นเลยนะคะอันนี้คือวิธีการที่เราเรียกว่า stepping stone ส่วนโมเดลต้องสมมุติตัวแปรอาจารย์สมมุติตัวแปรเยอะค่ะแล้วก็แก้สมการ
1: ก็เป็นรายละเอียดให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเองในเอกสารการสอนนะครับอีกตอนนึงนะครับ 12.2 เรื่องตัวแบบการมอบหมายงานหรือเรียกว่า assignment เนี่ยครับมันก็อาจจะพัฒนามาจากตัวแบบการขนส่งนะครับซึ่งตัวแบบการขนส่งเนี่ยมันก็จะต้องแบบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีจำนวนหน่วยแล้วก็มีต้นทุนต่อหน่วยแต่การมอบหมายงานเนี่ยมันเป็นแบบ1ต่อ1แปลว่าก็คือไปมอบแค่1หน่วยแค่นั้นเองนะครับงั้นก็คงจะต้องมีวิธีการนะซึ่งวิธีการของการมอบหมายงานเนี่ยฮังการ์ดเมธอดเนี่ยก็เป็นวิธีที่นิยมใช้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการหาการมอบหมายงานที่จะทำให้ต้นทุนเนี่ยต่ำที่สุดนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เรียนเชิญอาจารย์ครับ
0: ก็คือค่ะที่อาจารย์บอกว่า1ต่อ1นะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่า เราจะถ้ามีเครื่องจักรนะคะ อยู่หลายเครื่องด้วยกันนะคะเครื่องจักร1เครื่องก็ทำงานเพียง1งานเท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็คือสมมุติเป็นคนเนี่ยคน1คนก็รับผิดชอบ1งานก็กระจายงานให้คนอื่นทำ
1: ครับ
0: นะคะโดยที่เราดูว่าเครื่องจักรสมมุติว่าถ้าเป็นเครื่องจักรทำงานเนี่ยเครื่องจักรเครื่องไหนมองภาพรวมแล้วเมื่อแบ่งงานกันไปทำแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผลรวมของผลตอบแทนเนี่ยต่ำสุดนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเป็นกำไรเราก็สามารถทำได้เหมือนกัน
1: กำไรสูงสุด
0: หรือเป็นประสิทธิภาพก็ได้นะคะวิธีการมอบหมายงานค่ะคนไหนที่ทำงานเก่งนะคะในงานคนเราถนัดงานไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นวิธีของคลังเกลี้ยงไม่ต่อเนี่ยสามารถใช้ในการตัดสินใจเรื่องแบบนี้ได้นะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆนะคะ
1: เ
0: ราก็ลองดูว่าเป็นการยกตัวอย่างการหาคำตอบการมอบหมายงานกรณีที่มีวัตถุประสงค์ต่ำสุดนะคะต้นทุนต่ำสุดนะคะยกตัวอย่างในที่นี้เนี่ยเราก็บอกว่า1ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะสังเกตอยู่อย่างนึงว่าถ้าเรามาสร้างเป็นตารางแล้วนะคะถ้าเป็นแถวกับคอลัมน์เนี่ยแถวกับสะดมเนี่ย จำนวนแถวกับสะดมจะต้องเท่ากันเช
1: ่
0: นมี3แถว
1: 3แถว
0: ก็ต้องมี3สะดม
1: เพื่อจับคู่1ต่อ1นั่นเอง
0: ใช่เพื่อจับคู่1ต่อ1ถ้า4แถวก็4สะดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีงานอยู่ในออฟฟิศเรา4งานก็ต้องมีพนักงาน4คน
1: 4คน
0: มีเขตการขายอยู่4เขต
1: ครับ
0: ก็มีพนักงาน
1: ขายอยู่4คน
0: แบบนี้นะคะ
1: จับคู่กัน1ต่อ1
0: ถึงจะใช้วิธีนี้นะคะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะวิธีนี้เนี่ยอันนี้คือตารางข้อมูลที่เป็นต้นทุนนะคะในกรณีนี้ถ้ามีงานอยู่3งานแล้วมีเครื่องจักรอยู่3เครื่อง A B C
1: ครับ
0: นะคะในกรณีตัวอย่างนี้จะง่ายที่สุดเลยค่ะแต่บอกคอนเซปต์ก่อนก็แล้วกันวิธีการง่ายๆก็คือว่าพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะให้ดูค่าก่อนค่ะว่านำค่ามาลบกันค่าต่ำสุดในแต่ละแถวลบออกจากค่าอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทีละแถวแถวแรกเนี่ยนะคะค่าต่ำสุดคือเลข10
1: 10
0: เพราะฉะนั้นทุกตัวในแถวเนี่ยลบออกจากเลข10ค่ะ
1: 10ลบ10เป็น0
0: 10ลบ10 13ลบ10
1: เป็น3
0: 12ลบ10
1: เป็น2
0: ทำอย่างนี้ไปทุกแถวนะคะก็จะได้วิธีการนี้นะคะทำไปก่อนนะคะเสร็จแล้วพอเราลบแถวเสร็จให้ลบสะดมค่ะอาจารย
1: ์แนวตั้ง
0: เอาเลขต่ำสุดของในแต่ละถ้าแนวตั้งเนี่ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแนวตั้งที่1เนี่ยเราศูนย์อยู่แล้วอะไรลบศูนย์นะคะเท่าเดิมก็ผ่านไปนะอาจารย
1: ์ผ่านเลย
0: นะคะส่วนแถวที่2เนี่ยค่าต่ำสุดคือเลข
2: 0เหมือนกันก็ผ่าน
0: เลข3เอ้ยไม่ใช่แถวพูดผิดค่ะสะดมที่2พูดผิดค่ะสะดมที่2นะคะ
2: เป็น3
0: ค่าต่ำส
2: ุ
0: ดคือเลข3
2: เลข3ก็เอา3ลบตลอด
0: ใช่3ลบทั้งสะดมนะคะ
2: สะดม
0: ลบสะดม
2: ก็เป็น3ลบ3เป็น0 7ลบ3เป็น4 4ลบ1 3เป็น1
0: ส่วนสะดมที่3เนี่ยค่าต่ำสุดคือ0อันนี้เราจะยกมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบนะคะคำตอบอยู่ในคอลัมน์นี้อยู่ในตารางนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: อ
0: ันนี้พอเราลบแล้วลบทั้งแถวทุกแถวแล้วเสร็จแล้วก็มาลบสะดมทุกสะดม
1: ไม่มีค่าต่ำสุดมากกว่าต่ำกว่า0แล้ว
0: จบแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ขีดเส้นนะคะ
1: ครับ
0: จะสอนคอนเซปต์ก่อน
1: ครับ
0: ขีดเส้นผ่านศูนย์นะคะโดยใช้เส้นน้อยที่สุดแต่ผ่านศูนย์ให้หมดผ่านไอ้สามศูนย์ให้มากที่สุดโดยใช้เส้นน้อยที่สุดผ่านศูนย์นะคะหนูจะเราจะลากตามแนวตั้งก็ได้นะคะหรือแนวนอนก็ได้นะคะโดยใช้เส้นตรงน้อยเส้นที่สุดแล้วในนี้เนี่ยเราลองลากแนวนอนดู
1: มันเยอะขึ้นมานิดนึง
0: เยอะขึ้นมานิดนึงนะคะลากหนึ่ง
1: เส้นแรกก็
0: เส้นแรกนี่ศูนย์เยอะๆเอาไปเลย1เส้นไปเลย1เส้นนะคะ
1: เส้นที่2 0ตัวเดียว
0: ยังไงก็ได้
1: ไม่เป็นไร
0: เส้น
1: เส้นที่3 0ตัวเดียว
0: หรือถ้าไม่อยากอย่างนี้จะลากเส้นตั้งก็ได้ลองลากดูนะคะยังไงก็ได้3เส้นค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าได้3เส้นจำนวนงานเนี่ยมี3งานหรือเครื่องจักรมีอยู่3เครื่องอยู่แล้วยังไงก็คือได้คำตอบแล้วอาจารย์
1: ได้คำตอบแล้วแต่ว่ามันมีศูนย์อยู่2ตัวเราจะเลือกตัวไหนครับอาจารย
0: ์ถ้าศูนย์คำตอบอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราบอกคำตอบอยู่ที่ศูนย์เพราะจะไม่เสียโอกาสไงเพราะงั้นคำตอบอยู่ที่ศูนย์เราก็หยุดดูสิคะแถวนี้ดูแถวดูตารางนี้นะคะ
1: ครับศูนย์สองตัวเราก็ต้องเลือกศูนย์ตัวเดียวก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่มีศูนย์สองตัวเราก็ยังไม่รู้จะตัดสินใจไงเราสคริปต์เราผ่านไปก่อนเราก็ดูแถวที่มีศูนย์ตัวเดียวแถวที่สองก็ได้มีศูนย์ตัวเดียว
1: ก็ต้องติ๊กตัวนั้น
0: ก็ติ๊กตัวนี้ไปก่อน
1: นะก็แสดงว่างานที่2 มอบให้กับเครื่องจักรที่3
0: ถูกต้องงาน2 มอบให้เครื่อง3นะคะอันนี้ก็มี0ตัวเดียวอ่ะคิดไปเลยงาน3มอบให้เครื่อง
1: 1
0: ที่1ทำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูแถวที่1แถวที่1เนี่ยนะคะมันเขาจริงๆเนี่ยงาน1มอบให้1กับ2ก็ได้
1: ใช
0: ่แต่เนื่องจากว่าเราบอกว่าหลักการ1ต่อ1ไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องจากที่1ไปทำงานที่3ไปแล้วเราก็เลยต้องให้เครื่องจักรที่2มาทำงานที่1นะคะอาจารย์
1: ที่1แทน
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหาต้นทุนต่ำหาต้นทุนรวมจากการมอบงานยานนี
1: ้
0: ก็กลับไปดูตารางโจทย์นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คืองานที่1มอบให้เครื่องที่2ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: จากโจทย์เนี่ยงานที่1มอบให้เครื่องที่2เนี่ยนะคะ
2: เครื่อง B
0: เสีย13บาท
2: ครับ
0: เอา13จำไว้นะเลข13
1: 13
0: 13
2: งาน2มอบให้เครื่อง C
0: งาน2มอบให้เครื่อง
2: C
0: 4
2: 8บาท
0: 8บาท8บาท
2: และงาน3
0: 13บวก8งาน3มอบให้เครื่อง1
2: A
0: นะ
2: 6บาท
0: เสีย6บาท
2: รวมกัน
0: 13บวก8บวก6
2: เป็น27บาท
0: อาจารย์คิดเลขเร็วมากคอมพิวเตอร์มาเองอ่ะค่ะ ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงซึ่งซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเราจะข้ามหลักตรงไปแป๊บนึงนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือ ดูตัวอย่างถัดไปนะคะขอดูตัวอย่างถัดไปตัวนี้เนี่ยค่ะเราบอกว่าจากโจทย์ตัวนี้นะคะ
1: ตัวอย่างที่
0: 12.9 12.9 อาจารย์เริ่มต้นเราก็ลบตามแถวก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เอาค่าที่น้อยที่สุดค่าที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ5ทุกแถวที่1เนี่ยลบออกจาก5
1: ครับ
0: นะคะแถวที่2
2: ลบออก
0: 7แถวที่3ลบออกจาก6
2: 6
0: ก็จะได้อันนี้ค่ะได้ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ดูคอลัมน์บ้าง
0: ทีนี้เราดูตามคอลัมน์นะคะดูตามคอลัมน์
1: แถวแรกมี0แล้ว
0: 0ก็ค่าคงเดิมเพราะฉะนั้นคงเดิม
1: แต่แถว B ไม
0: ่แถว B น้อยที่สุดคือ2
1: คือ2เอา2
0: เพราะฉะนั้น8ลบ2เหลือ6 0
1: 0
0: 3
1: 3
0: ตัวนี้เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: 603ดูนะคะหน้าถัดไปนะคะดูตัวอย่างดูตารางถัดไป
1: ครับ
0: นี่ค่ะเห็นไหมที่มีเปลี่ยนก็คือ03
1: ครับ
0: หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเขาบอกให้ลากเส้นถูกไหมใช้เส้นตรงน้อยที่สุด
1: ให้ผ่านศูนย
0: ์ใช้เส้นตรงน้อยที่สุดให้ผ่านศูนย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ๆโอ้นี่ก็มีศูนย์ลากเลยลากเลยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเล็งค่ะใช้ศูนย์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเราเห็นเลยเนี่ยศูนย์สองตัวลากไปเลยหนึ่งเส้นนี่ถ้าลากเส้นได้อีก1เส้นก็0 2ตัวเลยเนาะก็หมดละ
1: หมดแล้วไม่มี
0: หมด0หมดละลากหมดละ
2: ก็ได้แค่2เส้นเอง
0: ได้แค่2เส้นซึ่งจริงๆมี3งานหรือ3เครื่องจักรเนี่ยมันต้องได้3กรณีนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะอาจารย
1: ์อ้าวแล้วทำไง
0: เขาบอกว่าให้ปรับปรุงค่ะปรับปรุงวิธีปรับปรุงไม่ยากซับซ้อนอะไรนะคะดูเส้นที่ไม่มีเส้นตรงลากผ่านคือเลขอะไรคะที่น้อยที่สุดเส้นตรงลากผ่าน5เลขมีเลข5เลข6เลข2เลข3ไม่มีเส้นตรงลากผ่านเลขที่น้อยที่สุดคือเลข2เอาเลข2ไว้นะ
1: ครับ
0: แล้วให้ทุกตัวที่ไม่ถูกเส้นตรงลากผ่านนี้นะคะลบออกจาก2ค่ะส่วนที่มีเส้นเดียวลากผ่านนี้ค่าคงเดิ
1: ม
0: ค่าคงเดิมแต่ที่เป็นจุดตัดกันเนี่ยนะคะของเส้นตรง2เส้นนี้ให้บวกกับบวกเข้าไปอีก2บวกค่าเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: บวกไป2ค่ะ3บวก2ก็จะเป็น5ใช่ไหมบวกไปอีก2 3บวก2ก็จะเป็น5นี่เลยค่ะอันนี้เมื่อกี้เส้นเดียวลากผ่านก็ค่าเท่าเดิม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: นะเห็นไหมค่าเท่าเดิม
1: ครับ
0: อันนี้ค่าเท่าเดิมค่าเท่าเดิมอันนี้บวกเป็น5ส่วนที่ไม่ถูกเส้นตรงลากผ่านต้องลบออก
1: ที่เดิมมี5ลบ2
0: 5ลบ2ได้3 3 6ลบ
2: 2
0: 2
2: ได้4
0: ได้4นะคะ
1: 6
0: 2ลบ2ได้0
1: ครับ
0: อันนี้3ลบ2
2: 3ลบ2ได้1
0: หลังจากนั้นลากเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะลากเลย
1: จ้ะจำนวน0ให้มากที่สุดใช่ไหมครับ
0: จำนวนลากเส้นตรงผ่าน0ให้หมดเราใช้เส้นตรงน้อยที่สุดลากยังไงก็ได้3เส้นอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ1นะยังไงก็ได้อันนี้0เยอะๆหนูจะลากอย่างนี้ก็ได้นะหนูจะลาก
2: แนวดิ่ง
0: ดิ่งหรือนอนก็ได้นะคะนะคะอันนี้ลองลากลากยังไงก็ได้นักศึกษาลองไปลากดูแล้วลากไงก็ได้3เส้น
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมอบงานที่0ค่ะอาจารย
1: ์แต่ต้องเอา0ที่มี0เดียวก่อนถ้ามันมี2 0เราก็
0: อย่าเพิ่ง
1: ไปคิด
0: แถวแรก0เดียวมอบได้เลย
1: ได้เลย
0: เพราะฉะนั้นงาน1มอบให้4ทำ
1: ครับ
0: นะคะแถวที่2อย่าเพิ่งคิดใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่
0: ไปคิดแถวที่3
1: มีแถวที่3มี0 2ตัวแต่ว่าง าน3 4เนี่ย
0: มันทำไปแล้ว
1: ก็เหลือ0เดียว
0: ก็เหลือ0เดียวตรงนี้เน
1: า
0: ะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็เลยงาน3มอบให้ A ทำเพราะงานที่2เนี่ย A ก็ทำไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปทำ
1: B
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไปดูตารางโจทย
1: ์ครับ
0: แล้วก็นี่ลือลอกมาจากโจทย์ค่ะงาน1ให้ C ทำจะมีต้นทุน5บาท
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะที่โจทย์ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็งาน3ให้ A ทำ8บาท
1: และงาน2
0: ให้ B ทำ9บาทบวกกัน22บาทในการทำงานนี้มอบหมายงานครั้งนี้นะคะต้นทุนรวมค่ะอันนี้วิธีนี้ก็บอกว่าต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นมีอีกอันหนึ่งถ้าเกิดสูงสุดนะอาจารย์ไม่ได้คิดเลขไม่ได้อะไรมากเลยค่ะวิธีฮังการีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเส้นเขาให้เป็นผลตอบแทนมานะเนื่องจากว่าตารางของฮังการีเนี่ยคิดถึงค่าเสียโอกาสถูกไหมคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเป็นตารางต้นทุนนั้นคิดอย่างเงี้ยเราก็คือหลักการง่ายๆเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: วิธีการก็คือว่า
1: ปรับให้มันเป็นตาราง
0: ใช่ให้เป็นแบบตารางคล้ายๆเหมือนว่าเป็นตารางต้นทุนคิดเป็นแบบนั้นน่ะถ้าเดิมเนี่ยเป็นกำไรยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเนี่ยให้กำไรมา แต่เราจะใช้วิธีเมื่อกี้ในการหาคำตอบทางการเรียนไม่สอบเนี่ยนะคะเราจะหาค่าเสียโอกาสอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะคะเขาบอกให้แปลงให้ทำก่อนก็คือในตารางโจทย์ทั้งหมดเนี่ยในตารางผลตอบแทนเนี่ยนะคะนี่ตารางผลตอบแทนนะคะเนี่ยนะคะเราพบว่าตัวเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไรนะคะให้เอาตัวเลขตัวนั้นน่ะไปลบออกจากทุกตัวเลย
2: ตัวเลขที่มากที่สุดในนี้ก็คือ10
0: ใช่เอา10ไปลบทุกตัวเลย
1: 10ลบทุกตัวเลยท
0: ุ
1: กโรทุกคอลัมน์หมดเลย
0: ใช่แล้วมันก็ค่อยพอได้ตารางนี้แล้วค่อยเอาไปทำอาจารย์ค่อยไปทำหาคำตอบแบบเดียวกันวิธีการเดียวกัน
1: ก็เรียนแบบเดิม
0: อันนี้ก็เสร็จตัวแบบการมอบหมายงานนะคะทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์จะสรุปไอ้นี่ไงกันไอ้ขั้นตอนการขนส่งอะเนาะ
2: ครับ
0: เออลอง
2: ดีครับ
0: นะคะมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงอาจารย
2: ์ครับ
0: มันมีขบวนการขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับ
0: ขั้นตอนที่บอกว่ามีกี่ขั้นนะที่ว่าถ้าสมมติว่าได้ข้อมูลมา
2: ครับ
0: อาจารย์ทบทวน
2: ครับคือหลังจากที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแหล่งอุปสงค์อุปทานนะครับได้ทราบข้อมูลจำนวนแหล่งอุปสงค์อุปทานมาแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างเป็นตารางน
0: ะ
2: มีจำนวนหน่วยนะว่าแต่ละแหล่งเท่าไหร่นะครับ
0: สรุปให้นักศึกษาดูหน่อยเนาะ
2: ครับครับ
0: ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: ก็เนี่ยค่ะก็สรุป
1: นะครับอันแรกเราก็ต้องสร้างตารางการขนส่งมาตรฐานในการสร้างตารางขนส่งมาตรฐานก็ใช้ข้อมูล3ประเภทคือจำนวนแหล่งต้นทางนะฮะนะก็คือสะพานแล้วก็จำนวนอุปทานนะฮะจำนวนอุปทานว่ามีกี่แหล่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้จำนวนหน่วยนะแหล่งปลายทาง
0: ขนส่ง
1: ต้องมีต้นทุนต่อหน่วยเราก็ใส่เข้าไปในตารางไอ้ตรงต้นทุนขนส่งต่อหน่วยนี่เราใส่ในตรงมุมขวาหัวมุมเล็กๆตรงนั้นนะฮะจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบนะว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเนี่ยเราต้องทำให้เท่ากันโดยใช้ตัวดัมมี
0: ่
1: อาจจะเพิ่มโรแถวหรือแม่อาจจะเพิ่มสะดมก
0: ็
1: แล้วแต่นะครับให้มันเท่ากัน
0: ให้เท่ากัน
1: นะครับ
0: ต้อง
1: อันนี้ก็ถือว่าเราก็พร้อมแล้วที่จะหาคำตอบเบื้องต้นในการหาคำตอบเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีอยู่2วิธีเมื่อกี้ที่อาจารย์นำเสนอก็เป็นวิธีเรียกว่า North West Corner North West เนี่ยก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจากตำแหน่งที่ X 11นะ X 11ก็คือตำแหน่งมุมซ้ายบนสุดเลยใส่เต็มตัวเลขจำนวนให้เต็มแล้วก็ไหลไปทางขวาหรือว่าลงมาทางซ้ายลงมาข้างล่างไปทางขวาก็ลงมาข้างล่างได้เท่านั้นนะแล้วก็จะไปจบที่ขวามือสุดนะซ้ายขวามือทางล่างสุดนะครับส่วนวิธีโวเกลก็นักศึกษาเพิ่มเติมเองได
0: ้ค่ะ
1: นอกหลังจากที่เราได้ตารางคำตอบเบื้องต้นแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงนะตรวจสอบแล้วก็มีการปรับปรุงคำตอบโดยการตรวจสอบว่าเราจำนวนแถวกับจำนวนสะดมเนี่ยบวกกัน m บวก n ลบ1แล้วเนี่ยเท่ากับจำนวนเบสิกก็คือช่องที่มันมีตัวเลขอะจำนวนช่องที่มีตัวเลขจำนวนอยู่เท่ากันไหมถ้าเท่ากันเราก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับก็คือปรับปรุงคำตอบหาคำตอบสุดท้ายได้นะครับ
0: ซึ่งมี2วิธีนะคะ
1: ครับซึ่งหาวิธีคำตอบสุดท้ายนี้ก็มีวิธีของstepping stone ที่อาจารย์สาธิตไปนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีโมดายนะครับหรือ modify distribution น
0: ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีการคำนวณแก้สมการนิดหน่อยนะครับรายละเอียดนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมเองจากนั้นเราก็คำนวณหาต้นทุนการขนส่งวิธี stepping stone เนี่ยเมื่อเราสเต็ปไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยมันไม่ทำให้ต้นทุนมันลดลงไปก็แสดงว่าเราได้ตารางที่ดีที่สุดแล้วนั้นจุดนั้นก็จะเห็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับ
3: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ
1: ์ต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์วิทยากรที่มาให้ความรู้กับเรานะครับโดยรองศาสตราจารย์สุวีนาตั่งโพธิสุวรรณนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเรื่องตัวแบบสินค้าคงคลังนี่เป็นยังไงครับ
0: ค่ะตัวแบบสินค้าคงคลังนะคะก็เราใช้ในการตัดสินใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังนะคะสินค้าคงคลังก็คือสินค้าที่เรา เก็บเอาไว้นะคะเช่นเราเก็บไว้สินค้าหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นโรงงานในการผลิตสินค้านะคะ
2: เ
0: ราก็ต้องมีตั้งแต่วัตถุดิบนะคะวัตถุดิบหรือพวกอะไรชิ้นส่วนประกอบต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีการเก็บรักษาไว้นะคะ
2: หรือเสร็จเรียบร้อยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก
0: ็
2: เก็บไว้เหมือนกัน
0: โอเคนะคะเพื่อรอจำหน่ายใช่ไหมสินค้าสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งว่าพวกสินค้าที่ยังทำไม่เสร็จระหว่างการทำwork in process ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าคงคลังเหมือนกันเพราะสินค้าคงคลังของเราก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะในที่นี้นะคะที่เราจะกล่าวถึงที่ว่าเราทำไมต้องมีการใช้ตัวแบบนะคะเพราะว่าใช้ในการตัดสินใจนะคะว่าเราควรจะสั่งซื้อเท่าไรจะสั่งเมื่อไรมีอะไรบ้างที่เราจะต้องสั่งแบบนี้นะคะอันนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะมีการคำนวณให้ดูเล็กน้อยนะคะอาจารย
2: ์แล้วก็สินค้าเนี่ยถ้าเกิดเรามีเยอะๆมันก็มีต้นทุนในการเก็บรักษาไว้มากแต่ถ้าเกิดเรามีน้อยลูกค้ามาซื้อเราไม่มีสินค้าขายเราก็เสียโอกาสในการขายมันก็ขัดแย้งกันงั้นเราก็ควรจะเก็บสินค้าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
0: ถูกต้อง
2: ให้มันพอดีกับถ้าเกิดเราสั่งเยอะๆสั่งเยอะๆสั่งน้อยครั้ง
0: สั่งน้อยครั้งก็เสียค่าเก็บ
2: สินค้าก็เก็บเยอะแต่ถ้าเราสั่งน้อยๆเก็บน้อยๆแต่เราสั่งบ่อยๆต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะเยอะขึ้น
0: ใช่
2: นี่จะทำยังไงถึงไอ้ต้นทุน2ตัวมาถึงจะบาลานซ์กัน
0: เราก็มีโมเดลนะคะหรือเรียกว่าตัวแบบนะคะที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดต้นทุนรวมที่อาจารย์พูดก็คือต้นทุนที่เราคำนึงถึงถ้ามี2ตัวนี้นะคะคือต้นทุนสั่งซื้อกับต้นทุนการเก็บรักษาถูกไหมคะเราก็ต้องหาจุดที่ total cost สองตัว2ตัวนี้รวมกันแล้วก็เกิดต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดนะคะซึ่งเราเรียกว่าจุดที่เป็นจุดการสั่งหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะคะ
2: EOQ
0: EOQ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึง EOQ นะคะเราก็พูดถึงว่ามีตัวแบบนะคะตัวแบบที่ใช้ในการตัดสินใจสั่งซื้อที่ประหยัดหรือ EOQ ที่อาจารย์ว่านะคะจะต้องมีตัว assumption ก่อนนะคะในการใช้ตัวแบบนี้นะคะ
2: เป็นข้อตกลงหรือว่าข้อสมมติเบื้องต้นกัน
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่จะใช้ตัวแบบเดี๋ยวเราจะมีตัวแบบก็จะเห็นว่าเราก็ได้มีการพิสูจน์สูตรออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณง่ายๆนะคะเราก็ต้องมีว่าอัตราการความต้องการเนี่ยคือสินค้าเนี่ยคงที่นะคะคือว่าคาดคะเนมาละว่าช่วงเวลาเนี่ยนะช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องการสินค้ามานะคะมีปริมาณสินค้าคงที่ของความต้องการอยู่เท่าไหร
2: ่สมมติปีนึงเราต้องการ 100,000 หน่วย
0: ค่ะ
2: งั้นอัตราการใช้ 100,000 หน่วยก็สม่ำเสมอตลอดทั้งปีก็คือเอา365ไปหาร 100,000 หน่วยก็ต่อวันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คืออัตราคงที่
0: ใช่ค่ะใช่
2: ที่จริงความเป็นจริงมันอาจจะไม่คงที่ก็ได้บางช่วงเวลาอาจจะมากบางช่วงเวลาจะน้อยนะครับ
0: แต่ตรงนี้เราตกลงกันก่อนนะคะ
2: คงที
0: ่ว่าคงที่ในตัวแบบนะคะในข้อที่2ก็คือต้นทุนสินค้านะคะในที่นี้เราจะไม่คำนึงถึงนะคะว่ามีส่วนลดไหมถ้าซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นจะเป็นการตัดสินใจอีกแบบหนึ่งก็คือประยุกต์ออกไปได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ในการใช้สูตร EOQ ตัวนี้นะคะเราจะไม่เอาต้นทุนสินค้าตัวนี้เข้ามาดู
2: ก็เป็น EOQ พื้นฐานยังไม่ใส่ตัวปรับเงื่อนไขให้มันซับซ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะนี่อีกตัวนี้ก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะเป็นต้นทุนคงที่นะคะไม่ขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อก็หมายถึงว่าในเวลาที่ออกคำสั่งซื้อออกไปไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อน้อยหรือสั่งซื้อมากเนี่ยเราถือว่าต้นทุนคงที
2: ่
0: นะคะ
2: ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งปริมาณที่สั่ง
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ต้นทุนในการเก็บรักษาเนี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณก็คือว่าถ้าเราซื้อเยอะต้นทุนการเก็บรักษาก็ต้องเยอะนะคะอาจารย์เสียค่าเก็บค่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เป็นต่อหน่วยของสินค้าเลย
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในที่นี้จะไม่คำนึงถึงต้นทุนการขาดแคลนนะคะเราถือว่าความต้องการทั้งหมดรับการตอบสนองนะคะไม่มีการขาดแคลนสินค้าสินค้ามีเพียงพอนะคะแล้วก็อันนี้ lead time นะคะระยะเวลานำก็คือระยะเวลาที่เราสั่งซื้อและสินค้ามาถึงเราเนี่ยนะคะเราทราบแน่นอนว่านะคะมีแน่นอนนะคะว่าม
2: ี
0: ระยะเวลากี่วันที่เราจะได้ของนะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดที่เราสั่งไปเนี่ยจะไม่มีการทยอยส่งนะคะ
2: ส่งครั้งเดียว
0: ส่งครั้งเดียว
2: เต็มจำนวนตามที่เราสั่งเลย
0: ค่ะถ้าเกิดทยอยส่งก็จะเป็นสูตร
2: อี
0: กตัวแบบหนึ่งนะคะ
2: ซับซ้อนยิ่งขึ้น
0: ค่ะก็สูตร ก็จะมีซับซ้อนขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในที่นี้เราจะเสนอตัวแบบพื้นฐานก่อนนะคะที่เรียกว่าล่ะสั้นๆเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะเห็นว่าเวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะคะใช่ไหมคะเราก็ได้ของมาเต็มแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเรารอจนหมดเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ just in time ขนาดว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊
2: บ
0: นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมี lead time อยู่ช่วงเวลาที่เขาส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอีกตัวหนึ่งที่ว่าจุดสั่งซื้อนะคะว่าก่อนที่ของจะหมดเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ในสต็อกของเราเราก็จะทำการออกคำสั่งซื้อออกไปที่เราเรียกว่าจุดสั่งซื้อเพราะเวลาถึงเราจะมีของอยู่บ้างนะฮะที่ให้พอใช้ในช่วง lead time นะคะแล้วหลังจากนั้นพอได้ของมาแล้วก็ได้มาเต็มทีเดียวแล้วค่อยๆใช้ไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะ
2: ค
0: แล้วเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะว่าเอ๊ะเราจะซื้อนะคะก็คือต้นทุนที่ต่ำสุดใช่ไหมคะ
2: ค
0: ที่เราเรียกว่า EOQ นี่คือ Total Cost ต้นทุนการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นตามปริมาณต้นทุนการสั่งซื้อนะคะก็จะตรงกันข้ามกันในทิศทางกับต้นทุนการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นเราจะหาต้นทุนรวมนั้นจุดที่ต่ำที่สุดเราก็เรียกว่าจุด EOQ เราก็จะทำการพิสูจน์สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเลยนะคะอาจารย์เพื่อความรวดเร็วนะคะก็จะมีตัวอย่างนะที่ใช้ในการคำนวณนะคะสมมุติค่ะเป็นตัวอย่างในการใช้ตัวแบบนะคะในกรณีที่บริษัทเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลความต้องการของตลาดมาก่อนนะคะในความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะเราคาดคะเนว่าอัตรานะเฉลี่ย10,000นะคะ10,000ชิ้นนะในแต่ละปีนะคะแล้วเราก็บอกว่าบริษัทจะทำการนะคะเปิดทำการเนี่ยนะคะ250วันเป็นข้อมูลไว้เพื่อเราจะไว้ใช้หาอัตราความต้องการสินค้าต่อวันนะคะแล้วเราก็บอกว่าในการออกคำสั่งซื้อนะแต่ละครั้งเนี่ยมีต้นทุนในการสั่งซื้อ40บาทต่อครั้งนะคะต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเอาไว้เนี่ยนะคะเสีย20บาทต่อหน่วยนะต่อชิ้นต่อปีนะคะสมมุติว่าตัวนี้เป็นสินค้านะคะเราก็มีการเก็บพอเก็บก็พวกมีต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเนี่ย20ชิ้นไอ้20บาทนะคะต่อชิ้นต่อปีถ้ามีการออกคำสั่งซื้อเราก็คาดคะเนว่าอันนี้เราบอกว่าต้องมี lead time นะคะในระยะเวลาที่มาส่งมอบเราใช้เวลา2วันถ้ายกตัวอย่างว่าในที่นี้เนี่ยเรายังไม่มีนโยบาย safety stock ค่ะนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีนโยบาย safety stock คือแน่ใจว่า2วันได้ของเลยนะคะ2วันเนี่ยได้ของแน่บริษัทส่งของทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นกรณีแรกนะถ้าไม่มี safety stock จะทำยังไงก็คือในที่นี้ถ้าเกิดระบบว่าจะสั่งซื้อปริมาณเท่าไหร่จึงจะประหยัดที่สุดนะคะจึงจะประหยัดก็คือการหา EOQนักศึกษาควรจำสูตรนะเพื่อความรวดเร็ว
2: นะสแควร์รูท2โซ4นะฮะ
0: นะคะอาจารย์มีเทคนิคนะคะสแควร์รูท2
2: โซ
0: 4
2: โซแล้วก
0: ็โซย่อมาจากอะไรคะอาจารย
2: ์ S ก็คือ
0: S คือความต้องการ
2: ความต้องการก็คือเซลล์หรือว่าจำนวนขายที่เราหรือที่เราต้องการทั้งหมดที่เราต้องการ
0: ครับถูกต้องค่ะ
2: ตัว O ก็ ordering ในการสั่งซื้อ
0: ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
2: ต่อคร
0: ั้ง
2: ส่วน C carrying ก็คือการเก็บรักษาต่อบาทต่อหน่วยต่อหน่วย
0: ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้จริงๆต้องต่อหน่วยต่อปีนะคะ
2: ในที่นี้หรือต่อชิ้นต่อป
0: ีในที่นี้นะคะเราก็แทนค่าแทนค่าเลยนะคะก็เราก็ได้แทนค่า2ความต้องการปีละ 10,000
2: 10,000
0: นะคูณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ40บาทนะคะต่อครั้งหารด้วยค่าเก็บรักษา
2: 20
0: อ่ะเสร็จแล้วเราก็ที่จริงจะทอนเป็นตัวเลขออกไปเลยก็ได้นะคะทอนง่ายๆนะคะในที่นี้เนี่ยก็ได้ตัวเลขออกมาแล้ว 40,000
2: 40,000
0: ง่ายๆค่ะ2คูณ2ก็เป็น4
2: ถอดตั้งสแควร์รูทออก
0: ถอดใช่ถอดสแควร์รูทนะคะออกมาก็ได้200
2: ครับ
0: ตัวเลขเราจะง่ายๆอาจารย
2: ์ครับก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อต่อครั้งเนี่ย200หน่วยเนี่ยหรือ200ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุด
0: ถูกต้อง
2: ในการเก็บรักษาและต้นทุนในการที่สั่งซื้อ
0: ค่ะ
2: รวมกันแล้วจะต่ำที่สุด
0: ใช่คือ
2: แล้วต้นทุนที่ต่ำที่สุดนี่มันกี่บาท
0: คือต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะคะ
2: ต้องแทนค่าลง
0: มีแทนค่าแต่ก็มีแทนค่าอย่างสูตรที่ใช้สแควร์รูทก็ได้แต่นี่จะให้อยู่อย่างนึงคือจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยนะคะต้นจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะก็คือจุดที่จุดตัดกันของต้นทุน2ตัวพอดี
2: เลยอา
0: จารย์ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้นทุนในการสั่งซื้อกับต้นทุนเก็บรักษาเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่เท่ากันพอดีนะอาจารย
2: ์ครับ
0: ถ้าเราลองดูจริงๆแล้วจะเท่ากันก็ลองดูจากตัวนี้นะคะเราก็จะพบว่าเนี่ยถ้าเราบอกว่าตัวคือต้นทุนในการสั่งซื้อก็คือสมมติว่า การความต้องการใช่ไหมคะ
2: 10,000 หน่วย
0: 10,000 หน่วยนะคะ
2: เราต้องสั่งหน่วย
0: ละครั้งละ40บาทใช่ไหมปีหนึ่งสั่งกี่ครั้งก็ 10,000 หาร200
2: เป็นจำนวนครั้งที
0: ่สั่งเพราะว่าเมื่อกี้ EOQ ก็คือ200นี่คือจำนวนครั้งที่สั่งก็คูณ40อันนี้ก็คือง่ายๆก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อเลยนะคะต้นทุนในการสั่งซื้อเราจะพบว่ากลุ่มนี้ก็จะได้ 2,000
2: 2,000
0: ต้นทุนเก็บรักษาเราจะเฉลี่ยปริมาณไปครึ่งคิวส่วน2
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะปริมาณคิวส่วน2ต้นคูณด้วยค่าเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีนะคะก็คือคิวส่วน2ก็คือ200ส่วน2คูณกับ20บาท
2: ครับ
0: ก็จะได้2,000อาจารย์คือข้อสังเกตเราจะเห็นว่าต้นทุนสั่งซื้อเก็บรักษาจะเท่ากันค่ะอันนี้ก็คือได้ต้นทุนรวม 4,000 บา
2: ทต่ำที่สุด
0: ค่ะครับจริงก็มีสูตรอื่นอีกนะคะแต่อันนี้จะยกตัวอย่างนี้ให้เห็นนะคะแล้วก็มีถ้าเขาบอกว่าจุดสั่งซื้อเมื่อกี้เราลืมพูดถึงจุดสั่งซื้อไปในกรณีที่จุดสั่งซื้อเราก็บอกต้องมีลีดไทม
2: ์ใช่
0: นะคะลีดไทม์แล้วต้องมีอะไรอีกคะมีอัตราความต้องการต่อวัน
2: ครับ
0: นะคะมีลีดไทม์เนี่ยค่ะดูแป๊บหนึ่งนะคะที่มาของสูตรเราจะมีจุดสั่งซื้อนะคะก็คือว่าเราจะมีระยะเวลานำว่าสั่งของได้กี่วันนะคะแล้วในระหว่างที่รอเนี่ยนะคะความต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นความต้องการต่อวันเนี่ยวันละเท่าไหร่งั้นความต้องการต่อวันเราสมมติว่าเป็นตัวดีเล็กหรือไม่ดีเล็กก็ได้เป็นตัวความต้องการทั้งปีหารด้วยจำนวนวันทำงาน
2: หารจำนวนวันทำงาน
0: ใช่นะคะ S หารด้วยจำนวนทำงานเมื่อกี้โจทย์ข้อนี้ก็คือ10,000ถูกไหมคะถ้า10,000หารด้วยจำนวนวันทำงาน
2: 250วัน
0: ใช่250วันนะคะงั้นโจทย์บอกว่า lead time 2วัน
2: ครับ
0: 2วันคูณด้วย10,000หารด้วย250นี่คืออัตราความต้องการต่อวันเพราะฉะนั้นจุดที่สั่งซื้อก็คือของเหลือเนี่ย80ชิ้นเราก็สั่งละอย่างเงี้ยสมมติว่ากราฟนี้นะคะใช้ของไปเราสั่งไป200
2: ครับ
0: เต็มที่200พอใช้ไปเหลือ80นะเราออกคำสั่งซื้อแล้วค่ะ2วันของก็จะได้มาพอดี2วันนี้ของเราหมดพอดี
2: เพราะวันนึงเราใช้40
0: ชิ้นใช่วันนึงเราใช้40
2: 2วันก็80
0: นะ
2: ก็ของหมดพอดี
0: หมดพอดีแล้วเต็มแล้วเราก็ใช้ใหม่
2: นะที่เราสั่งไป200หน่วย
0: ที่กรณีอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่มีเซฟตี้สต็อกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า
2: ส่งล่าช้า
0: ราช้าเกิดเขาปิดถนนขึ้นมาอาจารย์น้ำท่วมขึ้นมาอาจารย์เป็นอาจารย์จะมีเซฟตี้สต็อกไว้มั้ย
2: ก็ต้องมี
0: จะต้องมีเซฟตี้สต็อกไว้นะ
2: นอกจากการส่งล่าช้าแล้วบางทีอาจจะเกิดอัตราการใช้ที่ว่าวันนึง40มันอาจจะใช้มากกว่านั้น
0: เกิดมีลูกค้าต้องการมากขึ้น
2: อย่างกระทันหันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะควรจะมีส่วนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภ
0: ั
2: ยเซฟตี้สต็อก
0: SS ไว้หรือย่อว่า SS นะเพราะฉะนั้นถ้าจุดสั่งซื้อจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ R บวกด้วย LD
2: แล้วก็บวก SS
0: R บวกด้วย L คูณ D ต้องบวกด้วย
2: SS
0: SS
2: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่
2: เพิ่มเข้ามา
0: ใช่ยกตัวอย่างนะลองดูอีกตัวอย่างที่มี SS ซะดูซะตัวอย่างนึงนะคะอาจารย์เราสมมุติขึ้นมาเลยว่าในกรณีเนี่ยนะคะ
2: คร
0: เราบอกว่า80ชิ้นถ้าสมมติตัวอย่างบอกว่าเปลี่ยนไปละให้มีเซฟตี้สต็อกอีก20ชิ้นก็แล้วกัน
2: ก็บวกครับ
0: ก็บวกแค่นั้นเองนะนักศึกษาก็บวกถ้ามี SS เซฟตี้สต็อกอีก20ชิ้นนะคะก็80บวก20ก็จะได้100นึงงั้นจุดสั่งซื้อก็คือที่100ชิ้น
2: เดี๋ยวได้พอก็คือ100
0: เดี๋ยวได้พอก็คือจุดที่100ชิ้นเราก็ออกคำสั่งซื้อ
2: ครับ
0: เราจะเห็นไหมคะว่านี่คือตัวแบบซิมเปิลที่สุดเลยค่ะ EOQ อาจารย์นะคะทีนี้ก็เหลืออีกตัวแบบนึงอาจารย
2: ์ในตอนที่ 13.3 นะครับก็จะเป็นตัวแบบจำลองสถานการณ
0: ์
2: เรียกว่า simulation model ฟังชื่อแล้วก็จำลองสถานการณ์ทำไมเราต้องไปจำลองอะไรด้วยอาจารย์แล้วทำไมมันเป็นตัวแบบที่ฟังชื่อดูรู้สึกว่ามันเข้าใจยากอาจารย์ช่วยอธิบายสิครับว่าเป็นยังไงครับ
0: คือในการจำลองสถานการณ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาที่บางครั้งเนี่ยนะเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปทดลองจริงนะคะอาจารย์ อาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหรืออาจจะต้องแบบว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการจำลองนั้น
2: อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพนักงานขับเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ไปทดลองขับเครื่องบินจริงๆนักบินเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะเป็นเพิ่งหัดขับอย่างเงี้ยแล้วขับไปแล้วซิมูเลชันมันก็ต้องจำลองห้องนักบินนะคงไปบินจริงๆไม่ได้เพราะถ้าบินจริงแล้วอาจจะนักบินอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วตกเครื่องบินอย่างเงี้ยตายกันหมดนะอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับหรือว่าจำลองสถานการณ์อย่างเช่นห้องผ่าตัดศัลยกรรมหมอก่อนจะผ่าตัดเนี่ยมันมีเวลาจำกัดงั้นเกิด
1: หมอศัลยกรรมมีหลายคนแต่ละคนก็รับผิดชอบแต่ละส่วนยังก็จะวุ่นวายโกลาหลในห้องผ่าตัดก็ต้องมีการจำลองสถานการณ์ว่า
0: อ
1: ย่างนี้ก็เป็นการซ้อมนี่การจำลองสถานการณ์แบบนี้อาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยหรือว่าเราอาจจะใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยจำลองนะครับอาจารย์มันก็แสดงว่าไอ้ตัวแบบที่เราเรียนมาเช่นตัวแบบการขนส่งตัวแบบลีเนียร์โปรแกรมมิ่งการโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบการมอบหมายงานตัวแบบที่เรียนไปกี้นี้ตัวแบบการตัดสินใจหรือแม้แต่ที่เพิ่งจบไปก็คือตัวแบบสินค้าคงคลังอันนั้นก็เป็นตัวแบบที่มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆและเกิดขึ้นเป็นประจำมันก็มีตัวแบบแล้วก็มีคนคิดวิธีการคำนวณหาเอาไว้แต่จำลองสถานการณ์นี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักหรือเป็นเหตุการณ์เฉพาะอย่างนั้นก็อาจจะต้องมาสร้างตัวแบบเองเป็นลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช่ก็เวลาที่เราจะใช้ตัวแบบการจำลองสถานการณ์นะคะโดยปกติเราก็คือว่าเราก็คงต้องดูว่าเราจะมีกระบวนการนะคะในกระบวนการทั่วไปนะคะอันนี้โดยภาพทั่วไปที่เราจะแสดงให้เห็นว่านะคะก็คือเราต้องการเลือกต้องการอะไรวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะต้องการทราบคำตอบอะไร
1: ต้องการวัตถุประสงค์อะไร
0: วัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วเราทำรวมๆนี่คือกระบวนการนะคะในการสร้างตัวแบบนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ
1: ที่เกี่ยวข้องที่
0: เกี่ยวข้องที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็ทำการสร้างตัวแบบจำลองขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับตัดสินใจแต่ละแบบนั้นตัวแบบก็จะแตกต่างกันไปค่ะอาจารย์นะคะนี่มองให้เห็นภาพกระบวนการกว้างๆนะคะแล้วซึ่งก็มาตรวจสอบว่าไอ้แบบจำลองที่เราสร้างเนี่ยเหมาะสมไหมถูกต้องไหมซึ่ง
1: นี่ไม่เหมาะก็ไปปรับสร้างใหม
0: ่
1: ไปปรับปรุงตัวแบบให้ดีขึ้น
0: แล้วหลังจากนั้นก็ลองจำลองสถานการณ์ดูซึ่งตัวนี้ภาพนี้เราจะเห็นได้ในตัวอย่างเรื่องสุดท้ายนะของหน่วยนี้นะคะอาจารย์นะคะซึ่งอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพว่าหลังจากนั้นก็ไปเดินจำลองสถานการณ์ดูแล้วก็วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้นะคะอาจารย์นี่คือเป็นกระบวนการแต่ว่าในวิธีทางคณิตศาสตร์นะคะก็มีวิธีการที่เข้ามาช่วยนะคะจ้ะในการทำการจำลองสถานการณ์ในที่นี้นะคะก็คือการใช้ตัวเลขสุ่ม
1: random number
0: นะคะมีการใช้ random number ในการจำลองสถานการณ์ในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นเราจะคาดคะเนว่ายอดขายสินค้าของเราเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะขายได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะมีตัวเลขชุดหนึ่งที่เอามาใช้ก็คือการใช้ตัวเลขนะคะตัวเลขสุ่มทีนี้ตัวเลขสุ่มเนี่ยมีวิธีการสร้างวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะมีการสร้างตัวเลขสุ่มจากการใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: มีโปรแกรมนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปของเราก็มียกตัวอย่างในเอกสารการสอนเนี่ยค่ะได้ยกตัวอย่างมาจากการใช้โปรแกรมของ Excel นะคะ
1: ครับ
0: จากโปรแกรม Excel นะคะ
1: คำสั่ง random เนี่ยคร
0: ับ ใช่คำสั่ง random ตัวนี้นะคะก็คือใช้คำสั่งเข้าไปนะคะเราก็จะได้ข้อมูลตัวเลขสุ่มชุดหนึ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการได้กี่ค่าออกมาเลยง่ายๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือการที่จะเอาค่ามาใช้เนี่ยก็จะมีวิธีการที่มีรูปแบบของมันด้วยว่าเราจะไม่มีอคติกับมันว่าโอ้เราชอบตัวเลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกตัวเลขนี้ไม่ใช่
1: ก็เจาะจงไปอาจจะใช้ปลายปากกาปลายดินสอจิ้มไปสักครึ่งนึงเป็นจุดเริ่มต้น
0: ได้ตัวนี้เนาะสมมตินะคะ
1: เป็นตัวเริ่มต้น
0: ได้ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งออกมานะคะเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องห้ามข้ามแล้วเราอาจจะไปตามสะดมแล้วก็ขึ้นสะดมใหม่หรืออาจจะไปตามแถวไปเรื่อยๆนะคะใช้ตัวเลขทีนี้ตัวเลขของตัวเลขสุ่มมีลักษณะด้วยนะคะว่าตัวเลขสุ่มจะอยู่ระหว่าง0กับ1เห็นไหมคะในนี้เป็นทศนิยม 0.00 เฮ้ยค่าของมันอยู่ระหว่าง0กับ1จะไม่รวมค่า0และค่า1
1: ครับ
0: นะคะแต่เวลาที่เอามาใช้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขที่อยู่ในหลังทศนิยมนี่เอามาใช้แล้วอาจจะเอามาใช้กี่หลักก็แล้วแต่นะคะ
1: ทศนิยมตำแหน่งที่1
0: ใช่ตำ
1: แหน่งที่2ตำแหน่งที่3
0: ถ้าเรา
1: ใช้2หลัก3หลักก็เลื่อนไปตามตำแหน่งทศนิยม
0: ถูกต้องถ้าเราเอาตำแหน่งที่1กับ2มาใช้2ค่านะ1 2ครั้งตัวต่อไปแล้วก็1ที่ตัว1 2ตลอดนะคะเป็นระเบียบอย่างนั้นไปยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสักตัวอย่างนึงให้เห็นภาพก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราดูจากตารางเลขสุ่มเนี่ยนะคะเราเลือกตัวเลขมานะ0นี่ อาจารย์เอามาจากนี้เลยค่ะตัวเลขแรกนะคะ 0.7 แล้วเราเลือกลงมาตามสะดวกเรื่อยๆนะสมมติเราจะจำลองสถานการณ์นะคะแล้วเราก็บอกว่าเราจะเลือกเลขมา2ตัวหลังจุดทุติยมนะ2หลัก
2: คร
0: ับ 7 6 7 6แล้วก็เลือกเป็นระบบเหมือนกันงั้นตัวถัดมาเราก็เลือก2หลักเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเวลามาเราจะไม่เอาทุติยมมาแล้วเกะกะเรานะคะเอาเลขแค่นี้มายกตัวอย่างนะคะตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสักหนึ่งตัวอย่าง
2: ครับ
0: เอามาใช้นะคะตัวอย่างนี้เราจะจำลองสถานการณ์คัดลมของลูกค้านี้จากการเก็บสถิตินะข้อมูลที่ผ่านมานะอาจารย์เราพบว่าถ้าลูกค้าต้องการมีความต้องการซื้อเนี่ยพัดลมอยู่36เครื่องในเดือนเนี่ยยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยอาจจะขายดีนะคะความต้องการความน่าจะเป็นเท่าไหร่นี่เราเก็บข้อมูลมาแล้วค่ะเก็บข้อมูลนี่รวบรวมข้อมูลในอดีตมา
2: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยความน่าจะเป็นรวมกันทั้งชุดแล้วไม่เกิน1นะคะเท่ากับ1ก็ต้องเท่ากับ1
2: ก็แปลว่าความต้องการพัดลมเนี่ยลูกค้าต่อเดือนเนี่ยก็อาจมีแต่36เครื่องจนถึง40เครื่อง
0: ในที่นี้ยกตัวอย่างอ
2: าจจะเป็น36เครื่อง37เครื่อง38เครื่อง39เครื่องและ40เครื่อง
0: ถูก
2: ต้องซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน
0: ใช่
2: นะครับ
0: ทีนี้เราจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปร่วมกับตัวเลขสุ่มเพื่อที่จะพยากรณ์ว่านะคะ
2: ใน
0: 10เดือนข้างหน้านะสมมติอยากรู้10เดือนข้างหน้าเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นะคะโดยการจำลองสถานการณ
2: ์ครับ
0: โดยวิธีการจำลองสถานการณ
2: ์
0: นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเลขสุ่ม
2: ครับ
0: นะคะเพราะงั้นก่อนอื่นเราก็มีกระบวนการกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มขึ้นมาก่อนค่ะอาจารย์นะคะ
2: ครับ
0: นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจากข้อมูลที่เรามี
2: ครับ
0: จากข้อมูลความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะเราจะต้องทำเป็นความน่าจะเป็นสะสมก่อนอาจารย
2: ์ครับ cumulative probability
0: ใช่ครับนะคะ 0.1 นะคะพอแถวที่2เราจะเห็นว่า 0.1 มาบวก 0.2 ก็ได้
2: 0.3
0: 0.3 บวก 0.4 ได้ 0.7 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ 0.7 บวก 0.2 ได้ 0.9 0.9 บวก 0.1 ได้ 1หลังจากนั้นเราก็จะกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มนะคะว่าจะตกอยู่ช่องไหน
2: ครับ
0: นะคะถ้าเรากำหนดนะคะเราก็เหมือนว่าอันเนี้ยนะคะมีอยู่10ค่า
2: 10ค่า
0: อาจารย์10ค่าแถวแรกเนี่ยนะคะนะช่วงตัวเลขที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกิน
2: 10ค่า
0: 10ค่า
2: ก็คือ 0.0 ถึง 0.9
0: เพราะเนื่องจากเราบอกตัวเลขสุ่มเริ่มจาก 0.0 แล้วเรามีแค่2ตำแหน่งมีคนถามว่าทำไมเริ่ม 0.1 ล่ะเพราะว่าถ้าเกิด 0.1 ตรงนี้จะเป็น100ไม่ได้มีตัวเลขสุ่มเราจะไม่มี100
2: มี100
0: เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแล้วตัวเลขสุ่มเราบอกเริ่ม0
2: ได้0
0: ได้เพราะเริ่ม0เนี่ยไป10ค่ามันก็เลยจบที่ 0.9 พอนับไปก็จะได้10ค่านะอาจารย์นะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่าตัวเนี้ยนะคะช่วงนี้จาก 1.1 ไปยัง 0.3
2: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อีก20ค่าถูกไหมอาจารย์20ค่านี่ไงคะ10รับเลข10ด้วยไง
2: เลข10
0: เลข10เพิ่มไปถึง29ทำแบบเดียวกันนะคะ29
2: ทำแบบนี้ไปเรื่อย
0: ใช่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเทียบกับตรงนี้มันหมดที่70ก็จบที่69คิดอย่างนี้ง่ายๆก็กันหมดที่0.7นะ69นะคะเพราะฉะนั้นจะจบที่99พอดีเพราะงั้นเราหลังจากนั้นเราก็เลขสุ่มมาเทียบไงคะจางง่ายเลขสุ่มเมื่อกี้เราเลือกมาแล้วจำได้ไหมคะจาง76 80เมื่อกี้ข้อมูลชุดนี้นะคะจางขอโทษนะคะเลื่อนไปเลื่อนมานะคะนะ76 80 20 92นะคะ
2: 20, 92,
0: เราก็เอามา10ค่าเลยค่ะจากอันนี้เราหยิบมาหมดเลย10ค่าแล้วมาจากตารางเลขสุ่มเนี่ยค่ะเรียงมาตามเนี่ยไล่มา2ตำแหน่งแรกถูกไหมคะเราตัดมาเลย10ค่าจนถึง51มั้งเนี่ย10ค่านะคะ
2: ถึง
0: 51เพราะฉะนั้นก็ขอยกมานี่เลยค่ะนี่ค่ะ51นี่นะคะอาจารย์ยกมาละต้องเพราะเราจะจำลอง10ค่าแล้วก็ยกมา10ค่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเทียบกับเลขเนี่ยครูก็มาสร้างตารางอันนี้เลย
2: ก็ต้องแปลงตัวเลขสุ่มให้ออกม
0: าใช่ก็คือมาดูถูกต้องเทียบกัน
2: ช่วงไหนของความต้องการ
0: นี่ไงเราสร้างตารางใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ เอาเลขสุ่มมาเรียงอย่างนี้นี่เราดูค่ะถ้าเราเลขสุ่มเดือนแรกเดือนหนึ่งที่1เรามาได้เลข76เราสุ่มได้จะเลข76ใช่ไหมเลข76เมื่อกี้เราสร้างตารางแล้วตกที่ความเลข76
2: ความต้องการ
0: เลข16อยู่แถวไหนคะแถวนี
2: ้
0: แถวที่4
2: แถวที่4
0: 1 2 3 4แถวที่4นะคะแถวที่4ความต้องการคือ 39นะเพราะว่าเลข76ตกอยู่ช่วงนี้ค่ะ
2: ครับ
0: 70ถึง89อยู่ช่วงนี
2: ้
0: เราได้76เพราะฉะนั้นเราก็จะขายได้39นี่ไงคะได้39 ลองดูอีกแถวหนึ่งก็ได้แถวที่2เนี่ยตัวเลขสุ่ม80
2: ครับ
0: ก็ช่วงเดียวกันเลย39นะคะ39เอามาแถวที่3
2: 20
0: ตัวเลขสุ่มได้20
2: น้อยลง
0: 20อยู่ช่วงนี้ค่ะ
2: ต้น
0: อยู่ช่วงนี้แถวที่2
2: 37
0: เพราะฉะนั้นมานี่ได้37นะได้37
2: ทำแบบนี้ไปเรื่อย
0: ทำอย่างนี้ไปทุก
2: เราก็จะทราบความต่าง
0: เนี่ยแต่ละเดือนมีการพิสูจน์จากสถิติด้วยนะอาจารย์พอดีไม่ได้กล่าวไว้ที่นี้เคยเอาไปพิสูจน์แล้วก็ไปหาค่า

0: expected นะคะของการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนค่ามีนอะไรเงี้ยนะว่าคือไปหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคะว่าสมมติทำมา10งวดเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขายได้เดือนเท่าไหร่แล้วลองไปใช้วิธีการสถิติพิสูจน์นะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยได้เนี่ยใกล้เคียงกันเลยแสดงวิธีการจำลองสถานการณ์แต่ข้อแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลาจำลองสถานการณ์ยาวค่าเฉลี่ยมันจะใกล้เคียงความเป็นจริงค่าเฉลี่ยนะพูดถึงค่าเฉลี่ยจะใกล้เคียงความเป็นจริงนะคะคือไม่มีอะไรที่ 100% นะอาจารย
1: ์
0: นะคะเนื่องจากว่ามันได้จากทั้งค่าป๊อปแล้วก็ตัวเลขสุ่มนะคะแ
1: ร
0: นดอมมานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะคะที่ได้จากการคิดค่าอันนี้ค่ะการใช้กระบวนการจำลองสถานการณ์ง่ายๆถ้ามันซับซ้อนขึ้นก็ลองไปศึกษาตัวอย่างซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานะในการคำนวณทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เราลืมพูดไปเรื่องสินค้าคงคลังเรื่องการควบคุมอาจารย์
1: ใช่
0: อาจารย์ว่ามีวิธีการควบคุมอะไรบ้าง
1: มันก็มีหลายวิธีนะครับเพราะว่าในการจัดเก็บรักษาดูแลเนี่ยก็อยากให้มันปลอดภัยและจำนวนที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะต้องบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันหมดแล้วหรือมันไม่หมดเราอาจจะใช้วิธีขีดเส้นแดงนะฮะขีดเส้นแดง
0: ว่าถ้ามันต่ำเรียกว่า two bin system
1: สองกล่องก็ได
0: ้ระบบสองกล่องนะคะ two bin system นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสองกล่องจริงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นกล่องสองกล่องสมัยโบราณเรามีกล่องสองกล่องค่ะพวกนี้เหมาะกับสินค้าที่ไม่ค่อยแพงมากปากกายังลบดินสอมานั่งนับทุกวันคงไม่ไหวนะหรือตะปูในโรงงานอย่างเงี
1: ้
0: ยเยอะๆเลยนั้นกล่องพอกล่องนี้ถูกเบิกไปแล้วก็แปลว่าถึงจุดสั่งซื้อแล้วค่ะกล่องนี้ก็ติเอามาใช้ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นการควบคุมอย่างหนึ่งนะคะว่าคู่กับการสั่งซื้อได้ด้วยแต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดก็คือมีการขีดเส้นแดงก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติเป็นกล่องเดียวเนาะเอากระดาษกั้นได้ไหมอาจารย
1: ์ก็ได
0: ้กระดาษกั้นเนาะขีดเส้นแดงถ้าเกินเส้นแดงนี้ใช้หมดไปละก็แปลว่าต้องสั่งซื้อแล้ว
1: ต้องสั่งซื้อแล้วแล้วยังมีอีกเรื่องประเภท ABC ระบบ ABC
0: อันนี้ก็
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจเพราะระบบ ABC นี่เป็นการแบ่งตามมูลค่า
1: ครับ
0: เขาใช้มาจากกฎ20 80 80 20อะไรนี้ล่ะค่ะก
1: ็
0: คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสินค้าคงคลังที่อยู่ในกิจการของเราเนี่ยไม่ได้ทุกตัวนะคะที่
1: มีค่าเท่ากัน
0: ที่จะมีใช่มีค่าเท่ากันหรือมีความสำคัญเท่ากันหรือแพงเท่ากันหรือสร้างยอดขายได้
1: เท่าก
0: ัน เพราะฉะนั้นบอกจริงๆสมมติว่าใน100รายการอาจจะมีเพียง20รายการเองที่สร้างมูลค่าได้ถึง 80% ของยอดขาย
1: ครับแสดงว่า20รายการแรกเนี่ยเป็นหลาย20รายการเป็นมีความสำคัญ
0: มีความสำคัญมาก
1: แล้วก็อยากให้มันขาดแคลน
0: ต้องดูแลให้ใกล้ชิด
1: หมั่นตรวจนับหมั่นดูปริมาณให้มันอยู่สภาพพอที่จะใช
0: ้เฝ้าตรวจนับต้องเช็คระบบให้ดีทูบินอาจจะใช้ไม่ได
1: ้
0: ไม่น่าใช้ได้เลยนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกที่ของที
1: ่มีปริมาณเยอะแต่ว่ามีมูลค่าน้อย
0: ใช
1: ้น้อยนี่ก็อาจจะไม่มีไม่ต้องตรวจนับบ่อยอาจจะปีละหนก็พอนะครับ
0: เพราะว่าเราก็เจอนะพวกในเวลาที่เราดำเนินงานในกิจการต่างๆเนี่ยพวกสัพเพและนะจิปาถะเยอะนะคะ
1: ค
0: แต่พวกนี้ของมูลค่าต่ำ
1: ใช่
0: นะคะพวกนี้อาจจะระบบทูบินได้นานๆตรวจนับทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็คือจัดอยู่ในกลุ่ม C
1: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4กลุ่ม B ก็คือพวกที่ปานกลางอาจารย์มูลค่าปานกลางหรือว่ามีความสำคัญปานกลางสร้างยอดขายปานกลางของที่ไม่แพงมากไม่ต้องดูแลใกล้ชิดมากพวกอะไหล่แพงๆเงี้ยต้องเป็น
1: A เลย
0: อันนี้ต้องเฝ้าไม่ให้หายอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหายไปมูลค่าต่อชิ้นต่อหน่วยมันสูงมาก
0: ใช่ค่ะใช่
1: คร
0: ับ นะคะ
1: ถ้ามีความสำคัญต
0: ่อค่ะได้อันนี้ก็คือฝากไว้นี่คือระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: งั้นที่พูดจบไปก็เป็นหน่วยที่13นะครับตัวแบบสินค้าคงคลังและก็ตัวแบบจำลองสถานการณ์นะครับนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับวันนี้ก็เวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ในโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุวินาตั้งโพธิสุวรรณและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งสุดท้ายครั้งที่5หน่วยที่14ถึง15ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเรานะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: อ
3: ้
4: าว
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
8: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: นั้นนักศึกษาเข้าสู่การสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปนะครับสำหรับการออกอากาศครั้งนี้เป็นการออกอากาศครั้งที่4และเราก็ยังได้มีการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ด้วยเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาหรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาชุดวิชาหรือจะร่วมตอบคำถามที่วันนี้เราก็จะได้เตรียมมาให้กับนักศึกษาลองดูว่าถ้าเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอเคสกรณีศึกษาเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยได้หรือไม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเคยอย่างที่ครั้งกับครั้งที่3ที่เรามีการออกอากาศสดกัน
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ท่านอาจารย์วิพุฒก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ก็จะบอกก่อนว่าอาจารย์วิพุฒก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เขียนชุดวิชานี้ด้วย
1: ครับผม
0: นะครับจะได้จำได้ว่าคนไหนออกข้อสอบยากง่ายอย่างไรแชร์ความรับผิดชอบกันไปนะครับสำหรับท่านอาจารย์มาลีนี้นะครับก็ออกกันมาตั้งแต่ครั้งที่1และครั้งที่2นะครับ
2: ออกรายการนะคะ
0: ใช่ครับยังไม่ลาออกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะยังอยู่ค่ะ
0: ก็ยังอยู่ต้องอยู่กับเราต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ห้ามออกนะครับเอาละครับก็เรามาคุยกันเรื่องของเนื้อหาที่จะพูดคุยกันในครั้งที่4ก่อน
1: ครับ
0: ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยก่อนเปิดรายการมาเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามกระทำความผิดนะครับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ
2: ครับ
0: แต่เนื่องจากว่าเนื้อหาในครั้งที่3ยังมีตกค้างอยู่นิดหน
2: ่
0: อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าข้ามมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมกับนักศึกษาที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปรับฟังการสอนเสริมเนี่ยก็อาจจะพลาดในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ไป
2: อันนี้เป็นสำคัญ
0: แต่ถ้าเป็นการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าสอนเสริมที่เรามีการจัดบริการก็ฝากเรียนเชิญประชาสัมพันธ์นะฮะให้ไปเข้ารับฟังการสอนเสริมแบบเผชิญหน้ากันด้วยนะครับพอตอนนี้ที่สุรศักดิ์นี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ล้นห้องใช่ไหม
0: ล้นห้องเลย
2: ล้นห้อง
0: ล้นจนมาถึงทางเดินเลย
2: อ้าวอาจารย์ไปสอนเองเหรอฮะ
0: ใช่ครับแต่ว่าผมไปสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินแต่ในชุดวิชากฎหมายอาญา1เนี่ยสอนอยู่ห้องข้างล่างก็แน่นเหมือนกัน
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: คนติดตามเยอะมากใช่ไหมคะ
0: แต่ทางสาขาวิชาก็ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการเพิ่มห้องเรียนอีก1ห้อง
1: ครับ
2: อ๋อ
0: เป็น2ห้องแล้ว
2: อ้าวแล้วอาจารย์ไปด้วยกัน2คนเหรอฮะ
0: ครับผมก็จะจัดอาจารย์เป็น2ท่าน2ห้องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดกัน
1: อากาศก็ร้อนนะครับ
2: แล้วเราจัดอาจารย์สอนทันเหรอ
0: ก็เพิ่งเวียนกันเมื่อวานนี
2: ้อ๋อ
0: ครับผมก
2: ็อย่างเงี้ยเพราะว่ากฎหมายเรานี่จะมีคนสนใจเยอะนะคะและนักศึกษาเราก็สนใจเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าศูนย์สอนเสริมมันน้อยก็จำเป็นที่นักศึกษาก็จะต้องมารวมกันอันนี้เราก็เห็นใจนักศึกษานะคะแต่ว่าเราก็ทำอะไรก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูต่อไปว่าเราจะมีการแก้ไขอะไรตรงนี
1: ้
2: เพื่อนักศึกษาได้ต่อไปค่ะ
1: ก็ปัจจุบันก็เห็นว่ามีเป็นการสอนเสริมแบบนัดหมายถ้านักศึกษาสนใจก็อาจจะรวมกลุ่มกันนะว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนใช่ไหมครับก็ถ้ารวมกันได้สัก10คนเนี่ยก็ทำเรื่องเข้ามาที่สาขาก็เดี๋ยวจะมีการจัด
2: โดยผ่านชมรมนักศึกษาที่นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกอยู
1: ่
2: หรือในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่ารวมตัวกันได้ก็ต้องผ่านชมรมนักศึกษาเพื่อเขาจะส่งมาที่สำนักบริการและสำนักบริการก็จะดำเนินการแจ้งที่สาขาต่อไป
1: อ
2: ันนี้เราก็ฝากให้นักศึกษาเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะ
0: ถ้าในกรณีที่การบริการที่อาจจะมีการยุบศูนย์ไปหรือในส่วนที่ไม่ได้มีการให้บริการในพื้นนอกพื้นที่นะครับ เพราะฉะนั้นก็อีกเป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านอาจารย์วิพุฒเนี่ยได้แนะนำนะครับอันนี้ก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เราก็ปฏิบัติกันมาแบบนี
2: ้ะ
0: นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาปฏิบัติก
2: ัน
0: นะครับเราก็จะมีการให้บริการการศึกษาแบบนี
2: ้
0: กับนักศึกษาและก็คุณผู้ชมด้วยสำหรับคุณผู้ชมก็ที่อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนก็ดูทางนี้ได
2: ้ค่ะดูได้
0: เกิดอาจจะเรียนแล้วอาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจอยากจะมาเรียนจริงๆกับ
2: เราเพราะว่าเราเรียนแบบนั่งลุกสบายมาเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย
0: ์ลุกนั่งสบาย
2: นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านทำอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็นั่งดูพวกเราไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดถึงพวกเราบ้าง
0: ปวดทุกข์อยู่ก็ดูได
2: ้ได้หมดนะ
0: ได้หมด
2: อ๋อค่ะ
0: เบื่อหน้าก็ฟังเสียงอย่างเดียว
2: ฮะ
0: ครับผมเอาละงั้นเรามาต่อในช่วงของคราวสอนที่คราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำผลสองเรื่องนี้สำคัญยังไงอาจารย์จริงๆ
1: นะครับก็คือหลังจากเราดูมาแล้วใช่ไหมว่าการกระทำมันครบองค์ประกอบความผิดไห
0: ม
1: นะครับมีครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในเรื่องเจตนาหรือประมาทไหมเนี่ยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลเนี่ยก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะที่เราจะใช้เ

0: พิจารณาว่าผู้กระทำเนี่ยเขาจะต้องมีความรับผิดทางอาญาหรือเปล่า
1: หรือไม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลเนี่ยคือผู้กระทำเนี่ยได้กระทำไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องได้รับผิดในผลบั้นปลายหรือเปล่
0: า
1: เราจะมองตรงนั้นนะฮะในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลเนี่ยเราจะมองโดยดูอันดับแรกเลยอะคือถ้าไม่มีการกระทำเนี่ยผลไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อผลเกิดขึ้นจากการกระทำเนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่าเขาต้องรับผิดในผลบั้นปลายหรือไม
0: ่
1: ในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมีทฤษฎีของกฎหมายเข้ามาถึง3ทฤษฎีที่จะให้เราพิจารณาว่าบุคคลนี้ผู้กระทำเนี่ยจะต้องรับผิดในผลบั้นปลายหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำของบุคคลอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลายก็ได้เพราะมันมีทฤษฎีของกฎหมายมารองรับแต่ในบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะต้องรับผิดก็ได้นะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นเราก็มาดูแต่ว่า3ทฤษฎีที่เราจะพูดเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
0: นะครับทฤษฎีแรกก็เป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่าทฤษฎีผลโดยตรง
1: ร
0: หรือว่าทฤษฎีเงื่อนไขตรงนี้ก็ดูง่ายๆเลยครับว่าถ้าผู้กระทำเนี่ยไม่กระทำผลก็จะไม่เกิด
2: ถ้าไม่มีการกระทำผลย่อมไม่เกิด
0: ใช่นะครับอย่างเช่นถ้านายแดงนะครับไม่ต่อยนายดำนายดำก็จะไม่เซเมื่อนายดำไม่เซนายดำก็จะไม่ล้มเมื่อนายดำไม่ล้มนายดำหัวก็จะไม่ฟาดพื้นตายอันนี้ก็คือดูเป็นทอด
1: เพราะฉะนั้นมันมีการกระทำเกิดขึ้นก็คือการกระทำคือการต่อยอย่างเดียว
2: การทำร้ายนั่นเอง
1: การทำร้ายนั่นแหละจริงๆแล้วเจตนาทำร้ายแต่ปรากฏว่าผลมันเกิดคือความตาย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความตายเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาพิจารณาว่าไอ้ความตายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของนายแดงหรือไม
0: ่ครับ
1: อันนี้เป็นข่าวเคราะห์ของนายแดงจริง
0: ครับใช
1: ่ที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะพอเซแล้วก็ตกไปแล้วก็หัวฟาดพื้นอีก
2: ทั้งนี้เบื้องต้นเจตนาเบื้องต้นจริงๆเนี่ยคือแค่ทำร้ายไม่ได้ถึงตายเพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วก็เจตนาใช่ไหมครับประสงค์เล็งอะไรแบบนี้ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเจตนาตั้งต้นของผู้กระทำเนี่ยเป็นการแค่ทำร้ายร่างกายซึ่งก็อาจจะทำไม่เพียงแค่บาดเจ็บไม่ได้ถึงชีวิตแต่ปรากฏว่าจากการกระทำคือการต่อยแล้วทำให้บุคคลที่เป็นผู้เสียหายล้มลงไปแล้วหัวฟาดพื้นแล้วถึงแก่ความตาย
1: ชีวิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแดงก็ต้องเกิดความหวาดกลัวว่าแดงจะต้องรับผิดในความตายในฐานฆ่าคนตายหรือเปล่าแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแต่แรกที่จะฆ่าแต่เขามีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกาย
0: ครับ
1: แต่ตรงนี
2: ้ว่าทฤษฎีเนี่ยมันจะช่วยมาอธิบายและใครจะบอกว่าเรียนทฤษฎีไม่สำคัญนะฮะ
0: เป็นพื้นฐานนะฮะว่าเราจะมาวินิจฉัยความรับผิด
2: เพราะว่าจริงๆตรงจุดเนี้ยมันดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้กระทำเหมือนกันนะครับว่าแล้วทำไมเขาจะต้องมารับในผลสุดท้ายหรือผลบั้นปลายที่มันหนักเกินเลยไปกว่าจากสิ่งที่เขาได้กระทำลง
1: ทีนี้มันก็จะมีข้อเปรียบเทียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าแดงเนี่ยมีเจตนาฆ่าแล้วผู้ถูกกระทำเนี่ยตายไปจริงๆเพราะเจตนาฆ่าของแดงต้องรับผิดตามมาตรา288แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยความตายของผู้ที่ถูกแดงกระทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจตนาฆ่าโดยตรงแต่มันเกิดจากเจตนาทำร้ายร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะไม่ต้องรับผิดตามมาตรา288แต่ถามว่าความตายมันเกิดขึ้นไหมความตายมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมี291บอกว่าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
2: ผู้นั้นยังต้องรับอยู่แต่โทษน้อยลงกฎหมายอาญา
1: โทษน้อยลง
2: ในมาตรา291นะครับซึ่งก็คือเรียกกันย่อๆว่าทำให้ผู้อื่นถึง
1: ไม่ใช่ประมาทท
2: ำร้ายขอโทษผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้น่าจะเป็นมาตรา290หรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: 290
2: ไม่ใช่291 291มันพยายามมันประมาท
1: ประมาท
2: เอาใหม่นะครับล้าง delete ใหม่นะคร
1: ับ เป็น290
2: ครับ
1: แต่หลักของกฎหมายเหมือนเดิมนะคะ
0: นี่เนี่ยบางทีเรา
1: ก
0: ็
1: พลาดนะเพราะตัวเลขมาตราเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเฉ่งก็ได้เวลาเราสอบ
0: คืออย่างกรณีคือเจตนาเริ่มต้นเนี่ยเป็นเจตนาทำร้ายใช่ไหมแค่ใช้หมัดต่อยเนี่ยแน่นอนแหละว่าทุกคนต้องสามารถวินิจฉัยว่ามันเป็นแค่เจตนาทำร้ายร่างกายนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่ต่อยไปเนี่ยจะรับผิดฐานทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายอย่างเดียวหรือว่าจะต้องไปรับผิดฐานทำร้ายจนถึงแก่ความตายตรงนี้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลก็จะเป็นตัวชี้นะครับ
2: นั่นแหละ
1: มันถ้าไม่มีการกระทำผลไม่เกิดทีนี้ผลมันเกิดจากอะไรผลมันเกิดจากการที่การต่อยแล้วเขาล้มลงไปซึ่งมันเป็นผลธรรมดาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเราเรียกว่าทฤษฎีเงื่อนผลด้วยตรงนั่นเองนะฮะผลด้วยตรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยลงโทษไม่ใช่288ละต้องใช้เฉพาะ290
2: ก็คือบทเฉพาะที่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้
1: โดยเฉ

0: เพราะ
1: มันก็ยังย้อนกลับไปที่มาตรา59วรรคแรกอยู่ดีอ่ะว่าม ีกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีที่แม้จะไม่มีเจตนา
0: ค่ะมันเจตนาฆ่า
1: แต่กฎหมายบัญญัติว่าไอ้การไม่มีเจตนานั้นผู้กระทำก็ต้องรับผิดมาตรา90เพราะว่ามันเป็นมันมองจากความสัมพันธ์ว่าการกระทำกับผลมันแมชกันพอดีใช่ไหมครับโดยเอาทฤษฎีเรื่องกับก็ทฤษฎีเงื่อนไขหรือผลโดยตรงที่อาจารย์พูดบอกเมื่อสักครู่นะครับเอามาอธิบายนั่นเองแต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะพบว่ามันยังมีทฤษฎีหนึ่งว่ามันเหมาะสมไหมกับไอ้พฤติการหรือว่าเหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นหนักกว่าอย่างเนี้ยบางทีมันเป็นการลงโทษผู้กระทำที่รุนแรงจนเกินไปที่เรียกว่าทฤษฎี
0: มันมีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีในเรื่องของเหตุแทรกแซงเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก็คือเหตุการณ์แรกและก็เหตุการณ์ที่สองเพราะฉะนั้นมีเหตุการณ์แรกและมีเหตุการณ์ที่สองเนี่ยจะต้องรับผิดหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าไอเหตุการณ์ที่สองเนี่ยมันมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลหรือเปล่าเหตุแทรกแซงตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการกระทำของผู้กระทำในตอนแรกและมันมีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นและเหตุแทรกแซงนั้นเกิดก่อให้เกิดผลบั้นปลายทีนี้ไอ้เหตุแทรกแซงทุกเหตุแทรกแซงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้มันก็จะมีอยู่3อย่างใช่ไหมฮะอาจารย์นั่นก็คือเหตุแทรกแซงที่เกิดจากธรรมชาติ เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกกระทำหรือเหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำของผู้เสียหายเอง
1: ครับจริงๆถ้าสรุปเป็นหัวข้อกว้างๆก่อนก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เหตุแทรกแซงโดยธรรมชาติซึ่งอันนี้แน่นอนว่าคาดหมายหรือคาดเห็นไม่ได
0: ้
1: อย่างแน่นอนอย่างเหตุการณ์ที่เรายกตัวอย่างกันเมื่อคราวที่แล้วถ้าใครได้รับชมเมื่อครั้งก่อนเราก็จะยกตัวอย่างกันเรื่องว่าถ้าในกอวิ่งไล่ฆ่าในขอนะครับในขอเนี่ยวิ่งหนีการไล่ฆ่าคือในกอเนี่ยวิ่งไล่ยิงก็ไม่ถูกยิงก็ไม่ถูกนะครับในระหว่างทางนั้นฝนตกหนักฝนตกฟ้าคะนอง
0: ค่ะ
1: แล้วนายขอเนี่ยก็เข้าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม
0: ้
1: แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่านี่แหละที่เรียกว่าเหตุแทรกแซงขึ้นมา
0: ไม่คาดฝัน
1: อย่างไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้ซึ่งนายขอ
2: หลบอยู
1: ่แล้วผ่าลงมาที่ต้นไม้ยังไม่พอไฟฟ้ากระแสมันนำลงมาก็โดนคนที่อยู่ข้างใต้ก็คือในขอนั้นตายด้วย
0: เกิดความตาย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะตัดถึงว่าคาดหมายได้หรือคาดหมายไม่ได้ถ้าคาดหมายไม่ได้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลาย
2: นะ
0: เพราะฉะนั้นกอไล่ยิงใช่ไหมแต่ว่าผู้กระทำก็ยังต้องรับผิดในสิ่งที่ได้กระทำไปแล้วถูกไหมก็คือแต่ไม่ต้องรับผิดในความตาย
1: อ
0: ันนี้รับผิดแค่ไหนก็คือรับผิดว่าพยายามฆ่าไหม
1: ก็คือพยายามฆ่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ในตอนแรกแต่เผอิญว่าเหตุการณ์ในตอนแรกที่เป็นพยายามฆ่าเนี่ยมันได้จบไปแล้วมันหยุดไปแล้วเหมือนเรากดพอสเอาไว้ก่อนเนี่ย
0: โอ้โหต้องภาษาอังกฤษ
1: กด
0: หยุด
1: ชั่วคราว
0: กดหยุด
1: แสดงว่าเหตุการณ์แรกนั้นมันหยุดไปก่อนแล้วซึ่งเท่ากับว่าถ้าตอนนั้นนายกผู้กระทำโดนจับกุมนายกก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เรียกว่าพยายามฆ่าข้อที่จริงมันชัดเจนอยู่แล้วว่าวิ่งไล่ยิงแต่ยิงแล้วไม่ถูก
0: เพราะเราก็บอกอยู่แล้วว่าปืนเนี่ยให้ถือว่าผู้กระทำมีเจตนาฆ่าเสมอเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าปืนนี่โอ้ยมันไม่ได้มีเจตนาฆ่าเราผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นอะไร
1: อ้
0: างไม่ได้ทั้งสิ้น
1: ปืนกิ๊กก๊อกอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ต้องโทษคนยิงอย่างเดียว
0: ถ้าปืนเด็กเล่นไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่เกี่ยวนี่แหละลักษณะของเหตุที่เรียกว่าเหตุแทรกแซงในกรณีของเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคาดหมายไม่ได้พวกอุทกภัยวาตภัยอะไรพวกนี
0: ้
1: ฟ้าผ่าน
2: ะก็คือโดยหลักเนี่ยก็หมายความว่าถ้าไอเหตุการณ์แทรกแซงตรงเนี้ยนะครับถ้าผู้กระทำเนี่ยคาดหมายไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ
0: ้
2: นนะผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลายรับผิดเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: นะครับ
0: ทีนี้ในประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกว่าถ้ามันมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาว่าการที่กอและยิงขอเนี่ยกอเห็นแล้วว่าเราจะต้องทำให้กอไอ้ขอเนี่ยออกไปแล้วถูกฟ้าผ่าตายเราจะต้องไม่ต้องรับความในผิดในความตายของมันก็คือมีเจตนาอยู่แล้วแหละ นะฮะ
1: อาจจะเล็งได้เลย
0: เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าพยายามไล่ให้ในขอเนี่ยออกไปนอกบ้านขณะที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าฟ้าคะนองเลยนะแล้วก็เป็นไปตามความประสงค์ของนายกคือนายขอออกไปปุ๊บถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงตายเลยทันที
1: ช่วงนั้นแบบว่าอาจจะแบบฟ้าผ่าแบบลงมาเปรี้ยงเลยสังเกตทุ่งนาโล่งๆเนี่ยอย่างเงี้ยจะพบเลย
2: นายกอจะเห็นว่านายขอไข่เนี่ยโอ้ใส่สร้อยแบบเป็นสื่อนำไฟฟ้าอย่างเต็มที่อย่างเงี้ย
1: เขาถึงบอกไงว่
0: าฐานะอีต่างหาก
1: เขาถึงบอกว่าถ้าเกิดตอนที่ช่วงฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะออกไปแต่กรณีเนี้ยผู้กระทำเนี่ยคาดเห็นละว่าแน่นอนละช่วงนี้แหละที่ไม่อยากจะโดยทางเทคนิคอย่างเงี้ยว่าเออก็ให้มันไปตายโดยที่โดนฟ้าผ่าแล้วเราก็จะไม่ต้องรับชอบอะไร
0: รอดในฐานะพยายามฆ่าคนตาย
2: ครับ
1: สุดท้ายรอดไหม
0: ไม่รอด
1: ก็ไม่รอดอยู่ดี
0: เพราะมันคาดหมายได
1: ้หมายได้แม้ว่ามันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุแทรกแซงขึ้นมาในตอนท้ายก็ตาม
2: ครับ
0: เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติด้วย
1: คาดเห็นได
2: ้อันนี้เป็นเหตุแทรกแซงประการแรกคือเกิดจากธรรมชาติหรือว่าถ้าเป็นกรณีอีกกรณีนึงก็คือเป็นเหตุแทรกแซงที่เกิดจากตัวผู้เสียหายเอง
1: ผู้เสียหายก็คือบุคคลเอาบุคคลก่อนเอาเป็นว่าเป็นบุคคลก่อนแล้วก็ค่อยแยกย่อยลงมาว่า1ตัวผู้เสียหาย
2: ครับ
1: เป็นผู้ที่ทำให้เกิดเหตุแทรกแซงนั่นเอง
2: ครับ
1: ลองยกตัว
2: อย่างเช่นนะอย่างเช่นนายกอไก่นะครับไปจุดไฟเผาบ้านของนายขอไข่นะเกิดไฟลามมาโดนนายขอไข่เนี่ยมีแผลไฟไหม้ตามตัวโอ้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกทรมานมากนะแต่นายขอไข่ก็ยังไม่ถึงแก่ความตายนะแค่บาดเจ็บอย่างเงี้ย
1: ทุกข์ทรมานมาก
2: ทรมานมากโอ้จะรักษาแผลแสบนะขอไข่ทนพิษ
1: มีแสบอาจารย์มาลีอีกแล้วคร
0: ับ มันเหมือนธรรมชาติจริงๆเลยนะ
1: มีแสบอาจารย์มาลีอีกแล้ว
0: หายากหายาก
2: ลิมิเต็ด
0: เพราะเป็นซีมาโลชั่นรู้จักว่าซีมาโลชั่นสมัยก่อน
1: แต่ซีมาก็เอาไม่อยู่
2: เอาไม่อยู่นะนะอย่างเงี้ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวแสบมากนายขอไข่ก็เลยผูกคอตาย
1: มีพิษบาดแผลไม่ไหว
2: ม
1: ัน
2: เป็น
0: เ
2: ล
1: งแต่เป็นการกระทำเองนะเพราะว่าจากข่าวเนี่ยบางทีบอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เลยสิ้นใจเองมันเป็นอีกเหตุการณ์นึงนะแต่ว่าคราวนี้มันทนไม่ไหวคือเจ็บ
2: อักทนละผูกคอฆ่าตัวตายเลยอย่างเงี้ยนายกอไก่จะรับผิดแค่เจตนาทำร้ายจนได้รับอันตรายสาหัสหรือว่าเจตนาทำร้ายจนถึงแก่ความตายตรงนี้แหละก็ต้องมาดูว่าไอ้เหตุแทรกแซงที่ว่านายขอไข่เนี่ยผูกคอตายเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์แทรกแซงที่นายกอไก่จะ
0: ข้อที่จริงที่อาจารย์บอกมาก็คือไปเจตนาตอนแรกก็ต้องการจุดไฟเผาผ่านบ้านเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเวลาเราจุดไฟเผาบ้านเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้บ้านเนี่ยมันอาจจะมีคนอยู่ก็ได้หรือไม่มีคนอยู่ก็ได้โดยหลักแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยให้ถือว่าอาจจะต้องเป็นการทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายด้วยใช่ไหม
1: โรงเรือนที่เป็นบ้านพักอาศัยของบุคคลซึ่งแน่นอน
0: ภาษาไทยดีมาก
1: กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพิ่งไปสอนมาต้องแม่นยำ
0: โรงเรือน
1: ใช่ไหมโรงเรือนแล้วก็ในความผิดเฉพาะเรื่องของการวางเพลิงเนี่ยก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นบทหนักด้วยซ้ำไป
0: บทหนักทำให้คนถึงแก่ความตาย
1: แต่บังเอิญว่าวันนั้นโรงเรือนเนี่ยอาจจะเป็นแบบบางคนอาจจะมีข้อได้จริงว่าโรงเรือนในป่า
2: เรือนร้างอย่างเงี้ย
1: เรือนร้าง
0: เรือนร้างที่เก็บของเก็บอะไร
1: แล้วคราวนี้มันมีคนเมาไม่รู้จากไหนเมาแล้วก็เหมือนกับหาที่หลบฝนเมื่อกี้เนี่ยที่ฟ้าผ่าที่เราตั้งข้อได้จริงกันเมื่อสักครู่เนี่ยเมาแล้วก็ไปนอน
0: คนเมาคนบ้าได้ป่าวล่ะต้องคนเมาอย่างเดียวเหรอ
1: เมา
0: อ๋อเมาเมาแล้วไปอยู่ในป่า
1: เอาก็เมาแล้วก็เดินเข้าป่า
2: เป็นภรรยาไล่ออกจากบ้านไปไงนะครับ
1: โดนภรรยาไล่ออกมาไง
0: ก็เลยไปกินเหล้าภรรยาด้วยชีวิตแบบมันไม่อยากอยู่แล้วในชีวิตนี้
1: กินเหล้า
0: เข้าป่าดีกว่า
1: พอกินเหล้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องก็เข้าป่าไปเข้าป่าไปเมาไม่รู้ไปนอนไหนก็เห็นโรงเรือนที่ตั้งอยู่ณตรงนั้นก็เข้าไปหลับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้กระทำเนี่ยจะมาเผาโรงเรือน
0: เช่นเดียวกันนะ
1: โดยที่ไม่ทราบนะว่ามีคนอยู่ในนั้นเพราะว่าแน่ใจว่าโอ้ตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
2: อาจจะเผาไร่ทำจัดแบบไปเพาะปลูกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: นี่เข้าสถานการณ์เลยใช่ไหมฮะทำการเพาะปลูกเห็นโรงเรือนอยู่ก็รู้สึกว่ามันเกะกะ
2: เผาเลย
1: หรือก็ลำบากใช่ไหม
0: เผาจะเลยดีกว่ามันอยู่ในป่านี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมั่งเอาดีกว่า
2: เผาเลยจุดไฟเผาโรงเรือนไปเลยให้เป็นปุ๋ยไปเลย
0: เดชะเคราะห์
1: ก็ดันมีคนเมาเมื่อสักครู่เนี่ยเขาไปนอนหลบอยู่ก็เสียชีวิตโดนไฟคลอกเสียชีวิตเลย
0: ทีนี้มันก็เลยมีเจตนาสองเจตนาเกิดขึ้นตามตัวอย่างสองตัวอย่างแต่เจตนาตอนแรกที่อาจารย์วิพุฒบอกกกขเนี่ยมันก็คือเจตนาขอให้เกิดเพลิงไหม้และเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายแต่บังเอิญไอ้ขอไม่ตายมันก็เข้าองค์ประกอบนี้ไม่ได้นะฮะเข้าองค์ประกอบนี้ไม่ได้โดยตรงแต่ว่าก็ตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลไหมมันก็ตัดไปละตัดไปตรงนั้นแล้วว่ามันคือแค่วางเพลิงแล้วเป็นเหตุให้คนได้รับบาดเจ็บ แต่ว่าเป็นเพราะไอ้ขอนี่เองเนี่ยแสบทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยไปฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเหตุแทรกแซงที่แตกความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลเพราะฉะนั้นผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดในผลบ้านปลายแต่ในกรณีที่เรือนร้างกระดังที่อยู่ในป่าอันนี้ก็ไม่ต้องรับผิดเหมือนกัน
1: ก็
0: เพราะว่ามันเป็นคือเขาไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันมีคนอยู
1: ่อาศัยโดยที่เหตุไม่รู้ข้อเท็จจริ
0: ง
1: แต่ว่
0: า
1: ต้องดูก่อนว่าถ้าอยู่ในเขตชุมชนอย
0: ่
1: างเงี้ยจะมาปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่ได้ซึ่งมันต้องดูถึงตัวภาวะวิสัยของผู้ที่กระทำที่ไปเผาด้วยนะ
0: ในขณะนั้น
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีเจตนาเลยนะครับเนี่ยแหละคือในส่วนที่เป็นในเรื่องของว่าเมื่อกี้นี้เราพูดกันค้างว่าตัวบุคคลที่เป็นผู้เสียหายเป็นผู้กระทำต่อมาอาจจะเป็นในส่วนของที่3หรือบุคคลภายนอกเข้ามาทำให้เป็นเหตุแทรกแซงที่ทำให้เกิดผลบั้นปลายสุดท้ายโดยที่ผู้กระทำตอนแรกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย
0: มันก็จะตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลทันทีนะถ้าเป็นผู้กระทำของบุคคลที่3เช่นในกอขับรถชนในขอ
2: ครับ
0: บาดเจ็บในขอไปรักษาที่โรงพยาบาล
2: ไม่หายสักที
0: ไม่หายสักทีนึง
1: คราวนี
2: ้ญาติของนายขอก็เลยเอ๊ะเราไม่เชื่อแล้วเอาให้คุณหมอตามโรงพยาบาลรักษาเราไม่เชื่อแล้วเราพาไปหาหมอผีอย่างเงี้ยนะครับไปลดน้ำมนต
1: ์หมอผี
2: นะฮะอย่างเนี้ยแล้วทำให้การรักษามันขาดตอนไปนะแทนที่จะใช้แพทย์ปัจจุบันรักษาไปใช้แพทย์ความเชื่ออย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็ทำให
2: ้ผู้เสียหายเสียชีวิตเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นเหตุที่เห็นง่ายๆว่าบางทีนอนเจ็บอยู่แล้วมีคู่อริมีคู่อริเนี่ยรู้อยู่ว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่ถูกรถชนเนี่ยที่เรากำลังโกรธแค้นอยู่มันอยู่โรงพยาบาลมันหนีไปไหนไม่ได้
0: นิยมมากเลยนะแบบเนี้ยนิสัยไม่ดีนะเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วยังเข้าไปทำร้ายเขาอีก
1: หรือไอ้คนเมื่อกี้
0: ไอ้คนเมื่อกี้
1: ดูแบบตั้งใจมาชนหน้าผมว่านิสัยไม่ดีเนี่ย
0: นะมาเหรอไปทำอะไรคนโรงพยาบาลมันต้องเคารพสิว่าที่โรงพยาบาลมันเป็นสถานที่ที่ไม่ควรอันนี้ถูกลงโทษหนักนะ
1: ใช่
0: แต่
1: เหตุการณ์มันเป็นว่าเราพอดีไอ้คู่อรินี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: รู้ว่าไอ้นี่โดนรถชนอยู
2: ่ครับ
1: ว่าไปไหนไม่ได้
0: มันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเอาอะไรดีกว่า
1: จัดการสังหารเลยอย่างนี้เป็นต้น
2: แทน
0: ไปฆ่าเลย
2: คนที่ขับชนก็แค่บาดเจ็บใช่ไหมครับแต่สุดท้ายโดนคู่อริของไอ้ผู้เสียหายเนี่ยมาฆ่าตายอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็คือผู้กระทำเนี่ยการกระทำเนี่ยแล้วก็วัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อก็คือเพียงต้องการมันเขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้คนได้รับบาดเจ็บใช่ไหมแต่ทีนี้พอได้รับบาดเจ็บปุ๊บมันมีการกระทำของบุคคลที่สามก็ไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลายก็รับผิดเฉพาะที่กระทำไป
1: ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เป็นเหตุแทรกแซงก็คืออาจจะเกิดจากตัวผู้กระทำเองก็ได
0: ้
1: เหตุการณ์อย่างเช่นทำร้ายเขาจนสลบ
2: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าเขาตายแล้ว
0: เออเอาไปแขวนค
1: อแต่ตายเพราะขาดอากาศเนื่องจากการแขวนคอเนี่ยบางทีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะฮะ
0: เกิดขึ้นได้เพราะอำพรางคดีไงทำร้ายร่างกายปุ๊บก็แกล้งไปบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันผูกคอตายเองนะไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่มีใครทำอะไรเลยผู้กระทำก็ทำเองท่านี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีความรับผิดทางอาญา
1: ถูกครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการอำพรางคดีเห็นไหม
2: เ
0: ราพูดแบบซ
2: ับ
0: ซ้อนมันมีข้อที่จริงที่แบบ
1: มีทั้งอาญาวิทยานี
0: ่
1: มีคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าคุณวิทยานะครับขออนุญาตเอ่ยนามได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอปรัชญาการเมืองกับหลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หน่อยครับ
0: อ้าวจบข่าวอันนี้กฎหมายอาญาหนึ่ง
1: กฎหมายอาญาหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอาจจะมีชุดวิชาอื่นที่เขาออกอากาศทางเน
0: ี้
1: ยท
0: ่
1: านลองไปดูเพิ่มเติมหรือดูย้อนหลังได
2: ้
0: นะ
2: ครับ
0: ไม่ต้องไปเครียดเรื่องการเมืองนะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: คุณปิติพงศ์นะครับบอกเยี่ยมเลยครับเรายังไม่ป่วยนะ
2: แบบผมคิดว่าจะ
1: เยี่ยมคือดีโอเคครับขอบคุณ
0: ความหมาย
1: มีคุณอุดดี้ครับคุณอุดดี้นิติศาสตร์บอกว่าสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับ
0: ดูหน้าตาจะหล่อนะคุณจ่าดี
1: แล้วก็มีด็อกเตอร์วชิระนะครับบอกว่ารายการดีๆมีสาระมากเลยครับ
0: โอ้ตายปลื้มมากเลยอ่ะนะ
1: เดี๋ยวจะมีตัวอย่างคำถามเนี่ยยังไงผู้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะลองร่วมในการตอบขึ้นมาก็ได้นะฮะว่า ท่านมีความเข้าใจไหมหลังจากที่ได้ฟังในเนื้อหาที่เราทั้ง3คนก็ได้อธิบายไปแล้วแต่อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่อาจจะพูดขึ้นมาก่อนโดยที่ยังไม่สอนและให้ท่านลองวินิจฉัยดูเองก็ได้นะคร
0: ับ ก็คือหมายความว่าเรายังไม่สอนหรอกไปดูนะตัวอย่างแบบเนี้ยนะฮะถ้าคุณมีตัวประมวลกฎหมายอยู่เนี่ยคุณปรับได้ไหมคุณเข้าใจไหมคุณเคยอ่านเอกสารการสอนแล้วเนี่ยคุณอาจจะมาปรับได้เลยแต่ว่าเราก็จะต้องมีการเสริมให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น
1: เขาอุตส่าห์ชมมาแล้วว่ารายการดีมีสาระเอาสาระเพิ่มไปอีกหน่อยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเม
0: ื่
1: อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับมีการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำชำเราข่มขืนกระทำชำเรานะครับโดยมีบทบัญญัติคำนิยามขึ้นมาในมาตรา1เป็นอนุ18แล้วครับ
0: เป็นอนุ18แล้ว
1: จากที่เดิมมีแค่15นะเมื่อก่อน 15, สมัยก่อน
0: อ
1: ก็คือสิ้นสุดตรงแค่หนังสือเดินทางะนะครับกลายมาเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานซึ่งไม่เคยมีมาก่อนตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ตามมาด้วยสื่อลามกอนาจารเด็กและณวันนี้นะครับมาแล้วอนุ18
0: เรื่องของความยาวนะยาวๆนะ
1: ไม่ยาวก็นิดเดียวสั้นๆเพื่อเป็นการเคลียร์ว่าการกระทำชำเราคืออะไรเพราะก่อนหน้านั้นต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงว่าตอน2550เนี่ยได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของความผิดการกระทำชำเราไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่มันดูจะครอบคลุมจนเกินไป
2: มันกว้าง
1: มากเพราะฉะนั้นก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีแนวคำพิพากษาฎีกาซึ่งยืนยันอยู่แล้วว่าการล่วงล้ำนั้นแหละไม่ใช่คำว่ากระทำกลับเนี่ยมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะกลายเป็นกระทำเราไปหมดเลยก็เลยมีการเพิ่มแก้ไขในส่วนตรงนี
0: ้ให้มันเห็นชัดมากยิ่งขึ้น
1: ก็คือเป็นการใช้อวัยวะเพศผู้กระทำนั้นไปล่วงล้ำนั่นคือเน้นในส่วนของการล่วงล้ำ3อย่างก็คืออวัยวะเพศช่องปากกับทวารหนักแล้วก็มีการแก้ไขตัวบทในบทบัญญัติของมาตรา276ด้วยนะคร
0: ับ ให้สอดคล้องกัน
1: ให้สอดคล้องกันแล้วก็มีการเพิ่มโทษจากการกระทำความผิดทางเพศด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะมีการเรียกร้องกันใช่ไหมว่าข่มขืนเท่ากับฆ่า
0: เออถ้าข่มขืนแล้วก็ต้องให้ตกตายตกไปตามกัน
1: ก็อันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าตอนนี้กฎหมายมันก็จะมีบทเพิ่มโทษมากขึ้นปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ส่วนที่มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาจากหลายๆส่วนเหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่เพียงว่าจะเอาตามใจเราหรือว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่นะครับอันนี้เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: กลับเข้ามาสู่เนื้อหาของเรากันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะไปพักกันเราก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทํากับผลแล้วซึ่งในเนื้อหาของชุดวิชาเองก็มีการได้อธิบายนะครับถ้านักศึกษาจะไปรับการอ่านอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทั้งหมดด้วยเวลาที่จำกัดอย่างนี้นะครับก็ยังไงฝากไป
1: ศึกษาเพิ่มเติม
0: ด้วย
1: เอกสารการสอนได
0: ้แต่ว่าเราให้เป็นหลักการและเรื่องทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีมูลเหตุที่เหมาะสมนะครับว่าถ้ามันเป็นผลโดยตรงแล้วมันเป็นผลธรรมดาผู้กระทำก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับบทบัญญัติในส่วนของมาตรา63
1: ครับผม
0: ของประมวลกฎหมายอาญานะครับเอาละคราวนี้ก็มาสู่อีกเรื่องนึงก็คือเรายังคุยกันอยู่เรื่องของผลนี่แหละคร
1: ับ
0: ผลของการกระทำเนี่ยนอกจากพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลเรียบร้อยไปแล้วตามทฤษฎีที่เราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่บางครั้งการกระทำเนี่ยเมื่อผลมันอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้นะจันที่เรียกว่าไม่สำเร็จ
1: ครับผม
0: ฆ่าแล้วเขาไม่ตายอย่างเนี้ย
2: เขามีพระดี
0: มันดูอาจจะเป็นดวงเป็น
1: อาจจะเป็นเหตุบังเอิญอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเพราะปืนเราปืนเราเก่าอะไรเง
2: ี้
1: ย
0: ปืนด้านเอาปืนกระสุน
2: ไม่มีประสิทธิภาพ
0: ปืนไม่มีประสิทธิภาพต่ำ
2: อย่าไปใช้ถ้าคิดจะฆ่าใครแล้วต้องหาปืนให้ดีๆให้ทีเดียวเลย
1: เราอย่าฆ่ากันดีไหมครับ
0: เป็นการยกตัวอย่างไงว่าเหตุการณ์ที่บางทีเนี่ยผู้กระทำเนี่ยต้องการจะทำให้เกิดผลเลยอ
2: ่
0: ะแต่สุดท้ายมันมีเรื่องเกี่ยวกับ
1: ไม่สำเร็จ
2: เหตุการณ์เกิดขึ้น
0: เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับ
2: ทำให้มันไม่สำเร็จดังตั้งใจทีนี้นักศึกษาได้เรียนมาแล้วเรื่องว่าคนเราเนี่ยที่จะกระทำความผิดได้เนี่ยต้องคิดตกลงใจกระทำตามที่ตกลงใจนะฮะทีนี้พอคิดตกลงใจเนี่ยและกระทำตามที่ตกลงใจเนี่ยขั้นตอนตรงนี้แหละที่เราจะมาพิจารณาว่าคำว่าเขาตกลงใจทำไปแล้วเนี่ยการทำของเขาเนี่ยก่อให้เกิดผลอย่างไรใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันอาจจะแบบว่าไม่สำเร็จอย่างที่เขาคิดถ้าไม่สำเร็จอย่างที่เขาคิดเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่มีหลักกฎหมายอะไรที่บอกเมื่อไม่สำเร็จตามที่เขาคิดเนี่ยทำให้การกระทำของเขาเช่นเขามีเจตนาฆ่าเนี่ยแต่ผลของการกระทำเนี่ยมันไม่ทำให้เขาเกิดถึงแก่ความตายมันมีเงื่อนไขของการที่เรียกกฎว่าเมื่อตกลงใจกระทำก็คือลงมือกระทำแล้วนะฮะคำว่าลงมือกระทำเนี่ยจะเป็นสาเหตุสำคัญของการพยายามกระทำความผิดว่าถ้าเมื่อไหร่บุคคลลงมือกระทำความผิดนะฮะมาตรา80บอกไว้อย่างนี้เลยนะฮะว่าผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิดก็ต้องรอโทษ2ใน3ของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพราะฉะนั้นโทษมันก็จะรุนแรงน้อยกว่าที่ความผิดสำเร็จ
0: แทนที่จะได้รับเต็มใบ
1: ไปแค่2ใน3
0: 2ใน3
2: เพราะฉะนั้นโทษมันจะน้อยแล้วโทษจะน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะอย่างไรเนี่ยที่มันจะเข้า80อย่างที่พูดใช่มั้ยฮะ
0: ก็มาดูในถ้อยคำในตัวบท
2: แต่ละแยกมาเลย
0: ลงมือกระทำแน่นอนผ่านกระบวนการทุกสิ่งอย่างนี่คือจุดแรกที่เราจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าได้ลงมือกระทำแล้วถ้ามันยังไกลเกินไป
2: ไม่ถือว่าลงมือ
1: ไม่ถือว่าลงมือ
0: แต่ความผิดบางฐานอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเพียงแค่
2: เตรียมการ
0: เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพยายามเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดเรื่องเกี่ยวกับการวางเพลิง

0: นะครับ
1: หรือความผิดเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี
2: ความก็เป็นความผิด
1: เท่ากับความผิดสำเร็จเลย
0: ความผิดสำเร็จเลยก็จะไม่เอามาตรา80นี้มาปรับใช้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ต้องดูในส่วนที่เป็นบทบัญญัตินั้นด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่มีการบัญญัติเอาไว้มีการเฉพาะเราก็ต้องมาใช้ตรงนี้
1: ถูกต้อง
2: ต้องให้การกระทำนั้นถึงขั้นลงมือซะก่อน
0: จึงจะเป็น
1: ขั้นลงมือ
0: บาง
1: ทีตัดสินใจกระทำตามที่ตกลงใจแล้ว
0: บางทีตะเตรียมเนี่ยคิดว่าจะเอาปืนไปฆ่าแต่โดนจับได้ซะก่อนอย่างนี้พยายามไหม
2: จะผิดฐานพยายามฆ่าไหม
0: ยังไม่ถึงเลยอ่ะแค่ไปซื้อปืนมาเท่านั้นเองอ่ะ
2: ก็ต้องไปดูว่าไอ้การไปซื้อปืนเพื่อที่จะเตรียมมาเอาไว้ฆ่าคนเนี่ยแค่การซื้อปืนเนี่ยมันถึงขั้นลงมือที่จะกระทำการฆ่าคนแล้วหรือยังถึงขั้นลงมือแล้วหรือยัง
0: เนี่ยตอนนี้ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่ากฎหมายจึงเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลดูในล็อกแรกก่อน
2: ครับผม
0: ว่าการกระทำที่ทำไปแล้วไม่บรรลุผลเนี่ย มีตัวอย่างไงบ้างครับอาจารย์
2: ก็อย่างเช่นฆ่าแล้วนะครับลงมือแล้วอย่างเช่นเราจะฆ่าคนเราใช้ปืนอย่างเงี้ยนะฮะนะครับยกปืนสมมติถ้าแค่ซื้อปืนมาอันนี้แค่ตระเตรียมถ้ากรณีทั่วไปยังไม่เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครองอาวุธปืนเถื่อนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: นะเตรียมปืนยังไม่ผิดเน็บปืนไปที่เอวแล้วเจอคู่อริมาแล้วยกปืนขึ้นเล็งอันนี้ก็ถือว่าตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าถึงขั้นลงมือแล้วนะลงมือเหนี่ยวไกลปุ๊บนะครับแต่ไม่ตายก็ดีอย่างเงี้ยยิงไปแล้วไม่ถูกก็ดีหรือกำลังจะเหนี่ยวไกลเห็นตำรวจมาก็เลยลดมือลงอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าการกระทำนั้นไม่สำเร็จ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกมันก็ยังมีอยู่สองอย่างก
0: ็
1: คือยิงไปแล้วไม่โดนหรืออะไรก็ตาม
2: ไปไม่ตลอด
1: ประเด็นที่หนึ่งนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอเห็นตำรวจปุ๊บไม่กล้ายิงก็เก็บปืนมันมีอยู่สองประเด็น
0: ในล็อกแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนที่ว่าพอจะชักปืนขึ้นมาปรากฏว่าเห็นคนเดินมาหรือเห็นตำรวจมาก็เลยเก็บ
2: ไม่เหนี่ยวไกลออกไป
0: ก็เลยไม่เหนี่ยวไกลออกไป
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าการกระทำนั้นต้องถึงขั้นลงมือคือการเล็งแล้วอย่างที่อาจารย์ทำคือเวลาเล็งอาจารย์ก็ต้องทำแบบนี้เลยใช่ไหมอาจารย์เขาแบบเห็นชัดๆเลยว่านี่คือเล็ง
0: ครับยิงแล้วอ่ะ
1: เล็งแล้ว
2: ถ้ายิงไปก็ยิงถูก
1: พร้อมจะยิงแล้วพร้อมจะยิงแล้วแต่มันมีเหตุการณ์ที่สองอย่างก็คือยิงไปแล้วนะฮะแต่ไม่ถูกหรือยิงไปแล้วปืนไม่มีประสิทธิภาพไม่ทำให้คนตายได้ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะยิงปุ๊บพอเห็นตำรวจเก็บปืนเลยกลัว
2: เห็นตำรวจเห็นกล้องวงจรปิดเห็นคนเอ๊ะไม่ยิงดีกว่าไม่เหนี่ยวไกลดีกว่าม
0: ันก็จะย้อนกลับมาตรงคำที่ว่าได้ลงมือแล้วเพียงแต่เหลือสุดท้ายนิดเดียว
2: แต่กลับทำไปไม่ตลอดไม่ได้เหนี่ยวไกล
0: กลับทำไปไม่ตลอดก็คือไม่ได้เกิดจากการยับยั้งเองไม่ได้ทำโดยการยับยั้งด้วยตัวเองแต่มันมีปัจจัยมากดดันตัวผู้กระทำว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะมีคนพบคนเห็นก็เลยไม่ทำตรงนั้น
2: นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีแรกก็คือยกขึ้นแรงแล้วแต่ไม่เหนี่ยวไกลอันนี้คือลงมือแล้วแต่ยังกระทำไปไม่ตลอดนะครับแต่อีกกรณีนึงแรงแล้วเหนี่ยวไกลแล้วยิงเปรี้ยงกระสุนออกจากลังเพลิงแล
1: ้
2: วแต่ยิงไม่ถูกหรือว่ายิงไปถูกไม่สำจุดไม่สำคัญไปถูกแขนถูกขาอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เหยื่อเนี่ยไม่ตายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ลงมือไปแล้วกระทำไปตลอดแล้วแต่ว่าการกระทำนั้นไม่บรรลุผล
1: ใช่
2: น
1: ะคือไม่สมเจตนา
2: ใช่ครับ
1: ดังที่ผู้กระทำต้องการ
2: ให้ตายแต่ไม่ตาย
1: แต่อย่านึกว่าไม่สมเจตนาแต่กฎหมายบัญญัติว่าคุณต้องรับโทษ2ใน3ของโทษที่กฎหมายกำหนดเอาไว
2: ้อย่างความผิดฐานเจตนาฆ่า288ก็เริ่มตั้งแต่15ปีใช่ไหม2ใน3ของ15ปีก็คือ10ปีอันนี้ประมาณเนี้ยนะครับ
1: หรือบางทีก็20ปี
2: ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาล
1: ก็ต้องไปหารกันเอง
2: ครับ2ใน3ของโทษนะฮะ
0: ก็คือ2ใน3นะครับอีกอันนึงก็คือกระทำไปไม่ตลอด
2: นะครับ
0: กระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล
2: ตรงนี้นักศึกษาก็ต้องแยกให้ออกว่ามันจะมีอยู่2กรณีใช่ไหมลงมือไปแล้วกระทำไปไม่ตลอดอันนี้คือกรณีแรกนะลงมือแล้วกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่สองนะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องการยับยั้งกลับใจด้วยนะครับอันนี้นักศึกษา
1: เดี๋ยวเราจะพูดต่อไป
2: ถูกต้องครับ
0: ก็คือ2ใน3เท่านั้นเอาล่ะนั่นก็คือในส่วนของมาตรา80ของประมวลกฎหมายอาญา
2: อันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงก็คือนักศึกษาต้องกลับไปดูสักนิดนึงนะฮะว่าไอ้คำว่าที่บอกว่าถึงขั้นลงมือเนี่ยนะมันมีกี่ทฤษฎียังไงและศาลฎีกาเนี่ยตัดสิน ไว้ว่าเป็นหลักว่าการลงมือเนี่ยคือหมายความว่ายังไง
1: นะ
2: ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการกระทำที่มันเป็นขั้นตอนขั้นสุดท้ายแล้วใกล้ชิดกับผลแล้วเนี่ยนะครับ
1: ความใกล้ชิดต่อผลนั่นเอง
2: กับผล
0: ก็เดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเราลองดูกรณีตัวอย่างกันดีไหม
2: ลองดูซิว่าจะ
0: ว่าพอจะอธิบายแล้วเห็นภาพแล้วมันจะวินิจฉัยได้ไหมว่ามันเป็นการพยายามกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับ
2: ผม
0: เชิญรับชมครับ
3: น่ารักจริงๆเลยไหนมามานั่งกับปู่ดิเป็นไงลูกเพชรสบายดีไหมโอ้ตอนนี้เรียนเก่งไหมเนี่ย
4: โอ้เก่งครับป้า
3: อ๋อเหรอขยันเรียนนะลูกนะโตขึ้นไปจะได้เป็นเด็กฉลาดลูกนี่เดือนป้าว่านะไอ้กิจการของป้าเนี่ยโรงเรียนหุ้นแล้วถ้าเกิดป้าเป็นอะไรไปเนี่ยป้าจะทำพินัยกรรมให้กับเดือนคนเดียวเลย
4: จริงครับป้า
3: จริงสิเพื่อหลานนี่ไง
4: นี่ไงลุงเพชรนี่ปู่ให้สมบัติเลยเอ้าว่าแต่ว่าแล้วพี่ต้นเหรอครับป้า
3: โอ้ต้นน่ะเป็นแค่ลูกบุญธรรมป้าเปิดร้านกาแฟให้เขาน่ะเขาก็น่าจะพอใจแล้วล่ะเพราะว่าเดือนน่ะเป็นลูกที่แท้จริงของป้าสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตกอยู่กับเดือนคนเดียว
4: ง่ายปู่ให้สมบัติเราเต็มเลย
3: เพื่อไอ้ตัวเล็กนี่แหละ
4: กินลูกกินกินกิน
3: ครับโดน
5: กาแฟครับ
3: เอ้าดิบอ๋อนี่ส่งกาแฟมาให้ป้า
5: ครับผม
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
5: ครับ
3: โดนเป็นไงกิจการร้านกาแฟ
5: ก็เรื่อยๆครับ
3: มันก็อย่างนี้นะลุ่มๆดอน
5: ๆครับ
3: แต่ยังไงก็ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้พอป้าเปิดให้แล้ว
5: ครับ
3: ขอบใจมากขอบใจกินกาแฟกับปู่ไหมลูกไม่เอาไม่เอาขอบใจนะต้นนะ
4: พี่ต้นโอ้ยพี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีสวัสดีน้องเดือนนั่งก่อน
4: นี่ร้านพี่นี่ใหญ่โตจริงๆเลยเนี่ยแหมป้านี่เปิดร้านให้พี่ใหญ่ขนาดนี้พี่คงจะรวยขึ้นเยอะเลย
6: สู้น้องเดือนไม่ได้หรอกป้าให้ไปตั้งเยอะ
4: กันนั่นน่ะสิพี่เนี่ยทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่ดินไม่รู้ว่าชาตินี้จะใช้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยว่าแต่ว่าป้าบอกว่ากาแฟพี่เนี่ยอร่อยมากเลยนะผมอยากดื่มบ้างอ่ะดิ
6: เหรอป้าบอกอย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช
6: ่โอ้โหตามสบาย
4: จริงป่ะเอ็กกาแฟร้อนแก้วนึง
6: เอ็กไม่ต้อง
4: ทำไมอ่ะ
6: ไปนั่งรอก่อน
4: ได้ครับพี่ครับ
6: เดี๋ยวจัดให
4: ้ครับ
6: โอเคเดี๋ยวจัดการนี้

0: น้องแพรว
1: คะ
0: กาแฟเสิร์ฟให้พี่เดือนเขาหน่อย
1: ได้ค่ะได
2: ้รับรองเลยว่าเองจะไม่ลืมรสชาติกาแฟถ้วยนี้ไปจนตาย
1: กาแฟมาแล้วค่ะ
0: เฮ้ย
1: อุ๊ย
0: แพรวโว้อะไรเนี่ย
1: หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ
0: พี่ต้นนี่อะไรอะพี่ต้นจะฆ่าผมเหรอ
3: จากเหตุการณ์นี้ให้วินิจฉัยว่านายต้นต้องรับผิดชอบทางอาญาฐานพยายามฆ่านายเดือนหรือไม่
4: จากกรณีศึกษานะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะแต่สถานที่นี่ก็คือที่มสทนี่แหละนะครับ
5: ยาพิษจะติดกระเป๋าตลอด
4: ใช่นะครับแกยาพิษแกติดกระเป๋าตลอดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของการกระทำเนี่ยก็คือต้องการจะฆ่าแน่นอน
6: ครับต้องการจะฆ่าน้องนะฮะ
4: ต้องการจะฆ่าน้องเพราะว่าอาจจะด้วยความอิจฉาด้วยอะไรหลายๆประการนะครับเมื่อกี้ก็เลยบอกว่า
5: เดี๋ยวสมบัติเยอะ
4: เดี๋ยวจัดให้
5: โมโห
4: แล้วก็มีคิดในใจแบบให้ทุกคนผู้ฟังได้ยินด้วยนะครับ
6: คิดดังมาก
4: เหมือนละครวิทยุสมัยก่อนนะกาแฟแก้วนี้แหละเอง
5: ตาย
6: แน่ใจไปจนตายแน
5: ่
6: เลย
5: ทันฟังละครวิทยุเหรอ
4: ทัน
5: โอ้อายุก็เยอะเหมือนกันนะนึกว่าไม่ทัน
4: นี่ก็แสดงว่าตัวมันเป็นการบอกเจตนาหรือองค์ประกอบภายในแล้วแต่ก็คำถามในตอนท้ายก็ยิงแคบมาอีกว่าจะต้องผิดฐานพยายามฆ่าหรือเปล่าโอ้โหนี่แทบจะใบ้เลยนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับร่วมกันดีกว่าเรามีรางวัลให้สำหรับบุคคลที่สามารถตอบกรณีที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ตามละครนะครับก็อันนี้เป็นการร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็จะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือ ของทาง
5: ออ
4: สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยก็มีรางวัลให้เป็นนนทบุรี
5: ศร
4: ีมหานครเป็นประวัติเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดเลย
5: ะ
4: นะครับที
5: ่มากเลยค่ะ
4: จะเป็นการเห็นภาพรวมเลยว่าเออมันเป็นมายังไงที่มานะครับเนี่ยอันนี้เรามีให้ทั้งหมด3รางวัล นะครับสำหรับผู้ที่สามารถจะตอบได้อย่างถูกต้องว่ากรณีนี้เป็นการพยายามหรือไม่แต่อันอาจจะง่ายไปเราอาจจะเป็นจะต้องดูได้ว่ามันมีการสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วหรือไม
6: ่นักศึกษาต้องตอบหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือมาตราไหนแล้วก็เขียนการวินิจฉัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเข้าหลักกฎหมายในมาตรานั้น
4: ครับอาจจะไม่ต้องถึงกับวินิจฉัยละเอียดมากแต่ขอให้อธิบายว่าเป็นตัวบทแล้วก็มันสอดคล้องกับเรื่องอะไรนะครับ
6: มี
4: ให้3รางวัล นะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกได้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้มีให้กับทุกท่านนะฮะเพราะฉะนั้น3ท่านแรกที่ตอบถูก
6: ครับ
4: เราก็จะจัดส่งไปให้ที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะติดต่อ
5: แล้วตอบยังไงคะตอบทางไหน
4: ก็ส่งทางเฟซเนี่ยนะครับ
6: โ
5: ทรมาตอนนี้ส่งทางตอนนี
4: ้มีคนตอบมาแล้วว่าพยายามฆ่านะครับแต่ก็ตอบมาด้วยคุณมุกดารัตนะครับบอกว่าพยายามฆ่าแต่น้อยไปฮะ
6: ขอเหตุผลนิดนึงว่าทำไม
5: ถึงเป็นพยายามฆ่าม
4: าถูกแล้วแต่ว่าขอเหตุผลนิดนึงนะครับคุณมุกดารัตแกก็บอกว่ายังไม่ได้ลงวิชานี้เลยค่ะขอเก็บความรู้ไว้นะคะ
6: ยินดีครับ
4: งั้นก็เรียนเชิญมาลงได้นะครับหรืออาจจะถ้ายังไม่ได้เรียนนิติศาสตร์จริงๆก็มาลงสัมฤทธิบัตรก
6: ่อ
4: นได้แล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะเอาชุดวิชานี้ไปเทียบโอนในระดับปริญญาตรี
5: ใช่แค่หากว่ามาดูเราอะไรแค่นั้นเราก็พอใจแล้วอ่ะเนาะก็จะได้รับความรู้นะคะ
4: มีอีกท่านหนึ่งตอบมาแล้วนะครับเป็นคุณชื่อเป็นภาษาอังกฤษนี่ไม่รู้ว่าโออะไรเนี่ยนะครับอาจจะขออนุญาตนะครับอาจจะอ่านไม่ถูกต้อง
5: ค่ะ
4: คอพูลินหรือเปล่าครับวันนี้ไม่แน่ใจนะครับบอกว่าผิดฐานพยายามฆ่าแต่กระทำแล้วไปตลอดแล้วไม่บรรลุผลกระทำแล้วไปตลอดแล้วยังไงฮะ
6: น่าจะหมายความว่ากระทำไปตลอดแล้ว
4: นี่ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของผู้ตอบเนี่ยเวลาเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนึงเวลาตอบข้อสอบมาเนี่ยเวลาเรียบเรียงคำก็เป็นความสำคัญเหมือนกันนะก็อันนี้บอกว่ากระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลให้ไหม
6: อันนี้ก็ได้อยู่นะคร
4: ับ ให้ไหมฮะอาจารย
5: ์คำว่าตลอดแล้วคือตรงไหนตรงใส่ยาพิษแล้ว
6: ใส่ยาพิษแล้ว
4: เพียงแต่ว่าคุณเดือนหรืออะไรสักอย่าง
5: คุณเดือนน่ะคุณเดือน
4: ครับก็ยังไม่ได้ทันจะดื่มเลย
5: ใช่
4: เมื่อพอไม่ได้ดื่มปรากฏว่าความมันมาแตกก็คือสาวเสิร์ฟไปเสิร์ฟแล้วดันหกซะอย่างนั้น
6: ครับผม
5: บุญวาสนาของเดือนที่ไม่ตาย นะคะ
4: อ่ะก็ให้เลยนะครับอันนี้ทางทีมงานบอกว่าให้ผู้ที่ตอบถูกท่านแรกนะครับคุณโอนะครับ
5: ที่อยู
4: ่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งที่อยู่ติดต่อมาทางเฟซก็ได้นะครับหรือDirect Messageมาก็ได้ว่าที่อยู่ให้จัดส่งนะครับก็จะมีรางวัลอย่างนี้ให้แล้วนะครับหนึ่งท่านแล้วก็คุณมุกดารัตก็รับไปเลยเนาะ
6: ได้ครับ
5: โอ้ใจดีอ่ะ
4: เอาไปเลย
5: อยากได้มั่งอ่ะ
4: อยากได้มั่งนะครับก็เหลืออีกหนึ่งรางวัลมีคนอีกท่านหนึ่งคุณจ๊ะจ๋านะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยบอกว่ามาตรา80ค่ะอันนี้ตอบคลุมตอบคลุมยังไงดี
5: เดี๋ยวรอหน่อย
6: เดี๋ยวให้ทางทีมงานดูแล้วกันว่าท่านไหนจะตอบ
5: อีกนิดนึง
4: ขออีกนิดนึงนะครับอันนี้ร่วมสนุกกันนะครับไม่ได้มีเป็นรางวัลอะไรยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าอันนี้ก็คือจะได้ช่วยในการที่ว่าเมื่อเรียนไปแล้วแอพพลายใช้กฎหมายได้จริงหรือเปล่านะฮะนี่ก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะครับก็เมื่อกี้คุณมุกดารัตก็บอกว่าสมัครเรียนแล้วค่ะสมัครเรียนแล้วก็อาจจะได้เจอพวกเราในการไปสอนเสริมแบบเผชิญหน้าก็ไม่ใช่มีแค่ช่องทางนี้ทางเดียวนะครับยังมีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยนะฮะก็ยังไงก็ลองติดตามข่าวสารดูจากทาง Facebook ของสาขาวิชาได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับยังมีอีก2มาตราที่เหลือเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามกระทำความผิดในส่วนของมาตรา81เราไปกันต่อเลยก็จะเป็นการกระทำที่เรียกว่าเป็นการที่เรียกว่ามันไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้อันนี้คุยกันแบบเป็นลักษณะของคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะครับว่าในบางกรณีเนี่ยการกระทำที่ผู้กระทำนั้นได้ลงมือกระทำไปแล้วและมุ่งต่อผลด้วยคือตั้งใจว่าอยากจะให้มันเกิดผลจริง
6: ๆ
4: นะครับไม่ได้ทำมาเล่นๆแกล้งทำหรือคิดเผื่อหน้าเผื่อหลังอะไรเงี้ยนะครับก็คือตั้งใจจะกระทำโดยกฎหมายใช้คำว่ามุ่งโดยตรงเลยมุ่งต่อผลด้วยซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่การกระทำนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้อย่างแน่แท
5: ้
4: ถ้าในตัวบทเขียนว่าแน่แท้แสดงว่าไม่มีทางเลย
6: เป็นไปไม่ได้ที่ผลจะเกิดขึ้น
4: impossible เลยนะครับ
5: ซึ่งคำว่าไม่สามารถที่จะเกิดผลได้อย่างแน่แท้มันจะมีอยู่สองอย่างก
6: ็
5: คือปัจจัยที่ใช้ในการกระทำหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่
6: อ
5: นะคะจะมีอยู่สองประเด็นเท่านั้นนะคือปัจจัยที่ใช้ในการกระทำแล้วก็วัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ
6: ครับผม
4: ครับ
5: ทีนี้มันจะมีมันจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีคำว่าผู้ใดลงมือซึ่งจะแตกต่างกับมาตรา80
4: ใช่
5: มาตรา80ต้องแบบผู้ใดลงมือกระทำผู้ใดลงมือกระทำความผิด
4: แ
5: ต่กระทำไปไม่ตลอดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือผู้ใดกระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดคือคำว่ามุ่งต่อผลนี่ก็คือมีเจตนาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องการก่อให้เกิดผลแต่เป็นผลมันไม่เกิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มันไปตลอดแล้วไม่บรรลุผลหรืออะไรแต่มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ
4: และสิ่งที่มุ่งหมายต่อผลเนี่ยมุ่งต่อผลนั้นกฎหมายต้องบัญญัติว่าเป็นความผิด
5: ใช่
4: เนี่ยต้องไม่ลืมด้วยเพราะบางทีมันล้อเล่นหยอกล้อกัน
5: ค่ะ
4: ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันก็ฆ่าแกซะเลยนี่อะไรอย่างเงี้ยแ
5: บ
4: บแกทำอย่างนี้แบบเดี๋ยวฆ่าตายเลยหรือตีตายเลยอย่างเงี้ยเราเคยพูดกันนี้ใช่ไหมแต่เราอาจจะไม่ได้มีความประสงค์หรือมุ่งหมายต่อผลที่จะเกิดขึ้นก็ได้
5: ไม่ได้มุ่งหมายจริงๆ
4: ที่อาจารย์ลาวันจะชอบว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี
5: ้
4: ถ้าเธอยังไม่มาเนี่ยหรือถ้าเธอยังทำแบบนี้อยู่เดี๋ยวฉันจะฆ่าเธอเลยนะ
5: อ๋อแกพูดบ่อยๆเน
4: า
5: ะ
4: แกจะชอบพูดบ่อยๆเลย
5: เพราะฉะนั้นถ้าคุณตายก็ถ้าอาจารย์ตายก็หมายความว่าอาจจะเกิดจาก
4: อาจารย์ตายหมายถึงผมตายอะไรอาจจะเกิดจากคำพูดของอาจารย์ลาวันก็ได
5: ้เป็นไปได้ไหม
4: เป็นไปได้ไหมล่ะแค่คำพูดอ่ะตายเพราะคำพูดแค่นี้
5: ได้ไหม
4: ใจเสาะตายเลย
5: นะฮะฉะนั้นคำพูดของคนเนี่ยเป็นปัจจัยไหม
4: เป็นปัจจัยป่ะ
5: เป็นปัจจัยไหมถ้าเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกระทำความผิดมันก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้าสมมติว่าพูดแล้วในลักษณะด่าเดือจนกระทั่งก่อให้เกิด
4: ด่าจนเฉาตาย
5: ซึ
6: มเศร้า
5: ไปเรื่องนึงนะ
4: นั่นอีกเรื่องนึงแต่กรณีเนี้ยแน่นอนว่าไอ้การที่มุ่งต่อผลเนี่ยคือต้องการถึงเจตนาจริงๆแต่พอเอิญว่าผลสุดท้ายปลายทางมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ที่กฎหมายใช้คำว่าไม่บรรลุผลได้เลยจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยคือการลงโทษในเชิงเจตนาชั่วร้ายของผู้กระทำจริงๆแม้ว่าผลเกิดก็ตามใช่ไหมฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเจตนาชั่วเลยลงโทษเลยอะ
5: ค่ะ
4: แบบเด็ดขาดเลยด้วยอะเรียกว่าแบบไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอะไรเลยนะ ถูกไหมฮะคือกรณีแบบนี้เป็นการลงโทษที่มุ่งต่อเจตนาที่มันไม่ดี
6: ครับ
4: ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลเกิดอย่างเช่นในกรณีที่กฎหมายบอกว่าเป็นเพราะว่าปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ
5: ค่ะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องปืนใช่ไหมฮะถ้าปืนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ไม่ยิงนะฮะก็คือเข้า80
6: ครับผม
5: แต่ถ้าปืนมันไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่เราบอกนะฮะเช่นปืนมันไม่สามารถที่จะใช้ยิงได้แน่นอนเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพต่ำหรือเป็นปืนทำเองอย่างเงี้ย
4: ประดิษฐ
5: ์เป็นปืนประดิษฐ์อย่างเงี้ยก็มันไม่สามารถจะเกิดผลได้อย่างแน่แท้
4: ครับอย่างเงี้ยปืนไม่มีลูก
5: ปืนไม่มีลูกปืนไม่มีลูกยิงถูกก็บ่ตาย
4: ยิงถูกก็บ่ตาย
5: อันนี้เป็นเพลงสมัยเก่าน
4: ะครับเกิดไม่ทัน
5: ใช่ไหม
4: แต่ทันละครวิทยุอ่ะก็คิดดูแล้วกัน
5: อ๋อค่ะ
4: อย่างปัจจัยที่ใช้ในการกระทำเนี่ยแน่นอนว่าไม่สามารถจะทำให้เกิดผลได้อย่างแน่แท้
5: คร
4: ับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการครับ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนักศึกษาคะลองฝึกทำข้อสอบอัตนัยนะคะในชื่อตอนที่ว่าทุกนั้นถึงตัวมีคำถามว่านายกล้าคนวิกลจริตเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้ไม้ไล่จะตีนายยอดนายยอดวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนศาลา

วัดแต่นายกล้ายังตามขึ้นไปจะทำร้ายนายยอดอีกนายยอดจึงต่อยไปที่ใบหน้าของนายกล้าหนึ่งทีเพื่อยุติการกระทำแต่บังเอิญนายกล้าเซไปสะดุดขาโต๊ะล้มลงและศีรษะฟาดพื้นถึงแก่ความตายดังนั้นนายยอดต้องรับผิดทางอาญาเนื่องจากทำให้นายกล้าถึงแก่ความตายหรือไม่เพราะเหตุใดพร้อมรอคำเฉลยจากอาจารย์ที่สอนนะคะในท้ายชั่วโมงของการสอนเสริมค่ะ

0: STOU Channel
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปการออกอากาศสดครั้งที่4นะครับของภาคการศึกษานี้ก็สำหรับนักศึกษาหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะร่วมส่งความคิดเห็นคอมเมนต์คำถามต่างๆรวมถึงให้กำลังใจพวกเราทั้ง3คนและก็ทีมงานด้วยนะครับยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงก็เดี๋ยวเรามาสรุปเคสกันเมื่อกี้ก่อนว่าตอนก่อนช่วงเบรกแรกที่เราได้ปล่อยละครออกไปว่าเป็นลักษณะการกระทำความผิดที่เรียกว่าพยายามแต่เป็นพยายามแบบไหนอย่างไร
3: ก็
2: มีผู้ตอบถูกมาแล้วนะครับ2ท่านคราวนี้ด้วยความที่บอกว่ารางวัลมันมี3แต่มีคนตอบยังค้างอยู่2ท่านที่เหลือขอรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเป็นความผิดแบบไหนนะครับยังเรายังให้เวลาอยู่เดี๋ยวถ้าเราอธิบายมาตรา81จบแล้วแล้วเดี๋ยวเราเฉลยเลย
4: ครับ
2: นะครับคือตัดเลยนะครับว่าถ้าได้แค่2ท่านก็2ท่าน
3: ค่ะ
2: ก็ตามนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ร่วมสนุกกันคราวต่อไปนะครับไม่เป็นไรยังมีครั้งหน้านะฮะเอาละครับคราวนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของมาตรา81ที่เราได้พูดกันถึงว่าเป็นการมุ่งหมายที่จะกระทำให้เกิดผลตามที่กฎหมายบัญญัติแต่เผอิญว่าผลที่เกิดนั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะอย่างแรกปัจจัยที่ใช้ในการกระทำนะครับอย่างอาจารย์มารีได้ยกตัวอย่างเรื่องของปืนอาวุธปืนนะครับปืนที่ไม่มีลูกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ

0: เดียวเนี่ยนะฮะยิงไปปุ๊บโอ้แต่ไม่เป็นไรเลยคนที่ถูกยิงแค่มีแผลฟกช้ำเขียว
1: ๆมันเป็นปืนที่ประสิทธิภาพต่ำ
0: ใช่ครับอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นกรณีพยายามที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยที่ใช้กระทำ
1: แต่คราวนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของเหตุบังเอิญอาจารย
2: ์อ๋อเหตุบังเอิญ
1: บังเอิญยังไงฮะ
2: บังเอิญก็คือเช่นกอต้องการที่จะยิงขอใช่ไหมทีนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าขอเนี่ยอยู่บ้านนี
1: ้
2: ก็เลยแอบเอาปืนเข้าไปแล้วก็แอบเข้าไปในบ้านขอแล้วก็แอบเข้าไปในห้องนอนขอ
1: ทำไมสามแอบเลย
2: มีสามแอบพอแอบไปเสร็จปุ๊บไปถึงแอบที่สามก็คือตั้งใจว่าจะยิงแล้วไอ้นี่มันนอนหลับอยู่โอ้โหมันนอนหลับดูท่าทางดีใช่ไห
1: ม
2: แต่พอจะยิงไปปุ๊บปรากฏว่าขอตื่นขึ้นมากระแอมเสร็จปุ๊บไปเข้าห้องน้ำทีนี้มันก็เป็นการกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้แอแท้ถ้าเกิดว่ายิงไปเป็นยังไง
1: ก็ตาย
2: โดยบังเอิญโดยบังเอิญนะครับคือถามว่าแอบปุ๊บแล้วก็ยิงไปแต่บังเอิญเขา
1: ลุก
2: เข้าห้องน้ำแต่ยิงไปแล้วนะยิงไปแล้วเมื่อกี้เราลืมพูดตรงนี้คือยิงไปแล้วแต่ไม่ถูกเพราะมันมี
1: เขาลุกไปเข้าห้องน้ำ
2: เขาไม่ถูกแต่ถามว่าการกระทำมันเข้าไปหมดทุกอย่างหรือยังลงมือกระทำความผิดกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลโดยบังเอิญโดยบ
1: ัง
2: เอ
1: ิ
2: ญ
1: เคสนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆปืนด้านยิงออกบ้างไม่ออกบ้าง
0: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช้81นะแต่ต้องใช้80
0: คือถ้าเป็นกรณีตามมาตรา80เนี่ยคือเป็นลักษณะที่ว่าผลไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุ
2: โดยบังเอิญ
0: แต่ถ้าเป็น81เนี่ยคือมันผลไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุที่มันเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้เลยคือไม่มีทางแน่ๆ
2: ก็คือเข้าใจว่าเหมือนกันก็คือเข้าไปในบ้านของกอเข้าไปแอบเข้าไปในบ้านของขอตั้งใจจะยิงขอแต่เห็นเนี่ยมันมีคุมเตียงอยู
1: ่
2: มีคุมเตียงอยู่ก็เข้าใจว่าขอนอนนอนคุมโปงก็เลยยิงไปแต่ปรากฏว่าไปถูก
1: หมอนข้าง
2: หมอนข้างที่ในขอวางอยู
1: ่
2: นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้
0: ต่อให้ยิงยังไงยิงไปที่หมอนข้างยังไงขอก็ไม่มีทางตายนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าข้อที่จริงอย่างเดียวกันมีวัตถุมุ่งประสงค์ต่อขอเหมือนกันแต่กรณีหนึ่งก็คือไม่ได้โดยบังเอิญจะใช้80แต่ถ้าในกรณีเนี้ยอย่างแน่แท้เลยก็คือมันไม่มีขออยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีตัวขออยู่นะฮะ
0: ตรง
2: น
0: ั้นย้ายห้องนอนไปนอนที่อื่นอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ก็คือไม่ได้โดย
0: เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้อ
1: ันนั้นคือด้วยเหตุ
0: ที่แม่งว่าจะกระทำต่ออ
1: ย่างวัตถุ
2: ก็คือต้องการฆ่าคนแต่ไม่แต่ที่ยิงไปไม่ใช่คน
1: ยิงไปไม่ใช่คนทั้งนี้จริงๆแล้วผลไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเลยไปเกิดแต่วัตถุแต่ว่าทำไมกฎหมายถึงลงโทษล่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะเน
0: ี่
1: ยชัดเจนเลยครับว่ากฎหมายมันลงโทษด้วยเจตนาที่ไม่ดี
2: ค่ะเจตนาร้ายที่จะกระทำความผิด
1: บางทีเนี่ยตัวผู้เสียหายเองอาจจะไม่ได้อยู่ตรงใกล้ๆบริเวณนั้นก็มีเช่นไปต่างประเทศอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ก็ไปเขาจะไปกระทำตรงนั้นแล้วก็คิดไว้ตรงนั้นน่ะคือคนที่ต้องการจะฆ่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะทีนี้แทนที่จะลงโทษ2ใน3ก็คือลงโทษเพียงกึ่ง1ของโทษที่กฎหมายกำหนด
1: กึ่งก็คือครึ่ง
2: นั้น
1: 1
2: เพราะฉะนั้น2ใน3กับกึ่ง1อันไหนมากกว่ากันเด็กนักเรียน
0: 2ใน3ก็ต้องมากกว่าใช่ไหมคุณครู
2: ค่ะดีมากค่ะตอบถูกนะคะ
0: กึ่งไม่เกิน2ใน3ก็คือ75%ใช่ไหมครับไม่เกินกึ่งนึงก็50%อันนี้ก
1: ็แต่ในชั้นนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปลดคอนปีเราแค่ตอบในส่วนของ2ใน3
2: เพียงจะให้รู้ว่าโทษไหนมันหนักกว่ากัน
1: มาตรา80อย่างเงี้ยก็อาจจะวินิจฉัยว่าเป็น2ใน3ของโทษที่เด็กกระทำหรือถ้าเป็น81ก็บอกไปว่าไม่เกินครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็ว่าไปนะครับแต่ในวรรคท้ายของมาตรา81ยังไม่จบเนี่ยมันยังมีอีกวรรคหนึ่งนะครับ
2: มีวรรค
1: ก็คือในการกระทำวรรคแรกนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่เกิดจากความเชื่ออย่างงมงาย
2: ศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับขึ้นศาลละนะ
1: ฮ
2: ะถ้าศาลพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความเชื่ออย่างงมงายเช่นนางเขียวบอกว่าจะเสกหนังเถาะหนังควายเข้าท้องในเหลือง
1: ต้องการมุ่งหมายที่จะ
2: มุ่งหมายเลยคืออย่างถ้ามันโดนหนังควายเข้าไปในท้องเนี่ยมันต้องตายแน่ๆเพราะมันจะต้องแบบเจ็บปวด
1: นี่คือคุณใสใช
2: ่
1: ไหม
2: คุณใส
1: ทำคุณใสใส
0: ครับ
2: เนี่ยก็คือเกิดจากความเชื่ออย่างงมงาย
0: คือมันเป็นไปไม่ได้แน่โดยแน่แท้ว่าคนจะตายเพราะว่ามีหนังของควายเข้าไปในท้องใช่ไหมและนั้นไม่พอเกิดขึ้นเพราะความงมงายอันเนี้ยแล้วก็เป็นให้ดุลพินิจของศาลที่จะไม่ลง
2: พิจารณา
1: ครับก็พิจารณาเอานะครับบางทีก็อาจจะต้องเอาตัวไอ้คนที่จะไปเสกนี่แหละไป รักษาก่อนปรับทัศนคติสักนิดนึง

0: แต่ไม่ได้ลบหลู่ในเรื่องศาสตร์พวกนี
1: ้ใช่ใช่เพราะมันสิ่งที่มองไม่เห็น
0: มันเป็นสิ่งที่อันนี้เราคุยกันในเชิงประจักษ์จริงๆมันไม่เหมือนกับการเอาปืนไปยิงแล้วตาย
1: มัน
0: แต่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่างมงายเนี่ยบางคนเขาเชื่อจริงๆ
1: เขาเชื่อจริงๆ
0: เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วมันประเอิญว่าไอ้ความเชื่อตรงนั้นมันมุ่งหมายต่อผลที่อยากจะทำให้เขาบาดเจ็บอยากจะทำให้เขาตายตรงนี้ก็คืออย่างที่ยืนยันเหมือนเดิมว่าลงโทษในเจตนาชั่วร้ายแต่ว่าในส่วนของงมงายนี่ก็ยังมีกรณีที่ศาลท่านอาจจะพ
1: ิ
0: จารณาก่อนเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะดูเป็นการข่มขู่คุกคามได้นะถ้าจะบอกว่าไม่มีความผิดเลยมันก็
2: อาจจะไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็เลยให้ดุลพินิจของศาลว่าจะไม่ลงโทษเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ก็คืออาจจะลงโทษหรืออาจจะไม่ลงโทษ
0: นี่ก็แล้วแต่นะครับ
1: เห็นไหมถ้าคำกฎหมายนี่มันลึกซึ้งนะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: คราวนี้มาดูอีกพยายามอีกอย่างนึงนะครับก็คือในกรณีที่เป็นการพยายามกระทำความผิดไปแล้วแต่หากยับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดหรือกับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้นแต่ถ้าการกระทำที่ได้กระทำไปแล้วต้องตามบทบัญญัติที่บัญญัติไว้เป็นความผิดผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น
1: มี
0: สองช่วงให้เห็นนะครับว่าได้พยายามแล้วมีการกระทำที่เรียกว่าพยายามกระทำความผิดแต่พอเอิญว่ายับยั้งเสียเองขีดเส้นใต้คำว่ายับยั้งเสียเองหน่อยเพื่อจะได้ไปเปรียบเทียบกับมาตรา80ที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าที่ว่าเอ๊ะยับยั้งเองมันเกิดจากผู้กระทำเนี่ยต้องการหยุดเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้างในตัวภายในของตัวผู้กระทำ
2: เขาสมัครใจที่จะหยุดการกระทำชั่วของเขาเอง
1: มีจิตใจดีงามหรือเปล่าหรืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะ
0: บางทีจะฆ่า
1: ความสงสารก็เป็นไปได้
0: บางทีในกอจะฆ่าในขอแล้วชักปืนขึ้นมาเล็งแล้ว
2: ลงมือแล้ว
0: ลงมือแล้วแต่พอเอิญว่าลูกสาวในขอเนี่ยเดินมากอดขาในกอด่ามาแล้วอย่าฆ่าพ่อหนูเลย
1: ลูกสาวเอาใหม่เอาใหม่
0: ลูกสาวของในขออ
1: ่ามามากอดขากอดขาในขอ
2: ของในขอไข
1: ่
0: อย่างเงี้ยอย่าฆ่าพ่อเขาเลยอะไรเงี้ย
1: กอเป็นไง
0: กอเห็นอย่างนั้นเกิด
2: ตาสลดตาเห็นทาง
1: ใจหน้าตาอาจารย์บอกเลยว่าความสลดของในกอเกิดขึ้นกับหน้าอาจารย
0: ์ใช่ไหมผมก็ต้องพยายามสิงวิญญาณในกอดราม่าหน่อย
1: ใช่
0: เรียนกฎหมายมันต้องคิดตามแบบเนี้ยก็เป็นการยับยั้งเองก็คือบอกเอองั้นเราไม่ทำดีกว่า
2: จิตใจดีเห็นลูกมากอดขาขอไข่โอ๊ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฆ่าไปเดี๋ยวเด็กจะกลายเป็นเด็กกำพร้าม
0: ันเด็กกำพร้าแล้วมันจะทำยังไง
1: ใช่มันยุ่งกับเราอีก
2: อันนี้คือเขายับยั้งไม่กระทำให้ตลอดด้วยความสมัครใจของเขาเอง
1: สมัครใจ
2: นะมันจะแตกต่างจากกรณีที่ว่ากอไก่ไม่ยิงเนื่องจากไปเห็นตำรวจเห็นกล้องวงจรปิดหรือเห็นคนมาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ยับยั้งเพราะว่ากลัวความผิดนะมันจะไม่เข้ากรณีน
0: ี้อันนั้นก็คือในมาตรา80เห็นไหมครับแล้วเราจะต้องเปรียบเทียบกันดูว่าในกรณีอย่างเช่นว่าถ้ากระทำไปไม่ตลอดเมื่อกี้นี้เห็นตำรวจแล้วเก็บกับเมื่อกี้เห็นแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าทำเลยบางทีนึกเดี๋ยววันนี้วันพระตั้งลงมือเล็งจะยิงละนึกได้อ้าววันนี้วันพระวันดีอย่ากันนั้นเลยเก็บปืนดีกว่า
1: ค่ะทีนี้ตรงนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้อยคำของกฎหมายนะถ้าเราดูในตัวบทเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะในมาตรา82เนี่ยผู้ใดพยายามกระทำความผิดเลยนะแต่80ก็บอกผู้ใดลงมือกระทำความผ
0: ิ
1: ดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันผ่านกระบวนการของการลงมือมาหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพยายามกระทำความผิดเลยนะฮะแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะยับยั้งเสียเองนะฮะยับยั้งเสียเองเพราะเกิดจากใจของตัวเองถ้าถามว่าทำตลอดได้ไหมทำตลอดได้ปืนก็มีลูกมีอะไรพร้อมที่จะเล็งแล้วก็เล็งไปแล้วเนี่ย
0: ได้
1: เล็งไปแล้วด้วยแต่เกิดความสงสารลูกของนายขอนะฮะก็เลยลดปืนลง
0: ตรงนี้
1: ไม่ใช่นั้นนายขอเลยไม่ตาย
0: กฎหมายก็เลยบอกว่าเอาละเห็นแก่ความดีที่พอจะแบบว่าให้อภัยกันได
1: ้
0: จากนี้กฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับโทษ
1: ไม่ต้องรับโทษ
0: เน้นย้ำนะไม่ต้องรับโทษบางคนไปต่อไม่มีความผิดเลย
2: ต่างกัน
1: ไม่ใช่
0: มันต่างกันนะ
1: มันต่างกัน
0: ตรงนี
1: ้แค่ไม่ต้องรับโทษเท่านั้น
0: แค่ไม่ต้องรับโทษเพราะมันก็เหมือนกับว่ากฎหมายก็ยังมีคุณธรรมอยู่หน่อยนะว่าผู้กระทำเนี่ยได้ลงมือไปแล้วแต่สุดท้ายยับยั้งเสียเองไม่ทำต่อถ้าทำต่อไปผลความร้ายแรง
1: มัน
0: เกิดขึ้นแน่นอนแต่ผู้กระทำยับยั้งมันก็พอจะให้อภัยกันได
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: นะครับ

0: ก็ต้องตามที่กฎหมายถ้ามีการกระทําที่ต้องตามที่กฎหมายไม่อยากเป็นความผิดก็ต้องรับโทษ
1: อีกประเด็นนึงที่เรายังลืมตกไปก็คือกลับใจเข้าแก้ไขได้เหตุการณ์ไม่ให้มันเกิด
0: กลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทํานั้นบรรลุผล
1: บรรลุผลอย่างยิงไปแล้วเขาไม่ตายต้องการฆ่านะต้องการฆ่าย
0: ิ
1: งเขาไปแล้วเขาไม่ตายถ้าเป็นหนังจีนวางยาทำให้เขาย
0: ามียาถอน
1: ยาถอนพิษกินให้เขากินยาพิษไปแล้ววันนี้นอนจะตายแล้วชักกระเดากระดากแล้วสงสารเลยไปเอาย
0: าถอนพ
1: ิ
0: ษมาให้เหมือนกันนะก็คือหมายความว่าพอรู้ว่าเขาเกิดความสำนึกขึ้นมาอุ้ยตายถ้าเขาตายไปแล้วครอบครัวก็จะอยู่ยังไงรีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาล
1: รักษาได้ทันไม่ตาย
0: ถามว่าตลอดไหมตลอดแล้ว
2: ตลอดแล้ว
0: ก่อให้เกิดการไปช่วยเหลือเขาในภายหลังเพื่อไม่ให้เขาตาย
1: ไม่ให้บรรลุผลในตอนแรกที่อยากจะทำนะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังมีอีกขยักหนึ่งตรงที่ว่า
0: ใน
1: กรณีที่การกระทำที่กระทำไปแล้วต้องตามบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้ผู้กระทำก็ยังต้องรับผิดอยู่
1: เมื่อกี้เขาบาดเจ็บเขาทำให้เขา
0: ทำร้ายร่างกาย
1: ทำร้ายร่างกายก็ยังจะต้องมีเหตุนั้นอยู่หรืออย่างต้องการจะไปฆ่าเขาเนี่ยบุกรุก
0: บุกรุกเข้าไปในเคหสถาน
1: เนี่ยก็เป็นความผิดในกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์อย่างเนี้ยการกระทำที่เรียกว่าการบุกรุกเข้าไปก็ยังเป็นความผิดอยู
0: ่ค่ะ
1: นี่แหละ
2: นะครับ
0: มีกฎหมายมาตราอื่นๆด้วยบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันยับยั้งฉันไม่ฆ่าเขาแล้วทำไมจะต้องมาเอาลงโทษฉันเองแล้วเจตนาร้ายมีไหม
1: มี
0: แล้วเจตนาร้ายนั้นน่ะมันก่อให้เกิดผลของการกระทำที่เกิดขึ้นหลายประเด็นใช่ไหมฮะเลยต้องรับผิด
2: ก็จะมีอีกกรณีนึงนะที่นักศึกษามักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือ อย่างเช่นกรณีที่แบบนะจะเข้าไปขโมยกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมหยิบกระเป๋าสตางค์แล้วกับใส่กระเป๋าแล้วเอ๊ะนึกขึ้นได้นะครับกลัวบาปบุญคุณโทษ
0: เอ
2: ากระเป๋าสตางค์ไปคืน
1: ไปที่เดิมตัวอย่างนี้ดีตัวอย่างนี้ดี
2: นะตรงเนี้ยนะมันจะถือว่าเป็นกรณีการยับยั้งหรือกลับใจหรือเปล่าจะได้ประโยชน์ของการยับยั้งหรือกลับใจตรงนี้ไหม
1: แต่ปรากฏว่าความผิดมันสำเร็จไป
0: แล้ว
2: ครับ
0: ก็คือเอาทรัพย์เคลื่อนที่จากที่มันเคยอยู
1: ่
0: ค่ะความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเพียงแต่เอาทรัพย์เคลื่อนที่จากที่มันเคยอยู่นั่นแหละผิดฐานลักทรัพย์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปเลยดีกว่า
1: เอาไปเลยนะครับอย่าคิดว่าเอาไปแล้วก็ผิดเรารู้สึกผิดจังเลยเราเอาไปคืนอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้คุยกันเองมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่ที่ตัดสินในกรณีอย่างนี้นะครับเรื่องของการที่ว่าบางทีความผิดมันสำเร็จไปแล้วต่อให้กลับมาแก้ไขมาย
2: ับยั้ง
1: อะไรมันเป็นไปไม่ได้แล้ว
0: มันคือผิดแล้ว
1: มันสายเกินไป
0: สายเกินไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกระทำความผิดต้องคิดให้ดีๆก่อนนะฮะเพราะว่าทรัพย์ของใครใครก็รักใช่ไหมฮะแล้วเราจะไปรักเขา
2: ไม่ได
1: ้โอ้โหไม่ทั้งรักไม่ถึงรักเลยนะ
0: ต้องรอเรือให้ชัดรอลิงให้ดี
1: ฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะอยู่นั่นแหละ
2: นะครับ
1: อันนี้ก็คราวนี้มาสรุปกันเรื่องของพยายามนิดนึงนะครับกับคำถามในช่วงครั้งแรกนะคร
0: ับ มีแจกอีก
1: ไม่ครับคือสรุปเลยว่ามีคนตอบถูกมาเพียง2ท่าน
2: อะไรบ้าง
1: สำหรับอีก2ท่านนะครับคือคุณจ๋ากับคุณอุดดี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ร่วมสนุกคราวหน้านะครับเพราะว่า2ท่านแรกนี่ตอบมาสมบูรณ์กว่านะครับก
0: ็อดีอะไรนั่นแหละที่คุณว่า
1: อุดดี
0: ้
1: นะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวไว้ร่วมสนุนคราวหน้านะครับส่วนของสองท่านที่ได้ตอบถูกแล้วก็เดี๋ยวติดต่อมาทางรายการเพ
2: ื
1: ่อให้จัดส่งไปนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับเอาละมันก็เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับผลอะไรเรียบร้อยพยายามสำเร็จพยายามแล้ว
2: ครับ
1: คราวนี้จำได้ไหมครับว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันเราพูดถึงว่าเราจะไปตัดสินคนเขาว่าผิดอาญาเลยเนี่ยมันยังไม่ได
0: ้
1: มันยังต้องมีดูว่า1การกระทำนั้นครบองค์ประกอบของความผิดหรือไม
0: ่
1: เราคุยกันไปแล้วว่าองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในเรื่องของเจตนาเรื่องของการกระทำต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมาสุดทางแล้วว่าเนี่ยองค์ประกอบในกฎหมายมันครบแล้วคราวนี้มันยังบอกไม่ได้ว่าถึงจะครบองค์ประกอบแล้วก็ตามแต่มันอาจจะมีส่วนอื่นอีกไหมที่ทำให้บางทีการกระทำที่ครบองค์ประกอบนั้นผู้กระทำนั้นไม่ผิดเลยที่เรียกว่ามันมีกฎหมายยกเว้นความผิด
0: เอาไว้
1: เลย
2: ครับ
1: แม้จะเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบแล้วก็ตาม
0: ความผิดแล้วก็ตาม
1: เท่านั้นยังไม่พ
0: อ
1: ยังมีอีกถึงมันจะไม่มีเหตุยกเว้นความผิดแต่มันมีกฎหมายยกเว้นโทษไว้

0: หรือไม่คำว่ายกเว้นโทษนั้นคือจริงๆผู้กระทำนั้นผิดนะแต่ไม่มีโทษโทษไม่ต้องรับ
1: เพราะฉะนั้นสองคำนี้จะแตกต่างกันใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ก็คือไม่มีความผิดกับยกเว้นโทษนะฮะก็คือไม่ต้องรับโทษมันจะมีคำว่าไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาตอบเนี่ยมันจะต้องใช้ถ้อยคำของกฎหมายให้ถูกต้อง
2: นะครับ
1: ใช่ไหมฮะว่าไม่มีความผิดหรือยกเว้นโทษโดยไม่ต้องรับโทษเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ที่น
1: ัก
0: ศึกษาจะพลาดกันบ่อยๆก็คือว่าบางทีจะไปเขียนว่าเป็นเหตุยกเว้นความจริงๆข้อเท็จจริงมันเป็นเหตุยกเว้นความผิดแต่ไปตอบว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษ
1: ถูก
0: หรือไม่ก็คลุมไปเลยว่าไม่ผิดเลยเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือไม่มีความผิดแต่จริงๆแล้วตรงนั้นน่ะเป็นเหตุยกเว้นโทษหรือเหตุลดโทษซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยคุยกัน
1: อ๋อค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยต้องแยกให้ชัดเจนเลยว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นเหตุซึ่งทำให้การกระทำนั้นผู้กระทำมันไม่มีความผิดเลยหรือมีความผิดแต่โทษไม่ต้องรับวันนี้นะครับเราจะคุยกัน
1: ค่ะ
0: อ่ะมาดูอันแรกก่อนเมื่อครบองค์ประกอบแล้วแต่ผู้กระทำไม่มีความผิดเลยอาจารย
2: ์นะครับ
0: สิ่งนี
2: ้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะเคยได้ยินในข่าวบ่อยๆนะฮะการป้องกันตนเองหรือป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นนะการป้องกันนี่แหละนะก็จะเป็นเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิดให้อ
0: ันนี้มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ชัดเจนเลยในประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา
2: 68นะคร
0: ับแต่มันไม่เพียงแค่นั้นนะถึงมันจะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้แต่การกระทำผู้กระทำก็ไม่เป็นความผิดได
1: ้
0: ใช่
1: เพราะมันมีจารีตประเพณีหรือเปล่า
0: ใช่
1: ที่อาจารย์จะพูดนะคะ
0: ก็คืออันนี้เราคุยกันในเรื่องของตัวบทที่มันบัญญัติไว้ก่อนที่เป็นเหตุยกเว้นความยกเว้นโทษเลยยกเว้นความผิด
1: เห็นไ
0: หมสอนเองยังพูดยังพลาดเลย
1: ได้เพราะฉะนั้นเวลาต่อข้อสอบต้องกลับมาดูก่อนว่าถ้าคำถูกต้องไหม
0: อันนี้มาดูในตัวบทก่อนที่บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีความผิดเลยที่เรียกว่าการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็คืออำนาจของผู้กระทำในการที่จะกระทำได้กฎหมายก็บัญญัติว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่นให้พ้นจากพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดเน้นย้ำอีกทีไม่มีความผิดมาตราคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาด้วยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในมาตรา305
1: ค่ะ
0: นะครับเรื่องของการทำแท้งเป็นอำนาจของนายแพทย์ที่สามารถจะทำแท้งให้ได้เพราะจริงๆการทำแท้งก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นทั้งความผิดกฎหมายด้วยผิดศีลธรรมด้วยแต่ในบางกรณีเนี่ยกฎหมายจะเขียนเลยว่าแพทย์คนที่กระทำนั้นไม่มีความผิดเป็นอำนาจของแพทย์ที่ทำได้ก็คือกรณีที่ผู้เสียหายคือผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจากเช่นการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยการที่บางทีหญิงมีสุขภาพร่างกายไม่
1: สมบูรณ์
0: ถ้
1: าปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปอาจจ
2: ะมีอันตรายต่อชีวิตแม่ได้
1: ต่อมารดา
0: อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่คล้ายๆกันขอยกตัวอย่างแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่แต่บอกว่า
1: ไปกันใหญ่คืออะไร
0: ไปกันใหญ่คือจะยาว
2: ไม่ทันเพราะว่าเวลานักศึกษาเรียนในวิชาถัดไปกฎหมายอาญา2เนี่ยแล้วก็จะเจอไอ้เหตุยกเว้นความผิดตรงเนี้ยที่กฎหมายกำหนดไว้ในกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราว
1: ค่ะ
2: นะอย่างเช่นยกเว้นความผิดฐานทำแท้งยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทต่างๆเนี่ย
0: อย่างเงี้ยนะครับจะเจอพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยกตัวอย่างให้ดูว่าตัวบทบัญญัติจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าผู้กระทำอย่างเช่นอ่ะถ้าเป็นมาตรา305นายแพทย์นั้นไม่มีความผิดนายแพทย์ก็ต้องดูนะนายแพทย์ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบ
1: ก็คือเพื่อหญิงที่ตั้งครรภ
0: ์ใช
1: ่แล้วก็การที่ตั้งครรภ์นั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของหญิงมันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
0: นะครับนั่นแหละอ่ะคราวนี้กลับมาดูในส่วนที่เป็นเหตุยกเว้นความเหตุยกเว้นความผิดในเรื่องของมาตรา68เรื่องของป้องกันซึ่งเป็นอำนาจของผู้กระทำที่กระทำได
1: ้
0: นะครับ
1: มันจะมีคำหนึ่งซึ่งอยู่ในมาตรา68ที่เมื่อกี้อาจารย์อ่านไปแล้วก็คือสิทธิเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นเพราะฉะนั้นคำว่าสิทธิเนี่ยถ้าเราเรียนในความรู้เบื้องต้นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะในกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะเน้นในเรื่องของสิทธิ สิทธิก็คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให
2: ้
1: คำว่าประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แล้วก็คือคุ้มครองทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์
2: ส
1: ินของ
2: เสรีภาพ
1: ทุกคนนะฮะที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิทธิจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในกฎหมายเขาเรียกว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิความหมายตรงนี้กว้างมากเลยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะ
0: เพราะบางทีเนี่ยกฎหมายเองก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพของบ
2: ุ
0: คคลได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอำนาจของผู้กระทำที
1: ่
0: เมื่อกี้กำลังอธิบายอาจารย์มาเรียอธิบายแล้วผมไปแทรกเนี่ยนะต้องขอโทษด้วยก็คือกำลังจะบอกว่า มันเป็นการป้องกันสิทธิของตนเองคือบางทีมันเป็นสิทธิตามธรรมชาติชีวิตร่างกายใครชีวิตใครใครก็รักถ
2: ู
0: กไหมแล้วเราจะยอมให้
1: ชีวิตคนรักของเรากับเราก็รัก
0: ก็เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นจะยังมีว่าสิทธิของผู้อื่น
0: สิ่งของชื่อเสียง
2: ชื่อเสียง
0: อย่างเนี้ยเหมือนกัน
1: โดยเฉพาะเงินทองนี่มันสำคัญมากเลย
0: เงินทองทรัพย์สินกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะครับแต่คนที่มีเยอะอยู่แล้ว
1: ตาแทบกระเด็น
0: คนที่มีเยอะอยู่แล้วเขาไม่รู้หรอครับเขาจำไม่ได้
1: เขาจำไม่ได้อะไรบ้าง
2: บาง
1: ทีต้องมาจดว่าเอ๊ะนี่อยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้น
0: เออฉันซ่อนเงินไว้ที่ไหน
1: ปีนี่มันเยอะมากเลยนะต้องไปตามเสียภาษีอันนี้เขาเรียกว่าขี้คุย
0: ขี้คุยคือเรื่องของสิทธิที่อาจารย์มาลีบอกนะครับมันค่อนข้างจะกว้างแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ของตัวเองแต่ไปใช้แทนคนอื่นก็ได
2: ้ครับ
0: เห็นคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายโดนลุมทำร้ายอยู่เรียกพระเอกพระเอกมาน
2: ะฮะ
0: พระเอกเห็นปุ๊บอันนี้มันรังแกผู้หญิงรังแกเด็ก
2: อาจารย
0: ์ก็เลยเอาไม้ไปตีไอ้คนที่เป็นคนร้ายที่กำลังทำร้ายเด็กนั้นอยู
1: ่
2: ครับ
1: การตีนี่ก็คือการทำร้ายร่างกายคนอื่น
0: ใช่ไหม
1: ฮะแต่ตีด้วยเหตุผลอะไรถ้าเป็นเหตุผลที่เข้ามาตรา68ก็ไม่มีความผิด
0: เนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันของบุคคลที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเช่นนั้นแต่เขาใช้ไม่ได้แต่ไปขอใช้แทนอย่างเนี้ยเป็นการขอใช้สิทธิ์นั้นแทน
2: ป้องกันสิทธิของผู้อื่น
0: ใช่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็ให้พ้นจากพยันตรายคำว่าพ้นนะไม่ได้บอกว่าให้มันจบให้มันกำจัดคือทำให้ตายไปเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยบางทีแบบป้องกันส่วนใหญ่คนจะคิดว่ามีสิทธิ์มีอำนาจในการกระทำได้ก็เลยทำจนสุดทางเลย
1: เราเรียกว่าเกินเลย
0: ไป
1: หรือเกินสมควรแก่เหตุ
0: แทนที่จะเป็นเหตุยกเว้นความผิดมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงแล้วคือเป็นเหตุลดโทษแทน
2: ป้องกันเกินกว่าเหตุ
0: อย่างกรณีผมยกตัวอย่างที่มันเคยเกิดเรื่องจริงก็คือกรณีของถ้าไม่รู้จะเอ่ยได้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันเป็นคดีทางคดีความนะครับก็คือกรณีของลุงวิศวะครับจำได้ไหมเมื่อเร็วๆนี้เอง
2: ขับรถ
0: ที่หาเหตุกันน่ะปรากฏแล้วว่าไม่ใช่ในส่วนที่ผู้กระทำเนี่ยหรือจำเลยขออนุญาตเรียกรวมๆแล้วกันเนา
1: ะ
0: เพื่ออันนี้คือเอามาคุยกันเพื่อการศึกษานะครับเพราะว่าจริงๆตัวผู้กระทำเองเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอยู่แล้ว
2: นะครับ
0: แล้วก
2: ็
0: มีการพูดกันในเรื่องของข่าวสารตรงนี้มาก่อนเราก็เลยหยิบยกเอาประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายให้กับนักศึกษาให้เห็นภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าไปหาเหตุกันเพราะว่าข้อที่จริงตอนแรกที่ออกมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าผู้ทางจำเลยเองเนี่ยเขาโดนวัยรุ่นน่ะลงมานั่นแล้วก็เลยใช้ปืนยิงแล้วมีคนตาย
2: ซึ่งถ้าเป็นข้อจริงกรณีทั่วๆไปเนี่ยอย่างเช่นมีนักเลงมาล้อมรถเร
0: าน
2: ะครับแล้วเราอยู่ในรถอยู่กับลูกอยู่กับเมียนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมาก่อนเลยอย่างเนี้ยนะเอามีดมาทุบรถเอาปืนมาอะไรเงี้ยข่มขู่เราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันชีวิตของเราป้องกันชีวิตของภรรยาของลูกนะ
0: แต่ตรงนี้ต้องดูด้วยว่ามันสามารถที่จะใช้วิธีที่มันสามารถที่จะแบบว่าพ้นให้พ้นได้ไห
1: ม
0: คือไม่ได้บอกว่ายิงได้เลยนะตรงนี้หลายคนจะเข้าใจผิดมากเลยครับอาจารย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกกันตรงนี้สั้นๆอีกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนักศึกษาคะลองฝึกทำข้อสอบอัตนัยนะคะในชื่อตอนที่ว่าทุกนั้นถึงตัวมีคำถามว่านายกล้าคนวิกลจริตเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้ไม้ไล่จะตีนายยอดนายยอดวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนศาลาวัดแต่นายกล้ายังตามขึ้นไปจะทำร้ายนายยอดอีกนายยอดจึงต่อยไปที่ใบหน้ากล้าหนึ่งทีเพื่อยุติการกระทำแต่บังเอิญนายกล้าเซฟไปสะดุดขาโต๊ะล้มลงและศีรษะฟาดพื้นถึงแก่ความตายดังนั้นนายยอดต้องรับผิดทางอาญาเนื่องจากทำให้นายกล้าถึงแก่ความตายหรือไม่เพราะเหตุใดพร้อมรอคำเฉลยจากอาจารย์ที่สอนนะคะในท้ายชั่วโมงของการสอนเสริมค่ะ

0: อ่ะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับลองฝึกดูก่อนแล้วถ้าสมมุติอันนี้ไม่มีรางวัลแล้วนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะว่าของรางวัลนี่เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะลองสนุกกันพอของปากของค
1: อ
2: ถ้าเจอคำถามนี้ตอนสอบเนี่ยเราจะทำได้ไหมตอนนี้ก็แบบประเมินตัวเองก่อนเรียนไปก่อนนะครับนะซึ่งไอ้เรื่องการป้องกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องดูว่าเอ๊ะเราจะอ้างป้องกันมาเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในมาตรา68
1: ค่ะ
2: นะซึ่งมันก็แบ่งเป็นนะครับมีการรู้สลายที่ละเมิดต่อกฎหมาย
1: ใช่อันนี้สำคัญ
2: อันนี้สำคัญเลยนะครับ
0: ต้องมีเหตุอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เด่น
2: ก็ต้องไปดูว่าพยานตรายเนี่ยผู้ที่ก่อพยานตรายขึ้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ทำได้ตามกฎหมายไหมหรือว่าเป็นกรณีที่เขาทำไปโดยละเมิดต่อกฎหมายซึ่งการจะอ้างป้องกันได้เนี่ยนะผู้ก่อภัยเนี่ยก็ต้องไม่มีอำนาจกระทำ
1: ใช
2: ่ต้องเป็นพยันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมาย
0: เป็นการละเมิดต่อกฎหมายคือไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปกระทำเช่นนั้น
2: ครับผ
1: ม
0: ซึ่งมันไปกระทบกระเทือนสิทธิ
1: อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องล้อมรถใช่ไหมฮะล้อมรถเนี่ยก็ไม่อยู่ดีๆใครจะมาล้อมรถเราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราไม่สามารถที่จะออกได้ขณะเดียวกัน
0: เสรีภาพ
1: ก็ทำให้ขัดต่อเสรีภาพเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันเพื่อให้เราออกรถไปได
2: ้ก็ถือว่ามีพยันตรายต่อเสรีภาพแล้วและพยันตรายเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยละเมิดต่อกฎหมายเพราะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาล้อมรถเรานะครับ
1: แล้วก็เป็นพยันตรายที่ใกล้จะถ
2: ึง
0: ไม่ใช่การแบบคิดไปล่วงหน้าน
2: ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะของกฎหมายนะว่าที่ว่าเราไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือจากรัฐได้ทันใช่ไหมมีคนจะมาฆ่าเราเราจะวิ่งไปหาตำรวจไม่ทันแล้วอันนี้แหละกฎหมายก็จะเปิดช่องว่าให้สิทธิในการที่จะป้องกันนะสิทธิของตัวเราเองหรือของผู้อื่นแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าพยันตรายนั้นต้องใกล้จะถึงด้วย
0: ใกล้จะถึงที่มันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปไหนได้แล้วเนี่ยซอยตันจะไปเรียกตำรวจที่ไหนอ่ะ
2: ไม่ได้นะ
0: ครับซอยเปลี่ยวทางตันอย่างเงี้ยพอถึงเวลามันจำเป็นแล้วนะครับและในกรณีต่อไปก็คือว่าพอเกิดเหตุพยันตรายที่ใกล้ถึงแล้วถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหต
2: ุ
0: ตัวนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะพอสมควรแก่เหตุมันจึงมีลักษณะของการอธิบายในเชิงทฤษฎีเหมือนกันว่าแล้วอะไรล่ะการที่พอสมควรแก่เหต
1: ุก็คือมีทฤษฎีสัดส่วนกับทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดที่อาจารย์บอกว่าทางตันไปไหนไม่รอดขณะที่เราถูกเขาไล่ที่จะยิงหรือจะฆ่าเราเนี่ยเราไม่มีทางแล้วเราวิ่งหนีแล้วเราไม่อยากสู้แล้วเราเนี่ยแต่พอมันมาสุดซอยอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถอย่างอื่นได
2: ้
1: เราก็ต้องกลับไปต่อสู้กับเขา
0: ต้องหันหน้าสู้แล้ว
1: หันหน้าสู้
0: ไม่มี
1: แม้เราจะตัวเล็กบอบบางแค่ไหนเราก็ต้องสู้แล้วล่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือทฤษฎีวิธีทาง
0: ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวผู้ที่เป็นอยู่ในพยันตรายนั้นกับผู้ที่มาก่อภัยเนี่ยลักษณะอ่ะทฤษฎีสัดส่วน
1: ทฤษฎีสัดส่วน
0: เขามีอย่างสมมติว่าคนที่จะมาก่อภัยกับเรามีปืนเราก็มีปืน
2: กับปืนมันก็ได้สัดส่วนกันใช่ไหม
0: การที่เราจะยิงเรายิงเขาเลยได้ไห
2: ม
0: บางทีมันต้องดูสถานการณ
1: ์
0: เพราะถ้าเขายิงมาแล้วเรายิงสวนไปโดยที่เล็งแล้วปรากฏว่าแจ็คพอตกระสุนมันไปพลาดหรือไม่ใช่พลาดกระสุนมันดันไปถูกคนที่จะมาก่อภัยพอดีตายเพราะเอิญตั้งใจจะไม่ตั้งใจยิงไม่ค่อยถูกหรอกแต่ยิงแบบ
2: ยิงมั่วๆสุ่มๆไป
0: อย่างนั้นอ่ะแบบเพื่อจะบอกว่าให้เขาหยุดการกระทำตรงนั้นน่ะ
1: ที่มันคุกคามเรา
0: แต่พอเอิญว่ากลางศีรษะเลยแบบเนี้ยหรืออย่างสุภาพสตรีที่อยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนคับขันเนี่ยล้วงควักอะไรมาไม่ได้เจอปืนยิงปั้งโดนผู้ชายชะกัน
1: อ
0: ่ะร่างกำยำล่ำสัน
2: บึกบึน
0: บึกบึน
2: ครับ
0: นะฮะก้ามปูลองนึกแล้วเอาแล้วกันนะผู้หญิงอ่ะอย่าเถียงโจทย์อย่าเถียงโจทย
1: ์ห้ามเถียงโจทย
0: ์เนี่ยอย่างเงี้ยบางทีมาฉุดกระชากไม่ให้ไปก็ระหว่างช่วงชุลมุนเนี่ยหยิบไม่รู้จะคว้าอะไรสเปรย์พริกไทยก็ไม่มี
2: ครับ
0: เอิญว่าสามีให้ปืนเอามาไว้เพื่อจะป้องกันก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงไปเลยทีเดียว
1: ยิงสวนไปเลย
0: ทีเดียวนะ
2: ทีเดียว
0: นัดเดียวนัดเดียวแม่นไง
1: แม่น
0: เลยตายเลยเนี่ยสัดส่วนปืนกับปืนก็ต้องดูอีกอะว่าแล้วตัวผู้กระทำผู้ที่มาก่อภัยกับผู้ที่จะใช้สิทธิ์ป้องกันเนี่ยเรื่องอายุเรื่องเพศเรื่องวัยอะไรอย่างเงี้
1: ย
0: คนแก่ไม่มีคนผู้สูงอายุดีกว่าอย่าให้คนแก่คนผู้สูงอายุแต่ผู้ที่มาก่อภัยนี่เดี๋ยวจะโดนว่าไงเพราะมีคนสูงอายุอยู่ด้วยคร
1: ับ
0: เราต้องให้เกียรติผู้สูงอายุนะครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องดู
2: ต้องช่างทั้งสองอย่างมันเคยมีตัวอย่างครับอาจารย์คือแบบ เหตุเกิดในร้านเหล้านะฮะ
0: ร้านเหล้า
2: ผู้ที่ก่อภัยเนี่ยนะคืออายุเยอะด้วยเมาด้วยนะเอาขวดไปตีผู้เสียหายเนี่ยนะผู้เสียหายก็เลยเอาขวดเหมือนกันเนี่ยตีกลับไปแล้วผู้สูงอายุที่เมาด้วยเนี่ยถึงแก่ความตาย
0: อ
2: ันนี้เอ๊ะมันจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือเปล่าก็ต้องดูว่าสัดส่วนได้ไหมเอานี้สัดส่วนได้นะเป็นขวดกับขวดใช่ไหมได้สัดส่วนการภัยที่เกิดขึ้นกับการกระทำที่จะอ้างว่าป้องกันเนี่ยมันได้สัดส่วนกันแต่จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่วิถีทางที่น้อยที่สุด
0: ใช่
2: นะครับเพราะผู้ที่ก่อภัยเนี่ยทั้งอายุเยอะด้วยทั้งเมาด้วยเราอาจจะแค่ผลักมันก็พ้นจากภัยอันตรายแล้ว
0: แต่ตรงนี้ฝากไว้นิดนึงว่ามันจะต้องไม่เป็นการไปหาเรื่องหรือไปสมัครใจเข้าวิวาท
2: เลย
0: ประเด็นเนี่ยพอพูดเรื่องร้านเหล้าก็เลยขออนุญาตเติมตรงนี้นิดนึงก่อนมันแสดงว่าการที่ภัยอันตรายที่จะพี่ผู้กระทำจะอ้างสิทธิ์ในการป้องกันได้เนี่ยก็จะต้องเป็นการกระทำที่เน้นย้ำว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปหาเหตุไม่ได้ไปสมัครใจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
1: ให้เกิดภัยอันตรายนั้น
0: บางทีอาจจะไปใช้สิทธิ์ป้องกันแทนลูกไงลูกกับมันไปหาเหตุมาแล้วคราวนี้ลูกเนี่ยเกิดโดนลักเลงจิโก้อ่ะคือแบบไปหาไปเปรี้ยวอะครับอ่ะนะพอเปรี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งตามมาไล่จะมาทำร้ายอ่ะ
2: กำลังตะลุมบอลกันอยู่ลูกกำลังตะลุมบอลอยู่กับฝ่ายตรงข้ามพ่อเห็นเข้า
0: ลูกกำลังเพียงพั้
2: ม
0: ก็เลยใช้ปืนยิงไอ้จิ๊กโก้นั่นน่ะอย่างนี้เป็นการป้องกันไหมครับอย่างนี้ป้องกันไหม
2: ไม่เป็นการป้องกัน
0: ป้องกันผู้อื่นไหมป้องกันลูกลูกอ่ะเป็นในทางกฎหมายอ
2: ่
0: ะอย่างนี้ป้องกันไหม
2: จะเห็นได้ว่า
1: เป็นอันตรายไงซึ่งตัวเองก็ไปร่วมวิวาทกับเขาด้วย
0: แต่ด้วยความที่ไปก่อภัยหรือไปหาเหต
1: ุ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีเรื่องจะร้านเหล้านี่ก็เลยแบบบางทีแบบ
2: เชื่อมโยงกัน
0: เชื่อมโยงกัน
1: คำถามมันเนี่ยที่คุยเนี่ยยาก
0: เทคนิคเป็นเรื่องเทคนิคแต่จริงมัน
1: ต้องไปดูนักศึกษาต้องอ่านหนังสือ
0: แต่เอาง่ายๆคิดง่ายๆว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วเขามาทำเราโดยที่เขาไม่มีเหตุในการที่จะทำได้
1: เราทำอย่างเดียวคือทำหน้าตายียวน
0: แบบบางทีไปกวนอย่างเงี้ย
1: ได้ไหม
0: อย่างเงี้ยหาเหตุแล้วเนี่ยอาจารย์วารีหาเหตุแล้วเห็นไหมไปมองหน้าเขาเนี่ยอยู่ๆไปมองหน้าเขามองทำไมอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดลักษณะของการสมัครใจเข้าวิวาทกันทั้งนั้นจริงแล้วถ้ามองหน้าก็อาจจะหลบตาก็ได้เห็นไหมกฎหมายบอกว่าให้ใช้วิถีทางที่น้อยที่สุดก่
1: อ
0: นถ้าหลบตาแล้วเดินหนียังตามมาอีกอันนี้ต้องเลือกแล้วจะทำยังไงใช่ไหมขอความช่วยเหลือใครได้ไหมขอใครไม่ได้ไม่มีใครช่วยคราวนี้ช่วยตัวเองละป้องกันตัวเองได้ถูกไห
1: ม
0: มือไม้มีเท่ากัน
2: ครับ
0: ใช่ไหมแต่การกระทำก็ต้องพอสมควรแก่เหตุ
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่แบบพอเขาล้มแล้วก็ยังซ้ำคนไทยชอบของแถมนะ
2: ไม่รู้ว่าล้มแล้วขอแถม
0: พวกรถแรกแจกแถมเอาไหนไหนล้มแล้วเสยคางเตะเสยคางอีกทีเพื่อความสะใจอันนี้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น
1: นี่คือป้องกัน
0: หลักของการป้องกันนี่ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงตามคำถามหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเราอาจจะยังบอกกับคนอื่นได้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปหาเรื่องเขานะ อะไรแบบเนี้ยถ้าไปหาเรื่องจะมาอ้างต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ป้องกันตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
1: กฎหมายมีลิมิต
0: ใช่แล้วก็นอกจากในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเหตุยกเว้นความผิดที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนอย่างนี
1: ้
0: บางทีอาจจะไม่มีบัญญัติเลยก็ได
2: ้
1: ก็คือเป็นเรื่องของจารีตประเพณีเช่นการชกบนเวทีชกมวยบนเวทีตามกติกาอันนี้ให้อำนาจ
0: เขาจะมีดาราเซเลบมาชกกันแล้ว
1: เนอะใครกับใครอ่ะ
0: แบบที่อาจารย์มาลีกรี๊ดเลยอ่ะ
1: เนอะ
0: ดาราเขาดารามาต่อยกัน
2: เป็นรายการทีวีใช่ไหม
1: ใครกับใคร
0: ใครบ้างก็จำไม่ได้แล้วแต่เหมือนกับมีโปรโมทแล้วอะคร
1: ับ
0: อย่างเนี้ยดาราเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาก่อนอยู่ๆจะต้องมาต่อยกันบนเวที
1: อ
0: ะไม่เคยโกรธเคืองกันแต่มาชกกันเนื้อมีกติกา
1: การต่อยนี่คือการทำร้ายร่างกาย
0: โอ้โหเตะกันป้าบเลย
1: แต่จารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้
2: การแข่งขันกีฬาในกติกาเนี่ยในกติกาเนี่ยนะครับ
0: เนี่ยจามารีต้องไปดูเลยนะ
1: ใครอ่ะอยากรู้ไง
0: ถ้าไม่อยากโฆษณาเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราแต่บอกให้ฟังไงว่ามันอาจจะไม่ได้มีคนที่อยากจะแบบมาต่อยกันจริงๆหรอกแต่เป็นเกมกีฬา
2: ครับ
0: เงี้ยฟุตบอลที่ดูกันนะก็เห็นไหมมันจะมีแท็กติกมีลูกตุกติกบ้างมีชาร์จบ้างอเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนี่พุ่งชนเลยนะบางที
1: ใช่
0: แต่การกระทำอย่างนั้นไม่มีความผิดแล้วเคยเห็นไหมต่อยกันจนตายอ่ะตายคาเวที
2: มวยโบราณเนี่ยนะครับ
0: มวยคาดเชือกเนี่ยที่ไม่มีนวมไม่มีเครื่องป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ภายใต้กติกานะครับต้องบอกก่อนว่าต้องอยู่ภายใต้กติกา มีกรรมการมีอะไรต่างๆอย่างเนี้ย
1: ตามระยะเวลานะฮะมีกี่ยกมีอะไรก็ว่ากัน
0: ใช่เนี่ย
1: ห้ามเกิน
0: ถึงจะเกิดเหตุอย่างนั้นแต่ว่าเขาอาศัยหลักความยินยอมของผู้ที่เป็น
1: ใช่
0: คู่ต่อย
1: คู่กรณี
0: คู่ต่อสู้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมายกเว้นตรงนี้ว่าเออถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความยินยอมโดยสมัครใจนะแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงเขาไม่สมัครใจด้วยแล้วเอาไปชกกับคนที่มันจะสมัครใจอันนี้มันไม่ใช่แล้ว
1: มันไม่ใช่
0: มันไม่ใช่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยเห็นไหมหรือหลักความยินยอ
2: ม
0: ความยินยอมที่เป็นเหตุยกเว้นค่าเสียหายในเชิงทางแพ่งหรือแม้แต่ความยินยอมซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดแต่ความยินยอมเช่นว่านั้นต้องเป็นความยินยอมอันบริสุทธิ
2: ์
0: ไม่ได้เกิดจากการถูกหลอกลวงไม่ได้เกิดจากการที่จะทำให้เกิดความสำคัญผิดหรืออะไรต่าง
2: ๆขู่อะไรต่างๆไม่ได้
0: อย่างนี้ไม่ได้นะครับยินยอมเนี่ยครบง่ายๆเลยแพทย์ที่จะรักษาเรา
2: ผ่าตัดพวกนี้นะฮะ
1: การที่แพทย์รักษาเนี่ยบางทีแพทย์ต้องผ่าตัด
0: ใช่ไ
1: หมฮะการผ่าตัดของแพทย์นี่ก็คือการทำร้ายร่างกายแต่เมื่อผู้เสียหายยินยอมใช่ไหมแพทย์ก็สามารถทำได
0: ้
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะมีอะไรนะฮะให้เซ็นใช่ไหมฮะ
2: ให้เซ็นยินยอมผู้ป่วยเซ็นยินยอม
0: เองนะครับถึงจะเป็น
1: หรือถ้าในกรณีผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถเซ็นได้ก็ต้องให้ญาติใกล้ชิดเซ็นนะฮะ
0: ทั้งนั้นจริงๆแล้วการทำร้ายร่างกายนี่เป็นความผิดเลยนะ
1: ใช่เป็นความผิด
0: ใช่ไหมครับเป็นความผิดดีเนี่ยถ้าไปยอมความบอกว่าจะให้ยอมให้ทำร้ายเลยแบบไม่มีเหตุผลน่ะผมคุณต่อยผมได้เลยอ่ะผมไม่ว่าคุณ
1: อ
0: ่ะแล้วก็ไอ้คนที่ได้รับความยอมก็ต่อยเลย
1: ค่ะ
0: เพราะถือว่าอ้าวก็ไอ้นี่ยินยอมแล้วนี่ผู้เสียหายยินยอมแล้วนี่อย่างนี้อ้างได้ไหม
1: อ
0: ้
1: างได้
0: อ้างได้เหรอฮะ
1: อ้างได้
2: ความยินยอมที่
1: ผู้เสียหายยินยอม
2: กับความสงบหรือเปล่า
0: แต่ว่า
2: ต้องดูด้วย
1: ต้องไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเป็นอันตรายร้ายแรงเกินไป
0: ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมมันดี
1: หรือเปล่า
0: อย่างการจะยอมให้คนฆ่ายอมโดนฆ่า
1: อันนี้ไม่ได้อ
0: ย่างเงี้ยไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้อันนี้ดีกาชัด
0: มันจะมีการุณยฆาตเนี่ยที่เคยอาจจะเคยได้ยินประเด็น
1: คำศัพท์ใหม่อีกแล้วเหรอ
0: การุณยฆาต
1: โอ้โห
2: เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายไม่อยากอยู่รักษา
0: แล้วก็เลยยอมตายโดยที่ให้หยุดการรักษาหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งในกฎหมายในต่างประเทศก็มี
2: แล้วแต่ของไทยยังไม่มีเน
1: า
2: ะ
1: ของเราให้แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยจะรู
2: ้
1: เราเรียกว่า
0: ทำกันเงียบเมื่อก่อนทำกันเงียบๆ
1: ไม่ใช่โทษจริงพูดจริง
0: เมื่อก่อน
1: ผิด
0: เมื่อก่อนทำกันเงียบๆ
1: ไม่ใช่การุณยฆาตมันไม่ใช่ให้การุณยฆาตอะไรยังไม่ได้แต่ว่าให้มีเจตนาประสงค์ที่จะไม่ใช้รับบริการสาธารณสุข
0: หยุดรับการบริการนะครับหยุดการรักษาแล้วก็ไปรักษาเองแต่เงี้ยแพทย์ก็จะไม่ผิด
1: แพทย์ไม่ผิด
0: นะครับว่าเป็นความยินยอมของคนไข้เองแต่จริงๆถ้าแพทย์เห็นคนไข้กำลังจะตายอยู่ต่อหน้าเนี่ยบางทีด้วยความที่เป็นจรรยาบรรณของแพทย์วิชาชีพของแพทย์ก็จำเป็นจะต้องช่วยเหลือ
2: มีหน้าที่ตามกฎหมาย
1: ถ้าไม่ทำรู้เรื่องแพทย์ดี
0: ครับ
2: ครับ
0: พวกหมอดูอะไรเงี้ยแพทย์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของหลักที่เรียกว่าเหตุยกเว้นความผิดก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับ3ส่วน
2: 3
0: ที่เราพูดถึงกันคราวนี้มาดูอีกเหตุนึงก่อนที่จะไปอีกเหตุนึงอ่ะเมื่อกี้ลองดูคำถามที่อาจารย์พูดเอามาฝากก่อนดีกว่าย
1: ากไหมอ่ะ
0: ยากไหมอ่ะเออ
1: ยากไหม
0: ที่ว่าอะไรครับนายกล้าน
2: ายกล้านะครับคนวิกลจริตนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งนะฮะใช้ไม้ไล่จะตีนายยอดนะนายยอดก็เลยวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนศาลาวัดนะครับแต่นายกล้าคนวิกลจริตเนี่ยก็ยังตามขึ้นไปจะเอาไม้ตีนายยอดอีกนะนายยอดก็เลยต่อยไปที่ใบหน้าของนายกล้าหนึ่งทีนะเพื่อยุติการกระทำแต่บังเอิญเนี่ยนายกล้าเซไปสะดุดขาโต๊ะล้มลงศีรษะฟาดพื้นถึงแก่ความตายดังเนี้ยนะครับนายยอดต้องรับผิดทางอาญาเนื่องจากทำให้นายกล้าถึงแก่ความตายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ
0: ตรงนี้คนวิกลจริตน่ะคุ้มคลั่งจะเอาไม้ไล่ตี
2: ครับ
0: เออคนไม่คนวิกลจริตอยู่ๆไม่มีเหตุผลนะเนาะ
2: ไม่รู้
0: ผิดชอบชั่วดีซึ่งจริงแล้วไอ้คนวิกลจริตที่กระทำความผิดอย่างเนี้ยเราพิจารณาดูสิครับว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้เขามีโทษไหมเขาจะมีความผิดไหม
2: ผิดกฎหมายไหมหรือว่าผิดกฎหมายแต่ไม่ต้องรับโทษ
0: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะอธิบายต่อไป
2: ครั้งถัดไปนะครับ
0: แต่อันนี้มาดูในเหตุที่ว่าตอนที่ผู้ที่เป็นคือในยอดเนี่ยที่กำลังโดนไล่
2: ตีอยู
0: ่ไล่ทำร้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะตอบโต
2: ้หรือกันสิทธิตัวเองได้ยังไง
0: เพราะโดยข้อที่จริงอาจารย์วิพุฒบอกว่านายยอดก็เลยต่อยไปที่ใบหน้าของนายกล้าเพียง1ครั้ง
1: แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียว
2: ตรงนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะพยานตรายที่เกิดขึ้นกับนายยอดเนี่ยมันเป็นพยานตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายไห
1: ม
2: นะครับการที่นายกล้าคนบ้าเนี่ยวิ่งไล่ตีเนี่ยนะถือว่าเป็นความผิดกฎหมายไหม นะมีเหตุอะไรมายกเว้นความผิดหรือมายกเว้นโทษของการกระทำผิดของคนบ้าคนที่คนจริตหรือเปล่านะครับนะก็คือหลักเนี่ยประเด็นหลักของข้อนี้คือดูว่าเอ๊ะมันเป็นการป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมายไหม
1: สิ่งที่พิจารณาก็คือเป็นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายไหม
2: อันนี้คือประเด็นแรก
1: ที่จะต้องพิจารณาทีนี้พยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายเราจะบอกว่าเอ๊ะคนบ้าเนี่ยถ้ากระทำเนี่ยเขาอาจจะได้รับยกเว้นโทษนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวแต่ต้องรับว่าคนที่จะถูกพยันตรายคือคนรับเนี่ย
2: ค
1: ือคนรับภัยเนี่ยต้องได้รับพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเขาไม่มีสิทธิ์คนบ้าก็ยังไม่มีสิทธินะอย่าไปคิดว่าอย่าไปถือคนบ้า
0: อย่าไปว่าคนเมานะ
1: นี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ได้นำมาใช้นะเราเรียนเพียงแต่ดูว่าพยันตรายเกิดจากการประทุษร้ายแล้วเมื่อต่อกฎหมายไหมการที่ในกล้าถูกไหมในกล้า
0: ในกล้าคนบ้า
1: ในกล้าใช้ไม้ไล่ตี
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้เป็นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายแล้วเมื่อต่อกฎหมายแล้วเป็นพยันตรายที่ใกล้ถึงด้วยไล่ตีแล้วด้วย
2: เนี่ยตามก็ไปตีบนสารวัตร
0: จริงจริงประเด็นที่อาจารย์วิพุฒผูกมาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละแต่ไปติดอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์วิพุฒมีแอบหลอกในน
1: ั้
0: น
1: หลอก
0: ว่าคนวิกลจริตคนบ้าในการกระทำคนบ้าไม่มีความผิดไม่มีโทษอะไรบางคนเนี่ยจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปบอกว่าเอออย่าไปว่าคนบ้าเลยเนี่ยอันนี้ข้อนี้แอบยากนะแอบยากอยู่หน่อย
2: ต้องเชื่อมโยงเนื้อหา
0: แต่หลักๆจริงๆใจความสำคัญดูตรงไหนดูตรงสุดท้ายเขาบอกว่ายอดต้องรับผิดหรือเปล่าถ้าดูตรงนี้ปุ๊บสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าการกระทำเพียง1ทีต่อยไป1ทีเท่านั้นเอง
1: มันก็เข้า
0: องค์ประกอบและเรื่องทฤษฎีและเรื่องว่าเออสัดส่วนใช่ไหมครับ
2: การกระทำที่น้อยที่สุด
0: การกระทำที่ทำให้เกิดผลน้อยที่สุดวิถีทางที่น้อยที่สุดก็เพียงแค่ต่อยถ้ายิงเลยอย่างเงี้ยอาจจะเกินกว่า
2: ที่เกิดขึ้นเป็นไม้ใช่ไหมถูกเอาไม้หรืออาวุธเนี่ยไล่ตีแม้ในยอดก็แค่ต่อยไปหนึ่งทีเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาต้องวิเคราะห์
0: อันนี้ก็ลองมาดูแนวคำตอบนะครับที่อาจารย์พูดได้เตรียมมาน
2: ะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวการตอบนะฮะนะก็คือนะครับต้องอธิบายนะนักศึกษาอาจจะอธิบายว่านะครับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยต้องเป็นการป้องกันจากภัยอันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายแล้วมันต้องละเมิดต่อกฎหมายด้วยนะครับซึ่งภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะไอการที่คนไม่ควรจริตเนี่ยเขาเอาไม้มาไล่ตีเราเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมนะซึ่งมันก็จะมีกฎหมายในมาตรา65ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นโทษนะของผู้กระทำที่เป็นคนวิกลจริตนะเฉยได้ว่ามันเป็นเหตุยกเว้นโทษนะครับเมื่อเป็นเพียงแค่เหตุยกเว้นโทษก็ยังถือว่าการกระทำของคนบ้าเนี่ยเป็นความผิดอยู่ยังถือว่าเป็นพยันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นมันก็เข้าเงื่อนไขที่นายยอดเนี่ยจะ
1: ป
2: ้องกันสิทธิของตนเองได้นะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: และนอกจากนั้นนะฮะต่อยไปที่หน้าหนึ่งทีนะเห็นว่าพยันตรายเป็นไม้ไล่ตีใช่ไหมฮะกับการต่อยหนึ่งทีเนี่ยก็ยังถือว่าผ่านหลักเกณฑ์ทั้งได้สัดส่วนทั้งเป็นการกระทำในวิถีทางที่น้อยที่สุดนะจึงถือว่าเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุซึ่งสุดท้ายแล้วผลบั้นปลายมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่เอามาพิจารณาเราดูแค่การกระทำ
0: สัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลอีกนะครับเอาทฤษฎีเงื่อนไขอะไรมาที่ไม่เกี่ยวแล้วแหละ
1: ตัวอย่างเฉลยของอาจารย์เนี่ยตอบได้รัดกุมมากนะฮะถ้านักศึกษาตอบมาอย่างนี้20แน่นอน
0: ไม่มีอะไรจะหักเลย
1: เขียนดีมากเขียนดีมาก
2: อันนี้คือเราต้องเน้นยากไว้ก่อนนะครับ
1: จะได้แบบเขียนดีเขียนดีมากเลยครบถ้วนนะฮะทั้งในกรณีของตัวในกล้านะฮะที่ว่าเป็น
2: อะไรเป็น
1: ผู้วิกลจริตนะฮะแล้วก็กระทำหนึ่งทีเพื่อยุติการกระทำของนายยอดถือว่าเป็นการป้องกันตนเองให้พ้นได้นะฮะ
2: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาวินิจฉัยเอ๊ะมันเข้าหลักการในการ

0: ้องกันสิทธิของตนเองอันเป็นเหต
1: ุ
0: ยกเว้นความผิดหรือเปล่า
1: ท่านสาเขียนอย่างนี้ได้20แน่นอนใช่ไหม
0: อยากจะให้30แต่ก็ให้ไม่ได้นะครับ
1: ประธานชุด
2: ไม่มีอะไรจะหักเลยแล้วครับตอนน
1: ี
2: ้
1: สละสลวย
2: เป็นการตอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่เราเน้นย้ำไปตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับก็คือต้องมีหลักกฎหมายเสมอ
1: ค่ะ
2: หลักกฎหมายอย่างที่บอกไม่ต้องท่องไม่ต้องแบบให้มันเป๊ะๆทุกคำเพราะมันยากนะครับสำหรับการที่จะไปจดจำตัวเนื้อหาสาระอะไรแต่ว่าตัวคำแต่ควรจะจำเน
1: ี่
2: ยอย่างเรื่องป้องกันเนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดเนี้ยป้องกันสิทธิของตัวเองหรือของผู้อื่นอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆไล่ไปว่าเป็นการที่จะภัยนั้นใกล้จะมาถึงแล้วแล้วเรือทำก็ตอบโต้กลับไปอะไรแบบเนี้ยคือใช้คำเป็นคำง่ายๆก่อนก็ได้แล้วคำที่เป็นคำเฉพาะก็อันนี้อาจจะค่อยจำ
1: ค่ะ
2: นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการซึ่งจะนำไปสู่เรื่องของการจดจำแล้วก็ไอ้ข้อเท็จจริงพวกนี้แหละจะทำให้เราอ่ะมีความแม่นยำในเรื่องของตัวบทมากขึ้นเพราะเราจะเหมือนมีภาพจำอยู่ในห
1: ั
2: วเราอ่ะว่าอ๋อเคสเรื่องของการป้องกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกแนวคำพิพากษาฎีกาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนั้นจึงมีความสำคัญนะครับสำหรับในเรื่องของการอธิบายการปรับใช้ตัวบทนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็เวลาก็ได้หมดลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโหกำลังสนุกสนานเลยตอนแรกว่าจะต่อในเรื่องของเหตุยกเว้นโทษต่อแต่คิดว่าด้วยเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับยกยอดไว้คราวหน้
0: า
2: และคราวหน้าก็อย่าลืมติดตามนะครับวิทยากรที่เราเชิญมาเป็นวิทยากรภายนอกนะครับเป็นพนักงานอัยการผู้ที่อยู่ในภาคปฏิบัติจริง
0: ครับผม
2: ครับลองดูกันว่าในมุมมองของภาคปฏิบัตินั้น
0: ทฤษฎีกับปฏิบัติจะ
2: เป็นอย่างไรสงตรงกันไหมนะครับซ
1: ึ่
2: งครั้งหน้าเป็นการออกอากาศสดนะครับก็ขออย่าพลาดการติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ในการติดตามรับชมรวมถึงคอมเมนต์คำถามคำตอบต่างๆนะครับร่วมสนุกกันขอบพระคุณมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเรา3คนกับทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันกับการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ในครั้งหน้าสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
10: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
11: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
12: FTOU Modular เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชา

0: ามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
1: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
2: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
8: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะครั้งที่4นี้เราก็จะมีการบรรยายนะคะในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่15ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญแล้วก็ถ้าหากนักศึกษาต้องการดูสอนเสริมย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปได้ทาง YouTube นะคะของ STOU Channel ค่ะหรือว่าถ้าเกิดนักศึกษาสนใจเอกสารการสอนคือ PowerPoint นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะวันนี้ก็จะเริ่มในช่วงแรกนะคะด้วยหน่วยที่10นะคะก็คือเรื่องของกฎหมายการทูตนะคะซึ่งวันนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยหน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องของกฎหมายทะเลแล้วก็หน่วยที่15เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะซึ่งท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ

0: ครับครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะส่วนอาจารย์ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะในช่วงแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10ก่อนนะคะอาจารย์ก็ในเป็นเรื่องของกฎหมายการทูตนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากฎหมายการทูตเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความเป็นมา

เมื่อก่อนนี้มันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะคะนี่เรามาดูก่อนขั้นแรกว่านิยามของคำว่าการทูตนะคะการทูตเนี่ยว่ามีนิยามยังไงนะคะจะพูดไปก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายในต่างประเทศนะคะก็คือการเป็นเรื่องของผู้แทนของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องของการเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคนนี้มีการทูตที่ดีแล้วก็เอ๊ะคนนี้อาจจะมีปากที่ดีมีการเจรจาที่ดีสามารถเกิดการประนีประนอมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะแต่เรื่องของการทูตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในความหมายของระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวิธีปฏิบัตินะคะเพื่อดำเนินนโยบายต่างประเทศนะคะของบุคคลที่เป็นตัวแทนของรัฐนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำกระทำการเจรจาในเรื่องของสันติวิธีนี้เราก็จะเป็นเรื่องของการทำเจรจาและดำเนินนโยบายในการสันติวิธีของในด้านระหว่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมุ่งไปในด้านการเจรจาเป็นสำคัญนะคะส่วนกฎหมายการทูตส่วนหมายการทูตก็เป็นหลักเกณฑ์ทางการกฎหมายนะคะที่มุ่งบังคับในการดำเนินการสัมพันธ์นะคะในเรื่องของระหว่างประเทศด้วยกันนะคะนี้รัฐเนี่ยซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้เองเพราะรัฐเนี่ยไม่ใช่บุคคลจริงๆนะคะถึงจะมีเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ต้องมีตัวแทนนะคะในการกระทำการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะบุคคลที่เราเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะทำการบริหารกิจการของรัฐนะคะส่วนดำเนินนโยบายในต่างประเทศเราก็ต้องมีคนบุคกลุ่มบุคคลหนึ่งเนี่ยที่จะไปช่วยดำเนินการในเรื่องการทูตนะคะก็คือเพื่อไปปกป้องผลประโยชน์ของคนชาติของตัวเองในดินแดนต่างๆหรือว่าไปช่วยเจรจาในด้านนโยบายนะคะที่ประเทศตัวเองเนี่ยได้มีอยู่นั่นเองนะคะหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนทางการทูตนะคะทั้งหลายนะคะก็ที่จะรับไปปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ นะคะโดยรัฐเนี่ยก็จะส่งตัวแทนทางการทูตไปนะคะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีรัฐผู้รับที่จะรับผู้แทนทางการทูตนั้นเนี่ยจากรัฐอื่นเข้าไปอยู่ในดินแดนของรัฐของตนนั่นเองนี้เนี่ยสิทธิที่จะรับส่งทางการทูตเนี่ยมันก็มีมานานแล้วล่ะค่ะนะคะจากแนวปฏิบัติของรัฐในเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดจดกฎหมายจารีตประเพณีในเรื่องการทูตเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่ากฎหมายจารีตประเพณีเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่แน่นอนนะคะก็ไม่กระจ่างชัดยากต่อการนำมาปฏิบัติแล้วว่าก่อให้เกิดอาจจะเกิดการลักลั่นกันนะคะในการปฏิบัติเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ได้มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะนี้เนี่ยเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของการกฎหมายจารีตประเพณีเหล่านั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพยายามที่จะมีการประมวลนะคะประมวลจารีตประเพณีออกมาในลักษณะของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเรียกว่าสนธิสัญญานั่นเองนะคะนี้คณะกรรมาธิการในด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นหน่วยงานสมัชชาในสหประชาชาติซึ่งถ้าเราเรียนในเรื่องในหน่วยที่9ในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศเราก็จะรู้แล้วว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นจะมีสมัชชานะคะสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยก็รับหน้าที่ไปเพื่อไปประมวลนะคะส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการของกฎหมายการทูตขึ้นมานะคะก็เกิดเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการกงสุลออกมาเป็นในรูปแบบของสนธิสัญญานั่นเองนะคะซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็จะมี2สนธิสัญญาหลักๆด้วยกันนะคะหลักๆเนี่ยแรกๆอันแรกก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนานะคะว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะคศ1961แล้วก็สนธิอนุสัญญาฉบับที่2ก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุลนะคะคศ1963นะคะอันนี้ก็เป็นสนธิสัญญาหลักนะที่ว่าด้วยเรื่องของทางการทูตและทางการกงสุลแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีสนธิสัญญาย่อยๆอื่นๆอีกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการทูตนะคะเช่นอนุสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศซึ่งก็อันรวมถึงตัวแทนทางการทูตด้วยนั่นเองนะคะนี่เรามาดูว่าแนวคิดนะคะแนวคิดของกฎหมายการทูตเนี่ยมีมาอย่างไรนะคะกฎหมายว่าด้วยตัวแทนทางการทูตเนี่ยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่มันแน่ชัดเหมือนทุกวันนี้นะคะจนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จะเริ่มมีกฎ
กณฑ์แน่นอนที่ออกมาในรูปแบบของจารีตประเพณีนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เมื่อสัก

ครูได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีคณะกรรมาการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็ประมวลกฎหมายจารีตประเพณีนะคะออกรูปแบบของสนธิสัญญานั่นเองนะคะนี่เรามาดูว่าประมวลกฎหมายเนี่ยนะคะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วนะคะจารีตประเพณีเนี่ยนะคะพอถึงปลายศตวรรษที่18ก็เริ่มมีสถานภาพของทางการกงสุลขึ้นมาอีกนะคะเป็นแนวประทางปฏิบัติทั่วไปโดยหลังจากนั้นเนี่ยพัฒนามาเป็นกฎหมายจารีตประเพณีมีการแต่งตั้งกงสุลออกอนุมัติบัตรกงสุลแล้วก็ยอมให้กงสุลเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐของตนได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางการกงสุลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่13 15แล้วก็18เนี่ยก็จะได้เริ่มมีวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตแล้วก็ทางการกงสุลนะคะนี้เรามาดูผู้บุคคลกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือคณะผู้แทนทางการทูตนะคะคณะผู้แทนทางการทูตเนี่ยในเรื่องการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยจะต้องมีคณะบุคคลที่อย่างเมื่อสักครู่บอกไปว่าต้องเป็นตัวแทนของรัฐนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะก็คือหรือว่าผู้แทนทางการทูตนั่นเองประกอบด้วยบุคคลต่างๆเราอาจจะแยกประเภทใหญ่ๆของคณะผู้แทนเนี่ยเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะแล้วก็อีก2ประเภทก็คือบุคคลผู้แทนทางการทูตนะคะแล้วก็ที่เป็นครอบครัวนะคะครอบครัวของผู้แทนทั้งหลายแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่เป็นส่วนตัวเช่นคนรับใช้ส่วนตัวหรืออะไรประเภทนี้นะคะซึ่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยได้ให้ความจำกัดความเกี่ยวกับคณะผู้แทนทางการทูตเอาไว้นะคะก็คือเพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้เขาก็เลยให้ถ้อยคำเอาไว้นะคะว่าให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ก็คือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตก็คือข้อหนึ่งนะคะก็คือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้มีหน้าที่ในการกระทำการในฐานะนั้นนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือคณะบุคคลคณะผู้แทนก็คือหัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลคณะในเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนข้อ3ก็คือบุคคลที่เป็นอยู่ในคณะเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตก็คือคณะเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนที่มีตำแหน่งทางการทูตนะคะนี้เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำตามอนุสัญญาดังกล่าวที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่อยู่ในคณะผู้แทนทางการทูตเนี่ยนะคะก็ได้ความจำกัดความยังไม่ค่อยกระจ่างชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบุคคลใดเนี่ยสังกัดอยู่ยังไงนะคะนี้เรามาลองพิจารณาดูตามหัวข้อเลยนะคะก็คือหัวข้อที่1เป็นเรื่องของหัวหน้าคณะผู้แทนหัวข้อที่2เป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ทางที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะแล้วก็3เป็นบุคคลคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการนะคะและวิชาการ4บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนะคะแล้วก็5เป็นครอบครัวของคณะผู้แทนทางการทูตนะคะแล้วก็ข้อ6ก็คือคนรับใช้ส่วนตัวนะคะนี่เรามาดูหัวหน้าคณะผู้แทนก่อนนะคะหัวหน้าคณะผู้แทนเนี่ยหมายความถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้มีหน้าที่ในการกระทำในฐานะนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นบุคคลที่มีการดำเนินงานทางด้านการทูตและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะคะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากว่ามันจะมีอยู่หลายระดับนะคะความคุ้มกันทางเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของความอาวุโสหรือว่าเอกสิทธิ์ได้เราก็เลยจำกัดความของหัวหน้าคณะผู้แทนเอาไว้นะคะว่าแบ่งออกเป็น4ระดับนะคณะผู้แทนระดับที่1ก็คือเอกอัครราชทูตนะคะเอกอัครราชทูตเอกอัครสมณทูตแล้วก็ผู้แทนของสันตปาปาอันนี้จะอยู่ในลำดับที่1นะคะส่วนลำดับที่2คือรัฐทูตพิเศษอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแล้วก็รองสมณทูตนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คืออุปทูตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของรัฐโดยตรงนะคะเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าเราส่งเอกอัครราชทูตของประเทศเราเนี่ยไปประจำการที่ไหนนะคะก็คือตัวแทนของเราเนี่ยแหละโดยตรงเลยนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนขององค์ประมุขของรัฐนั้นนะคะให้ไปพักพำนักพักพิงอยู่ที่รัฐผู้รับ
นะคะจากเหตุผลดังกล่าวเนี่ยทำให้เอกอัครราชทูตเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่านะคะหัวหน้าคณะผู้แทนในระดับอื่นๆนะคะเอกอัครราชทูตเนี่ยมีสิทธิที่จะขอเข้าพบองค์ประมุขของรัฐได้ทุกขณะนะคะก็เพื่อเจรจาในข้อราชการแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในลำดับ2อันดับ3ที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปไม่ได้มีสิทธิ์อันนั้นไม่ได้มีสิทธิอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะอยู่เป็นสูงสุดในหัวหน้าคณะผู้แทนนะคะส่วน2ลำดับ2คือรัฐทูตอัครราชทูตอัครสมณทูตเนี่ยก็จะโดยจะรับการแต่งตั้งโดยรัฐเหมือนกันนะคะไปเป็นตัวแทนของประมุขของรัฐเนี่ยส่งไปยังรัฐผู้รับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวแทนระดับเนี้ยจะมีอยู่น้อยนะคะไม่ค่อยได้ปรากฏอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะส่วนใหญ่อย่างรัฐทูตเนี่ยก็จะไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นระดับ2ส่วนลำดับ3เนี่ยอุปทูตนะคะแต่งตั้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คืออุปทูตที่เป็นหัวหน้าคณะทูตแล้วก็อุปทูตผู้รักษาการแทนนะคะอันนี้ก็เป็นลำดับที่3ของคณะหัวหน้าคณะผู้แทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูลำดับด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจะต่างกันข้อสอบก็เคยออกว่าถ้าคนนี้เป็นเอกอัครราชทูตของรัฐนี้แล้วก็ไปกระทำผิดกฎหมายในรัฐผู้รับอย่างเงี้ยก็จะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจะจับกุมได้ไหมอันนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันออกเป็นข้อสอบตุ๊กตาก็เคยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ดูว่าบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะนี้บุคคลในลำดับที่2ก็คือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะบุคคลตามอนุสัญญากรุงเวียนนาข้อ1นะคะในวงเล็บ2เนี่ยได้บัญญัติว่าบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตคือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะมีตำแหน่งทางการทูตโดยทั่วไปก็ได้แก่ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศนะคะนั่นเองนะคะที่ไปประจำการอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งมีตำแหน่งต่างๆที่เป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของเขานะคะหรือว่าเลขานุการเอกเลขานุการโทเลขานุการตรีแล้วก็ถ้าเราได้คุ้นเคยกับเรื่องกระทรวงต่างประเทศเราก็จะคุ้นเคยกับชื่อตำแหน่งเหล่านี้นะคะว่าเพื่อนของเราไปประจำการอยู่ที่ประเทศนั้นนะไปเป็นเลขานุการเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ละว่าอ๋อเป็นบุคคลในคณะการทูตที่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะส่วนนอกจากบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตที่มีข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศแล้วเนี่ยยังมีพวกที่เป็นผู้ช่วยทูตนะคะก็เช่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ซึ่งเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเวลาเราพูดกันเล่นว่าอ้าวเพื่อเราเนี่ยไปเป็นทูตทหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วตำแหน่งโดยทางราชการแล้วเราเรียกว่าผู้ช่วยทูตก็คือเป็นผู้ช่วยของเอกอัครราชทูตนั่นเองจะเป็นฝ่ายต่างๆแต่เราก็จะเรียกกันเป็นชื่อเล่นว่าทูตทหารทูตพาณิชย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็อยู่ในตำแหน่งในลำดับที่2คือเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนักศึกษาก็จำไว้ว่าบุคคลในคณะนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะคะว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ข้อสอบก็เคยออกนะว่าคนนี้เป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนะคะไปทำกระทำผิดในรัฐของผู้รับนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจะจับกุมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนักศึกษาก็ลองดูว่ามีใครบ้างที่อยู่ในลำดับนี้ส่วนบุคคลในลำดับที่3ก็เป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและวิชาการบุคคลประเภทนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทั่วไปในสถานทูตเราก็รู้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยทูตนะเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแต่บุคคลประเภทนี้ดำเนินงานทั่วไปงานอะไรบ้างเช่นเลขานุการทั่วไปเจ้าหน้าที่ทางวิชาการพนักงานพิมพ์ดีดอย่างนี้เป็นต้นพนักงานแปรเดี๋ยวนี้พิมพ์ดีดก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วนะก็อาจจะเป็นพนักงานคีย์ข้อมูลนะคะทางคอมพิวเตอร์พนักงานเก็บรักษาเอกสารอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่ในลำดับนี้บุคคลดังกล่าวในลำดับที่3เนี่ยไม่สามารถที่จะอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะน้อยลงมาแต่อาจจะมีสถานะพิเศษ
ในเรื่องนี้เท่านั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในถ้าพูดถึงในเรื่องของหัวข้อของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตต่อไปนะคะส่วนบุคคลในลำดับที่4คือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนะคะบุคคลประเภทนี้หมายถึงลูกจ้างของรัฐผู้ส่งในกิจการของคณะผู้แทนนะคะเช่นใครบ้างพาลงในสถานทูตนะคะคนทำครัวในสถานทูตนะคะแต่ไม่คนขับรถอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนขับรถส่วนตัวอันนี้แต่เป็นคนขับรถที่ประจำการอยู่ในสถานทูตนั้นนะคะคนที่5ก็คือครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตครอบครัวก็หมายถึงครอบครัวของหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่สังเกตว่าบุคคลประเภทนี้จะอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามความในข้อ31วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยของอนุสัญญากรุงเวียนนาคศ1961ได้แก่ครอบครัวของตัวแทนทางการทูตที่ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนครอบครัวของบุคคลคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตและครอบครัวของบุคคลในคณะเจ้าที่ฝ่ายธุรการและวิชาการเท่านั้นนะคะส่วนฝ่ายบริการเนี่ยไม่สามารถอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกันบุคคลในลำดับที่6ก็คือคนรับใช้ส่วนตัวคนรับใช้ส่วนตัวหมายถึงคนรับใช้ของตัวแทนทางการทูตทำความสะอาดบ้านคนสวนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเอกถ้าจะมีอะไรสิทธิพิเศษบางอย่างเนี่ยจะอาศัยหลักอัธยาศัยไมตรีของที่รัฐผู้รับเนี่ยเขาให้นะคะเขาให้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะให้เอกสิทธิ์มากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่รัฐผู้รับนั่นเองนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของลำดับละเราพูดถึงเรื่องลำดับแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีลำดับศักดิ์ยังไงบ้างในเรื่องของผู้แทนทางการทูตนะคะนี่ขั้นตอนของการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากรัฐผู้รับก่อนนะคะแล้วก็มีการถวายราชตราสารแต่งตั้งหรือเสนออักษรสารตราตั้งแห่งประมุขของรัฐผู้รับหรือได้มีการได้บอกกล่าวการมาถึงนะคะเสนอสำเนาที่ถูกต้องต่อกระทรวงต่างประเทศของรัฐผู้รับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะนี่เรามาดูเรื่องการสิ้นสุดล่ะถ้าการสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่งทางการทูตจะมีอะไรบ้างนะคะก็สาเหตุมีอยู่3สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกจะมาเนื่องจากรัฐผู้ส่งสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุปกติเช่นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะคะหรือว่าสาเหตุที่ไม่ปกติเช่นมีการประท้วงกันแล้วเขาเรียกตัวกลับไปอะไรอย่างนี้นะคะสาเหตุที่สองสาเหตุอันเนื่องมาจากรัฐผู้รับนะคะรัฐผู้รับอาจจะประกาศให้บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้นะคะหากการกระทำการนั้นเนี่ยกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์นะคะหรือว่าความมั่นคงของรัฐผู้รับนะคะสาเหตุที่3ก็คือสาเหตุอันเนื่องมาจากอื่นๆนะคะจากผู้แทนทางการทูตเองสาเหตุอื่นๆนั่นเองเช่นมีการลาออกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะผู้แทนทางการทูตก็มีหน้าที่คืออะไรบ้างนะคะก็คือ1มีหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐผู้ส่งนะคะแล้วก็2ก็คือคุ้มครองประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและคนชาติของรัฐผู้ส่งนะคะ3ก็เป็นมีเรื่องของการเจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับนะคะ4ก็คือสอบแสวงหาข่าวและก็รายงานกลับไปยังรัฐผู้ส่งนั่นเอง5เป็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านของเศรษฐกิจวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะระหว่างรัฐทั้ง2นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะของคณะผู้แทนทางการทูตนะคะนี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดกันไปนะคะก็คือนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอกสิทธิ์เราได้ยินคำว่าเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันทางของผู้แทนทางการทูตนะคะเราพูดอยู่บ่อยๆนักศึกษาจะสงสัยว่าคืออะไรนะคะนี้เนี่ยเรามาดูหลักก่อนอื่นเรามาดูหลักของกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเราก็จะรู้ว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยอย่างที่เรารู้ไว้ก็ย่อมมีอำนาจเต็มที่ในการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเหนือบุคคลที่อยู่ในอาณาเขตของตนแต่เมื่อรัฐเนี่ยอธิปไตยมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาครัฐจึงเป็นเอกเทศนะคะแต่เมื่อมีผู้แทนทางการทูตที่เป็นตัวแทนของรัฐนะคะก็ถือว่าอาจจะต้องมีสิทธิพิเศษบางอย่างเลยนะคะนอกเหนือจากบุคคลธรรมดานั่นเองสิทธิพิเศษในที่นี้ก็คือการที่ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพบังคับ
นะคะของกฎหมายรัฐอื่นนี่คือจุดมุ่งหมายที่สำคัญเลยนะคะที่สำคัญในการของหลักเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเป็นเรื่องของข้อยกเว้นหลักการใช้อำนาจเหนือดินแดนของบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเราก็จะรู้มาแล้วอยู่ตลอดนะคะว่ามันประมวลมาจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีนั่นเองนะคะมาพร้อมๆกับวิวัฒนาการของกฎหมายทางการทูตนะคะในความหมายว่าเป็นกฎหมายที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำให้บุคคลนั้นเนี่ยอยู่เหนือภายนอกหรืออยู่เหนือกฎหมายธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองทำให้เช่นทำให้ไม่ต้องภาษีบางอย่างนะคะทำให้ไม่ต้องรับราชการอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะการให้ความหมายของคำว่าเอกสิทธิ์เนี่ยก็สอดคล้องกับมันทำให้สอดคล้องกับเอกสิทธิ์คำว่าเอกสิทธิ์ในพจนานุกรมของฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาให้เอาไว้นะคะที่มีความให้ความหมายของคำว่าเอกสิทธิ์ไว้ว่าสิทธิที่จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตกอยู่ในบังคับของกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพิเศษกว่าสิทธิที่ได้รับอยู่โดยทั่วไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์นะคะเราก็รู้ละมันมีคำว่าสิทธิ์อยู่สิทธิอยู่หลังและเอกแหมมันก็ดูยิ่งใหญ่หน่อยนะคะสิทธิพิเศษส่วนความคุ้มกันความคุ้มกันเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า immunities นะคะ immunities เนี่ยก็มาจากภาษาลาตินเหมือนกันแหละนะคะมันก็พันคำบวกกันมานะคะก็แปลว่าการที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ภาระบางประการนะคะหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็สอดคล้องกับพจนานุกรมเหมือนกันฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายของความคุ้มกันว่าปลอดพ้นจากภัยหรือภาระติดพันนะคะย่อมหมายความลงถึงการได้รับยกเว้นไม่ต้องตกอยู่ในบังคับของกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นแปลมาจากพจนานุกรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าเอกสิทธิ์เป็นเรื่องของการให้ประโยชน์เป็นการพิเศษนะคะนอกเหนือจากกฎหมายธรรมดาส่วนความคุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องยกเว้นจากการบังคับของกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ความหมายของสองคำนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนต่อไปว่ามันคืออะไรแล้วเขาให้กับใครยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์จึงเป็นสิทธิของผู้ให้เกิดจากทางด้านผู้ให้นะคะเพื่อให้สิทธิพิเศษผู้ได้รับจึงจะได้สิทธิพิเศษนั้นสิทธิพิเศษเช่นว่านี้อาจจะเป็นการให้ประโยชน์อย่างที่ว่านะคะแต่ความคุ้มกันเนี่ยเป็นสิทธิของผู้ได้รับนะคะหรือเกิดขึ้นทางด้านของผู้ได้รับผู้ให้จำต้องให้ความคุ้มกันกับผู้ที่จะได้รับนะคะเพราะเมื่อผู้ได้รับมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มกันนั้นอยู่ในตัวเองผู้ให้จะไม่ให้ไม่ได้นะคะความคุ้มกันจึงเป็นการยกเว้นให้ผู้ได้รับเนี่ยปลอดหรือหลุดพ้นจากอำนาจหรือภาระหรือเป็นภัยอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์ทางการทูตนะคะเป็นสิทธิพิเศษของรัฐผู้รับที่จะให้แก่ผู้แทนทางการทูตของรัฐผู้ส่งตามทางการปฏิบัติระหว่างประเทศอันเป็นประเพณีนิยมนะคะโดยอาศัยหลักอัธยาศัยไมตรีนะคะหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันเป็นมูลฐานนะคะสิทธิพิเศษเช่นว่านี้อาจจะเป็นการให้ประโยชน์หรือผลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนี้เป็นต้นนะคะนี่เรามาดูแล้วเราก็ทราบความหมายของคำว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีทฤษฎีอะไรทฤษฎีอะไรในเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่รองรับทำให้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในกฎหมายระหว่างประเทศอะไรคือรากฐานนะคะของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะนี่ก็จะมีทฤษฎีต่างๆที่สนับสนุนนะคะเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเราก็จะพอทฤษฎีสรุปมาได้3ทฤษฎีนะคะก็อาจจะเป็นทฤษฎีเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีลักษณะตัวแทนของผู้แทนทางการทูตนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยได้รับความนิยมในยุคกลางมาจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะในช่วงนี้รัฐส่วนใหญ่จะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วก็ผู้แทนทางการทูตจึงถือว่าเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะใครละเมิดทูตก็เท่ากับว่าก่อความเสียหายทางเกียรติยศนะคะขององค์พระมหากษัตริย์นะคะ
จึงถือว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะใครละเมิดก็ถือ

0: ือว่าทำความเสียหายอันนี้ก็เป็นทฤษฎีรากฐานของเอกสิทธิ์ทางความคุ้มกันทางการทูตที่มาจากว่าทูตเนี่ยเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยนะคะสาระสำคัญอยู่ว่าผู้แทนทางการทูตต้องไม่อยู่นะคะตกอยู่ภายใต้อธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐที่ตนมาประจำโดยมีเหตุผลว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยไม่ได้ออกไปจากดินแดนของตนเลยสถานทูตก็ถือว่าเป็นดินแดนนะคะของรัฐผู้ส่งนะคะทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยเป็นเรื่องของทางสมมุติเพราะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในดินแดนของเขานั่นเองนะคะเป็นเรื่องของสมมุติมาไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีช่องโหว่อยู่ไม่น้อยในเรื่องของทฤษฎีที่สนับสนุนนี้นะคะส่วนทฤษฎีที่3ก็เป็นทฤษฎีประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะคะอันนี้ทฤษฎีนี้จะได้รับการยอมรับนะคะอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะในปัจจุบันถือว่าเป็นมูลฐานของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของราชการทางการทูตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีก็ได้รับการยืนยันจากอนุสัญญากรุงเวียนนาค.ศ. 1961มันจะปรากฏอยู่ในถ้อยคำในอนุสัญญานั้นเนี่ยนะคะก็นักศึกษาลองไปอ่านดูในเอกสารการสอนได้นะคะทฤษฎีนี้นะก็นับว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราถึงมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตได้อย่างมีเหตุมีผลนะคะเพราะว่าที่จะให้นักการทูตเนี่ยปฏิบัติการโดยมีอิสระนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มกันไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐผู้รับนะคะแล้วก็ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะจะไม่ต้องอยู่ในภายใต้ความกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับการกลั่นแกล้งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะได้รับการยอมรับในปัจจุบันมากขึ้นนะคะนี่เรามาดูขอบเขตนะคะขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะทางการทูตที่มีอะไรบ้างเอกสิทธิ์แรกก็คือเอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าภาระที่เก็บในรัฐผู้รับนะคะเช่นเอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีรายได้นะคะแล้วก็เอกสิทธิ์ทางด้านเกี่ยวกับภาษีศุลกากรอย่างนี้เป็นต้นภาษีบำรุงท้องถิ่น
1: ภาษีโรงเรือน
0: ภาษีโรงเรือนพวกนี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะคะส่วนอันที่สองก็คือเสรีภาพในการสื่อสารแล้วก็ในการคมนาคมสื่อสารนะคะการคมนาคมสื่อสารก็เป็นจริงๆแล้วมันเป็นภารกิจที่สำคัญของการปฏิบัติการทางการทูตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุสัญญากรุงเวียนนาก็บอกไปแล้วว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เหล่านี้เช่นรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการบัญญัติเอาไว้ในอนุสัญญานี้ก็จะต้องมีการที่จะให้เสรีภาพแก่ผู้แทนทางการทูตที่จะมีเสรีภาพในการคมนาคมสื่อสารโดยที่ไม่ได้ต้องตกอยู่ภายใต้ขออำนาจนะคะของรัฐผู้รับนั่นเองนะคะนี้เราก็จบในช่วงที่1ก่อนพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะในช่วงที่2ต่อไปนะคะค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะก็พบกันในช่วงที่2นะคะก็เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะค้างไว้ในเรื่องของเสรีภาพของการคมนาคมสื่อสารแล้วก็ยังมีต่ออีกซึ่งน่าสนใจเดี๋ยวเราไปลองฟังในช่วงสุดท้ายเลยนะคะในช่วงที่2เนี่ยเราหน่วยที่11ก่อนนะคะหน่วยที่11เนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายทะเลนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็เชิญเลยค่ะ
2: ครับอันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้จะเป็นในส่วนของหน่วยที่11กฎหมายทะเลนะครับผมหลายท่านคงจะทราบดีว่าในโลกของเราเนี่ยนอกจากพื้นดินแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือท้องทะเลนะซึ่งใช้คำว่าก็กินเขาเรียกว่ากินบริเวณกินอาณาเขตเนี่ยในโลกใบนี้เยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยการติดต่อค้าขายการสื่อสารการสงครามกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางทะเลนะครับผมแล้ววันนี้เราเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทะเลก่อนนะครับผมกฎหมายทะเลนั้นเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนะครับผมนี่ก็เป็นที่ไปที่มาหรือเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราต้องศึกษากฎหมายทะเลนะหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ย าจารย์พูดถึงเรื่องอย่างที่ของอาจารย์เกศได้พูดมาคือพูดถึงเรื่องของการทูตหรือคำคุ้นเคยเรื่องของสนธิสัญญาอนุสัญญาแต่เรื่องทะเลมันมาเกี่ยวข้องได้ไงนะฮะก็คงต้องให้ผู้ที่สนใจนักศึกษาหรือคนทั่วไปเข้าใจว่ากฎหมายทะเลนั้นก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0: คร
2: ับผมกฎหมายทะเลนั้นมีที่มาจากจารีตประเพณีแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศ
0: ค่ะ
2: นะฮะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีที่มาจากจารีตประเพณีหลักเกณฑ์หรือกฎที่มาจากจารีตประเพณีนั้นมีอิทธิพลต่อกฎหมายทะเลมานานและเด่นชัดมากนะจริงๆแล้วก็คงจะเหมือนกับเรื่องอื่นของกฎหมายประเทศซึ่งก็มีที่มาจากจารีตประเพณีมาก่อนนะครับเนื่องจากสังคมนานาชาตินั้นไม่นิยมการสร้างกฎเกณฑ์ในรูปของอนุสัญญานะครับผมหลักเกณฑ์หรือกฎที่มาจากจารีตประเพณีนั้นจึงไปได้ด้วยดีกับข้อพิพาทซึ่งไม่รุนแรงนักหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการพูดคุยกันนะฮะตามแนวธรรมเนียมปฏิบัติหรือที่เคยปฏิบัติกันมานั้นเนี่ยน่าจะเป็นการตกลงกันได้ง่ายกว่านะครับผมนั่นคือในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากจารีตประเพณีอีกช่องทางหนึ่งก็คือกฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากอนุสัญญาการสร้างกฎเกณฑ์โดยวิธีนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่19อย่างที่บอกว่าจารีตประเพณีนั้นมาก่อนนะต่อมาถึงได้มีการบัญญัติหรือรับรองไว้ในภายหลังมีอนุสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเลนั้น2ฉบับได้แก่อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกฉบับหนึ่งหรือเรียกว่าฉบับมองเตโกเบปี1982ฮะเนื่องจากได้มีพิธีลงนามกันที่กรุงมองเตโกเบประเทศจาเมกานะครับผม
0: ค
2: ราวนี้เราไปดูในส่วนวิวัฒนาการของกฎหมายทะเลกันนะฮะกฎหมายทะเลนั้นมีมาตั้งแต่กฎหมายโรมันนะฮะหรือในศตวรรษที่2นะโดยเฉพาะหลักแห่งเสรีภาพในทะเลก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการเดินทางติดต่อค้าขายกันนั้นในสมัยโบราณเนี่ยแน่นอนว่ามีทางบกแน่นอนและอีกทางนึงที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายคือทางทะเลนะครับผมก็มีหลักเสรีภาพในทะเลนี้ต่อมาในศตวรรษที่16นะสเปนอ้างตนเป็นเจ้าของมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกนะถ้าหลายท่านได้เรียกว่ามีเคยศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกก็เข้าใจว่าสเปนที่เป็นเขาเรียกมหาอำนาจทางทะเลยุคต้นๆสเปนโปรตุเกสก่อนถึงจะกลับมาเป็นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับในขณะที่โปรตุเกสนั้นก็ประกาศสิทธิครอบครองในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียก็ทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นคือต่างคนก็ต่างประกาศตัวเป็นเจ้าของมหาสมุทรหรือเจ้าของทะเลนะฮ
0: ะ
2: ทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นพระสันตะปาอเล็กซานเดอร์ที่6จึงได้เข้ามาแก้ไขข้อพิพาทซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ส่งผลกระทบนะฮะต่อกฎหมายทะเลจากการกระทำของสเปนและโปรตุเกสโดยระบบธงเรือถึงไหนอำนาจถึงนั่นพูดง่ายๆก็คือเรือของตัวเองไปซึ่งก็คือมีก็เรียกมีการชักธงของชาติตัวเองนั้นเนี่ยไปถึงที่ไหนก็จะบอกว่านี่แหละเป็นอาณาเขตเป็นบริเวณเป็นที่ของฉันนะจนกระตุ้นให้นักกฎหมายของประเทศต่างๆพากันปฏิเสธความคิดดังกล่าวว่าเอ๊ะมันคงไม่ใช่ละเรือไปถึงไหนแล้วไปอ้างสิทธิ์ว่านี่เป็นที่ของฉันของฉันเนี่ย
0: ฮะ
2: ก็คงไม่ใช่ละถึงทำให้เกิดยุคถัดมาเราเรียกว่ายุคทองแห่งเสรีภาพในท้องทะเลนะฮะคือเกิดขึ้นในยุคนี้มีการเสนอหลักการที่ว่าด้วยเสรีภาพในท้องทะเลหลวงนะฮะหรือ Freedom of the High Sea นะครับผมในปี1609โดยฮิวโก โกติอุสนักกฎหมายชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศได้เขียนหนังสือนะฮะอาจจะอ่านยากหน่อยนะเป็นภาษาละตินมาเลลิเบอร์ลุมนะฮะอ่านอย่างนี้นะครับผมหรือเสรีภาพในทะเลนะครับผมหลายท่านถ้ามีโอกาสไปประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะท่านไปที่ลานของเมืองเดลท่านจะเห็นเขาเรียกว่ารูปปั้นของฮิวโก โกติอุสนะครับผมที่เมืองเดลนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านก็จะยืนยันว่ารัฐซึ่งมีอำนาจอธิปไตยย่อมมีอำนาจและสิทธิ์ในการเดินเรือไปทั่วทุกแห่งหนในบริเวณพื้นน้ำของโลกและยอมรับว่ารัฐชายฝั่งมีอำนาจในการกำหนดทะเลอาณาเขตนะฮะก็จะพยายามจะยืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่ใครที่ไหนที่จะมาอ้างสิทธิ์กันได้นะฮะเป็น ใครก็ได้ที่สามารถจะใช้เขาเรียกว่าสามารถเดินเรือในทะเลได้นะไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะสเปนหรือโปรตุเกสและยิ่งรัดชายฝั่งเนี่ยคือเราเห็นอยู่เลยว่าทะเลเนี่ยติดกับประเทศของเราหรือชายฝั่งแล้วอยู่ๆ
0: ทำไมเราถึงไม่มี
2: แล้วอยู่ๆมีอีกรัฐนึงเนี่ยเอาเรือมาจอดแล้วก็บอกว่าเป็นของเขาแหมมันก็ดูจะพิสดารไปหน่อยนะฮะนั้นโกจิอุสเนี่ยก็ซึ่งเป็นนักกฎหมายหรือจะเรียกว่าเป็นบิดาแห่งนักกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็ได้ยืนยันว่าในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของเสรีภาพในท้องทะเลนะฮะต่อมาศตวรรษที่18นะฮะก็เกิดแนวคิดเรื่องทะเลอาณาเขตนะฮะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของรัฐชายฝั่งนะในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยของรัฐเป็นกลางในเวลาสงครามพูดง่ายๆก็คือว่าเนี่ยเราอยู่ในดินแดนของเราเนี่ยแล้วก็มีดินแดนเพื่อมีชายหาดมีทะเลติดกันแล้วอยู่มีคนจะมาบุกเนี่ยเราจะดูแลตัวเองป้องกันตัวเองได้อย่างไรแค่ไหนนะฮะก็เคยเกิดเรื่องของรัฐอาณาเขตว่าทะเลอาณาเขตของรัฐเนี่ยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลปกป้องตัวเองได้แค่ไหนอย่างไรเป็นพื้นที่ของเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยเห็นอยู่เลยว่าเป็นน้ำที่ติดอยู่กับเราน้ำทะเลที่ติดอยู่กับเรานะฮะคราวนี้ต่อมาในศตวรรษที่19ได้มีอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958นะครับผมซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องอนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวงอนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงอนุสัญญาว่าด้วยไรทวีปอีกส่วนที่สัญญาหนึ่งหรืออีกอนุสัญญาหนึ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะฉบับมองเตโกเบนะฮะซึ่งอาจจะพูดไปบ้างแล้วปี1982ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิครอบครองและกำหนดหน้าที่ของรัฐในบริเวณต่างๆของทะเลนะจริงๆแล้วฉบับนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับฉบับของกรุงเจนีวาเพียงแต่เป็นการเติมเต็มเป็นการแก้ไขปัญหาบางอย่างน
0: ะ
2: ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยการศึกษากฎหมายทะเลจึงจำเป็นต้องศึกษาในส่วนของทฤษฎีและอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับมอนเตโกเบนะฮะไปด้วยกันเพราะว่านักศึกษาหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกกังวลกับวิชานี้ว่าเราไม่มีตัวบทนะฮะแต่พอมีก็ดูเหมือนจะเยอะนะจะเหมือนจะเยอะว่าเรื่องกฎหมายทะเลก็มีกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวทางการทูตอาจจะมีเรื่องของอีกก็มีอนุสัญญาที่เกี่ยวอีกต่างหากหรือเรื่องของการทำสนธิสัญญาก็มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอีกต่างหากนะครับผมเพียงแต่ว่าในการศึกษาจริงๆเนี่ยเราคงไม่ได้ศึกษาทุกตัวบทหรือข้อทุกตัวข้อกฎหมายมันจะมีเป็นข
0: ้
2: อกำหนด
0: สำคัญ
2: หลักๆที่สำคัญนะคือเราก็จะศึกษาทฤษฎีศึกษาเนื้อหาความเป็นไปแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีการอ้างอิงว่าเรื่องราวอย่างนี้ที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็เพราะว่ามีกฎหมายกำหนดไว้เช่นไรนะครับผมต่อไปในส่วนของหัวข้อการขยายอาณาเขตทะเลของรัฐนะครับผมในส่วนนี้จริงๆแล้วนะฮะก็คือในการศึกษากฎหมายทะเลเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาในทางกฎหมายทะเลนั้นก่อนอื่น คือเรื่องของอาณาเขต
0: นะ
2: จริงๆก็เหมือนกับวิชาทางกฎหมายประชาชนโดยทั่วไปก็คือต้องดูก่อนว่ารัฐเนี่ยมันมีหน้าตายังไงดินแดนของรัฐเนี่ยมันกินเขตแค่ไหนนะครับผมเหมือนกันฮะในทางกฎหมายทะเลก่อนอื่นคือศึกษาในเรื่องของอาณาเขตทางทะเลของรัฐหรือดินแดนทางทะเลที่รัฐนั้นมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนหรือเหนือทะเล
0: เราก็จะได้รู้ว่าเรามีอำนาจอธิปไตยแค่ไหนนะคะ
2: ดังที่เราอาจจะทราบกันดีหลายท่านอาจจะมีความคุ้นเคยเช่นเขต12ไมล์ทะเลเขตต่อเนื่องอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าช่องแคบหมู่เกาะและการขยายอาณาเขตทางทะเลของรัฐในกรณีต่างๆเช่นเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยอาจจะคุ้นกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละอาณาเขตนะครับผมคราวนี้คราวแรกเรามาดูทะเลอาณาเขตนะฮะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะปี1982ได้กำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตว่าต้องไม่เกิน12ไมล์ทะเลนะฮะโดยวัดจากเส้นฐานนะถามว่าแล้วเส้นฐานคือยังไงเส้นฐานเนี่ยมันจะมีเส้นฐานปกติคือแนวน้ำลดตลอดชายฝั่งที่ได้กำหนดไว
0: ้
2: นะฮะบางท่านก็บอกว่านั้นวิธีที่เราจะมีอาณาเขตของเราไปไกลๆคือต้องรอที่มันน้ำลดถึงที่สุดน้ำลดถึงที่ส
0: ุ
2: ด
0: มี
2: มันจะได้บวกขยายไปได้เพราะแนวเส้นฐานมันขยับออกไปนะฮะกับอีกกรณีคือเส้นฐานตรงนะฮะคือการลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่เหมาะสมเพื่อวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตก็
0: ค
2: ือแนวฝั่งทะเลเว้าแหว่งและตัดลึกเข้ามา หรือมีเกาะเป็นแนวตามชายฝั่งทะเลในบริเวณใกล้เคียงที่ติดต่อกันนะครับผมกรณีนี้ก็คือในบางครั้งความจริงก็คือว่าด้วยภูมิประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นชายหาดตัดตรงง่ายๆฮะมันมีเว้าแหว่งมียื่นออกไป
0: มี
2: บางครั้ง
0: มีแหลม
2: ครับผมมันบางครั้งยากฮะยากก็จะมีวิธีการอีกวิธีการคือเส้นฐานตรงซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดอยู่พอสมควรฮะซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยนักศึกษาถ้าสนใจอยากจะรู้เอ๊ะมันดูกันยังไงมันทำกันยังไงเรื่องของเส้นฐานตรงก็สามารถจะศึกษาได้จากตัวเอกสารประกอบการสอนของเรานะครับผมคราวนี้เรากลับมาดูในส่วนของตัวทะเลอาณาเขตนะครับผมก็คือได้กำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตว่าต้องไม่เกิน12ไมล์ทะเลสิ่งที่ตามมาก็คือรัฐชายฝั่งก็จะมีอำนาจเหนือบริเวณทะเลอาณาเขตของตนนะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าเรารู้ทำไมพี่จะได้รัฐได้รู้ว่าเรามีอำนาจอธิปไตยหรือสามารถจะบริหารจัดการพื้นที่ได้แค่ไหนยังไงนะครับผมนี่คือส่วนทะเลอาณาเขตเราสามารถดูได้จากภาพนะครับผมนะฮะดูได้จากภาพนะฮะท่านก็ลองดูนะฮะอาจจะมีหลายส่วนนะฮะสังเกตเส้นจุดประแดงๆนะฮะอันนี้ดูง่ายคือเบสไลน์ก
0: ็
2: คือเส้นฐานนะครับผมแล้วก็ขยับไปนะฮะอีก12ในนี้ก็คือ12 m ก็คือ12ไมล์ทะเลอ
0: ัน
2: นี้คือในส่วนของทะเลอาณาเขตนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะทะเลหลวงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับผมคราวนี้เรามาดูสิทธิ์ในการผ่านโดยสุจริตนะฮะอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นก่อนว่ามันมีทะเลอาณาเขตดังนั้นเนี่ยรัฐที่เป็นเจ้าของในส่วนของทะเลอาณาเขตก็สามารถจะดำเนินการต่างๆในการใช้สอยได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีรัฐอื่นเนี่ยหรือว่ามีเรือของรัฐอื่นเข้ามาเนี่ยจะใช้ได้ไหมหรือว่าเป็นเขตห่วงห้ามเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยเนี่ยตรงนี้ในทางปฏิบัติและจารีตประเพณีนะฮะที่มีมานานแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าทะเลนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของมนุษย
0: ์ะ
2: นะฮะรัฐไทยฝั่งนั้นมีหน้าที่ต้องผูกพันและรับรู้ถึงเรื่องนี้พูดง่ายคือถึงแม้ว่าจะเป็นอาณาเขตของรัฐรัฐนั้นแต่ท่านก็อย่าลืมว่าทะเลนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องตระหนักรับรู้ตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยรัฐไทยฝั่งจึงต้องยอมรับสิทธิ์ของรัฐอื่นในการใช้พื้นน้ำบริเวณทะเลอาณาเขตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลผมที่ได้พูดถึงไปแล้ว2ฉบับเนี่ยสิทธินี้เราเรียกว่าสิทธิ์ในการผ่านโดยสุจริตน
0: ะ
2: สิทธิ์ในการผ่านโดยสุจริตซึ่งเดี๋ยวเราได้ดูกันเนี่ยเพราะว่ามันมีเหมือนกันฮะผ่านไม่สุจริตนะซึ่งก็จะมีผลตามมาคืออาจจะไม่ให้ผ่าน
0: ผ่านโดยทุจริต
2: ผ่านผ่านโดยไม่สุจริตนะครับผมครับผมคราวนี้ต่อมาในส่วนของเขตต่อเนื่องนะฮะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982นั้นกำหนดให้เขตต่อเนื่องมีอาจขยายเกินกว่า24ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
0: ค่ะก็คือ12ไมล์ทะเลจากเมื่อสักครู
2: ่ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือว่าทะเลอาณาเขตเนี่ยเรา12
0: ค่ะ
2: ดูจากเส้นฐานอันนี้บอกว่าดูจากเส้นฐาน24
0: ก็คือ
2: ยังไงคือต่อได้อีก12ไมล์ทะเลไม่เกิน
0: เขตต่อเนื่อง
2: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในอนุสัญญาปี1982ข้อ33วรรค2นะครับผมโดยเป็นเขตต่อเนื่องนั้นรัฐชายฝั่งนั้นมีอำนาจปฏิบัติการที่จำเป็นนะฮะเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการศุลกากรการรัศดากรเพื่อเกี่ยวเรื่องพอสงภาษีนะครับผมการเข้าเมืองนะและก็การอนามัย
0: สุขอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาที่อาจจะมีข้อสอบออกมาอะไรเงี้ยถามเรื่องว่าเขตต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนักศึกษานอกจากพูดถึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์แล้วนักศึกษาจะพูดถึงต้องพูดถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งด้วยหรือว่าสิทธิหรือว่าเขาจะต้องมีอะไรคือต้องพูดทั้งสอง
2: ว่าแต่ละเขตนั้นเนี่ยรัฐชายฝั่งเนี่ยทำ
0: ต้อง
2: อะไรได้บ้าง
0: แล้วก็
2: รัฐอื่นเนี่ยจะก็ทำอะไรได้
0: บ
2: ้
0: าง
2: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นต้องพูดถึง
2: ที่แค่ไหนอย่างไร
0: สองเรื่อง
2: ใช่ครับผมน
0: ั
2: ่นคือในส่วนของเขตต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็ภาพเดิมนะครับผมแต่จะเห็นได้ว่าจะเห็นว่ามันขยายมาอีก12ก็พูดง่ายก็คือทะเลอาณาเขตเนี่ย12เขตต่อเนื่องนั้นไม่เกิน24นะก็ขยายมาอีก12นะก็คือจากภาพนะครับผมต่อมาเขตเศรษฐกิจจำเพาะอันนี้เราก็ได้ยินอยู่บ่อยเหมือนกันเป็นบริเวณที่ประชิดและอยู่เลยไปจากทะเลอาณาเขตโดยเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นจะต้องไม่ขยายออกไปเกิน200ไมล์ทะเล จากเส้นฐานเนี่ยซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตเช่นเดียวกันนะคือเราใช้เส้นฐานหรือเบสไลน์เนี่ยเป็นหลักขยายออกไปเกินเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายระหว่างประเทศก็มีความอลุ่มอล่วยแทนที่จะใช้คำว่าขยายไป200ไมล์ทะเลเขาบอกใช้คำไม่เกินน
0: ะ
2: เพื่อหลายรัฐเขาบอกว่าเขา100นึงเขาก็พอแล้วนะหรืออาจจะมีไปติดกันกับอีกรัฐอื่นนะฮะก็เลยใช้คำเปิดว่าไม่เกิน200น
0: ะ
2: เดี๋ยวไปตั้ง200เดี๋ยวไปชนกันจะเป็นปัญหาใหม่อีกนะครับผมเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐชายฝั่งนะเป็นความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างหลักเสรีภาพแห่งการเดินเรือกับการขยายอาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่งนะฮ
0: ะ
2: เราจะเห็นว่าหนึ่งหลักเสรีภาพแห่งการเดินเรือเนี่ยเป็นหลักดั้งเดิมเลยแต่เดียวกันเนี่ยถ้าทุกรัฐสามารถจะเข้ามาได้หมดเนี่ยโดยรัฐชายฝั่งได้แต่ก็เรียกว่ามองตาปริบๆเนี่ยมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันก็เลยพบกันครึ่งทางก็มีการขยายอาณาเขตเศรษฐกิจจำเพาะให้กับรัฐชายฝั่งได้ใช้ประโยชน์ได้ดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมน
0: ะ
2: ครับผมครับผมก็เป็นภาพเดียวกันนะครับผมตอนนี้ก็เห็นในส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะขยายออกมาเราพูดถึงทะเลอาณาเขตแล้วเขตต่อเนื่องแล้วตอนนี้เรามาถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะฮะก็คือไม่เกิน200ไมล์ทะเลนะครับผมคราวนี้ถามว่าแล้วรัฐชายฝั่งเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะรัฐชายฝั่งนั้นมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสำรวจการแสวงประโยชน์การอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเลและในพื้นดินท้องทะเลนะฮะกับใต้ดินกับดินใต้ผิวดินนะพูดง่ายก็คือว่าเราจะเรานึกภาพว่าบนน้ำไม่ใช่ใต้น้ำแล้วก็หลังจากมันก็มีพื้นดินอีกลงไปอีกครับ
0: เพราะในนั้นอาจจะมีแร่ธาต
2: ุมีแร่ธาต
0: ุมีอะไรที่จะเป็นของใคร
2: ใช่หรือที่เราจะคุ้นเคยที่มีแก๊สธรรมชาติ
0: ค่ะแก๊สธรรมชาติ
2: แล้วก็มีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆเพื่อการแสวงประโยชน์และการสำรวจทางเศรษฐกิจในเขตอาทิเช่นการผลิตพลังงานจากน้ำเรื่องของกระแสน้ำเรื่องของลมนะครับผมคราวนี้รัฐชายฝั่งเนี่ยมีสิทธิค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างที่บอกน
0: ะ
2: มีสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการสร้างหรืออนุญาตให้สร้างและควบคุมการสร้างเกาะเทีย
0: ม
2: สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้างเพื่อทำการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนะในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือควบคุมการใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของรัฐชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะฮะโดยสิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นรัฐชายฝั่งจะต้องคำนึงตามควรถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐอื่นๆและจะต้องปฏิบัติการในลักษณะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเนื่องจากว่าในส่วนของสิทธิประโยชน์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งด้วยระยะเวลาเราสามารถจะสรุปได้ที่ท่านนักศึกษาเนี่ยมีเวลาก็อาจจะไปอ่านเพิ่มเติมนะในส่วนของรายละเอียดในส่วนนี้นะครับผมคราวนี้ช่องแคบหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะช่องแคบใดจะเป็นช่องแคบระหว่างประเทศนั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้ช่องแคบนั้นจะต้องเชื่อม2ทะเลเปิดและ2ฝั่งของช่องแคบจะเป็นของรัฐเดียวกันหรืออาจจะเป็นของ2รัฐหรือมากกว่าล่ะ2รัฐหรือหลายรัฐก็ได
0: ้ค่ะ
2: ช่องแคบที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างทะเลหลวงและทะเลอาณาเขตของรัฐแต่ที่สำคัญคือจะต้องใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศและสำหรับทุกชาติถึงจะมีความเป็นช่องแคบระหว่างประเทศเนี่ยก็คือว่าเชื่อมระหว่างสองทะเลเนี่ยเป็นช่องแคบแน่นอนแต่จะเป็นช่องแคบระหว่างประเทศนั้นก็ต้องเพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศและสำหรับทุกกรณีครับผมอนุสัญญาปี1982เนี่ยจะมีผลใช้บังคับกับช่องแคบที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศโดยกำหนดไว้ในข้อที่37ว่าจะบังคับใช้กับช่องแคบที่ใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศจากส่วนหนึ่งของทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะไปยังอีกส่วนหนึ่งของทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะฮะ
0: ค่ะ
2: หรือหลายท่านอาจจะเคยไม่แน่ใจเคยได้ยินกับช่องแคบยิบราลตาร
0: ์
2: นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คืออยู่ทางใต้ของสเปนและจริงจริงประเทศอื่นก็ไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นเราจะถ้าหลายท่านเนี่ยนึกภาพออกเราจะรู้จักมาสุดแอตแลนติก
0: อ
2: ีกฝั่งหนึ่งคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะช่องแคบยิบราลตาร์ก็จะเป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็มีเรือผ่านเยอะมากเรือผ่านเยอะมาก จริงๆล่าสุดเมื่อหลายเดือนที่แล้วล่าสุดคือหลายเดือนแล้วนะครับก็มีกรณีพิพาทอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
2: อันนี้อิหร่านเหมือนกันครับเป็นเคสนะฮะเป็นเคสที่อังกฤษนะฮะอังกฤษก็คือกักเรือของอิหร่านไว
0: ้
2: เนื่องจากตรงยิบราลตาร์เนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่หรือรัฐชายฝั่งคืออังกฤษด้วยนะฮะก็มีจริงๆมีคำถามมาถึงผมนะก็ได้มีการตอบอธิบายในเรื่องนี้ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าอีกไม่เมื่อไม่กี่วันนี้ก็อิหร่านก็มีอีกแล้วนะ
0: มี
2: แล้วนะฮะจริงๆก็ตรงกับวิชาของเราเลยนะฮ
0: ะ
2: ตรงกับวิชาของเราเลยนะครับผมสิทธิการผ่านชั่วคราวเมื่อกี้พูดถึงช่องแคบว่าแล้วจะผ่านได้ไหมผ่านได้ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกก็เป็นการผ่านชั่วคราวคือถ้าผ่านแล้วจอดนิ่งก็คือจะไปปิดช่องแคบก็แล้วนะฮะการเดินเรือผ่านช่องแคบระหว่างประเทศนั้นเป็นไปตามหลักพื้นฐานของเสรีภาพแห่งท้องทะเลและหลักการผ่านโดยสุจริตเหมือนเดิมฮ
0: ะ
2: หากแต่ในปัจจุบันเนี่ยรัฐไทยฝั่งช่องแคบมักจะออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมในการผ่านนั้นต่อมาในการบัญญัติอนุสัญญาด้วยกฎหมายทะเลจึงได้กำหนดแนวคิดที่เรียกว่าการผ่านชั่วคราวพูดง่ายคือโดยหลักเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับเสรีภาพในท้องทะเลคือผ่านได้แต่รัฐไทยฝั่งก็ขอออกกฎเกณฑ์บ้างนะก็เพราะว่ามันก็เพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศของรัฐไทยฝั่งนะก็เลยพบกันครึ่งทางเกิดแนวคิดที่เรียกว่าการผ่านชั่วคราวนั้นเรือทุกรัฐนั้นก็มีสิทธิ์ในการผ่านชั่วคราวแล้วก็ไม่อาจถูกขัดขวางโดยรัฐชายฝั่งช่องแคบ
0: นะ
2: ทั้งนี้อนุสัญญาได้กำหนดหน้าที่ของรัฐไม่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเจ้าของช่องแคบหรือรัฐผู้ใช้สิทธิ์ผ่านให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่ายรัฐหมู่เกาะนะฮะนี่เป็นแนวคิดที่ได้รับการรับรองไว้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลปี1982อ
0: ัน
2: นี้ถือเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่หมายถึงว่าถ้าเทียบกับแนวคิดอื่นเร
0: ื่อง
2: แนวคิดอื่นอาจจะมาจากศตวรรษที่สองเลยแต่นี้เป็นแนวคิดที่มาในช่วงของการมีอนุสัญญาปี1982นะฮ
0: ะ
2: มาจากข้อเสนอของกลุ่มประเทศซึ่งเรียกว่ากลุ่มรัฐหมู่เกาะฟิจิอินโดนีเซียมอริเชียสและฟิลิปปินส
0: ์
2: นะโดยขอให้มีระบอบพิเศษสำหรับประเทศที่มีลักษณะของรัฐที่เป็นหมู่เกาะนะฮะต่อมาทะเลหลวงนะครับตรงนี้เป็นทุกส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ
0: ที่เราว่ามา
2: ไม่ได้อยู่ในทะเลนาเขตน
0: ะ
2: หรือใต้น้ำน่านน้ำภายในของรัฐหรือหมู่เกาะนั้นน
0: ะ
2: ครับผมก็คือเป็นโซนที่สุดท้ายแล้วนะครับผมหลักเสรีภาพในทะเลหลวงทะเลหลวงนั้นเปิดให้แก่ชาติทั้งปวงก็คือทุกชาติเนี่ยไม่มีชาติใดอ้างสิทธิ์ที่ทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของทะเลหลวงตกอยู่ในอธิปไตยของตนได้นะครับผมเสรีภาพแห่งทะเลหลวงเช่นในเรื่องของการเดินเรือการบินผ่านเนี่ยเรานั่งเครื่องบินเนี่ยเราก็จะผ่านทะเลหลวงทำประมงการวางสายเคเบิลในทะเลการก่อสร้างการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์น
0: ะ
2: ครับผมนะฮะสิทธิ์หน้าที่ของรัฐทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับทะเลหลวงก็คือเรือของทุกรัฐมีสิทธิ์ที่จะซึ่งชักธงของตนในทะเลหลวงพูดง่ายก็คือเหมือนกับเป็นทะเลสากล
0: นะ
2: เป็นคอมมอนที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้แต่มีสิทธิ์พิเศษอยู่2ข้อคือสิทธิ์ในการเยี่ยมตรวจเรือเรือรบจะได้สิทธิพิเศษในการตรวจเรือสินค้ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือนั้นทำการโจรสลัดกระทำการค้าทาสหรือมิยินยอมที่จะแสดงตนของตนกับการไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก็คือถ้ามีเหตุสงสัยว่ามีเรือที่จะกระทำความผิดก็สามารถจะไล่ติดตามได้
0: ก็คือไล่กันไปเรื่อยๆจนไปถึงทะเลหลวง
2: ได้ครับไล่ได้นะฮะซึ่งในการเยี่ยมตรวจเรือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรวจเป็นการป้องกันป้องปรามด้วย
0: เพราะว่าโจรสลัดก็ยังมีอยู่นะทุกวันนี้อ
2: ย
0: ่
2: างกรณีของโจรสลัดโซมาเลียเพื่อนผมเองฮะเป็น
0: โจรสลัดไม่ใช่
2: ไม่ใช่ฮะเป็นตอนนั้นเขายังเป็นเขาเรียกเป็นเบอร์สองตอนนี้เขาเป็นผู้การเรือไปแล้วเนี่ยก็คือเรือหลวงซิมิลันซึ่งไปเนี่ยไปดูแลในโซนของส่งไปเพื่อจะคุ้มครองไม่ใช่เรือของไทยอย่างเดียวเรือของหลายๆประเทศในโซมาเลียนะครับผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกันครับผมเขตไหลทวีปนะฮะเขตไหลทวีปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อาจจะอยู่มองไม่เห็นหน่อยอาจจะอยู่ใต้น้ำหน่อยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีระยะของมันเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะความคุ้นเคยอาจจะน้อยหน่อยนะครับผม
0: นะก็จะอยู่เห็น
2: จะอยู่ทางตอนด้านล่างหน่อย
0: ด้านล่าง
2: ครับ
0: มีน่านน้ำภายในทะเลอาณาเขตต่อเนื่องนะคะแล้วก็พวกอัน
2: นี้ข้อจำกัดสิทธิ์และพันธะของรัฐชายฝั่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันรัฐชายฝั่งเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการวางสายท่อใต้น้ำในการเดินเรือทั้งหลายนะฮะก็ อันนี้ก็จะนักศึกษาสามารถจะไปดูเพิ่มเติมได้นะมันก็จะมีรายละเอียดนะแต่ว่า
0: ห
2: ล
0: ักการ
2: ใช่ครับนะครับผมนะฮะมลพิษในทะเลนะฮะคราวนี้เราให้ความสำคัญกับทะเลในเรื่องคือเราใช้งานมันนะแต่คราวนี้เราก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะก่อมลพิษเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะก่อมลพิษกับทะเลหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีเรื่องของมลพิษในทะเลในส่วนของกฎหมายทะเลด้วยซ
0: ึ่
2: งมลพิษในทะเลนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะของทะเลในด
0: ้
2: านคุณภาพจากที่เคยเป็นอยู่ตามปกติไปอยู่ในสภาพที่มีผลเสียต่อความเป็นอยู่ของระบบนิเวศวิทยา
0: ค
2: ่ะซึ่งสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ประการก็ได้แก่มลพิษที่เกิดจากการเจือปนของสารมีพิษซึ่งถูกย่อยสลายได
0: ้
2: นะครับผมมลพิษที่เกิดจากการเจือปนของเสียที่เป็นอินทรีย์สารซึ่งถูกย่อยสลายได
0: ้
2: นะครับผมและกรณีที่3คือมลพิษที่เกิดจากต้นเหตุทางกายภาพและน้ำมันซ
0: ึ่
2: งหลังๆเนี่ยกรณีนี้เราจะเจอบ่อยเช่นเรือน้ำมันล่มชนอับปางน
0: ะ
2: ครับเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ได้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศนะฮะคือ IMO นะฮะ Intergovernmental Maritime Organization นะครับผมที
0: ่
2: ตรงเนี้ยมีหน้าที่รับผิดชอบกฎข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของรัฐบาลต่างๆที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวีจริงๆหลักการของเขาคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเรือเรื่องของพาณิชย์นาวีแต่เนื่องจากว่าก็มีแต่องค์กรนี้แหละหรือองค์การนี้แหละที่ไปเกี่ยวข้องดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการควบคุมการป้องกันมลพิษในทะเลก็เลยถูกระบุไว้เช่นกันก
0: ็
2: คือถูกระบุโดยข้อบังคับของอนุสัญญาอื่น
0: คือ
2: ตัวเองนั้นมีภาระหน้าที่จริงๆในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์นาวีแต่ว่าเมื่อมีอนุสัญญาอื่นที่พูดถึงก็คิดว่าหน่วยงานนี้ช่วยดูให้หน่อยนะช่วยดูให้หน่อยในเรื่องของการควบคุมและป้องกันมลพิษในทะเลครับผมก็น่าจะทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเห็นภาพของกฎหมายทะเล
0: นะ
2: ซึ่งเราจะมีเรื่องใหญ่อยู่ 2-3 ประเด็นเนี่ยตั้งแต่เรื่องของว่ามีเรื่องของจารีตประเพณีเรื่องของอนาเข
0: ตต่างๆ
2: ใช่ครับผมนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายที่ผมเข้าใจว่าปัจจุบันอย่างไรความสามารถคือเรื่องของมลพิษในทะเลนะครับผมเรื่องขยะนะหรือเรื่องถุงพลาสติก
1: ประมง
0: ที่ประมง
1: เรื่องของไอ้เขตเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนใหญ่เป็นเรื่องของประมง
0: ใ
2: ช่ครับ
1: แล้วก็แก๊สธรรมชาติเป
2: ็
1: นเรื่องของ
0: ที่แบบไปตกปลาในเขตทะเลทางไหนแล้วโดนเขาจับไปก็มีนะคะชาวประมงก็มีหลายอย่าง
2: ทั้งตัวคนจับเองทั้งในส่วนของปลาหรือที่เรียกที่จะหมดเขาเรียกนะแบบเราจับมันจนสูญพันธุ์นะครับผมก็นั้นในส่วนของกฎหมายทะเลก็ขอจบกัน
0: บรรยายเพียง
2: เท่านี้ครับ
3: พอเคอีพอกวาดอ STOU Channel
0: ค่ะก็พบกันในช่วงที่3นะคะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยที่15ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะว่าครั้งที่5เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับคดีบุคคลนะคะวันนี้เราก็จะมาจบที่คดีเมืองที่หน่วยที่15นะคะก็อาจารย์ก็เชิญบรรยายได้เลยค่ะ
1: ครับหน่วยที่15นี่เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับอาชญากรรมทั่วไปนะครับโทษทีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศถ้าหากว่าเราศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเราจะเห็นวิวัฒนาการของกฎหมายเดิมทีกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมุ่งที่จะกำหนดหรือว่าจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐนะครับพูดถึงเรื่องของรัฐมีสิทธิ์และมีหน้าที่อย่างไรนะครับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยได้เราจะเห็นถึงวิวัฒนาการรูปแบบหนึ่งเรื่องของการที่กฎหมายระหว่างประเทศพยายามที่จะเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์ภายในของรัฐกำหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่ประการใดประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับตัวบุคคลที่อยู่ในรัฐมันเป็นเรื่องของการที่กรอบกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งกับตัวบุคคลปัจเจกชนอันนั้นนะครับซึ่งในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะชวนให้นักศึกษาคิดก่อนว่าทำไมเราต้องมีเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้นะมันเป็นเรื่องของความจำเป็นเนื่องจากว่าแต่ละรัฐนะมันมีอธิปไตยของตัวเองอธิปไตยในที่นี้หมายถึงอำนาจเด็ดขาดในการดำเนินการถ้ามีบุคคล

ที่เราเรียกว่าอธิปไตยเหนือดินแดนและอธิปไตยเหนือบุคคลถ้ามีคนกระทําความผิดในประเทศไทยและเขาหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศปัญหาคือว่ารัฐอื่นเขาก็มีอธิปไตยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเอาตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นอาญากรรมหรือผู้กระทําความผิดมาลงโทษมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าเราจะส่งตํารวจไปจับตัวเขามาดําเนินคดีไม่ได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะไปตั้งศาลในประเทศที่ตัวบุคคลนั้นอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นในการที่จะต้องมีความร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำอย่างไรให้อาชญากรรมหรือบุคคลที่กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษนะครับหรือบังคับใช้กฎหมายนะครับประการที่สองก็คือมันเป็นเรื่องของเหตุผลประการที่สองก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยหรือว่าความผาสุกของสังคมระหว่างประเทศโดยรวมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้กระทั่งบางเรื่องบางราวรัฐนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากการที่บุคคลที่อยู่ในรัฐกระทำความผิดเลยนะครับแต่ไอ้อาชญากรรมหรือการกระทำความผิดนั้นอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยนะครับของรัฐเช่นความผิดฐานก่อการร้ายความผิดฐานโจรสลัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้บุคคลกระทำความผิดได้ถูกลงโทษตามกฎหมายมันโดยภาพรวมแล้วทำให้สังคมระหว่างประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนะครับประการที่3นะครับเหตุผลประการที่3ก็คือว่ารัฐมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือว่าปัจเจกชนที่อยู่ในรัฐคนที่เป็นคนสัญชาติของรัฐเราในกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็น subject หรือว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นเสมือนของทรัพย์สินของรัฐนั้นหลักของกฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่ประการหนึ่งก็คือว่ารัฐจะต้องไม่ให้บุคคลหรือทรัพย์สินของตัวเองไปก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐของเราบุคคลคนไทยนะครับไปทำความเสียหายเช่นไปก่อการร้ายในรัฐอื่นแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้รับความเสียหายแต่รัฐอื่นได้รับความเสียหายนะครับถ้าหากว่ารัฐไม่ดำเนินการบังคับดำเนินคดีเราก็ต้องส่งไปให้บุคลัฐที่ได้รับความเสียหายนะครับถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินการความรับผิดชอบอาจจะโอนมาสู่รัฐเราถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบรัฐเป็นองค์กรสุดท้ายที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความรับผิดชอบระหว่างประเทศนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความร่วมมือนะครับความร่วมมือตรงนี้มันจะมีหลายๆรูปแบบนะครับประการแรกก็คืออาจจะเป็นร่วมมือกันอย่างหลวมๆแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ข้อมูลว่ามันมีอาชญากรรมอย่างไรเรื่องของการสอดส่องเรื่องของการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นพวกค้ายาเสพติดหรือเรื่องของผู้ก่อการร้ายหรือเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งรูปแบบนี้เป็นการกระทำกันไม่ว่าจะเป็นรูปของทวิภาคีหรือในระดับภูมิภาคหรือระดับระหว่างประเทศระดับโลกนะครับมันมีความร่วมมือรวมอย่างนี้เป็นอยู่จำนวนมากนะครับรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่สองก็คือเป็นเรื่องของการที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนหมายถึงว่าเอาตัวบุคคลที่เชื่อว่ามีการกระทำความผิดในดินแดนหนึ่งแต่ตัวเขาเนี่ยอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งมาเพื่อที่จะนำตัวไปสู่การพิจารณาคดีหรืออาจจะเป็นบุคคลที่กระทำความผิดแล้วนะครับศาลของรัฐหนึ่งได้พิพากษาจำลงโทษแล้วแต่บุคคลนั้นหลบหนีไปยังรัฐอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการแลกตัวการโทษครับการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับรูปแบบที่3ที่มีความร่วมมือกันก็คือเรื่องของการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศนะเราคงจะเห็นเรื่องของ Interpol อย่างนี้เป็นต้นหรือว่า International Criminal Police Organization องค์การตำรวจสากลซึ่งองค์การตำรวจสากลเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใช้ในการติดตามตัวผู้ที่หลบหนีออกไปนอกประเทศเป็นอาชญากรรมที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ Interpol นะประสงค์ตัวไม่ว่าบุคคลนี้จะปรากฏตัวที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าประเทศนั้นเป็นสมาชิกของ Interpol ก็มีหน้าที่ในการสืบเสาะแล้วก็จับตัวบุคคลนั้นส่งไปยังรัฐที่ร้องขอนะครับรูปแบบที่4ซึ่งตรงนี้เป็นความร่วมมือที่
มีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือเป็นการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศหรือศาลระดับภูมิภาคหรืออาจจะเป็นศาลชั่วคราวได้นะครับในการพิจารณาคดีบุคคลที่กระทำความผิดโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

0: ประชาชาติท
1: ั้
0: งปวงนะครับเราคงจะได้ยินศาลอาญาระหว่างประเทศนี่คือรูปแบบหนึ่งของการจัดตั้งการจัดตั้งศาลขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เราถือว่ากระทำความผิดอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดระหว่างประเทศเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะพูดในตอนหลังนะครับเร
1: ื่
0: องของศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญและเราถือว่าเป็นสถาบันระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมากในทศวรรษใหม่ในศตวรรษใหม่นะครับรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของจัดตั้งศาลก็คือเขาเรียกว่าศาลชั่วคราวศาลพิเศษศาลเฉพาะกิจเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มีการล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาหรือในอดีตยูโกสลาเวียในโคโซโวในเซอร์เบียอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นก็มีการจัดตั้งโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงให้พิจารณาเอาตัวบุคคลที่ต้องรับผิดในการกระทำล้างเผ่าพันธุ์หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามขึ้นพิจารณาในศาลนั้นน
1: ะ
0: นี่คือรูปแบบของความร่วมมือแต่อาจจะมีความร่วมมือรูปแบบอื่นๆอีกนะครับในหนังสือนี่ก็จะเป็นเรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเรื่องของอินเตอร์โพลเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือได้มีการพยายามที่จะกำหนดความผิดร่วมกันในระหว่างประเทศให้เป็นความผิดสากล นะคร
1: ับ
0: เดิมจริงๆแล้วแนวคิดนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่เรื่องของการค้าทาสเดิมทีมีการค้าทาสต่อมาก็มีความเชื่อว่าทาสไม่ควรจะมีเพราะอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยไร้ศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้น นานาประเทศจึงมีการรณรงค์ให้เลิกมีทาสแล้วก็กำหนดว่าการค้าทาสเป็นความผิดไม่ว่าประเทศใดก็ตามกระทำแล้วมันจะมีรูปแบบของท่าสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการบังคับผู้หญิงไปถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศบังคับผู้หญิงเป็นโสเภณีหร
1: ือ
0: ว่าบังคับให้ทำงานรายงานบังคับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้กฎหมายเนี่ยระหว่างประเทศนะมันเปลี่ยนจากรูปแบบของที่เขาเรียกว่าเป็น legal cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องของ legal harmonization หรือว่าการทำให้กฎหมายภายในเนี่ยสอดคล้องกันมากขึ้นซ
1: ึ่
0: งถือว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับเป็นวิวัฒนาการของกฎหมายของความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายความผิดนะครับความผิดฐานสลัดความผิดฐานค้ามนุษย์ความผิดฐานterrorist ก่อการร้ายหรือความผิดฐานเมื่อก่อนนี้ความผิดฐานชายพอร์โนกราฟีหรือว่าไอ้ภาพอลามกภาพลามกอนาจารเด็กเนี่ยมีอยู่เกลือนเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการขึ้นมานะครับการที่มีการค้าหรือว่าการจัดทำภาพอนาจารเด็กก็กลายเป็นความผิดระหว่างประเทศขึ้นมานะคร
1: ับ
0: หลายๆประเทศก็บัญญัติเป็นความผิดเมื่อบัญญัติเป็นความผิดแล้วก็มีการบังคับให้มีการถือว่าเป็นความผิดระหว่างประเทศส่งตัวผู้ร้ายคำแนนขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับของเราก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องของความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับที่จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับการกล่าวถึงมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเรามีสถานการณ์ที่เกี่ยวเรื่องของการค้ามนุษย์มากนะครับอาจารย์ขอพูดเรื่องสำคัญสองเรื่องก็คือเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับอันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นในการที่มีcooperation นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปแบบนะครับ
1: ค่ะ
0: การส่งผู้ร้ายข้ามแดนสิ่งแรกเราต้องเข้าใจการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันจะมี2ลักษณะก็คือ1ก็คือว่าการที่มีรัฐผู้ขอนะครับที่ว่า requesting state หรือว่ารัฐผู้ขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภาษาอังกฤษว่าใช่ extradition นะครับก็ขอให้รัฐที่บุกที่เชื่อว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาชญากรรมนะครับปรากฏตัวอยู่ส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปเพื่อที่จะพิจารณานะครับสิ่งแรกที่สำคัญก็คือต้องมีตัวบุคคลที่เชื่อว่ากระทำความผิดนั้นปรากฏตัวอยู่ในดินแดนของรัฐผู้ขอนะครับรัฐผู้ขอรูปแบบที่2ที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ร้ายข้ามแดนก็คือ เป็นกรณีที่มีการพิจารณาการทำความผิดโดยรัฐอื่นแล้วรัฐผู้ขอพิจารณา ว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดแล้วมีการลงโทษมีการตัดสินคดีแล้วแล้วต่อมามีการหลบหนีเข้ามาในรัฐที่เป็นผู้ที่ถูกร้องขออันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเหมือนกันนะครับอันนี้คือ2รูปแบบใหญ่ๆนี่หลักการในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่ามันมีสนธิสัญญาต่อกันหรือไม่โดยหลักแล้วนะครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอธิปไตยของรัฐผู้รับหรือรัฐที่ถูกร้องขอจะส่งหรือไม่ส่งนะครับแต่โดยหลักแล้วนะครับถ้าหากว่ามีสนธิสัญญาเราก็เรียนกฎหมายสนธิสัญญาแล้วหลักมันมีอยู่ว่าปักตาสุนสวรรณาก็คือว่าเมื่อมี
1: สนธิ
0: สัญญา
1: แล้วก็ต้อง
0: สัญญาต้องเป็นสัญญาอันนี้ก็คือเมื่อเรามีสัญญาแล้วควรจะต้องม
1: ี
0: การปฏิบัติตามแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ที่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้นที่ปฏิเสธโดยที่ไม่ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนแม้ว่ามีสนธิสัญญาได้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีแรกก่อนกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญากรณีถ้าไม่มีสนธิสัญญานี้เป็นสิทธิเด็ดขาดของรัฐผู้ที่ถูกร้องขอนะครับว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอัธยาศัยไมตรีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ต้องคำนึงถึงหลักความร่วมมือระหว่างประเทศหลักเรื่องของหลักต่างตอบแทนที่เรียกว่าอัธยาศัยไมตรีต่อกันนะครับหลักเรื่องของการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอาชญากรรมสมมุติว่ามีอาชญากรรมร้ายแรงค้าอาวุธเข้ามาในประเทศไทยนะครับอาศัยประเทศไทยเป็นที่ส่งผ่านอาวุธร้ายแรงนะครับเราไม่มีสนธิสัญญากับประเทศที่ขอและเราคิดว่าเราควรที่จะพิจารณาคดีเองไหมผมคิดว่าเราไม่ควรจะพิจารณาเองเพราะมันเสี่ยงกับการที่เราต้องถูกแก้แค้นนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีรัฐไทยอาจจะส่งตัวบุคคลนั้นไปให้รัฐที่เขาขออาจจะเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคลนั้นหรือรัฐที่บุคคลนั้นไปก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่มีสนธิสัญญาเราก็สามารถจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีสนธิสัญญานะครับสนธิสัญญาโดยหลักแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนะครับละปฏิบัติตามแต่มันจะมีข้อยกเว้นเดี๋ยวจะ อธิบายต่อไปนะครับว่าข้อยกเว้นในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีกรณีไหนบ้างมันจะมีหลักงานสำคัญอยู่ก็คือว่าเราจะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงความผิดร้ายแรงในที่นี้หมายถึงว่าความผิดที่ตามอนุสัญญามอนเตเวดิโอเนี่ยหมายถึงว่าเป็นโทษที่มีอัตราโทษต่ำสุดไม่เกินกว่า1ปีคือโทษร้ายแรงนะครับ
1: ค
0: ืออาชญากรรมร้ายแรงเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นจอดรถหรือความผิดพรบการพิมพ์
1: พวกละหุโทษทั้งหลาย
0: หรือกฎหมายเทคนิคพวกนี้นะครับอย่างเช่นพรบป่าไม
1: ้
0: หรือความผิดฐานไม่เสียภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราพูดกันก็คือว่าถ้าเป็นความผิดมาลายอินเซความผิดที่ในตัวมันเองเป็นความผิดโดยปกติแล้วจะมีการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและก็ขณะเดียวกันไอ้มาลาอินเซในต้องเป็นความผิดที่ร้ายแรงด้วย ความผิดร้ายแรงหมายถึงว่าอัตราโทษขั้นต่ำต้องเกินกว่า1ปีนะครับ โทษจำคุกนะครับประการที่2ก็คือว่าต้องเป็นความผิดที่ประเทศผู้รับและประเทศผู้ถูกร้องขอนั้นบัญญัติไว้เป็นความผิดเหมือนกันในทางกฎหมายเรียกว่าเป็น double criminality ก็คือว่าการที่เราจะส่งความตัวบุคคลนั้นไปรัฐผู้ขอพิจารณาเห็นว่าเขากระทำความผิดตามกฎหมายของเขาขณะเดียวกันรัฐผู้ถูกร้องขอจะต้องมีบัญญัติความผิดอันนั้นไว้เช่นเดียวกันก็คือการกระทำดังกล่าวที่เขาขอมานั้นต้องเป็นความผิดด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งไปนะครับเราจะได้พิจารณาเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาขอมาแต่ปรากฏว่าในกฎหมายของเราไม่เป็นความผิดเช่นกฎหมายผมยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นศาสนาเนี่ยนะครับฐานหมิ่นศาสนาสมมติประเทศที่ร้องขอมีความผิดรุนแรงลงโทษจำคุก5ปีแต่ของเราไม่มีความผิดหลักกฎหมายมันก็มีอยู่ว่าไม่มีกฎหมายไม่เป็นความผิดอันนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธได้ไม่ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับแต่ การที่มีกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า double criminality เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องมีอัตราโทษเดียวกันนะครับบางอย่างอาจจะมีอัตราโทษที่สูงบางอย่างอาจจะมีอัตราโทษที่ต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า1ปีอัตราโทษต่ำสุดนะครับประการที่3ก็คือคดีไม่ขาดอายุความอายุความตรงนี้มันมีปัญหาในทางปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าอายุความของแต่ละประเทศเนี่ยอาจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่บริบทของสังคมว่าคดีไหนเป็นคดีที่รุนแรงนะครับเรื่องของอายุความหรือว่า prescription เนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องของมุมมองทางต้นทุนในการพิจารณาคดีนะครับว่าจะคุ้มไหมถ้าหากว่ารอไป10ปีหรือ20ปีแล้วนำมาพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับเรื่องของขาดอายุความแต่โดยหลักแล้วแนวปฏิบัติก็คือให้รัฐผู้ถูกขอรัฐที่ตัวบุคคลอาชญากรรมนั้นปรากฏอยู่นั่นแหละเป็นคนพิจารณาว่าขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศนั้นหรือไม
1: ่
0: ครับประการต่อมาก็คือว่าจะต้องไม่เป็นความผิดทางการเมืองนะความผิดทางการเมืองหรือว่าไม่มี political motivation ในการที่จะขอหรือว่าในการที่จะลงโทษบุคคลนั้น ความผิดทางการเมืองนั้นมีปัญหามากในทางกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าไม่มีคำนิยามเด็ดขาด แล้วก็มันคลุมเครือมันมีตั้งแต่เฉดสีเทาไปจนถึงสีเทาแก่ๆจนถึงสีเทาอ่อนๆนะครับ ปัญหาที่ถกเถียงกันโดยปกติแล้วก็เป็นเรื่องของความผิดทางการเมืองนะครับอีกอันหนึ่งที่อ้างมากก็คือเรื่องของมนุษย์ขัดต่อมนุษยธรรมยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีประธานของบริษัทเอกชนหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับก็ถูกข้อหาช่อโกงภาษีแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในต่างประเทศโดยวิธีการนะครับถูกฟ้องในญี่ปุ่นนะครับเดียวกันก็ถูกได้รับประกันตัวและหนีไปอยู่ที่ประเทศเลบานอนนะครับเขาก็อ้างว่ามี politicalmotivation ก็คืออ้างว่ามันการฟ้องของญี่ปุ่นนั้นมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและก็กระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นเป็นกระบวนการยุติที่ไม่โปร่งใสนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างเพราะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ถูกหมายขอให้ส่งตัวเนี่ยจะอ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นข้อแก้ตัวของตัวเองนะครับ
1: ต้องพิจารณาดู
0: ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็คือรัฐผู้รับนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เลบานอนนั่นเองอาจจะต้องพิจารณาว่ามันมีมูลเหตุทางการเมืองหรือไม่ประการต่อมาคือเรื่องของกรณีที่มีโทษประหารชีวิตมักจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็กรณีการส่งพลเมืองของตนเองเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะครับในหนังสือเนี่ยเขียนว่าของเราเนี่ยไม่มีการส่งผู้ร้ายที่เป็นพลเมืองหลายๆประเทศนะครับที่ไม่ยอมส่งบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติตัวเองให้กับรัฐอื่นพิจารณาแต่จะพิจารณาเองแต่ของเราเคยมีกรณีของคุณธนงศิริปีชาพงศ์หรือว่าปอเป็ดนะครับที่อเมริกาขอตัวไปเนื่องจากว่ามีข้อหาค้ายาเสพติดในอเมริกาแล้วศาลไทยก็พิจารณาส่งตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรายละเอียดเป็นข้อยกเว้นแต่ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปตรงนี้ว่าเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นเรื่องของ1เป็นเรื่องของอธิปไตย2เป็นเรื่องของบางครั้งเป็นเรื่องของนโยบายนะครับเป็นเรื่องของนโยบายมากกว่ามีกฎหมายเป็นกรอบกว้างๆอะไรที่ดีที่สุดบางครั้งเป็นเรื่องของการเมืองหมายถึงว่าอะไรที่ดีที่สุดเราจะส่งผู้ร้ายไปให้เขาเนี่ยมันอาจจะดีกว่ารักษาความสัมพันธ์อันดีไว้นะครับดูวิธีการส่งผู้ร้ายนะครับต้องกระทำผ่านทางพิธีทางการทูตรัฐผู้ร้องขอต้องส่งพยานหลักฐานเพื่อให้รัฐผู้ถูกร้องขอให้พิจารณาเชื่อว่ามีการกระทำความผิดนะครับหรือบุคคลนั้นถูกพิพากษาแล้วว่าเป็นกระทำความผิดและต้องมีพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่คือเป็นจำเลยเป็นอาชญากรรมไม่ใช่ผิดตัวนะครับและก็ต้องส่งพยานหลักฐานเชื่อว่ามันมีมูลเหตุเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นกระทำความผิดนะครับจริงไม่ใช่เป็นการแกล้งกัน เมื่อพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ต้องให้รับตัวไปแล้วก็ ถ้าหากรัฐที่ปฏิเสธการสมรสข้ามแดนควรจะต้องพิจารณาดำเนินคดีบุคคลนั้นเสียเองนะครับอันนี้ก็คือหลักงานสำคัญสำคัญของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับซึ่งอาจารย์ขอจบในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านในเอกสารการสอนได้นะครับสำหรับเรื่องต่อไปที่อาจารย์อยากจะพูดเร็วๆในช่วงเวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเป็นศาลที่มีวัตถุประสงค์อันนี้สำคัญนะครับวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาบุคคลหรือว่าปัจเจกชนที่กระทำความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ4ประการนะครับศาลนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นโดย UN แต่เป็นการที่นานาประเทศคำนึงถึงผลร้ายนะครับเหตุการณ์ที่รวันดาก็ดีเหตุการณ์ที่บอสเนียอดีตยูโกสลาเวียที่มีการฆ่ากันล้มตายเป็นหลายๆ ล้านคนนะครับหรืออย่างกรณีของเขมรแดงนี้เป็นต้นคนกระทำความผิดก็หลุดพ้นลอยนวลไปไม่ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นจึงมีความคิดว่าควรจะต้องมีศาลที่จะต้องพิจารณาคดีกระทำความผิดบุคคลนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟ้องรัฐกรณีของที่อองซานซูจีไปให้การต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือล้างเผ่าพันธุ์นั้นไม่ใช่เป็นคดีของศาลครับอันนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่พิจารณาตามอนุสัญญาล้างเผ่าพันธุ์นะอนุสัญญาคอนเวนชั่นGenocide Conventionหรือว่าอนุสัญญาต่อต้านการล้างเผ่าพันธุ์นะครับแต่ขณะเดียวกันศาลเนี่ยโดยอัยการกำลังดำเนินการไต่สวนการกระทำของบุคคลที่เป็นผู้นำของทหารที่ทำการล้างเผ่าพันธุ์หรืออาจจะเป็นอัยกรรมต่อมนุษยชาติที่กระทำลงในพม่านะแต่พม่าไม่ได้เป็นภาคีอันนี้น่าคิดนะครับทำไมถึงต้องมีการตั้งศาลนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างในช่วงปลายทศวรรษปลายศตวรรษที่2000นะครับปัจจุบันนะครับศาลนี้นะครับอาจารย์นี่คือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจัดตั้งนะครับต้องการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศโดยกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐทุกรัฐความร่วมมือนานาชาติเพื่อหยุดยั้งการลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายหลุดพ้นเงื้อมือของกฎหมายแล้วก็เป็นการสร้างสันติภาพที่มั่นคงนะแล้วก็ไม่ว่ารัฐเล็กรัฐใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะรัฐใหญ่ๆเฉพาะรัฐเล็กๆเท่านั้นที่ถูกตั้งศาลพิเศษนะครับถ้าหากรัฐใหญ่ๆดำเนินการนะครับก็จะไม่มีการตั้งศาลพิเศษเพราะว่าศาลพิเศษนั้นจะตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งประเทศมหาอำนาจเป็นมีสิทธิวีโต้นะครับมีอาชญากรรมอะไรบ้างนี่นักศึกษาต้องไปดูนะครับอันนี้เป็นโดยปกติแล้วเวลาจะออกข้อสอบจะถามถึงเรื่องขององค์ประกอบหรือว่าoffense หรือว่าความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศศาล ICC นะครับศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดีอยู่4ฐานความผิดเท่านั้นเองอันแรกก็ครับในหนังสือบอกล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังฆ่าล้างเผ่าไม่ใช่เป็นการฆ่าอย่างเดียวนะครับในตัวบทของกรมสนธิสัญญาของกระทรวงการต่างประเทศใช้คำว่าอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือว่าเจโนไซด์เจโนไซด์คือทำให้เผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่
1: ว
0: น
1: แล้วต้องมี
0: ใช่ครับรวันดาเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนั้นฆ่าจริงๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีการบังคับโยกย้ายในบางสถานการณ์บังคับโยกย้ายบุคคลให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตหรือบางกรณีก็บังคับข่มขืนโดยเผ่าพันธุ์หนึ่งให้ผู้หญิงมีเด็กที่ออกมาเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งหรือบางครั้งก็เป็นการบังคับผู้ชายอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งทำหมันเลย อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ถือว่ามีลักษณะของการกระทำอาจารย์แนะนำนิดหนึ่งนักศึกษาต้องไปดูฐานความผิด4อันนะครับและก็ในแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันจะมีอธิบายอยู่อย่างเช่นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ก็จะมีนิยามเรียกว่า องค์ประกอบความผิดหรือว่า element of crime เนี่ยอยู่ใน ในบทบัญญัติข้อที่6หรือว่า Article 6ข้อ6ของ ICC หรืออัญกรรมสงคราม War Crime อันนั้นเป็นชื่อฐานความผิดส่วน Element of Crime หรือว่าองค์ประกอบอะไรการกระทำอะไรที่เป็นอัญกรรมสงครามจะอยู่ในข้อที่7
1: ค่ะ
0: นะครับอัญกรรมต่อมนุษยชาติCrime Against Humanity ก็จะอยู่ในข้อที่8เป็นต้นส่วนอัญกรรมลุกรานนะฮะตอนที่จัดตั้งตอนที่เจรจากันตกลงกันไม่ได้ว่ามันจะเข้าลักษณะไหนเพราะว่าการลุกรานโดยลักษณะมักจะเป็นการทำสงครามกันระหว่างรัฐก็เลยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าศาลนี้ต้องการที่เอาตัวบุคคลมาทำความผิดก็เลยปล่อยเอาไว้ปัจจุบันเมื่อมีการประชุมของรัฐภาคีสมาชิกเมืองคัมบาร่าประเทศอูกันดาก็มีการได้มีการรับรองขึ้นมานะครับว่าอาชญากรรมที่เป็นการลุกรานนิดนึงครับเป็นลักษณะที่ต้องเป็นการใช้กองกำลังยึดครองหรือวางแผนหรือเตรียมการหรือริเริ่มเพื่อการลุกรานซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาตินะครับการใช้กองกำลังเพื่อยึดครองเพื่อลุกรานเพื่อครอบงำเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอันนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการสู้รบทำสงครามที่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการครอบครองสงครามป้องกันตัวก็ไม่ถือว่าเป็นการลุกรานนะครับโครงสร้างของสถาบันนะครับอันนี้นักศึกษาไปดูในหนังสือนะครับมีที่ประชุมรัฐสมาชิกซึ่งเป็นภาคีสมาชิกอันนี้จะเป็นคนที่กำหนดกรอบเรื่องของการแก้ไขข้อบทรวมทั้งเรื่องของการให้เงินงบประมาณอะไรต่างๆนะครับอำนาจศาลนะครับด้านเวลาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ศาลมีอำนาจพิจารณาแล้วเท่านั้นก็คือว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2002มีเขาเรียกว่าเป็น enter into force ก็คือว่ามีอำนาจในการดำเนินคดีแล้วนะครับแล้วก็ด้านสถานที่ก็คือต้องเป็นกรณีที่อาชญากรรมที่กระทำลงในรัฐภาคีหรืออาชญากรรมที่บุคคลที่เป็นรัฐภาคีกระทำต่อรัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐภาคีหรือไม่เป็นรัฐภาคีถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นคนสัญชาติก็สามารถดำตัวมากระทำความผิดรับโทษได้นะอันนั้นคือลักษณะของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเราถือว่าเป็นศาลที่เป็นศาลระหว่างประเทศปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ44คดีที่อยู่ในศาลบางคดีก็ตัดสินไปแล้วนะครับมีศาลลงโทษแล้วบางคดีก็มีการไต่สวนอยู่กำลังดำเนินคดีอยู่อีกหลายคดีนะครับนั่นเป็นความก้าวหน้าครับอาจารย์ก็คงจะจบในก่อนแค่นี้นะครับ
1: ส่วนด้านบุคคลก็ต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ
0: ต้องมี18ปี
1: ขึ้นไปค่ะนี่ก็จบการบรรยายในช่วงที่3นะคะเราพักสักครู่แล้วมาพบกันในช่วงที่4ค่ะค่ะพบกันในช่วงที่4นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบแต่เราก็ยังจะมีเนื้อหายังคงค้างอยู่เล็กน้อยนะคะเราก็จะมารวบรวมดูซิว่ายังจะมีอะไรที่คงเหลืออยู่บ้างแล้วก็จะมีคำถามคำตอบให้นักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วก็อาจารย์เชิญต่อในหน่วยที่15เลยค่ะ
0: ขอต่อนิดหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีเต็มสมบูรณ์นะครับเราลงนามเพราะเราไปร่วมเจรจาที่โรมด้วยนะครับเราลงนามในสมัยรัฐบาลชวนแล้วก็ตอนนั้นรัฐบาลชวนก็มีท่าทีสนับสนุนแต่ต่อมามันมีปัญหาบางประการนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นพหุภาคีเนี่ยจะสมบูรณ์หรือว่ามีผลเมื่อมีการให้สัตยาบันนะครับประเทศไทยลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีนะครับเอสติมอร์มองโกเลียพวกนี้นะครับเป็นหรือว่ากัมพูชานี่ก็เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับปัญหาของเราก็คือเรื่องของความรับผิดของประมุขตามข้อ17นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าในศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีการยกเว้นความผิดใดๆเลยไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ความรับผิดของผู้บังคับบัญชานายทหารที่มีคำสั่งออกคำสั่งพวกนี้นะครับและ ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เรายังไม่เป็นภาคียังพิจารณากันอยู่ก็ระบบกฎหมายไทยกับระบบศาลอาญาระหว่างประเทศเรื่องของการไต่สวนคดีไม่อาจจะไม่เหมือนกันฐานความผิดอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกอันนี้

0: ให้ดูคดีที่ได้ตัดสินดำเนินการตัดสินไปแล้วนะครับออสมาอ่านบาฮายนะครับผู้นำทางทหารของซูดานได้ไปความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมทหารนะครับเนื่องจากว่าไปทำลายล้างหมู่บ้านอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็อันมาดีนะครับของมาลีนะครับปัจจุบันได้มีการออกหมายเรียก44คดีนะครับก็ถือว่ามีความเอฟเฟกติฟพอสมควรแต่มีข้อสังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่นะจะเป็น
1: แอฟริกา
0: คดีเป็นแอฟริกามีก็ต้องก็คำถามนะครับอย่างกรณีของอเมริการ
1: ่
0: วมก
1: ับ
0: ประเทศสัมพันธมิตรไปบุกที
1: ่
0: ซีเรียอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการจบการบรรยายในหน่วยที่15นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในหน่วยที่10ที่เรายังคงค้างเนื้อหาของนักศึกษาอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนช่วงที่1เราได้พูดถึงเรื่องขอบเขตของเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันทางการทูตนะคะที่มีเอกสิทธิ์เกี่ยวกับค่าภาษีอากรนะคะค่าธรรมเนียมค่าภาระนะคะแล้วก็ผูกพันที่ได้จากรัฐผู้รับนะคะแล้วก็เสรีภาพในการคมนาคมสื่อสารนะคะส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของความคุ้มกันนะคะความคุ้มกันเนี่ยจะมีอยู่เป็นเรื่องของความคุ้มกันในสถานที่ความคุ้มกันในตัวบุคคลนะคะก็อาจจะจำแนกได้ออกเป็น3ประเภทก็คือความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลก็หมายถึงความละเมิดไม่ได้ในตัวแทนทางการทูตนั่นเองนะคะคือให้ตัวแทนทางการทูตจะปลอดจากการจับกุมนะคะหรือว่ากักขังอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความคุ้มกันเกี่ยวกับสถานที่ก็หมายความรวมถึงความละเมิดไม่ได้ในสถานที่ของทำการผู้แทนทางการทูตรวมถึงที่อยู่ส่วนตัวของผู้แทนทางการทูตด้วยนะคะรัฐผู้รับจำต้องงดเว้นกระทำการอันลักษณะเป็นการบังคับนะคะเช่นการบุกรุกเข้าไปในสถานทูตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความคุ้มกันต่อไปก็เป็นความคุ้มกันทางการศาลก็หมายความรวมถึงการหลุดพ้นจากเขตอำนาจศาลของในรัฐผู้รับความคุ้มกันนี้นะคะมีได้ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็คดีปกครองด้วยนะคะส่วนในรายละเอียดนะคะว่าใครจะได้รับความคุ้มครองแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนักศึกษาลองไปศึกษารายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้นะคะส่วนเรื่องของกงสุลนะคะเมื่อสักครู่เราก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะกงสุลเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะคะที่ถูกส่งไปประจำในดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะตามเมืองท่าหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะมีหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองแล้วก็ความช่วยให้ความช่วยเหลือคนชาติของตนนะคะต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือว่ามีความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องก่อนอื่นเราต้องเข้าใจซะก่อนว่ากงสุลเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นตัวแทนทางการทูตนะคะตัวกงสุลเป็นตัวแทนทางการตัวแทนเราเรียก official agent นะคะเป็นตัวแทนทางการที่รัฐหนึ่งเนี่ยส่งออกไปเพื่อปฏิบัติการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะอย่างนะคะก็อาจจะอย่างเช่นเราเวลาเราไปขอวีซ่าเราก็ต้องไปขอที่สถานกงสุลของประเทศนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่กงสุลเนี่ยโดยหลักๆแล้วหรือว่าทั่วๆไปเราจะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีอยู่3ประการคือเช่นออกรายการการตรวจตาหนังสือเดินทางนะคะอย่างเช่นไปขอวีซ่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อ2ก็เป็นเรื่องของเป็นตัวแทนของคนชาติผู้ส่งก็คอยดูแลนะคะในนั้นแล้วก็ข้อ3ก็คือพิทักษ์รักษาประโยชน์ของผู้เยาว์บุคคลไร้ความสามารถหรือว่าผลประโยชน์ของคนชาติของรัฐผู้ส่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกงสุลที่ถูกระบุไว้อยู่ในอนุสัญญากรุงเวียนนาคศ1963นะคะอันนี้เราก็มาดูเอกสิทธิ์และความคุ้มกันบ้างมันก็อาจจะแตกต่างจากเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างไรนะคะเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการกงสุลเนี่ยจะจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเกี่ยวกับสถานที่กงสุลและเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลของคณะเจ้าหน้าที่ทางการกงสุลนะคะสถานที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือความละเมิดไม่ได้ในสถานที่ทางกงสุลแล้วก็ความละเมิดไม่ได้ของบรรณสารแล้วก็เอกสารทางการกงสุลนะคะแล้วก็การยกเว้นการเก็บภาษีอากรสถานที่กงสุลนะคะแล้วก็เสรีภาพของกงสุลในการสื่อสารก็มีลักษณะคล้ายๆกับทางการทูตนะคะส่วนทางบุคคลนะคะคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเนี่ยอาจจะมีการความเอกสิทธิ์ได้รับความเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยแตกต่างตามลำดับของพนักงานแต่ละประเภทนะคะพนักงานฝ่ายกงสุลอาชีพเนี่ยขอบข่ายเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะคะ

0: จะออกมาในรูปของความละเมิดมิได้ในส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายกงสุลแล้วก็ความคุ้มกันจากการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วก็เอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีอากรแล้วก็ภาษีศุลกากรนะโดยหลักแล้วก็จะเริ่มต้นเมื่อกงสุลเนี่ยได้เริ่มเข้ามาในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้วก็สิ้นสุดเมื่อตำแหน่งได้สิ้นสุดลงแล้วออกไปนอกรัฐผู้รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการกงสุลนั่นเองส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็ศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะว่าความแตกต่างระหว่างเอกสิทธิ์ความคุ้มกันทางการทูตกับเอกสิทธิ์ของความคุ้มกันทางการกงสุลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรมีใครได้มากใครได้น้อยแล้วก็แต่ละลำดับเนี่ยได้รับความเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะจบการบรรยายของในการกฎหมายการทูตที่เราได้ค้างนักศึกษาเอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนของช่วงถามตอบนะคะนี้เรามาดูถามตอบในหน่วยที่15ก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ที่ถามก็คือฐานความผิดของศาลอาญาระหว่างประเทศอาจจะถามว่าศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดีการกระทำอาชญากรรมประเภทใดบ้างให้นักศึกษาอธิบายนั่นก็คือถามว่าประเภทความผิดมีอะไรบ้างนักศึกษาคงจะไม่ตอบเฉพาะความผิดฐานทำลายล้างเผ่าพันธุ์ฐานอาชญากรรมสงครามฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมลุกรานนักศึกษาต้องอธิบายลักษณะของมันนะครับนั่นก็คือต้องอธิบายว่าอาชญากรรมล้างทำลายล้างเผ่าพันธุ์มีลักษณะอย่างไรนะครับนั่นก็คือต้องไปดูรายละเอียดในมาตราที่ขยายคำว่าองค์ประกอบความผิดหรือว่า element of crime อย่างเช่นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์หมายถึงอาชญากรรมที่กระทำลงโดยเจตนาที่ต้องการที่จะทำให้กลุ่มประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอย่างนี้คือการอธิบายแล้วก็อาจจะต้องยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอย่างเช่นรัฐกอบังคับให้ประชากรของรัฐขอที่ตัวเองลุกรานไปอยู่ในขั้วโลกนะซึ่งไม่มีอาหารหรืออาจจะบังคับทำลายบังคับอะไรบังคับทำหมันผู้ชายของกลุ่มนั้นหรือกรณีอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นใช้นโยบายพูดเพื่อให้ก่อเกียรติชังอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกรณีของรวันดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นกรณีของอาชญากรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทำความผิดที่ใช้ในขณะที่มีการขัดกันด้วยอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขัดกันระหว่างประเทศหรือภายในประเทศนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีลักษณะของการกระทำอย่างขนาดใหญ่มีการกระทำจำนวนมากนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวานะครับรายละเอียดเหล่านี้นักศึกษาจะมีอยู่ในหนังสือนะครับจะมีอยู่ในหนังสือให้กลับไปทบทวนส่วนถ้าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิชนธรรมดาถ้าเป็นการละเมิดสิทธิชนธรรมดาเช่นทอร์เชอร์หรือว่าการทรมานการละเมิดสิทธิเด็กอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิชนแต่การอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยมันต้องมีการกระทำที่บัญญัติไว้ก็ต้องเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐหรือว่ากลุ่มที่บังคับมีอำนาจบังคับเป็นนโยบายและต้องเป็นการโจมตีต่อประชากรนะครับต้องโจมตีต่อประชากรและไม่ใช่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นกรณีสองกรณีต้องเกิดขึ้นอย่าง widespread หรือว่าเกิดขึ้นอย่างขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของseriousness หรือความหนักหน่วงนะครับ gross violation of human rights แล้วก็ต้องเป็นลักษณะของเป็นการกระทำของผู้ที่มีอำนาจผู้บังคับบัญชาในการที่จะบังคับให้หรือว่ามีเป็นนโยบายมียกตัวอย่างเช่นกรณีของปัจจุบันเนี่ยในของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกำลังมีการสืบเสาะหาข้อมูลว่ามันเป็นเรื่องของการกระทำต่อมนุษยชาติหรือไม่กรณีที่ดูเตเต้ประธานาธิบดีอเมริกาประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ใช้นโยบายใครค้ายาต้องตายนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของนโยบายแล้วมีปรากฏว่ามีคนตายไปตั้ง 3-4 พันคนนะครับเนื่องจากนโยบายอันนี้เป็นผลโดยตรงหรือไม่นะครับอันนี้

0: เป็นเรื่องที่ทางอัยการนะครับอัยการคือผู้ที่มีอำนาจในการฟ้องนะข้อสอบอาจจะถามอีกประเภทหนึ่งก็คือใครบ้างที่มีอำนาจในการขึ้นนำคดีขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับซึ่งการนำคดีขึ้นสู่ศาลระหว่างประเทศหรือว่าศาล ICC เนี่ยมีอยู่3องค์กรด้วยกันก็คือ1อัยการซึ่งมีหน้าที่โดยตรงอัยการนี่เป็นองค์กรหนึ่งในศาล ICC นะครับมีหน้าที่ตัวอัยการเป็นคนที่มีอำนาจไต่สวนสอบสวนรับเรื่องแล้วก็พิจารณาถ้าหากว่าเห็นว่ามีมูลก็นำไปฟ้องนะครับบุคคลประเภทที่2ที่มีสิทธิในการนำคดีขึ้นสู่ศาลก็คือรัฐภาคีนั่นเองรัฐภาคีที่เป็นภาคีด้วยนะครับรัฐภาคีที่เป็นภาคีรัฐภาคีที่อาจจะฟ้องอาจจะนำตัวบุคคลนั้นขึ้นนะครับโดยที่บุคคลที่ถูกฟ้องอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลของรัฐภาคีก็ได้แต่อาจจะกระทำต่อรัฐภาคีนะครับถ้าไม่ใช่เป็นรัฐภาคีไม่สามารถที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลได้แต่อาจจะส่งข้อมูลให้กับอัยการได้ส่งข้อมูลนะครับที่3ก็คือบุคคลที่3ที่ฟ้องศาล ICC ได้ก็คือคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวเชื่อมโยงกับศาล ICC เลยแต่เนื่องจากคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมีหน้าที่ในการตั้งศาลชั่วคราวศาลเฉพาะกิจอยู่แล้วมีหน้าที่ตาม Chapter ที่7ของกฎบัตรสหประชาติในการที่จะตั้งศาลเช่นศาลที่รวันดาหรือศาลที่ยูโกสลาเวียอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ICC ก็เลยรับรองว่าต่อไปอาจจะไม่ต้องตั้งศาลสารเฉพาะเขตแล้วมาใช้ฟ้องในศาลนี้ได้ซึ่งมันน่าจะเป็นธรรมมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ข้อสอบมักจะทำนองนี้ครับ
1: ค่ะนี่เราก็ลองมาดูนะคะว่ามีข้อสอบของหน่วยที่11นะคะ
2: ต้องเปิดขึ้นมาใหม่เลยครับหน้าสุดท้ายเลยครับ
1: ค่ะก็มาลองดูนะคะ
2: ดูได้ครับ
1: ค่ะคำถามนะคะ
2: ครับผม
0: คำถาม
1: ขึ้นใน PowerPoint เลยค่ะ
2: ครับผม
0: จงอธิบาย
2: ครับผม
0: จงอธิบายสิทธิในการผ่านโดยสุจริต Right of Innocent Passage โดยสังเขป
2: สังเขปครับผม
1: คลิกค่ะ
0: นี่คือคำตอบครับ
2: ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็อาจารย์ช่วยดูครับ
0: สิทธิคำตอบก็คือสิทธิในการผ่านโดยสุจริตเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่กฎหมายระหว่างประเทศบังคับให้รัฐชายฝั่งซึ่งมีอำนาจอธิปไตยในทะเลในเขตต้องยอมให้เรือต่างชาติผ่านเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้หากเรือเหล่านั้นผ่านโดยสุจริตรัฐชายฝั่งต้องยอมรับสิทธิรัฐอื่นในการใช้พื้นน้ำบริเวณทะเลอาณาเขตซึ่งได้มีการรับรองไว้ในอนุสัญญากรุงเจนีวาค.ศ. 1958และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982การผ่านโดยสุจริตขณะผ่านจะต้องไม่พยายามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงรัฐชายฝั่งและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่รัฐชายฝั่งตราขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามเรื่องกฎหมายทะเลนะคะ
0: จริงๆแล้วนักศึกษาอาจจะเสริมขึ้นไปได้นะครับว่าในเขตทะเลอาณาเขตเนี่ยนะครับรัฐมีสิทธิ์อย่างไรแล้วก็สิทธิการผ่านโดยสุจริตเป็นสิทธิของรัฐทุกรัฐซึ่งมันเป็นจารีตประเพณีมานานแล้วแล้วก็รับรองโดยกฎหมายอนุสัญญาฉบับมอนเตโกเบย
2: ์ครับแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆเนี่ยในตัวอนุสัญญาเนี่ยได้มีระบุไว้ถึงว่ากรณีไหนบ้างที่เป็นผ่านที่ไม่สุจริตก็มีก็จะมีการอธิบายด้วย
0: หรือนักศึกษาอาจจะเพิ่มเติมว่าอันนี้นักศึกษาต้องอธิบายว่าเนื่องจากเป็นการผ่านในเขตทะเลอาณาเขตนักศึกษาจะบอกว่าทะเลอาณาเขตหมายถึงเขตไหนมีความกว้างเท่าไหร่นะครับในเขตนี้รัฐชายฝั่งมีสิทธิโดยสมบูรณ์มีอธิปไตยขณะเดียวกันก็มีต้องยอมรับภาระนะอาจารย์เรียกว่าภาระใช่ไหมภาระตามกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเราดูให้ดีกฎหมายระหว่างประเทศมันก็สดมันก็เป็นการสะท้อนกฎหมายภายในนี่แหละมันเหมือนกับเรามีทรัพย์แล้วตรงนี้มันเป็นทางจำเป็นนะเราเป็นเจ้าของทรัพย์เราใช้เฉาะสอยอะไรได้แต่ขณะเดียวกันเราต้องรับภาระบางอย่างภาระ จำยอม
2: จำยอม
0: นะในจริงๆแล้วกฎหมายระหว่างประเทศพัฒนามาจากกฎหมาย
2: ภายใน
0: ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรครับที่กฎหมายโรมันนะตกทอดมาปัจจุบันนี้นะครับ
1: ก็ลองมาดูในคำถามของหน่วยที่10ดูว่าจะออกมาในแนวไหนบ้างนะคะอย่างคำถามของหน่วยที่10ก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงคำจำกัดความของเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้อธิบายว่ามีทฤษฎีใดบ้างนะคะที่รองรับของเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นนะคะก็แนวตอบนะคะก็คือเอกสิทธิ์ทางความคุ้มกันทางการทูตนะคะหมายถึงอะไรเอกสิทธิ์และการคุ้มกันทางการทูตก็หมายถึงสิทธิของผู้ให้นะคะที่เกิดขึ้นในด้านของผู้ให้นะคะที่จะให้สิทธิพิเศษในรูปของผลประโยชน์หรือผลปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติหรือไม่ต้องมีภาระอย่างใดอย่างหนึ่งนักศึกษาก็อาจจะอธิบายยกตัวอย่างนะคะว่าเอกสิทธิ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยหมายความถึงสิทธิของผู้รับนะคะที่เกิดขึ้นในด้านของผู้รับผู้ให้จำต้องให้ความคุ้มกันให้แก่ผู้ได้รับนะคะและผู้ได้รับมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มกันนั้นอยู่ในตัวเองนะคะก็ผู้ให้จะไม่ให้ไม่ได้ความคุ้มกันเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของการยกเว้นให้ผู้ได้รับปลอดหรือหลุดพ้นจากอำนาจหรือภาระหรือภัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะก็คือ privilege กับ immunity นั่นเองแต่อย่าไปซ้ำกับพอพูดถึงเรื่องความคุ้มกันทางการทูตอย่าไปนึกถึง diplomatic protection
0: คนละเรื่องเลยเป็นเรื่องของการคุ้มครองทางทูตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่คอยปกป้องมีหน้าที่ปกป้องพลเมืองของตัวเองที่ตกระกำลำบาก
1: ค่ะนั่นเองคนละเรื่อง
0: อาจารย์ขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของความคุ้มกันเนี่ยเราพยายามทำเป็นมิตินะว่าบุคคลใดบ้างที่ได้รับความคุ้มกันและคุ้มกันประเภทไหนซึ่งมีอยู่ประมาณ4ประการนะครับ1ก็คือตัวบุคคลก็2ก็คือสถานที่3ก็คือทรัพย์สินบรรณสารต่างๆนะครับพวกเนี้ยแล้วก็มันก็มาวาดภาพเหมือนกับขั้นบันไดนะครับตัวแทนเอกราชทูตได้รับการคุ้มครองสูงสุดรองลงมาก็คือคณะทูตเจ้าหน้าที่อย่างเช่น
1: เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ
0: ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทูตอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในคณะทูตแล้วต่อมาก็เป็นพวกผู้ติดตามอะไรพวกนี้จะลดหลั่นกันไป
1: ก็ลองดูรายละเอียดว่าใครอยู่ในจำพวกไหนนะคะในลักษณะไหนส่วนทฤษฎีที่สนับสนุนเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตก็จะมีอยู่ด้วย3ทฤษฎีนะคะที่สำคัญก็คือทฤษฎีลักษณะตัวแทนของผู้แทนทางการทูตซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยก่อนละนะคะว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยหมายถึงตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ผู้แทนทางการทูตจึงถือว่าเป็นตัวแทนใครละเมิดทูตก็ถือว่าก่อให้เกิดความเสียหายทางเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขอยู่หลายในรัฐหลายรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทฤษฎีนี้ก็สนับสนุนว่าผู้แทนทางการทูตก็คือตัวแทนของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอีกทฤษฎีนึงก็คือทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตนะคะซึ่งผู้แทนทางการทูตเนี่ยก็ถือว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐที่ตนเนี่ยเข้ามารับหน้าที่นะคะรับตำแหน่งโดยที่มีเหตุผลว่าผู้แทนทางการทูตไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้ออกไปจากดินแดนของตัวเองเลยนะคะถือว่าสถานทูตเนี่ยเป็นดินแดนของรัฐผู้ส่งนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นภาพสมมุติอะที่ให้เห็นว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะเราอยู่ในดินแดนของตัวเองนะคะส่วนทฤษฎีที่3ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมากที่สุดนะคะก็คือทฤษฎีประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทฤษฎีการถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะคะซึ่งโดยถือว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยมาจากความจำเป็นที่จะต้องทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยบรรลุผลนะคะโดยที่ปลอดโปร่งปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตโดยที่ทฤษฎีนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจากอนุสัญญากรุงเวียนนาคศ1961ปรากฏอยู่ในอนุสัญญานะคะก็ปรากฏเอาไว้ว่าความมุ่งหมายของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้มิใช่เพื่อจะให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวบุคคลแต่เพื่อที่จะประกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะผู้แทนทางการทูตในฐานะเป็นตัวแทนผู้รัฐ เพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายเหตุ

0: ผลต่างๆได้เลยนะคะในการให้ว่าทำไมเราต้องให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยยังให้ความคุ้มกันแก่ครอบครัวของนักการทูตด้วยนะคะเพื่อให้นักการทูตเนี่ยปฏิบัติงานปฏิบัติราชการโดยอิสระครอบถ้าเกิดว่าครอบครัวเขาไม่ได้รับความคุ้มกันเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนตกอยู่ภายใต้อำนาจนะคะของรัฐผู้รับอยู่เสมอนะคะนักการทูตก็ทำให้นักการทูตเนี่ยอาจจะไม่มีอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะส่วนทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะเน้นถึงหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายระหว่างประเทศเลยคือเช่นว่าเราอยากให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไรก็เราก็ต้องปฏิบัติกับเขาเช่นนั้นนะคะอย่าว่าแต่เป็นเรื่องระหว่างประเทศเลยระหว่างคนเราเนี่ยก็เหมือนกันนะคะว่าเอ้ยเราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่รองรับนะคะเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆ3ทฤษฎีนั่นเองนะคะนะคะก็อย่างที่เราได้บอกกันแล้วนะคะเรื่องการตอ
1: บ
0: ก็อย่างที่อย่างเช่นคำถามอาจจะแบบง่ายๆอย่างสิทธิในการผ่านโดยสิทธินักศึกษาอยากได้คะแนนเยอะนักศึกษาต้องขยายความขยายความออกไป
2: เคยมีเคยมีข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการทูตนะครับถามว่าตัวแทนงานทูตคนหนึ่งนะครับไปเที่ยว
0: ค่ะไปเที่ยวผับบาร
2: ์ไปเที่ยวผับซึ่งเป็นงานส่วนตัวแท้ๆน
0: ะ
2: ไปเที่ยวครับผับแล้วก็ทะเลาะกับคนพื้นบ้านก็คือชาวบ้านของที่ตัวเองไปประจำอยู
0: ่
2: นะครับชกต่อยกันตำรวจเลยจับพอตำรวจจับบุคคลนั้นก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่การทูตแต่ว่าทางตำรวจก็ไม่ยอมจับตรงนี้ถือว่าละเมิดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม
0: ่ทีนี้เราก็ต้อง
2: ถามต่อว่าถ้าหากว่ารัฐนั้นบอกว่าไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตมีปัญหาอ
0: ้
2: างได้หรือไม
0: ่
2: ตรงนี้มันก็จะเป็น2ขั้นตอนก็แรกเราต้องอธิบายก่อนว่ากฎหมายการทูตเนี่ยเป็นอย่างไรและคุ้มครองใครบ้างเจ้าหน้าที่ทางการทูตเนี่ยถือว่าเด็ดขาดนะต้องคุ้มครองเด็ดขาดไม่ว่าจะคือคุ้มครอง24ชั่วโมงต
0: ั้
2: งแต่เข้ารับหน้าที่จนถึงส่งตัวกลับ
0: รู้สึกว่าโจทย์จะบอกว่าเป็นผู้ช่วยทูตทหาร
2: ผู้ช่วยทูตทหารเราต้องตีความก่อนว่าผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะทูตเป็นเจ้าหน้าที่ทางการท
0: ู
2: ต
0: ชั้นไหนนะคะ
2: เพราะฉะนั้น
0: ได้รับความคุ้มครองอย่างไร
2: คุ้มกันทางการทูตจากกฎหมายนั่นก็คือปลอดจากกฎหมายไม่สามารถจะตำรวจไม่สามารถจะจับกุมคุมขังไม่สามารถจะฟ้องได้ของเราเนี่ยเคยมีคดีนะครับที่ศาลรับเรื่องมาเราไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาความสัมพันธ์ทางการทูตนะอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยนะแต่ศาลรับมาแล้วก็ฟ้องบังคับเจ้าหน้าที่ประสานศาลจำหน่ายคดีเพราะว่าไม่สามารถบังคับได้จะเห็นได้ว่ากรณีนี้มันจะเป็นแสดงให้เห็นว่าศาลเองก็ยอมรับเอาหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้อันที่สองก็คือว่าไม่สามารถจะบังคับได้กลับมาที่กรณีนี้นะฮะกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เมื่อแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตเพราะฉะนั้นต้องได้รับความเคารพน
0: ั
2: ่นก็คือรัฐจะต้องปลอดไม่บังคับนะครับไม่บังคับปัญหาก็คือว่าเมื่อจับกุมแล้วเนี่ยทางรัฐนั้นบอกว่าไม่ได้เป็นภาคีอ้างได้ไหมครับกฎหมายความคุ้มกันทางการทูตหรือว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเป็นจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นจะต้องอธิบายว่ามันเป็นจารีตประเพณีเพราะหลักการกฎหมายจารีตประเพณีก็คือบังคับได้กับทุกรัฐ
0: ค่ะ
2: เมื่อบังคับได้กับทุกรัฐไม่ว่ารัฐนั้นจะเป็นภาคีหรือไม่เป็นภาคีก็ตามไม่ว่ารัฐนั้นจะเกิดขึ้นมานานหรือเพิ่งประกาศอิสรภาพก็ตามจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีตประเพณีบังคับได้กับทุกรัฐเพราะฉะนั้นรัฐที่รับทูตคนนั้นไม่สามารถจะอ้างได
0: ้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องยอมรับหมายถึงว่าต้องมีความรับผิดระหว่างประเทศในการที่จับกุมบุคคลนั้นครับ
0: ค่ะก็มีนักศึกษาสอบถามมานะคะใน Facebook ของสาขาวิชานิติศาสตร์อยากได้เอกสารการสอนนะคะของหรือว่า PowerPoint ที่นั่นก็อดใจรอสักครู่นะคะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็จะค่อยๆทยอยนะคะอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขานักศึกษาก็รู้สึกว่าจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์สาขาแล้วก็คลิกไปตรงเอกสารดาวน์โหลดนะคะเอกสารดาวน์โหลดพอคลิกเข้าไปในนั้นนักศึกษาจะไปพบกับหน้าของจะมีชื่ออาจารย์ต่างๆ

0: คะนักศึกษาก็ลองดูหลังจากชื่ออาจารย์ก็จะมีว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีเอกสารการสอนอะไรบ้างอย่างเช่นสมมุติว่าเจออาจารย์กิติยดานะคะมีเอกสารการสอนหน่วยที่9อย่างเงี้ยถ้านักศึกษาอยากจะดูกฎหมายระหว่างประเทศหน่วยที่9ก็คลิกเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีชื่ออาจารย์ท่านต่างๆเดี๋ยวพวกเราก็จะทยอยค่อยๆทยอยนะคะอัปโหลดเอกสารถ้าสนใจตรงไหนก็อ่านได้นี่นักศึกษาสนใจจริงๆนะคะสอบถามมาเยอะหลายท่านเลยนะคะ
1: อาจารย์ห่วงใหญ่อยู่นิดเดียวครับตอนนี้ใกล้สอบแล้วนะครับนั่นหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราคงเห็นเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มใหญ่มากนะครับอ่านไม่หมดเราก็พยายามทบทวนว่าเราใช้วิธีการอ่านแบบสแกนนะครับก็คือดูใจความสำคัญมันนะครับดูคีย์เวิร์ดมันนะครับตรงนั้นกลับไปใช้ศึกษาวิธีการอ่านอีกทีนึงนะครับเพราะไม่งั้นอ่านไม่จบไม่ทัน
0: แล้วก็อย่ามัวเน้นแต่อัตนัยปรนัยก็สำคัญยากเช่นเดียวกัน
1: ปรนัยครับ
0: ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการครั้งสุดท้ายละนะคะก็คือเป็นครั้งที่5จะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะคะก็วันนี้ก็เราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งนะครับในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่4แล้วนะครับวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายในครั้งที่4พร้อมกับผมด้วย2ท่านเช่นเคยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการประจำวิชานิติศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองที่ให้เกียรติอีกนะครับในรายการของเรานะครับมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับเช่นเคยและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนกุลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: นะฮะรู้สึกว่านี่ผมมองๆลงไปเลยนะครับอาจารย์นะครับนะฮะในครั้งที่แล้วยังพอสูสีกับท่านอาจารย์จตุรลบ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทิ้งขาดแล้วนะฮะครับในวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องจากในครั้งที่3นะครับที่ท่านอาจารย์กับผมและก็ท่านอาจารย์จตุรลนะครับได้ยังคงค้างไว้อยู่นะครับในบางส่วนซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับวันนี้เราจะไปสิ้นสุดกันในเรื่องของสัญญาซึ่งเป็นปฐมบทของสัญญานั่นก็คือลักษณะทั่วไปของสัญญานะครับนะฮะก่อนที่ในครั้งสุดท้ายเราจะสัญญาล้วนๆเลย
1: okay.
0: นะสัญญาว่าจะสัญญาน
1: ะครับ
0: สัญญาว่าจะสัญญาตั้งแต่หน่วย13ถึงหน่วย15นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ครับนักศึกษาครับเนื้อหานะครับนะเราจะมาต่อกันในส่วนของสำคัญผิด
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วเราจบลงกันที่เสียทุยนะฮะในเรื่องของนิติกรรมอัมพราง
1: นิติกรรมอัมพราง
0: นะฮะอย่าลืมครับนิติกรรมอัมพรางนั้นมีผลเท่ากับการแสดงเจตนาลวงคือเป็นโมฆะส่วนนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับบังคับใช้ในเรื่องนั้นๆนะครับท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะอาทิเช่นในเรื่องของเสียทุยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะเราย้ายฝั่งย้ายฝั่งมาในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตแต่ไม่วิตฐานคนละอันนะครับกับวิปริตวิตฐานอันนี้คือการแสดงเจตนาที่ไม่สมัครใจนะครับ หรือใจไม่สมัครนั่นเองตาม149บอกว่านิติกรรมต้องเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งลักษณะอย่างหนึ่งคือต้องสมัครใจ
1: ด้วยใจสมัคร
0: แต่ตรงนี้ไม่สมัครใจแต่ไม่สมัครใจเพราะนะครับเนื่องจากตนเองด้วยความผิดพลาดที่เกิดจากนะฮะมวลร่างกายของตัวเองนะครับหรือได้มวล
1: อาจจะบอกว่าเป็นที่ไม่สมัครใจเพราะเหตุที่ว่าเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาหรืออาจจะเกิดจากเหตุ

0: ายนอกก็ได
1: ้ทำให้ผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาไปด้วยใจไม่สมัคร
2: ใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปลงเป็นคำชาวบ้านใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: อีกสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้านะฮะแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับมีอยู่สองมาตรานะครับมีอยู่สองมาตราแต่

0: พูดถึงนั่นก็คือการสำคัญผิด
1: ครับ
0: สำคัญผิดคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดคือการแสดงเจตนาที่นะครับนะฮะคิดไปเอง
2: หรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนี่คือการเข้าใจผิดนั่นเอง
0: ครับ
2: นะครับแสดงเจตนาโดยเข้าใจผิด
0: ซึ่งถ้าจำง่ายอันนี้หลักการจำนะฮะอันนี้ขออนุญาตเป็น
1: สำคัญผิด
0: คือ
1: สำคัญผิดก็คือเข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดนะฮะ
1: ดังนั้นการแสดงเจตนาด้วยความสำคัญผิดก
0: ็
1: คือการแสดงโดยการเข้าใจผิด
0: ใช่
1: ทีนี้การที่แสดงเจตนาด้วยการเข้าใจผิดเนี่ยจะส่งผลให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะหรือโมคียะหรือไม
0: ่
1: ก็ต้องมาดูว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรนะซึ่งอย่างที่อาจารย์อิงครัตได้
0: บ
1: อกตอนแรกว่ามันมี2กรณี
0: ครับครับ
1: นั่นคือว่าถ้ากรณีที่เป็นโมฆะนั่นก็คือมาตรา156
0: สำคัญผิดในส
1: าระเรียกว่าเป็นการสำคัญผิดหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นมีอะไรบ้าง
0: มาตรา156ว่าอย่างนี้
1: มาตรา156ว่าไว
0: ้
1: ว่า
0: การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่งนะครับได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้น
2: หมายความว่าไม่ใช่แค่สามประเภท
1: ไม่ใช่สามประเภท
2: อาจจะมีประเภทอื่นๆก็ได้ที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับ
1: คือตัวบทในมาตราเนี้ย156วรรคสองเนี่ยทำให้อาจจะทำให้คนเรียนสำคัญผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปใช้คำว่าให้แก่แล้วก็ไปใช้คำว่าเป็นต้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ดูเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยที
0: ่
1: กฎหมายบอกจะมีอยู่3อย่างใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่พอใช้ได้แก่กับใช้เป็นต้นโดยหลักแล้วเนี่ยการใช้คำว่าได้แก่นั้นหมายความว่าได้จำแนกแจกแจงจนครบถ้วนแล้วจะไม่มีคำว่าเป็นต้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมดังนั้นการจะใช้คำว่าเป็นต้นซึ่งเป็นตัวอย่างจะต้องใช้คำว่าเช่นเอาละทีนี้ก็เกิดประเด็นข้อสงสัยว่าตกลงนอกจาก3รายการเนี้ยนะครับก็คืออะไรนะ1
2: สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม
1: ลักษณะ
2: 2สำคัญผิดในตัวบุคคล
0: ตัวบุคคล
2: ซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม
1: 3
2: สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
1: ดังนั้นจะมี4 5มั้ยนักศึกษาก็ต้องศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งขณะนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามีตัวที่4มีตัวที่5ด้วยดังนั้นตรงที่บอกว่าได้แก่เป็นต้นเนี่ยในมาตรา156จึงต้องแปลความว่าเป็นเพียงตัวอย่างว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นน่ะใน156วรรค2เป็นเพียงตัวอย่างยังมีสิ่งอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันตามลำดับ
0: ครับนะฮะซึ่งใน156วรรค2นี่เองนะครับนะฮะลำดับแรกนะครับที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนั่นก็คือลักษณะแห่งนิติกรรม
2: นะครับลักษณะแห่งนิติกรรมเป็นยังไงก็เช่นเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะเช่นต้องการทำสัญญาเช่าซื
0: ้อ
2: แต่ไปทำสัญญาซื้อขายต้องการเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาจำนองอย่างเงี้ยผิดลักษณะเลย
1: ด้วยการเข้าใจผิดด้วยการเข้าใจผิดนั่นแปลว่านิติกรรมที่อยากจะทำได้ทำไหมฮะ
2: ไม่ได้ทำ
1: ไปทำในนิติกรรมที่ไม่อยากทำโดยเข้าใจผิดว่านิติกรรมที่ทำไปนั้นเป็นนิติกรรมที่ตัวเองอยากทำ
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่านิติกรรมที่ทำลงไปด้วยการเข้าใจผิดดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
0: ครับผม
1: นักศึกษาก็ต้องขีดเส้นใต้ในตัวบทคำว่าโมฆะ
2: เพราะจริงๆมันถือว่าเป็นสาระสำคัญนะต้องการที่จะเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาซื้
1: อบ
2: ้
1: าน
2: แบบนี้เนี่ยมันผิดในสาระสำคัญแน่นอนครับคือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จริงๆของตัว
1: ผู้แสดง
0: เจตนาธรรมนะครับลำดับที่สองนะครับก็คือความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
1: ครับ
0: นะครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผู้แสดงเจตนาตั้งใจจะทำนิติกรรมก็คือแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลหนึ่งนะครับแต่เวลาแสดงเจตนาออกมาเนี่ยกลับไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับอีกบุคคลหนึ่งโดยเข้าใจผิดว่าคนคนนั้นเป็นคนคนเดียวกัน
1: ใช่แต่ทีเนี้ยต้องย้ำในประเด็นนี้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นคู่กรณีไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรม
0: ครับ
1: นั้นกรณีเนี้ย156วรรค2จะมาใช้นะต้องเป็นนิติกรรมที่ถือตัวบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างนิติกรรมที่ไม่ได้ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญเลยเช่นอาจารย์อิงคารัตเปิดร้านขายข้าวขาหมู
0: ครับ
1: แล้วก็ปรากฏว่ามีบินบรรลือฤทธิ์มาซื้อข้าวขาหมู
0: ครับ
1: แต่อาจารย์อิงคารัตคิดว่า
0: เป็น
1: ใครนะที่เป็นฝาแฝดกัน
0: เอกพันธ์
1: ครับนะถามว่าการสัญญาที่ขายข้าวขาหมูไปเนี่ยเป็นโมฆะไหมคำตอบคือไม่
0: โมฆะ
1: เพราะว่าผู้ซื้อ

0: ม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
0: สาระสำคัญของอาจารย์อิงรัตคือก็อยากได้เงินจากผู้ซื้อผู้ซื้อจะเป็นใครเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นนิติกรรมหรือเป็นสัญญาบางชนิดเช่นสัญญาเช่า
1: ครับ
0: อาจารย์อิงรัตเนี่ยมีคอนโดเยอะนะครับซื้อคอนโดไว้เยอะเปิดห้องไว้เยอะเนี่ยแล้วเกิดว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะให้คนเช่า
1: ครับ
0: นั่นแสดงว่าอาจารย์อิงรัตก็ต้องหาผู้เช่าที่
2: มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือน่าจะจ่ายเงินได้ครบตามงวดที่ตกลงไว้
0: ไม่ใช่ว่าใครๆก็มาเช่าได้ใช่ไหมครับนั้นก็ต้องคำหนึ่งว่าอย่างเงี้ยสัญญาเช่าเนี่ยมันก็ถือตัวบุคคลที่เป็นสาระสำคัญนั้นถ้าเกิดอาจารย์อิงรัตไปทำสัญญาเช่ากับใครดีครับยกตัวอย่างสิครับ
1: อาจารย์เกวลิน
0: อาจารย์เกวลิน
1: ครับครับอาจารย์เกวลินนะฮะออกพอดีแว็บเข้ามาเลยนะ
0: มันค่อนข้างจะไปต่อไม่ได้นะครับ
1: สัญญาเช่า
0: ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์เกวลินโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นใครครับ
1: คิดว่าเป็นชื่ออะไรดีอาจารย์เกวลินเป็น
0: คิดว่าเป็นพี่สาวของอาจารย์เกวลินสมมตินะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์เกวลินเนี่ยอาจารย์อิงรัตจะไม่ให้เช่าอ่ะเพราะอะไรเดีย
2: เพราะอะไรดีครับ
0: เ
1: พราะจะเป็นคุณมีคุณสมบัติที่ผมไม่ต้องการอ่ะไม่
2: พึงประสงค์
1: นะครับ
0: มีอะไรที่
2: กินแหนงแคลงใจกันอยู่
0: กินแหนงแคลงใจกันอยู่อะไรนะครับก็คือเข้าใจผิดในตัวผู้เช่าเลย
1: ตัวผู้เช่าเลย
0: ผิดเป็นคนละคนอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างที่ชัดๆดีกว่า
1: ครับ
0: หรืออาจารย์อิงรัตเนี่ยมีคอนโดแล้วก็ต้องการให้เช่า
1: ครับ
0: สมมุติว่านายเอกเนี่ยมาขอเช่าซึ่งอาจารย์อิงรัตคิดว่าคนที่มาขอเช่านี่คือนายโทซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดของนายเอก
1: ครับ
0: แต่นายเอกเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นนายเอกไม่เอาหรอก
1: ไม่เอา
0: เพราะนายเอกนี่เสพยาบ้า
1: อ
0: ย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมาอยู่ในคอนโดเนี่ย
1: คุ้มข้าง
0: ก็คุ้มข้างเดี๋ยวมาเสพยาบ้าในคอนโดเดี๋ยวมีผลกระทบกับตัวเองอย่างเงี้ยนั้นแสดงว่าการทำสัญญาเช่าระหว่างอาจารย์อิงรัตกับนายเอกเกิดจากการสำคัญผิดโดยการเข้าใจผิดในตัวคู่กรณีของสัญญาเช่าสัญญาเช่าดังกล่าวนั้นจึงเป็นโมฆะ
1: นะครับนะสำหรับนิติกรรมเนี่ยที่ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญนอกจากสัญญาเช่าแล้วนี่เองก็มีสัญญาให้สัญญายื
0: ม
1: นะครับสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของ
0: อย่างเงี้ย
1: สัญญาจ้างทำของ
0: เช่นอาจารย์อิงรัตมีแหวนทองอยู่วงนึงอยากจะเอาไปให้อาจารย์เกวลินแต่ไปให้ผิดคนเป็นอาจารย์อะไรฮะ
1: ไปให้เป็นจันวรายวัน
0: อาจารย์วรายวัน
1: อาจารย์วรายวันซึ่งหน้าตาคล้ายๆกันคล้ายกัน
0: ฝาแฝดเป็นฝาแฝด
1: ใกล้ๆกันเลย
0: ใกล้ๆกันนะจนคือแยกแยะไม่ได้
1: อย่างเงี้ย
0: นะ
1: คื
0: ออย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสำคัญผิดใช่ไหมให้ตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณีนะ
1: ไม่ใช่ว่าปกติอาจารย์อิงรัตก็ไม่แยกแยะกรณีที่ตัวอย่างคือแยกแยะไม่ได้เพราะว่าเป็นฝาแฝดนะฮะ
0: เดี๋ยวนักศึกษาจะงงตรงที่ว่าคือมันจะมีมาตรา158อีกมาตรานึงคือว่าถ้าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดของผู้แสดงเจตนาซึ่งตัวอย่างนี้คืออาจารย์อิงรัตเนี่ยเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงแปลว่าอะไรประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมันต่างกับประมาทธรรมดาน
1: ะ
0: หรือต่างกับประมาทเฉยๆนะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยสันนิกาเคยให้ความหมายว่าหมายความว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย
1: ครับ
0: แม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังคือถ้าได้ใช้สักหน่อยก็จะรู้ว่าเป็นความเป็นจริงคืออะไรก็จะไม่สำคัญผิดดังนั้นถ้าเกิดไปสำคัญผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกฎหมายก็บอกว่าจะยกเอาเหตุอันเนี้ยมาอ้างไม่ได
1: ้
0: อ้างไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเนี่ยสมมติอาจารย์อิงรัตเอาแหวนไปให้อาจารย์วรายวันโดยไม่ได้สังเกตได้เลยอย่างเงี้ยนะแบบไม่ใช่ความระมัดระวังเลยอ่ะแล้วจะภายหลังจะมาอ้างบอกว่าผมสำคัญผิดจริงๆต้องการให้อาจารย์เกวลินอย่างนี้อ้างไม่ได้นั้นเมื่ออ้างไม่ได้ก็แปลว่าจะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของสัญญาให้เนี่ยไม่ได้แต่ตัวสัญญาให้เนี่ยโมฆะอยู่นะโมฆะอยู่ไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์เพียงแต่ยกความเป็นโมฆะมาเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ได้เท่านั้นเอง
1: ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับที่แรกคือถ้าฝาแฝดเนี่ยแยกยากเลยเพราะว่าหน้าตาเนี่ยนะครับ DNA นี่เหมือนกันหมดและทุกใกล้ใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าคนละคนเลยยังไปฝืนทำนี่ก็จะเป็น158นะครับ
0: เพราะตอนนั้นก็4ขวดแล้วประมาณนี้เลยออกกัน
1: แดง
0: แก้โควิด
1: หัวใจเริ่มเป็นแรงเข้าไปแล้วนะคร
0: ับ
1: ทีนี้นะครับก็จะใกล้เคียงนะครับอย่างสัญญาจ้างครับอาจารย์จ้างสายสมอนฮะจ้างสายสมอนมาทำสวนเป็นผู้หญิงทำละเอียดแต่ไปเข้าใจผิดเลยนะครับไปเข้าใจผิดว่าสมหมายไปเข้าใจว่าสุดสวยเนี่ยคือสายสมอนอ
0: ัน
1: นี้คือปิดตัว
0: ซึ่
1: งมันใกล้เคียงกับมาตราที่กำลังจะกล่าวต่อไปอันนั้นผิด ปิดตัวปิดไม่ใช่ปิดตัวปิดคุณสมบัติของตัวนะครับ
0: ถ้าคุ
2: ณสมบ
0: ั
2: ติ
0: จะเป
2: ็
0: นอีกมาตรา
2: จะเป็นมาตราหนึ่ง
0: เป็นมาตรา157
1: ผลก็จะซอฟลงมาหน่อยก็แค่เพียงโมคียะ
0: ทีนี้กรณีที่3
1: กรณีที่3ก็คือ
2: เป็นการสำคัญผิดในวัตถุในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
1: ครับผม
0: ตัวอย่างเป็นไงครับ
2: ก็เช่นการนายกอไก่ละกันต
0: ้
2: องการจะซื้อที่ดินติดริมแม่น้ำ
1: ครับ
2: ก็ทำสัญญาซื้อแต่เผอิญที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน
0: ครับ
2: อย่างเงี้ย
0: ผิดแปลงใช่ไหม
2: ผิดแปลงเลย
0: ผิดแปลง
2: ผิดแปลงเลย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นการสำคัญผิดในทรัพย์สินก็ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็น
0: ตัวอย่าง
1: โมฆะเหมือนกัน
0: ตัวนั้นเสริมนิดนึงตัวอย่างคลาสสิกต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ได้มาอะไรครับ
1: มาสีเขียวคือสีเขียวนะมาคือสีเขียวนะฮะแต่ต้องการมาสีหมอกนะคือสีหมอกนะครับ
0: สารู้เลยว่าไม่ได้เตรียมมันก่อนต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ไม่ได้มาสีเขียว
1: ครับ
0: ซึ่งผิดตัวนะผิดคนละตัวด้วยการสำคัญผิดคิดว่าสีเขียวนี่คือสีหมอก
1: ใช่คร
0: ับนะครับนักศึกษาถามแล้วทำไมอาจารย์ไม่ดูให้ดีไม่อันนี้ถ้าข้อได้จริงเป็นยังไงต้องเป็นงั้นนะครับ นะถ้าไม่มีข้อได้จริงในคำถามหรือในข้อสอบที่ชี้ให้เห็นว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยนักศึกษาไปคาดเดาไม่ได
1: ้
0: ต้องมีข้อได้จริงบางอย่างที่นักศึกษาจะวินิจฉัยนั้นบางครั้งเนี่ยเกิดนักศึกษาไปวินิจฉัยว่าอ้าวอย่างเงี้ยแสดงว่า
2: สีหมอกกับสีเขียว
0: สีหมอกกับสีเขียวคือม้ามันชื่อสีหมอกนะไม่ได้ตัวม้าสีหมอกม้าชื่อ
1: ส
0: ี
1: หมอกกับสีเขียว
0: อย่างเงี้ย
1: ม้าสีหมอกในของคุณแผนประมาณที่คล้ายๆกับม้าคุณแผน
0: นะครับนั้นสรุปว่ากรณีที่สำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาคู่กรณีหรือพูดถึงเรื่องทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเนี่ยต้องเป็นการผิดตัวคนต้องเป็นการผิดตัวทรัพย์สินนะครับโดยการเข้าใจผิดอันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญส่งผลให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ
1: นะครับ
2: แต่ต้องไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยนะครับเพราะว่าถ้
0: าเข้า
2: เงื่อนไขประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะไม่ตกเป็นโมฆะ
0: มันก็เป็นโมฆะ
2: เป็นโมฆะ
0: แต่จะ
1: ยกเป็นประโยชน์ไม่ได
0: ้จะกล่าวอ้างมาไม่ได้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นโมฆะก็กล่าวอ้างความเป็นโมฆะเพื่อประโยชน์ตัวเอง
2: ไม่ได้
0: ถ้าเป็นโมคียะจะขอบอกล้างนิติกรรมไม่ได้นี่เองซึ่งเดี๋ยวโมคียะเราจะไปพูดในมาตรา
1: 157
0: 57
1: ครับนะว่าแล้วก็พูดเลยนะครับอาจารย์ครับในมาตรา157นะครับเป็นการสำคัญผิดเหมือนกันแต่เป็นการสำคัญผิดที่นักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ว่าในคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ในคุณสมบัตินะฮะ
0: นักศึกษาบอกว่าขีดถูกมาตราเลย
1: ตอนนี้ไฮไลท์จะใช้แปลทาสีบ้านนะฮะไฮไลท์เป็นการทาสีบ้านแล้วครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งคุณสมบัตินี้ถือเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: สาระสำคัญใน157นะฮะไม่ใช่สาระสำคัญที่เป็นโมฆะตามมาตรา156นะครับนะในมาตรา157บอกว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคีย
0: ์ครับ
1: นะซึ่งความสำคัญผิดในวรรคหนึ่งนั้นต้องสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการเป็นโมคีย์นั้นคงมิได้กระทำขึ้น
0: ครับ
1: นะครับทีนี้เมื่อนะครับดูหลักกฎหมายแล้วเราก็แยกได้อีก2ค่ายย่อยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ายแรกก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
0: ครับ
1: นะค่ายหลังก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของ
0: ทรัพย์สิน
1: นะครับนะฮะความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนานะสำคัญถูกในตัวบุคคล
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนะฮะสำคัญถูกนะนะครับนะครับในตัวในวัตถุนะครับแต่ผิดในคุณสมบัติ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญครับท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
2: เช่นการที่ผมจะว่าจ้างนายกอไก่มาออกแบบบ้านเข้าใจว่านายกอไก่คือสถาปนิก
1: ครับ
2: จริงๆเขาไม่ใช่เขาเป็นวิศวะก่อสร้างเก่งอย่างเงี้ยเข้าใจผิดในคุณสมบัติของบุคคล
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ทำให้สัญญาจ้างนาย
2: กอไก
0: ่กอไก่ตกเป็นโมคิยะสังเกตนะครับนักศึกษาก็คือว่าต้องการจ้างกอไก่แล้วก็ถูกตัวคนแล้วเนี่ยนะก็ได้กอไก่มาแล้วเพียงแต่ที่เข้าใจผิดก็คือผิดในคุณสมบัติของกอไก
1: ่
0: ว่าเขาไม่ใช่สถาปนิกเขาจริงโดยแท้จริงเขาเป็นวิศวกรเนี่ยครับ
1: นะครับนะฮะอันนี้คือในตัวบุคคลนะ
0: ครับ
1: ในตัวบุคคล
0: ทรัพย์สิน
1: ทีเนี้ยนะครับทรัพย์สินก็
2: คือตัวอย่างเช่นผมต้องการซื้อม้าแข่งไปติดต่ออาจารย์วรวุฒิว่าม้าตัวนี้เข้าใจเองว่าต้องเป็นม้าที่แบบวิ่งเร็วมาก
0: นะ
2: ข้อเท้าดีสปริ้นตัวได้ดี
0: เห็นตัวแล้วนะ
2: เห็นตัวแล้วตัวเรือต้องการซื้อตัวนี้แต่เข้าใจผิด
0: เข้าใจ
2: แล้วก็เลยตกลงซื้
0: อ
2: เข้าใจผิดไปเองจริงๆก็คือม้าธรรมดานี่แหละไม่ได้มีการวิ่งเร็วกว่าม้าตัวอื่นเลยก็คือเข้าใจผิดในคุณสมบัติของตัวทรัพย
0: ์
2: ตัวทรัพย์
0: ดังนั้นแปลว่าสัญญาซื้อม้าตัวนี้ย่อมตกเป็น
2: โม
0: คิยะนะครับสามารถบอกล้างในภายหลังได้นักศึกษาสังเกตตัวอย่างดีๆนะครับว่ากรณีสำคัญผิดกับกลช่อชนมันจะต่างกันอันนี้ขอพูดกลช่อชนข้ามไปนิดนึง
2: ค
0: ือสำคัญผิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่อาจารย์พงศิษฐ์เขาเข้าใจผิดด้วยตัวเขาเองนะ
2: ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปโกหกว่าม้าตัวนี้เป็นม้า
2: ม้าแข่ง
0: ม้าแข่งไม่ได้หลอกลวงอันนี้เรียกว่าสำคัญผิด
2: ครับ
0: แต่ถ้าเข้าใจผิดเพราะถูกหลอกอันนั้นเดี๋ยวจะไปอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นกลช่อชน
2: ครับนะครับ
0: หรือตัวอย่างอีกชัดๆหนึ่งอาจารย์อิงครัตไปซื้อพระอะไรดี
1: ครับสมเด็จนางพญา
0: สมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่องนะครับ
1: เครื่อง
0: ฮะภาษา
2: วันนี้อันนี้รู้เลยครับว่าสมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่องเลยไปไกลอันนี้ความผมตามไม่ทัน
1: เลยครับเชี่ยวชาญปุ๊บเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เป็นพระเครื่องนะ
0: ครับทีนี้ปกติเขาเรียกว่าเช่านะแต่ในความเป็นจริงก็คือซื้อถูกไหมครับซื้อขายนะครับซื้อขายในทางกฎหมายทีนี้ซื้อพระเครื่องโดยเข้าใจว่าพระสมเด็จนางพญาองค์นี
2: ้แท
0: ้ผ่านการประกวดนะผ่านการประกวด
1: จากสมาคมที่มีหน้าความน่าเชื่อถือได้
0: ความน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นแชมป์ที่1
1: ที่1
0: เข้าใจเองนะเข้าใจผิดเองถูกไหมแต่ในความเป็นจริงพระเครื่ององค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวด
2: ครับ
0: นะครับนั่นคือความเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ
1: 300,000
0: 300,000
1: 300,000
0: นะครับพอหลังจากนี้อีก2วันมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาอีกองค์นึงเหมือนกันเลยสวยกว่าด้วยใช่ไหมก็ไม่อยากเอาแล้วดิไม่อยากได้แล้วก็มาอ้างแล้วมาอ้างว่าอันเนี้ยโมคิยะไหม
1: โมคิ
0: อันนี้โมคิยะไหม
1: คือซื้อพระเนี่ยนะครับสำคัญว่าเป็นพระแต่ว่าบัดเห็นองค์ใหม
0: ่
1: สวยกว่า
0: สวยกว่าเห็นองค์ใหม่ที่จะเอาเก่าไปคืน
1: ก็ไม่ได้สำคัญบิดอะไรนะครับก็ซื้อนะฮะซื้อมาเพราะเชื่อว่าก็เป็นพระเครื่องอะฮะนะครับแต่นี่ไม่ใช่ความเก๋ความแท้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เป็นสำคัญผิดว่าเป็นพระที่ได้ละที่ได้รางวัลที่1ที่ได้รางวัลที่1
1: ครับ
0: ซื้อเป็นซื้อพระองค์นี้มา
1: ครับ
0: ทีนี
1: ้ครับ
0: ยากมั้ยยาก
1: ยากนะฮะตรงนี้เนี่ย
0: ทีนี้ดูวรรค2สิ
1: ครับ
0: 157วรรค2ก็บอกว่าความสำคัญผิดตามวรรค1เนี่ยต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ
1: ซ
0: ึ่งซื้อประมาณซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมคิยะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น
2: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องการที่จะบอกเราว่าการสำคัญผิดกันเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญหรือเปล่
0: า
2: ถ้าเรารู้ก่อนว่าพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการประกวดมาเราก็จะไม่ซื
0: ้อ
1: ก็แปลง่ายๆคือว่าการผ่านประกวดเนี่ยถือว่าเป็นสาระปกติสาระเป็นคันไหมใช่ไหมฮะนะครับนะฮะนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยแล้วนะครับแต่เชื่อว่าอาจารย์วรวุฒิจะวินิจฉัยนักศึกษาก่อนนะครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
0: คือถ้าซื้อพระโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของจริง
2: ครับ
0: แต่ในความเป็นจริงเป็นของเก๋
1: ของเก๋อันนี้เป็น
0: อันนี้โอเคละอันนี้คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
2: ครับ
0: ทีนี้เขาบอกไปเข้าใจผิดด้วยตัวเองว่าพระเนี้ยเคยผ่านการประกวดที่1
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะอย่างงี้ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องของสาระสำคัญของการซื้อพระองค์นี
2: ้ครับ
0: แต่ถ้ามีคนช่อชนอีกเรื่องนึงนะ
2: อีกเรื่อง
0: ถ้าคนขายหลอกว่าพระองค์เนี้ย
2: ประกวด
0: ได้ที่1อันนี้อีกเรื่องนึงอ
1: าจจะเหมือนคำอะไรนะเรื่องของเพื่อเหตุอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับยันเดี๋ยวจะไปพูดต่อนะครับแต่กรณีนี้งั้นก็ไม่เป็นโมคิยะ
0: ก็ไม่เป็นโมคิยะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นย้ำว่าคุณสมบัติเนี่ยของบุคคลก็ดีคุณสมบัติของอะไรของทรัพย์
1: ส
0: ิน
1: ก
0: ็
1: ด
0: ีมันจะต้องเป็นคุณสมบัติที่มัน
1: ปกติ
0: ถือว่า
1: สาระสำคัญ
0: ต้องถือว่าเป็นสาระสำคัญอย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์ยกก็คือว่าต้องการจ้างคนมาออกแบบบ้านอันนี้ชัดเจนเลยถูกไหมเพราะไปจ้างวิศวะมาถูกตัวคนแหละแต่ผิดคุณสมบัติอันนี้มันถือเป็นสาระสำคัญต้องการจ้างน้องอะไร
1: แอปเปิ้ล
0: มาเป็นเขาเรียกเวลาเราจัดงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยจ้างมาเป็นอะไร
1: ครับ
2: เรียกว่าอะไรครับ
1: พิตตี้
0: จ้างเป็นพิตตี้เนี่ย
1: ไม่ใช่จากประสบการณ์นะอ่านหนังสือมาอ่านหนังสือพิมพ์มาเจอ
0: ครับเนี่ยเกิดอาจารย์อิงครัตเนี่ยไปทำสัญญาจ้างน้องแอปเปิ้ลเนี่ยเพื่อมาเป็นพิตตี้อ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอมาในงานเนี่ยก็รูปร่างเท่าอาจารย์อิงครัตเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่สวยเลยอ่ะทีนี้พอไม่สวยเลยแต่ว่าเสียงก็เพราะนะ
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างเงี้ยคุณสมบัติเป็นสาระสำคัญไหมพิตตี้อ่ะ
1: พิตตี้เนี่ยไม่ใช่คือพิตตี้จะอธิบายยังไงดีครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ
0: ต้องถามอาจารย์พงศิษฐ์ใช่ไหม
2: จะเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าต้องดูก่อนครับว่ารูปร่างเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าน
1: านว่าแล้ว
0: ซึ่งโดยปกติแล้วพิตตี้มันก็ต้องหุ่นสวยหุ่นงามนะ

0: มาโชว์ความสวยความงามอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะน
1: ั้
0: นถ้าโดยอันนี้เราต้องใช้เกณฑ์วินยูชนในการพิจารณาแหละ
1: คร
0: ับดังนั้นถ้าขี้เหร่มาเนี่ยก็คงก็เข้าใจผิดแน่นะครับแต่ส่วนว่าจะเข้าใจผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ก็อีกเรื่องนึง
2: ครับไม่ตรงปก
0: รู้ไม่ตรงปกอาจจะนั่นอาจจะถูกคนชนว่ารู้ไม่ตรงปกนั้นต้องเข้าใจผิดเอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าจ้างมาเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรความสวยความงามของการเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นสาระสำคัญไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ความรู
0: ้
1: เป็นสาระสำคัญมันจะสอนได้หรือเปล่าน
0: ะครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: นั้นนักศึกษาก็ต้องดูวรรคสองด้วยนะอย่าไปทึกทักว่าถ้าเข้าใจผิดอะไรไปทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นโมฆียะไปหมดตามมาตรา157วรรคหนึ่งนะเพราะมันมีตัวคุมอยู
1: ่
0: ตัวคุมก็คือว่าไอ้สิ่งที่สำคัญผิดไอ้คุณสมบัติที่ว่านี
1: ้
0: ต้องเป็นสาระสำคัญ
1: คร
0: ับ จ้างคนมาเป็นกุ๊กมาเป็นเชฟใช
1: ่
0: ไหมนะครับนั้นความสวยความงามไม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
0: ดังนั้นจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็จะมาอ้างความเป็นโมฆียะเพื่อบอกล้างไม่ได้หรอก
1: ไม่ได้
0: นะครับ
1: อย่างแต่ว่าอย่างความแท้ทำเรียนแบบของแท้ของเทียมเนี่ยนี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถือว่าเป็นสาระสำคัญท่านอาจารย์
0: คร
1: ับ แหมป้าแดงนั่นแหละป้าแดงเมื่อวานลุงแดง
0: ครับ
1: อันนี้แต่คนละคนมาจากเชียงรายก็ส่งไลน์ครับมาถามบอกอยากจะถามท่านวิทยากรหน่อยนะครับว่าก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยมีสำคัญผิดอย่างหนึ่งคือข้างๆบ้านป้าเนี่ยเขามีลูกสาวแฝดนะครับมีพ่อหนุ่มนะครับวัยกลางคนเนี่ยก็ชื่อเขียวแล้วกันนะฮะเขียวเนี่ยเข้ามาแต่งงานกับฝาแฝดจะแก้แต่งกับแฝดผู้น้อง
0: ครับ
1: แต่ไปสำคัญผิดว่าแฝดผู้พี่เนี่ยคือสมรสนะฮะอยากจะสมรสกับแฝดผู้น้องแต่ไปสำคัญผิดว่าผู้พี่นี่คือผู้น้องคือสำคัญผิดในการสมรสนั่นเอง
0: เ
1: ลยในตัวคู่สมรส
0: ครับ
1: นะอย่างเนี้ยจะมีผลประการใดผู้ถามถูกผลมากเพราะท่านอาจารย์เป็นประธานแพ่งสามด้วยนะครับนะฮะท่านอาจารย์ครับเนี้ยทำยังไงดี
0: คืออันนี้เป็นเรื่องของการสมรสนะครับ
1: ครับสมรส
0: นะครับซึ่งการสมรสเนี่ยก็มีความเห็นถกเถียงกันอยู่ว่าคือการทำนิติกรรมไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ทีนี้เอาละอย่างไรก็ตามมันมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการสมรสว่าถ้าสมรสด้วยการ
1: สำคัญผิด
0: ในตัวคู่สมรสการสมรสนั้นจะตกเป็นโมฆียะ
1: โอ้ชัดเจน
0: ในตัวนะในตัวคู่สมรสเลยนะเป็นโมฆีย
1: ะ
0: แต่ถ้าถูกตัวแล้วไปสำคัญผิดในคุณสมบัติเนี่ยต้องการสมรสกับอาจารย์พงศิษ
1: ฐ
0: ์แต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยรวยพันล้าน
3: อร่อย
0: รวยพันล้าน
1: รวยพันล้าน
0: นะแต่จริงแกมีแค่500ล้านอย
1: ่
0: างเงี้ยสำคัญผิดในคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นโมฆียะไม่เป็นโมฆะ
1: ต้องตัวคู่สมรสเลย
0: ผิดตัวผิดคนละคน
1: แต่ทีนี้คันโมฆียะนี่ไม่ใช่ไปบอกล้างหรือให้สัญญาบันว่าใครก็ได้อะไรไม่ได้นะครับ
0: สำหรับการสมรสต้องไปร้องต่อศาลให้ศาล
1: เพิกถอนการสมรสนะครับ
0: แต่นั่นจะเป็นอีกวิชางนะนักศึกษาอันนี้เพียงแต่ต้อง
1: ผ่านวิชานี้ก่อน
0: ไม่สับสนนะครับ
1: ครับผมทีนี้ครับในช่วงท้ายเช่นเคยครับนะฮะเราก็มีคำถามปิดท้ายนะครับเป็นคำถามที่สรุปความในการที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะหรือว่าในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเอาอาจจะมาถามได้นะครับมีคำถามครับอาจารย์ครับนิติกรรมนะครับอันมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะทำให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วก็อยู่ในความมาตรา150นะครับซึ่งก็คือนิติกรรมนั้นจะมีผลตกเป็นโมฆะนั่นเองครับนะฮะตามคำเฉลยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งสาแล้วนะครับนะครับ
0: ครับ
1: ครับมาพบกับช่วงที่2นะครับเราจบแล้วนะครับจบแล้วเราจบแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญผิดนะฮะ
0: อีกนิดนึงอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ย
1: ครับ
0: นะนอกจาก3อย่างแล้วก
1: ็
0: คือลักษณะของนิติกรรม
1: ค
0: ู่กรณีทรัพย์สินแล้วนะ
1: ครับผม
0: ก็ยังมีอย่างที่4ที่5อีกนะครับตัวอย่างที่ศาลฎีกาเคยตัดสินก็คือว่าในเรื่องของจำนวนปีที่จะต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยนะศาลฎีกาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันชีวิตตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7666/2559นั้นไปทำสัญญาประกันชีวิตโดยเข้าใจผิดเกี่ยวกับจำนวนปีที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญทำให้สัญญาประกันชีวิตเนี่ยตกเป็นโมฆะได้นะครับหรือในกรณีเรื่องของเกี่ยวกับสำคัญผิดในราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขาย
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
1: ครับครับ
0: ก็อาจจะทำให้สัญญาซื้อขายนั้นตกเป็นโมฆะได้เช่นกันนะครับ
1: อัน
0: นี้ศาลฎีกาก็เคยตัดสินไว้ในฎีกาที่2808/2554นั่นเองนะครับ
1: อันนี้ก็เพิ่มเติมได้แก่เป็นต้นในมาตรา156ซึ่งมี3ประเภทนะครับนะฮะทีนี้ครับเรานะครับขยับมาที่การแสดงเจตนาวิปริต ประการต่อมา
0: ครับ
1: นะครับนั่นก็คือการ

0: แสดงเจตนาโดยถูกกลช่อฉนนะครับกลช่อฉนนะฮะนะครับ
1: แปลว่าอะไร
0: ไปนะ
1: แปลว่าอะไร
0: ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถูกหลอกให้สำคัญผิด
1: การถูกกลช่อฉนก็คือการถูกหลอกลวง
0: หลอกลวง
1: ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆนั้นการหลอกลวงอาจจะหลอกด้วยคำพูดคำจาอาจจะหลอกด้วยกิริยาท่าทางอาจจะหลอกด้วยลายลักษณ์อักษรก็ใช้ได้ทั้งนั้นแล้วครับ
0: ครับ
2: แต่การหลอกลวงนี้ก็ต้องเป็นการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
1: ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
2: และมีผู้หญิงมาหลอกอาจารย์อิงคลัตว
1: ่
2: าโสด
1: ว่าโสด
2: จริงๆมีสามีแล้วลูกสองอย่างเงี้ยไม่ใช่คนช่อชน
1: ไม่ใช่คนช่อชน
2: ถูกหลอกจริง
1: ถูกหลอกแต่ไม่ได้หลอกให้ไปทำนิติกรรมใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนิติกรรม
2: ใช่ยังไม่มีนิติกรรมเกิดขึ้น
0: ครับไม่มี
1: นั้นไอ้คนช่อชนนี้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นการถูกหลอกลวงเพื่อให้ทำนิติกรรมและสิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาจะต้องขีดเส้นใต้อีกแล้ว
0: ขีดเส้นใต้
1: คือคนช่อชนนั้นต้องถึงขนาด
0: นะฮะ
1: ช่างได้กี่ขีดครับ
0: ถึงขนาดว่าคือถ้าไม่มีคนช่อชนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ทำนิติกรรม
2: จะไม่ทำจะไม่เกิดขึ้น
1: นิติกรรมจะไม่เกิดและที่นิติกรรมเกิดต้องเกิดเพราะถูกคนช่อชน
0: ครับ
1: อาจารย์อินทรัตน์อยากได้ต้นมะนาวไปปลูกที่หลังบ้าน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าชอบทำส้มตำเป็นประจำที่บ้านก็ไปหาต้นมะนาวที่งานเกษตรแฟร
0: ์ครับ
1: คนขายบอกพี่ซื้อมะนาวของหนูไหม
0: ครับ
1: มะนาวของหนูเนี่ยถ้าคืนไหนพระจันทร์เต็มดวงจะออกลูกเป็นส้มโอซึ่งอาจารย์อิงคลัตเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับอาจารย์อิงคลัตไม่เชื่อแล้วแต่ที่ซื้อเพราะ
0: นะโอ้เห็นแล้วลูกมะนาวมันกลมกลมดีนะน่าจะมีน้ำเยอะ
1: มันมีลูกแล้วเหรอต้นที่ขาย
0: เอายังไม่มีลูกอ่ะ
1: เอามีแต่ที่อาจารย์อิงคลัตซื้อเพราะว่าเห็นว่ามะนาวเนี่ยมันรูปทรงมันสวยงาม
0: ม
1: ันโอเครูปทรงของต้นมะนาวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแม่ค้านะอันนี้ก็เห็นแล้วว่าต้นมะนาวนี่ดีก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วไปปลูกที่บ้านปรากฏว่าอ้าวไม่ได
0: ้
1: ที่มันจำกัดมะนาวที่ซื้อมาต้นโตกว่าที่คิด
0: ครับ
1: ก็จะไปบอกร้างเอาเงินคืนอ้างว่าถูกกลช่อชนอ่ะเพราะแม่ค้ามาหลอกว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงจะกลายเป็นส้มโออ่ะซึ่งอันอย่างเงี้ยบอกร้างได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาดไงถามว่ามีคนช่อชนไหมครับ
0: มี
1: แต่ไม่ถึงขนาดทำไมไม่ถึงก็เพราะที่อาจารย์อิงคลัตซื้อมาไม่ได้ซื้อเพราะถูกคนช่อชน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: แล้วก็สาระสำคัญประการหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: คำว่าคนช่อชนเนี่ยคือมีการหลอกลวงจริงแหละ
1: ครับ
2: แต่ถ้าหลอกไม่สำเร็จล่ะ
1: ถ้าหลอกไม่สำเร็จนี่ถือว่าเ
2: ช่นผมเอาพระมาขายอาจารย
1: ์
2: ผมหลอกอาจารย์ครับว่าเป็นของแท้นะพระอะไรเนี่ยผมไม่ใช่คนในวงการ
1: พระอะไร
2: เอาสักองค์ที่แพงๆพระสมเด็จ
1: บางขุนพรหมสมเด็จบางขุนพรหม
2: ชมแล้วมาหลอกขายอาจารย
1: ์ว่าเป็นของแท้ใช่ไหม
2: ครับ1 ล้านบาท
1: โอเค
0: ครับ
2: อาจารย์ร้านหนึ่งแพงไปเอาสัก20,000แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
2: อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของแท
0: ้ครับ
2: ไม่ใช่ของปีเก่าๆแล้วกันเป็นของที่ทำมาปีล่า
0: ๆคลิกเลย
2: เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยไม่ราคาแพงกว่า20,000
1: โอเค
2: อาจารย์ก็เลยรับซื้อไปแต่อาจารย์ไม่ถูกหลอกนะเพราะอาจารย์รู้อาจารย์ดูพระเป็นว่าอันเนี้ยเป็นของจริงแต่ว่าเป็นของปีใหม
1: ่
2: ราคาเนี่ย20,000เนี่ยโยขายเพราะว่าโยร้อนเงินแน่นอนก็เลยรับซื้ออย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถูกคนช่อชนไหม
1: อันนี้ก็คือว่า1มีคนช่อชนแล้ว
0: ครับ
1: มีคนช่อชนแล้ว
0: ครับ
1: แต่เป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ไม่ถึงขนาด
1: เพราะว่านิติกรรมเนี่ยที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะถูกหลอกเพราะว่าคนซื้อไม่ได้เชื่อ
0: ไม่ได้เชื่อ
1: ตามที่หลอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ได้เชื่อตามที่หลอก
0: ครับ
1: ถามว่าถูกหลอกไหมก็ไม่ถามว่าถูกหลอกไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้ความจริง
0: รู้ความจริง
1: แต่ถามว่าคนขายหลอกไหมหลอกคนขายทำคนช่อชนไหมทำทำคนช่อชนจึงเรียกว่าเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ครับ
1: นะ
0: ครับเพราะยังไงก็ทำ
1: ก็ทำ
0: เพราะไม่ได้เชื่อแต่อยากจะซื้ออยากจะช่วยก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะแตกต่างกันเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนักศึกษาจะแยกแยะกันผิดก็คือว่าเอางี้ฮะถ้าคนช่อชนคือหลอกถ้าเราเชื่อในถึงขนาดเนี่ยอย่างเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามคนขายฮะท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: บอกพระแท้ไหมนะครับคนขายดูเองดินะครับคือนิ่งหรือว่านิ่งอ่ะคนขายไม่พูดอ่ะครับเราก็หยิบมาโอ้ยเข้าใจว่าแท้เนี่ยชัวร์แท้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นสำคัญผิด
1: ครับ
0: สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ครับคนช่อชนน่ะในมาตรา159บอกคนช่อชนน่ะนิติกรรมที่ถูกคนช่อชนนี่เป็นโมคิยะในวรรคแรก
1: ครับ
0: ในวรรค2พูดถึงเรื่องถึงขนาด นะครับถึงขนาดส่วนวรรค3พูดถึงบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำกลช่อชนนะครับในมาตรา159วรรค3นี่บอกว่านะครับถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกนะครับการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อชนนั้นได้รู้หรือควรจะได้รู้นักศึกษาครับต้องบอกเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยนะคือจุดอ่อนของนักศึกษาครับท่านอาจารย์อันนี้อยากจะเล่าให้นักศึกษาที่เพิ่งมาศึกษากฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นมาถึงแพ่งหนึ่งเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านให้ครบท่องให้ได้จำหลักให้ได้นะครับถึงวรรคท้ายนิติศาสตร์มสทนักศึกษาใหม่ๆเราส่วนใหญ่ถ้าเจอหลายวรรคจะไม่ค่อยท่องถึงวรรคท้ายคือวรรคสุดท้ายฮะจะไปจบกันอยู่ที่วรรค2วรรค1นี่แหละดังนั้นถ้าไม่ท่องนะฮะในวรรคสุดท้ายในวรรค3เนี่ยนักศึกษาจะทำไม่ได้เลยถ้าเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกมาใช้คนช่อชนนะครับเรื่องนี้ก็มีสาระสำคัญนะครับซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็คงจะได้พูดนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: คนภายนอกอยู
0: ่คนชนภายนอกครับให้นักศึกษาฟังนะ
1: คือกำลังจะตั้งหลักว่าครับคนช่อชนเนี่ยนะครับนักศึกษาคือว่าเราอาจจะแบ่งได้เป็น5ประเภท
0: ครับ
1: ใช่มั้ย1คนช่อชนโดยคู่กรณี
0: ครับ
1: ซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะก็คือมาตรา150 50 50อะไร159วรรค1วรรค1และวรรค2และวรรค1นะ1วรรค1และวรรค2นะครับ
0: ครับ
1: 159วรรค1คนช่อชนโดยคู่กรณีก็คือคู่กรณีมาทำคนช่อชนจะเป็นโมฆียะต้องเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาด
0: ครับ
1: โอเคอันที่2ก็คือคนช่อชนโดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวจะพูด
0: ครับ
1: อันที่3คือคนช่อชนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่าย
0: ครับ
1: ต่างฝ่าย
0: ต่างทำคนช่อชน
1: ลวงซึ่งกันและกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับและอันที่เท่าไหร่ละ4อันที่4คือคนช่อชนโดยการนิ่งนะครับและอันที่5คือคนช่อชนเพียงเหตุจูงใจสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนช่อชนเพื่อเหตุ
0: ครับ
1: ปัจจุบันกฎหมายได้แก้ไขเป็นคนช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
0: ครับ
1: เรื่องที่1ผ่านไปแล้วเร
0: ื่อง
1: ที่2คนช่อชนโดยบุคคลภายนอก
0: บ
1: ุคคลภายนอกคือใครบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่สัญญานะครับไม่ใช่คู่สัญญาเช่นอาจารย์อิงครัต
0: ครับ
1: วันนี้อยากจะกินร้อนๆนะเขาบอกว่าถ้าโควิดอย่าไปกินของเย็นให้กินของร้อน
0: แต่ไปนั่งทานกลางแดดก็คงไม่ไหวร้อนนะครับ41องศาครับ
1: อาจารย์อิงครัตก็อยากจะไปทำข้าวต้มแล้วก็เอาปลาสลิดบางบ่อทอดกินให้อร่อย
0: ครับ
1: ก็ต้องไปซ
0: ื
1: ้อก็ไปซื้อปลาสลิดบางบ่อที่ตลาดพระราม5นะครับ
0: ครับ
1: นะพระราม5พระราม4เนี่ยแถวนั้น
0: นะครับ
1: ครับผมทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังเลือกดูปลาสลิดอยู่ส่วนแม่ค้าเนี่ยนะครับแม่ค้าเจ๊อะไรครับ
0: เจ๊แววครับ
1: เจ๊แววนะครับก็อยู่หลังร้านนะครับไปเอาอะไรเขาเรียกเอาตะแกรงปลาสลิดไปล้างอยู่หลังร้านนะครับแล้วปรากฏว่านายซันนี่เดินมานะครับแล้วนายซันนี่อยู่ๆก็มาบอกอาจารย์อิงบอกว่าพี่ปลาสลิดเจ้านี้บางบ่อของแท้ของแท้แต่ในความเป็นจริงปลาสลิดที่มีอยู่ในกระจาดกระด้งอะไรของเจ๊แววไม่ใช่ปลาสลิดบางบ
0: ่
1: อมาจากสระบุรีนี่เองเพราะถ้าบางบ่อต้องจังหวัด
0: สมุทรปราการ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทีนี้ซันนี่เนี่ยเขาก็มาหลอกอาจารย์อิงครัตนะครับ
0: ซันนี่มีชอบหลอกนะฮะ
1: มาหลอกอาจารย์อิงครัตเสร็จแล้วอยู่ๆเจ๊แววแกก็เดินมาหน้าร้านสิถูกไหม
0: ครับ
1: อาจารย์อิงก็เลยเอาเลยบอกเจ๊เอาปลาสลิด2โล
0: ฮะ
1: โลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ300ครับปลาส
1: ลิดโลละ300
0: แพงๆ
1: ครับอาจารย์อิงจะรู้หมดทุกอย่างซื้อ2โลเท่าไหร่ครับ
0: 2โลก็600
1: ครับ600นะครับซื้อ600เอากลับไปบ้านครับทีนี้อยู่คนเดียวนี่ที่บ้านอาจารย์อิงคนโสดนะครับก็ทอดสัก3ตัว
0: ฮะ
1: ทอดสัก3ตัว
0: ครับ
1: เอ๊ะกิโลนึงมันกี่ตัวล่ะ
0: กิโลนึงก็ประมาณ6ตัวฮะมันตัวใหญ่อาจารย์
2: อาจารย์จ่ายตลาดเองไงใช่ไหมเนี่ยละเอียดจริงๆ
0: มันเป็นปลาสลิดในฤดูวางไข
1: ่
0: ครับผม
1: 6ตัวนะ
0: 6ตัว
1: โอเคหกตัว
0: แต่ทอดสาม
1: เอากี่3
0: ทอด3
1: นะเราตัวใหญ่เราก็ทอด3ตัว
0: ครับ
1: พอทอด3ตัวปรากฏว่าเรียบร้อยมาแล้วต้มข้าวต้มวันนี้ตั้งใจจะกินให้อร่อยกินคำแรกรู้เลย
2: ว่าเป็นของปลอม
1: ว่าไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อคือไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเพราะถ้าปลาสลิดบางบ่อนี้อาจารย์ก็จะมีความคุ้นชินกับความข่าวของปลามากกว่านี้
0: คืออาจารย์เองชอบของข่าว
1: ครับผมของปลาสลิดแล้วนะก็ด้วยความที่โกรธอ่ะเพราะว่าเราตั้งใจสูงอยากจะกินของอร่อยใช่ไหมนั้นก็โยนทิ้งเลยโยนเลยสุนัขก็รับไปเลยนะครับ แล้วก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบถุงปลาสลิด1กิโลเต็มถุงกับอีก1ถุงที่เหลืออีก3ตัว
0: ที่เหลืออีก3ตัว
1: เพราะว่ากิโลนึง3ตัว ขับรถกลับไปหาเจ๊แหววเจ๊แหววขอเงินคืนนี่ไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเนี่ยเอามาขายผมได้ยังไงจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้กิโลละเท่าไหร่

0: ร้อย
1: กิโลกิโลสามร้อย
2: กิโลสามร้อย
1: สองถุงก็600
2: เจ๊แววเอาเงินคืนมา600เจ๊แววอะไรล่ะไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยให้นักศึกษาวินิจฉัยสิว่าอย่างเงี้ยอาจารย์อินทรัตน์สามารถบอกล้างเอาเงินคืนคืนปลาสลิดไปได้ไหม
1: ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาดูหลักกฎหมายในมาตรา159วรรค3ที่ว่า
1: 159วรรค3เนี่ยเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนแต่เป็นบุคคลภายนอกเป็นการทำคนช่อชนนะใน159วรรค3บอกว่าถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกขีดเส้นใต้เอาไว้อีกแล้วนะครับ
2: นักศึกษาบอกขีด3รอบแล้วอาจารย์กระดานขาดแล้ว
1: การแสดงเจตนาจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อเนี่ยตรงนี้ต้องขีดด้วยเหมือนกันนะครับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้น
2: ครับดังนั้นนักศึกษาสังเกตคนที่หลอกไม่ใช่เจ๊แววคนที่หลอกคือซันนี
1: ่ซ
2: ันนี่ไม่ใช่คู่สัญญาในการซื้อปลาสลิดนั้นซันนี่จึงเป็นบุคคลภายนอกนั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปว่าการที่ซันนี่หลอกลวงเนี่ยเจ๊แววเขารู้ไหมเขารู้ว่าซันนี่หลอกลวงไหม
1: ก่อนอื่นต้องรู้ว่ารู้
2: ต้องรู้หรือเปล่า
1: ครับผม
2: ข้อได้จริงบอกเจ๊แววไปล้างกระด้งอยู่ที่หลังร้านนู่นไม่ได้ยิน
1: ตะแกรง
2: ตะแกรงขอโทษนะตะแกรงเนี่ยนะซึ่งเจ๊แววไม่ได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้รับทราบด้วยถ้าข้อได้จริงเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมฆิยะใช่ไหมสัญญานี้ไม่เป็นโมฆิยะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อิงคัตสืบทราบได้ว่าจริงๆแล้วเจ๊แววกับซันนี่เนี่ยสมคบกันจ้างมาเป็นหน้าม้าให้มาหลอกอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเจ๊แววต้องรู้แน่แน
1: ่ครับ
2: นั้นต้องรู้แน่ถ้ารู้แน่ก็โมฆิยะบอกล้างได้และถ้าบอกล้างได้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปบวกกับมาตรา100
1: นะ
2: 100อะไร116
1: ครับผม
2: พอบอกล้างก็จะตกเป็นอันนี้บอกล้างนิติกรรมนะไม่ใช่ล้างปลาสลิดนะครับอันนี้ก็จะตกเป็นโมฆะแล้วเมื่อเป็นโมฆะต้องกลับคืนนะกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณีคืนยังไงเจ๊แหววคืนมา600
1: ครับ
2: อาจารย์อีกต้องคืนปลากี่ตัว
1: ก็คืนให้ครบอ่ะครับ
2: นะต้องคืนให้ครบทีนี้มันกิโลละ6ตัวถูกมั้ย
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้มันมีอยู่6บวก3 9
1: ครับ
3: ครับ
2: หายไป3แล้วอ่ะหายไป3คืนไม่ครบ
3: คืนยังไง
2: ดังนั้นอีก3ตัวต้องเอามาคืนเขาแต่เมื่อพ้นวิสัยที่จะคืนได้มาตรา176ก็บอกว่าให้ชดใช้ราคา
1: ใช้ราคาใช้ราคา
2: ซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปคำนวณนะว่าปลาสลิดไอ้ที่ไม่ใช่บางบ่อเนี่ยที่มาจาก
1: สระบุรี
2: เนี่ย
1: ครับผม
2: ซึ่งราคาเขาจะถูกกว่าบางบ่อดิบอกว่าเจ๊แววขายไปเท่าไหร่
1: เจ๊แววขายตั้งโลละ300โลละ300ครับอาจารย์
2: เจ๊แววขายไปโลละ300
1: ใช่ครับ
2: ขายไปในราคาของบางบ่อป่ะไม่ใช
1: ่ครับครับผม
2: ใช่ป่ะถ้าขายในราคาของบางบ่อนะ
1: บางบ่อ
2: บางบ่ออันนี้โมฆิยะไม่ชัดเจนว่าเราบอกว่าตกเป็นโมฆิยะเพราะว่าเจ๊แววกับหน้าม้าเขาสมรู้กันนั้นแปลว่าเขาขายในราคาบางบ่อแน
1: ่ครับ
2: นั้นต้องไปดูว่าราคาจริงเท่าไหร่สมมติถ้าราคาจริงมันโลละเท่าไหร่เมื่อกี้บางบ่อเท่าไหร
1: ่โลละ300
3: อันนี้เหลือ150แล้วกัน
2: เหลือ150ครึ่งนึงก็นั่นแปลว่าใน6ตัวเนี่ยมันต้องคิด
3: ต้องหารกันละว่าตัวละ150
2: แล้วก็ไปหารเอาแล้วก็หายไป3ตัวก็เอาเงินนั่นแหละมา
1: ครับ
3: ครับ
2: โอเค
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: เป็นต้น
1: ในการในมาตราเนี้ยนะครับในวรรคเนี้ยก็ยังมีหรือควรจะได้รู
2: ้หรือควรจะรู้ที่กฎหมายเขียนว่าหรือควรจะได้รู้เพราะเห็นว่าเวลาสืบพิสูจน์ในศาลเนี่ยมันไม่ชัดไงอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเจ๊แววรู้ไม่รู้
3: มันยาก
2: มันยากมากดังนั้นหรือควรจะได้รู้ก็จบเลย
1: ครับ
2: เนี่ยกฎหมายก็เลยเติมคำนี้ไป
1: ครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าการพิสูจน์มันยาก
1: ครับ
2: ก็เอาแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเจ๊แววควรจะรู้แล้วแหละถ้าขนาดเนี้ยสืบกันมาถึงขนาดเนี้ยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจ้างมาเป็นหน้าม้าเป็นประจำอะไรเงี้ยจะบอกว่าปากแข็งว่าไม่รู้เนี่ยก็ต้องหรือควรจะรู้แล้ว
3: อีกกรณีนึง
1: ครับ
3: เช่นสุดสวยเนี่ยผู้หญิงสาวสวยเลยต้องการขายรถยนต์ของตัวเองเนื่องจากร้อนเงินจะเอารถยนต์ตัวเองเนี่ยไปขายแต่ขายประกาศแล้วยังไงก็ขายไม่ออกรถยนต์ขายไม่ได้อาจารย์อินคลัตก็เป็นคนดีเน
2: า
3: ะต้องการที่จะช่วยสุดสวย
1: ใช่ฮะ
3: รู้แล้วแหละว่าอยากทำแต้มเพื่อให้ได้คะแนนอาจารย์อินคลัตก็เลยไปหลอกใครดีดอกในกอไก
1: ่หลอกเป้ๆแล้วกันฮะ
3: หลอกเป้ๆหลอกเป้ๆว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนเป็นรถที่แบบประคบประงมมาเป็นอย่างดีดูแลดีจริงๆซึ่งรถคันนี้เคยชนมาแล้ว
2: ความ
3: อาจจะคว่ำก็ได
2: ้
3: มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็อาจารย์อินคลัตก็เนื่องจากต้องการทำแต้มกับนางสาวสุดสวยก็เลยมาหลอกเป
2: ้ๆ
3: ว่ารถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำเป็นรถที่แบบดีเลยแหละเป้ๆก็หลงเชื่อเป้ๆก็เลยซื้อคำถาม
2: ซื้อจากใครครับ
3: ซื้อจากสุดสวย
2: สุดสวย
3: ครับคำถามคือตรงเนี้ยเป้ๆถูกหลอกไห
2: ม
3: คำตอบก็คือถูกหลอกแต่ถูกหลอกโดยบุคคลภายนอก
2: ครับ
3: ต้องแยกนะครับว่าคู่สัญญาคือเปเป
2: ้กับ
3: สุดสวยสุดสวยแต่บุคคลภายนอกคืออาจารย์อิงคลัตมาหลอกเปเป
2: ้ครับ
3: สัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากเป้ๆถูกหลอกแต่ถูกหลอกจากบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกที่นี้ก็คืออาจารย์อิงคลัตคำถามต่อมาก็คือว่าพอเป้ๆถูกหลอกแล้วเป้ๆจะอ้างได้ไหมว่าถูกกลช่อฉนแล้วบอกว่าสัญญาเนี้ยเป็นโมคิยะ
2: ครับ
1: ครับ
3: เราก็ต้องดูก่อนว่าสุดสวยเนี่ยรู้หรือควรจะได้รู้หรือเปล่าว่าไอ้รถตัวเองที่ขายได้เนี่ย
2: อ
3: ิงคลัตช่วยนะถ
2: ้
3: ารู้เนี่ยก็เปเป้ก็บอกได้บอกโมคิยะบอกลาโมคิยะได้แต่ถ้าไม่รู
2: ้
3: ก็ไม่สามารถ
2: นั้นพอยสำคัญหรือประเด็นสำคัญว่ารู้ถึงการหลอกลวงของบุคคลภายนอกหรือไม
1: ่ถู
2: กไหมคู่สัญญานี่รู้ไหมและคำว่ารู้อะต้องรู้ก่อนหรือขณะที่ทำสัญญานะไม่ใช่มารู้ทีหลังนะเกิดตอนที่เขาทำสัญญาซื้อรถกันเนี่ยไม่รู้แต่ว่าสุดสวยมารู้ภายหลังว่าเนี่ยอาจารย์อิงคลัต
3: เฉลย
2: มาเฉลยว่าเนี่ยช่วยหลอกขายให้เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่โมคิยะละ
1: ครับครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งต่อมาครับหลอกกันเองนะฮะทำ
3: ต่างฝ่ายต่างหลอก
1: ต่างฝ่ายต่างทำคนช่อชนกันเอง
2: อันนี้คือมาตราอะไรครับ
1: อันนี้คือมาตรา163ครับผมนะที่บอกว่าถ้ากรณีคู่กรณีนะครับถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยช่อชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะอ้างคนช่อชนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกร้างการนั้นหรือเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้นะครับอ
2: ันนี้มาตรานี้คือคู่กรณีเนี่ยไม่สุจริตทั้งคู
1: ่ครับ
2: ถูกป่ะต่างฝ่ายต่างหลอกลวงอาจารย์อิงคลัตมีพระสมเด็จนะครับซึ่งก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเป็นสมเด็จวัดระฆัง
1: ครับ
2: แต่แท้จริงแล้วคือสมเด็จท่าพระจันทร์นะครับองค์ละเท่าไหร่นะที่ซื้อมา
1: สมเด็จท่าพระจันทร์องค์ละ150
2: องค์ละ150แล้วก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเนี่ยคือสมเด็จวัดระฆังนะได้มาจากเจ้าคุณปู่นู่นน่ะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าผมไม่มีตังค์หรอกตอนนี้ผมมีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนโรเล็กซ์ของผมนี่ก็ราคา 300,000 ละ
1: แต่
2: ว่าอันนี้คือโรเล็กซ์สีลม
1: โรเล็กซ์สีลม
2: ไม่ใช่โรเล็กซ์ที่มาจาก
1: สวิต
2: อันนี้นะทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างหลงเชื่อนะต้องมีการหลงเชื่อด้วยจึงจะเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาดเพราะมาตรานี้ต้องเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาด
1: ครับ
2: แล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันครับนะเขามาแลกเปลี่ยนโรเล็กซ์ของอาจารย์พงศิษฐ์กี่ร้อยครับ
3: สมาร์ท300
2: แล้ว300นะทีนี้พอเขาแลกเปลี่ยนตอนหลังเขารู้ความจริงขึ้นนะถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะมาบอกล้างได้ไหมกฎหมายบอกไม่ได้อะเพราะปิดปากเพราะเขาไม่สุจริตนะบอกล้างไม่ได้แต่คำว่าบอกล้างไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสัญญาแลกเปลี่ยนของเขาสมบูรณ์นะส
1: ั
2: ญญาแลกเปลี่ยนของเขายังคงเป็นโมคิยะอยู่เพราะถูกกลช่อชนที่ถึงขนาดท
1: ี
2: นี้นักศึกษาจะสังเกตว่าคนที่อะไรคนที่เสียเปรียบอะคือใครก็อาจารย์พงศิษฐ์เพราะว่าอาจารย์พงศิษฐ์ของเขา300
1: ครับ
2: อาจารย์อิงคลัตเท่าไหร่นะ
1: 150
2: อาจารย์พงศิษฐ์บอกงั้นผมขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนแล้วกัน150บาทได้ไหมคำตอบก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกนั่นเองนี่ก็คือมาตรา163สรุปว่ากลช่อชนนะนิติกรรมที่เกิดจากกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซ
1: ึ่
2: งถึงขนาดนั้นน่ะตกเป็นโมคิยะแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมาบอกล้างซึ่งกันและกันไม่ได้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อกันก็ไม่ได้
1: คร
2: ับ น
1: ั่
2: นเอง
1: ครับป้าเขียวฮะป้าเขียวแกขายส้มตำเนี่ยดูรายการเราอยู่นะฮะแกก็ส่งมาเนี่ยพอดีอาจารย์จตุรันเดินออกมาให้เมื่อกี้นะฮะถามว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยังเต็มใจให้หลอกนะฮะ ร
2: ู
1: ้ว่าเขาหลอกนี่จะทำนิติกรรมอยู่แล้วนะใช้คนช่อชนแล้วแต่เต็มใจที่จะให้ทำคนช่อชนนี้อ้างอะไรได้ไหมฮะ
2: ก็อ้างไม่ได้
1: อ้างไม่ได้ครับนะรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอก
2: เพราะมันเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาดไง
1: ครับนะ
2: คือว่าเพราะมันทำนิติกรรมเพราะถูกคนช่อชน
1: ครับ
2: แต่ไม่ถึงขนาดเพราะว่าถึงขนาดนิติกรรมเกิดเพราะมีคนย่อชนใช่ไหมถ้าไม่มีจึงไม่เกิด
1: ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับท่านอาจารย์ครับนะฮะทีนี้กลช่อชนเป็นเพื่อเหตุจูงใจนะครับนะ
2: อันนี้จะเรียกว่าคนช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
1: เพียงเหตุจูงใจ
2: สมัยก่อน
1: เพื่อเหตุ
3: แต่ก็เราเรียกคนช่อชนเพื่อเหตุ
1: นะครับ
2: กฎหมายก็มาแก้ไข
1: ครับ
2: เพราะจริงๆแล้วคนช่อชนทุกอย่างเพื่อเหตุหมดแหละ
1: ใช่ครับ
2: ทุกอย่างมันเพื่อเหตุหมดนั้นก็เลยมาเปลี่ยนแก้ซะว่าเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจให้มันชัดขึ้น
1: ครับ
2: อยู่ในมาตรา161
3: ซึ่งบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าคนช่อชนเป็นเพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นหาได้ไหม
1: ครับ
3: แต่ไม่ชอบแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลช่อชนนั้นได
2: ้ครับมาตราเนี้ยยากในการทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะพยายามพูดให้เข้าใจได้โดยง่าย
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับนะฮะมารายการนี้แล้วเหนื่อยทุกที คนชั่วชนเป็นเหตุจูงใจอย่างนี้ครับนักศึกษาตั้งหลักก่อนถ้านักศึกษาดูตัวบทเนี่ยจะพบว่าผลถ้าดูผลก่อนนะบอกล้างไม่ได้แต่เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได
1: ้
2: เห็นไหมต่างกับเมื่อกี้คนชั่วชนทั้งสองฝ่าย16อะไรเมื่อกี้ทั้งสองฝ่าย
3: 163
2: บอกล้างก็ไม่ได้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็ไม่ได้แต่พอ161นะบอกล้างไม่ได้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได
1: ้
2: ทำไมบอกล้างไม่ได้เพราะมันเป็นคนชั่วชนที่ไม่ถึงขนาดเนี่ยมันเป็นคนชั่วชนเพียงเหตุจูงใจครับ
1: ครับ
2: หลักของคนชั่วชนเนี่ยถ้าจะเป็นการทำนิกรรมเพราะถูกคนชั่วชนถ้าจะเป็นโมคิยะเนี่ยมันต้องถึงขนาดท
1: ี
2: นี้161เนี่ยมันเป็นคนชั่วชนที่ไม่ถึงขนาด
1: ครับ
3: ครับ
2: แต่มันไอการหลอกลวงเนี่ยมันจูงใจ
1: จูงใจ
2: จูงใจให้คู่กรณีเนี่ยผู้ถูกหลอกต้องรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าปกติ
1: ครับ
2: นี่เองเช่นอาจารย์อิงครัตเห็นพระสมเด็จองค์นี
1: ้นี่ครับอาจารย์ตัวอย่างเมื่อคู่นี้เลย
2: เมื่อกี้เลยเมื่อคู
1: ่เลยสมเด็จนางพญา
2: สมเด็จนางพญา
1: ประกวดกับไม่ประกวดมาแล้ว
2: โอเค
1: ครับ
2: เนี่ยอาจารย์พงศิษฐ์มีสมเด็จนางพญาอาจารย์พงศิษฐ์ก็มาบอกอาจารย์อิงครัตว่าเนี่ยผมมีสมเด็จนางพญานะ
1: ครับ
2: อาจารย์ก็มาดูส่องดูอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นของแท้แล้วบอกพี่ขายเท่าไหร่อาจารย์พงศิษฐ์บอก 300,000
1: ครับ
2: บอกโอ้ทำไมแพงจัง
1: ครับ
2: อาจารย์พงศิษฐ์บอกอ้าวองค์นี้ประกวดมาได้ที่1
1: ฮะ
2: ความเป็นจริงไม่ได้ประกวด
1: ครับใช่ครับ
2: นี่คือการหลอกลวงของอาจารย์พงศิษฐ์ละหลอกว่า
1: พระประกวดผ่านงานประกวดนะ
2: ทีนี้ถามว่าอาจารย์อิงครัตเนี่ยท่านก็พยายามหาสมเด็จนางพญาอยู่นานหลายปีแล้วนะเพราะว่าโสดมานานนะครับนี่ก็อยากจะได้สมเด็จนางพญาพอมาเจอองค์นี้ของแท้เนี่ยตั้งใจจะเอาแน่จะซื้อแน่ๆ
1: เอาแน่ๆ
2: จะซื้อง
1: านนี้ต้องไง
2: ต้องซื้อหายากครับอาจารย์หายากมากนะพอเห็นแล้วเจ้าจะซื้อทีนี
1: ้ครับ
2: พออาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเอ๊ะประกวดได้ที่1อ่ะก็เอาก็ดีไม่เป็นไรประกวดได้ที่1ก็ดีสมมุติถ้าไม่ประกวดถ้าอาจารย์พงศิษฐ์ไม่หลอกว่าไม่หลอกเรื่องเกี่ยวกับการประกวดได้ที่1ก็ซื้อนะเพราะอาจารย์อิงครัตแกดูแล้วว่าเป็นของแท้แกก็ซื้อ
1: ครับ
2: พอมาหลอกก็เป็นการจูงใจ
1: ครับ
2: จูงใจให้
3: มูลค่ามันจะสูงขึ้น
2: มันสูงขึ้น
3: ผ่านการประกวดมูลค่ามันจะสูงขึ้นจากเดิมอาจจะซื้อในราคาเท่านี
2: ้
1: ครับ
3: พอรู้ว่ามีการประกวดก็จะซื้อในราคาที่สูงขึ้น
1: ครับ
2: สมมติอาจารย์พงศิษฐ์บอกเลยว่าเนี่ยถ้าไม่ผ่านการประกวดเนี่ยจะขาย 250,000 แต่นี่มีเหมือนกับใบรับรองประกวดได้ที่1มานะแต่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาก็เอาเป็น 300,000
1: ฮะ
2: อาจารย์อิงครัตก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีสตางค์นี่นะก็เลยซื้อนะก็ซื้อถามว่าอาจารย์อิงครัตถูกคนช่อชนมั้ยคำตอบคือถูกครับ
1: ถูกครับ
2: แต่ไม่ถึงขนาด
1: ครับเพราะยังไงก็ซื้ออยู่ดี
2: เพราะยังไงก็ซื้อเพราะว่าไม่ที่นิติกรรมที่เกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ประเด็นการหลอกว่าได้รางวัลที่1
1: ใช่คร
2: ับถูกไหมครับนั้นยังไงก็ซื้ออยู่ดีนะครับแต่การหลอกดังกล่าวจูงใจให้เขาเสียไปอีก 50,000 ฉะนั้นพออาจารย์อิงครัตได้พระมาก็ส่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นนายกสมาคมนะโหราศาสตร
3: ์
2: ดูพระเป็นด้วยดูพระเป็นด้วยด
1: ูพระเป็นผู้มีหน้าเชื่อถือ คุณซันนี่หว่อง
2: ซันนี่หว่อง
1: ครับผม
2: ท่านก็ดูแล้วปรากฏว่าโอ้เช็คแล้วพระองค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวดหรอกครับ
1: ไม่ครับไม่เคย
2: นั่นอาจารย์ถูกเขาหลอกนะอาจารย์อิงครัตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับมาหาจันทร์พงศิษฐ
1: ์
2: อาจารย์พงศิษฐ์ครับผมถูกอาจารย์หลอกนะผมเช็คแล้วแน่นอนว่าไม่มีการประกวดของเงินคืนหมดเลย 300,000
1: ครับ
2: นักศึกษาคิดว่าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
3: ไม่ได้
2: เพราะจะมาบอกล้างเนี่ยมันไม่ได้นั้นสิ่งที่อาจารย์อิงครัตจะได้ก็คือแค่ 50,000
1: ใช่
2: นั่นคือการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะที่ทำให้ตัวเองต้องรับภาระอันหนักขึ้นกว่าปกติ
1: ครับครับ
2: อันนี้เอง
3: เพราะฉะนั้นสาระสำคัญของคนช่อชนเพื่อเหตุเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าคนช่อชนเพื่อเหตุเนี่ยค
2: ือ
3: เป็นเพียงเหตุจูงใจคือยังไงเนี่ยเราก็จะซื้อยังไงเราก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยแหละเพียงแต่เราจะไม่ซื้อของสิ่งนั้นในราคาที่ 300,000 อาจจะไม่ซื้อเราจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็มีเหตุจูงใจให้เราซื้อในราคาสู
2: งขึ้น
3: แต่เราไม่สามารถบอกล้างนิติกรรมที่เกิดขึ้นได
2: ้เพราะมันไม่ถึงขนาดนะหรืออีกตัวอย่างอาจารย์ก็ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง
1: สัตว์เลี้ยงที่ผมชอบ
2: ที่ไม่ใช่สุนัข
1: ที่ไม่ใช่สุนัขแมวเปอร์เซียครับอาจารย
2: ์
1: แมวเปอร์เซีย
2: เปอร์เซียครับอาจารย์อิงก็อยากได้แมวเปอร์เซียก็พยายามไปดูในเน็ตอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็เจอละเจ๊อะไรฮะ
1: เจ๊แบบเหมือนเดิมฮะ
2: เจ๊แบบ
1: เขาขายแมว
2: ครับเขาเป็นเจ้าของฟาร์มแมวเปอร์เซียอาจารย์อิงก็ไปดูแมวตัวนี้อยากได้แมวตัวนี้สีเนี้ยเจ๊แบบก็บอกว่าโอ้โหตาถึงมากเลยอาจารย์อิงเนี่ยแมวตัวเนี้ยมันดียังไงแมวเปอร์เซียเนี่ย
1: มันอ้วนปุ๊กลุกดีฮะตัวนี้มันเป็นแมวเปอร์เซียที่แบบ
2: ทีนี้เจ๊แหววก็บอกโอ้อาจารย์ตาถึงแมวตัวนี้อะไรดี
1: ผ่านการประกวด
2: ผ่านการประกวด
1: ประกวดแมวน่ารัก
2: ผ่านการประกวดแล้วว่าเป็นแมวเปอร์เซียที่พันธุ์แท้ที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยเกรดเออาจารย์ตาถึงมากอาจารย์อีกแล้วบอกแล้วขายตัวเท่าไหร่เจ๊บอกนี่ขายเท่าไหร
1: ่400,000
2: สี่แสนสี่แสนโอ้ทำไมแพงอ่ะเจ๊
1: ประกวดแล้ว
2: เขาประกวดแล้วประกวดเท่าไหร
1: ่ประกวดก็200,000นั่น
2: ก็200,000นี่ขาย400,000เอาก็เอานะครับเพราะยังไงก็ถูกชะตากับตัวนี้ตัวอื่นไม่ถูกชะตาก็ซื้อมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้กลช่อชนที่ถึงขนาดไม่เป็นโนเคียก็เหมือนเดิมนั่นก็คือบอกล้างไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
2: ตอนหลังเนี่ยเอามาอยู่ที่บ้านแล้วแมวฉี่เต็มบ้านเลยเนี่ยก็จะไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยจะมาอ้างเหตุอันเนี้ยขอบอกล้างว่าถูกกลช่อชนไม่ได้
1: ไม่ได้ครับครับในช่วงท้ายเราก็จะมีคำถามนะครับนะฮะนิติกรรมนะครับในช่วงที่2นี่ก็คือนิติกรรมที่ไม่ได้ทำถูกต้องตามแบบในขีดเส้นใต้ที่แบบอีกนะฮะที่กฎหมายบังคับไว้ทำให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรก็อยู่ในมาตรา152ท่านอาจารย์ดุรวัฒน์ท่านก็ได้พูดไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
2: ในรายการที่แล้ว
1: ในรายการที่แล้วนะครับก็มีผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงนี้ครับ
0: พอเคอีพอกวนดอ STOU channel
4: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
6: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
7: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
4: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคาร โดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย

0: อะไร
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิธีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: STOU Channel

0: ช่วงที่3ครับเราอยู่ที่คนช่อชนนะการแสดงเจตนาโดยถูกคนช่อชนนะครับเมื่อคู่นี้นะครับเราก็ได้พูดถึงคนช่อชนเพื่อเหตุจูงใจนะครับ
1: เพียง
0: เหตุจูงใจนะครับในลำดับต่อมานะครับนะฮะก็คือคนช่อชนที่ทีนี้เป็นการแสดงอาการแล้วนะฮะแต่เป็นการแสดงอาการตามมาตรา162
1: โดยการนิ่งทีนี้เนี่ยปกตินิ่งเนี่ยนิ่งไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะโดยปกตินะครับแต่นี้การที่จะเป็นคนช่อชนโดยการนิ่งเนี่ยจะต้องเป็นการนิ่งที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง
2: ครับ
1: แล้วไม่แจ้ง
2: ครับ
1: นะเช่นน้องอะไรครับสวย
0: ๆเชอรี่ฮะ
1: น้องเชอรี่นะครับเป็นตัวแทนของประกันชีวิต
2: ครับ
1: แห่งหนึ่ง
2: ครับ
1: มาบอกอาจารย์อิงคารัต
2: ครับ
1: อาจารย์อิงคารัตจะทําประกันชีวิตกับหนูมั้ย
2: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยเพราะว่าจะมีเงินตอบแทนคืนให้เยอะแยะเลยนะก็นู่นนี่นั่นไป
2: ครับ
1: ทีนี้อาจารย์อิงคารัตบอกตกลงเชอรี่บอกพี่จะทํากับน้องนะครับแล้วอาจารย์อิงคารัตไม่บอกไม่บอกว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานอยู่ครับสมมุตินะว่ากําลังเป็นอยู
0: ่สมมุติครับสมมุติเลยนะครับน้ําตาลลดแล้วไม่ได้เลยมึนๆตลอด
1: เนี่ยอันนี้เราไม่บอกด้วยนะครับอันเนี้ยไอ้น้องเชอรี่ก็เลยตกลงในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตนะก็ทําสัญญาประกันชีวิต
2: ครับ
1: อย่างนี้ก็เรียกว่าอาจารย์อิงครับทําคนช่อชนโดยการนิ่งแล้วเพราะว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งแล้วไม่แจ้งก็จะส่งผลให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะถ้านักศึกษาศึกษาในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์2ในเรื่องของประกันชีวิตนะฮะก็จะพบมาตราเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นบทเฉพาะเลยว่าเป็นโมฆียะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนช่อชนโดยการนิ่งนะครับ
0: นะฮะอ๋อนี่ก็สำคัญ
1: แล้วในเพราะบางครั้งเนี่ยระหว่างคนช่อชนโดยการนิ่งกับสำคัญผิดมันก็จะเฉียดฉิวกันอาจารย์อิงครับเข้าไปซื้อทองนะครับที่ร้านทองแห่งหนึ่งบางใหญ่นะครับพอซื้อกลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่ร้านอีกอ
2: ้
1: างว่าถูกคนช่อชนเพราะว่าทองนี้ไม่ใช่ทองสุโขทัยนี
2: ่
1: อย่างนี้อ้างได้ไหมครับก็อ้างไม่ได้เพราะอันนี้เรียกว่าสำคัญผิดเองนะครับเพราะว่าจะถือว่าคนช่อชนโดยการนิ่งไม่ได้เพราะคนขายเขาไม่มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งเลยอีกอย่างตัวเองก็ไม่ได้ถามถ้าตัวเองถามแล้วคนขายเขาหลอกลวงอันนั้นจึงจะพิจารณาเรื่องคนช่อชน
2: ครับ
3: ผมขออนุญาตย้อนมานิดนึงมันอาจจะมีประเด็นที่นักศึกษาอาจจะสงสัยได้นะครับผมเพิ่งนึกออกเลยอย่างเช่นการซื้อพระที่ยกตัวอย่างเนี่ยใครซื้อนะผมลืม
1: อาจารย์อินคารัต
3: อาจารย์อินคารัตซื้อจากสุดสวยแล้วกันสุดสวยเนี่ยมาหลอกว่าของเนี่ยเป็นของแท้แล้วก็หลอกลวงคือคนช่อชนข้อที่หนึ่งอาจารย์อิงคลัตซื้อเพราะว่าเข้าใจคิดว่าเป็นของแท้อันนี้คือสำคัญผิดถูกไหม
0: เข้าใจผิดเองฮะ
3: เข้าใจผิดเอง
1: หลอกลวงไหมครับ
3: หลอกลวงครับ
1: หลอกลวงนี่ถูกคนช่อชน
3: ถูกคนช่อชน
0: ใช่ครับ
3: สำคัญผิดต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการหลอกลว
1: ง
3: เพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ออกถามนักศึกษาเนี่ยเวลาสอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยนักศึกษาต้องแยกประเด็นนี้สองประเด็นนี้ให้ออกก่อนว่าเกิดขึ้นเพราะการถูกหลอกหรือเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเนี่ยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นตีโจทย์ผิดพลาดเลย
0: แต่ที่นี
1: ่คือนิดนึงก็คือว่าอย่างที่เรียนนักศึกษาว่าถ้าสำคัญผิดเนี่ยเป็นเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาเข้าใจผิดเองถ้าถูกคนช่อชนเหตุภายนอกนะคู่กรณีมาหลอกลวงบุคคลภายนอกมาหลอกลวงเห็นไหมอันนี้เลยทําให้ทํานิติกรรมไปด้วยการเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าถูกคนช่อชนหรือที่เราพูดกันอันนี้ขอโทษนะไม่ได้พูดจาที่หยาบคายเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆว่าสําคัญผิดคือโง่เอง
2: ครับ
1: แต่ถูกคนช่อชนก็คือโง่เพราะถูกคนอื่นหลอกอันนี้เอง
0: ครับทีนี้ครับอย่างที่ว่าเมื่อคู่นี้ในเรื่องของการนิ่งนะครับ นะฮะการนิ่งเนี่ยอย่างเข้าไปในร้านเนี่ย

0: เก่าของใหม่ของอะไร
1: อันนี้
0: นะเก่าจริงไหม
1: แต่
0: เจ้าของ
1: ต้องอันนี้ดูจากพฤติการได้ว่าการที่เจ้าของเนี่ยเปิดร้านขายของเก่าและปรากฏว่าในร้านเนี่ยมีทั้งเจกันเก่ามีทั้งเจกันที่ใหม่เรียนแบบเก่าพูดง่ายๆใครเข้าไปแล้วหยิบตาดีได้ตาร้ายเสียเนี่ยหมายว่าไปหยิบผิดมาเนี่ยอันนี้มันเท่ากับเป็นพฤติการที่เห็นละว่าคู่กรณีหรือคนขายเจตนาที่จะทำคนช่อชนโดยการนิ่งอันนี้ได้อันนี้ได
0: ้
1: สมมติอาจารย์อิงเนี่ยเข้าไปวันนั้นดวงไม่ดีไปหยิบของใหม่ที่เรียนแบบของเก่าแล้วก็เชื่อว่าเป็นเจกันเก่าเพราะในร้านทั้งหมดเนี่ยตกแต่งเป็นร้านของเก่าหมดเลยอะอันนี้เท่ากับคนช่อชนโดยการนิ่งได
0: ้แต่ทีนี้นะครับจะเป็นร้านขายของเก่านะครับเป็นร้านของเก่าแต่ไปซื้อพวกอัญมณีซึ่งอัญมณีเนี่ยคือเจ้าของเขามีหลายอย่างนอกจากอัญมณีนะครับหลายอย่างของเก่าครับอาจารย์เขาก็ไม่รู้จริงเขาก
1: ็คนขายไม่รู้
0: นะครับโดยพฤติการก็คือไม่ใช่ร้านที่เป็นขายจิวเวลรี่
1: คร
0: ับ ก็ไม่รู้อาจจะซื้อมาตามบ้านเหมามาตามบ้านนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะฉิวเฉียดนะฮะฉิวเฉียด
1: ก็ไม่ใช่คนช่อชนเพราะคนขายเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยถูกไหมคนขายไม่รู้ข้อเท็จจริงจะบอกว่าคนขายเขาหลอกลวงก็คงไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี
0: ้ต้องดูด้วยดูในรายกรณี
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ซื้อเนี่ยสำคัญผิดเองแต่เพียงแต่ว่าพอสำคัญผิดเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูอีกว่าไอการสำคัญผิดที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญไหมตาม157วรรค2มั้ยนะครับประมาทเลื่อๆอย่างร้ายแรงไหมก็ว่ากันตามข้อที่จริ
2: งแค่สำคัญผิดแค่คุณสมบัติ
0: ครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เป็นต้น
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงในข้อสอบที่พวกเราที่อาจารย์ท่านแต่งไปทดสอบนักศึกษาด้วยนะครับว่ามีบริบทที่เป็นบริบทแล้วนะบริบทมากแค่ไหนเพียงใดก็คง
1: ทีนี้ครับก่อนที่จะไปอย่างอื
0: ่
1: นอาจารย์อิงอธิบาย160หน่อยสิครับ
0: ครับนะฮะ160ในประเด็นตรงไหน
1: ของเรื่องคุ้มครองบทบัญญัติ
0: ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริต
1: ในมาตรา160
0: นะครับ
1: ที่ว่า
0: การบอกล้างนะครับการบอกล้างโมฆิยกรรมเพราะถูกคนช่อฉนตามมาตรา159นะครับนะฮะห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตนะครับนะนักศึกษาเมื่อฟังครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นในเรื่องของการแสดงเจตนาลวงห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้สุจริตและต้องเสียหายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ
1: เรื่องคนช่อชน
0: เรื่องคนช่อชน
1: คุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุจริตอย่างเดียว
0: นะฮะสุจริตอย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องเสียหายหรือเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใดเลยนะครับนะถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับสุจริตนะครับก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา160นี
1: ้ครับ
0: นะครับเนี่ยเอาสั้นๆตรงนี
1: ้
0: ก่อนนะครับอาจารย
2: ์ครับผม
0: ทีนี้ครับในเรื่องต่อมาซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของการแสดงเจตนาโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนั่นก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกคม
2: ข
0: ู่นะฮะนักศึกษาเขียนมานี่คืนเนี้ยก็เยอะเลยเพราะว่านะฮะรวมวิชาฮะ
1: ท่องอายา2อยู่
0: ใช่ครับแล้วไปตอบอายา1ก็เป็นบันดาลโมฆะไปอย่างเงี้ยต้นนะครับซึ่ง
1: การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนไม่มี
0: ข่มขืนไม่มีนะครับนะฮะการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่หลักการสำคัญก็คือมาตรา164นะครับนะการแสดง
1: แยกก่อนเลยว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยแยกได้เป็น3กรณี
0: ครับ
1: เรื่องนี้นะก็คือ1การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณีอีกฝ่ายกับ2การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยบุคคลภายนอกและ3การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู
0: ่ครับผม
1: อันแรกก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณีอยู่ในมาตรา164
2: ครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆิยะการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันตรายใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาด ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงมิได้กระทำขึ้น
1: ครับนั้นจากตัวบทมาตรานี้การข่มขู่ลักษณะของการข่มขู่ต้องถึงขนาดใช่ไหม
2: ครับ
1: ถึงขนาดไหนล่ะทีนี้การข่มขู่นี่นะหนึ่ง
2: เอาครับถึงขนาดคือต้องชัดเจน
1: ต้องชัดเจน
2: ต้องชัดเจนเช่นถ้าขู่เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าให้เซ็นสัญญากู
0: ้
2: ให้เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าไม่ยอมเซ็นจะดีดติ่งหูอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถึงขนาดแน่นอน
1: มัน
2: ชัดเจนนะไม่ถึงขนาดที่จะต้องกลัวภัยจากการข่มขู
1: ่ทีนี้การข่มขู่เนี่ยจะต้องใกล้จะถึงด้วยนะหมายถึงภัยเนี่ยหนึ่งภัยดูภัยนะคำว่าถึงขนาดเนี่ยดูจากภัยต้องร้ายแรงอย่างเงี้ยดีติ่งหูเนี่ย
0: ครับ
1: ให้เขียนอะไรนะ ดีดีกว่าทำอะไร
2: ให้ทรายสัญญาให้เซ็นสัญญาก
1: ู้
2: ยืมเงิน

0: ถ้าไม่เซ็น
1: ถ้าไม่เซ็นเนี่ยจะดิดมี2กรณีอันแรกคือเอาปืนยิง
0: เอาปืน
1: เจาะหัวก่
0: อ
1: นกับอันที่2คือดิดติ่งหู
0: อันนี้นะอันแรกปืนเจาะหัวแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมายิงอีก10ปีอันนี้
1: ภัยไม่ใกล้จะถึง
0: ไม่ใกล้จะถึงนะอันนี้เรียกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นการถึงขนาดดูจาก1ลักษณะของการข่มขู่ภัยร้ายแรง
1: ครับ
0: ภัยร้ายแรงเอาปืนเจาะหัวภัยร้ายแรงนะดีติงขู่ไม่ร้ายแรง2ร้ายแรงแล้วต้องใกล้จะถึงนะเอาปืนเจาะหัวบอกอีก10ปีจะมายิงอย่างนี้ก็ไม่ใกล้จะถึงแล้วล่ะแต่ถ้าไม่เซ็นสัญญาวันนี้เดี๋ยวยิงเลยอย่างเงี้ยภัยใกล้จะถึงละภัยใกล้จะถึงและผู้ถูกข่มขู่ต้องมีมูลให้กลัว
2: ครับ
0: เอาปืนเจาะหัวบอกว่าให้เซ็นสัญญากู้นะครับถ้าจะยิงเดี๋ยวนี้ไอ้คนเซ็นไม่ได้กลัวตายหรอกนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันตายอยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะไอ้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดก็ไม่เป็นโมฆะนั้นการข่มขู่ที่ถึงขนาดนะก็ต้องดูจากสิ่งเหล่านี้นะครับนั้นเมื่อถึงขนาดแล้วก็ตกเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: นะซึ่งก็สามารถบอกล้างได้ในภายหลังนะครับ
2: ครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการ
0: และอันที่2ถ้าเป็นการข่มขู่เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดเอาซะเลยนะครับก็คือข่มขู่โดยบุคคลภายนอก
2: ครับ
0: บุคคลภายนอกก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีนั้นบุคคลภายนอกที่มาข่มขู่นักศึกษาก็ดูหลักการเดียวเลยครับก็คือว่าต้องถึงขนาดนะภัยร้ายแรงใกล้จะถึงมีมูลให้กลัวจบเลยโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าคู่กรณีอีกฝ่ายจะรู้หรือควรจะได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม
2: ่
0: ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับกลช่อชนโดยบุคคลภายนอกซึ่งกลช่อชนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆะเนี่ยคู่กรณีอีกฝ่ายจะต้องรู้
1: หรือควร
0: จะได้รู้ถึงกลช่อชนนั้นในขณะที่ทำนิติกรรมหรือขณะที่แสดงเจตนาแต่เรื่องข่มขู่ไม่สนใจใครข่มขู่ก็ตามนะครับถ้าถึงขนาดจบเลยโมฆะเลยถ้าคู่กรณีข่มขู่ก็ใช้164ถ้าบุคคลภายนอกข่มขู่ก็166นะครับตกเป็นโมฆะและประการที่3การกระทำที่กฎหมายบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ซึ่งตรงเนี้ยเมื่อไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นักศึกษาก็ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องถึงขนาดหรือไม่ถึงขนาดเพราะมันจบเกมแล้วเกมโอเวอร์แล้วตั้งแต่ที่ไม่เป็นการข่มขู่แล้วสองเรื่องครับคือ1การขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมอาจารย์อิงคลัดกู้เงินอาจารย์พงศิษฐ์2ล้านถึงกำหนดไม่จ่ายอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะฟ้องนะ
1: ร้องต่อศาลแล้ว
0: เดี๋ยวจะขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนะอาจารย์อิงคลัดก็เลยยอมจ่ายแล้วหลังจากนี้จะมาบอกล้างของเงินคืนอ้างว่าตัวเองทำไปเพราะถูกข่มขู่เนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ได
1: ้
0: ถามว่ามีการขู่ไหมมีแต่เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะครับก็ไม่เป็นการข่มขู่และเรื่องที่2ก็คือการกระทําไปเพราะนับถือ
2: ย
0: ำเกรงอาจารย์อิงคารัตเนี่ยปีใหม่ก็เอาของไปให้ผู้บังคับบัญชานะหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน2ขั้นไปมาไม่ได้ก็ไปเอาของคืนอ้างว่าที่ทําไปเพราะถูกข่มขู่ขอบอกล้างนะขอเอาของที่ให้เนี่ยเอากระเช้าคืนอย่างนี้ไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นการกระทําไปเพราะนับถือยำเกรงกฎหมายบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แต่ประการใด
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็จบจบการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับ
1: หรือ
2: การแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครในเรื่องต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของคำว่าโมฆะกับโมฆิยกรรมนะโมฆะกับโมฆิยกรรมนะท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปในคราวที่หนึ่งในคราวแรกนะครับในส่วนของที่ขีดเส้นใต้มาตรา21คำหนึ่งก็คือในเรื่องของความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะซึ่งผู้เยาว์นี่ต้องโดยหลักแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะถ้าหากปราศจากความยินยอมเช่นวันนั้นก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะเพี้ยนแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
0: คือเหตุแห่งโมฆะนี่เยอะเช่นเกี่ยวกับความสามารถใช่ไหมความสามารถที่เราว่ากันมาในรายการที่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถูกสำคัญผิด
2: คนช่อชน
0: คนช่อชน
2: ข่มขู่อ
0: ะไรเง
2: ี้ยครับผมครับนะซึ่งโมฆะนี่นะครับนะคำว่าโมฆะคือมีความสมบูรณ
0: ์
2: สมบูรณ์ 100%
0: ประเด็นความหมายความหมายของโมฆะก็แปลว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง
2: ครับ
0: นั้นความสมบูรณ์ของโมฆะกรรมนั้นสมบูรณ์ 100% นะ
2: คร
0: ับ ไม่ได้หมายความว่าจะมาสมบูรณ์เมื่อวันที่ให้สัตยาบันไม
2: ่
0: ใช่คือทำนิติกรรมขึ้นมานิติกรรมเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการให้สัตยาบันเนี่ยถือว่าถ้าให้สัตยาบันเมื่อไหร่เท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างโมฆะกรรมฉะนั้นโมฆะก็คือสมบูรณ์จนถึงวันบอกล้างแต่ถ้าไม่มีการบอกล้างแต่ถ้ามีการให้สัตยาบันขึ้นมาก็จะบอกล้างอีกไม่ได้ละนั่นเองเพราะว่าการใ

0: สถาบันเท่ากับสละสิทธิ์บอกร้างเพราะผลของการให้สถาบันก็คือสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือความหมายทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์บอกร้างโมกขกรรมคือใครก็คือบุคคลตามมาตรา175ซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นใครบ้างอย่างรายการที่แล้วเราพูดถึงผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่เป็นโมกขกรรมคนที่มีสิทธิ์บอกร้างก็ได้แก่ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้วสองผู้แทนโดยชอบธรรม3ก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกร้างหรือถ้าเป็นการทำนิติกรรมที่เป็นโมกขะเพราะคนวิกลจริตเนี่ยนะครับอย่างนี้คนที่จะบอกร้างก็คือคนวิกลจริตนั่นแหละเพราะคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองแต่ขออย่างเดียวว่าตอนบอกร้างก็อย่ามาจริตวิกลก็แล้วกันนะครับตอนที่บอกร้างเนี่ยต้องไม่จริตวิกลถ้าเป็นคนเสมือนได้ความสามารถทำนิติกรรมอันเป็นโมกขะผู้มีสิทธิ์บอกร้างก็คือตัวคนเสมือนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งให้พ้นไปแล้วหรือคนเสมือนที่ไม่พ้นแต่ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้พิทักษ์จะมาบอกร้างเองก็ได้ถ้าเป็นกรณีคนไร้ความสามารถก็มีอยู่2ประเภทก็คือ1ผู้อนุบาลมาบอกร้างกับ2 คนไร้ที่ศาลสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเป็นการแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์บอกร้างก็คือผู้ที่สำคัญผิดตอนมาบอกร้างก็มาซอกสำคัญถูกแล้วนะจึงจะมาบอกร้างได้
1: ครับ
0: ถ้าถูกกลช่อชนก็คือผู้ที่ถูกกลช่อชนนะมาบอกร้างได้เมื่อรู้ความจริงผู้ถูกข่มขู่บอกร้างได้เมื่อพ้นจากการข่มขู
1: ่
0: นะซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการบอกร้างมาตราอะไรนะครับกฎหมายกำหนดไว
1: ้ระยะเวลาในการบอกร้างก็อยู่ในมาตรา181
0: นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญต่อไปคือวิธีการบอกร้างวิธีการบอกร้างเนี่ยก็ย้ำกันนักกันหนาว่าอยู่ในมาตรา172นะ
1: วิธีการบอกร้าง
0: วิธีการบอกร้างต้องแสดงเจตนา
1: 178
0: อ่า178ขอโทษนะครับ178ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีฝ่ายที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าคู่กรณีตายไปแล้วก็ไปแสดงเจตนาต่อทายาทของคู่กรณี
2: ซึ่งวิธีการบอกร้างกับวิธีการให้สัตยาบันก็จะเป็นวิธีการเดียวกัน
0: เป็นวิธีการเดียวกันนะจะบอกร้างโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการไว้นะครับสำหรับการให้สัตยาบันก็คนที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็คือคนชุดเดียวกัน
2: กับคน
0: ที่มีสิทธิ์บอกร้างอันนี้ก็คือมาตรา177ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมาใช้กับ175
1: ใช่ครับ
0: ส่วนวิธีการให้สัตยาบันก็เช่นเดียวกันก็คือต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอนตามมาตรา178นะส่วนการให้สัตยาบันนั้นก็ไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับอินฟินิตี้เลยนะครับ
1: อาจารย์ใช้คำทันสมัยนะ
0: หมดแล้ว
1: อินฟินิตี้อันนี้คือโมกิยะนะฝากฟังโมกิยะ
2: จริงๆการบอกร้างหรือการให้สัตยาบันเนี่ยต้องขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเช่นเคยมีข้อสอบเก่าออกนะว่าเด็กชายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถอายุ15ปียังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นการกระทำของเด็กชายเนี่ยกอนายแล้วกันอายุ15ปีต้องเป็นนาย
0: น
2: ายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถยนต์มาเป็นลูกคนรวยนิติกรรมที่นายกอไก่ไปซื้ออายุ15ปีเนี่ยจะตกเป็นโมกขะเพราะยังไม่ได้รับความชอบในความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมพอซื้อรถมาแล้วพ่อแม่เห็นรถสวยพ่อแม่ก็เลยไปสร้างโรงรถไว้ให
0: ้
2: เพราะว่ากลัวแดดจะมาทำให้ผิวรถเสียคำถามที่ข้อสอบเคยออกถามนะครับถามว่าการสร้างโรงรถเนี่ยเป็นการให้สัตยาบันหรือไม
0: ่ซึ่งอันนี้ก็คือไม่เป็นการให้สัตยาบันเพราะการให้สัตยาบันต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายก็คือคนขายไม่ใช่ไปแสดงเจตนาต่อรถยนต์นะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา178ใช่ไหมท่าน
1: บ
0: งสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้การให้สัตยาบันเนี่ยมันอาจจะให้ได้โดยปริยายก็ได้นะครับนะอย่างเช่นนะซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตรา100เท่าไหร่อาจารย์กอง80มั้ยนะครับเช่นอย่างเงี้ยบิดามารดาเสียดอกเบี้ยให้กับคนขายอย่างเงี้ยเน
2: ี่
0: ย
2: เท่ากับยินยอมยอมรับไป
0: เป็นการให้สัตยาบันโดยปริยายละซึ่งต้องไปทำกับคู่กรณีนะเห็นมั้ยก็ไปทำกับคนขายเงี้ยไปชำระหนี้ให้บางส่วนนะกับกับคนขายอย่างเงี้ยนะ
2: ฮะการลงลายมือชื่อเป็นพยาน
0: ลงลายมือชื่อเป็นพยานการสัตยาบัน
2: ใช้ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็คือมาตรา180นั่นเอง
1: ครับผม
0: ครับนี่คือโมฆะแล้วก็โมคียยะนะครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้เองเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์โดยค่อนข้างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นนะครับ นะครับทีนี้ในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครับ
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยที่ได้กระทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยตามหลักความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมก็ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นผลทันทีนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผลเลยนะครับถ้าไม่มีความบกพร่องเรื่องอะไรต่อมีอะไรที
0: ่เกิดขึ้น
1: ครับเกิดขึ้นเลยนะฮะ แต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายก็ยินยอมให้คู่กรณีนะครับคู่กรณีไหนๆก็คือในนิติกรรมเนี่ยนะครับอาจตกลงกันเพื่อชะลอฮะนะครับไม่ชะลอวัยของคู่กรณีนะครับชะลอผลของนิติกรรม
0: ชะลอความเป็นผล
1: นะฮะชะลอความเป็นผลของนิติกรรมไว้จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรือนะครับถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจึงให้นิติกรรมนั้นมีผลนะครับท่านอาจารย์
0: ย้ำว่าเรื่องนิติกรรมเนี่ยเกิดพอเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขเนี่ยคือว่าเป็นการหน่วงความเป็นผลของนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเงื่อนไขไม่ได้เกี่ยวกับว่านิติกรรมเกิดไม่เกิดนิติกรรมเกิดแล้วเพียงแต่จะเป็นผลที่จะได้ไหมนะก็ว่ากันตามเงื่อนไข
1: นะครับนะอันนี้เกิดเงื่อนไขนะฮะมีผลทำให้นิติกรรมเกิดและบางกรณีเกิดเงื่อนนะฮะ
0: เงื่อนเวลาในการกำหนดเงื่อนเวลาน
1: ะครับก็นะฮะอาจจะทำให้นะครับนิติกรรมนั้นนะครับสิ้นผลหรือนะครับอะไรต่อมีอะไรต่อ
2: มีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้นะครับ
1: นะครับเราจะมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของเงื่อนไขฮะเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขก็คือการที่คู่กรณีแห่งนิติกรรมได้อาศัยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดให้นิติกรรมนั้นมีผลหรือสิ้นผลลงนั่นเองนะครับนะฮะท่านอาจารย์นะครับเงื่อนไขนั้นก็แบ่งออกเป็นสำคัญสำคัญนะครับอยู่2กรณีนะครับก็คือเงื่อนไขบังคับก่อนนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนและก็เงื่อนไขบังคับหลังนะครับ
0: ทีนี้ความหมายของเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรนะเงื่อนไขก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม
1: ่นะฮะ
0: ซึ่งมันจะต่างกับเงื่อนเวลานะครับการศึกษาถ้าเงื่อนเวลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนครับว่าจะเกิดขึ้นนั้นเงื่อนไขเงื่อนเวลาคือเหตุการณ์ในอนาคตนะถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่เอานะไม่นับ
1: ไม่นับ
0: นะครับต่างกันตรงที่ว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาอยู่ตรงที่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นแน่นอนหรือไม่แน่นอนถ้าไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เรียกว่าเงื่อนไขแต่ถ้าแน่นอนว่าเกิดขึ้นจะเรียกว่าเงื่อน
1: เวลาครับทีนี้มาดูความหมายนะครับนะขอจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอาจารย์เงื่อนไขบังคับก่อนกับเงื่อนไขบังคับหลังนะในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขบังคับก่อนคืออะไรนะครับเงื่อนไขบังคับก่อนก็คือข้อกําหนดอันทําให้นิติกรรมเป็นผลเป็นผลนะฮะอ
0: ัน
1: นี้ขีดเส้นใต้ไว้อีกเหมือนเคยนะฮะตอนนี้ปากกาหมุนหมึกแล้วเป็นผลเมื่อไหร่ครับเมื่อข้อกําหนดนั้นได้สําเร็จลงแล้วนะครับนะซึ่งในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นผลของนิติกรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้นะยังไม่รู
0: ้ผลยังไม่เกิดแต่นิติกรรมเก
1: ิดแล้วนะครับนะนิติกรรมเกิดแล้วถ้าหากเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขแห่งนิติกรรมนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่านิติกรรมนั้นก็ย่อมไม่เป็นผลนะ
0: ครับ
1: นิติกรรมเกิดจริงแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามที่ตกลงนะครับก็ไม่มีผลที่ทำเนี่ยไม่มีผลนะนิติกรรมไม่เป็นผลนะ
0: ไม่เป็นผล
1: มีตัวอย่างไหมครับท่านอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือสัญทำสัญญาเช่า
1: ครับ
0: อาจารย์อิกรัตเช่าคอนโดของอาจารย์พงศิษฐ์
1: ครับ
0: นะตกลงกันว่าจะให้สัญญาเป็นผลเนี่ยต่อเมื่อผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที
1: ่
0: ที่ไหนก่อนนะ
1: ประดังเบซา
0: ประดังเบซาซึ่งแสดงว่าคอนโดอยู่ที่ประดังนะ
1: ประดัง
0: ประดังคอนโดอยู่ที่ประดังเบซาก
1: ระทรวงต่างประเทศ
0: จังหวัดอะไรนะ
1: เอ๊ะอันนี้มันมาเลเซียนะ
0: มาเล
1: เ
0: ซียแล้ว
1: อันนี้ไปต่างประเทศครับอ
0: าจารย์ไปต่างประเทศโอเค
1: ไม่คิดชื่อยากไปเอาสะเดาแล้วกัน
0: เอ
1: าสะเดาสะเดาสะเดาสงขา
0: โอเคสงขา
1: เอาสะเดานะประดังลบออกนะทางสายไม่ต้องขีดเส้นใต้นะ
0: ครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคอนโดต่างประเทศอีกนะทีนี้สมมติว่าอาจารย์พงศิษฐ์มีคอนโดอยู่ที
1: ่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอ
0: ำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับใกล้ปัตตานีไหม
1: สะเดาสงขลาครับ
0: ใกล้ใช่ใกล้กับปัตตานีนะโอเคสิ้นแล้วอาจารย์อิงครัตเนี่ยนะครับก็ไปทําสัญญาเช่าคอนโดดังกล่าวโดยให้เป็นผลว่าขอให้ผมได้รับคําสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาก่อนนะสัญญาจึงจะเป็นผลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขนะ
2: เงื่อนไขผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้อง
1: เป็นผลนี่เรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อน
0: แต่ถ้าบอกว่าจะให้สัญญาเนี่ยให้สัญญาเป็นผลน่ะตุดจีนปีหน้านะ
1: อ
0: ย่างนี้เรียกว่าเงื่อนเวลา
1: เงื่อนเวลา
0: เงื่อนเวลาน
1: ะครับอันนี้เงื่อนไขบังคับก่อนนะครับทีนี้เงื่อนไขบังคับหลังเอาด้วยความรวดเร็วนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับ เงื่อนไขบังคับหลังคือข้อกําหนดซึ่งทําให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลอันนั้นเป็นผลนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นเป็นผลเงื่อนไขบังคับหลังนักศึกษาขีดเส้นใต้อีกสิ้นผลฮะนะครับเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สําเร็จแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในขณะนั้นนิติกรรมเป็นผลอยู่แล้วนะฮะซึ่งหากเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดผลจะส่งผลนั้นส่งผลนิติกรรมนั้นสิ้นผลนะฮะเงื่อนไขที่ว่านั้นคือเงื่อนไขบังคับหลังยกตัวอย่างนะครับท่านชันครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เหนื่อยนะครับ
1: นักศึกษา ป้าแดงเขาบอกว่าฟังอาจารย์วรวุฒิเข้าใจมากเลยนะครับ
0: ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสัญญาเช่าคอนโดเนี่ยที่สะเดาสงขลาใช่ไหม
1: คร
0: ับเช่ามาแล้วมา2ปีแล้วที่ในข้อสัญญาตกลงว่าถ้าอาจารย์อิงคณัฐได้รับคำสั่งย้ายกลับมาอยู่ที่สระบุรีก็ขอให้สัญญาเช่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะถ้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังนั้นถ้ามีคำสั่งย้ายจริงๆสัญญาเช่าก็สิ้นสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าบอกว่าให้สัญญาเช่าสิ้นสุดเมื่อถึง1มกราคมปี2564
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ก็แปลว่าเงื่อน
1: เวลานะครับ
0: บังคับหลังครับ
1: นะซึ่งก่อนที่จะเบรกนะฮะก็จะขอพูดถึงนิยามของคำว่าเงื่อนเวลานะครับ
0: พูดไปแล้ว
1: ท่านอาจารย์ครับก็พูดอาจารย์ก็พูดไปแล้ว
0: พูดย้ำอีกทีได
1: ้ย้ำอีกทีครับย้ำอีกนิดหน่อยนะครับนะก็คือข้อกำหนดเหมือนกันนะครับนะข้อกำหนดที่เกิดจากการแสดงเจตนาระหว่างคู่กรณีนิติกรรมโดยอาศัยระยะเวลาวันตามปฏิทินหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
0: นักศึกษาบอกว่าอาจารย์เอาง่ายๆได้ไหม
1: ครับ
0: เงื่อนเวลาก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่แน่นอน
1: ครับ
0: ว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นประเพณีตามท้องถิ่นนะครับยันประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยังไง
1: นะ
0: คือจะให้
1: ระยะเวลาเนี่ยเงื่อนเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าจะให้ตรงนี้นะครับจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อวันที่ซันนี่เลี้ยงผีปู่ตาที่หมู่บ้าน
0: มันเป็นยังไง
1: เลี้ยงผีปู่ตาไม่รู้กำหนดวันนะฮะไม่มีวันที่แน่นอนนะครับอาจารย
0: ์อะไรเลี้ยงผีปู่ตาคืออะไร
1: คือเลี้ยงก็คือการเลี้ยงผีคือคนนับถือผีครับอาจารย์แล้วก็มีการเลี้ยงผีแต่ไม่กำหนดวันที่แน่นอนอย่างเงี้ย
0: มัน
1: ถือว่าเป็นเงื่อนเวลา
0: อันนี้คือนิติกรรมอะไร
1: เป็นนิติกรรมนิติกรรมสมมติ
0: ซื้อขาย
1: วัวว
0: ัว
1: แล้วตัวนึ
0: งตกลงว่า
1: จะให้เงื่อนไขจะให้เงื่อนเวลามีเงื่อนเวลาในกำหนดขึ้นว่าเมื่อมีประเพณีอย่าเลี้ยงผีปู่ตาเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมีประเพณีของหมู่บ้าน
0: เมื่อถึงวันที่เริ่มประเพณ
1: ีนั้นเริ่มประเพณีของหมู่บ้านซึ่งประเพณีของหมู่บ้านไม่ได้กำหนดว่าวันไหนนะครับ
0: แต่รู้เป็นที่รู้กันเหมือนกับวันตุ๊จีน
2: ไม่ชัดเจนเหมือน
1: ไม่ชัดเจนวันตุ๊จีน
2: ไม่ชัดเจนเหมือน
1: ตุ๊จีนก็คือไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเมื่อไหร่อ๋อ
0: ไม่ใช่เงินเวลา
1: ใช่ก็ประมาณนั้น
0: โอเคครับ
1: นะครับอาจจะเป็นประเพณีทางยุโรปตะวันออกเฉียงเหนืออาจารย์เลย
2: มันจะ
0: ครับ
2: ตัวอย่างของอาจารย์ก้องเนี่ยเหมือนกับผมกับอาจารย์ตกลงทำว่าจะซื้อคอนโดผมจะซื้อคอนโดของอาจารย
0: ์
2: ก็ต่อเมื่ออาจารย์อิงคลัสแต่งงาน
1: อ่าชัดเจน
0: อ๋อชัดเจน
2: ไม่ชัดเจนไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเค
1: ขอไปฮะที่ใช้เลี้ยงผีปู่ตาจะเป็นในชนบทมากเกินไปซะหน่อยเลยนะ
0: ตัวอย่างที่ยากมากนะ
1: แต่ในการทดสอบก็คงจะไม่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษางงอะไรว่าเลี้ยงผีปู่ตาครับนี่ก็คือในเงื่อนเวลาก่อนนะครับในช่วงนี้ก่อนปิดเบรกเหมือนเช่นเคยครับเราก็มีคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามในเรื่องของสัญญาแล้วนะสัญญายังมาไม่ถึงแต่ว่าถามเป็นพรีเทสไปก่อนแล้วกันนะครับ ข้อตกลงระหว่างโรงแรมฮิลตันนะครับฮิลตันกับนางสาวสุดสวยตามสัญญาจ้างพนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมกำหนดว่าภายใน3ปีนับแต่วันที่ทำสัญญาหากนางสาวสุดสวยตั้งครรภ์นะครับถือว่านางสาวสุดสวยนะครับบอกเลิกสัญญานั้นโดยปริยายนะครับข้อตกลงนี้นะครับมีผลเป็นเช่นใดนะครับนะฮะข้อตกลงนี้จริงๆแล้วนะครับก็มีรายละเอียดในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายแรงงานด้วยนะครับก็คือเป็นข้อตกลงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา43ซึ่งห้ามให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์เมื่อสัญญาจ้างแรงงานที่โรงแรมทำกับนางสาวสวยขัดต่อกฎหมายแรงงานนะครับจึงทำให้สัญญาที่ทำขึ้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับก็จะโยงกลับมาที่มาตรา150
0: 151ใช่มั้ย150ครับ150วัตถุประสงค์อันนี้ข้อตกลงก็เป็น
1: 151ครับนะฮะก็มีผลนะครับทำให้นิติกรรมนี้ตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะซึ่งก็นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะฮะได้ในเอกสารการสอนของเรานะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของระยะเวลาและอายุความตลอดจนหลักการทั่วไปของสัญญาซึ่งก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสัญญาในหน่วยที่12แล้วนะครับครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับของตอนที่4ของชุดวิชากฎหมายเพ่งหนึ่งนี้นะครับเมื่อครู่เราพูดถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลานะครับขอสังเขปนะครับให้นักศึกษาได้พอมีแนวทางในการที่จะไปค้นคว้าในเอกสารการสอนต่อนะฮะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องระยะเวลากับอายุความนะครับระยะเวลานั้นเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นหน่วยได้นะครับกรรมนะครับนะซึ่งอาจจะวัดไปตั้งแต่ในเรื่องของวินาทีนาทีนะครับชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนและปี
0: ครับ
1: นะฮะนั่นเป็นระยะเวลานะครับนะซึ่งก็นะเมื่อคำนวณนับได้ก็ใช้ประโยชน์ในหลายๆอย่างนะครับนะในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในกิจการส่วนตัวการค้าการอุตสาหกรรมนะครับตลอดจนในทางราชการและที่สำคัญในทางคดีความในทางคดีความก็ต้องอาศัยการนับระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งนะฮะการกำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ยนะครับเวลาเป็นวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่กำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ย
0: ชั่วโมง
1: ครับผมให้เริ่มนับแต่ในขณะที่เริ่มการนั้นนะครับถ้ากำหนดเวลานับเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีเนี่ยไม่ให้นับวันแรกเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการนี่เป็นหลักการทั่วๆไป
0: ครับ
1: นะครับเป็นหลักการทั่วๆไปอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับ
0: เช่นเป็นนวดแผนโบราณ2ชั่วโมงวันเนี้ย
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ระยะเวลาก็เริ่มนับแล้ว
1: ครับ
0: จะมานับ1วันรุ่งขึ้นไม่ได้นะถูกมั้ยฮะ
1: ครับผม
0: นับเลย
1: นะครับเอ้ยเข้าใจง่ายเลยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ผมนับระยะเวลาได้เลยทันทีนะครับนะนี่แต่ทีนี้จะได้อ้างว่าเอ้ยยังไม่ครบระยะเวลานะต้องนวด2ชั่วโมงนะนะครับ
0: บางทียังเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหหมดไปแล้ว
1: ครับ
0: 10นาทีแล้วนับแล้วอ่ะ
1: แผนโบราณ
0: นะครับแผนโบราณ
1: แผนโบราณคลายเส้นเส้นนั้นเจ็บๆนะฮะเจ็บเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: เป็นระยะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจารย์แต่ทีนี้การนับการคำนวณนับระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนปีเนี่ย
0: นะครับวันด้วย
1: วันด้วยครับนะฮะให้นับตามปฏิทินนะครับนับตามปฏิทินอันนี้คือป้องกันนะครับไม่เกิดการตีความว่าเอ้ยแล้วสรุปเนี่ยนะครับวิธีการนับแบบไหนรูปแบบอะไรยังไงซึ่งปฏิทินนี้ก็เป็นสากลฮะ
0: ต้องเป็นปฏิทินสากลที่ใช้ในระบบสุริยคติน
1: ะครับไม่ใช่ปฏิทิน
0: ต้นปีต้องเป็น1มกราคม
1: ครับนะไม่ใช่ปฏิทินของยายชม้อยนะครับซึ่งยายชม้อยแกชอบแรมข้างขึ้นข้างขึ้นกันเลยนะครับนะและที่สำคัญครับนะสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้สังเขปนะสังเขปนะครับก็คือถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดไปเจอวันสมมตินะฮะวิสาขบูชาวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะครับให้นับวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
0: แถมไปอีกยืดไป
1: ยืดไปอีกนะครับนะฮะสมมติเจอวันหยุดวันอาทิตย์เนี่ยก็ให้นับวันสุดท้ายนะครับนะอันนี้ในรายละเอียดเราก็จะมีนะครับบรรยายนักศึกษานะครับพูดถึงตรงนี้แล้วก็ตัวอย่างไว้นักศึกษาก็ดูเพิ่มเติมและที่สำคัญนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออายุความเรื่องสุดท้ายของในเรื่องของนิติกรรมคือเรื่องอายุความนะครับอายุความนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้กำหนดอายุความไว้เนี่ยนะครับนะฮะแน่นอนครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะในเรื่องคดีความเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับนะไม่รู้เมื่อไรจะพ้นเวรพ้นกรรมสักทีในทางแพ่งต้องบอกว่าในทางแพ่งนะครับ
0: โอ้โหคืออย่างนี้อายุความก็คือระยะเวลาแหละแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องนะนั่นแปลว่าถ้าเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเรียกว่าอายุความเน
1: ี่ย
0: จะส่งผลให้
1: ครับ
0: ผลให้อะไรบ้างถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิที่ได้ร้องภายในอายุความทำให้กับคดีนั้นขาด
1: อายุความ
0: ขาดอายุความนะครับ
1: ครับก็จะไม่สามารถที่จะมาดำเนินกระบวนการในทางกฎหมาย
0: ศาลอาจจะตัดสินยกฟ้องนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าขาดอายุความ
1: นะฮะซึ่ง
0: แต่ว่าการขาดอายุความไม่ได้เป็นเหตุให้สิทธิที่เรียกร้องหรือหนี้ระงับนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจะใช้สิทธิทางศาลเนี่ยมันไม่ได้การอายุความแต่ว่าหนี้ยังไม่ระงับลูกหนี้ยังไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ถ้าเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์รับชำระหนี้ได้แต่ถ้าลูกหนี้ไม่เอาไม่จ่ายปฏิเสธก็ใช้สิทธิ์ปฏิเสธได้โดยอ้างเหตุว่าการขาดอายุความเนี่ยได
1: ้นะครับนะโดยอาจจะกล่าวโดยทั่วไปก็คือที่กฎหมายกำหนดให้มีอายุความเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าหนี้ไม่ละเลยเพิกเฉยนะครับในการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาสมควร
0: เพราะว่ามันก็มีแนวคิดที่เกี่ยวพันกับเรื่องพยานหลักฐานการที่กำหนดอายุความว่าอย่างสูงน่าไม่เกิน10ปีเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้แล้วพยานหลักฐานมันไม่มีแล้วล่ะมันอาจจะสูญหายไปแล
1: ้
0: วทีนี้การใช้สิทธิเรียกร้องแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็ต้องดูตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้ภายในอายุความกี่ปีซึ่งอาจจะมี2ปี5ปีอะไรก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอายุความนะครับไม่ได้กำหนดสิทธิเรียกร้องไว้ในอายุความไว้ชัดเจนว่าเป็นกี่ปีเนี่ยต้องใช้อายุความ10ปี
1: ครับ
0: ตามมาตรา 193/30 ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นอายุความทั่
1: วไปนะครับซึ่งจะสั้นยาวก็ขึ้นอยู่กับประเภทของมูลนี้นะครับแต่ว่าเราจะชอบจำเหมือนที่อาจารย์บอกครับเพราะว่าอายุความทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะใช้อายุความทั่วไปพอเรากู้มาเยอะ
0: ก็ยืนนะครับก็จะใช้แล้วก็เรื่องอายุความนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ ถ้าคู่กรณีจะไปตกลงย่นเข้าขยายออกไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ถ้าตกลงกันก็ถือว่าเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องเอาตามที่กฎหมายว่าไว้
1: ครับ
0: แต่เรื่องใดก็ตามถ้าเป็นระยะเวลาซึ่งมันไม่ใช่อายุความเนี่ยนะอย่างนี้ตกลงได้ย่นเข้าขยายออกได้
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมนะครับอันนี้ก็สั้นๆนะอายุความนะแต่ได้ใจความนะเรียนอายุความแบบได้ใจความภายใน3นาทีนะครับส่วนตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาศึกษาได้ครับจากเอกสารการสอนเราค่อนข้างเขียนไว้ละเอียดเลยทีเดียว
0: ครับ
2: ครับ
1: นี่คือเรื่องของนิติกรรมนะครับต่อไปนะครับหน่วย12ตั้งแต่12ถึง15
0: ครับ
1: จะเป็นเรื่องของแล้วนะครับอาจจะมีคุณพี่มัดจำกับคุณพี่เบี้ยปรับก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของสัญญาเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยของสัญญาวันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยลักษณะทั่วไปของสัญญาเรามาดูซิครับว่าอะไรที่เขาเรียกว่าสัญญาเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันนี่เป็นสัญญาไหมนะครับนะสัญญาว่าจะไม่เลิกกับน้องเนี่ยอะไรนะหรือน้องไม่เลิกกับพี่นี่เป็นสัญญาไหมแล้วสัญญาในฝากฝั่งทางแพ่งเป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542มาตั้งแต่มีพระราชบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542เรามีคำคำหนึ่งที่ปรากฏในมาตรา3นะครับก็คือสัญญาทางปกครองซึ่งก็ใช้คำคล้ายๆกับมาตรา156คือได้แก่หมายความรวมถึงอะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นนะครับนอกจากที่หมายความรวมถึงแล้วมีสัญญาอะไรอีกแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างสัญญา2ประเภทนี้ก็คือสัญญาในทางแพ่งกับสัญญาในทางปกครองหรือเรียกว่านะครับในสัญญาในทางมหาชนเนี่ยนะครับอาจารย์นะครับนะฮะนักศึกษาก็คงจะพร้อมแล้วนะครับพูดเหมือนกับเรากำลังฟังโฆษณาอยู่ฟังโฆษณาอยู่ครับที่เราจะไปเจอนะครับ
2: ครับ
1: เมื่อคู่นี้นะครับเราก็นะครับบอกย้ำนักศึกษาแล้วนะครับนะเมื่อคู่นี้หรือในรายการก่อนๆเราบอกว่าในเรื่องของสัญญานั้นเป็นส่วนที่3ของชื่อวิชาเราแล้วก็เป็นส่วนสำคัญชื่อวิชาเราบุคคลฮะบุคคลเราก็เรียนมาแล้วเรารู้แล้วตอนนี้ผมเชื่อฮะผมเชื่อว่าเมื่อดูรายการนี้อยู่นักศึกษาเข้าใจแล้วไปอ่านมาแล้วนะครับอย่าทำให้ความเชื่อของอาจารย์กลายเป็นความฝันนะครับ ผมเชื่อว่านักศึกษาคงทบทวนเรื่องพวกนี้มาแล้วพร้อมที่จะรับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นกลางภาคปลายภาคแล้วทีนี้มาฟังลักษณะของสัญญาสิครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายช่วงที่3ตอนที่3ลักษณะที่3ของชุดวิชาเราว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเชิญท่านอาจารย์ดร.พงศิษฐ์เลยครับ
2: ก็สำหรับหน่วยที่2ครับก็จะเป็นเรื่องหลักทั่วไปของสัญญานะครับซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพูดสัญญาเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเราทำสัญญาซื้อขายจำนำจำนองค้ำประกันพวกนี้คือสัญญาหมดเลยนะครับแต่พื้นฐานหลักทั่วไปจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับว่าสัญญาเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2สัญญาหลักๆนะครับคือสัญญาในทางมหาชนกับสัญญาในทางเอกชนที่เราเรียนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยที่เราพูดถึงบุคคลนิติกรรมแล้วเรากำลังพูดถึงสัญญาเนี่ยคือสัญญาในทางเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีสัญญาในทางมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มดูอันแรกก่อนครับว่าสัญญาในทางเอกชนที่เรากำลังจะเรียนกันเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้สอบเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างลักษณะของสัญญาในทางเอกชนอันที่หนึ่งครับเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์พอเป็นเรื่องของเอกชนเนี่ยมันก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับทั้งสองฝ่ายมีสถานะที่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเอกชนกับสัญญามหาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวของเอกชนก่อนละกันขอให้นักศึกษาจำไว้ก่อนนะครับว่าสถานะถ้าเป็นกฎหมายเอกชนสัญญาทางเอกชนเนี่ยคู่สัญญามีฐานะที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่2คือวิธีการก่อสัญญาสัญญาในทางเอกชนจะก่อขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนา มีความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาสัญญาเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอสนอง
0: ถู
2: กต้องตรงกันสัญญาเกิดนะครับนี่คือวิธีการเกิดของสัญญาทางเอกชนนะครับ แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันแต่ว่าถ้าเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาเนี่ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีสัญญาตัวนั้นก็ไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับเช่นทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีนซื้อขายยาบ้าแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้ครับ
0: เราจะตกเป็นโมฆะ
2: ถูกต้องครับ
0: มาตรา150นะคร
2: ับ ใช่ครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของนิติกรรมนิติสัมพันธ์ที่ทำขึ้นถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนแน่นอนเราทำสัญญาซื้อขายกันเราทำสัญญาเช่าซื้อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นเนี่ยก็จะตกกับเอกชนเป็นหลักเกิดตกกับคู่กรณีเป็นหลักในทางมหาชนไม่ใช
0: ่
2: ผลประโยชน์จะตกต่อประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่ตกกับเอกชนใช่ครับผม และในส่วนที่4ครับเนื้อหาของกฎหมายก็โดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนเนี่ยเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เอกชนเนี่ยสามารถตกลงกันได้แหละยกเว้นแต่เป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือว่าเป็นการพ้นวิสัยแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วกฎหมายว่าด้วยสัญญานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นสัญญาไปหมดเนอะเราไปซื้อข้าวตอนเช้ากินก็เป็นสัญญาซื้อขายเราออกไปหาที่อยู่ที่ใกล้ที่ทำงานก็เช่าทรัพย
0: ์
2: เช่าคอนโดอยู่เช่าบ้านอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหมดเลยในแง่ของกฎหมายเอกชนเนี่ยจบแล้วเรามาดูกฎหมายสัญญาในทางมหาชนบ้างซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยอันแรกเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์ในทางมหาชนก่อนพอเป็นทางมหาชนปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบเลยก็คือจะมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่ามหาชนไม่ใช่เรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่เป็นเรื่องของรัฐกับรัฐหรือเป็นเรื่องของรัฐกับเอกชนนะครับอันที่สองวิธีการก่อนิติสัมพันธ์ก่อขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจเช่นการเวนคืนที่ดินมีสัญญาว่าจะต้องชดใช้เงินเท่านั้นเท่านี
1: ้
2: ถามว่าเราสมัครใจไหมว่าจะให้ที่ของเราเนี่ยกลายเป็นถนนให้บุคคลทั่วๆไปสามารถใช้ได้เราไม่ได้สมัครใจครับแต่โดยอำนาจของรัฐที่มีเหนือกว่าเอกชนเนี่ยสามารถบังคับเราได
0: ้ครับ
2: นั่นคือรูปแบบของมหาชน
1: ก็นี่ขออนุญาตเสริมนะครับฉันบางท่านเนี่ยนะฮะในที่วันวิชาการบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีอำนาจเหนือ นะครับแต่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเอกชนมหาชนเนี่ยก็ล้วนมาจากคำนิยามของแต่ละกฎหมายนะครับแต่จะมีสัญญาบางอย่างฮะท่านอาจารย์ฮะมีสัญญาบางอย่างที่ชื่อคล้ายๆกับสัญญาในทางมหาชนก็คือชื่อคล้ายๆกับสัญญาทางปกครองนะฮะซึ่งสัญญาทางปกครองก็นะฮะสัญญา
2: เกี่ยวสัมปทาน
1: สัญญา
2: บริการสาธารณะ
1: จะได้มีสิ่งสาธารณูปโภคแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
0: ให้ท่านไปศึกษาต่างประเทศ
1: ใช่
0: ครับมา
1: สัญญาตามกฎกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในบางชื่อเนี่ยนะครับสัญญาของฝ่ายปกครองนะครับไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะฮะสัญญาของฝ่ายปกครองสัญญาชื่อเนี่ยนักศึกษาพอเห็นปุ๊บนะฮะนะสมัยก่อนที่เรียนกฎหมายมหาชนมาเนี่ยจะเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสัญญาในทางกฎหมายมหาชนเลย
0: แ
1: ต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะต้องดูในรายละเอียดในตัวเนื้อด้วย
2: ใช่
1: นะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมครับท่านอาจารย์ในยุคนึงสมัยนึงเคยมาเช่าตึกซอฟต์แวร์พาร์คทำเป็นที่ทำการกระทรวงนะครับถามว่ากระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเหนือเจ้าของซอฟต์แวร์พาร์คไหมไม่ได้มี
2: คร
1: ับไม่ได้มีอำนาจเหนือครับนะฮะทั้งสองฝ่ายต่างมีนิติสัมพันธ์มีฐานะเท่าเทียมกันเลยนะครับ
0: ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
1: เป็นสัญญาของฝ่ายปกครอง
0: ของฝ่ายปกครอง
2: แต่ว่ามีฐานะเหมือนเอกชน
1: เอกชน
2: ทำสัญญากัน
1: เวลามีข้อพิพาทก็ไปสู่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ไปที่ศาลปกครองเหมือนกับสัญญาทางปกครอง
2: ครับนะครับประเด็นนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจชัดเจนนะครับว่าต่อให้เป็นรัฐธรรมแต่ว่าถ้าสถานะของรัฐไม่ได้มีอำนาจเหนือเอกชนเลยเท่ากับรัฐเนี่ยยอมลดตัวเองลงม
1: า
2: ให้มีสถานะเทียบเท่ากับเอกชนเพราะฉะนั้นสัญญาที่ทำขึ้นไม่ใช่สัญญาทางมหาชน
1: ครับเป็นสัญญาในทางเอกชนแล้วก็ในเรื่องของเวนคืนเมื่อคู่นี้ครับอาจารย
2: ์
1: ไม่อยากผมขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิผมได้ไล่แล้วสัก40ล้านนะครับเนี่ยจะเวนคืนผมเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายพระราชกฤษฎีกาเวนคืนเนี่ยให้ผมแค่20ล้านนะครับตามค่าประเมินเลยนะครับผมเนี่ยจะไปต้องการได้อย่างไรกับจากเงินของรัฐแค่20ล้านแต่ขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ40กว่า40ล้านน่ะไล่ละ40ล้านแต่นี่ก็คือการบังคับซื้อ
0: คร
1: ับ บังคับซื้อโดยอะไรครับโดยอำนาจในทางกฎหมายมหาชน
2: ครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไปเวนคืนที่ดินท่านอาจารย์วรวุฒิไอ้ที่ดินของผมเนี่ยนะครับเพื่อจะตัดเข้าบ้านของผู้ว่าท่านนึงอย่างนี้ก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าการใช้อำนาจในทางกฎหมายมหาชนหรือสัญญาในทางปกครองเนี่ยนะครับต้องกระทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบนี้ไม่ได้
1: ซึ่งต่างกับนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งนะครับสัญญาธรรมดาเนี่ยสัญญาเช่าทรัพย์ก็เป็นประโยชน์ของผู้เช่าผู้ให้เช่า
0: คือใน
1: นะครับทั้งสองฝ่าย
0: ครับในทางแพ่งเราใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา
2: ถูกครับ
0: คือถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธการผูกพันนะก็ไม่สามารถที่จะก่อนิติสัมพันธ์สัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถือหลักความเท่าเทียมกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นสัญญาทางปกครองนั่นแหละ ต่อให้ไม่ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์แต่เขาออกกฎหมายมาเวรคืนเน
3: ี่
0: ยรัฐใช้อํานาจเหนืออย่างนี้ก็เป็นสัญญาทางปกครอง
2: ครับผม
1: ครับเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่แถวบ้านผมเรียกว่า freedom of contact ของแถวกาฬสินธุ์นะครับ
0: อันนี้ที่ประเพณีอะไรนะ
1: ประเพณี
0: ใกล้ๆกับประเพณี
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: โอเคครับขออนุญาตต่อนะครับ อันต่อมาคือวัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ
0: ์
2: ก็อย่างที่อาจารย์ก้องได้บอกไปแล้วนะวัตถุประสงค์ในทางมหาชนเนี่ยมันเพื่อประโยชน์สาธารณะม
3: ัน
2: ไม่ใช่ประโยชน์ของใคร
0: ส่วนบุคคล
2: ไม่เหมือนเอกชน
0: คร
2: ับใช่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแหละฉันได้เงินมาฉันได้กำไรมาจากการซื้อขายแต่มหาชนไม่ได
0: ้
2: ต้องเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะครับแล้วก็เนื้อหาทางกฎหมายครับถ้าเป็นสัญญาในทางปกครองอ่ะอย่างที่อาจารย์ก้องบอกก็จะเป็นพวกสัญญาสัมปทานสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะสิ่งสาธารณูปโภคพวกนี้เป็นสัญญาในทางมหาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เนื้อหาของกฎหมายที่ว่าด้วยสัญญานะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีความเป็นมหาชนแหละมันจะต้องมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีการใช้อำนาจรัฐแล้วก็มันจะต้องมีผลประโยชน์ของสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาครับที่เราเรียนกันมาสักครู่เนี่ยคือเรื่องนิติกรรมแต่นิติกรรมกับสัญญาเนี่ยมีความต่างกันยังไง
0: ครับ
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้มีนิยามความหมายนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนักศึกษาไม่สามารถหานิยามความหมายของคำว่าสัญญาได้เลยครับแต่สัญญาคือส่วนหนึ่งของนิติกรรมสัญญาเป็นประเภทหนึ่งของนิติกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่านิติกรรมคืออะไรอย่างที่เรารู้ครับ149เราเรียนผ่านมาแล้วเนาะนิติกรรมคือการกระทำใดๆโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งที่จะก่อผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นทางกฎหมายนะครับ สัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมแต่ไม่ใช่ทุกนิติกรรมเป็นสัญญา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าสัญญาคืออะไร นะครับนิติกรรมคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปละกันนะครับ มาพูดถึงทฤษฎีก่อนหลักพื้นฐานเลยก่อนอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญานะครับ เรามาดูทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานิดหนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์วรวุฒิพูดไปแล้วว่าโอเคสัญญาเนี่ยมันมีเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเป็นหนึ่งทฤษฎีแหละแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาขอขยายความนิดนึงครับหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยเป็นยังไงพอเขาแสดงเจตนาออกมาเราจะนับถือยอมรับในการแสดงเจตนาของเขาอ
0: ัน
2: นั้นคือความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานะครับส่วนเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาก็คือว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเสรีภาพที่กำหนดข้อกำหนดในสัญญามีเสรีภาพอย่างเต็มที่เลยนะที่กำหนดว่าค่าเช่าเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร
3: ่
2: นี่คือเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับอาจารย
0: ์
2: ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์หรือเสรีภาพในการแสดงเจตนาเนี่ยพอมันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าอำนาจในการต่อรองอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินผมไปกู้อาจารย์
0: ครับ
2: อาจารย์อยากจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ผมมีความจำเป็นจริงๆอ่ะผมจะต้องส่งลูกเรียนหนังสือผมต้องการใช้เงินและผมไม่มีทางเลือกอ
3: ่
2: ะผมก็ต้องกู้เงินแหละมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันการศึกษาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี
3: ้
2: พอมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลโดยการออกกฎหมายครับ ควบคุมก็เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ
3: ้
2: นในปี40หลักสำคัญจริงๆของพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือเข้ามาควบคุมข้อสัญญาต่าง
3: ๆ
2: ที่มันก่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับ
2: แต่ไอตัวพรบตัวเนี้ยมันก็ไปลดทอนหลักเสรีภาพในการทำสัญญา
0: ครับ
2: โดยปกติเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยครับคุณจะเรียกดอกเบี้ยผมเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเก็บค่าเช่าเป็นรายวันรายอะไรอันเนี้ยคือเสรีภาพหมดเลย
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าพอมีพรบตัวเนี้ยข้อสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมมันเกินสมควรเนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าไม่สามารถใช้บังคับได้นะมันไม่เป็นธรรมเกินไปตัวอย่างเช่นพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาตรา4เขาบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยให้มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อประกาศมาตรา8บอกว่าข้อตกลงหรือว่าประกาศการยอมรับผิดใดๆเนี่ยถ้าเป็นการยกเว้นความผิด ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงข้อยกเว้นความรับผิดแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นธรรม
0: ไม่เป็นธรรม
2: เช่นแพทย์ให้เราเซ็นว่าไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรขึ้นหมอไม่ต้องรับผิดหมอลืมมีดไว้ในท้องคนไข้แบบนี้เนี่ยไม่สมควรมันไม่เป็นธรรมข้อตกลงแบบนี้เพราะฉะนั้นพรบนี้จึงมีขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
0: ครับ
2: นะครับผมโอเคอย่างที่บอกครับว่าสัญญาคือการตกลงเจตนาเสนอสนองของสองฝ่ายเนอะสัญญาไม่มีคำนิยามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
2: ก็จะมีคนให้นิยามความหมายไว้เยอะแยะเลย
0: เพราะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในมาตรา149นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: งั้นความหมายของสัญญาเนี่ยก็เป็นความหมายอันเดียวกันกับนิติกรรม
2: ครับ
0: เพียงแต่ว่านิติกรรมเนี่ยสามารถแยกได้เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่ายสัญญาจะเป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายนั่นหมายความว่าทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมดทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมด
2: ใช่
0: ครับ
2: แต่ไม่ใช่นิติกรรมทุกนิติกรรมจะเป็นสัญญา
0: ทุกนิติกรรมไม่ใช่สัญญา
2: ครับผม
0: ก็คือนิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่สัญญาครับ
2: การให
0: ้สัญญาให้ถ้าสัญญาให้เป็นสัญญาเป็นสัญญาให้ครับเป็นสัญญาให้
2: ครับผมโอเคเพราะนั้นเนี่ยมีคนให้ความหมายของคำว่าสัญญาไว้เนื่องจากสัญญาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในนิยามความหมายนะครับไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
2: ก็มีคนให้นิยามไว้เยอะแยะเลยแต่โดยหลักสาระสำคัญของมันเนี่ยมันก็คือการหนึ่งสัญญาเนี่ยจะต้องมีบุคคลสองฝ่าย
0: ครับนั่นคือลักษณะของสัญญา
2: ลักษณะของสัญญาหนึ่งคือจะต้องมีคู่สัญญาแหละ
0: มีคู่สัญญาม
2: ีบุคคลสองฝ่ายนะครับ ข้อที่สองคือการแสดงเจตนาสองของบุคคล2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตรงกัน
0: ตรงกัน
2: อย่างที่บอกนะครับว่าสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคำเออและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาถึงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอการตกลงความยินยอมของบุคคลทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย
0: ครับ
2: ถ้าไม่ได้ผูกพันตามกฎหมายเลยเช่นผมสัญญากับอาจารย์ก้องว่าเดี๋ยวเราเลิกกิจกรรมตอนนี้แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงผมจะเลี้ยงข้าวไม่เกิดผลผูกพันขึ้นตามกฎหมายหรือว่าผมนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
0: ้
1: สุดสวย
2: สุดสวยสุดสวยนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
0: ้
2: พอถึงเวลาผมไม่พาสุดสวยไปดูหนังถามว่าสุดสวยฟ้องร้องผมได้ไห
0: ม
2: มีสัญญากันจริงไหมมันไม่ใช่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดสวยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผมได
0: ้
2: นะครับนี่ก็คือลักษณะสำคัญสำคัญของสัญญานะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบแหละในเบื้องต้นนะครับต่อจากนั้นครับนักศึกษาจะต้องทราบประเภทของสัญญาด้วยว่าสัญญาเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในหนังสือของเราเนี่ยก็จะแบ่งสัญญาออกมาเป็น5แบ
0: บ
2: นะครับมีสัญญาต่างตอบแทนและสัญญาไม่ต่างตอบแทนสัญญาที่มีค่าตอบแทนและสัญญาไม่มีค่าตอบแทนสัญญามีชื่อสัญญาไม่มีชื่อสัญญาประธานสัญญาอุปกรณ์สัญญาที่ก่อผลผูกพันคู่สัญญาและสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
0: ครับ
2: นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยครับว่าสัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทน2 อย่างนี้ต่างกันยังไง
0: ครับ
2: สัญญาต่างตอบแทนนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องซื้อขาย
0: ซื้อขาย
2: นะครับตัวอย่างเช่นมาตรา453นะครับตาม PowerPoint ที่ขึ้นมานะครับสัญญาต่างตอบแทนเช่นอะไรเช่นเราซื้อขายกันผมซื้อข้าวจากอาจารย์ก้องผมก็จะได้ข้าวอาจารย์ก้องได้เงิน
0: เป็นการตอบแทน
2: เป็นการตอบแทนอันนี้เรียกสัญญาต่างตอบแทน
0: ครับ
2: สัญญาไม่ต่างตอบแทนเป็นยังไงครับ
0: ครับ
2: เป็นการให
0: ้เช่นสัญญาให้
2: สัญญาตกลงยกโทรศัพท์มือถือให้อาจารย์วรวุฒิ
0: ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์วรวุฒิเป็นผู้รับถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แต่อาจารย์วรวุฒิไม่มีหน้าที
0: ่ตอบแทน
2: ไม่ต้องตอบแทนอะไรผมเลย
1: ครับ
2: แต่ว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องให้มือถือตามสัญญา
0: ครับ
2: กรณีนี้เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
1: ครับ
2: นะครับโอเคขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนะครับ ผลทางกฎหมายถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญามีสิทธิและหน้าที
1: ่
2: ที่จะต้องกระทําต่อกันนะครับชำระหนี
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะมีแค่ฝ่ายเดียวสามารถเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญา ได
0: ้ครับ
1: นี่นะครับโอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเบรกในตอนนี้ไว้ที่สัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับซึ่งสัญญาต่างตอบแทนไม่ต่างตอบแทนโดยเฉพาะสัญญาต่างตอบแทนนี้จะมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกับครั้งสุดท้ายก็นั่นก็คือเรื่องของผลของสัญญาต่างตอบแทน
0: เป็นเรื่องสำคัญ
1: เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจบในตอนที่สี่นี้นะครับเราก็มีคำถามเช่นเคยนะครับเราคำถามมาก่อนนะครับนายดำตกลงซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่เอ๊ะก่อนนี้บอกก่อนนะฮะนี่คือคำถามพีเทสเป็นในครั้งเชื่อมโยงไปข้างหน้าเลย
0: อันนี้ก็เรียกว่าคำถามล้ำหน้า
1: ล้ำหน้า
0: เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาอยากติดตามตอนต่อไป
1: อยากอ่านหนังสือมาก่อนด้วย
0: ครับ
1: อาจารย์นายดำตกลงจะซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่ในราคา 5,000 บาทนะครับโดย

0: เงินไว้ครึ่งหนึ่งและเป็นเงินมัดจำนะครับ 2,500 แล้วนัดมารับลูกไก่และชำระเงินที่เหลือ 2,500 ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในคืนนั้นนะครับคืนนั้นอ่ะพายุเนี่ยเอาชื่อพายุอะไรดีครับท่านพายุซันนี่นะฮะพายุซันนี่ฝนตกหนักนะฮะตกหนักเลยนะครับน้ำท่วมฟาร์มไก่ของนายขาวลูกไก่ตายหมดฟาร์มเลย
1: โอเค
0: นะครับนายขาวจะมาขอรับเงินนายดำเนี่ยจะมาขอรับเงินจากนายขาวนะเอามารับเงินนับเงินคืนเนี่ยที่จ่ายไป 2,500 เอามานะครับได้ไหมไหนนะครับอย่างไรนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะไปเฉลยเลขมาตราในครั้งหน้า
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เอาถ้อยคำเฉลยไปก่อนก็รับคืนได้ 2,500 ในเงินมัดจำเพราะกรณีพายุซันนี่มาเนี่ยใครจะรู้ว่าซันนี่มาไม่มานะเพราะซันนี่ไม่รู้ว่าจะหลกลงมาได้เมื่อไหร
1: ่
0: ก็ไม่มีใครทราบนะครับก็เป็นเหตุพ้นวิสัยเป็นนะครับตกเป็นพ้นวิสัยด้วยเหตุจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับนายขาวก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้และนายขาวไม่มีสิทธิ์รับเงินมัดจำเลยนะครับในดำก็ต้องมีสิทธิ์รับเงินมัดจำคืนได
1: ้ครับการชำระหนี้ของนายขาวคือการส่งมอบลูกไก่มันพ้นวิสัย
0: พ้นวิสัยไม่ได้ส่ง
1: ไม่สามารถที่จะส่งมอบได
0: ้ครับผมครับครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้
2: คร
0: ับ และก็นะครับพบกับรายการของเราในครั้งสุดท้ายในใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมหม้อหุงข้าวที่สามารถลดน้ำตาลในข้าวขาวได้นะครับหลักการการทำงานของเครื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

แรงบันดาลใจในการทำหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวนะครับก็คือประสบการณ์ก็คือแม่นะครับก็คือเป็นโรคเบาหวานนะครับตอนนี้ทางคุณหมอเนี่ยให้ควบคุมอาหารนะครับแต่คนไทยก็ยังหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของการทานข้าวนะครับปริมาณข้าวเนี่ยในการทานแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะต้องควบคุมนะครับน้ำตาลในเลือดผมก็เลยเกิดแนวความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลดีกับผู้ป่วยหลักการทำงานนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยจะแตกต่างกับหม้อหุงข้าวปกตินะครับหม้อหุงข้าวปกติเนี่ยคือทุกคนก็สามารถหุงข้าวก็คือเอาข้าวนะครับเทใส่แล้วก็ซาวข้าวแล้วก็มีน้ำผสมหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กแล้วก็กดนะครับก็ทำการจนเดือดจนสุกแต่ปริมาณน้ำตาลในข้าวนะครับในหม้อหุงข้าวแบบปกติเนี่ยมันจะปริมาณน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นส่วนหม้อหุงข้าวน้ำตาลในรสในข้าวขาวเนี่ยตัวนี้จะแยกน้ำกับข้าวต่างหากนะครับน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดน้ำตาลในข้าวนะครับเราก็เลยแยกน้ำตรงนี้ให้อยู่ส่วนล่างส่วนที่เป็นข้าวอยู่ส่วนบนใช้ความร้อนหรือไอน้ำนะครับเป็นตัวทำให้เกิดให้ข้าวสุกปริมาณของน้ำตาลในข้าวก็จะลดอยู่ประมาณ 30% ซึ่งทำการทดสอบจากสาธารณสุข3ที่นะครับรับรองว่าลดน้ำตาลในข้าวขาวได้ 30% ซึ่งเครื่องมือวัดนะครับเป็นตัววัดน้ำตาลในข้าวเมื่อเราหุงเสร็จแล้วนะครับการทำงานก็จะมีเบเกอร์นะครับที่เป็น220ไฟบ้านปกตินะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดออนออฟนะครับแล้วก็ไอ้สวิตช์กดสลีน้อยให้ตัวกดนะครับสำหรับให้ปรุงอาหารนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำชุดนี้ก็จะมีปั๊มน้ำที่ดูดน้ำนะครับเวียนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์กล้องนะครับสามารถดูการทำงานสถานะว่าตัวนี้กำลังทำงานอยู่หรือไม่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลว่าในการใช้งานเนี่ยใน1ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีบอกว่าคุณใช้ไฟ200ตอนนี้อยู่215นะครับกระแสถ้าสังเกตดูครับกินน้อยมากนะครับแล้วก็จำนวนวัตต์ก็อยู่ที่ 0.042 นะครับก็50เฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ปกติของเรานะครับการหุงข้าวหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยสามารถทั้งเมนนวลก็คือใช้มือกดนะครับแล้วต้องการผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เขียนโปรแกรมนะครับผ่านมือถือโดยการเขียนโปรแกรมนะครับก็หลักการง่ายๆก็คือแชร์ Wi-Fi นะครับแชร์ Wi-Fi นะครับเข้าเสร็จแล้วก็จะมีปุ่ม

on off นะครับปุ่ม on off แล้วก็สั่งผ่านมือถือได้เลยนะครับโดยที่สามารถเราเช็คดูว่าข้าวเนี่ยจะสุกหรือไม่สุกนะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วกลับมาเนี่ยเราก็แต่เราต้องใส่ข้าวก่อนนะครับในหม้อหุงข้าวแล้วก็น้ําแล้วเราก็สั่งผ่านมือถือนะครับให้มันทํางานแล้วก็พอเรามาถึงบ้านแล้วเนี่ยสามารถทานข้าวได้เลย

0: นะครับทำให้สุกแต่ปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในข้าวนะครับในหุงแบบปกติส่วนหม้อที่ทำการแยกน้ำกับข้าวออกเนี่ยนะครับซึ่งจะไม่มีน้ำเลยนะครับในข้าวแต่น้ำจะอยู่ส่วนข้างล่างนะครับน้ำจะอยู่ส่วนข้างล่างแล้วใช้ไอความร้อนนะครับไอน้ำเป็นตัวดันอุณหภูมิที่สูงนะครับมากระทบกับข้าวทำให้เกิดให้ข้าวสุกและปริมาณน้ำตาลก็จะอยู่ในน้ำซึ่งจะแยกเบ่งแยกออกนะครับผู้บริโภคต้องไว้วางใจได้เพราะว่าได้ผ่านการทดสอบนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยทดสอบถึง3ที่นะครับปริมาณน้ำตาลที่ลดเนี่ยใกล้เคียงหมดเลยนะครับ 30% นะครับขึ้นอยู่กับข้าวที่จะเอามาทำการทดสอบปัญหาในการทำงานนะครับช่วงแรกก็เกิดปัญหาอยู่ครับข้าวไม่สุกนะครับทำยังไงก็ไม่สุกนะครับก็ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแก้โปรแกรมนะครับในการวนลูปของน้ำนะครับอุณหภูมิไม่ได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็ปัญหาคือโปรแกรมค่อนข้างจะลวนนะครับทำแล้วก็ลองผิดไปเกือบ 3-4 ครั้งนะครับปริมาณการใช้หม้อหุงข้าวก็ต้องไปทำยังไงให้มันได้จุดที่ข้าวมันสุกเราก็เลยทำการเจาะรูข้างล่างลองเจาะแบบตะแกรงรูทุกรูแล้วก็ข้าวก็ยังไม่สุกนะครับคือพอตอนนี้ก็เลยลองใช้เจาะแบบข้างล่างตอนนี้ปริมาณอุณหภูมิเนี่ยมันสะสมเพราะด้านข้างเนี่ยเราไม่ทำการเจาะตอนนี้ข้าวก็สุกทั่วถึงเท่ากับหม้อหุงข้าวที่เป็นหม้อหุงข้าวหุงแบบปกติครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับก็ทดสอบแล้วว่าน่าจะปริมาณข้าวเนี่ยมันน่าจะอุณหภูมิทั่วถึงเท่ากันหมดนะครับเพราะข้าวแต่ละที่เนี่ยมันก็สุกเท่ากันหมดครับประโยชน์ของการหุงข้าวแบบหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือ1ลดปริมาณข้าวนะครับแทนที่เราจะหุงปกติ3ถ้วยเราหุงแค่ถ้วยเดียวข้าวก็จะฟูสุกทั่วถึงกันหมดแต่ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวแบบนี้ต้องมีอย่างน้อย2ถ้วยครึ่งหรือ3ถ้วยนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งค่าไฟเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะกินกระแสน้อยนะครับซึ่งต่างกับตัวนี้นะครับหม้อหุงข้าวปกติตัวนี้จะกินไฟเยอะนะครับเพราะปริมาณน้ำกว่าจะหุงสุกนะครับค่อนข้างจะนานนะครับการพัฒนาต่อยอดจากหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยผมก็ทำเป็นหม้อดินนะครับปั้นรูปทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยจะรวมเป็นหม้อเดียวกันหมดอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในนี้นะครับก็จะรวมอยู่ข้างล่างซึ่งตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับรอแค่ทำการการตลาดขายนะครับซึ่งจะเอาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปครับให้ชุมชนเกิดมีรายได้ในชุมชนนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการลดแล้วก็บรรเทาปัญหาและอาจจะช่วยในการป้องกันโรคเบาหวานได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเหลือใช้ในการผลิตกล้วยน้ำว้านะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เช่นครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเรามีอาหารรูปแบบใหม่ที่เป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เป็นฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพนะครับหลายคนสงสัยว่าฟาสต์ฟู้ดจะดีต่อสุขภาพได้อย่างไรก็นวัตกรรมนี้นะครับคุณสามารถกินฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพคุณได้เพราะว่าทุกอย่างทำจากกล้วยนั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุรพลใจวงศานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: นิดนึงนะครับเราเห็นว่ามีเฟร

0: เป็นฟรายเราเห็นว่ามีเบอร์เกอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะบอกว่านานๆกินทีนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์นำเสนอนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ควรกินและดีต่อสุขภาพเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายของอาจารย์นี่ทำมาจากอะไรครับ
1: ครับก็แปรรูปมาจากส่วนต่างๆของกล้วยนะครับก็คือครับผมโดยเฉพาะอย่างเช่นนะครับขนมปังปกติเราก็ทำจากแป้งสาลี
0: ครับ
1: อันนี้เราก็ผลิตจากแป้งกล้วยนะครับ
0: ขออนุญาตนิดนึงนะครับคือทุกอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นลูกอม
1: ครับ
0: ก็ทำมาจากกล้วย
1: ใช่ครับ
0: เฟรนช์ฟรายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็ทำมาจากกล้วย
1: ครับผม
0: และขนมปังเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: นิดนึงนะครับอาจารย์เรารู้แล้วขนมปังทำมาจากกล้วยและส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ครับ
1: ครับส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ข้างในนะครับทำมาจากปลีกล้วยนะครับผม
0: ก็คือทุกอย่างที่เราเห็นนะครับทำมาจากกล้วยยกเว
1: ้
0: น
1: ยกเว้นแก้วและมะเขือเทศ
0: โอ้โหคือเราทำขนมปังจากกล้วย
1: ครับผม
0: เนื้อก็จากกล้วย
1: ครับ
0: เฟรนช์ฟรายที่เราเห็นก็จากกล้วยคือขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าขั้นตอนในการทำมันเริ่มต้นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ที่มาที่ไปก็คือว่าเราทำงานร่วมกับบริษัทนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อว่าบริษัท TPP Food นะครับบริษัทนี้ก็คือเขาส่งออกกล้วยน้ำว้าอบแห้ง
0: ครับ
1: ส่งต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ไปช่วยในการทำมาตรฐานอินทรีย์ให้เขานะครับพอช่วยไปปุ๊บปรากฏว่าบริษัทโชคดี
0: ครับ
1: ก็คือคู่ค้าเนี่ยถูกบริษัท PepsiCo ซื้อไป
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าเขาต้องขยายฐานกำลังผลิตเยอะมากวันหนึ่งเขาต้องการกล้วยน้ำว้าเนี่ยประมาณ 50-100 ตัน
0: ครับ
1: แต่ส่งเข้ามาให้เขาแค่ไม่ถึง5ตันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปขยายพื้นที่การผลิตกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เพิ่นช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยปลีกล้วยบูมมากๆที่ต่างประเทศก
0: ็
1: คือสเต็กปลีกล้วยเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีออเดอร
0: ์ครับ
1: เครื่องโทษทีคือไม่มีซัพพลายนะครับเผอิญเราโชคดีหน่อยที่เรามีซัพพลายอยู่ในมือ
0: ครับ
1: เราก็เลยออฟเฟอร์ที่ว่าจะแปรรูปตอนแรกผู้ประกอบการต้องการทำสเต็กนะครับแต่สเต็กปุ๊บเนี่ยมันจะฟรอสเซนไม่ได
0: ้
1: เพราะถ้าเราส่งขายไปต่างประเทศเราต้องมีการฟรอสเซนก็เลยเปลี่ยนก็จะเป็นมอร์นิ่งซอสเซจนะฮะที่ว่าอันเล็กๆเค็มๆต่อไปก็เปลี่ยนจนกระทั่งแปรรูปเป็นเบอร์เกอร์บีกล้วยเบอร์เกอร์กล้วยหรือบานาน่าเบอร์เกอร
0: ์งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าทำไมเราถึงใช้กล้วยน้ำว้านี่คำถามแรกนะครับแล้วคำถามที่2คือในเมื่อมีดีมานด์เยอะทำไมเราถึงแปรรูปมาเป็นเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายลูกอมครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นผลิตอันตอนแรกเนี่ยจริงๆเรามุ่งแต่เนื้อจากปลีกล้วยเพราะว่าหลังจากทดสอบคุณภาพทั้ง texture ทั้งการชิมต่างๆเนี่ยพบว่ามันให้รสชาติที่ใกล้เคียงกับเนื้อมากโดยเฉพาะความเหนียวปลีกล้วยจะมีความเด่นเรื่องความเหนียวแล้วก็กลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการอาหารมังสวิรัติ
0: คร
1: ับก็ช่วยปรับปรุงสูตรจนกระทั่งได้เป็นเนื้อที่อร่อยมากแต่ปรากฏว่าแล้วจะขายยังไงนั่นคือปัญหาเพราะเอิญโควิดเข้ามาพอดีเราก็เลยบอกว่างั้นเราขายแบบสตรีทฟู้ดดีไหมให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปขายง่าย
0: ๆ
1: นะครับเราก็เลยพัฒนาเป็นสูตรเบอร์เกอร์เพราะเอิญว่าแป้งกล้วยเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นข่าวว่าเออมันมีประโยชน์มาตั้งนานละเพราะว่ามันก็คือมีแป้งทนย่อยเยอะทำให้กินแล้วน้ำตาลไม่มากแล้วก็มีพรีไบโอติกอยู่เยอะมากเลยนะครับเป็นแป้งที่มีสุขภาพดีต่อสุขภาพแล้วก็พัฒนาสูตรมาเป็นเบอร์เกอร์บัน
0: ครับผม
1: นะครับเสร็จปุ๊บเฟรนช์ฟรายปกติเนี่ยถ้าได้รับประทานเนี่ยจะมีความมันเพราะอมน้ำมันนะครับทานเฟรนช์ฟรายจากกล้วยเนี่ยจะไม่อมน้ำมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน
0: ครับและการที่เราคิดค้นไอเดียนี้เป็นนวัตกรรมเนี่ยครับใช้เวลานานไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราดูไม่ออกเลยว่าทำมาจากกล้วย
1: ครับผม
0: ครับ
1: เวลาก็คือไม่นานครับก็คือเพราะว่าเราทำงานกับผู้ประกอบการเนี่ยเทคนิคก็คือต้องทำงานให้เร็วนะครับเพราะผู้ประกอบการต้องการของที่เร็วที่ขายได้เร็ว
0: ซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับที่ต้องการเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามที่ทำมาจากกล้วยก็คือพวกมังสวิรัติใช่ไหมครับ
1: ครับคือครับแรงบันดาลใจก็คือดีมานด์พูดง่ายๆก็คือมันมีดีมานด์จากตลาดว่าต้องการผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยคุณทำให้ได้ไหม
0: และที่อาจารย์เลือกกล้วยก็เหมือนที่บอกนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายกับเนื้อมากที่สุดทั้ง texture ทั้งกลิ่นทุกอย่างใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับผม
0: แล้วผมถามนิดนึงทำไมกล้วยน้ำว้าครับ
1: กล้วยน้ำว้าเราก็ทดสอบกล้วยพื้นเมืองกล้วยหอมเกือบจะทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่ากล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีคุณค่าโภชนาการที่ดีที่สุดและมีรสชาติที่ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นปลีกล้วยเนี่ยถ้ากล้วยหอมทั่วไปเนี่ยรับปลีกล้วยจะขม
0: ครับ
1: จะรับประทานไม่ค่อยได้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ปลีกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะรับประทานได้นะครับผม
0: ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมจากกลุ่ม ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติแต่บางครั้งอยากกินเบอร์เกอร์แต่เอาเนื้อออกมันก็จะไม่มีนะไม่ใช่เบอร์เกอร์ที่แท้จริงเลยสามารถทำเบอร์เกอร์มาจากกล้วยน้ำว้าได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่แค่สำหรับมังสวิรัติแต่คนทั่วไปที่กินเนื้อทำไมกล้วยน้ำว้าถึงมีประโยชน์ครับอาจารย
1: ์กล้วยน้ำว้าจริงๆนะเป็นกล้วยที่มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละในกล้วยมีวิตามินเยอะนะครับแล้วก็มีมินิรัลหรือแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคนแต่สมัยก่อนโบราณถ้าของภาคเหนือเข้าป่าไปก็พกกล้วยน้ำว้าไปใช่ไหมครับกินระหว่างทางจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องแล้วก็มีประโยชน์มีให้สารอาหารครบถ้วนครับ
0: ครับแล้วพอเราเห็นนวัตกรรมแบบนี้นะครับตอนนี้ดีมานด์สูงมากไหมครับ
1: ดีมานด์ก็คือบอกตามตรงก็คือพอโควิดมาเนี่ยกระทบหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเราถึงพยายามพัฒนาให้เป็นลักษณะของสตรีทฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับอันนี้รู้สึกก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรหรือสวกได้นะครับเพราะเป็นนวัตกรรมที่รู้สึกจะเปิดเป็นพับลิก
0: ครับ
1: นะครับผม
0: งั้นขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับขอให้อาจารย์อธิบายว่ากล้วยน้ำว้าที่เราได้ทำมาเนี่ยเราได้แปลรูปมาเป็นแต่ละอย่างขออีกรอบนึงครับมีอะไรบ้างครับนอกจากเบอร์เกอร์เมื่อกี้อธิบายแล้วครับ
1: ครับ
0: เรามาที่เฟรนช์ฟรายกับลูกอมดีกว่าครับ
1: เฟรนช์ฟรายนี่ก็คือเอากล้วยที่ใกล้สุกนะครับมาทอดเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือไม่อมน้ำมันเลยกินปุ๊บข้างนอกจะกรอบแล้วข้างในจะนุ่ม
0: ขออนุญาตนะครับอาจารย
1: ์อันนี้เพอเอิญทำตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะนะครับอาจจะความกรอบความอาจจะหายไปนะคร
0: ับ แต่อร่อยนะครับรสชาติเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยแต่นี่คือทำจากกล้วย 100% ใช่ไหมคร
1: ับผม
0: แล้วลูกอมล่ะครับ
1: ลูกอมนี่เป็นไอเดียใหม่ครับก็คือว่าเวลาทำกล้วยน้ำว้าอบแห้งเนี่ยมันจะมีของเสียประมาณ 20% ซึ่งเป็นกล้วยที่หั่นแล้วไม่ได้คุณภาพ 20% เนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าช่วยไปทำอย่างอื่นได้ไหมเพราะพวกที่เขาก็ต้องโยนทิ้งนะครับแล้วเขาให้โจทย์มาว่าให้อาจารย์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได
0: ้
1: เราก็คิดถึงท็อฟฟี่เพราะมันกินง่ายนะครับบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นกล้วยกรวนนะครับแต่จริงๆก็คือลักษณะเหมือนกล้วยกรวนแต่เราผสมก็คือผสมลูกหม่อนลงไปให้มันมีความเปรี้ยวนะครับและไฮไลท์ของนี้ก็คือว่าเผอิญว่าในเปลือกกล้วยครับที่ทุกวันเนี่ยเขาต้องเอาทิ้งใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เราก็ไปสกัดสารจากเปลือกกล้วยมานะครับสารนั้นก็คือเรียกว่าสารเมลาโทนินนะครับสารนี้ปกติเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยผลิตออกมาช่วงตอนกลางคืนจะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกหลับลึกนะครับแต่ว่าสารเนี้ยเวลาเราแก่ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยการสร้างก็จะลดลงนั้นคนสูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องนอนหลับไม่ค่อยลึกหรือนอนหลับไม่ค่อยยาว
0: หลับตื่นๆใช่
1: ไหมครับเราก็เลยสกัดสารนั้นออกมาได้ปริมาณเยอะแล้วก็ผสมในลูกอมหรือทอฟฟี่นี้เราก็เรียกนี้ว่าแฮปปี้บานาน่าทอฟฟี
0: ่
1: กินแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายหรืออารมณ์ดี
0: ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้เด็กกินลูกอมก่อนนอนนะครับแต่ลูกอมแบบนี้สามารถรับประทานได้เลยครับจะช่วยหลับลึกแล้วก็หลับสบายด้วยนะคร
1: ับก็เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นครับสมัยก่อนก็คือใครนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่ค่อยสนิทเนี่ยเขาก็ให้เอาเปลือกกล้วยมาชงเป็นชาทาน
0: ครับผมและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นนะครับเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากกล้วยทั้งเนื้อทั้งตัวขนมปังเฟรนช์ฟรายทอฟฟี่มีอะไรอีกไหมครับที่เราอยากนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปแล้วก็พัฒนามาเป็นอาหารได้ครับ
1: ครับก็มีนี่ครับผงปรีกล้วยนะครับก็คือมีดีมานด์สูงมากเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากผงปรีกล้วยกำลังมาแรงนะครับส่วนมากเขาเอามาพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
0: ครับ
1: สำหรับผู้หญิงที่เพิ่งมีกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังคลอดบุตรใหม
0: ่
1: นะครับช่วยกระตุ้นในการสร้างน้ำนมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีมานด์มาปุ๊บเราบอกว่ามันไม่น่าเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีคุณมีฐานต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเราคิดว่ามันน่าจะสามารถทำเป็นอย่างอื่นได้เราก็เลยพัฒนาเป็นผงนะครับและที่จริงเราพัฒนาเป็นผงผสมกับโยเกิร์ต
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งเราก็จำหน่ายเบื้องต้นนะครับเป็นที่ป๊อปปูล่ามากนะครับแต่ไม่สามารถนำมาที่นี่ได้เพราะว่าอาจเดินทางไกลครับแต่เชียงใหม
0: ่งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับหลังจากเราได้คิดค้นนวัตกรรมนี้แล้วก็เหมือนที่บอกนะครับใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดีมานด์เยอะ
1: ครับ
0: ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับ
1: ฟีดแบ็กเราทดลองสอบการตลาดนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยก็คือ90อัพนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การที่จะรับซื้อหรือซื้อสินค้าเนี่ยก็ 90% อัพเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ให้อาจารย์ทางจุฬาเนี่ยช่วยทำการวิเคราะห์ทางการตลาดก็พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมี potential หรือมีศักยภาพสูงมากนะครับ ตอนนี้ก็รอผู้ประกอบการอื่นๆที่อยากจะเอาไป ป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับผม
0: มีบ้างไหมครับที่เราโดนวิจารณ์ว่าการที่ทำผลิตภัณฑ์นี้ตลาดมันแคบเพราะว่าคนที่กินมังสวิรัติยังเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยม
1: ี
0: บ้างไหมครับที่เราโดน
1: มีครับนั่นก็คือเราต้องวางแผนก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไปเป็นแมสหร
0: ือ
1: จะไปเป็นนิชมาร์เก็ต
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแมสต้องขายเยอะเพื่อให้ได้กำไรเยอะ
0: ครับ
1: แต่เป็นนิชมาร์เก็ตขายแพงแต่กำไรเยอะแต่จำนวนชิ้นน้อย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ strategy ของผู้ประกอบการแต่ว่าเราโดนตำหนิเยอะมากครับตั้งแต่ทำใหม่ๆเรื่องรสชาตินะฮะจนกระทั่งปรับปรุงจนกระทั่งเขายอมรับได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจฮะว่าทำแล้วคนชอบกิน
0: ใช่ครับแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่ชอบมังสวิรัติอย่างเดียวนะครับคนที่อยากกินเฮลตี้อยากกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายคุณก็สามารถรับประทานแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำมาจากกล้วยน้ำว้าดีกว่าที่ทำมาจากมันฝรั่งแล้วก็จะมีไขมันสูงใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับนอกจากนี้เราสามารถนำวัตถุดิบอะไรที่เป็นของไทยมาแปรรูปได้อีกนอกจากกล้วยน้ำว้าครับ
1: นอกจากกล้วยน้ำว้า
0: ที่ตอนนี้เราอาจจะวิจัยอยู่ก็ได้ครับ
1: ตอนนี้ของผมที่วิจัยอยู่ก็คือธัญพืชเมืองหนาวนะครับก
0: ็
1: คือพวกข้าวสาลีพวกอาบาเล่พวกจิจิคาเล่ต่างๆนะครับก็สามารถแปรรูปได้หลากหลายมากนะครับอีกหน่อยเรากำลังทำงานวิจัยร่วมกับสวกนี่นะครับในการทำหลอดดูดพลาสติกหลอดดูดธรรมชาตินะครับซึ่งอีกหน่อยก็จะออกตัวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ
0: ครับผมแล้วพอพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้เราสามารถหาซื้อหารับประทานที่ไหนได้ครับ
1: ตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็คือต้องเป็นต้องออเดอร์
0: ม
1: านะครับผม
0: ครับ
1: เรามีผู้ผลิตให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือโควิดมาปุ๊บกิจการปิดหมดนะครับต
0: ้
1: องเป็นออนไลน์ออเดอร์ครับผม
0: อ๋อก็สามารถเสิร์ชได้ใช่ไหมครับถ้าจะเสิร์ชอะไรครับ
1: ทางบริษัทTTP Foodเลยครับผม
0: โอเคครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำมาจากกล้วยน้ำว้านะคร
1: ับ
0: ครับผมสุดยอดจริงเลยอ่ะงั้นถามนิดนึงครับในอนาคตเมื่อกี้ถามแล้วว่าเราจะนำวัตถุดิบอะไรมาพัฒนาอีกแต่ในอนาคตมีแผนอะไรอีกไหมครับที่จะต่อยอดหรือว่าทำเพิ่มกว่านี้อาจจะจากกล้วยน้ำว้าหรืออาจจะวัตถุดิบอื่นๆก็ได้ครับ
1: ครับก็คือแผนกล้วยตอนนี้ก็คิดว่ารอให้เป็นแมสหรือว่าเป็นที่นิยมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คงเป็นวิจัยชั้นสูงนะครับก็คือว่าสำหรับนันฟู้ดโป
0: ร
1: ดักต์ละอย
0: ่
1: างเช่นสารสำหรับผสมเครื่องสำอางนะครับซ
0: ึ่
1: งในเปลือกกล้วยมีอยู่เยอะทุกที่เราทิ้งใช่ไหมครับที่เป็นคุย
0: ๆ
1: ในนั้นนะฮะมีสารที่ต้านการอักเสบนะครับลดการอักเสบนะครับและช่วยบำรุงผิวหนังนะครับซ
0: ึ่
1: งเราก็สามารถจากโกทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราจะมีการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรอื่น
0: ๆ
1: ให้มีมูลค่าสูงต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนพัฒนาโครงการร่วมกับทางสวก.ครับผม
0: โอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและเปลือกกล้วยแทนที่จะเป็นแค่ขยะก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผมลืมบอกไปทั้งหมดนะครับมาตรฐาน USDA นะครับมาตรฐาน INSEE
0: อ๋อคือได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติแล้วใช่ไหมคร
1: ับ เพราะเราปลูกเรารับไปประเมินแปลงนะครับและกระบวนการขั้นตอนต่างๆเราจะใช้อินกรีเดียนที่เป็น INSEE
0: สุดยอดมากเลยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคนไทยนะครับที่จะสามารถขายกล้วยน้ำว้านำมาแปรรูปนำส่งออกได้แล้วก็ดีสำหรับผู้บริโภคเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับใครๆก็ทราบนะครับว่ากล้วยน้ำว้านี่เป็นอาหารวิเศษเป็นผลไม้วิเศษที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยและ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้เรียนรู้และก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นนะครับที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วอาจจะนำมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับทุกๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่คือทำมาจากกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเบอร์เกอร์และเนื้อด้วยนะครับมีแค่ผักนะครับที่เป็นออริจินอลครับแต่นอกจากนั้นทุกอย่างนะครับที่ท่านเห็นทำมาจากกล้วยน้ำว้าไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกวันนี้นวัตกรรมสามารถไปได้ไกลขนาดนี้สำหรับนวัตกรรมที่น่าสนใจพบกันได้นะครับในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะก็จะพบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมาเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะโดยในวันนี้นะคะในหน่วยนโยบายของการพัฒนาของรัฐนี่นะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะมีสาระสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยกันอยู่3ด้านนะคะ3เรื่องโดยแบ่งเป็นตอนเนาะโดยตอนที่1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการพัฒนาแล้วก็สิทธิมนุษยชนต่อมานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แผนที่สำคัญนะคะแผนในพังของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่สำคัญแล้วมีผลต่อนโยบายการพัฒนาหรือสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วตอนที่3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษาค่ะในเรื่องนโยบายของรัฐที่มีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่มีความสัมพันธ์ด้านกระทบสิทธิมนุษยชนรวมถึงมาดูกันนะคะว่าอุปสรรคนะคะแนวโน้มต่างๆของนโยบายการพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยนะของรัฐไทยเนี่ยนะคะที่ส่งผลกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีด้านใดบ้างนะคะเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นคำที่พูดเนาะพูดกันบ่อยๆนะคะรวมถึงนโยบายการพัฒนาทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะนโยบายมันจะเป็นอะไรนะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบกับทุกๆคนนะคะตั้งแต่ผู้ที่กำหนดทิศทางของนโยบายเช่นรัฐบาลเนาะหรือผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนารวมถึงประชาชนอย่างเราๆด้วยนะคะสังเกตเนาะว่าไม่ว่ารัฐจะออกนโยบายทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนส่งผลไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับใครทั้งนั้นดังนั้นนะคะเราจึงมาต้องมาทำความเข้าใจกันว่าแล้วเราจะต้องใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกได้เลยว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยในฐานะนักศึกษานะคะก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงมาต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะว่าการพัฒนาในประเทศเนี่ยนะคะหรือการพัฒนาของรัฐเนี่ยส่งผลกับอะไรกับเราบ้างนะคะโดยที่จริงๆแล้วในการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์สำคัญนะของการพัฒนาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเนาะเราก็ต้องคิดในใจว่าเมื่อเราอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นนะแต่อย่างไรก็ติก็ดีเนี่ยการพัฒนามันไม่ได้ส่งแต่ผลดีอย่างเดียวแต่ส่งผลที่อาจจะเป็นแง่ลบในเรื่องบางเรื่องด้วยถ้าอย่างนักศึกษาเคยเห็นเงี้ยนะคะอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยเนาะมันทำความสะดวกให้กับเราก็จริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเป็นการถมที่นะคะหรือตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างถนนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีเนี้ยนโยบายการพัฒนานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับรัฐบาลเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยเป็นเสมือนแผนแม่บทนะคะที่จะนำมาซึ่งความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุต่างๆสาธารณูปโภคถนนหนทางรถไฟทางสังคมนะคะการที่มุ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเนาะได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่เสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคะก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีตรงนี้จุดเน้นด้วยคือว่าเป็นแผนแม่บทเลยนะคะในการนำความเจริญมาสู่ประเทศนะคะเมื่อเป็นแผนแม่บทแล้วเนี่ยนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นเสมือนเครื่องมือนะคะของรัฐในการที่จะกำหนดทิศทางว่าประเทศเรานะคะหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางใดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อคนในประเทศหรือทุกคนเนาะไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลนะคะผู้เป็นคนกำหนดนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงต้องมุ่งเรื่องของการสร้างความเป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องให้ไปควบคู่กับการเคารพสิทธินะคะของประชาชนรวมถึงเสรีภาพการแสดงออกนะคะของประชาชนด้วยและขาดไปไม่ได้เลยก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะเรามาดูความหมายทั่วๆไปของคำว่านโยบายการพัฒนาการก่อนนะคะอันดับแรกเรามาดูแยกรายตัวเนาะคำว่านโยบายนะคะนโยบายเนี่ยในภาพกว้างนะคะก็จะครอบคลุมนะคะสิ่งที่เราพูดกันก็คือนโยบายสาธารณะนะคะนโยบายสาธารณะก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐจะทำอะไรนะกำหนดทิศทางที่จะดำเนินการด้านใดอันนั้นก็เป็นนโยบายหรือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเราจะยกเลิกนะคะเราไม่ทำโครงการนี้แล้วนะเราจะหยุดยุติงานบางอย่างสิ่งนั้นก็ล้วนแต่เป็นนโยบายทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคำว่านโยบายเนี่ยจะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะแต่ในภาพรวมก็จะมีความหมายถึงกิจกรรมของรัฐนั่นเองส่วนในเรื่องของคำว่าการพัฒนานะคะการพัฒนาก็คือการที่เราคิดค้นนะคะประดิษฐ์หรือเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะนี่เป็นความหมายอย่างกว้างแต่ความหมายเฉพาะขึ้นมานะคะก็การพัฒนาเนี่ยก็จะหมายถึงการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆใดๆนะคะระบบต่างๆของสังคมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาสองคำนี้มารวมกันนะคำว่านโยบายแล้วก็การพัฒนานะคะดังนั้นคำว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีความหมายถึงกิจกรรมต่างๆของรัฐนะที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั่นเองเรามาดูประเภทของการพัฒนาบ้างนะคะถ้าเราแบ่งเป็นประเภทกว้างๆนะคะเราก็จะแบ่งประเภทการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะก็คือจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรคะเรื่องการหารายได้เข้าประเทศนะคะการสร้างความกินดีอยู่ดีนะคะก็คือให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงลดความยากจนนะคะรวมถึงการที่ดำเนินการค้าขายนะคะระหว่างภายในประเทศก็ดีหรือภายนอกประเทศก็ดีอันนี้คือความหมายกว้างๆของคำว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนการพัฒนาทางสังคมเนาะก็จะมุ่งเน้นอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะความที่มีการที่อยู่อย่างปลอดภัยมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดเน้นของคำว่าการพัฒนาทางสังคมถ้าเราแบ่งออกเป็น2ประเภทกว้างๆเนี่ยคือ1ด้านหนึ่งเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องความเจริญทางวัตถุนะคะเรื่องเงินทองนะอีกด้านหนึ่งการพัฒนาทางสังคมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะรวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเนี่ยก็จะรวมอยู่ในการพัฒนาทางสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราแบ่งประเภทออกเป็นประเภทย่อยๆนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีกหลายประเภทเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้อยู่บนสไลด์นี้ประมาณ7ประเภทนะคะได้แก่นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการศึกษาเนาะก็คือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศไทยนั่นเองนะคะนโยบายด้านแรงงานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนนะคะการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆนะคะก็จะอยู่รวมอยู่ในประเภทนโยบายด้านแรงงานหรือนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะคะการที่รัฐบาลออก30บาทรักษาทุกโรคมาหรือว่าการออกสวัสดิการใดๆนะคะการให้ประชาชนได้รับฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงอันนี้ก็จะอยู่ในประเภทนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยต่อมานะคะนโยบายด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนาะก็เหมือนที่เราได้พูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะคะส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะก็เป็นนโยบายนะคะที่จัดอยู่ในประเภทนโยบายศาสนาและยังรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะการให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะการส่งเสริม

ทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่ในสังคมนะคะต่อมานโยบายสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างด้านความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นนโยบายการให้มีอาสาจราจรนะคะหรือว่าให้มีการติดกล้อง CCTV นะคะล้วนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาทางด้านประเด็นต่างๆเนาะประเด็นต่างๆว่านโยบายที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะมุ่งประเด็นเพื่อไปซัพพอร์ตหรือไปแก้ปัญหานะคะในด้านใดนะคะต่อไปในเรื่องของความสำคัญของนโยบายการพัฒนาแน่นอนนะคะความสำคัญมีอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญต่อประเทศชาตินะในภาพรวมถ้าเรามีการวางนโยบายการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมนะคะประเทศของเราเนี่ยก็จะสามารถเจริญได้ทัดเทียมเนาะกับนานาประเทศนะคะไม่ว่าจะในมิติทางด้านเศรษฐกิจก็ดีหรือทางด้านสังคมก็ดีการเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมีรายได้พอเพียงนะคะมีรายได้เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตนะคะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและปลอดภัยนะอันนี้ก็คือในภาพรวมของประเทศนะคะรวมถึงประเทศเนี่ยก็อาจจะสามารถมีความก้าวหน้านะสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ในมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็ดีนะคะอันนี้แน่นอนนโยบายการพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติแน่ๆในภาพรวมเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่นโยบายนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์สหต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนะคะผู้กำหนดนโยบายคือใครนะคะก็คือรัฐบาลนั่นเองเนาะแล้วสำคัญอย่างไรก็สำคัญในประเด็นที่ว่าถ้านโยบายนั้นนะเป็นนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีคือนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายนั้นหรือรัฐบาลชุดนั้นนั่นเองนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะได้รับการชื่นชมนะคะเป็นจุดได้เปรียบเนาะในเรื่องของการมีฐานคะแนนเสียงนะคะเป็นฐานอำนาจนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้แหละค่ะคือความสำคัญของนโยบายการพัฒนาที่มีต่อผู้กำหนดนโยบายส่วนความสำคัญที่มีต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะเมื่อการได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาก็เสมือนเป็นกรอบในการทำงานนะคะให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยสามารถดำเนินการนะคะตามกรอบที่ผู้กำหนดนโยบายได้วางไว้ได้นะคะก็จะนำไปสู่ความสามารถในการที่จะดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไปนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนานะคะต่อประชาชนทั่วไปแน่นอนที่สุดนะคะเราเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงนะคะต่อการพัฒนานั้นๆเช่นถนนเราก็เป็นผู้ใช้ถนนนะคะเราก็เป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าทางด่วนนะคะอันนี้แน่นอนนะคะเราทำการที่รัฐเนี่ยมีนโยบายการพัฒนาอย่างใดนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วนะทางบวกนะคะเราก็ได้รับผลกระทบนั้นไปด้วยในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือด้านลบนะคะบางครั้งเนี่ยในการสร้างถนนหรือสร้างทางด่วนก็ดีนะมันอาจจะไปกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการที่มีวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมเช่นถ้าเรามีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างทางด่วนใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเว้นคืนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือผลด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้นี่นะดังนั้นการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงนะของประเทศก็ดีนะคะมาเราไปต่อกันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแน่นอนมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าอะไรคะมันจะไปกระทบกับสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายสาธารณะใดๆเนี่ยก็ต้องพึงระวังเนาะว่าไม่ให้ไปก้าวข้ามนะคะสิทธิของมนุษยชนนะคะที่มีหลักกฎหมายสากลนะกำหนดไว้เลยนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะละเมิดไม่ได้รัฐต้องพึงระวังต่อไปในเรื่องพัฒนาการพัฒนาการนโยบายของไทยเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็มีมาทั้งหมดแล้ว12ฉบับ
นะคะปัจจุบันเนี่ยก็จบแล้วฉบับที่12นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติเข้ามาต่อเนาะซึ่งนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นพัฒนาการที่ส่งให้เห็นว่าของเราเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะทีนี้มันก็จะมีกฎหมายนะคะนโยบายแล้วก็แผนสำคัญที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงชาติแล้วก็การประกาศวาระแห่งชาติแล้วก็สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงมีนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับในระดับนานาชาติมาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDGs นั่นเองมาถึงแผนสิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แผน4นะคะโดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4เนี่ยก็จะมีจุดเน้นเนาะในเรื่องของการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมนะคะเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นให้ได้นะคะมาถึงกรณีศึกษากันบ้างนะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วแหละในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะซึ่งการเวนคืนที่ดินเนี่ยเป็นสาระสำคัญโดยตรงเลยที่มีผลมาจากการพัฒนาเนาะเหมือนที่บอกแล้วว่าการจะสร้างถนนหนทางทางด่วนอะไรก็ตามนะคะมันก็ต้องมีการนำที่ดินของประชาชนเนาะมาแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะเพื่อให้เขาได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็ได้รัฐเนี่ยจะได้ใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ๆของประเทศนะคะแต่ในเรื่องของการปลูกสร้างเนี่ยรัฐมีความจำเป็นต้องจัดหาที่ดินเนาะมาสร้างความเจริญแต่การที่เวนคืนที่ดินเนี่ยแน่นอนมันกระทบกับสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเนาะไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐจะจ่ายเงินให้แค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นต่อในเรื่องของวิถีชีวิตนะสภาพความเป็นอยู่ของเขาการที่เขาต้องย้ายที่จากที่ใดที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะมันก็ส่งผลแน่นอนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันไปรบกวนนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะการที่เขามีสิทธิในการรวมอยู่เป็นกลุ่มนะชุมชนดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าอย่างเคสนี้มันเคสที่ดีมากเลยที่ยกมาเป็นนโยบายของการพัฒนาเนี่ยที่มันส่งผลให้เห็นจริงๆว่าเมื่อมีการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการเคารพสิทธิต่อมานะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยมันก็มีด้วยกันอยู่4ประการเนาะในการที่รัฐจะออกจอกนโยบายการพัฒนานะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีอุปสรรคก็คือว่าการที่คนน่ะหรือประชาชนเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าหรือเขาเข้าใจในสิทธิของเขาหรือเปล่านะคะว่าใดๆทั้งปวงเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะคะที่จะได้รับการเคารพนะคะการที่รัฐจะต้องมาฟังเสียงพวกเขาหรือว่าต้องให้ข้อมูลพวกเขาสิ่งนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญในประเทศไทยที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะคะจะเล่าให้นักศึกษาฟังว่าบางครั้งปัญหามันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้สิทธิ์นะคะหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราไม่ได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยมันมีผลมาจากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็มีผลมาจากเรื่องประสิทธิภาพของราชการเช่นกันราชการทำงานดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรัฐเนี่ยนะคะมันก็มีมาตั้งแต่เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐที่มีต่อการพัฒนาเนาะเหมือนที่เราเคยเห็นกันว่าถ้าการเมืองมันเสถียรนะคะก็คือมีการเมืองที่ดีนะคะมีรัฐบาลที่ต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้นโยบายการพัฒนาเนี่ยไม่ติดขัดไม่ชะงักเนาะแต่หลายๆครั้งเนี่ยที่มันมีการหยุดชะงักไปบางช่วงนะคะด้วยรัฐประหารก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ดีอย่างเงี้ยนะคะการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะหยุดชะงักได้หรือได้รับการยุติไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะหรือกสม.นะคะที่บางครั้งเนี่ยก็ยังดูจะคุมเครือนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักว่ามีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทำอะไร
บ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะส่วนมาดูแนวโน้มกันบ้างนะคะแนวโน้มของนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะคะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเมื่อกี้จันได้กล่าวแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบในการพัฒนานะคะในระยะอีก20ปีเนาะส่วนนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือมหภาคเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเข้าร่วมเนาะหรือเป็นรับลูกมาจาก UN นะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองนะคะเราก็ต้องรับข้อตกลงนั้นมาแล้วก็นำมาบรรจุเอาไว้ในการพัฒนาของรัฐของเราด้วยต่อไปนะคะแนวโน้มต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างไทยแล้วก็หน่วยงานระดับสากล นะอย่างที่เห็นได้ว่าเราก็รับลูกนะคะจากหน่วยงานระดับนานาชาติหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะคะนำเข้ามาเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของเราด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเสรีภาพตลอดจนสิทธิชุมชนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของนโยบายการพัฒนาที่เราจะเห็นภาพนะฉายภาพไปคดนะของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยที่12เนี่ยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐนะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ภาคบรรยายอาจารย์ก็ขอพักไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีมาลองทดลองนะคะทำแบบถามตอบนะคะก่อนเรียนเท่าที่หลังเรียนนะคะกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้ค่ะค่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนค่ะในแนวถามตอบนี้นะคะก็จะช่วยนักศึกษาในการโฟกัสนะคะในเรื่องประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์จะคัดคีย์เวิร์ดสำคัญมาเพื่อลองถามดูว่านักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะคะจดจำเดี๋ยวลองดูข้อความดังต่อไปนี้นะคะโดยทั้งหมดจะมี5ด้วยกัน5ข้อความนะคะแบ่งเป็นกไก่นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมขอไข่สิทธิที่ไม่อาจทำการเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนได้รับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองต่อไปนะคะเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนมันยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะงองูนะคะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและสุดท้ายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะเมื่อนักศึกษาได้อ่านชุดข้อความของอาจารย์แล้ว5ชุดนะคะนักศึกษาลองสังเกตคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นกอกากิจกรรมของรัฐนะขอข่ายสิทธิที่ไม่อาจพึงเพิกถอนได้นะคะข้อควายเอกสารระหว่างประเทศนะฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รัฐกับความรับผิดชอบนะต่อไปผู้รับผิดชอบจอจานเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทำการจับคู่นะคะกับชุดข้อความที่นักศึกษาจะเห็นต่อไปนี้นะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะชุดไหนชุดที่1เนี่ยกอไก่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2นะขอไข่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2อย่างนี้นะคะไล่ไปมันก็จะมีทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพลิกไปให้ดูนะคะชุดที่2แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเวลาให้คิดสักประมาณ30วินะคะมาดูข้อความในชุดที่2เนาะชุดที่2 1นะคะยุทธศาสตร์ชาติ
สองสิทธิในการพัฒนานะคะสามนโยบายการพัฒนาสี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและ5นะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะมี5ตัวอีกครั้งหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติสิทธิในการพัฒนานโยบายการพัฒนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะและ5หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนข้อความ5ข้อนี้ไว้นะคะและเราจะไปดูให้จับคู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแล้วนะมาก็ไก่นะคะให้นักศึกษาคิดตาม1นาทีไม่ถึง1นาทีหรอก2วินาทีก็ไก่กิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสังคมควรจะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อ3ค่ะก็คือนโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่านโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและการเมืองสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้นะคะจับคู่กับถูกต้องค่ะสิทธิในการพัฒนานะคะต่อมาเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนถูกต้องค่ะใครตอบถูกบ้างนะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะหรืออีก2ข้อเท่านั้นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแน่นอนสุดท้ายและไม่มีตัวเลือกอื่นนะคะเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะคะในการสอนE-Tutorial นะคะในนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญสำคัญที่ เราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อเป็นแกนนะคะที่เราจะไปทำการศึกษาต่อนะคะในชุดวิชาหรือในหนังสือของเรานะคะสาระสำคัญที่อาจารย์เน้นให้วันนี้นี่แหละนะคะเป็นสาระที่ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์เองนี่แหละนะคะก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788